0: โอ้โหคุณเล่นอะไรเนี่ยผมเปียกหมดแล้วเนี่ย
1: เอ้าก็คุณสิงชอบพูดเล่นเป็นเด็กๆฉันก็เลยรดน้ำให้ค่ะจะได้โตไว
0: ๆคุณก็จริงครับถ้าเราสองคนโตเนี่ยเราก็จะรักกันได้นะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมรดให้คุณบ้างดีกว่า
1: ฉันไม่เล่นนะคะ
0: ผมไม่ได้เล่นครับผมเอาจริงผมอยากให้หงโตไวๆนี่ผมก็รอไม่ไหวแล้วครับเนี่ยอยากเป็นแฟน
1: จะสู้ใช่ไหมจ
0: ีคุณอุ่น
1: คุณเดี๋ยวก่อน
0: คุณ
1: เธอแน
0: ่คุณอุ่น
1: หยุดนะ
2: เป็นแฟนกับผมนะ
0: คุณใช่ไหม
1: คุณเดี๋ยวถ้าคุณหยุดฉันหยุดนะคุณจริง
0: คุณไม่หยุดก่อนนะ
1: คุณแหละไม่หยุดไอ้คนกระ
0: อ้อนโอ้ยคุณว่าหัว
1: คุณสิงคะเสร็จยังคะนี่คุณใส่ชุดฉันได้ไหมเนี่ย
3: เสร็จแล้วครับ
0: ตลกขนาดนั้นเลยเหรอคุณ
1: เปล่าซะหน่อยค่ะน่ารักจะตาย
0: น่ารักแล้วคุณหัวเราะอะไรครับ
1: ก็หัวเราะตัวกระตือที่เสื้อไงค่ะนี่เสื้อตัวนี้คุณไม่ต้องคืนฉันก็ได้นะฉันว่ามันน่าจะใกล้ขาดแล้วแหละตึงเปี้ยเชียว
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเสื้อมาทิ้งไว้ที่บ้านหลังนี้ดีกว่าถ้าเกิดวันไหนผมเปียกอีกเนี่ยผมจะได้มีเสื้อเปลี่ยนไม่ต้องมายืมคุณให้คุณหัวเราะแบบนี้แชมพูที่คุณใช้เนี่ยหอมมากเลยนะครับตอนที่ผมได้กลิ่นจากผมของคุณเนี่ยผมก็ว่าหอมแล้วพอผมมาสระเองเนี่ยยิ่งหอมเลยครับ
1: นี่โรคจิตปะเนี่ยมาแอบดมผมฉันตั้งแต่เมื่อไหร่คะคุณสิงคะ
0: คร
1: ับ ที่คุณบอกว่าจะเอาน้ำพริกไปแจกที่งานประเพณีรับบัวเนี่ยฉันว่าเราไปขอเขาตั้งบูธดูดีไหมคะเวลานักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปถ่ายคลิปเนี่ยจะได้ถ่ายติดแบรนด์น้ำพริกแม่มณีจันทร์ด้วยถือว่าเป็นการโปรโมทไปในตัวด้วยอะค่ะ
0: เป็นไอเดียที่ดีมากครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปเสนอในที่ประชุมนะครับ
1: ดีค่ะงั้นรีบเลยนะคะเพราะว่าฉันคิดออกแล้วแหละว่าฉันจะตกแต่งบูธน้ำพริกแม่มณีจันทร์ยังไง
0: ผมจะไปตั้งบูธแจกน้ำพริกแม่มณีจันทร์ที่งานประเพณีรับบัวนะครับหงเขาก็เลยเสนอไอเดียไว้ให้เอารูปของคุณปู่กับคุณย่าเนี่ยไปติดประดับที่บูธของโรงงานครับ
4: จะได้เป็นสิริมงคลไงพวงสร้อย
5: ดีคิดดีเนาะท่านมนูนน่ะจะได้คอยคุ้มครองปกป้องหลานของท่านเนาะ
0: รูปของคุณปู่กับคุณย่าเนี่ยอยู่ที่ไหนหมดล่ะครับป้าพวงสร้อย
6: รูปท่านมนูนกับคุณบุงงา
5: อ๋ออยู่ห้องใต้ดินค่ะมาเร็วถ้าค่อยลงล่ะเดี๋ยวก็จะลื่นไปซะก่อนนี่ห้องใต้ดินอยู่นี่อย่าเป็นเย็นอย่าแก้ว
7: นี่เหรอห้องใต้ดินพวงสร้อยโอ้ไม่เคยเห็นเลย
5: วุ้ยข้างในกว้างชนะ
0: ห้องมันล็อกนี่ครับป้าพวงสร้อย
7: ล็อกกุญแจแน่นหนาแบบนี้แล้วจะเข้าไปได้ยังไงล่ะ
5: ฉันลืมบอกไปว่าห้องใต้ดินเนี่ยเจ้าที่เขาแรงต้องไปขอกุญแจเขาก่อน
0: ใครครับเจ้าที่กุญแจอยู่ที่ใครหรอครับ
8: มันลงไปทำอะไรกันที่ห้องใต้ดินเนี่ย
9: มีอะไรหรือเปล่าคะคุณป้า
8: ก็อีหงเลยสิพาสิงลงไปทำอะไรก็ไม่รู้ที่ห้องใต้ดิน
9: แหมหงเป็นแค่พนักงานโรงงานน้ำพริกมีสิทธิ์อะไรถึงเข้าไปยุ่งวุ่นวายในบ้านคนอื่นขนาดนั้นคะ
8: ป้าคิดว่าอีหงมันต้องทำอะไรอยู่แน่ๆป้าต้องรีบจัดการ
10: น้องคุณพี่เอามาให้เวลาหิวๆแล้วจ้า
11: คุณพี่จำปาน่ารักที่สุดเลยนะครับ
10: มีลูกใครโทรมารอแป๊บ
12: ฮัลโหลว่าไงอีเมเล
13: งั้นผมไม่กลัวแล้วนะครับคุณพี่จำปาผมไปก่อนนะ
12: เอาขนมไปพยายามอีกแล้วใช่ไหมฮะเมื่อไหร่จะเลิกคันเนี่ย
14: มึงไม่มีสิทธิ์ด่ากูนะถ้ามึงยังแอบอยู่กับไอ้บุญชูมึงมีอะไรมึงก็พูดมาเลย
12: แม่มัวแต่ไปอ่อยยามเนี่ยจะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยใช่ไหมกล้องวงจรปิดอะเคยคิดจะดูบ้างหรือเปล่าอีหงกับอีแก้วเนี่ยมันพาสิงลงไปทำอะไรก็ไม่รู้ที่ห้องใต้ดินน่ะ
14: ฮะอะไรนะอีพวกเวเนี่ยเหรอตายแล้วกูนี่คันมือคันตีอยากจะตบมันจริงๆเลย
12: กุญแจห้องใต้ดินยังอยู่ติดตัวแม่อยู่ใช่ไหม
14: โอ้ยกุญแจทุกห้องน่ะกูเก็บไว้หมดเนี่ยแหละโดยเฉพาะกุญแจดาดฟ้าแล้วก็กุญแจห้องใต้ดิน
12: ดีมากแม่ห้ามเอากุญแจให้พวกมันเด็ดขาดเลยนะ
14: เออรู้แล้วน่ะไม่ให้เด็ดขาดอ่ะมึงรีบกลับมากันแล้วกัน
12: และที่สำคัญกว่าห้องใต้ดินก็คือดาดฟ้าแม่ห้ามให้ใครก็ตามขึ้นไปเห็นว่านดอกทองโยนเด็ดขาดเข้าใจไหม
15: เออแค่นี้นะ
14: พวกมันไปทำอะไรกันที่ห้องใต้ดินกูจับได้แล้วกูจะตบตีโคแล้วคอยดู
16: คุณจำปาคุณจำปาขาคือ
14: กูไม่ให้
17: เดี๋ยวสิอีจำปานางปวงสร้อยมันยังพูดไม่จบเลย
14: มันยังพูดไม่จบแต่กูก็รู้ว่ามึงสองคนจะมาเอากุญแจห้องใต้ดินกูไม่ให้อีบานเย็นมึงจำได้ไหมที่กูบอกไว้ว่ากูติดกล้องวงจรปิดไว้ทั้งบ้านมึงจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่เนี่ยกูน่ะสายตาน่ะกูเห็นหมดทุกอย่าง
16: นี่ฟังนะคุณจำปาคืออย่างนี้คือคุณสิงห์เนี่ยจะเข้าไปในห้องใต้ดินเพื่อจะไปเอาล
14: ูกตัวเมาส์มึงแปลออกไหมอย่าพูดให้มันเสียน้ำลายเลยกูจะบอกให้จะเป็นคุณสิงห์สั่งคุณมูงาสั่งกูไม่ให้กุญแจนอกจากคุณมณีจันทร์เท่านั้นจำไว้กูบอกแล้วไงว่ากูไม่ให้อีดอกบานเย็นนี่กูไม่ได้ด่ามึงนะกูเรียกชื่อดอกไม้อีดอกบานเย็นเท่านั้นเองมันไม่ได้หยาบมันสุภาพมันเพราะ
17: กูก็ไม่ได้ด่ามึงเหมือนกันอีดอกจำปา
18: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
19: อีกสักครู่ติดตามชมชะตาหงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: ุณผู้ชมค่ะฟังอย่างนี้นะใช่คุณหรือเปล่าที่ไถโซเชียลทั้งวันใช่คุณหรือเปล่าที่ดูทีวีทั้งวันใช้สายตาตลอดขับรถก็ต้องใช้สายตาแม้กระทั่งขับรถปั๊บดูแผนที่อ่ะก็ต้องดูจออีกเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะชวนทุกคนมาใส่ใจสายตาของตัวเองนะคะมีความรู้ดีๆจากดร.ป๋อค่ะสวัสดีค่ะดร.
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นคนนึงนะครับที่ใช้สายตาบ่อยนะครับและหลายคนตอนนี้ผมสังเกตนะดูจอเล็กดูจอใหญ่ดูหนังแนวตั้งดูซีรีส์เดี๋ยวนี้จะเห็นคนหยอดน้ำตาเทียมเป็นประจำเลยนะครับต้องพกตลอดเพราะว่าพอตาแห้งเราก็ขยี้ตาพอขยี้ตาเนี่ยตามีปัญหาอีกนะครับเพราะนั้นคนที่เริ่มมีปัญหานะครับตาล้าตาพร่าตามัวมองไม่ค่อยชัดนะครับแสบตาน้ำตาไหลผมอยากให้มาใส่ใจสุขภาพดวงตากันซึ่งการใส่ใจเนี่ยครับเวลาดูจอนานๆสัก20นาทีพักสัก20วินาทีหรือว่าดูจอให้ห่างๆมีแสงเพียงพอนะครับแล้วก็ลดอัตราการใช้จอแล้วก็ถ้ายังมีอาการตาล้าตาพร่าตามัวอีกนะครับผมมองว่าต้องหาตัวเสริมนะครับตัวเสริมก็คือตัวอาหารเสริมกลุ่มเบอร์รี่หรือกลุ่มที่มีเม็ดสีพิกเมนต์เยอะๆนะครับเช่นสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งดอกดาวเรืองตัวนี้ครับมีลิวทีนซีเซนทีนแต่แน่นอนครับเราไปหาดอกดาวเรืองมากินไม่ได้นะ
0: ไม่
1: เหมือนกันเพราะว่าตัวที่ใช้เป็นดอกมะลิโกรและกลุ่มวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามินแล้วก็ซิงค์นะครับมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของการมองเห็นเพราะนั้นเรามีทั้งวิตามินมีทั้งตัวบิวเบอร์รี
0: ่
1: แล้วก็ลิวทีนเซเซนทีนที่ได้จากสารสกัดจากดอกดาวเรืองแต่สูตรพิเศษของสุภาพบุรุษเราเพิ่มเติมครับเพราะว่าเรามีความรู้เรื่องสมุนไพรเราเลยเป็นสูตรที่ใส่สมุนไพรจีนเข้าไปด้วยมีทั้งเก๊กฮวยเก๋ากี
0: ้
1: เพราะคนจีนสมัยก่อนโบราณนะครับเขาไม่ได้กินเบอร์รี่ไม่ได้กินสารสกัดพวกนี
0: ้
1: เขากินเก๋ากี้กินเก๊กฮวยครับ
0: อ๋อมันก็ช่วยได้เหมือนกัน
1: สารอาหารต่างๆที่อยู่ในทั้งเก๋ากี้เก๊กฮวยแล้วตอนนี้มีเบอร์รี่แล้วก็ลิวทีนเซเซน

0: ทีมตัวนี้ครับมารวมกันทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นแล้วก็วันนี้แน่นอนครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝาก
1: ครับขอโปรเลยค่ะไหนพิเศษขนาดไหนคะ
0: โอดีลุกนะครับปกติ1กระปุก30เม็ด590บาทแต่โปรโมชั่นวันนี้นะครับซื้อ4กระปุกจากราคาปกตินะครับ 1,299 บาทผมลดให้คุณเดียแล้วก็ท่านผู้ชมอีก300บาทเพราะนั้นวันนี้จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นครับ
1: โอ้โหอันนี้คือ999บาทคุณผู้ชมขาเฉพาะโปรติดดาวเท่านั้นนะคุณได้ไปทั้งหมด4กระปุกเลยนะคะ120เม็ดเพราะฉะนั้น1252 1252หรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยค่ะ
0: 99เซตเท่านั้นนะครับเพราะว่าราคาเที่ยวก่อนเนี่ย1299ผมลดให้300บาทเฉพาะในรายการนี้ตอนนี้เท่านั้นนะครับ99เซตได้โอดีลุคทันไป4เดือนตกกระปุกนึงตกเดือนนึง250บาทเอง
1: อ๋อเดือนนึงแค่250บาทเอง
0: ครับผมได้สารอาหารเต็มๆเลยนะครับผมอยากจะกลับมาย้ำนะครับตัวที่เรา
1: 90เซตแล้วนะคะตอนนี้ไวนะ
0: ลด300นะหมดแล้วหมดเลยน
1: ะ
0: ทีเนี้ยตัวที่เราอยากจะให้มาดูแลนะครับก็คือเก๊กฮวยเกากี้นะครับตัวนี้เวลาเขาทานซุปทานอะไรใส่เกากี้ตลอดเพราะว่าเกากี้ช่วยบำรุงสายตานะครับแล้วก็ตัวพิกเมนต์ที่ผมบอกก็คือเราจะได้ยินตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับอยากตาดีให้กินวิตามิน A กินผลไม้หลากสีกินผักใบเขียวนะครับเราไม่ต้องกินผักเหมือนเต่านะครับ
1: ไม่ต้องขนาดนั้นเน
0: า
1: ะ
0: ตัวนี้เราสกัดมานะครับตัวมีแอนโทไซนินจากบิลเบอร์รี่แล้วก็มีลิวทีนซีเซนทีนซึ่งลิวทีนซีเซนทีนเป็นพิกเมนต์หลักนะครับที่ดวงตาเราต้องการตอนนี้เราใช้ตาเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะอาชีพต่างอย่างมาม่าเนี่ยท่านประธานนะครับดูจอทั้งวันนะครับไม่ทำงานหรอกครับ
1: อันนี้คือดูซีรีส์อย
0: ู่ด้วยดูซีรีส
1: ์
0: แล้วพอดูซีรีส์นะครับผมบอกมาม่าว่ามาม่าดู20นาทีนะต้องพักสายตามาม่าดูรวดเดียวเลยครับ 3-4 ชั่วโมงนะครับพอดูเนี่ยคนที่ดูซีรีส์ดูจอหรือทำงานมองจอนะตาจะขดเกรงตาจะโฟกัส
1: ตาจะทำงานหนักด้วยนะ
0: ไม่รู้ตัวพอดูนานๆนี่รู้สึกปวดกระบอกตาเพราะเราจ้องโดยไม่รู้ตัวนะคร
1: ับ คุณหมอเองก็เคยมีปัญหาเหมือนกัน
0: ผมเนี่ยปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าผมไหนจะต้องทำงานคอมพิวเตอร์นะครับดูจอทำงานตอนกลางคืนต้องมานั่งอ่านเปเปอร์อ่านหนังสือเอกสารก็มีเป็นปึกๆนะครับแล้วเราไม่ดูก็ไม่ได
1: ้
0: นะครับผมแล้วเวลาอ่านสัญญาอ่านข้อมูลต่างๆนั่งรถต้องใช้จออยู่
1: เลย
0: รถเนี่ยสั่นๆนะครับผมใช้จอแต่ว่าพอมีงานมีสัญญาที่ต้องอ่านเอกสารต้องรีวิวผมก็ใช้สายตาตลอด
1: จะปวดตาเอานะ
0: ปวดผมเป็นที่ผมใส่แว่นมาทั้งชีวิตแล้วผมก็มองว่าเอ้ยสายตาเนี่ยตอนนี้บางทีเริ่มแสบตาน้ำตาไหลผมเองก็ต้องหยอดน้ำตาเทียมตลอดซึ่งผมมองว่าต้องรีบดูแลตัวเองแล้วนะครับก่อนนอนที่บ้านก็ทานมาออฟฟิศก็ทานนะครับนึกเวลาไหนเนี่ยพยายามทานให้ได้ทุกวันนะครับแล้วโปรโมชั่นชุดเนี่ยทานที่4เดือนเลยทานสักกระปุกนึงเนี่ยน่าจะโอเคพี่เป็ดก็เป็นผู้จัดการนะครับพี่เป็ดตอนแต่ก่อนเนี่ยตาแพ้แสงไปไหนไปเที่ยวต้องใส่แว่นดำตลอดนะครับแล้วไปยุโรปแดดแรงตอนขับรถต้องใส่แว่นดำตลอดแล้วบางทีเนี่ยทำงานออฟฟิศเจอแสงจ้าๆไม่ได้นะครับทำงานคอมพิวเตอร์ใส่แว่นกันแดดทำงานเลยผมบอกพี่เป็นอะไรเขาบอกว่าตามันแพ้แสงมองไม่ค่อยเห็นแต่ตอนเนี้ยนะครับก็สามารถใช้สายตาได้แบบปกติแล้วนะครับเพราะว่ากลับมาใส่ใจแล้วผมก็บอกพี่เป็ดตลอดว่าเรื่องการพักสายตานะจำเป็นอย่าจ้องจอเยอะๆนะครับตอนนี้เขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะทุกอย่างนะที่คุณป๋อพูดไปนะสารสกัดต่างๆที่สุภาพโอสถใส่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ที่นี่แล้วและ วันนี้โปรดีมากจริงๆปกติ4กระปุกเท่าไหร่นะคะดร
0: 1299บาทจากกระปุกราคาปกติ1กระปุก590บาทวันนี้เหลือไม่ถึงครึ่ง
1: ค่ะ
0: แล้ว250บาทครับ
1: เมื่อกี้ขึ้นแล้วนะว่าเหลือ30เซตเท่านั้นคุณผู้ชมขา999บาทนะคะ1252 1252กดมาเพราะเดียเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนใช้สายตาทุกวันขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมของคุณคืออะไรบางคนชอบดูซีรีส์บางคนเปิดทีวีทั้งวันบางคนอ่านหนังสือบางคนขับรถโอ้โหมันต้องทานเสริมจริงๆนะ
0: ใช้เยอะแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้นะครับวัยรุ่นตัวเล็กๆเนี่ยใช้จอแท็บเล็ตดูตลอดนะครับ
1: เดี๋
0: ยว
1: นี้เห็นใส่แว่น
0: ปิดไฟจ้องไงปิดไฟดูนะครับเล่นคอมเนี่ยโอ้โหสายตาใช้เยอะมากเพราะตามันต้องโฟกัสมากๆนะครับแล้วทุกอาชีพที่เจอแสงจ้าๆเจอลมเจอฝุ่นเจอแดดแรงๆเนี่ยครับแล้วไม่ใส่แว่นกันแดดปกป้องสายตาเนี่ยครับก็จะมีปัญหาเยอะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้นะทุกคนดูไปด้วยนะคะอย่าดูเพลินนะกดไปด้วยเลย1252เพราะว่าวันนี้โปรดีมากจริงๆนะคะตกเดือนนึงในการใส่ใจตัวเองใส่ใจสายตานี่250บาทวันนี้คุณจ่ายแค่ราคาเดียว999กด1252ได้เลยค่ะเมื่อกี้ดร.บอก ว่ามีอีกหนึ่งอาชีพโดยเฉพาะคนที่ใช้สายตาในการเย็บผ้าหรือเปล่า
0: เนี่ยครับคุณป้าเขาไปเย็บผ้าช่วงนึงนะผมเห็นเล็งฝนเข็มเนี่ยเล็งแล้วเล็งอีกนะครับเย็บผ้าไม่ได้สักทีนะครับเพราะนั้นผมบอกว่าดูแลดวงตาด้วยอย่าใช้สายตาเยอะแต่ว่าด้วยอาชีพต้องเย็บผ้าต้องทำนู่นทำนี
1: ่
0: เขาก็ต้องมาใส่ใจตัวเองแล้วบอกว่ากลัวราคาแพงกลัวไม่มีเงินซื้อกินผมว่าเนี่ยพอจัดโปรโมชั่นแล้วต้องรีบซื้อเลยเพราะว่าที่ผมเล่าข้อมูลทั้ง

0: หมดนะครับอยากให้จำอย่างเดียวคือวันนี้ผมลดเพิ่มอีก300บาทจ่ายเพียง9ไม่ถึง 1,000 ไม่ถึง 1,000 ได้4กระปุกเลยนะครับปกติไม่ได้ราคานี้นะครับแล้วก็คุณลุงคนนี้นะครับก็ต้องทานเป็นประจำเพราะว่าชอบกินหวานชอบกินหวานพอกินหวานเยอะๆเนี่ยครับผมว่ากินหวานจนตามัวเลย
1: โอ้โห
0: นะครับกิน
1: อันตรายแล้วนะ
0: กินน้ำหวานนี่เป็นขวดๆนะครับเพราะนั้นปรับพฤติกรรมก่อนนะคนที่มีโรคเรื้อรังมีอะไรนะครับดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวนี้ไปดูแลดวงตาของท่านด้วยนะครับแล้วก็อาชีพที่เจอแสงเยอะๆทำงานหน้าคอมอาชีพหนึ่งที่ซื้อของเราเยอะมากนะครับขับมอเตอร์ไซค
1: ์
0: ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วบางทีไม่ได้ใส่หมวกเต็มใบแล้วตาเขาแห้งนะครับหรือว่าอาชีพแท็กซี่นี่ที่เจอแดดตลอดเวลาเราไม่เห็นแท็กซี่ใส่แว่นกันแดดไงนะครับแล้วก็ปิดฟิล์มมืดก็ไม่ได้เขาต้องขับแล้วเจอแสงตลอดเวลาเพราะนั้นอาชีพไรเดอร์ขี่มอเตอร์ไซค์แท็กซี่ต่างๆนะครับพอเจอแสงเนี่ยแล้วเจอลมแรงเจอฝุ่นเข้ามาขยี้ตาเนี่ยครับอาชีพพวกเนี้ยก็ซื้อของเราเยอะผมดู data นะไม่ใช่เฉพาะหนุ่มสาวออฟฟิศอย่างเดียวแล้วคนทำงานกลางแจ้งเจอแดดแรงๆต้องหยีตาตลอดเวลาพอตาสู้แสงเนี่ยครับตามันจะอ่อนแอ
1: มันสู้ไม่ได้มันล้ามันต้องหลีตาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสูตรพิเศษมากๆสำหรับสุภาพโอสถที่จัดให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะเพราะอย่างที่ดร.บอกตอนแรกเราใส่สารสกัดเพิ่มเข้าไปเยอะมาก
0: เราใส่สารสกัดแล้วใส่สมุนไพรด้วยสูตรของเราเด็ดก็คือผมศึกษาไปถึงสมุนไพรที่ใส่เก๊กฮวยเก่ากี้นะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน A วิตามิน B2 ซิงค์ด้วยนะครับผมซึ่งกลุ่มวิตามิน A B2 ซิงค์พวกนี้ครับมีส่วนช่วยในการมองเห็นทำงานตามปกติของการมองเห็นด้วยเพราะนั้นอยากจะดูแลนะครับนอกจากการพักผ่อนสายตาเพียงพอกินผลไม้หลากสี
1: นี่ใช่ตอนนี้เหลือ1นาทีสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมขารีบกดมานะ1252เรียกว่าคุณไม่ทันโปรนี้มากๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะอย่าวางใจนะกดมาเรื่อยๆเลยค่ะ1252วันนี้999เอาไปเลย4กระปุกเพราะเราลดลงมาให้คุณผู้ชม300บาทถ้าเกินจากเวลารายการนี้ไปจะไม่ได้ราคานี้จะไม่ลดแล้วนะ300เพราะฉะนั้นวันนี้999กด1252ได้เลยดร. 15เซตสุดท้ายแล้วดร.ขาตอนนี้เนี่ยใครควรต้องกินตัวนี้มากที่สุดคะ
0: หมดแล้วหมดเลยนะครับผมแสบตาน้ำตาไหลขยี้ตาบ่อยหรือบางทีเนี่ยตอนบ่ายๆนะครับช่วงนึงเนี่ยผมต้องทำเงี้ยแล้วบางทีนั่งประชุมต้องนั่งหลับตาเพราะตามันล้าจริงนะครับต้องหยอดน้ำตาเทียมแล้วคนที่รู้สึกว่าทำงานอยู่แล้วตามันล้าตามันพร่าตามัวนะครับหรือคนที่ติดหวานเยอะๆเนี่ยครับผมอยากให้ตัวนี้ไปช่วยเพราะได้ประโยชน์หลากหลายเลยได้ทั้งสารสกัดจากบิวเบอร์รี่สารสกัดจากดอกมะลิโกลมีลิวทีนเซเซนทีนเก๊กฮวยเก่ากี้และวิตามินอีก 3-4 ตัวเลยครับ
1: ค่ะนี่ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะเอางี้เอาเป็นว่าวันนี้ต่อสายต่อเวลาให้เขาไว้เลยดีไหมดร.
0: ก็ผมบอกตั้งแต่แรกแล้ว
1: ต่อไปเลยเน
0: า
1: ะเพราะมันจะไม่ทันไม่ทันเนาะโอเค1252รีบกดมาได้เลยนะคะวันนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอดร.วันนี้ขอบคุณมากๆ
0: ต่อให้นะ5นาที
1: โอเครีบโทรมารับทุกสาย1252ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
3: เฮ้ยพวกมันไปทำอะไรกันที่ห้องใต้ดินกูจับได้แล้วกูจะตบเมียตัวแล้วใครดู
4: คุณจำปาคุณจำปาขาคือกูไม่ให้
5: เดี๋ยวสิอีจำปานางปวงสร้อยมันยังพูดไม่จบเลย
4: มันยังพูดไม่จบแต่กูก็รู้ว่ามึงสองคนจะมาเอากุญแจห้องใต้ดินกูไม่ให้อีบานเย็นมึงจำได้ไหมที่กูบอกไว้ว่ากูติดกล้องวงจรปิดไว้ทั้งบ้านมึงจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่เนี่ยกูน่ะสายตาน่ะกูเห็นหมดทุกอย่าง
6: นี่ฟังนะฟังนะคุณจำปาคืออย่างนี้คือคุณสิงห์เนี่ยจะเข้าไปในห้องใต้ดินเพื่อจะไปเอาล
4: ู
6: ก
4: สาวเมาส์มึงแปลออกไหมอย่าพูดให้มันเสียน้ำลายเลยกูจะบอกให้จะเป็นคุณสิงห์สั่งคุณบุงงาสั่งกูไม่ให้กุญแจนอกจากคุณมณีจันทร์เท่านั้นจำไว้กูบอกแล้วไงว่ากูไม่ให้อีดอกบานเย็นนี่กูไม่ได้ด่ามึงนะกูเรียกชื่อดอกไม้อีดอกบานเย็นเท่านั้นเองมันไม่ได้หยาบมันสุภาพมันเพราะ
5: กูก็ไม่ได้ด่ามึงเหมือนกันอีดอกจำปา

0: Okay.
1: ป้าพงสร้อยเฮียบรรเย็นจัดการเลยครับผมอนุญาต

หกกลับเลยเออเออ

0: ยาย
1: เซ็งจะไม่เซ็งทำกับยายอย่างนี้
0: ใจเย็นๆก่อนครับยาย
1: เซ็งแล้วไปเล
0: ยยาย
1: อีมันนี่มาช่วยแม่เร็วๆเข้าพวกมันกำลังลุมแม่มึงอยู่ไหนกลับมาช่วยเร็วๆเข้าย
0: าย
1: ตายตายตายมันมาใหญ่แล้ว
0: ยายครับยายครับยายยายโอ๊ยยายยายยายส่งกุญแจห้องใต้ดินมาให้ผมเถอะ
1: ไม่สิงนะสิงสิงก็ช่างเป็นไปได้รู้ไหมว่ายายเลี้ยงสิงมาด้วยความรักทั้งรักทั้งทนุถนอมลิ้นก็ไม่ให้ใส่ไรก็ไม่ให้ตอ
0: ยายพอเถอะผมไม่ได้จะทำอะไรยายเลยครับยายก็แค่ส่งกุญแจห้องใต้ดินมาให้ผม
1: แม่ก็สั่งไว้ไม่ให้ใครเด็ดขาด
2: พวกอย่างก็มีของสำคัญที่จงใจจะปิดบังเอาไว้มึงน่ะมีพิรุธได้อีจำปาก
1: ูไม่มีพิรุธหรอกมึงนั่นแหละตัวดีแหมบ้านนี้บ้านลูกเขยกูจะทำไงก็ได้ใครจะเข้าจะออกบ้านนี้เหรอกูมีกรรมสิทธิ์ทั้งที่จะให้เข้าให้ออกมึงอ่ะนะเอาหลานมึงกลับออกไปเลย
3: คุณจำปา
4: แม่
3: คุณสิงก็แค่จะเอาลูกคุณท่านในห้องใต้ดินแค่นั้นน่ะทำเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตทีคุณล่ะเอายามากุ๊กกิ๊กอยู่ในห้องใต้ดินน่ะฉันยังไม่ฟ้องคุณมณีจันทร์เลย
5: เฮ้ยยามกาวเหรอ
3: โหจะเหลือเหรอถามได้มากี่คนแล้วจะมาต้องไ
6: ป
1: ช่วงของอีแก้วไว้เต็มเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมมึงอยากเข้ามานะพวกมึงมึงก้าวขามาทีเดียวกูจะบีบคอตาย
0: ยายนี่ถ้ายายไม่ยอมให้ดีๆนะถ้าอย่างนั้นผมต้องแย่งแล้วนะครับทุกคนครับไปแย่งยายจำปาเลยครับ
3: เอาพวกมึง
5: แย่งมาเลย
3: ม
5: าไป
0: ยายครับผม
3: จำปา
2: จำปาย
0: ายครับนี่คือผู้หญิงที่ผมชอบน่ารักไหมครับยาย
2: ก็สวยดีนะแต่กูว่ามันแปลกๆว่ะเอ้ยนี่อีหนูต้องการอะไรถึงทำมาเป็นช่วยรดน้ำผักรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ย
7: แหมยายนกยุงก็แค่อยากทำความรู้จักกับยายของนายตรีก็แค่นั้นเองค่ะ
2: ไม่เชื่อหรอกนะแต่จะแกล้งทำเป็นเชื่อแล้วกัน
1: โอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยใครอยู่แถวนี้ช่วยด้วยมันจะฆ่า
5: อีจำปา
2: เฮ้ยนั่นมันเสียงอีจำปานี่หว่า
0: หงจูง
2: หย
1: ุด
2: ไ
1: หมหยุดนะ
2: หยุด
1: นะอย่าเข้ามา
0: หย
1: ุ
0: ด
1: ไ
0: หมหยุดไหม
2: หยุดไหมหย
1: ุ
2: ดไหมหยุดไหม
7: หยุดไปเลยปากเสีย
1: นี่พ่อบ้าน

0: ี่ตีนกยุงจับยายบัวบานไว้ครับ
1: ปล่อยแม่กู
0: ทำไมแม่ทำแบบนี้อะครับ
2: สิงทำไมไปตะคอกคุณป้าเขาแบบนั้นล่ะคะคุณป้าท่านเป็นแม่ของสิงนะคะเหมหงนี่มันเป็นคนนอกทำไมสิงถึงไม่ปกป้องแม่ตัวเองล่ะ
0: แม่ทำผิดแล้วจะให้ผมปกป้องได้ยังไงคนที่อยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่ยก็เป็นคนเหมือนกันทั้งนั้นไม่ใช่สัตว์พูดคุยกันดีๆก็ได้ครับไม่เห็นต้องใช้ความรุนแรงเลย
2: แต่กับคนบางประเภทถ้ามันไม่โดนซะบ้างมันก็ไม่รู้สึกหรอกนะ
1: โกรธเหรออยากเอาคืนเหรอมึงก็พาไปฟ้องตำรวจเลยโดนกูทำร้ายร่างกายอ่ะกูจะได้แจ้งตำรวจครับว่าพวกมึงทำร้ายแม่กูก่อนเนี่ยเจ็บไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ย
3: อีตาแล้วพวกกูก็แค่จับมึงถ้ามึงเอากุญแจคืนคุณสิงห์ดีๆมันก็ไม่เกิดเรื่อง
1: ใช่สร้อยเป็นพยานได้ค่ะคุณสิงห์เป็นคนสั่งให้พวกเราน่ะจับคุณจำปาเอง
4: ฉันนั่นแหละถ้ามึงจะแจ้งตำรวจว่าจำปาถูกทำร้ายร่างกายเพราะคุณสิงห์เป็นคนสั่งคุณสิงห์ก็ต้องโดนตำรวจจับด้วย
5: โอ้ยฉันเสียดายจริงๆเลยกำลังจะได้ลูกกุญแจหรือเชียวอีมานีจันไม่น่าเสือกเข้ามาตอนนั้นเลย
6: นี่ถ้าคุณมานีจันเนี่ยยอมไม่เอารูปคู่ปู่กับย่าไปติดที่บูธเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างที่หงแนะนำจริงๆเนี่ยเราก็ได้ค้นหาพินัยกรรมหลังรูปไปแล้วอะ
7: แล้วแกจะรู้ได้ยังไงว่าพินัยกรรมอยู่ในรูปไหน
6: ก็ต้องหาดูทุกรูปนั่นแหละ
7: ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนกยุงมั่นใจว่าคุณสิงห์จะต้องเอากุญแจห้องใต้ดินมาจากคุณมณีจันทร์ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าคุณสิงห์อ่ะไม่ใช่ผู้ชายหัวอ่อนเป็นผู้ชายมีเหตุผลนี่ถ้าเย่หงไม่รักคุณสิงห์ก่อนนะนกยุงจีบไปแล้ว
1: รักคุณสิงห์ไม่มีใครรักค
8: ุ
1: ณส
8: ิ
1: งห์น
8: ี่นี่นี่นี่นี่พอละพอละไม่ต้องทะเลาะกันขอให้คุณสิงห์ได้กุญแจห้องใต้ดินอย่างที่นกยุงว่าทีเถอะพวกเราจะได้ลงไปหารูปคู่ธรรมนูกับคุณบุญงานในห้องใต้ดินสักที
9: เสียน้ำตาครั้งแรกก็ตอนที่สิงห์เกิดเพราะว่ายายดีใจที่จะได้หลานชายแต่ก็ไม่นึกเลยต้องร้องไห้เป็นครั้งที่สองเพราะว่าหลานของตัวเองพาคนอื่นมาทำร้ายยาย
4: อีจำปาร้องไห้ยังไงวะไม่เห็นมีน้ำตาเลย
9: กูเช็ดออกหมดแล้วอีนี
0: ่ยายไม่ต้องร้องไห้แล้วล่ะไม่มีใครทำร้ายยายเลยสักคน
8: นี่ลูกรู้ตัวบ้างไหมว่าลูกเปลี่ยนไปมากเลยนะ
0: ผมไม่ได้เปลี่ยนไปครับแม่แม่กับยายต่างหากครับที่เปลี่ยนไปตั้งแต่ที่ครอบครัวของป้าวันดีกลับเข้ามาในชีวิตของพ่อเนี่ยแม่ก็ไม่เหมือนแม่คนเดิมที่ผมเคยรู้จักแม่ทำในสิ่งที่ผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าแม่ของผมจะกล้าทำ
2: แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตอนกลางวันล่ะคะสิงนี่สิงอยากจะได้กุญแจห้องใต้ดินซะจนไม่สนเลยเหรอคะว่ายายตัวเองจะต้องเจ็บตัว
9: โหนูพวงชมพูดูสิยังอุตส่าห์เป็นห่วงยายมากกว่าหลานชายแท้ๆของยายอีกขอบใจนะลูก
0: เจ็บยายครับผมขอโทษนะครับถ้าสิ่งที่ผมทำในวันนี้เนี่ยมันทำให้ยายเจ็บตัวหรือว่าเสียใจ
9: ยายไม่โกรธหรอกลูกนะยายไม่โกรธหรอกลูก
0: แต่ว่าผมไม่เข้าใจอยู่ดีครับว่าทำไมยายถึงต้องห่วงห้องใต้ดินขนาดนั้นน่ะในนั้นมันมีอะไรซ่อนอยู่กันหรอครับ
8: สิในห้องใต้ดินเนี่ยมีตู้เก่าเตียงเก่าแล้วก็ถ้วยลายคามของคุณย่าอีกมากและยังมีข้าวของมีค่าที่แม่ยังไม่ได้มีเวลาตรวจดูสิงอีหงเนี่ยมันเป็นคนนอกนะลูก ถ้าพวกมันขโมยของมีค่าของคุณย่าไปสิงจะทำยังไง
10: แล้วถ้าผมลงไปห้องใต้ดินกับคุณสิงห์สองคนคุณมณีจันทร์จะยอมให้กุญแจไหมครับ

0: แต่ว่าคุณพวงชมพูก็ไม่ได้ขาขาดแล้วแขนก็ไม่ได้เป็นง่อยด้วยทำไมไม่กลับเองล่ะคะแต่เอาเถอะค่ะในเมื่อคุณพวงชมพูพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยฉันกลับเองก็ได
1: ้แกกล้าย้อนฉันเหรอ
0: ก็ถ้าคุณกล้าด่าคนอื่นเนี่ยคุณก็ต้องรับให้ได้นะคะเวลาคนอื่นเขาด่ากลับคุณป้าเห็นใส่ฉันคงไม่ยื่นดอกไม้ให้คุณหรอกค่ะอย่าคิดว่ารวยแล้วจะทำอะไรก็ได้ไม่มีใครยอมถูกปลาหินใส่อยู่ฝ่ายเดียวหรอกนะคะ
1: อีกหง
2: เดี๋ยวครับหงคุณจะไปไหนอ่ะผมบอกแล้วไงครับว่าผมจะไปส่ง
1: แต่คุณป้ามณีจันทร์ให้สิงห์ไปส่งชมพูนะคะ
2: ผมไปส่งได้ทั้งหงแล้วก็ชมพูแหละครับคุณหงครับขึ้นรถ
0: ค่ะขอโทษด้วยนะคะคุณพวงชมพูแต่ฉันไม่กล้าขัดคำสั่งคุณสิงห์เขาอะค่ะเขาเป็นเจ้านายกูจะโดนไล่ออกอะ
2: เชิญครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
2: ถ้างั้นกลับดีๆนะครับ

0: ธอแล่นผิดคนแล้วแหมพงแล้วเธอจะได้รู้ว่ามีคนเป็นศัตรูกับคนอย่างฉันคือคุณมณีจันเนี่ยเขาไม่ยอมให้คนนอกเข้าไปในห้องใต้ดินเด็ดขาดเลยจ้ะเขาอนุญาตให้แค่คุณสิงห์กับพี่ตีเท่านั้นหงก็เลยบอกคุณสิงห์ว่าให้คุณสิงห์เนี่ยถ่ายคลิปในห้องใต้ดินมาให้หงดู
1: เอ้าแล้วคุณสิงห์เขาไม่สงสัยเหรอว่าแกน่ะไปอยากรู้อยากเห็นอะไรในห้องใต้ดินเขานักหนา
0: หงก็บอกคุณสิงห์ว่าหงเนี่ยอยากเห็นรูปคู่ปู่กับย่าทั้งหมดที่อยู่ในห้องใต้ดินหงจะได้ช่วยเลือกไงจ๊ะว่าจะเอารูปไหนไปตั้งไว้ที่บูตี
2: หลานไม่ได้โง่อย่างเองหรอกนะเองนังเงอะงะงะทำอะไรก็ไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีเนี่ยความจะแตกผนังเนี่ยหลายหนแล
1: ้วโทษกูอีก
0: นี่จ้ะเจอแล้ว
3: ตอนนี้พวกพี่ลงมาที่ห้องใต้ดินแล้วนะคุณหง
4: ไฟที่ห้องใต้ดินมันเสียนะครับผมก็เลยต้องใช้ไฟฉายส่องไปก่อนแต่ถึงยังไงเนี่ยผมก็จะถ่ายรูปคู่ปู่กับย่าส่งไปให้หงดูแน่ๆครับนี่ครับทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกรูปครอบครัวนะครับก็จะมีทั้งรูปคุณพ่อแล้วก็รูปคุณปู่คุณย่าครับ
5: ตอนสมัยหนุ่มๆมาคุณไกรสอนชอบถ่ายรูปมากก็เลยจะถ่ายรูปคุณท่านทั้งสองเนี่ยเยอะเลยนี่อย่างน้อยนะคะทางนู้นยังมีอีกนะคะ
4: จริงเหรอครับ
5: ค่ะ
4: งั้นไปดูกันครับ
5: มา
4: ครับคุณหง
5: ทางนี้ค่ะ
4: ก่อนนี้ใช่ไหมครับผมไปครับ
5: ได้ค่ะ
6: ทำไมมันเยอะอย่างนี้ล่ะ
7: เยอะจังเลยอ่ะ

0: ทางนู้นก็มีนะคะคุณสิงห์
1: ไปดูกันครับ
2: มีรูปแต่งงานด้วยครับแต่ว่าไม่ใช่ตอนที่ท่านนั้นสอบเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ครับ
0: รูปนี้ถ่ายเมื่อตอนครบรอบแต่งงาน20ปีค่ะคุณมนูนก็เลยชวนคุณบูหงาย้อนวัยใส่ชุดแต่งงานถ่ายรูปกันอีกครั้งนึง
3: โอ้ยเย่หงแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงอะว่าพินัยกรรมอะซ่อนอยู่หลังรูปใบไหนก็รูปคู่ท่านมนูนกับคุณบูหงามีตั้ง30ใบละมั้ง
4: ถ้าจะให้เข้าไปในห้องใต้ดินแล้วก็เปิดดูหลังรูปทุกรูปเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้แน่เพราะคุณมณีจันทร์กับยายจำปาไม่มีทางยอมพ่อก็ป่วยพินัยกรรมก็หาไม่เจอยายทำไมชีวิตหงถึงได้ยากขนาดนี
5: ้หงไม่มีปัญหาใดที่ฟ้าไม่สร้างทางออกเอาไว้หรอกลูกทุกทางตันเนี่ยย่อมนำไปสู่เส้นทางใหม่หงก็คิดซะว่าอุปสรรคเนี่ยเป็นสะพานข้ามไปสู่ความสำเร็จถ้าหงคิดให้ทุกข์มันก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าหงคิดอย่างคนมีความหวังหงก็จะมีแรงใจสู้กับปัญหาได้ทุกปัญหานะลูก
6: สู้
7: ๆหงลืมไปแล้วเหรอว่าเรายังมีคุณย่าบูหงาคุณย่าบูหงาต้องรู้ว่าพินัยกรรมซ่อนอยู่หลังรูปไหน
4: จริงด้วยจ้ะนี่หงเครียดจนลืมไปเลยอ่ะว่าย่าบูหงาเป็นคนเดียวที่รู้ว่าพินัยกรรมซ่อนอยู่หลังรูปไหน

0: พ่อครับผมเอาพระที่ลุงสินใช้ให้เนี่ยกลับมาวางไว้ที่เดิมแล้วนะครับพ่อดูนั่นสิครับป้าวันดีเนี่ยมารอพ่อตั้งแต่หกโมงเช้าเลยนะเวลาถึงเวลาเยี่ยมเนี่ยจะได้เข้ามาเยี่ยมเป็นคนแรก
1: ป้าต้องขอมาเช้าหน่อยนะคะเกรงใจคุณมณีจันทร์กับป้าจำปาเดี๋ยวเขาจะไม่พอใจเอา
0: ลุงสินใช้บูชาพระปางห้ามสมุทรมาให้พ่อส่วนป้าวันดีเนี่ยก็ทำกับข้าวมาเยี่ยมเพื่อนเก่าของพ่อเนี่ยดีกับพ่อจังเลยนะครับพ่อต้องรีบหายนะครับเดี๋ยวผมจะพาพ่อไปเที่ยวกับลุงสินชัยกับป้าวันดี
2: สินชัย
0: ครับ
2: วันดี
1: ใช่จ้ะฉันชื่อวันดีวันนี้ฉันทำกับข้าวมาเยอะเลยนะจ๊ะและที่ขาดไม่ได้น้ำพริกมะขามของโปรดใครเอ่ย
0: อยากกินไหมครับพ่ออยากกินน้ำพริกมะขามฝีมือป้าวันดีไหมครับ
2: อยากกิน ครับอยากกินน้ำพริกมะขาม
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมฝากป้าวันดีป้อนข้าวพ่อหน่อยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปคุยเรื่องเงินกับทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะครับ
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวป้าดูแลคุณไกรสอนให้
0: ครับเดี๋ยวผมมานะครับพ่อจ้ะฝากด้วยนะครับ
1: จ้ะ

0: พี่แกสอนรีบกินน้ำน้ำตำลึงก่อนที่คุณสิงจะกลับมา
1: น้ำตำลึงไม่อยากกินน้ำพริกมะขาม
0: กินน้ำตำลึงก่อนแล้วเดี๋ยวได้กินน้ำพริกมะขามนี่จ้ะพี่แกสอนเชื่อใจวันนะจ๊ะวันรักพี่วันอยากให้พี่หายพี่จะได้จำวันกับลูกได้สักที
1: รักรักวันฉันรักวัน
0: ถ้าพี่รักวันรีบกินน้ำตำลึงนี้นะจ๊ะ

เก่งมากเลยจ้าพี่ไกสอนอีกไม่นานพี่จะหายแล้วนะตอนนี้เหมหงกำลังทำเพื่อเราสองคนอยู่ถ้าลูกตามหาพี่ในกำเจอเราก็จะได้กำจัดมันดีจัดออกไปจากชีวิตพวกเรา

0: ไปไปรีบไปเถอะ
1: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละใช่รับตาหน่อยทั้งหมดนี่คือรูปคู่ของปู่กับย่าในห้องใต้ดินจ้ะคุณสิงห์ลงไปถ่ายคลิปในห้องใต้ดินมาให้หง
2: เดี๋ยวหงไปครอบรูปปริ้นออกมาแล้วเอาไปขยายใหญ่เพราะกลัวว่าคุณบูงาจะมองไม่ชัดนะคะ
3: นี่ยายหงเร็วๆหน่อยสิยายเนี่ยลุ้นจนฉี่จะราดอยู่แล้วเนี่ยเอารูปขึ้นมาให้คุณย่าบูงาดูจะได้รู้ไปเลยว่าพิษในกรรมเนี่ยซ่อนอยู่หลังรูปใบไหน
1: จ้ะยายเดี๋ยวหงจะไล่ไปทีละรูปนะจ๊ะถ้าใช่รูปไหนเนี่ยย่ากระพริบตานะจ๊ะพร้อมไหมจ๊ะย่า
4: เหมหงวันนี้หลานสาวของย่าต้องได้รู้อย่างแน่นอนว่าปู่ซ่อนพินัยกรรมเอาไว้ที่หลังรูปไหนเพราะย่าจำรูปนั้นได้แม่นไม่มีวันลืม
1: หงเริ่มเลยนะจ๊ะรูปนี้ใช่ไหมจ๊ะย่า
5: ไม่ใช่
1: รูปนี้ละจ๊ะ
5: ยังไม่ใช่
1: ไม่เป็นไรจ๊ะรูปนี้ยังไม่ใช่รูปนี้ใช่ไหมจ๊ะ
6: หน้าเวอเลยเหรออีกแก้ว
7: อุ๊ย
6: อีมณีดูสิว่าอีพวกสัมภเวสีเนี่ยมันเอาอะไรให้คุณบุงาดู
7: รูปคุณพ่อมนูนกับคุณแม่บุงา
6: แกเอารูปพวกนี้ให้คุณแม่บุงหาดูทำไมแกคิดจะทำอะไรหง

0: อีหงมันเอารูปพวกนี้มาให้คุณย่าดูทำไมสิงก็จัดการนะลูก
1: ขอโทษที่ต้องซักไซส์นะครับผมแต่คือผมไม่เข้าใจว่าคุณจะปริ้นรูปคู่ปู่กับย่ามาทำไมตั้งเยอะแยะแล้วก็เอามาให้คุณย่าดูทำไม
2: ก็จากคลิปที่คุณสิงส่งมาค่ะฉันถึงได้รู้ว่ารูปท่านมนูนกับคุณบูงาที่อยู่ในห้องใต้ดินเนี่ยคือรูปถ่ายในอากาศพิเศษต่างๆพอคุณสิงบอกว่าจะเอารูปไปติดที่บูธเนี่ยฉันก็เลยอยากให้คุณบูงาเป็นคนเลือกค่ะว่าจะเอารูปไหนดี
1: เรื่องแค่นี้เองอะทำไมคุณถึงไม่ปรึกษาผมก่อนคะผมถามย่าให้ก็ได
3: ้นอกจากจะไม่ปรึกษาแล้วเนี่ยยังจะพากันไปทำที่สวนสาธารณะในหมู่บ้านรับตาคนบ้านเราต้องกว้างขวางถ้าบริสุทธิ์ใจจริงทำไมไม่ถามคุณแม่บุญงานในบ้าน
0: ตอบมาสิเงียบทำไมรอฟังอยู่จะตอแหลอะไรอีกล่ะฮะ
4: คุณสิงคะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะไปแอบถามอะไรคุณบุญงานหรอกค่ะ
5: ใช่ยายกับบานเย็นก็แค่พาคุณบุญงานออกไปเดินเล่นยายหงเข้ามาพอดีพอรู้ว่ายายอยู่กับคุณบุญงานยายหงก็เลยไปเป็นรูปพวกนี้มาให้คุณบุญงานเลือก
0: โอ้ยบังเอิญจริงๆเทวดาเนี่ยจัดสรรมาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยนะต่อแหล
1: พอแล้วครับผมไม่ได้จะเข้าข้างแม่กับยายนะครับแต่ว่าคำตอบของหงกับยายแก้วเนี่ยมันฟังดูแปลกๆแล้วเรื่องที่ว่าจะเอารูปไหนไปติดที่บูธเนี่ยผมก็เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่หงจะต้องปิ้นรูปวันนี้เลยทันทีเพราะว่ามันก็อีกตั้งหลายเดือนนะครับกว่าจะถึงวันงานรับบัว
2: งั้นฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำอะไรไม่ปรึกษาคุณสิงก่อน
1: ต่อไปถ้าคุณจะทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคุณพ่อหรือว่าคุณย่าอีกเนี่ยผมต้องรับรู้ด้วยนะครับจะได้ช่วยอธิบายกับคุณแม่ได
2: ้ค่ะ
3: และหลังจากเนี้ยห้ามพาคุณแม่บุญงาไปที่สวนสาธารณะอีก
1: ย่าครับย่าคุณย่าครับใจเย็นๆก่อนนะครับ
3: สิงอย่าใจอ่อนนะลูกที่แม่สั่งห้ามเนี่ยก็เพราะแม่เป็นห่วงความปลอดภัยของคุณแม่บุญงานะ
0: และอีกอย่างนึงบ้านเราก็กว้างขวางสวนแล้วก็ใหญ่โตขนาดเนี้ยพาคุณย่าไปเดินเล่นท่านก็เหนื่อยแล้วลูกแล้วนี่ยังเอาออกมาถึงสวนสาธารณะของหมู่บ้านเนี่ยมันอะไรโอ้ก็คงจะแอบไปทำเรื่องที่ไม่ดีแล้วปิดไม่ให้พวกเรารู้แล้วมากกว่าใช่ป่ะพูดมาสิโถ
3: ถ้าสิงยังจะจ้างป้าแก้วดูแลคุณแม่บุญงาก็ห้ามพาคุณแม่บุญงาออกนอกบ้านอีกไม่อย่างนั้นแม่จะหยุดทำงานที่โรงงานและกลับมาดูแลคุณแม่บุญงาเองสิงเลือกเอา

0: ย่าร้องนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายนะคะ
1: ผมขอโทษนะครับย่าที่ต้องทำตามคำสั่งคุณแม่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมต้องเลือกที่จะให้ยายแก้วอยู่ดูแลคุณย่าเพราะว่าตั้งแต่ยายแก้วกับยายบานเย็นเข้ามาที่บ้านหลังนี้เนี่ยคุณย่าก็ดูสดใสขึ้นมากเลยนะครับโอ้คุณย่าไม่ต้องร้องนะครับคุณย่าไม่ต้องเสียใจนะครับที่ไม่ได้ออกไปข้างนอกเดี๋ยววันไหนที่ผมหยุดงานเนี่ยผมจะเป็นคนพาย่าออกไปข้างนอกเองครับ
0: คุณท่านคะหยุดร้องนะคะเวลาคุณท่านร้องไห้หนักมากทีไรคุณท่านก็ไม่สบายทุกทีค่ะนะคะหยุดร้องเถอะนะคะคุณท่านคงจะไม่พอใจจริงๆนะคะคุณสิงห์ค่ะที่ผ่านมาคุณท่านคงจะมีความสุขที่ได้ไปเปิดหูเปิดตาที่สวนสาธารณะในหมู่บ้านนะคะ
2: ฉันไม่ได้อยากออกไปข้างนอกเพราะเห็นแก่ความสุขของตัวเองหรอกพงสร้อยแต่ฉันยังไม่ได้บอกเหมหงเลยว่าพินัยกรรมซ่อนอยู่ด้านหลังลูกไหนโธ่หลานย่าอีกนิดเดียวเท่านั้นเราก็จะเอาชนะพวกอินมณีจันทร์ได้แล้ว
1: ย่าพักผ่อนนะครับย่าด้วยนะครับ

0: สักครู่ติดตามชนชะตาหงหลังจบรายการวันรับแขก
1: สวัสดีค่ะวันรับแขกเช้านี้นะคะคุณจะได้ซื้อรังนกโปรดตรงจากโรงงานเอารังนกลดราคากับคุณปอภัคภูมิค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ยาครับสวัสดีแฟนละครชะตาหงเช้าวันอาทิตย์ทั่วประเทศด้วยเช้ายาวๆเขาอยากให้คนตื่นนะครับพร้อมที่เรามาสดในสตูดิโอพี่ยา
1: ค่ะ
2: 7 โมงกับอีก51 นาทีเป๊ะ
1: เป๊ะเลย
2: บางพื้นที่นะฮะไงเป็นกำลังใจด้วยน้ำท่วมกันเยอะมากแล้วก็หลายคนดูละครอยู่ทั้งชนจะปรับเปลี่ยนโรงกันนิดนึงเนาะเช้าวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานครับเอารังนกแท้มาปรับลดราคากับแฟนละครโดยเฉพาะผมเชื่อว่าหลายคนดูละครชะตาหงค้างไว้อยู่ขออนุญาตปรับเปลี่ยนโรงกันนิดนึงครับเช้าวันนี้เหมือนพี่ย่าบอกครับผมมาตรงจากโรงงานเอารังนกแท้มาปรับลดราคาเนาะรังนกบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะราคาแพงราคาแพงไงขออนุญาตกล้องจับนะครับคือปกติรังนกขวดสีทองจะซื้อแต่ทีพี่ย่าบางคนเหมือนผมคือรอโอกาสพิเศษโอกาสพิเศษคืออะไรครับปีใหม่บ้างตรุษจีนบ้างวันแม่บ้างเพราะพี่ย่าขวดแบบนี้ราคาแพงนะประมาณพี่ย่าเคยเห็นราคาต่อขวดที่เป็นรังนกสีทองประมาณอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: อย่างต่ำก็มี120
2: 120บาทเนา
1: ะ
2: กลับไปที่เฟรมเดิมเหมือนพี่ย่าบอกครับท่านผู้ชมราคาต่อขวดนั้นยังไงก็100อัพ120 130 140จะซื้อแต่ละทีหลายคนก็คิดแล้วคิดอีกเนาะแต่รังนกผมย้ำมานี่นะเวลากินทุกวันครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายเพราะขวด120หลายคนก็ฉันรอโอกาสพิเศษดีกว่าฉันเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าจะเช้าวันนี้โรงงานมาขายของเองข้อดีนะไม่ต้องผ่านพนักงานกลางครับกล้องจับนี่เซตหลังนกหน่อยเช้าวันอาทิตย์วันนี้7โมงอีก 5-2 นาทีครับผมทำเป็นแพ็ค1โหลพี่ย่าขวดนึงประมาณ120บาท12ขวดอย่างต่ำก็คือเอา120คูณ12อย่างต่ำมี1,440 บาทถามพี่ย่าแบบนี้ลดเท่าไหร่เช้าวันอาทิตย์พี่ย่าถึงจะว้าวครับ
1: 1,200
2: เนาะปกติขวด120บาท12ขวด1,440 บาทลด 1,200 พี่ย่าว้าวเนาะแต่เช้าวันอาทิตย์วันนี้ผมปรับราคานะจาก 1,400 พี่ย่าขอ 1,200 ผมให้แค่ 1,000 บาท
1: โอ้ยเลิศ
2: เหลือแค่ 1,000 บาทนะ27กันยายนวันนี้รายการสดในสตูดิโอ 7:05 น. 2 นาทีเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
3: 850ค่ะวันนี้
2: เดี๋ยวแป๊บนึงรายการสดนะ 7:53 นาทีตอนนี
3: ้ใช่ค่ะ
2: ขวด120บาท
3: ใช่ค่ะ
2: 12ขวด 1,440 บาท 1,100
3: ไม่ขายค่ะ
2: เท่าไหร่เอ่ย
3: 850ค่ะ
2: อย่าพี่ยาเดี๋ยว850บาท
1: 850
2: ของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
3: เหมือนเดิมเลยค่ะ
2: เรื่องของแถมมาก่อนเดี๋ยวแก้เพจโปรเดี๋ยวทีมงานแก้เพจโปรเนาะ
3: ได้ค่ะ
2: ยาเดี๋ยว850บาทเช้าวันอาทิตย์วันนี้เนาะ850บาททางเช่าได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
3: เหมือนเดิมเลยค่ะ
2: เดี๋ยวท่านผู้ชมเนี่ยจะบังผมหมดแล้วนะท่านผู้ชมหมดเนี่ย850บาท
3: ใช่ค่ะ
2: ชัว
3: ชัวค่ะ
2: เดี๋ยว7โมงอีก 5-3 นาทีพี่ยาเอาตรงๆนะเอาเฉพาะรังนกเตรียมตามมาขวดละ100บาทก็ได้อ่ะ6ขวด12ขวด18ขวด24ขวดยังต่ำ2,400 บาท

0: ใช่
1: พันสองไม่ยากเอาไหม
0: เอา
1: พันหนึ่งเอาไหม
0: เอาพันสี่ก็เอาแล้ว
1: พันสี่ก็เอานะเพราะอะไรยากเอาเฉพาะราคาถังเช่ากล้องจับวันไหนครับแล้วขอราคาถังเช่าขึ้นหน่อยท่านผู้ชมปกติถังเช่าตัวนี้วางจำหน่ายที่ไหนบ้างเซเว่นครับบูธครับวัดสรรซีเจบิ๊กครับพี่ย่าท่านผู้ชมดูราคาบนหน้าจอที่ผมชี้มือไปนะ1กล่อง30แค่ซูมกันได้1เดือนเต็มนะ400กับอีก75บาทตีกลมๆเกือบ500บาทแต่เช้าวันนี้คือ800 850บาท
2: 850
1: ถังเช่าได้ไปกินฟรี4กล่อง พี่ย่าสมมติกล่องนึงประมาณ500บาท4กล่องนี่เกือบ 2,000 บาทแล้วขออนุญาตกล้องจับมาใกล้ๆตัวนี้หน่อยพี่ย่าเห็นตัวนี้ไหมครับนี่คือสินค้าเนี่ยขายดีในร้านวัดสรรนะเนี่ยวัดสรรให้เราติดสติ๊กเกอร์เพราะว่าเป็นสินค้าหมวดประเภทขายดีในหมวดประเภทถังเช่าถังเช่าเขาว่าถ้ากินที่ถูกหลักถูกสุขลักษณะแบบนี้นะร่างกายจะแข็งแรงขึ้นภูมิต้านทานในร่างกายจะดีขึ้นเวลาภูมิเนี่ยโรคภัยแค่เจ็บไม่ถามหาและส่วนนี้เพิ่มบันติวิตามินบีคือบำรุงเกี่ยวกับความจำสี่กล่องตอนนี้เกือบ 2,000 บาทกินได้4เดือนเนาะอ่ะขออินเสิร์ตลงและกลับที่เฟรมเดิมพี่ยาทีมงานชัวร์850บาท
2: 850ค่ะ
1: ส่งฟรีเหมือนเดิม
2: ส่งฟรีเหมือนเดิม
1: อ่ะเดี๋ยวแก้เพจโปรพี่ยาถามตรงหมดเนี่ย850บาทเฉพาะถังเช่าก็เกือบ 2,000 บาทแล้วทุกออเดอร์ส่งฟรีพี่ย่าความรู้สึกพี่ย่าเป็นไงฮะ
0: คุ้มมากค่ะราคาดีมาก
1: ราคาดีจริง
0: ถ้าไม่ใช่โรงงานทำไม่ได้นะ
1: ไม่ได้นะพี่ย่าแล้วพี่ย่าดูโรงงานนิดนึงอ่ะท่านผู้ชมไหนๆก็ดูโรงงานแล้วโรงงานของเราเป็นมหาชนเหมือนพี่ย่าบอกถ้าไม่ใช่โรงงานเองทำราคาแบบนี้ไม่ได้
0: ค่ะ
1: แล้วโรงงานเป็นมหาชนชื่อเต็มคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนขีดเส้นใต้ของมหาชนนิดนึงคือเราจดทะเบียนในต่างทรัพย์ครับทุกขวดเราผลิตทุกขวดเราใส่ใจและทุกกล่องท่านผู้ชมขั้นตอนการผลิตนั้นเราใช้เครื่องจักรมาตรฐานระดับสากลนะดังนั้นใครไม่เคยเปิดใจกินนกครับเวลากินทุกวันต่อเนื่องนะร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นให้ดูส่วนประกอบรังนกนิดนึงครับเอาอย่างแรกก่อนรังนกของเราเป็นรังนกแท้เวลากินรังนกแท้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแน่นอนครับแต่สูตรนี้มีความพิเศษคือเราใส่เนื้อรังนกมากกว่าสูตรอื่นในตลาด2เท่าเวลากินเกิดอะไรขึ้นครับร่างกายมันจะดับเบิลความแข็งแรงขึ้น2เท่าผิวพรรณมันจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลขึ้น2เท่าและส่วนนี้เพิ่มนานะครับนานะกับดีสามันช่วยเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายและเพิ่มสิ่งสังกะสีคือต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายอ่ะก่อนเปิดโปรนิดนึงขอญาตกล้องจับมาหน่อยตัวนี้คือล็อตผลิตใหม่นะล็อตที่ผมจะส่งให้ท่านผู้ชมถึงบ้านน่ะเป็นล็อตผลิตเดือน8คือเดือนที่แล้วปี2026แปลว่าเก็บได้อีก2ปีนั้นไม่ใช่เอาของค้างสต็อกมาลดราคานะครับนี่คือของใหม่จากโรงงานนะครับที่ทำราคาแบบนี้ได้เพราะเป็นโรงงานระดับมหาชนเราผลิตทุกวันท่านผู้ชมเลยได้ล็อตผลิตเดือน8คือล็อตใหม่นะผลิตเมื่อเดือนที่แล้วแปลว่ามันสดสดอร่อยแน่นอนครับกลับไปที่เฟรมเดิมและขออินเสิร์ตทั้งหมดพี่ย่าเดี๋ยวช่วงรอแก้เพจโปรทีมงานเดี๋ยวเพจโปรเสร็จแจ้งเนา
2: ะ
1: พี่ย่าถามความรู้สึกหนึ่งรอบ850บาทหมดหน้าจอเป็นยังไงบ้างฮะ
0: มันคุ้มมากเลยนะ
1: คุ้มจริงนะ
0: รังนก24ขวดแล้วเป็นขวดสีทอง
1: ถูกต้อง
0: ถังเช่าอีก
1: จริงเอาตุ๊กตาย่านั่งอันนี้ได้บังผมแล้วเนี่ย
0: จริง
1: บังผมแล้วเนี่ยไม่เห็นแล้วนะอ่ะหมดหน้าจอ810บาทเพจโปรพร้อมยังเอ่ย
2: พร้อมค่ะ
1: อ่ะถ้าพร้อมแล้วขึ้นมาเต็มจอเลยครับทุกชมยืนยันนะเช้าวันอาทิตย์ตอนนี้7โมงอีก56นาทีหมดหน้าจอ850บาทครับรังนกขวดทองนะ24ขวดสังโหลครับรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับถังเช่าบำรุงร่างกายครับเสริมความแข็งแรงกับร่างกายเนาะหลับลึกหลับสบายบำรุงความจำต้องถังเช่าครับหมดหน้าจอตั้ง850บาทคือถูกมาก02ครับ265ปะปะแปดยังครับหมดหน้าจอยืนยัน850บาทพี่ย่าร ังนกแท้24ขวด2โหลถังเช่ากินฟรีอีก4กระปุกก็ได้อีก4เดือนนะถังเช่าบอกว่าเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายหลับลึกหลับสบายบำรุงความจำเพราะตอนนี้เพิ่มบันติวิตามินบีเนาะหมดหน้าจอแค่850บาทก็02 065 888ครับบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจพี่ย่าหมดหน้าจอแค่850บาทรังนกแท้24ขวดแล้วก็ถังเช่าฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอ850บาท02 065 888ครับบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจทีมงานค้างเพจโปรไว้เลยเนาะพี่ย่าฝากเชิญชวนแฟนรายการหน่อยว่าโปรเนี่ยมันน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
0: คือถ้านั่งอยู่ตรงหน้าจอนะคงจัดไปเลย2ชุดนะคะ
1: จริงเนาะมันถูกจริ
0: งจริงค่ะคุ้มมาก
1: เอาตรงๆถ้ามีเงิน800เต็มที่ได้รังนกแค่8ขวดเนา
0: ะ
1: แต่นี่คือ24ขวดแล้วก็ถังเช่าฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอ850บาทรีบโทรกันนิดนึงครับ02 065 888ครับให้ดูราคาถังเช่านิดนึงทุกชมปกติถังเช่าขายตาม 7-Eleven บูธวัสดุ CJ Big City Lotus เนาะ1กล่องกินได้1เดือนเราขายอยู่850อ่ะเราขายอยู่เกือบ500บาทให้ฟรี4กล่องแต่เงื่อนไขเวลาส่งก็เก็บกล่องไปที่โรงงานเท่านั้นเองที่เหลือคุณกินได้4เดือนเต็มอ่ะหลับลึกหลับสบายบำรุงความจำอ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นเลยครับทุกชมยืนยันนะฮะหมดหน้าจอคือ850บาทเอาเฉพาะรังนกตีต่ำๆขวดละ100บาท24ขวดยังต่ำมี 2,400 บาทเนา
0: ะ
1: เช้าวันนี้แค่850บาทแล้วว้าวกว่านั้นคือถังเช่าฟรีอีก4กระปุกบำรุงร่างกายครับหมดหน้าจอ850บาทก็02 065 888ยังครับหมดหน้าจอแค่850บาทเนาะรังนก24ขวดถังเช่าฟรี4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทส่งฟรีด้วยนะ02 065 888ครับบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจยืนยันหมดหน้าจอ850บาทรังนก24ขวดถังเช่าฟรี4กระปุก850บาท02 065 888เช้าวันนี้เรามีสิทธิ์เลือกซื้อแยกกันต่างหากโดยพี่อาใครใช้สิทธิ์เลือกซื้อก็แจ้งคอลเซ็นเตอร์ได้เกี่ยวกับการนอนนะอ่ะโปรรอบสุดท้ายก็เลยครับยืนยันครับหมดหน้าจอ850บาทรังนก24ขวด2โหลถังเช่าฟรี4กระปุกหมดหน้า

0: 850 บาทก็02 06 5 88ย้ำนะครับหมดเนี่ย850 บาทรังนกแท้24ขวด2โหลถังเช่าฟรี4กระปุกเก็บกล่องชุดงานหมดหน้าจอ850 บาทก็02 06 5 88เบิ้ล2ชุดมีของแถมใช้สิทธิ์แลกซื้อได้ด้วยเนาะเกี่ยวกับเรื่องการนอนย้ำเบอร์ของท้ายก่อนดูละครต่อนะจ๊ะ02 06 5 88ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
1: โปรดตรงจากโรงงานนะคะถึงได้ราคานี้รีบๆจัดกันเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมาก
0: ค่ะ
1: กลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คะหยุดร้องนะคะเวลาคุณท่านร้องไห้หนักมากทีไรคุณท่านก็ไม่สบายทุกทีค่ะนะคะหยุดร้องเถอะนะคะคุณท่านคงจะไม่พอใจจริงๆนะคะคุณสิงห์ค่ะที่ผ่านมาคุณท่านคงจะมีความสุขที่ได้ไปเปิดหูเปิดตาที่สวนสาธารณะในหมู่บ้านนะคะ
1: ฉันไม่ได้อยากออกไปข้างนอกเพราะเห็นแก่ความสุขของตัวเองหรอกพงสร้อยแต่ฉันยังไม่ได้บอกเหมหงเลยว่าพินัยกรรมซ่อนอยู่ด้านหลังลูกไหนโอ้หลานย่าอีกนิดเดียวเท่านั้นเราก็จะเอาชนะผู้อิมานีจันได้แล้ว
2: ย่าพักผ่อนนะครับผมฝากย่าด้วยนะครับ
0: ค่ะคุณสิงห์

0: ผงฉันรู้นะว่าแกน่ะสงสารแย่บุงหาของแกแต่เขาก็มีเป้าหมายใช่ไหมว่าจะต้องหาพินัยกรรมให้เจอ
1: หงต้องอดทนนะลูกอดทนให้ถึงที่สุดจำไว้นะ
2: จ้ะยายชีวิตหงยังดีนะที่มียายสองคนคอยเป็นร่มเงาให้คอยบังแดดบังร้อนให้เมื่อไหร่ที่หงรู้สึกทุกข์ยายก็จะคอยเตือนสติคอยเป็นแรงใจให้หงยายสองคนต้องอยู่กับหงไปนานๆ นะจ๊ะ
0: โอ้ยไอ้หงพวกยายหนังเหนียวจะตายไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกนะ
1: ยายจะพยายามมีชีวิตอยู่กับแกให้นานที่สุดนะเพื่อรอดูวันที่แกจะทำเพื่อพ่อแม่ได้สำเร็จ
2: จ้ะยายหงจะอดทนนะจ๊ะหงไม่เชื่อหรอกเราจะแพ้ให้คนชั่วๆอย่างคุณมณีจันไปตลอดสักวันหนึ่งเราต้องชนะ
1: ดีมากลูก
2: ขอบคุณนะจ๊ะยาย

0: คุณมีอะไรหรือเปล่าคะ
1: คุณโกรธผมไหมครับที่ผมทำตามคำสั่งแม่ไม่ให้ยายแก้วพาคุณย่าออกไปนอกบ้านนะครับ
0: ฉันไม่โกรธค่ะทำไมคุณสิงห์ถึงคิดว่าฉันจะโกรธล่ะคะก็คุณบุงหาก็คือย่าของคุณสิงห์ฉันเข้าใจค่ะว่าความปลอดภัยของย่าต้องมาก่อน
1: ผมกลัวว่าคุณจะเข้าใจผิดคิดว่าผมไม่ไว้ใจครอบครัวคุณนะครับ
0: คุณสิงห์ไม่ต้องคิดมากนะ

0: ะที่ยายของฉันพาคุณบูงาออกไปสวนของหมู่บ้านเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้ท่านได้สูดอากาศบ้างจะได้อารมณ์ดีอะค่ะแต่ว่าถ้านายจ้างเนี่ยห้ามแล้วยายของฉันก็โอเคค่ะส่วนเรื่องรูปที่ฉันไปถามคุณบูงาก่อนโดยที่ไม่บอกคุณน่ะฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ฉันคิดน้อยไปอะ
1: พอแล้วครับไม่ต้องขอโทษแล้วครับผมรู้ครับว่าที่คุณทำไปเนี่ยก็เพราะว่าหวังดีกับโรงงานของผมเอาอย่างนี้ไหมครับเดี๋ยวผมไปถามคุณย่าให้เองว่าท่านอยากได้รูปไหนไปติดที่บูธบ้างดีไหมครับ
0: ดีค่ะขอบคุณนะคะ
2: ถ้ามณีจันยอมให้ลูกเอารูปออกจากห้องใต้ดินเพื่อทำความสะอาดลูกจะได้เปิดดูหลังรูปว่ามีพินัยกรรมอยู่หรือเปล่า
0: ตอนนี้เนี่ยเราเข้าใกล้พินัยกรรมมากแล้วจ้ะ
3: นี่เดี๋ยวนี่อย่าบอกนะว่าคุณสิงห์จะเป็นคนไปถามคุณบูงาว่าจะเอารูปไหนไปติดที่บูธของโรงงานน้ำพริก
4: อ้าวก็ใช่นะสิเองสงสัยอะไรเนี่ยนางบาน
5: อ้าวพี่แก้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ารูปนั้นคือรูปที่ท่านมนูนเอาพินัยกรรมไปซ่อนไว
4: ้โอ้กูปวดหัวนางบานเอ้ยนี่คุณบูงาน่ะเขาไม่ได้โง่เหมือนเองนะถ้าคุณสิงห์ไปถามคุณบูงาคุณบูงาก็ต้องเลือกรูปที่มีพินัยกรรมซ่อนอยู่สิ
0: ใช่จ้ะแล้วหงก็มั่นใจมากด้วยว่าย่าเนี่ยจะต้องเลือกรูปถูกต้องเพราะตอนนี้ย่ารู้ว่าหงกำลังตามหาพินัยกรรมหลังรูปอยู
5: ่อ๋ออย่างนี้นี่เอง
4: เห็นมั้ยหลามันยังรู้เลยเองน่ะหัดกินปลาซะบ้างนะ
5: ปลาอะไร
4: ปลาต้องโกมั้ง
2: ในระหว่างที่ลูกกำลังตามหาพินัยกรรมแม่จะทำน้ำตำลึงแล้วก็ทำอาหารที่มีส่วนผสมของตำลึงไปให้คุณพ่อไกรสอนทานทุกวัน
5: จึ๊บๆเล
0: ยสู้ๆนะจ๊ะทุกคน
2: เลิฟ
6: อีบัวบานมึงได้มีความสุขความสบายเหลือเกินนะมึงรู้มั้งไหมว่าแต่ละวันแต่ละเดย์ของกูเนี่ยต้องคอยรับมืออีกแก้วมันขนาดไหนมึงนี่ไม่เคยคิดจะมาช่วยกูเลยแม้แต่นิดเดียว
7: ก็พวกมึงเลิกคิดชั่วหยุดทำในสิ่งชั่วๆสิชีวิตมันจะได้ไม่เหนื่อยมีแต่ความสุขกายสบายใจเหมือนกูนี่ไง
6: นี่ป้าถ้าอยากสบายใจนักเนี่ยก็หอบหลานชายป้าออกไปอยู่วัดเลยสิ
7: หรอที่นี่ไม่ใช่บ้านมึงนะอิมินีจันคนเราอ่ะลืมอะไรก็ลืมได้นะแต่อย่าลืมกำพืชตัวมึงสิ
6: โอ๊ยตายตาย
7: แล้ว
6: พ่อพ่อแล้วกับมึงโอ๊ยหยุดทีเถอะกัดกันยังก็หมาอย่างนั้นอ่ะร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันได้ไหมฮะแล้วมึงอ่ะจะชนะโคตรเง่าอีกแก้วมันได
7: ้กูไม่ได้เป็นคนเริ่มลูกสาวมึงอ่ะมันขาดสติ
6: กูรู้แล้วอีบัวบานมึงก็ใจร้อนเกินไปมึงนะถ้าเป็นอย่างนี้มึงไม่มีวันชนะอีวันดีแน่นอนส่วนมึงก็อย่ากวนตีนลูกสาวกูมากนักมึงมีหน้าที่คอยเฝ้าคอยจับตาอีกแก่บุงาเท่านั้น
7: ทำไมจะต้องจับตาอีกวะนี่เมื่ออีแก้วกับอีบานเย็นมันก็คอยเฝ้าท่านอยู่แล้วนี
4: ่ก็ช่วงเนี้ยฉันว่าอีป้าแก้วมันทำตัวแปลกๆบางวันมันก็พาอีง่อยบุงาไปข้างนอกฉันมั่นใจว่าอีแก้วมันคิดจะทำอะไรอยู่แน่ๆและหน้าที่ของป้าบัวบานน่ะคือต้องเฝ้าดูอีง่อยบูงาอย่าให้คลาดสายตาแม้แต่วินาทีเดียว
6: และที่สำคัญน่ะนะต้องคอยเฝ้าอีบานเย็นกับอีแก้วอย่าให้เข้าใกล้คุณบูงาโดยลำพังเข้าใจไหมเ
5: ออโอ้โหวันนี้อากาศดีดีพวกมันไม่ให้เราออกไปข้างนอกเราก็มาเดินกันแถวนี้ก็ได้นะคะ
8: จริงด้วยค่ะ
9: ตรงนี้ไม่มีคนแล้วไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยเรารีบเอารูปให้คุณบูงาดูดีกว่าจะได้รู้ว่าพินัยกรรมอยู่หลังรูปไหน
5: ถ่ายเลยพี่แก้วนี่จะเตรียมมาแล้วนะถ่ายรูปไปเต็มเลย
9: คุณบูงาคะดูรูปหน่อยนะคะว่าใช่รูปไหนนะคะ
10: ใช่ไหมคะ
9: รูปนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่รูปนี้ล่ะคะ
5: ้แก้วอีบัวบานมา
11: เอาล่ะ Morning
9: เฮ้ยไอ้นางนี่นี่ร้อยวันพันปีไม่เคยทำความสะอาดเลยวันนี้มันนึกยังไงเนี่ย
5: เอออีบ้าเสียแผนหมดไปไปที่อื่นกันเถอะ

0: แค่ตรงนี้ไม่มีคนละเอารูปให้คุณบูงาดูดีกว่า
1: โอเคโอเคดูรูปต่อนะคะรูปนี้ใช่ไหมคะ
0: อีบัวบาทเฮ้ยมันตามมาอีกแล้วอะ
2: วันนี้แดดดีนะจ๊ะ
0: อีบ้าอีบออะไรจองล้างจองผ่านกูจริงๆไปเถอะพี่แก้วอีบัวบานอะมันคงไปตามมาแล้วล่ะพี่แก้ว
1: ตัวนี้ก็ได้นะ
0: เออเออไปให้ดูต่อเลย
1: คุณงาดูรูปต่อนะคะโอ๊ยเสียงอะไรอะ
0: โอ๊ยใครมาทำอะไรวะ
1: นี่ไง
0: อู้ฮ้ยโอ๊ยกูไม่ไหวแล้วเว้ย
1: ใจเย็นบ้าน
0: ไม่ยงไม่เย็นมาละพี่แก้วนี่อีบัวบานมึงจะตามกูทำไมนักหนามึงอยากได้กูไปเป็นผัวมึงเหรอหน้าที่ดูแลคุณบูงาคือหน้าที่กูกับพี่แก้วมึงไปทำการทำงานของมึงเถอะมึงมาเสือกอะไรกับก
2: ูกูก็ไม่อยากเสือกอะไรกับพวกมึงนักหรอกนะกูปลูกพืชผักสมุนไพรไว้เต็มสวนกูยังไม่ได้รดน้ำเลยที่กูต้องมาตามติดชิดพวกมึงเนี่ยก็เพราะอีมินีจันมันสั่งไว้โว้ยมึงก็ทำเป็นไม่เห็นกูสิวะคิดว่ากูเป็นลมเป็นอากาศหรือเป็นก้อนขี้หมาก็ได้ว้ยเหนื่อย
0: ไม่เห็นมึงได้ยังไงตัวเท่าควาย
1: เฮ้ย
0: เอาไงกับมันดีอะ
1: นางมณีจันทร์นางตัวแสบฉันจะจัดการกับแกยังไงดี

0: ลดเยอะๆเลยนะแม่ดอกทองโยจะได้ผิดดอกฉันจะได้ให้ป้าบัวบานทำน้ำมันดอกทองโยให้อีกขวดเนี่ยมันใกล้หมดแล้วมึงอะผิดคำสาบานกับมันแล้วอีบัวบานมันจะทำให้มึงเหรอฮะป้าบัวบานมันก็แค่คนใช้นะแม่มันไม่มีสิทธิ์ขัดคำสั่งฉันการปกครองคนน่ะมันต้องมีทั้งพระเดชและพระคุณมึงก็ต้องค่อยๆกล่อมมันแล้วก็พูดจากับมันดีๆอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดมันจะเสียเรื่องแล้วที่มึงผิดคำสาบานมึงไม่กลัวตายเลยเหรอฮะอิมานี
1: ฉันเคยสาบานต่อหน้าองค์พระสมุทรเจดีว่าฉันจะรักไอ้สินชัยคนเดียวแล้วเป็นไงตอนนี้ฉันก็ยังสุขสบายดีไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรคำสาบานมันก็แค่ลมปากนะแม่ฉันไม่กลัวหรอกสิ่งที่ฉันกลัวอย่างเดียวคือฉันกลัวกลับไปจนฉันไม่มีวันที่จะยอมให้พี่ไก่สอนหายบ้านเด็ดขาด
0: อุ๊ยมณี
2: นอกจากมันจะไม่ให้คุณบุงหงาออกจากบ้านแล้วก็มันยังเอาอีบัวบานมาเฝ้าด้วยเนี่ยพวกยายสองคนยังไม่มีโอกาสได้คุยกับคุณบุงหงาเลย
3: ครั้งนี้ดูเหมือนว่าคุณมณีจันทร์เนี่ยจะระวังตัวขึ้นมากจริงๆอะ
4: นั่นหมายความว่าตั้งแต่วันนั้นเนี่ยแม่กับน้าบ้านเย็นยังไม่มีโอกาสได้คุยกับคุณแม่บุงหงาเรื่องพินัยกรรมหลังรูปเลยใช่ไหมจ๊ะ
5: ก็ใช่สิแม่ยังไม่มีโอกาสได้คุยเลยเพราะอีนางบัวบานน่ะมันจ้องอยู่ตลอดเวลา
3: ตอนนี้ยายกำลังทำอะไรอยู่หรอจ๊ะ
5: ยายกำลังดูแผนที่บ้านที่หงเขียนเอาไว้ให้ลูกนี่ตอนนี้นะเหลือแค่สองที่เท่านั้นที่ยังเข้าไปไม่ได้ก็คือห้องใต้ดินกับดาดฟ้า
3: ตอนนี้ในห้องใต้ดินเนี่ยเรารู้แล้วว่ามีรูปพ่อไก่สอนรูปปู่ย่าแล้วก็ข้าวของเก่าๆแต่บนดาดฟ้านี่สิมีอะไร
2: ก็นั่นน่ะสิมันมีอะไรมันน่าสงสัยจริงๆเลยมันล็อกกุญแจห้องดาดฟ้าซับแน่นเหมือนอย่างกับห้องใต้ดินเลย
4: จริงด้วยล็อกเหมือนห้องใต้ดินนั่นหมายความว่ากุญแจที่จะขึ้นไปบนดาดฟ้าต้องอยู่พวงเดียวกับห้องใต้ดินนะ
5: วันดีพูดถูกลูกถ้าเราอยากจะรู้ว่าบนดาดฟ้ามีอะไรเราต้องหาหนทางขโมยพวงกุญแจจากอีจำปามาให้ได้
2: ใช่

0: เครียดได้กินหอมๆแบบนี้เนี่ยก็ดีเหมือนกัน
1: ผมครับผมอยู่ไหนครับ
2: อยู่หลังบ้านค่ะกำลังซักผ้าอยู
0: ่คุณสิงห์มีอะไรหรอคะ
1: ผมจะมาขอรูปปู่กับย่าที่ผมปริ้นเตรียมเอาไว้นะครับตั้งใจว่าคืนนี้แหละจะเอาไปให้ย่าเลือกว่าจะใช้รูปไหนดีไปประดับปูน้ำพริก
0: งั้นรอแป๊บนึงนะคะพอดีว่ารูปอยู่ในบ้านเดี๋ยวฉันหยิบให
1: ้ครับขออนุญาตครับ
3: สิง
1: ห์อ้าวยายโบบานทำไมมาอยู่ในห้องนอนคุณย่าด้วยล่ะครับ
3: ก็คุณมณีจันทร์น่ะสิคะสั่งให้มันมาเฝ้าคุณท่านค่ะ
1: ยายโบบานกลับไปพักเถอะครับเดี๋ยวผมดูแลคุณย่าเองย่าครับคุณย่าอย่าโกรธแม่เลยนะครับที่แม่ให้ยายโบบานมาดูแลย่าเพิ่มอีกคนแม่น่าจะเป็นห่วงย่านะครับเรื่องรูปปู่กับย่าที่ผมจะไปประดับที่บูธน้ำพริกแม่มณีจันทร์เนี่ยผมคุยกับหงว่าจะให้ย่าเป็นคนเลือกรูปนะครับ
4: ดีเลยเพมหงจะได้รู้สักทีว่าพี่นายกำซ่อนอยู่รูปไหน
5: คุณสิงห์คะตัวคุณท่านเหมือนจะอารมณ์ดีนะคะสงสัยอยากเลือกรูปนะคะใช่ไหมคะถ้าใช่คุณท่านกับพริบตานะคะจริงๆด้วยค่ะ
1: ครับถ้าอย่างนั้นเรามาเลือกกันนะครับรูปนี้ดีไหมครับคุณย่า
5: ชอบไหมคะ
1: ถ้าอย่างนั้นรูปนี้ละครับ
5: รูปนี้ก็ดีนะคะ
1: รูปนี้ละครับ
5: เป็นไงคะชอบไหมคะ
1: แต่น่าจะไม่ชอบครับ
5: งั้นเปลี่ยนค่ะ
1: ครับรูปนี้ละครับคุณย่า
5: เป็นไงคะ
4: พินัยกรรมซ่อนอยู่รูปนี้แหละหง
1: คุณย่าครับคุณย่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณย่าคิดถึงคุณปู่หรอครับไม่เอาไม่ร้องนะครับเดี๋ยวไม่สบายถ้าคุณย่าเหนื่อยแล้วเนี่ยขอแค่นี้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเอามาให้ย่าเลือกใหม่นะ
4: ไม่เอาแล้วพอแล้วเอารูปนี้ละสิงจะเอารูปเดียว
5: สิงคะดูเหมือนคุณท่านจะไม่พอใจนะคะสงสัยอยากจะเลือกรูปอีกนะคะใช่ไหมคะถ้าใช่คุณท่านหยุดร้องนะคะหยุดร้องนะคะโอ้ใช่จริงๆด้วยอยากจะเลือกรูปอีกนะคะ
1: ครับครับเข้าใจแล้วครับงั้นสรุปว่ารูปแต่งงานรูปนี้คุณย่าให้ผมเอาไปประดับที่บูธไหมครับ
5: โอเคงั้นสร้อยกับคุณสิงห์เข้าใจแล้วค่ะเอารูปนี้นะคะ
1: ครับ
6: ไม่มีเลย
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
6: ทุกวันไม่มีเลยสักวันที่ไม่คิดถึงยังคิดถึง
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วยใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคนคอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับมาพบกันนะครับในข่าวช่องวันเสาร์อาทิตย์นะฮะวันนี้วันอาทิตย์ที่27กันยายนกับพี่หนุ่มนุวัฒน์และผมยศนัสรุตนะฮะ
6: เมื่อเช้าตื่นมานะครับหลายพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างนะครับกรุงเทพมหานครผมตื่นเช้ามาก็รู้สึกว่าเม็ดฝนนี้ไม่มีนะบางพื้นที่อาจจะมีโปรยปลายบ้างเล็กน้อย
5: ใช่แต่บางพื้นที่เห็นบอกว่าฝนตกหนักแต่เช้าเลย
6: มิฉะนั้นแล้วเรายังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอยู่นะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร
5: โอ้โหแต่ละจุดต้องบอกว่าเราขอเริ่มจุดที่ลมเก้าก่อนละกัน
6: หนักมากนะลมเก้าอ่ะ
5: จุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับชาวบ้านบอกว่าไฟก็ไม่
6: ม
5: ีน้ำมันเยอะถึงขั้นว่าอาหารตอนนี้เนี่ยต้องต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทานไปก่อนแล้วนะฮะ
6: มิฉะนั้นแล้วลมเก้าเนี่ยที่หลายๆคนบอกเนี่ยมีชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเป็นพันหลังคาเรือนเลยนะครับ
5: ถูกต้องและเห็นบอกว่าคุณกันจอมพลังลงพื้นที่ไปเจอทั้งคนที่ต้องการความช่วยเหลือและเจองูที่มันมากับกระแสน้ำด้วยครับ
7: ลึกมากเลยครับนี่รถนะครับนี่คือการเคหะดูดิครับนี่ขนาดรถ6ล้อนี่นะครับดึกดื่นแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือผมเดินทางมาจากที่สระแก้วโอ้ยใจหายใจหายใจหายอ๋อไปอยู่พักกับลูกที่แฟดไหวไหมผมไปส่งไหมมาเลยมาเลย
8: ซอย27
9: ครับแล้วที่เราจะไปไกลไหมครับ
7: ที่จะไปถึงเนี่ยตอนนี้ไกลไหมแฟดหนึ่ง
8: เลี้ยวขวา
7: จะไปได้นะไม่มีไฟใช่ไหมครับตรงนู้นแล้วอยู่กันยังไงอ่ะ
8: อยู่ชั้น3
5: ต้องบอกว่าการลงพื้นที่เมื่อวานนี้นะฮะมันมีหลายเหตุการณ์มาก
6: ครับ
5: คุณผู้ชมคือต้องการความช่วยเหลือของคนที่เนี่ยบางคนก็เดินออกมาต้องหาอะไรทานเพราะว่าอาหารมันหมดแล้ว
6: ครับ
5: ไม่ทันจะได้ตุนเลยนะฮะแต่ว่าน้ำมันมาเร็วกว่านั้นแล้วจังหวะนึงเนี่ยก็ไปเจองูอีกต่างหากคือต้องบอกว่าเคหะร่มเกล้าคุณผู้ชมครับน้ำท่วมสูงเนี่ยประมาณสัก1เมตรนะฮะบางจุดเนี่ยเห็นบอกว่าท่วมสูงระดับอกด้วยมีชาวบ้านไม่ต่ำกว่า 10,000 คนครับที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่นะฮะและอย่างที่บอกครับว่ารอลงพื้นที่ขี่เจ็ตสกีไปเจองูเนี่ยมันมาตามน้ำเลยคุณผู้ชมคือจุดนี้เนี่ยมันมืดมากมันสะท้อนถึงความอันตรายที่มันอาจจะเกิดขึ้นนี่โอ้โหใกล้ๆแล้วนะเมื่อกี้ใกล้เจ็ตสกีมากๆเลยนะ
6: หลายคนที่อยู่เคหะร่มเกล้าเนี่ยโพสต์ภาพนะผมเข้าไปอ่านดูบางคนเจอเป็นป่องนะฮะ บางคนเนี่ยมีตะขาบแล้วก็ถ่ายภาพมาให้ดูบางคนเนี่ยเจองูมีทั้งงูเหลือมีทั้งงูเห่า
5: ใช่
6: ระวังเลยด้วยฮะ
5: คือเมื่อวานเนี่ยผมเจอตะขาบตัวประมาณแบบคืบหนึ่ง
6: งูตัวใหญ่มาก
5: ตัวใหญ่มาก
6: ครับ
5: ซึ่งโชคดีว่าเห็นก่อนก็เลยหนีมันได้ทันนะฮะแล้วก็มีภาพของคุณตาคุณยาย2คนนี้คุณผู้ชมครับที่จำเป็นต้องเดินฝ่ากระแสน้ำออกมาและดูสิก็ต้องถือข้าวของจำเป็นเนี่ยเพราะว่ามันก็เดือดร้อนกันไปหมดนะฮะใส่กระมังลอยน้ำกันออกมาเพื่อที่จะไปอาศัยอยู่กับลูกครับที่แฟลต1มันก็เป็นความยากลำบากของผู้สูงอายุนะฮะที่ต้องหนีออกไปยังจุดที่มันมีความปลอดภัยท่ามกลางความมืดด้วยและนอกจากนี้ครับเพจของคุณกันจอมพลังนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับทั้งกู้ภัยทีมงานของคุณแท็กพรัญญูก็ลงพื้นที่สำรวจคนที่ตกค้างอยู่ในเคหะร่มเกล้าโดยเฉพาะคนที่ต้องการจะออกจากพื้นที่แต่ว่าไม่สามารถออกมาได้นะฮะเพราะว่าระดับน้ำอย่างที่บอกคุณผู้ชมบางจุดเมตรหนึ่งบางจุดเนี่ยถึงขั้นว่ามันระดับอกแล้วก
6: ็
5: เลยจำเป็นที่ต้องนำเรือเนี่ยเข้าไปอพยพคนออกมานะฮะ
6: มีผู้ว่าชัดชาติมีรัฐมนตรีกลาโหมลงพื้นที่ไปอีกหลายจุดในเคหะร่มเกล้าด้วยนะครับนอกจากจะต้องระวังเรื่องของอันตรายจากสัตว์น้ำแล้วก็สัตว์มีพิษแล้วนะครับชาวบ้านมีการโพสต์ภาพอ่ะคุณผู้ชมเคหะร่มเกล้าเคหะชุมชนร่มเกล้าซื้อขายของเคหะชุมชนร่มเกล้านี่เป็นเพจในกลุ่มของเขานะครับเขาโพสต์หลายจุดเนื่องจากว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่มีไฟนะฮะไม่มีไฟบรรยากาศโดยรวมส่วนมากเนี่ยลำบากมากๆแล้วมันมืดสนิทจนแทบเหมือนเขาบอกเคหะร่มเกล้าเหมือนเมืองร้างเลยนะฮะ
5: ครับ
6: เนี่ยทุกคนบางบ้านอ่ะโชคดีมี

0: เอียนแต่บางบ้านไม่ได้สำรองอะไรไว้นะครับเพราะว่าประเมินสถานการณ์คือไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาเจออ
1: ุ
0: ทกภัยที่หนักขนาดนี้นะครับก็เลยไม่มีเทียนไฟฉายบางบ้านก็ไม่มีนะครับอยู่กันเป็นเหมือนเมืองร้างเลยทีนี้ชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อไฟฟ้าถูกตัดร้านค้าก็ต้องปิดอาหารเริ่มขาดแคลนหลายครอบครัวไม่สามารถออกไปหาซื้ออาหารได้ตามปกติต้องหาอุปกรณ์เท่าที่มีอยู่ภายในบ้าน มาทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับมาต้มประทังชีวิตไปก่อนโดยบางบ้านเนี่ยต้องใช้เทียนเป็นแสงสว่างขณะประกอบอาหาร
1: ครับ
0: ขณะที่อีกหลายครอบครัวโพสต์ภาพที่มีอาหารอยู่นะครับเหลืออะไรบ้างนี่ฮะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้มกินท่ามกลางแสงเทียนเพราะว่าภายในพื้นที่ยังไม่มีไฟฟ้าสะท้อนได้เห็นว่าชาวบ้านต้องพึ่งพาสิ่งของที่มีอยู่ในบ้านเพื่อประคองตัวเองให้ผ่านในภาวะวิกฤตช่วงนี้ไปก่อนแต่ทีนี้ต้องบอกชาวชุมชนร่มกล้าว่าจะเป็นต้องตัดไฟฟ้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีกระแสไฟฟ้าช็อตในหลายพื้นที
1: ่
0: และอาจจะเป็นอันตรายถึงการเสียชีวิตได้นะครับไม่เพียงแค่อาหารนะคุณผู้ชมแต่การไม่มีไฟฟ้ายังทำให้โทรศัพท์มือถือและแบตสำรองของหลายบ้านใกล้หมดฮะชาวบ้านบางส่วนโพสต์ขอความช่วยเหลือเพราะกังวลว่าหากแบตหมดก็คือแบตมือถือหมดแล้วเนี่ยจะไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หรือว่าขอความช่วยเหลือได้เมื่อมันเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆก็ต้องยอมรับว่าเวลาขอความช่วยเหลือก็ส่งทาง Facebook ส่งทางโซเชียลมีเดียนะครับขณะที่บางรายตั้งคำถามถึงการตัดไฟว่าจะทำให้ผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่ต้องอพยพออกมาหรือไม
1: ่
0: ท่ามกลางน้ำที่ยังท่วมสูงอยู่และการเดินทางก็เป็นไปด้วยความยากลำบากแต
1: ่
0: หลายๆพื้นที่ก็ยกตัวอย่างนะอันนี้ยังไม่ใช่ล่มก้าวบางพื้นที่ก็คือมีไฟฟ้าช็อตแล้วก็มีชาวบ้านเสียชีวิต
1: คือมันมีความเสี่ยง
0: มันมีความเสี่ยง
1: เก
0: ิ
1: ดอุบัติเหตุขึ้นมาได้นะฮะก็เลยจำเป็นต้องมีการตัดไฟไปก่อนในเบื้องต้นแต่ทีนี้อย่างที่พี่หนุ่มบอกนะฮะว่าโลกออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะส่งขอความช่วยเหลือเหมือนกันเพราะว่ามีการร้องขอให้กู้ภัยเนี่ยเข้าไปอพยพคนที่อยู่ในบ้านหน่อยนะฮะอย่างมีคนนึงครับที่เขาออกมาขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าเขาอยู่ที่โซน11ในเคหะร่มเกล้า27มีทั้งหมด9คน
0: ครับ
1: โดยมีผู้สูงอายุ2คนมีเด็กมีผู้ใหญ่มีสุนัขมีแมวที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยคือณตอนนี้ห้องน้ำมันก็ใช้งานไม่ได้เพราะว่าน้ำมันท่วมสูงไปแล้วอาหารก็เริ่มจะหมดแล้วนะฮะก็เลยบอกว่าขอรถหน่อยได้ไหมหรือว่าขอเรือก็ได้ในการที่จะนำทั้ง9คนเนี่ยออกจากพื้นที่ไปแล้วก็มีอีกหนึ่งครอบครัวครับที่อยู่ที่แฟลต3เกียงไกรชั้น3นะฮะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถออกจากอาคารได้และที่สำคัญคือเขาบอกว่ายังไม่ได้รับอาหารตั้งแต่ช่วงเช้าเลย
0: ครับ
1: เลยมีการออกมาโพสต์นะฮะขอความช่วยเหลือทั้งเรื่องของอาหารแล้วก็การอพยพออกจากพื้นที่ด้วยนะฮะ
0: ร่มเกล้าเนี่ยเป็นชุมชนใหญ่อย่างที่ผมบอกไปนะครับคุณผู้ชมทีนี้ชุมชนใหญ่แล้วเจอน้ำท่วมขนาดนี้เนี่ยการเตรียมรับมือแล้วก็การเข้าไปช่วยเหลือให้ทันท่วงทีเป็นสิ่งสำคัญนะครับนอกจากที่คุณยศเล่าให้ฟังว่ามีผู้สูงอายุแล้วยังมีคนที่ตั้งครรภ์ยังมีเด็กอ่อนด้วยนะครับทีมกู้ภัยอีกหลายทีมมีการกระจายกำลังลงไปช่วยเหลือคนที่กำลังตั้งครรภ์นะครับคุณผู้ชมทีมกู้ภัยเนี่ยไปช่วยอพยพนะอยู่ในเคหะร่ม932นี่ฮะช่วยใครออกมาได้มีนายปรัชญาอายุ40ปีภรรยาก็คือคุณแนทอายุ37ปีซึ่งกำลังตั้งครรภ์6เดือนต้องอพยพออกจากบ้านนะครับหลังจากเนี่ยคุณผู้ชมเขาพาไปดูฮะน้ำมันท่วมชั้นล่างแล้วนะครับเดิมเนี่ย26กันยาเป็นวันแต่งงานและวันทำบุญบ้านหลังใหม่ของทั้งคู่คุณผู้ชมเห็นไหมครับบ้านเขาเพิ่งใหม่
1: ๆอยู่เลย
0: 26กันยาทำบุญบ้านนะครับ
1: ครับ
0: และสุดท้ายเนี่ยบ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมครับเขาบอกต้องยกเลิกงานทั้งหมดจากเหตุการณ์น้ำท่วมกำหนดการแห่ขันหมากเนี่ยคือกำลังจะแต่งงานนะคุณผู้ชมกำหนดการแห่ขันหมากต้องเปลี่ยนเป็นนั่งเรือกู้ภัยออกจากบ้านก่อนย้ายออกไปพักกับญาติแถวแถวบางนาและก็จะกลับเข้ามาหลังจากบ้านเนี่ยน้ำลดไปแล้วครับ
2: วันนี้เป็นงานแต่งพี่เหรอ
3: ใช่ครับ
2: แล้วเป็นเจ้าบ่าวแล้วได้จัดงานไหมวันนี้
3: ไม่ได้จัดพี่เตรียมของให้หมดแล้วเดี๋ยวไปเห็นเต็นท์เห็นอะไรหมดเลยเนี่ย
2: อ้าวเหรอ
3: ล่มพี
2: ่โอเค
3: ญาติเนี่ยนี่พี่ไปด้วยได้ไหมบ้านเดียวกัน
2: เอามาดิ
4: เจ้าบ่าวมารับแล้วครับ
5: ป
4: ิ
5: ดหน
4: ้
5: าต
4: ่
5: างให้ดี
2: พี่จับไปนะจับมาเอาไปแล้วเดี๋ยวผมไปรับข้างนอก
5: ไปรับ
2: ข้างนอก
5: ที่ใส่รองเท้าเดินได้ใช่ไหม
1: คุณผู้ชมครับแต่ว่าท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ไฟฟ้าดับอย่างที่ได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปนะฮะชาวบ้านต้องอยู่กับความมืดในขณะที่ดร.จรครับซึ่งเป็นสก.เขตลาดกระบังเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์ถึงกรณีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องของไฟฟ้านะฮะที่บอกว่าเนี่ยเขาไม่รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเลยว่าจะมีการตัดไฟดร.จรก็เลยมีการประสานไปยังผอ.การไฟฟ้าบอกขอให้ตรวจสอบหน่อยแล้วก็พิจารณาจุดไหนที่

0: มันไม่มีความเสี่ยงเนี่ยอย่างน้อยจ่ายไฟจุดนั้นก่อนได้ไหมก็เดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับคือดร.จอนเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของการตัดไฟในพื้นที่แขกร่มเกล้าโดยบอกว่าการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบังมีการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะฮะพบว่าบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงประมาณ 1-2 เมตรจนถึงระบบไฟฟ้าภายในบ้านจึงยังจ่ายไฟในพื้นที่ที่ใช้ระบบไฟฟ้าเชื่อมต่อกันแบบนี้เนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้ารั่วและอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ส่วนช่วงบ่ายวันนี้ครับน้ำเนี่ยมันท่วมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำร่มเกล้าเจ้าหน้าที่ของสถานีก็เลยมีการประสานตัดไฟไปก่อนเพื่อความปลอดภัยซึ่งณตอนนี้การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยจะทยอยตรวจสอบทีละจุดครับแล้วก็จะมีการจ่ายไฟคืนในพื้นที่ที่ตรวจสอบแล้วว่ามีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอการตรวจสอบและก็เดี๋ยวก็มีการน่าจะมีการชี้แจงกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ในขณะเดียวกันครับทางผู้ว่าชัดชาติครับก็ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเหมือนกันเพื่อติดตามและก็สอบถามปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่นะฮะแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังซึ่งจุดนี้เนี่ยใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะฮะก็เบื้องต้นเห็นบอกว่ามีการอพยพมาที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วเนี่ยประมาณกว่า 1,000 คนแล้วก็ยังมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะฮะเนี่ยน้องหมาน้องแมวก็ต้องนำมาแล้วค่อนข้างจะแออัดมาก
1: คือเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมครับในศูนย์โรงเรียนเคหะชุมชนและกระบังเนี่ยมีการอินบ็อกซ์เข้ามานะครับอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับผมก็บอกว่าช่วงเมื่อวานเนี่ยก็ประมาณสัก 3:00
0: ครับ
1: แล้วเขาก็อินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่าอยากให้หน่วยงานลงไปช่วยเหลือหน่อยเนื่องจากว่าศูนย์อพยพแห่งนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นชุมชนคุณผู้ชมครับเขาก็เลยอพยพกันมาอยู่จุดนี้จุดเดียว
0: ครับ
1: มีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุแล้วก็มีทั้งสัตว์อยู่ในจุดๆเดียวกันปรากฏว่าอาหารยังไม่ได้เลยฮะ
0: ใช่ฮะ
1: อาหารหรือการช่วยเหลือตั้งแต่ทุ่มสองทุ่มเนี่ยคือมีแต่มันไม่เพียงพออย่างที่คุณยศบอกมิฉะนั้นเนี่ยหวังว่าหลังจากนี้คงจะมีเพียงพอแล้วนะคร
0: ับก็เดี๋ยวในวันนี้เองเนี่ยผู้ว่าชาชาติบอกว่าเดี๋ยวจะมีการย้ายประชาชนบางส่วนไปที่ลาดกระบังแทนนะฮะก็คือไปที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพ
1: ื่
0: อเป็นการเพิ่มพื้นที่เพื่อลดความแออัดด้วยแล้วก็กระจายความช่วยเหลือด้วยนะฮะโดยผู้ว่าประเมินไว้แบบนี้ครับบอกว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะคาดว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายได้ภายใน 5-6 วันครับ
2: หลับแล้วลูกบ้านอยู่ไหนเนี่ยฮะชุมชนอะไร
3: ซอย27
2: ครับทั่วมากๆเลย
3: ตลาดกลางใช่ประมาณอกครับ
2: โอ้หนักเลยสวัสดีครับมาพักผ่อนกันก่อนนะพักผ่อนก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับทานข้าวกันยังครับทานข้าวยังครับท่านมุ้ยที่ราชประชานุเคราะห์ก็กรุณามาเอาผ้าห่มมาแจกให้นะอากาศก็เย็นๆนะวันนี้ไปเรียบร้อยแล้วจ้ะ
4: ว่าเอาอยู่กี่วัน
2: เอาอยู่อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้อาจจะถ้าเกิดทั้งหมดเลยในชุมชนก็อาจจะ5-6วัน
1: คือชาวบ้านถามเลยเอาอยู่กี่วันเอาอยู่ผู้ว่าชาติบอกว่าก็5-6วัน
0: โอ้โห
1: นี่ถ้าเป็นเราเนี่ยคือ5-6วันใน1สัปดาห์นะคุณผู้ชม
0: ครับ
1: กว่าสถานการณ์ในพื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งเป็นพื้นที่ที่มันลุ่มเนี่ยจะดีขึ้นนะครับ
0: พ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ย
1: ที
0: ่เขาตุนขายของไว้แล้วอ่ะวัตถุดิบเสียเลยนะฮะ
1: เดี๋ยวรอดูเรื่องของการเยียวยาต่อละกันคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันเอาทหารบ้างรัฐมนตรีกลาโหมนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยลงพื้นที่ไปเคหะร่มเกล้าเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: บอกว่านายกอนุทินนะสั่งการให้ทุกหน่วยงานประสานข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนกำชับกองทัพสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรือรถยกสูงรถครัวสนามลงพื้นที่ไปที่ร่มเกล้าแล้วนะครับระหว่างลงพื้นที่เนี่ยพลโทอดุลได้ช่วยเคลื่อนย้ายชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ในซอยไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วคุณผู้ชมดูน้ำฮะ มันเยอะจริงๆนะร่มเกล้าเนี่ยจากนั้นเดินทางไปที่ศูนย์ผู้ประสบภัยเป็นศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังซึ่งมีผู้อพยพอยู่ที่นั่นนะ 1,044 คนพร้อมประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานครติดตามปัญหาก็คือ 1. ปัญหาสำคัญในตอนนี้ 1. ไม่มีกำลังคน
0: ครับ
1: สองคือจิตอาสาเข้าไปแต่กำลังจิตอาสาเขาน้อยเนื่องจากว่าคนของใครหาชุมชนร่มเกล้าแถวและกระบังเนี่ยความเดือดร้อนเป็นพันๆคนนะครับคุณผู้ชมและที่สำคัญก็คือว่ากลุ่มเปราะบางก็เยอะด้วยมิฉะนั้นเนี่ยต้องมีการวางแผน ใครอยู่บ้านได้อยู่ไม่เป็นไรแต่ว่าคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางจำเป็นต้องออกก็ต้องออกนะครับ
0: ครับผมนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงกลางวันมันก็มีฝนตกต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ว่าต้องไหมฮะแล้วพอมันฝนตกต่อเนื่องเหมือนเป็นการเติมน้ำเลยอ่ะ
1: ครับ
0: คือทำให้น้ำเนี่ยมันสูงขึ้นถึงระดับเอวนะฮะหรือว่าบางจุดเนี่ยถึงหน้าอกเลยคุณผู้ชมแล้วก็ไหลเข้าไปในบ้านของประชาชนจนจำเป็นต้องมีการขนย้ายสิ่งของ

0: ที่ทำให้ณตอนนี้ประชาชนแขกร่มเกล้าบอกเดือดร้อนมากๆคือทั้งบ้านทรัพย์สินการใช้ชีวิตนะฮะในขณะที่ระดับน้ำยังสูงอยู่และก็ต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดกันด้วยครับ
1: สถานการณ์น้ำตอนนี้นะคะน้ำท่วมหนักมากค่ะน้ำท่วมที่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้ลำบากมากๆเลยค่ะ
2: โอ้โหลำบากมากๆนะครับคุณผู้ชมครับเช้านี้เป็นยังไงบ้านของคุณน้ำลดหรือยังเนี่ยผมนั่งดูโทรศัพท์เพื่อนๆที่อยู่ในกรุงเทพมหานครน
0: ้
2: องจอกเมนบุรีลาดกระบังเนี่ยนะฮะส่งภาพเข้ามาแล้วก็บอกเลยมันเหมือนน้ำมันไม่ลดอ่ะ
0: จริงแล้วตอนนี้มันมีอีกหนึ่งความเดือดร้อนที่คนในโลกออนไลน์เริ่มมีการแชร์กันเขาบอกว่าปกติรถยกอ่ะรถสไลด์อ่ะจะคิดอยู่ประมาณ 2-3,000 เห็นบอกว่าณตอนนี้มีการเรียกกันไปถึงหลักหมื่นแล้วนะฮะ
2: นี่แหละฮะเพราะว่ารถจมน้ำเยอะคุณผู้ชมครับหน่วยงานหลักๆกรุงเทพมหานครเมื่อวานเราจะได้เห็นภาพนะครับรองนายกเอกนิติกับผู้ว่าชัดชาตินะครับคุยกันแล้วก็ประเมินสถานการณ์นะครับตอนนี้มีการสั่งติดตามเรื่องของระดับน้ำมอนิเตอร์ระดับน้ำกับมอนิเตอร์อากาศเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเพื่อวางแผนในการผันน้ำแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยลดลงได้เร็วที่สุดนะครับคุณเอกนิตินิติชาประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังนะเดินทางไปที่พื้นที่ก็คือศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนะครับติดตามเรื่องของฝนติดตามเรื่องของน้ำสะสมในกทมแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงครับโดยทางคณะทำงานของกรุงเทพรายงานสถานการณ์ล่าสุดก็คือล่าสุดเมื่อคืนนะคุณผู้ชมว่ากทมเนี่ยจัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังกลุ่มฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันเตรียมพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวมีการจัดอาหารและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ประสบภัยครับรองนายกเอกนิติบอกว่ารัฐบาลจะให้การสนับสนุนกทมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องงบประมาณกำลังพลเครื่องจักรโดยกทมประสานมายังรัฐบาลเพื่อให้ปภ.หรือว่ากรมป้องกันเนี่ยจัดไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรรถยนต์ต่างๆลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับ
0: ครับผมนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีแล้วก็คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำนะฮะซึ่งข้อมูลล่าสุดก็มีการติดตามทั้งเรื่องของฝนระดับน้ำจุดน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำรอการระบายรวมไปถึงแนวทางการสูบน้ำการระบายน้ำนะฮะโดยจะให้ความสำคัญกับจุดที่ระดับน้ำสูงก่อนครับแล้วก็มีประชาชนเดือดร้อนนะฮะเร่งหาทางแก้ไขครับแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยคุณชัยชนกเนี่ยบอกว่าตอนนี้รัฐบาลครับก็มีการประสานกับทุกๆหน่วยงานทุกๆ1ชั่วโมงเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะฮะเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลครับแล้วก็เอามาตัดสินใจในการหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนรวมไปถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วที่สุดครับ
3: ทางเราก็ได้มีการยกระดับในเรื่องของการอัปเดตข้อมูลที่เป็นประกาศอย่างเป็นทางการจากก่อนหน้านี้เนี่ยเป็น2ครั้งต่อวันเนี่ยเป็น4ครั้งนะครับส่วนการประสานงานภายในเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นการอัปเดตกันแทบจะเรียลไทม์ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับยืนยันกับพี่น้องประชาชนครับว่าหน่วยงานมีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับในเชิงของสภาวะอากาศแล้วก็จะมีการอัปเดตทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงพี่น้องประชาชนตลอดเวลาจนกว่าจะพ้นเหตุการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ครับ
2: คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับดูปภ.ด้วยบอกขณะนี้ทางมหาดไทยได้มีการประสานไปยังปภ.ทุกจังหวัดที่ประสบภัยเรื่องของน้ำท่วมบอกให้เตรียมเรื่องของศูนย์อพยพรองรับประชาชนอย่างเต็มที่ขอให้ประชาชนที่ต้องอพยพออกจากบ้านไม่ต้องกังวลในเรื่องของที่พักนะครับ
0: ครับ
2: ทีนี้ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาชนนะในเขตพื้นที่ที่ได้รับการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นจากผู้นำท้องถิ่นท้องที่หรือได้รับจากเซลบอร์ดแคสต์นะครับคุณผู้ชมให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดฟังเสียงคุณเจเศรษฐครับ
4: นะครับฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนนะครับในเขตที่ได้รับการแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจากผู้นำท้องถิ่นท้องที่ก็ดีไม่ว่าจากการที่เซลบอร์ดแคสต์ลงไปก็ดีนะครับก็ขอให้รับความร่วมมือนะครับตรงนี้เรายืนยันนะครับว่าทางปภ.เราได้มีการสั่งการในเรื่องของศูนย์อพยพนะครับให้มีความพร้อมที่จะรองรับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะกับเรื่องอาหารเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเรื่องยารักษาโรคนะครับเรื่องเครื่องนุ่งห่มนะครับเรื่องที่นอนนะครับเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของศูนย์อพยพ
0: ในขณะที่ส่วนศูนย์อพยพในพื้นที่กรุงเทพนะฮะล่าสุดก็มีการจัดเตรียมโรงเรียนในสังกัดกว่า437แห่งเนี่ยเป็นพื้นที่ในการรองรับประชาชนหากต้องการอพยพนะฮะก็สามารถที่จะอพยพได้เลยหรือจะแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ก็ได้นะฮะแต่ทีนี้คำถามต่อมา แล้วเราจะเจอฝนตกแบบนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหน
2: เนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าคนกำลังดูทีวี

0: ือคนกำลังติดตามข่าวอยากรู้
1: ใช่เพราะว่าหลายพื้นที่นะเช้านี้เนี่ยยังตกหนักอยู่เลยนะฮะ
0: บางพื้นที่ตกหนักแต่กรุงเทพปล่อยๆใช
1: ่ไปปล่อยกันอยู่คุณผู้ชมแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของฝนเนี่ยเรื่องของน้ำเองก็ตามเขาบอกว่าแนวโน้มฝนในกรุงเทพมหานครมีทิศทางที่มันดีขึ้นนะฮะ
0: ครับ
1: โดยทางด้านของนายฟาตาครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบพยากรณ์อุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าจากภาพเรดาร์นะที่มีการตรวจสอบเนี่ยพบว่ากลุ่มฝนปกคลุมในพื้นที่เนี่ยกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกแล้วก็เริ่มขยับออกจากพื้นที่ทำให้หลายพื้นที่เนี่ยฝนเริ่มลดลงครับและคาดว่าวันนี้นะสถานการณ์ฝนจะดีขึ้นแต่ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากการระบายน้ำเพราะว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยต้องยอมรับนะฮะว่าหลายๆคลองตอนนี้ระดับน้ำมันสูงมากๆมันเต็มไปหมดแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้พื้นที่ริมคลองพื้นที่ลุ่มต่ำเกิดน้ำท่วมได้อย่างเช่นคลองลาดพร้าวครับระดับน้ำตอนนี้มันเต็มคลองไปหมดแล้วนะฮะทำให้การระบายน้ำเนี่ยยากเช่นเดียวกับคลองแสนแสบครับก็เดี๋ยวต้องมีการหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำซึ่งก่อนหน้านี้ยังมีปัจจัยเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงด้วยก็เลยทำให้การระบายน้ำจากกรุงเทพออกสู่ทะเลนั้นสามารถทำได้ยากครับ
2: เรื่องของการระบายน้ำที่ไม่ได้พร่องน้ำก่อนหน้านี้นะครับซึ่งมันพร่องน้ำไม่ได้นะครับก็เลยทำให้การระบายน้ำยากนิดหนึ่งนะครับแต่หวังว่าหลังจากที่ฝนมันดีขึ้นแล้วเนี่ยก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็พยายามที่จะเลกเลทน้ำออกไปพยายามที่จะระบายน้ำออกไป
0: อ้าวแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับชาวรังสิตเป็นยังไงบ้างรังสิตเนี่ยเขาบอกต้องจับตาเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าแถวรังสิตน้ำจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นน้ำจากตอนบนน้ำจากนครนายกอยู่ระหว่างการระบายลงมาครับประกอบกับกลุ่มฝนตกในพื้นที่ด้วยแม้ขนาดนี้กลุ่มฝนเริ่มที่จะเคลื่อนออกไปแล้วแต่ระดับน้ำในคลองรังสิตอ้าวใครอยู่รังสิตมาดูหน้าบ้านตัวเองหน่อย
1: ครับ
0: เขาบอกชาวรังสิตคลองที่รังสิตเนี่ยน้ำเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังตอนนี้ก็คือพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมถึงแถวๆกาญจนบุรีและพื้นที่ภาคใต้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชม
1: ครับผมนะฮะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ล่าสุดออกมาประกาศฉบับที่14ตอนนี้ก็คือตอนตีห้าที่ผ่านมาโดยบอกว่าเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ตะวันตกของภาคกลางพื้นที่ฝนตกนะฮะหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลยังคงเจอฝนอยู่นะฮะส่วนภาคตะวันออกครับฝนเนี่ยเริ่มลดลงแต่ว่ายังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางแห่งสาเหตุเนี่ยเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคนะฮะของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยครับโดยกรมอุตุนะฮะบอกว่าขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมครับที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มต่ำนะฮะก็ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากเพราะอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได
0: ้
1: ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าให้รอติดตามประกาศฉบับต่อไปวันนี้ตอนประมาณ11โมงนะฮะ
0: เดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำอีกหลากหลายจังหวัดแล้วก็สถานการณ์อัปเดตล่าสุดในพื้นที่ต่างๆด้วยสลับอารมณ์กันบ้างคุณผู้ชมครับจากศาสตร์การดูแลสุขภาพที่อยู่คู่กับคนไทยมานานหลายร้อยปีนะครับวันนี้นวดไทยไม่เพียงแค่ช่วยสร้างการผ่อนคลายแต่ยังสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้และก็กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับที่ทั่วโลกเนี่ยรู้จักอะไรคือเสน่ห์ของนวดไทยที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากมาสัมผัสถึงประเทศไทยติดตามจากรายงานครับ
3: สวัสดีครับ after Thai massage I feel absolutely fantastic
4: เราเคยตกบันไดเนาะแล้วมันเป็นเส้นข้างหลังมันตึงแล้วเราก็กินยาก็กินเป็นสัปดาห์แล้วมันก็ไม่ได้หายขาดอาการนวดมันนวดเนี่ยมันผ่อนคลาย
5: จากอาการปวดตึงที่รบกวนชีวิตประจำวันนวดไทยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายคนเลือกใช้เพื่อดูแลสุขภาพร่างกายและผ่อนคลายความเมื่อยล้าแต่เบื้องหลังการกดบีบดัดและยืดไม่ได้มีเพียงเรื่องของความสบายเพราะนี่คือภูมิปัญญาด้านการดูแลสุขภาพที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาหลายร้อยปีหนึ่งในหมุดหมายสำคัญขององค์ความรู้นี้คือวัดโพมีการจารึกความรู้ด้านการแพทย์และการนวดลงบนแผ่นศิลาเพื่อเปิดให้ประชาชนได้เรียนรู้
6: สำหรับการนวดแผนไทยแล้วมีหลายท่าและท่าที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้คือท่านวดแก้ออฟฟิศซินโดมไม่ได้มีดีแค่ทำให้ผ่อนคลายแต่ยังช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้อย่างดีนอกจากนี้นะคะยังถือว่าเป็นการ

0: การสืบทอดภูมิปัญญาไทยออกไปสู่สายตาชาวโลก
1: เอกลักษณ์ของนวดไทยอยู่ที่การใช้หลายเทคนิคร่วมกันโดยหมอนวดจะเลือกใช้ให้เหมาะกับผู้รับบริการบางรูปแบบยังผสมผสานภูมิปัญญาสมุนไพรทั้งลูกประคบและน้ำมันไพรเพื่อใช้ประกอบการดูแลร่างกายตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญานี้ไม่ได้หยุดอยู่บนเตียงนวดแต่ถูกพัฒนาเป็นการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบทั้งนวดแผนโบราณนวดฝ่าเท้าและการประคบสมุนไพร
2: ส่วนใหญ่จะเป็นออฟฟิศซินโดรมค่ะลูกค้ายกแขนไม่สุดควายหลังไม่ได้ค่ะแล้วก็จะนวดคลายเส้นก่อนแล้วก็จะเป็นคลายเส้นแขนต่อไปก็จะกดจุดแก้อาการค่ะลูกค้าก็จะดีขึ้นค่ะ
3: 90% ค่ะที่นำความรู้นวดไทยเราไปต่อยอดในต่างประเทศค่ะทำให้ความรู้แล้วก็วัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยเนี่ยได้เป็นที่รู้ทั่วโลกค่ะ
1: ขณะเดียวกันนวดไทยยังเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างนักท่องเที่ยวคนนี้เดินทางมาจากประเทศแคนาดาและเลือกมาสัมผัสศาสตร์การนวดไทยถึงต้นตำรับที่วัดโค
4: Absolutely absolutely yeah if youYeah, if you like massage and you know you care about your body and things like that, absolutely come to Thailand and experience the fantastic Thai massage. It's just great. It's something else, definitely.
1: จากภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพในครอบครัวและชุมชนวันนี้นวดไทยกลายเป็นทั้งศาสตร์ที่สร้างอาชีพสร้างรายได้และเป็นวัฒนธรรมไทยที่คนทั่วโลกรู้จักโจทย์ต่อจากนี้คือการรักษาองค์ความรู้ยกระดับมาตรฐานและส่งต่อวิชาชีพอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ซอฟต์พาวเวอร์จากสองมือของคนไทยเติบโตอย่างยั่งยืนชัญญนุชรุ่งสว่างสำนักข่าววันนิวส์รายงาน
5: คุณผู้ชมครับส่วนใครที่กำลังอินกับซีรีส์ Juliet and Juliet นะฮะบอกเลยว่างานนี้ดูธรรมดาอาจจะไม่พอนะฮะอาจจะไม่จุใจพอต้องไปดูอันคัตเวอร์ชันครับเพราะว่าเรื่องราวของโตเกียวกับบลูนะฮะกำลังเดินหน้าแบบที่ทำให้คนดูลุ้นกันแบบสุดๆเลยครับจากแรกๆที่เกิดขึ้นท่ามกลางข้อห้ามนะฮะทั้งกฎของโรงเรียนความขัดแย้งของ2ครอบครัวยิ่ง2คนพยายามเข้าใกล้กันมากแค่ไหนเนี่ยโมเมนต์เล็กๆระหว่างกันก็ยิ่งทำให้ใจเนี่ยมันเต้นมากขึ้นเท่านั้นนะฮะแล้วในอันคัตเวอร์ชันนี้ครับบนแอปวันดีจะทำให้ได้อินกับเรื่องราวแบบเต็มอารมณ์เก็บรายละเอียดนะฮะของความสัมพันธ์ได้มากขึ้นครับทั้งโมเมนต์หวานๆเขินๆและจังหวะที่ทำเอาคนดูต้องกรี๊ดกันแบบเต็มๆครับและใครที่อยากดูหรือว่าอยากกลับไปย้อนโมเมนต์นะฮะหรือว่ายังไม่ได้ตามไปดูครับไปรับชมกันได้กับ Juliet and Juliet ในอันคัตเวอร์ชันย้อนหลังผ่านทางแอปวันดีครับและสำหรับลูกค้า AIS นะครับบอกเลยว่านี่คือโปรพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ครับสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะฮะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นครับตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าโปรดีแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ
6: คุณผู้ชมครับพี่น้องชาวนครนายกเป็นยังไงกันบ้างเมื่อคืนนครนายกอบพยพด่วนนะครับมีทั้งนักท่องเที่ยวมีทั้งชาวบ้านขอความช่วยเหลือกันเยอะมากนะครับเพราะว่าเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยเพิ่มการระบายน้ำลงมาพื้นที่ท้ายน้ำอบพยพเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
7: สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอร์ดิพลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลเซียมพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลเซียมและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02 080-5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02 080-5625
8: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2560
9: สิงเกอร์บาต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปรแม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
10: ทำรอบลื่นทำยาวสบาย
9: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงเกอร์บาใช้พาวซ่า

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดไม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
4: ้ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
5: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Colora Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
6: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
7: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
8: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
9: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะใส่พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
5: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่อัปปาเช
7: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
6: ่ I love อัปปาเช่
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
9: ก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะ
8: เนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
11: มองเฟลอร์โอมิราล
12: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
13: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
14: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
15: เพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
16: น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
17: ์แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D Premium

0: เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: มาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำตอนนี้คุณผู้ชมหลายคนนะส่งมานะในพื้นที่หลายพื้นที่ลาดพร้าวเนี่ยน้ำลดแฮปปี้แลนด์ยังน้ำเยอะขึ้นนะครับขณะเดียวกันพี่น้องชาวนครนายกเมื่อคืนอบพยพด่วนนะครับเขื่อนขุนด่านปราการชนเร่งการระบายน้ำออกมาทำให้พื้นที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนน้ำท่วมชาวบ้านบอกว่าไม่เคยท่วมแบบนี้มาก่อนมีการโพสต์ขอความช่วยเหลือกันเยอะมากนะครับแล้วก็เร่งอพยพตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมไปดูภาพนาทีชีวิตน้ำมาแรงจริงๆฮะเมื่อวานนี้มีชาวบ้านหลายคนอินบ็อกซ์เข้ามาขอความช่วยเหลือนะครับเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเข้าไปช่วยชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยพยายามเกาะเชือกเอาไว้ครับไม่ให้โดนดูคุณผู้ชมดูกระแสน้ำ
2: แรง
1: มากครับคือช่วยได้อย่างปลอดภัยนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนครนายกเมื่อคืนที่ผ่านมานักท่องเที่ยวประชาชนต้องอพยพกันกลางดึกหลังจากมีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีน้ำล้นสปริงเวย์ออกมาด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปรับถึงบ้านบางจุดเนี่ยระดับคุณผู้ชมดูฮะบางคนเนี่ยเอวบางคนอกนะครับ
2: ครับ
1: แล้วต้องให้ผู้สูงอายุขี่หลังคือไม่สามารถที่จะต้านแรงน้ำได้ใช้วิธีก็คือใช้เชือกเนี่ยฮะค่อยๆจับเชือกไปบ้างและต้องใส่ชูชีพด้วยนะครับจับกันเป็นทอดๆเร่งอพยพกันตั้งแต่ช่วงกลางคืนชาวบ้านเนี่ยที่ได้รับความเดือดร้อนนะในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยมีเป็นร้อยคนทีเดียวขณะที่ประชาชนหมู่บ้านอุดมทรัพย์อยู่ที่นครนายกบางคนออกไม่ได้นะครับต้องอัดคลิปขอความช่วยเหลือมาครับ
3: สำหรับใครที่เห็นคลิปนี้นะคะทุกคนคือเอาเรือมาช่วยหน่อยแบบว่าคือแบบเป็นหลังเดียวเลยแล้วอยู่ตรงกลางอ่ะคือทุกคนอพยพไปคือแบบว่าติดอยู่อ่ะมีเด็ก2คนน่ะใครก็ได้มาช่วยด้วยค่ะเดี๋ยวแปะพิกัดเบอร์ไว้ให้นะคะคือมันท่วมเข้าไปในบ้านแล้วอ่ะเราก็ไปไหนไม่ได้ด้วยมันสูงถึงคอแล้วอ่ะ
1: โอ้เห็นใจชาวนครนายกนะครับล่าสุดเจ้าของบ้านไลฟ์นะครับนี่ฮะมีคนมาช่วยเด็กๆไปแล้วแต่ทางเจ้าของบ้านลืมของเลยกลับไปขนของอีกรอบนึงนะครับกระดาษที่ชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ำแรงมากๆโดยเฉพาะแม่น้ำนครนายกที่ท่วมเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีครับ
4: ไม่น่าเชื่อว่าปีนี้เฮ้ยน้ำแรงมากแล้วก็น้ำเยอะมากผมจะบอกว่าน้ำเยอะมากแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามันท่วมอ่ะบ้านที่ไม่เคยท่วมมันก็ท่วมตอนนี้คือเฮ้ยน้ำท่วมแบบเดือดร้อนผมว่าเป็นพันหลังคาเรือนอะไรเนี่ยนครนายกปีนี้ทำไมมันแรงจังอ่ะดูดิ
1: คุณผู้ชมครับมันจะมีภาพหนึ่งนะฮะเป็นภาพที่เมื่อคืนใครเห็นก็ตกใจครับเพราะว่าเป็นภาพของน้ำที่ไหลผ่านการระบายน้ำหรือว่าสปินเวย์ละกันฮะเนี่ยของเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกนะครับเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าเขื่อนจำเป็นต้องระบายน้ำออกมาเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมภาพที่เห็นจึงเป็นการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นไม่ได้หมายความว่าเกิดจากน้ำล้นเขื่อนนะครับน
2: ี่
1: เป็นภาพที่หลายๆคนเขาบอกว่าโอ้โหเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยเพิ่งเคยเห็นการระบายน้ำที่เยอะขนาดนี้เอาลองดูบรรยากาศหน่อยครับ
5: เขื่อนจำเป็นต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนเนื่องจากระดับน้ำน่าจะเกินระดับที่เขื่อนเก็บกักนะครับมันก็อาจจะต้องล้นจากระดับน้ำเขานะครับมันไม่ใช่ว่าน้ำล้นเขื่อนนะจะต้องเปิดระบายนะครับเพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ปกติ
2: แต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตอนประมาณสัก4ทุ่ม46นาทีนะฮะทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกนะฮะก็มีการออกมาประกาศแจ้งเตือนแม่น้ำนครนายกล้นตลิ่งครับเข้าในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครนายกนะฮะก็ท่วมถนนแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยอาจจะสูงขึ้นอีกด้วยโดยขอให้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของเขตเทศบาลนครนายกนะฮะทั้ง2ฝั่งแม่น้ำก็ยกของขึ้นสู่ที่สูงครับเคลื่อนย้ายรถไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็คอยดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดและที่สำคัญปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะต่อมาเนี่ยทางปภ.นครนายกครับก็มีการออกมาประกาศห้ามประชาชนลงเล่นน้ำล่องแก่งหรือว่าแพยางนะฮะแล้วก็ทำกิจกรรมทางน้ำลักษณะเดียวกันในแม่น้ำลำคลองเขื่อนอ่างเก็บน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกอำเภอปากพลีอำเภอบ้านนาครับตั้งแต่ประกาศเป็นต้นไปนะฮะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายซึ่งประกาศนี้เนี่ยออกมาหลังจากที่ในพื้นที่ฝนตกหนักมากครับก็เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันโดยสถานการณ์ดีขึ้นเดี๋ยวทางผอ.ท้องถิ่นนะฮะ

0: ็จะพิจารณาอนุญาตให้กลับมาทำกิจกรรมทางน้ำได้แต่ที่สำคัญคือต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญนะฮะ
1: ครับคุณผู้ชมครับเทศบาลเมืองนครนายกคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและเทศบาลตอนนี้ก็ช่วยกันป้องกันเต็มที่นะเขามีการบรรจุกระสอบทรายนะครับไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับแล้วมีการประกาศเสียงตามสายให้เฝ้าระวังระดับน้ำเมื่อคืนระยองนครนายกเนี่ยเพจต่างระดมกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำมันมาแรงจริงๆและพื้นที่ที่จะรับน้ำต่อจากนครนายกก็คือปทุมธานีรังสิตนะครับเทศบาลระบุว่าได้รับการแจ้งจากสำนักงานชลประทานว่ามีการเพิ่มการระบายน้ำและคาดว่ามวลน้ำจะมาถึงพื้นที่ก็ขอให้ผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์ย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วหากต้องการกระสอบทรายคุณผู้ชมครับเราจะมีเบอร์โทรนะถ้าคุณต้องการกระสอบทรายในเขตพื้นที่ของนครนายกนะครับติดต่อได้ที่เทศบาลเมืองนครนายกเบอร์โทรศัพท์นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะเราแคปหน้าจอไว้ให้แล้วนะครับหรืออ่ะถ้าใครมีโทรศัพท์นะแคปหน้าจอได้หมายเลขโทรศัพท์นะครับมีตรงไหนที่คนยังติดอยู่บ้างในตำบลสาริกาอันนี้ของสาริกานะครับคุณผู้ชมออกไม่ได้รู้สึกว่าเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ของท่านนายกนะท่านนายกในพื้นที่นะครับคุณผู้ชมแคปเอาไว้นะครับหมายเลขโทรศัพท์0955251419อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0951964336ด้วยกันนะครับหรือโทรไปที่เทศบาลนะครับเทศบาลเมืองนครนายกเนี่ย0373110088นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0370110088นะครับนี่ฮะนายกต้นหรือนายกอบต.สาริกานะครับทิ้งเบอร์เอาไว้ให้นะครับ
0: ครับผมติดต่อไปถ้าต้องการขอความช่วยเหลือนะฮะแต่ในขณะเดียวกันที่จันทบุรีก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องบอกว่ายังคงน่าเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมันก็ยังคงท่วมสูงคุณผู้ชมครับอย่างในตำบลหนองแหวนนะฮะแล้วก็อำเภอนายายอามตอนนี้เนี่ยน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นจนบางจุดเห็นบอกว่าระดับน้ำคือเอวแล้วนะฮะดูจากสภาพรถนะฮะรถนี่คือจมน้ำไปเนี่ยเห็นเพียงแค่หลังคาเท่านั้นกู้ภัยก็เลยต้องนำเรือฮะออกไปช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่นะฮะชาวบ้านเห็นบอกว่าอาศัยมากว่า38ปีไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักขนาดนี้มาก่อนขณะที่ถนนสุขุมวิทครับตั้งแต่ช่วงหน้าไฟแดงหนองสีงานะฮะถึงบ้านหนองคล้าน้ำเนี่ยมันก็ท่วมพื้นผิวการจราจรไปแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นคลองไปหมดแล้วนะฮะไม่เจอถนนเลยคุณผู้ชมรถเล็กเองเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงนะฮะเพื่อความปลอดภัยขณะที่บริเวณบ้านหนองคล้าเองระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยส่วนพื้นที่ปลายน้ำครับและพื้นที่ลุ่มต่ำนะฮะในพื้นที่อำเภอท่าใหม่อย่างพื้นที่ชำมะปิงแล้วก็บ้านวังเวียงคือต้องบอกว่ามวลน้ำเนี่ยไหลเข้าพื้นที่รุนแรงครับจนรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้แล้วนะฮะเพื่อความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ครับก็มีการหาแนวทางในการช่วยเหลือทั้งอบพยพคนออกจากพื้นที่ท่ามกลางกระแสน้ำที่ยังไหลแรงเนี่ยดูสภาพน้ำไหลแรงไหลเชี่ยวมากๆแล้วมันมาช่วงกลางดึกด้วยเนี่ยสิทำให้การทำงานยิ่งยากลำบากขึ้นไปอีกนะฮะกู้ภัยก็ต้องนำกำลังเนี่ยไปช่วยเหลือกันและนอกจากชาวบ้านแล้วยังต้องไปช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ครับออกจากพื้นที่สำนักสงฆ์เทพพิทักษ์นะฮะบ้านวังเรียงครับหลังจากน้ำท่วมเนี่ยคือล้อมพื้นที่ไว้หมดแล้วแต่สุดท้ายก็สามารถที่จะอบพยพออกมายังจุดปลอดภัยได้สำเร็จนะฮะแต่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังครับแล้วก็หาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อไปเพราะก็ต้องยอมรับว่าบางคนไม่ยอมออกไปเพราะห่วงทรัพย์สิน
1: กลัวขโมยนะฮะกลัวทรัพย์สินเสียหายแต่พื้นที่สระแก้วคุณผู้ชมครับโหเมื่อวานมีใครแชร์ภาพนี้แชร์ข่าวนี้แต่ผมก็กังวลแทนจระเข้ตัวขนาดใหญ่4ตัวหลุดออกมาจากฟาร์มแล้วแต่ละตัวคือมากกว่า2เมตรเจอน้ำท่วมแล้วเจอจระเข้อีกนะครับคุณผู้ชมคือชาวบ้านเขาดีน้ำขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แล้วเขาเห็นจระเข้ว่ายน้ำมาเขาตกใจเลยครับเพราะว่าขนาดใหญ่จริงๆตามข่าวนะมีด้วยกัน4ตัวด้วยกันเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการออกเร่งไล่ล่าจระเข้ทั้ง4ตัวนะครับยาว2เมตรหลุดมาเขาบอกหลุดมาจากฟาร์มในพื้นที่ของโกลเด้นเพรสนาวาฟาร์มหมู่6ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนะครับในพื้นที่เนี่ยเจอน้ำท่วมชาวบ้านเนี่ยเขาหนีน้ำขึ้นไปแล้วเขาไปเจอพอดีฮะคุณผู้ชมเขาก็เลยมีการถ่ายคลิปนี่เจ้าหน้าที่ก็เร่งไล่ล่ากันตลอดทั้งวันกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับจนกระทั่ง5ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาเจอจระเข้2ตัวอ่ะไปดูบรรยากาศกันครับ
2: ถ่ายเลยถ่ายเลย
3: ถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่
1: ข่าวดีระดับหนึ่งคือเจอ2
0: ครับ
1: แต่ตามข่าวอู้คุณผู้ชมดูตัวตัวใหญ่มาก2เมตรนะฮะคือข่าวดีคือเจอ2ตัว
0: เลข2แล้วฮะ
1: อีก2ตัวล่ะเนี่ยคำถามจากหลายๆคนนะครับอีก2ตัวเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามค้นหาเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่อย่างใกล้ชิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์นะครับคุณสุชาติชมกลิ่นบอกอย่างนี้ท่านนายกสั่งเร่งติดตามจระเข้ที่หลุดในพื้นที่สระแก้วกลัวจะเป็นอันตรายกับชาวบ้านนะครับแล้วก็มอบให้กรมอุทยานระดมเจ้าหน้าที่กับทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ทันทีขณะที่เจ้าหน้าที่วางกำลังเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมของจระเข้ขอให้ประชาชนอย่าลงน้ำโอ้เป็นช่วงน้ำท่วมอย่าลงน้ำนะด
0: ิ
1: ฉะนั้นใครที่อยู่ที่สระแก้วนะพื้นที่เขาชะกันอย่าลงน้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังเหลืออีก2ตัวตามข่าวมัน4นะนะได้ไป2เหลืออีก2นะครับตัวขนาดใหญ่แบบนี้เลย
0: ตัวเบลเริ่มเลย
1: อ่ะพยายามนะอย่าจับเองเวลาคุณเจอคุณแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่แล้วนะครับ
0: ให้คนที่เขามีความเชี่ยวชาญดีกว่า
1: ครับ
0: ฮะอ่ะส่วนในพื้นที่สระแก้วคุณผู้ชมครับก็เจอกับวิกฤตเหมือนกันนะฮะน้ำก็ท่วมค่อนข้างจะหนักเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการเข้าไปช่วยเหลือกันและล่าสุดเห็นบอกว่ามีการไปช่วยเหลือเด็ก3คนที่ถูกกระแสน้ำพัดมาครับ
2: ลอยมายังไงโอ้โหทุกคนนี่หนูลอยมายังไงอ่ะโอ้โหแล้วถ้าหนูหลุดไปทำไงอ่ะลูกเดี๋ยวนะลูกอยู่ไหนอยู่ท้ายน้ำเหรอลอยไปเหร
3: ออ
2: ้าวคนแสดงว่าน้ำพัดไปอ่ะดิโอ้โหลูกนี่ตายแล้วถ้าไม่มาอย่างนี้ทำไงเนี่ยลูกเอ้ยมาไม่ได้แล้วนะโอเคลูกโอ้โหนี่ทุกคน
4: เลี้ยวขวาแล้วกลับรถ
2: โอ้โหอ้าวแล้วนี่อีกหนึ่งเนี่ยอ้าวสามเลยเหรอโอ้ยตายเปิดหัวน้าเปิดหัวช่วยหน่อย
5: กระโดดขึ้นเลยลูกเร็ว
2: น้าปล่อยห่วงปล่อยนี่เลยลูกเออปล่อยออกไป
6: เอาแกน
7: ทั้งหมด
6: ยกคนลอยน้ำอยู่
7: ถอย
2: เอา
7: แกน
2: สดนะจุดเกิดเหตุเลยครับทุกคน
0: โอ้โหเด็กๆทั้งนั้นลอยคออยู่กลางน้ำนะฮะ
1: คำถามที่เหมือนพี่อ๋ออันนี้เจ้าของคลิปชื่อพี่อ๋อนะฮะ
0: ครับ
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ชมหนูมาได้ไงเนี่ย
0: เออหนูมาจากไหนอ่ะทำไมถึงมาอยู่จุดนี้
1: นั่นน่ะสิ
0: ถามไปถามมาบอกว่าอ๋อพยายามเดินฝ่ากระแสน้ำมา
1: ไม่ได้นะอย่าทำแบบนี้
0: เนี่ยแล้วสุดท้ายต้านแรงน้ำไม่ไหว
1: แล้วไปอยู่
0: น้ำพัดมา
1: ติดอยู่ตามป่าอ้อยอย่างเงี้ย
0: โอ้โหโชคดีที่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเห็นนะฮะ
1: อยู่ท้ายน้ำแล้วด้วย
0: เออและเข้าไปช่วยเหลือเอาไว้ได้นะคุณผู้ชมครับก็ต้องเอามาเตือนกันเพราะว่าน้องๆเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดกันไปแบบคนละทิศคนละทางและนอกจากนี้ครับยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะฮะคนกำลังลอยอยู่กลางน้ำที่ไหลเชี่ยวเจ้าหน้าที่ก็ต้องฝ่าน้ำเข้าไปช่วยเหลือเอาไว้ได้โชคดีสามารถช่วยได้อย่างปลอดภัยครับ

0: ู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ยดูเหมือนจะช่วยกันง่าย
1: ๆ
0: แต่ไม่ง่ายนะฮะ
1: ไม่ง่ายฮะ
0: กระแสน้ำไหลเชี่ยวไหลแรงมากๆและ
1: แรงต้านไม่ไหวนะ
0: คือเจ้าหน้าที่เขารู้วิธีการ
1: ครับ
0: ว่าควรจะต้องช่วยเหลือกันยังไงและใส่เสื้อชูชีพด้วยนะฮะก่อนจะมีการจับมือเป็นทอดๆกันแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอใครไหลมาตามกระแสน้ำแบบนี้ถ้าคุณไม่มีความเชี่ยวชาญแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยเหลือดีกว่า
1: อย่าลงไปเองเพราะว่าอย่าทักลงไปเองเขาจะเกาะเราแล้วก็จะจมลงไปด้วย
0: นะฮะและนอกจากนี้ครับยังมีน้ำที่ไหลเชี่ยวนะฮะก็เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือรถที่ถูกน้ำซัดมาแล้วมีคนติดอยู่ภายในด้วยนะฮะด้วยการก็คือเอารถบรรทุกคันนี้ขวางทางน้ำเอาไว้ครับ
2: น้ำเชี่ยวมากนะครับน้ำเชี่ยวมากนะครับขณะนี้ทีมกู้ภัยนะครับกำลังช่วยผู้ประสบภัยนะครับน้ำเชี่ยวมากผลของการที่เชื่อนะครับอย่างนี้นะครับโอเคนะครับ
3: ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
0: คืออย่างที่เราเห็นคือวิธีการคือเขาต้องเอารถบรรทุกคันใหญ่เนี่ยขวางทางน้ำเอาไว้ก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเนี่ยมันสะดวกมากยิ่งขึ้นนะฮะก่อนที่จะช่วยคนในรถเนี่ยออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนย้ายรถคันนั้นออกจากจุดเสี่ยงออกไปทันทีซึ่งต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆคนด้วยนะฮะที่ฝากกระแสน้ำเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือทั้งคนช่วยเหลือทั้งรถเพราะฉะนั้นเตือนคุณผู้ชมนะอย่าขับรถฝ่ากระ

0: กระแสน้ำเพราะเราไม่รู้เลยว่าจุดไหนเนี่ยมันลึกบ้างและทางกู้ภัยก็มีการอพยพชาวบ้านจำนวนมากนะฮะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยน้ำท่วมบ้านแล้วก็ถนนจนไม่สามารถที่จะอยู่ในบ้านได้แล้วแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือกลัวว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องด้วย
1: มันจะมีอีกหลายเหตุการณ์คุณผู้ชมครับทีมตอบโต้ภัยพิบัติของกู้ภัยของฉะเชิงเทราคุณผู้ชมเขาใช้เรือนะครับไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้วเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยขอความช่วยเหลือบอกว่ามีชาวต่างชาติและคนขับแท็กซี่ประสบเหตุถูกกระแสน้ำซัดตกไปข้างทางนะครับทีนี้เอาน้ำท่วมแล้วไปได้ยังไงก็สอบถามแบบนี้บอกชายชาวต่างชาติเนี่ยเขาเหมาแท็กซี่จากตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามฉะเชิงเทราคือจะไปหาแฟนสาวในตัวเมืองสระแก้วเดินทางมาถึงถนนสาย33เข้าสู่ตัวเมืองสระแก้วแล้วพบว่านี่ฮะคุณผู้ชมน้ำบางช่วงเนี่ยมันท่วมสูงคนขับก็พยายามจะหาเส้นทางเลี่ยงแล้วแต่เส้นทางดังกล่าวมันก็มีน้ำลึกแล้วก็เชี่ยวด้วยกระแสน้ำก็เลยซัดรถจนรถเนี่ยเสียการควบคุมตกลงไปข้างทางแต่จริงๆเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วไม่ควรฝ่าไปแล้วนะฮะควรจะต้องถอยหลังมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับชาวบ้านเห็นเหตุการณ์นะบอกว่าช่วยเปิดรถแล้วก็พาทั้งสองคนออกมาในจุดปลอดภัยได้แล้วก็โบกเรือกู้ภัยที่กำลังปฏิบัติงานอยู่แถวนั้นให้เข้าไปช่วยเหลือนะครับ
0: ครับผมนะฮะในขณะที่บ้านใหม่ถาวรครับที่ตำบลสาขวัญอำเภอเมืองสระแก้วนะฮะหลังจากที่น้ำเนี่ยจากคลองนะฮะมันก็ล้นเข้าท่วมบ้านแล้วก็ถนนคุณผู้ชมครับทำให้บางจุดเนี่ยเห็นบอกว่าไหลลึกมาก
1: ๆครับ
0: แล้วก็ไหลเชี่ยวจนชาวบ้านไม่สามารถที่จะออกมาได้แล้วนะฮะระหว่างทางที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยไปพบว่าชาวบ้านครับก็มีการย้ายสิ่งของจำเป็นออกจากตัวบ้านโบกรถทหาร
1: ครับ
0: เพื่อขอช่วยเหลือก่อนเลยขอความช่วยเหลือกันก่อนเลยเนื่องจากบางครอบครัวไม่สามารถพักอยู่ในบ้านได้แล้วนะฮะดูจากสภาพคุณผู้ชมบางหลังนี่คือมันท่วมสูงมากๆและเป็นเพลิงอย่างเงี้ยมันอยู่ไม่ได้และมีรายงานว่าบางครอบครัวเริ่มขาดอาหารน้ำดื่มแล้วด้วยนะฮะจนต้องรอเจ้าหน้าที่เนี่ยนำความช่วยเหลือเข้าไปส่งขณะที่เดินทางเข้าพื้นที่คุณผู้ชมครับมีการไปพบสุนัข2ตัว
1: ครับ
0: ถูกกระแสน้ำพัดมาก็นี่ติดอยู่ตรงจุดนี้ก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือนะฮะจากจุดอันตรายสามารถช่วยเหลือได้ทั้ง2ตัวได้ออกมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งนี่จังหวะที่ช่วยเหลือก็ต้องจับกันเป็นแพรไว้ก่อน
1: เดี๋ยวปิว
0: ใช่แล้วก็ค่อยๆอุ้มน้องหมา2ตัวนี้ออกมา
1: ครับ
0: โดยทหารฝ่ายปกครองครับและกู้ภัยนะฮะก็เดี๋ยวจะมีการไปสำรวจความเดือดร้อนหาแนวทางในการช่วยเหลือชาวบ้านครับขณะที่ในพื้นที่ตอนนี้เห็นบอกว่าฝนยังตกน
1: ้
0: ำยังไหลแรงอยู่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำด้วยนะฮะ
1: ครับอย่างที่คุณผู้ชมบอกนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่อรัญญประเทศสระแก้วฝนยังตกสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนะครับนักข่าวของเราก็ติดอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวรายงานสถานการณ์ล่าสุดนะครับติดตามจากคุณเออนุสักภูมิเทศนะครับสดมาจากตลาดอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนี่กระแสน้ำอยู่ด้านหลังเชิญคุณเอได้เลยครับ
2: ทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดอรัญญประเทศที่สระแก้วนะครับเมื่อวานนี้มีน้ำไหลเข้าท่วมมาก็ถือว่าแรงแล้วนะครับเช้านี้มายืนอยู่ตรงนี้มารายงานสดก็นึกว่าน้ำเนี่ยจะไหลลงไหลช้ามากกว่าเดิมนะครับแต่ว่าไม่ใช่เลยครับเช้านี้มีมวลน้ำมหาศาลจากทั่วทุกสารทิศไหลเข้ามาท่วมที่ตลาดอรัญญประเทศนะครับแล้วก็ไหลแรงกว่าเดิมไหลเชี่ยวกว่าเดิมอีกด้วยทำให้ผู้คนที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ทำได้ยากขึ้นเดินทางยากขึ้นนะครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศสดๆนะตอนนี้นะครับน้ำจากทั่วทุกสารทิศจากที่ผมบอกไหลเข้าท่วมตลาดอรัญญประเทศนะครับส่วนตรงนี้พามาดูตรงนี้ก่อนนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเมื่อมวลน้ำมันไหลมหาศาลแบบนี้การเดินทางก็ยากลำบากนะครับภาพที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่จากทั้งกองทัพบกบ้างจากทั้งหน่วยงานส่วนท้องถิ่นบ้างนะครับนำรถบรรทุกขนาดใหญ่แบบนี้มารับประชาชนที่จะเข้าไปด้านในเข้าไปส่งชุมชนโดยรอบที่อยู่ตลาดนะครับชุมชนวัดหลวงเนี่ยที่ถนนราชอุทิศตรงนี้นะครับอยู่บริเวณหอนาฬิกานะครับตรงข้ามกับโรงพยาบาลเลยนะครับบรรยากาศล่าสุดเป็นแบบนี้นะครับส่วนในพื้นที่ของตลาดเนี่ยต้องบอกนะครับว่าตอนนี้มีมวลน้ำจากทั่วทุกสารทิศไหลจากทุกตำบลเข้ามาท่วมตลาดแห่งนี้นะครับและถือว่าไหลแรงกว่าเดิมอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับซึ่งพื้นที่ของตลาดอรัญญประเทศนั้นถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจมีร้านค้าร้านขายตั้งแต่ร้านขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่และตอนนี้ร้านค้าทุกๆร้านนะครับอยู่ในสภาพเดียวกันคือถูกน้ำท่วมขังมานานอย่างน้อย3วันแล้วครับพอพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นแอ่งกระทะนะครับแต่ก็ยังมีชาวบ้านบางคนนะครับเลือกที่จะอยู่ภายในบ้านไม่ยอมออกมาเพราะว่าเป็นห่วงข้าวของนั่นเองนะครับส่วนเช้านี้บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาตรงนี้นะครับก็ยังคงมีประชาชนเนี่ยมารอขึ้นรถนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในชุมชนด้านในที่ถูกน้ำท่วมนั่นเองนะครับวันนี้ผมได้ไปพูดคุยกับนายสุดใจนะครับอายุ53ซึ่งเขาเนี่ยพาภรรยามารักษาที่โรงพยาบาล

0: อรัญญประเทศตั้งแต่เมื่อคืนนี้ด้วยอาการหน้ามืดนะครับแต่ว่าทางภรรยาของเขาเนี่ยต้องเข้าแอดมิดนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็เปิดเผยว่าการเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศเนี่ยอาจจะลำบากมากขึ้นเพราะว่าต้องฝ่าน้ำเชี่ยวเข้ามาในโรงพยาบาลนะครับซึ่งตัวเขาเองในฐานะประชาชนก็มีความกังวลเรื่องผู้ป่วยหนักหากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ผู้ป่วยหนักก็อาจจะถึงมือหมอได้ช้านะครับแต่ก็ยืนยันว่าการรักษาของโรงพยาบาลอรัญญประเทศนั้นยังทำได้ดีแล้วก็การจัดการก็ยังทำได้ดีนะครับและตอนนี้ก็ยังไม่ไว้ใจในสถานการณ์นะครับคาดว่าจะมีฝนตกลงมาอีกซึ่งผู้ประสบภัยท่านนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยคนอื่นๆทุกๆคนนะครับขอให้อยู่รอดปลอดภัยครับ
1: มันเร่งด่วนนะครับในวิธีที่เร่งด่วนแล้วต้องเอาคนป่วยครับ
2: ข้างในมีคนไข้เยอะไหมครับ
1: เยอะครับเยอะ
2: แล้วการบริการเป็นยังไงบ้าง
1: ก็พยาบาลคุณหมอก็ดูแลดีตามปกตินะครับทั่วไปก็ดูแลดีตลอดหน้ามันมาเรื่อยๆมันมาตลอดเวลา
2: ถ้าเจ็บป่วยหนักๆเนี่ยมันอาจจะมาถึงหมอยากใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับสำหรับคนที่อยู่ไกลนะคนที่อยู่ไกลสำหรับคนที่ไกลเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่นะครับคนที่เยอะ
2: สถานการณ์เท่าที่พี่ดูมันไว้ใจได้หรือยังครับน้ำ
1: ยังหรอกครับยังเพราะว่าอันนี้มันเป็นปลายน้ำไม่น่ารอดหรอกครับยังไงก็ตกไม่น่าเกินช่วงบ่ายหรือจะถึงบ่ายหรือเปล่าวันนี
2: ้ครับก็ยังไม่ไว้ใจนะ
1: ครับผม
0: ทุกคนครับข้อมูลจากนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศนะครับก็บอกว่าที่เมืองอรัญญประเทศนี้ถูกน้ำท่วมหนักขนาดนี้อย่างที่บอกไปนะครับเป็นลักษณะเป็นแอ่งกระทะที่รับน้ำมาจากทุกตำบลและก็ยังมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกตอนนี้ก็ยังไม่ใกล้เคียงนะครับที่สถานการณ์จะคลี่คลายได้โดยง่ายแต่โดยปกติแล้วที่เมืองอรัญญประเทศนะครับน้ำจะท่วมไม่เกิน5วันเมื่อเทียบกับน้ำท่วมในปี63นะครับซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับมีการระดมกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามาช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการนำส่งประชาชนนะครับจากพื้นที่ด้านนอกเข้าไปในพื้นที่ด้านในและตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บนะครับคุณผู้ชมครับต้องอัปเดตอย่างนี้นะครับวันนี้ในช่วงบ่ายนายอนุทินนะครับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะลงมามอบถุงยางชีพนะครับให้กับผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงโรงเรียนบ้านด่านตำบลโคกปี่ค้องอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามนะครับประชาชนนะครับทางฝั่งหน่วยงานก็ยังอยากให้ประชาชนเนี่ยนะครับติดตามสถานการณ์ติดตามสภาพอากาศแล้วก็ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ลดความเสียหายของตัวท่านเองอีกด้วยนะครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นครับอนุสักภูมิเทศรายงานสดจากอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับ
3: ขอบคุณคุณอนุสักนะครับยังเกาะติดอยู่ที่สระแก้วนะเพราะเป็นพื้นที่ท้ายน้ำด้วยนะครับ
4: ใช่แล้วนะฮะและในช่วงที่ฝนตกสถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากแบบนี้เนี่ยฮะสำนักข่าววันนิวส์ครับก็เลยอยากจะเชิญชวนผู้ชมทุกๆคนนะฮะร่วมกันส่งภาพสถานการณ์มาหน่อยดีกว่านะฮะว่าในพื้นที่ของคุณนั้นตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือว่าอัดคลิปก็ได้เพื่อลุ้นรับนี่เลยร่มสวยๆจากสำนักข่าววันนิวส์อ่ะพี่หนุ่มกลางให้ดูหน่อย
3: นี่ใช้งานง่ายมากนะใช้งานง่ายมากอ่ะเดี๋ยวขอไปกว้างๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับแค่กดง่ายๆนี
4: ่ใช่
3: นี่ฮะเราก็ได้ร่มแล้วนะเหมาะกับสถานการณ์นะครับ
4: ถูกต้อง
3: ของฟ้าฝนแบบนี้อ่ะกติกาทำยังไงบ้างครับ
4: ง่ายๆเลยครับเพียงแค่ว่าคุณรายงานสถานการณ์น้ำท่วมมานะฮะจะเป็นภาพนิ่งก็ได้หรือว่าจะเป็นวิดีโอก็ได้แต่ต้องมีการระบุวันเวลาสถานที่ครับแล้วก็อย่าลืมแชร์โพสต์เป็นสาธารณะด้วยนะฮะแล้วคนที่ร่วมกิจกรรมครับก็รับร่มนะฮะจำนวน20รางวัลเดี๋ยวทีมงานเราจะคัดเลือกกันไปก็ในช่วงวันที่25ถึง27กันยายนนี้วันประกาศผลคือ28กันยายนนะฮะผ่านทางเพจ Facebook One News และที่สำคัญอย่าลืมนะฮะต้องกดแชร์เป็นสาธารณะด้วยเพื่อที่เราจะได้นำภาพของคุณนี้เนี่ยมาออกอากาศนะฮะมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะOne News ห่วงใยคนไทยช่วยแชร์ร่วมแบ่งปันเพื่อเป็นข้อมูลเตือนภัยและส่งต่อความห่วงใยให้คนไทยทั่วประเทศครับ
3: ทีนี้คุณผู้ชมครับมีหลายๆคนนะครับเขาก็มีการส่งคลิปมีการส่งภาพมานะครับผมยกตัวอย่างคนแรกชื่อว่าคุณนาตยาคุณนาตยาเนี่ยเป็นแฟนข่าวของช่องวันสำนักข่าววันนิวนะครับถ่ายคลิปมาน่าจะเป็นบ้านของเธอนะบ้านเธออยู่แถวๆบางเขนกรุงเทพนะครับคลิปนี้ถ่ายตอน10โมงเมื่อเช้าวันนี้นะครับวันที่26กันยายนเขาบอกว่าขณะรอบๆบ้านถูกน้ำท่วมสูงทำให้ต้องเดินลุยน้ำเข้าบ้านในขณะที่ฝนก็ยังคงตกปล่อยๆไม่มีแนวโน้มจะหยุดเลยค่ะนี่ฮะอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมครับเขาชื่อว่าคุณมะลิลานะครับโพสต์คลิปบอกขณะน้ำไหลเข้ามาในบ้านซึ่งอยู่ในลาดพร้าว87แยก8ตอนเวลาตี2กว่าๆของวันที่26กันยาก็คือเมื่อวานนี้นะครับ
4: ครับ
3: ตอนที่ถ่ายคลิปเนี่ยยังมีฝนตกลงมาตลอดเวลาเลย
4: โอ้โหน่ากลัวจริงๆนะ
3: ส่งกำลัง

0: ใจนะครับ
1: นะฮะและนอกจากนี้ครับที่กบินบุรีมีผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าคุณธนเกียรตินะฮะก็ถ่ายคลิปน้ำท่วมถนนแล้วก็ที่นาภายในหมู่บ้านนนสมบูรณ์ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีอ่ะลองดูกันหน่อยครับ
2: รายงานล่าสุดนะครับน้ำระหว่างเส้นทางนนสมบูรณ์จุดเขามะกองนะครับไปบ้านน้องใหญ่นะครับยังไม่สามารถข้ามได้นะครับน้ำยังท่วมเหมือนเดิมรถเล็กไม่สามารถผ่านได้จะผ่านได้ก็คือรถไถอย่างเดียวนะครับรายงานล่าสุดนะครับ
1: ก็ต้องใช้รถไถแหละเพราะว่ามันสูงสุดแล
0: ้
1: วถึงจะสามารถผ่านเข้าไปในพื้นที่ได้นะคุณผู้ชมนะฮะและนอกจากนี้ครับมีคลิปนะฮะจาก Facebook ของคุณปัดมาวดีครับส่งคลิปนะฮะจากถนนหน้าบ้านของเธอเองในพื้นที่ฉะเชิงเทรานี่เธอบอกเลยบอกว่าไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักขนาดนี้มาก่อนนะฮะ
0: มีปลาด้วย
1: และยังเจอปลาสลิดด้วยงานนี้ก็เลยต้องก้มจับกันหน่อยนะฮะลอยมากับน้ำท่วมคุณแม่และเธอเองก็พยายามจะจับกันด้วยมือเปล่านี่แหละครับ
3: ปลาเยอะคักเยอะแน่แม่ปลาแม่ปลาบึ้นน้ำบึ้นน้ำบึ้นน้ำออกมามาแล้ว
0: คลิปหลากหลายส่งกันเข้ามาได้นะครับคุณแพรวาส่งคลิปจากตนเองเนี่ยคุณผู้ชมนี
1: ่
0: สังเกตว่าถือไมค์
1: ด้วย
0: สวมวิญญาณเป็นนักข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมมาจากบ้านของตนเองบ้านของคุณแพรวาเนี่ยอยู่ที่บ้านห้วยม่วงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรายงานช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับอ้าวเผื่อจะได้เป็นนักข่าวในอนาคตนะสำนักข่าวไหนสนใจเธอไปดูฝีมือของนักข่าวแพรวากันหน่อยครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้นะคะอยู่กับนักข่าวแพรวาค่ะสถานการณ์ตอนนี้นะคะฝนมันเริ่มซาแล้วค่ะมันหลังจากที่ตกมาเกือบ24ชั่วโมงอันนี้คือภายในนอกบ้านอะเราออกมาอยู่นอกบ้านให้ดูอันนี้คือหน้าบ้านเรานะคะทุกคนเราจะพาไปทัวร์ในบ้านค่ะชิบเริ่มแรกหน้าเป็นไงระดับน้ำนะคะเราก็จะเจอคนสวยนั่งอยู่ตรงนู้นนะคะอันนี้คือในบ้านอะทุกคนนี่คือตัวบ้านนะทุกคนอันนี้คือในห้องในห้องท่วมทุกห้อง
1: เหล่านี้ก็คือคลิปนะฮะที่คุณผู้ชมครับร่วมกันส่งมาเพราะฉะนั้นนะฮะมาร่วมกิจกรรมกันนะครับกับวันนิวส์ห่วงใยคนไทยช่วยแชร์ร่วมกันแบ่งปันข้อมูลครับเพื่อที่จะนำมาเตือนภัยแล้วก็ส่งต่อความห่วงใยให้กับคนไทยทั้งประเทศรุ่นรับล่มวันนิวส์นะฮะเดี๋ยวเราจะประกาศผลย้ำนะคุณผู้ชม20รางวัล28กันยายนนี้ผ่านทางเพจ Facebook ข่าวช่องวันวันนิวส์ครับ
0: ยังส่งเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมสลับอารมณ์กันบ้างนะทัพนักกีฬาของเราคุณผู้ชมทำผลงานได้ดีนะครับหนึ่งในนั้นก็คือจอชัวโรเบิร์ตนะครับคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026เวลาครับทำเวลาไปได้ 44.90 วินาทีคว้าทองที่2ในทีมกรีฑาไทยและเป็นเหรียญทองที่8ของทัพนักกีฬาไทยครับ
5: Aircarrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
0: จอชัวโรเบิร์ตแอคคิวสันนะครับนักเตะทาทีมชาติไทยพังงาดคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับที่ญี่ปุ่นจอชัวเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 44.90 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองขณะที่นักกีฬาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับคว้าเหรียญเงินเวลา 44.99 วินาทีและเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับได้เหรียญทองแดง 45.22 วินาทีเหรียญนี้นับเป็นเหรียญที่2ที่ทีมกรีฑาไทยเป็นเหรียญที่8ของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับส่วนเวฟวีรพลวิชุมาจอมพลังทีมชาติไทยสู้เต็มที่คว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ญี่ปุ่นนะครับวีรพลอย่าทำผลงานในท่าสแนชนะครับยกผ่านทั้ง3ครั้ง155 158แล้วก็160กิโลกรัมก่อนที่ท่าทีนแอนเจิร์กนะครับครั้งแรกเนี่ยยกไม่ผ่านที่200กิโลกรัมแต่แก้ตัวสำเร็จในครั้งที่2นะครับและก็ยกครั้งสุดท้ายผ่านที่205กิโลกรัมด้วยกันทำให้น้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินไปครองครับขณะที่นักกีฬาจากอินโดนีเซียครับทำได้366กิโลกรัมคว้าเหรียญทองส่วนเกาหลีเหนือได้เหรียญทองแดงคุณผู้ชมมาดูสรุปเหรียญของไทยกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับไทยของเรานะทำเหรียญทองไปได้อยู่ในอันดับ6นะครับ 8เหรียญทอง7เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงรวมแล้วเหรียญตอนนี้ได้24เหรียญด้วยกันนะครับ
6: ก่อติดการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ในรายการพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่ตอนนี้ก็คงน่าเป็นห่วงและสิ่งที่ต้องเตือนกันคือเรื่องของไฟฟ้าดูดนะฮะเพราะว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์ชาย2คนถูกไฟฟ้าดูดในพื้นที่สมุทรปราการกันด้วยเดี๋ยวกลับมาตามในช่วงหน้าครับ
7: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
8: กรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตปรับโฉมกรุงไทยเอ็กซ่าพรามบิสเนสอะคาเดมี่ยกระดับการอบรมฝ่ายขายด้วยเทคโนโลยีทันสมัยมุ่งพัฒนาตัวแทนสู่มืออาชีพเติบโตอย่างยั่งยืน
9: And it's something which is very important for me as CEO of Krung Thai EXA to promote the leveling up of our agency for them to become more and more trusted advisors for their customers.
10: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
11: ่ Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G Plus Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
12: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี้
13: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
14: ้ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
15: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
16: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
15: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
15: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
17: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีก ไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก
18: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
19: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้แล้วถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
20: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
21: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
22: มีไฟเบอร์สูง

0: ือมันได้ผักทั้ง5สี
1: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
2: ดื่มง่ายมาก
3: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
4: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
3: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: เมื่อไอมีเสมหะ
6: ละลายเสมหะขับออกง่าย
5: บรรเทาไอ
6: ใช้โซแมท
7: มีคาร์โบซิสเตอีน
8: อันตรายกว่าใช้ยา
9: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
10: คิวบูดคิวบูดมาก
11: รวยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
12: สนุกมาก
13: ผมไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
9: วันนี้ในโรงภาพยนตร์

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ปุ๋ยทิพย
0: ์คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lichen Reflection Concert
2: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
3: ของสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับสิ่งหนึ่งที่เราย้ำและเตือนตลอดเรื่องของไฟฟ้าเอ๊ะทำไมเวลาน้ำท่วมเราต้องมีการตัดไฟนะครับล่าสุดเกิดเหตุสลดขึ้นนะครับแถวแถวซอยกิ่งแก้ว19สมุทรปราการมีคนถูกไฟดูดนะครับเสียชีวิตด้วย1คนครับ
4: ในบ้านเหรอในบ้านเหรอตรงนี้เลยเองกับรถรอดีมั้ยเดี๋ยวก่อนส่องไฟอยู่เอาไฟส่องอยู่กลับไม่ได้เดี๋ยวให้กลับ
3: ลุยน้ำเข้าไปช่วยแบบนี้นะครับทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิร่วมกตัญญูต้องใช้รถกู้ภัยยกสูงนะครับลุยน้ำรีบเข้าไปช่วยเหลือมี2คนนะครับคุณผู้ชมเป็นผู้ชาย2คนถูกไฟดูดหมดสติทั้ง2รายเลยครับอยู่ในหมู่บ้านแห่ง1ซอยกิ่งแก้ว19บางพลีสมุทรปราการก่อนจะช่วยปั๊มหัวใจสุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้1รายนะครับ
4: ยืนยันซีพีอาร์ไม่เป็นผลเป็นสีดำรายที่หนึ่งครับ
5: สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์รับแจ้งว่าเป็นลักษณะรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกคันนี้ที่มีลักษณะเป็นเคนหรือเยียบนะครับเข้ามาทำการยกรถนะครับที่จมน้ำอยู่บริเวณใกล้เคียงหน้าบ้านหลังนี้แล้วก็ลักษณะการยืดนะครับยืดบูมแล้วก็ไปโดนสายไฟมีประกายไฟเกิดขึ้น1ใน2ล้มฟุบลงน้ำแล้วก็อีกคนนึงนะครับก็เข้าไปช่วยนะครับ
3: จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับเร่งเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพื่อให้ทีมแพทย์ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนขณะที่อีกส่วนนึงกลับไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อดำเนินการกับร่างของผู้เสียชีวิตนะครับ เบื้องต้นพบว่าหมู่บ้านแห่งนี้ถูกน้ำท่วมมาแล้ว2วันก่อนเกิดเหตุสลดนี้ขึ้นนะครับ
6: ครับ
3: น
6: ้ำขึ้นซึ่งต้องบอกว่าหลายพื้นที่ก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะโดยเฉพาะแฟลตคลองจัน
3: ทร์ใช่
6: โอ้โหตรงนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าทั้งน้ำก็ยังเยอะอยู่แล้วก็ยังมีประชาชนยังคงติดค้างอยู่ในแฟลตเคหะคลองจันทร์ด้วยนะคุณผู้ชมครับขณะที่น้ำในคลองแสนแสบก็สูงมากๆจนต้องหยุดการให้บริการเป็นการชั่วคราวและทีมข่าวของเรานะฮะก็อยู่ในพื้นที่ด้วยสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณพีทครินกนบุตรโยธินครับเชิญครับคุณพีทครับเชิญเลยครับ
7: ตอนนี้เรียกได้ว่าเริ่มมีแสงแดดอ่อนๆออกมาที่เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครแล้วนะครับบริเวณจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือบริเวณแยกนิด้านะครับเป็นถนนเสรีไทยตัดกับถนนศรีบูรพานะครับทางด้านหลังคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ายังน้ำเนี่ยสูงนะครับซึ่งตรงจุดที่ผมยืนอยู่นะครับระดับน้ำ

เนี่ยสูงประมาณ80เซนติเมตรหรือประมาณหน้าแข้งนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามีชาวบ้านบางส่วนนะครับก็เริ่มที่จะออกมาใช้ชีวิตจับจ่ายซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นนะครับอย่างบริเวณตรงจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ภาพในขณะนี้นะครับ

0: กรุงเทพมหานครนะครับที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงซึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องและเพิ่งจะขาดช่วงไปได้ประมาณ1ชั่วโมงทำให้ตอนนี้นะครับเริ่มมีแสงแดดอ่อนๆออกมาทำให้ชาวบางกะปิบางส่วนเริ่มที่จะยิ้มได้นะครับขณะที่พื้นที่ทางเข้าแฟลตเคหะคลองจันนะครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักนะครับจะเห็นได้จากภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับระดับน้ำเนี่ยท่วมมิดหลังคารถยนต์และยังมีประชาชนบางส่วนนะครับหลายครอบครัวติดอยู่บนแฟลตนะครับรอรับการช่วยเหลือครับขณะที่ตลอดเส้นทางที่จะเข้ามาจุดนี้นะครับตั้งแต่ถนนรามคำแหงจนมาถึงถนนเสรีไทยนะครับมีน้ำท่วมสูงเฉลี่ย 50-80 ซนติเมตรครับอยู่ระดับหน้าแข้งไปจนถึงหัวเข่าครับและบริเวณตามสะพานข้ามแยกก็มีประชาชนเนี่ยนำรถยนต์ออกมาจอดอยู่บนสะพานเป็นจำนวนมากและตลอดเส้นทางเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีรถจอดเสียหลังจากลุยน้ำท่วมนะครับขณะที่ก็ยังมีรถประจำทางบางสายนะครับยังคงวิ่งให้บริการนะครับขณะที่จากการสำรวจของทีมข่าวสำนักข่าววันนิวปริมาณระดับน้ำในคลองแสนแสบเรียกได้ว่าสูงขึ้นมาเกินขอบตลิ่งเดิมนะครับแต่ยังไม่มิดขอบรั้วตลิ่งใหม่ที่สร้างขึ้นมานะครับซึ่งเรือที่เคยเห็นว่าวิ่งให้บริการรับส่งผู้โดยสารเนี่ยก็หยุดวิ่งจอดเรียงกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากแต่ละช่วงของคลองแสนแสบเนี่ยมีสะพานทำให้เรือเนี่ยไม่สามารถลอดไปได้เนื่องจากปริมาณน้ำสูงครับขณะที่บริเวณสะพานติดกับโรงเรียนพร้อมมิตรพิทยาเขตบางกะปินะครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่ยังคงมีฝนตกลงมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและตลอดช่วงเช้าก็ทำให้มีเมฆฝนเนี่ยปกคลุมตลอดพื้นที่นะครับและบริเวณใกล้กับแยกนิด้านะครับประชาชนบางส่วนที่สามารถออกมาจากที่พักอาศัยได้นะครับก็ออกมาจับจ่ายซื้อของเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมถึงวัตถุดิบกลับไปประกอบอาหารเพราะยังมีบางส่วนนะครับที่ไม่ตัดน้ำตัดไฟครับอย่างทีมข่าวได้คุยกับชาวบ้านคนนี้ครับบอกว่าลอยคอออกมาจากแฟลตตั้งแต่เมื่อวานนี้ระดับน้ำเนี่ยสูงถึงคอต้องพาลูกวัย6ขวบใส่สระน้ำเป่าลมลอยคอกันออกมาพาลูกไปอยู่ในที่ปลอดภัยส่วนตัวเองก็ต้องเดินเท้าลุยฝ่ากระแสน้ำไปอยู่ที่บ้านพ่อบ้านแม่ครับเพื่อไปหาที่ชาร์จไฟโทรศัพท์และหาซื้อของกินและของใช้ที่จำเป็นกลับมาเพื่อเอามาให้สามีที่เฝ้าบ้านอยู่นะครับโดยชาวบ้านรายนี้นะครับยอมรับนะครับว่าลำบากมากเพราะตอนนี้แฟลตเนี่ยถูกตัดน้ำตัดไฟซึ่งเธอเนี่ยพักอยู่แฟลตตึกที่30นะครับก่อนบอกอีกว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยหนักกว่าปี2554เรียกได้ว่ามหาอุทกภัยไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับ
1: ปัญหาก็คือน้ำเลย
2: ครับ
1: ค่ะที่ว่าไม่มีใช
2: ้
1: มันมีอยู่ไม่เยอะค่ะก
2: ็
1: เลยต้องย้ายลูก2คนมาอยู่บ้านแม่ก่อนนั่นออกมานั่นบ่อนั่นออกมา
2: ตอนนั้นระดับน้ำถึงไหนแล้วครับ
1: คอค่ะที่พาลูกออกมาใช่
2: ซึ่งพี่ก็คือลุยลอยคอออกมา
1: ใช
2: ่
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่ว่าลอยคอออกมา
1: ใช่ค่ะแล้วลูกก็อยู่ในบ่อน้ำนั่นนะคะด
2: ัน
1: ออกมา
2: เด็กๆเป็นยังไงบ้างครับเขาตกใจไหมเขา
1: ก็กลัวค่ะเพราะว่าระดับน้ำมันสูงเขาไม่เคยเจอปีนี้โอ้ไฟคลองจันหนักจริงๆค่ะแล้วก็แบบว่าการช่วยเหลือก็ยังไม่ทั่วถึงเห็นจากลูกเพจในเทว่าเขาอยู่ในนั้นนะคะก็แบบว่ายังไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือบางทีมีผู้ป่วย
0: ครับแม้ว่าในตอนนี้จะไม่มีฝนตกลงมาแล้วนะครับแต่จะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงจุดนี้นะครับนี่เป็นบริเวณแฟลตเคหะคลองจันตึก10ตึก11นะครับจะเห็นได้ว่าปริมาณระดับน้ำตรงจุดนี้นะครับลึกไปจนถึง1เมตร50เซนติเมตรครับซึ่งพื้นถนนตรงนี้ครับอยู่ต่ำกว่าถนนที่ผมยืนอยู่นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าระดับน้ำเนี่ยมิดหลังคารถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เก๋ง4ที่นั่งหรือรถกระบะยกสูงนะครับและจะเห็นได้ว่าตามห้องตามแฟลตห้องต่างๆนะครับก็ยังมีประชาชนบางส่วนหลายครอบครัวนะครับไม่ได้อพยพออกมาอยู่พื้นที่ด้านนอกนะครับก็ยังคงใช้ชีวิตเพราะบางตึกครับยังไม่มีการตัดไฟนะครับแต่ต้องย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับมีรายงานข่าวมาและชาวบ้านเนี่ยได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับภายในแฟลตนะครับแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นตึกไหนได้เสียชีวิตจากเหตุไฟฟ้าดูดนะครับเนื่องจากเกิดน้ำท่วมนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยคาดว่าการระบายน้ำเนี่ยก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและต้องประกอบกับปัจจัยเรื่องน้ำทะเลหนุนด้วยนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำเนี่ยยังไม่ได้ลดลงมากเท่าที่ควรนะครับแต่สิ่งที่เห็นได้นะครับคือเริ่มมีแสงแดดแล้วครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีแต่เมฆปกคลุมและก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับครินทร์ กมุทโยธินรายงานจากแฟลตเคหะคลองจันครับ
3: ผมนะฮะต้องขอบคุณคุณพี่ครินทร์ด้วยนะฮะนี่คือต้องบอกว่าสถานการณ์ยังคงหนักแล้วก็น่าเป็นห่วง
4: อีกหนึ่งพื้นที่คุณผู้ชม

0: ผมครับพาไปดูนครราชสีมากันบ้างนะครับนครราชสีมาน้ำป่าก็หลากเหมือนกันนะครับรวมถึงอีกหลายพื้นที่ที่เราเกาะติดสถานการณ์น้ำอยู่เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
1: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดนครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
3: ้ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
5: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะจงมาเป็นคนในวันนี้
7: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
5: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
3: ้ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
11: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
12: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
11: เพียง99บาทต่อเดือน
12: กดดอกจัน559ซีเรีย
11: ลโทรออก
13: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
14: เสร็จแล้วครับ
13: เร็วจังไม่แพงด้วย
15: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้ Isuzu Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
16: ้อร่อยถึงใจคนชอบมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
17: มิวเป็นไรอ่ะ
18: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
17: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
19: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
6: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
13: เมื่อไอมีเสมหะ
9: ละลายเสมหะขับออกง่าย
13: บรรเทาไอ
9: ใช้โซแมค
5: มีคาร์โบซิสเตอีน
4: อันตรายกว่าใช้ยา
7: ช็อปหยุดโลกลดแรงรับสิ้นเดือนที่บิ๊กซีโอลินน้ำมันปาล์ม1ลิตรเพียง49บาทถึง27กันยายนนี้ We are fresh กุ้งขาวเพียงกิโลละ195บาท Risco Blueberry เพียงแพ็คละ59บาทถึง30กันยายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
18: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
16: คิวพูดมาก
1: รวยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
19: แม่งสนุกมาก
11: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
18: วันนี้ในโรงภาพยนตร
2: ์ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
14: ้สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
10: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
20: ้สบายขับขี่กับอีซูสวัสดีครับการจอดรถในพื้นที่หรือทางรถแล่นที่ไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวควรทำดังนี้ครับเริ่มจากต้องจอดชิดซ้ายหันหน้าไปตามทางที่รถวิ่งการจอดสวนเลนนั้นผิดกฎหมายแม้ว่าจะจอดชิดขอบทางก็ตามในกรณีที่เป็นซอยแคบๆต้องจอดให้เยื้องกับรถอีกฝั่งของทางพอที่รถคันอื่นจะเล่นผ่านไปมาได้ไม่จอดให้ตรงกันครับแล้วก็ต้องไม่ไปจอดบังทางเข้าออกของบ้านอาคารหรือซอยแยกสำหรับซอยแยกนี่ต้องจอดให้ห่างปากซอยพอที่รถจะเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกได้ด้วยกฎหมายกำหนดว่า10เมตรอีกเรื่องที่จะได้ไม่มีเรื่องคืออย่าลืมเข้าเกียร์ว่างและไม่ใส่เบรกมือเว้นระยะห่างจากคันหน้าและคันหลังพอที่จะขับออกไปได้อย่าลืมว่าแม้จะไม่มีป้ายห้ามจอดแต่ต้องจอดก่อนถึงป้ายรถเมล์15เมตรหลังไปรถเมย์3เมตรและไม่จอดซ้อนคันตอนหน้ามาคุยเรื่องการจอดรถชิดขอบทางสวัสดีครับ
21: ยาส
22: ในจุดตรงกลางใช่เราจะผ่าครึ่งนี้เลยอย่างแรกพอผ่าครึ่งเสร็จปุ๊บก็จะเลย
23: อีกสักครู่พบกับเฮ็ดยางเสียหลัง
24: ส
12: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
15: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์สณัฐวัฒน์ใน All My Force Concert
0: ก่อนจะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพาคุณผู้ชมไปดูภาพยนตร์นะครับบอกเป็นภาพยนตร์ที่หลายๆคนไปชมมาแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่านี่คือภาพยนตร์ซูเปอร์ฟีลกู๊ดแห่งปีจะเป็นเรื่องอะไรติดตามครับ
17: จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ฟีดแบ็กท่วมท้นทั้งหิวใจทั้งหากระจายจนคนดูพร้อมใจกันยกให้เป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฟีลกู๊ดแห่งปีจาก GDH และ Sony Pictures ที่อัดแน่นไปด้วยความเป็น MVP ในทุกองค์ประกอบเริ่มจากณเดชน์หรือพี่บ่าวเฮนรี่ MVP ความหล่อที่ถ่ายทอดอาการความจำรีเซ็ตได้เนียนกริบจนคนดูเชื่อหมดหัวใจประกอบคู่กับมินนี่วงไอดอลหรือน้องลูซี่ MVP ความน่าเอ็นดูที่ออร่าความน่ารักทำงานหนักจนคนดูลุ้นเอาใจช่วยตลอดเรื่องด้านแกงครอบครัวยังปากิ๊กในบทป๋าเบิร์นปทุมราชในบทขนุนและวิเวียนในบทนสุแท็กทีมรับ MVP ความฮาปล่อยมุกโบ๊บะช็อตฟิลให้ขำปอดโยกกันทั้งโรงเติมความฟินด้วยน้องซิมบ้าคาปิบาร่า MVP สายตะมุตะมิที่น่ารักขโมยซีนสุดๆและขาดไม่ได้กับภาพงานโปรดักชันที่ยกให้เป็น MVP Very Soft Power รวมสถานที่ท่องเที่ยวไทยไว้โคตรสวยงามจนมีหลายๆคนจองตั๋วจองโรงแรมออกตามรอยกันแล้วบอกเลยว่าทั้งงานภาพวิวสวยๆมุกตลกจังหวะโบ๊บะและเรื่องราวความรักที่น่ารักน่าลุ้นแบบนี้ต้องมาดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นและยิ่งมาเป็นแก๊งหรือยกบ้านกันมาดูก็จะยิ่งได้อรรถรสความซูเปอร์ฟีลกู๊ดแบบเต็มร้อยใครยังไม่ได้ดูนัดคนข้างๆแล้วไปเช็คอินรับความสุขเติมรอยยิ้มพร้อมกันได้ละวันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
21: คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำนะตอนนี้เนี่ยพาไปในพื้นที่ปากช่องโคราชกันหน่อยเพราะว่าก็หนักเหมือนกันเพราะว่าเจอน้ำป่าและฝนมันก็ยังคงตกหนักต่อเนื่องด้วยนะฮะโดยช่วงเย็นๆของเมื่อวานนี้ครับปริมาณน้ำฝนนะฮะแล้วก็บนเขาใหญ่เนี่ยวัดได้กว่า177มิลลิเมตรและแนวโน้มฝนยังคงตกต่อเนื่องด้วยนะฮะทำให้เกิดน้ำป่าเนี่ยไหลหลากลงมาเบื้องต้นครับมีบ้านของชาวบ้านเนี่ย30หลังคาเรือนได้รับผลกระทบนะฮะและน้ำค่อนข้างจะไหลแรงด้วยและนอกจากนี้ครับน้ำป่าไหลลงมาจากเขาใหญ่เนี่ยไปเอ่อล้นนะฮะจากลำคลองในพื้นที่ปากช่องมันก็ไหลเข้ามาสมทบเพิ่มเติมเข้าไปอีกเหมือนเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนเข้าไปนะฮะชาวบ้านในพื้นที่ครับบอกว่าแม้ที่บ้านเนี่ยจะมีการเตรียมการเตรียมกระสอบทรายเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายกระสอบทรายที่เตรียมไว้ก็ไม่สามารถป้องกันน้ำได้น้ำทะลักเข้ามาบ้านตั้งแต่วันที่25ที่ผ่านมาครับ
0: เอาช่วงเย็นเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับ
24: ประมาณ 2-3 ทุ่มอะค่ะเพราะว่าตอนแรกเรามีกระสอบทรายกั้นมันก็ค่อยๆไหลเข้าแต่พอมันเลยกระสอบทรายมันก็ไหลเข้าทีเดียวเลย
0: ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ระดับน้ำในพื้นที่หมู่8ตำบลหนองน้ำแดงปากช่องโคราชเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การสัญจรในพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับหลายเส้นทางรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงประสานหน่วยกู้ภัยในพื้นที่นำเรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านและผู้ป่วยติดเตียงที่ติดอยู่ในพื้นที่นะครับเบื้องต้นเนี่ยอบต.ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหลังคาดว่าน่าจะมีมวลน้ำก้อนใหม่จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลลงมาสมทบเพิ่มเติมครับ
25: ช่วงเย็นๆที่น้ำตกมาจากเขาใหญ่ครับเวลาประมาณ4-5 ชั่วโมงนั่นถึงตรงนี
26: ้ระดับน้ำค่อนข้างสูงครับ
25: สูงมันเริ่มสูงเกิดขึ้นสูงเมื่อเช้าเยอะมากเริ่มสูง
26: ขึ้นแล้วแนวทางการป้องกันระหว่างนี้นะครับ
25: ตอนนี้เราก็เอาทรายซื้อทรายที่ไรมาที่มากันแล้วมันเป็นที่เหลือเป็นบางส่วนนะเพราะมันน้ำมันมาเยอะแล้วมันก็ในการเป็นเราหลังน้ำร้อนค่อยว่ากันทีนึ
21: งในขณะเดียวกันทีมกู้ภัยนะฮะก็ได้มีการเข้าไปช่วยเหลือคุณผู้ชมครับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะปรากฏว่าไปเจอคุณลุงคุณผู้ชมนี่เกาะอยู่ที่ต้นไม
0: ้เอาเห็นไหมกระมังมาหนึ่งใบ
21: เอาจริงๆเนี่ยมองแทบจะไม่เห็นอยู่แล้วเพราะว่าจุดนี้เนี่ยน้ำท่วมสูงประมาณ3เมตรด้วยกันด้วยคุณลุงเนี่ยบอกว่าคือตัวของคุณลุงเนี่ยถูกน้ำป่าที่มันไหลลงมาจากเขาใหญ่ซัดออกมาจากหมู่บ้าน
0: ครับ
21: แล้วก็มาติดอยู่ที่ตรงต้นไม้ต้นนี้เนี่ยครับ
27: น้ำกำลังไหลเชี่ยวนะครับครับตอนนี้เรามาเจอชาวบ้านนะครับเกาะกระลังมังมานะครับนะ น้ำก็ไหลเชี่ยวอยู่นะครับนะตอนนี้ได้จับกับต้นไม้นะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
3: ก่อไว้ก่อนครับผม
27: เดี๋ยวนะครับลุงแป๊บนึงก่อไว้ครับก่อไว้

0: ไปโดดลงไปเลยไปไปไปขวาก่อนแน่
1: โอเคครับตอนนี้ถึงตัวแล้วถึงตัวละ
2: โอ้โหขอบคุณพี่ๆกู้ภัยนะกับกองทัพบกนะครับที่เข้าไปช่วยนะส่วนที่หมู่สีปากช่องโคราช2ทุ่มเมื่อวานนี้มีผู้ชายคนนึงนะครับโทรมาขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่อยบอกขอพาตัวผมออกจากบ้านหน่อยนะครับหลังจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคือเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนี้พาเมียกับลูกเนี่ยออกจากบ้านไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วแต่ตัวเองเนี่ยขอเฝ้าอยู่บ้านเนื่องจากว่าเป็นห่วงทรัพย์สินแต่พอระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในช่วงหัวค่ำอยู่ไม่ได้ครับคุณผู้ชมก็เลยตัดสินใจโทรประสานเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือครับเอาล่าสุดคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับ
3: ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะปรากฏว่ามีน้ำป่าก้อนใหม่เนี่ยไหลลงมาจากเขาใหญ่คุณผู้ชมครับทำให้ลำตะคองเนี่ยก็ล้นตลิ่งนะฮะมวลน้ำก็เลยทะลักเข้าไปตรงสี่แยกไฟแดงหนองสาหร่ายตอนนี้เนี่ยการขับขี่ค่อนข้างจะยากลำบากมากๆอ่ะลองดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยครับท่วม500เมตรก็จะ
4: เป็นตอนนี้เป็นรายงานสดๆครับบริเวณแยกไฟแดงหนองสาหร่ายเวลานี้นะครับสดๆเลยครับเวลานี้ครับน้ำลำตะคองได้ล้นตลิ่งแล้วครับบริเวณด้านหลังวัดหนองสลายนะครับท่วมมาบริเวณถนนมิตรภาพสายเก่าบริเวณแยกไฟแดงหนองสลายครับเส้นคู่ขนานด้านในนะครับ
2: ทีนี้เอามาในกรุงเทพมหานครกันบ้างคุณผู้ชมครับกรุงเทพมหานครตอนนี้หลายคนบอกว่าน้ำเริ่มจะลดระดับลงหรือยังเราไล่เรียงแบบนี้พาคุณผู้ชมนะไปแถวบางกะปิหน่อยบางกะปิเนี่ยเอาไล่ตั้งแต่ตีหนึ่งเลยตีหนึ่งเนี่ยที่บางกะปิเองนะครับคุณผู้ชมน้ำยังเยอะอยู่เลยนะครับรถหลายคันยังจมนะมีทั้งรถเก๋งรถเมย์รวมแล้วแต่ประมาณถ้าดูตามภาพคือมากกว่า20คันบางคันเนี่ยเหลือให้เห็นแค่ส่วนบนของตัวรถเท่านั้นนะครับแม้ฝนมันจะจริงๆตอนนี้หลายคนเริ่มบอกฝนเริ่มโปรยปรายมาอีกแล้วนะครับ
3: ครับ
2: แล้วน้ำยังสูงอยู่นะก็เตือนกันไว้นะครับหนึ่งในจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์อยู่แถวๆรามอินทราคุณผู้ชมนี่ภาพนี้ฮะหลายๆคนบอกโหแฟชั่นท่วมทั้งข้างในท่วมทั้งข้างนอกเลยนะครับนวลน้ำไหลทะลักเข้าไปท่วมชั้นล่างของห้างเป็นโซนที่อยู่ในพื้นที่แฟชั่นไอแลนด์เนี่ยคุณผู้ชมอันนี้เป็นภาพที่ท่วมด้านล่างนะแฟชั่นไอแลนด์เนี่ยเป็นโซนที่อยู่ในกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมกังวลมากเลยเพราะเราไม่เคยเห็นภาพแบบนี้นะกระแสน้ำพัดเข้าไปสู่พื้นที่ชั้นจีชั้นล่างของตัวห้างอย่างรวดเร็วทำให้น้ำท่วมขังภายในตัวอาคารสินค้าร้านค้าข้าวของต่างๆอยู่ชั้นล่างก็โดนน้ำซัดแล้วก็จมหายไปทั้งหมดเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการต่างเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแต่น้ำมันมาเร็วครับขนไม่ทันล่าสุดครับทางศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์แล้วก็เดอะพรอมนาดประกาศปิดบริการชั่วคราวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยและก็การเร่งระบายน้ำสาเหตุสำคัญที่ทำให้ห้างถูกน้ำท่วมเนื่องจากถนนรามอินทราด้านหน้ามีระดับน้ำท่วมสูงมวลน้ำบนผิวการจราจรและพื้นที่โดยรอบมีระดับสูงด้วยคลองระบายน้ำในพื้นที่ระบายไม่ทันทำให้น้ำไหลล้นทะลักเข้าไปสู่พื้นที่ด้านล่างของตัวอาคารประกอบกับเขตคันนายาวและพื้นที่โดยรอบเป็นจุดรับน้ำและเป็นพื้นที่ต่ำของกรุงเทพฝั่งตะวันออกเมื่อเกิดฝนตกสะสมทุกอย่างมันก็เลยไหลมารวมอยู่ที่นี่เจ้าหน้าที่ทางห้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสูบน้ำระบายออกนะครับแนะนำคุณผู้ชมนะถ้าหลีกเลี่ยงเส้นทางตัวนี้ได้หลีกเลี่ยงนะครับก
3: ็
2: คือแถวๆถนนรามอินทราหน้าห้างแฟชั่นไอแลนด์นะครับ
3: ในขณะเดียวกันทีมแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับพร้อมกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ของกองทัพบกนะฮะก็มีการเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง2รายครับในพื้นที่น้ำท่วมเขตบางกะปินะฮะเป็นคู่สามีภรรยาอายุ90และ92ปีและมีภาวะอัลไซเมอร์ด้วยนะฮะน่าเป็นห่วงมากๆคุณผู้ชมและเห็นบอกว่ามี1รายเนี่ยต้องใช้เครื่องออกซิเจนตลอดเวลาแล้วกำลังใกล้จะหมดแล้วด้วยนะฮะแม้ว่าระดับน้ำในพื้นที่จะสูงครับแต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถจะเข้าไปถึงในตัวบ้านแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันช่วง5ทุ่มที่ผ่านมาที่ซอยมหาดไทยคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยเพราะว่าน้ำท่วมสูงมากๆรถเนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้รถมอเตอร์ไซค์เจ้าของคือใช้วิธีการเข็นออกมาเพราะว่าขี่ไม่ได้อยู่แล้วรถกงรถเก๋งเองก็ตามนะฮะก็จอดเนี่ยจมน้ำเสียหายกันอยู่แทบจะมิดคันกันอยู่แล้วส่วนซอยรายคำแหง65ครับน้ำเนี่ยท่วมตั้งแต่หน้าปากซอยนะฮะไปจนถึงท้ายซอยโดยเขาบอกว่าณตอนนี้เนี่ยน้ำมันที่มันท่วมขนาดนี้เพราะว่ามันไม่สามารถระบายลงคลองได้คลองมันเต็มไปหมดแล้ว ส่วนที่มีนบุรีคุณผู้ชมครับไปดูกันหน่อยเพราะว่าน้ำก็ยังไม่ลดเช่นเดียวกันนะฮะสถานการณ์หนักเหมือนเดิมเลยทำเอาชาวบ้านก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยครับเพราะกลัวว่าน้ำเนี่ยมันจะท่วมหนักกว่าเดิมหรือเปล่าซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่าปีนี้เอาจริงๆนะหนักกว่าปี54อีก
2: จริงหนักกว่านะครับอ่ะโรงพยาบาลวิภาวดีอยู่ที่ทางออกเกษตรกันบ้างตี3ฮะน้ำยังท่วมสูงแล้วก็ไหลแรงบางคันเนี่ยพยายามจะขับฝ่าน้ำนะแต่ขณะที่บางคันจอดอยู่บนที่สูงเพราะว่าไปต่อไม่ได้ก็ต้องหาสะพานอะไรจอดกันนะครับต่อมาระยะเวลาประมาณตี5ผู้โพสต์อัปเดตบอกว่ารถขนาดเล็กผ่านจุดนี้ไม่ได้แล้วนะเนื่องจากน้ำท่วมสูงเกือบครึ่งคันด้วยกันนี่ฮะขออนุญาตสอบถามนะคะรถเล็กผ่านได้ไหมตอนนี้ไม่สามารถผ่านได้ค่ะน้ำประมาณครึ่งคันรถเล็กขออัปเดตนี่คือช่วงตี5ที่ผ่านมานะครับ
3: ครับผมนะฮะแต่ในขณะเดียวกันใน Facebook เนี่ยคุณผู้ชมครับมีคนออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลืออยู่ที่แฟลต9ย่านเสรีไทย5และเสรี7นะฮะคือก็บอกว่าน้ำท่วมสูงจุดนี้เนี่ยเมตร50นะฮะ
2: ครับ
3: ครึ่งตัวคือบางคนแทบจะมิดหัวแล้วระดับอกแล้วนะฮะและบอกว่าชั้นล่างเนี่ยน้ำมันท่วมถึงระดับอกไปตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือถุงยังชีพเพราะว่ายังไม่มีใครแก่เข้าไปให้เลยนะฮะแล้วก็ยังมีประชาชนเนี่ยรออีกเยอะและภาพจะเห็นว่าน้ำท่วมถนนรอบอาคารเต็มไปหมดเลยครับ
5: สภาพแฟลตคลองจันทน์ตอนนี้นะครับล่าสุดตอนนี้น้ำสูงประมาณ1เมตร50เซนนะครับหมดกันน้ำถึงหน้าอกผมแล้วตอนนี้หมดกันเวรกรรมใครจะผ่านมาแถวเสรีไทยนะครับเสรีไทยซอย7ตอนนี้น้ำท่วมหนักมาก
3: เนี่ยก็ระแวกใกล้ๆกับแฟลตคลองจันทน์เลยเต็มไปหมดเลยนะฮะ
2: อ่ะประชาชนในกรุงเทพคุณผู้ชมครับเหมือนเดิมครับไปซื้อของตามร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับผลปรากฏว่าไปแล้วก็ผลปรากฏของหมดฮะนี่หมดเชลเลยไข่ไก่เครื่องดื่มน้ำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับหลายสาขาก็บอกพยายามจะมาเติมของให้นะแต่ก็มันก็ยังไม่พอกับความต้องการของประชาชนที่เขาก็กลัวว่าสถานการณ์น้ำมันจะยิ่งหนักไปมากกว่านี้นะครับ
3: ใช่แล้วนะฮะส่วนที่ดอนเมืองคุณผู้ชมครับหลังจากที่เจอกับฝนที่ตกหนักนะฮะสภาพตอนนี้รถก็ยังไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เพราะว่ายังท่วมอยู่โดยเฉพาะถนนวิภาวดีด้วยเดี๋ยวสภาพเป็นอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยแหละครับ
6: ใช่ค่ะเสียดับแล้วรถดับแล้วรถดับแล้วค่ะพี่บ้านไปไม่ได้แล้ว
3: คุณผู้ชมครับคือรถใหญ่ที่หลายคนบอกว่าอุ้ยมันจะไปได้หรือเปล่าเอาจริงๆเนี่ยถ้ามันไม่ติดรถคันอื่นๆเขาก็ยังพอไปได้แต่ไปเจอกับรถคันอื่นๆที่จอดตายอยู่กลางถนนทำให้รถใหญ่เนี่ยก็ไม่สามารถไปได้น้ำก็เข้าเครื่องส
2: ุ
3: ดท้ายก็ดับไปอีกเหมือนกันนะฮะนี่คือถนนวิภาวดีเพราะว่าบางช่วงเนี่ยน้ำท่วมสูงจริงๆคุณผู้ชมไม่สามารถเดินทางไปต่อได้ก็จอดแน่นิ่งกันอยู่กลางถนนซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยรถนะฮะที่เคลื่อนผ่านจุดน้ำท่วมได้ส่วนใหญ่เป็นรถประจำทางแล้วก็รถบรรทุกขนาดใหญ่ครับโดยเฉพาะรถ10ล้อส่วนประชาชนที่เดินทางเข้าออกพื้นที่นะฮะเจ้าหน้าที่ย้ำนะเพิ่มความระวังนะฮะหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงน้ำท่วมสูงครับโดยเฉพาะรถเล็กเพราะว่าไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้และเสี่ยงที่จะเครื่องดับอยู่กลางถนนด้วยครับ
2: คุณผู้ชมขอย้อนกลับไปช่วงสายเมื่อวานนะครับเกิดเหตุเด็กชายคนหนึ่งอายุ15ปีถูกไฟช็อกนะครับภายในบ้านอยู่ในพื้นที่ของวัดเวลุวนาราม9แถวๆดอนเมืองนะครับแล้วหมดสติแบบนี้ขณะเกิดเหตุเรืออากาศหญิงหทัยชนกแล้วก็10ตำรวจโทวันเฉลิมนะครับผ่านมาพบเจอเหตุพอดีช่วยกันทำ CPR ใช้เครื่อง AED นะครับช็อครวมแล้ว7ครั้งด้วยกันนะครับก่อน CPR ต่อเนื่องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไหนๆพูดถึงตรงนี้คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปที่แถวๆท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับโดยเฉพาะบริเวณลานจอดอากาศยานหรือพื้นที่จอดเครื่องบินรวมถึงบางส่วนของด้านหน้าของอาคารผู้โดยสารนะครับแม้จะมีน้ำท่วมในพื้นที่แต่เที่ยวบินขาเข้าและขาออกยังให้บริการตามปกตินะครับส่วนเส้นทางโดยรอบสนามบินได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การเดินทางเข้าออกลำบากมิฉะนั้นคุณผู้ชมวางแผนการเดินทางนะเขาบอกเผื่อ3ชั่วโมงในการที่จะเดินทางไม่ว่าจะเป็นดอนเมืองหรือว่าสุวรรณภูมินะครับ
3: คือพื้นที่โดยรอบมันได้รับผลกระทบไปหมดแล้วนะฮะส่วนรถไฟสายสีแดงคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าช่วง2ทุ่มที่ผ่านมาเกิดไฟฟ้าขัดข้องก็เลยไม่สามารถใช้งานได้ ได้เป็นการชั่วคราวด้วยนะฮะ
2: ทีนี้มันก็เลยจะทำให้คนเนี่ยติดขัดอยู่ที่สนามบินดอนเมืองเยอะมากเลยนะ
3: ใช่นะฮะ
2: เมื่อวานรัฐมนตรีสิริพงษ์เนี่ยลงไปดูพื้นที่ด้วยนะครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีวันนี้ฮะ

0: บอกว่ากลับมาจากที่ลอนดอนแล้วนะครับแล้วก็มีกำหนดการนะจะเดินทางไปที่ท่าอาจจะถึงท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วก็จะเดินทางไปติดตามภารกิจน้ำท่วมต่อนะครับ
1: ช่วงประมาณ10โมงนี้เลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ติดตามกันนะคุณผู้ชมครับทุกช่วงข่าวของสำนักข่าววันนิวส์นะฮะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: เป็นเศรษฐี
1: ชนะสิชนะสิ
0: ใครอยากมีรถไฟ
1: ชนะสิชนะสิ
0: ใครอยากเป็นสุปใจ
1: ชนะสิชนะสิ
0: ชอบดุมจุ่มจ้อ
1: ชนะสิชนะสิ
2: เดี๋ยวป้าป๊าจะพาหนูไปกินกุ้งอีกรอบนึง
0: ค่อยลงเพราะว่าดินมันจะลื่น
3: เฮ้ยเ
4: ฮ้ยนายอยู่
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
7: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ
8: อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
9: โอ้ยโอ้ยโ
8: อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ
10: อ้ยโอ้ไม่กล้า
11: สองมือเลยเลยสองมือ
10: สองมือเลยมีเดียวแรกนะเออ
8: พร้อมนะครับทุบไ
12: ปไข่ดาวสักสองไข่เจียวสักสาม
13: ฮะพอผ่าครึ่งเสร็จทุบไปเฉยเลย
14: ผมชอบมากครับ
15: เด
14: ี๋
15: ยวพ
14: ี่พี่ครับพี่ครับเฮ้ย
8: มาแล้วครับของอร่อยมาเสิร์ฟแล้วครับถ้าใครแบบรู้สึกว่ากำลังร้อนๆอยู่นะต้องนี่เลยไอติมเนสเล่เพราะเขาอร่อยโดนใจใครๆก็ยิ้มครับ
16: มาได้ไงเนี่ย
8: ก็นี่ไงก็เอาของอร่อยมาให้มามากินแล้วพี่จะแจกไอติมเนสเล่ทุกคนจะได้มีรอยยิ้มก็พี่เห็นน้องๆแบบร้อนๆไม่ยิ้มเลยพี่ก็เลยเอานี่เอาไอติมเนสเล่เนี่ยมาเติมยิ้มให้มีให้เลือกมีแบบหลายรสชาติมาก
17: ๆนี่ทั้งตัวนี่เลย
8: นี่ Nestle Extreme Strawberry Sundae
17: นี่
8: นี่ครับเดี๋ยวพี่ชิมให้ดูก่อนนะครั้งหนึ่งคำช็อกมากอร่อยเลยหวานอมเปรี้ยวมีท็อปอัลมอนด์แทรกซอสสตรอเบอรี่รสชาตินี่แบบกลมกล่อมหลากหลายเนื้อสัมผัสมากโอ้เซอร์ไพรส์แต่คำแรกจนคำสุดท้ายอีกอันนี้เด็ดไม่แพ้กันบอก
16: ค่ะมีอีกเหรอ
8: นี่เลยจ้ะเด็กไทยแทนต้องโตมากับไอติมไมโลนี่เลยและนี่คือไมโลแมกมาจะกัดคำไหนนี่ก็ไมโลบอกเลยแถมตรงกลางนี่เขาจะมีซอสลาวานมแบบเยิ้มๆด้วยนะนี่จะกัดให้ดูแล้วพี่ให้คนละอันไปหยิบมาเลย
16: มาหยิบไว้หยิบไว้กินอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะ
8: บอกเลยนะหนูๆไอติมเนสเล่นี่เขามีหลายแบรนด์ลูกให้เลือกกินเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็น Nestle Extreme Milo KitKat La Frutta แต่ละอันนี่โอ้โหบอกเลยคืออร่อยโดนใจใครๆก็ยิ้มได้ร้อนๆแบบนี้อย่าลืมมาเติมยิ้มเติมฟินกับไอติมเนสเล่กันนะครับ
0: ใครอยากเป็นเศรษฐี
1: ชนะสิชนะสิ
0: ใครอยากมีรถไฟ
1: ชนะสิชนะสิ
0: ใครอยากเป็นสุปใจ
1: ชนะสิชนะสิ
0: ชอบดุมจุ่มจ้อ
1: ชนะสิชนะสิ
18: อะไรจับชนะสิชนะสิ
19: เล่นไปก่อนเล่นไปก่อน
0: ยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเข้าสู่รายการเฮ็ดอย่างเช่นไรอีกเช่นเคยและวันนี้เป็นรอบที่สองของน้องๆครับผมเจ๊บอ
3: ลครับทุกคน
2: รายการเฮ็ดอย่างครับ

0: ดีครับ
1: ไปครับผม
2: ครับผม
3: คร
2: ับ
1: สวัสดีมามีพี่โน้ตครับพี่เจครับ
4: ลูกเสียหลังครับ
0: มามีรอบที่2แล้วและได้ข่าวว่าก็เป็นซีซั่นที่2ด้วย
5: ใช่ครับผม
0: เป็นแค่ซีซั่นที่2เอาตอนจบเลย
5: เหมือนซีซั่นแรกเลย
0: ครับใช่ครับเฮ้ยนี่ผมไปทำเล็บทำนั่นทำนี่เลยอ่ะ
6: ได้ที่พี่น้องแต่งตัวเป็นผักรักแมวมาอันนั้นก็แต่งมาจากอันนี้นะ
0: ใช่
7: มาจากเจ้าบอยเนี่ยพ
0: ี่ใช่
7: ขอมีรูปไหม
0: มีอ่ะไหมนะ
5: เฮ้ย
0: โอ้
7: โห
8: เจ
7: ้
8: าบอยไหม
7: มา
9: เจ้าบอยพี่
7: คือดีหมดเลยเห็นหนวดแล้วอยากโกนเห็นหนวดแล้วอยาก
0: เป็นไงบ้างลูกพ่อ
9: นี่ครับคิดถึงพ่อมาโอ้ปีนึงไม่ได้เจอกันเน
0: า
9: ะ
0: เดี๋ยวป้าป๊าจะพาหนูไปกินกุ้งอีกรอบนึง
9: ได้ครับ
0: วันนี้กลับมาเอากุ้งอีกรอบนึง
9: ครับ
0: เหมือนเรารีรันเลย
9: ฮะ
0: พร้อมไหม
9: พร้อมครับ
0: ป้า
9: let's go
0: ก็ดูเรายิ้ม
9: มันไม่มีน้ำหรอ
7: มันคือบ่อนี้เหรอพี
0: ่คือบ่อนี้แหละมันจะมีสไลเดอร์อยู่ตรงนู้นคือเขาสูบน้ำไปแล้วเนี่ยกุ้งมันจะไปขอดอยู่ตรงนั้นนะรอบที่แล้วเป็นเด็กมัธยมรอบนี้เป็นมหาลัยปะ
9: มหาลัยครับ
0: เป็นมหาลัยนักศึกษาแถวตอนเรียงหนึ่ง
9: ได้ครับอาจารย
0: ์ขวาหัน
10: 1 2
0: ซ้ายหัน
10: 1 2
0: ขวาหัน
10: 1 2
0: ปีนบึ๊บปั๊มลิฟต
9: ์เอ้าอะไรนะ
7: ไม่ทันเลยอ่ะ
0: ปีนบึ๊บแต่ว่ากับหลังหัน
9: อ๋อ
0: ปีนเดินตามอาจารย์มานะนักเรียน
5: อาจารย
0: ์
9: ไป
0: เราถึงหัวบ่อแล้วนักเรียน
9: โอ้โหนักเรียน
5: หันเริ่มเลย
9: นักเรียนไม่มองทางเลย
5: ขอโทษครับอาจารย
0: ์ระวังลื่นนะนักเรียน
5: ครับ
9: ไม่ทันแล้วครับ
0: มานักเรียนจะสาธิตนะเราต้องค่อยๆลงค่อยๆลงเพราะว่าดินอ่ะมันจะลื่น
9: ครับ
0: ถ้ามันลื่นแล้วปุ๊บเราก็จะแถวอ่ะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจเล่นด้วย
9: หรือว่าต้องเจออะไรนึกว่ามุกใหม
0: ่ต้องค่อยๆลงไป
9: พี่เจไปเลย
0: พยายามเอาส้นจิก
9: เฮ้ยได้อยู่
0: ไม่บอกอะไร
9: เฮ้ย
0: ไปเก่งก่อนไปใช่เอาส้นจิกลงนั่นแหละถูกต้องเป๊ะมากเล่นโยคะเหรอ
9: โยคะไปโอ้ย
7: โอ้โห
0: เฮ้ย
7: โอ้โห
9: สมเพียลิเพีย
0: สมเป็นลูกของป้า
5: อันนี้มันเหมือนแบบว่าเวลาเราไปช่าง
9: ไฟสเก็ตเนาะ
5: ที่มันแบบ
0: เฮ้ย
5: ทำไมเฮ้ยมีอะไรสเก็ตอ่ะ
9: เฮ้ย
0: แล้วก็ไปใส่เพลงนั้นดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิ
9: ดิดิดิดิ
0: ดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิ
5: ดิด
0: ิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิ
9: โอ้ยเฮ้ยไฟลงบ่อเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหนักคนเดียวเดี๋ยว
5: อย่าไปช่วยไปแล
9: ้
5: วไปแล้ว
9: ช่วยกันก่อน
5: ช่วยไปแล้ว
0: อันนี้คือมาช่วยเหรอ
5: ผมเกือบคว้าไม่ทันแล้ว
9: ใครว่าเสียสละ
0: เวลาเราดึงน้ำออกหมดกุ้งมันก็จะไหลมาตามน้ำปลามันก็จะไหลมาตามน้ำแล้วมันก็จะมากองอยู่ตรงนี้นี่จับเลยใช่
9: ไปเอา
0: ไปเอาไปเอาตรงนั้นแหละ
9: ได้
0: ข้าวกินเลยไปเรากินข้าวมาเถอะ
9: ครับกินข้าวเลย
0: ข้าว
9: นุ่มมันลึกไหมฮะ
0: อันนี้แหละครับเดี๋ยวชิมข้าวไม่น่าจะลึกนะ
9: ปิดเอง
0: เฮ้ยไม่ลึก
9: ลงใบหาเลย
0: ไม่ลึกตรงนี้ลึก
9: เชื่อพี่โน่ลงทุนมากเลยอ่ะ
0: นี่แล้วเขาจะงมไปเขาก็จะเฮ้ยนี่ไง
9: นี่ไงปลานิ่มใช่
0: น่าจะแอบอยู่ด้วยกันนี่อีกหนึ่งตัวระวังกุ้งหนีบนะ
5: เฮ้ยทำไม
9: พี่จับได้วะผมจับไม่ผมคำไม่เจอเลยวะ
0: พี่เหร
2: ช่อย่าเพิ่งมานะถ้าน้ำอุ่นตรงนี้ไม่ใช่น้ำร้อนนะน้ำเยี่ยวเองดู
3: โอ้ยกลับไม่ได้เหรอวะ
2: อุ้ยนี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่นี่ใหญ่นี่ใหญ่ใช่เนี่ยกุ้ง
3: ทำยังไงนะ
2: กุ้งบ้ากาม
3: เจอเลย
2: กลางกลาง
11: ที่ทำไมผมไม่เจอเลย
2: เนี่ยเขาน็อกหมดแล้วน้ำมันร้อนแต่เขายังไม่ตายนะแต่แบบเนี่ยเห็นไหม
3: มันก็นิ่ง
2: ๆเนี่ยๆคือโคนเขาไปแบบติดอยู่ตรงเหงือกเขาเนี่ย
11: แต่อันนี้เมื่อกี้นี่มันเป็นป่าธรรมชาตินะ
2: ใช
11: ่หรือไ
2: ม่โอ๊ยโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่นั้นตูดโอ๊ยโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่นั้นตูด
11: เจอปลาโลมาครับพี่
2: เจอปลาโลมาแล้วไม่ใช
3: ่เจอโลมาชมพ
2: ูเฮ
3: ้ย
2: ไอ้เก่งอยู่ยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่เลยเป็นอยู
3: ่ปลาไง
2: เฮ้ยไงตัวนึงไงตัวนึงคุณ
11: เอาไปไหนไม่คุณแปลว่า
2: ตรงนั้นเลยตรงนั้นเลย
11: พร้อมเลยครับ
2: ระวังเงี้ยมานะระวังเงี้ยมานะนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมนะตรงนั้นขวาปุ๊บเฮ้ยวิ่งหลังเอามือช้อนลงตรงนั้นเลยนั่นแหละเห็นไหมดูไหมนู่นอีกตัวนึงโอ้ย
3: อันนี้แหละ
2: เฮ้ยหายวะ
3: อุ้ยอ้าว
2: ไปนู่นแล้วพี่ไปนู่นแล้ว
11: เจ๊
2: เอาแล้ว
3: นี่แหละ
2: น
3: ี่ตรงไหนนะ
2: มันเงี้ยกระดงมันจะอยู่ตรงกระดงหลังจับจากด้านหน้านี่จับจากหน้ามันกำหน้ามันอย่าไปกำท้องมันนั่นแหละเ
11: อ้ยอันนี้คือมันฉี่ป่ะ
2: ใช่มันฉี่แตก
11: หวัง
2: หูหน้าเผามากเลยอ่ะใช่ไหม
11: เป็นไงอร่อยไหม
2: เต็มเต็มเลยแหละแล้วมีกุ้งขาวด้วยแหมกุ้งขาวทำตาย
3: เฮ้ย
2: โยมพี่ไปเก่งเหรอวันนี้พี่ไปมีความสวย
3: เฮ้ย
2: เป็นไปได้ยังไงอ่ะ
11: เดี๋ยวจะหาปลาให้มันอยู่แถวนี้แหละ
2: เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมีปูด้วยเหรอ
11: เนี่ย
2: ใส่กล่องไว้เลย
3: เดี๋ยวไม่กล้า
11: สองมือ
3: เลยมีเดียวแรงนะเ
2: ฮ้ยนี
11: ่ไงใส่เลย
3: ตัวใหญ่
11: จ
3: ะม
11: ีใ
3: จ
11: ส
3: ั่
11: น
3: เคยเลี้ยงปลา
12: ปีนี้ก็คือปูดิบคนชื่อ
11: ปลาทอง
2: เฮ้ยเรามารวมถังที่เราได้กันดีกว่า
11: โอเค
3: ใส่นี้เลยก็ได้กุ้ง
2: อู้เยอะนะนี่เยอะ
3: ไม่ต้องกินแล้วพี่เอาไปขายปลาได้
2: อันนี้น่าจะโลละ106,000มั้ง
3: โอ้โห
12: กุ้งเนี่ยนะ
2: ใช่
3: ล็อบสเตอร์เฮ้ยเรามาทำอันนั้นดีกว่าผีเสื้อหิมะ
2: ได้นะ
3: ทำไมไม่ต้องหงาย
11: หงาย
3: โอเคแยกสเตชั่น
2: พวกเราก็บ้าจี้เนาะ
3: เฮ้ยว่าง่ายอยู่ง่าย
2: เยอะ
3: ผีเสื้อว่ะ
2: เ
3: ฮ้ยตัวนี้สวยโอ้ยเราลงไปทำอะไรน่ะเลิกกันหมดเลย
2: โอ้ย
3: ตายแล้ว
11: เละอ่ะ
3: โอ้โห
2: เละแล้ว
3: อ้าวเหรอโหดูดิความบางเกงโคตรชัด
2: คือพี่ไปแล้วหายนี่ได้เฮ้ยเรามาวิ่งแข่งกันดีกว่า
3: ใครถึงรังสิตก่อนคนละชั้น
11: โอ้โหพี่ไม่รู้รังสิตด้วย
2: ถึงตรงไอ้กระป๋องแดงๆเห็นกระป๋องแดงไหมใช่ในตรงพี่ตากล้องเลยแล้วเราก็กลับมาใครกลับมาถึงนี่ก่อนคนนั้นชนะ
3: โอเค
2: ดินตกแล้ววิ่งนะดินตกแล้ววิ่งนะปล่อยเหมือนแบบนั

0: แข่ง
1: คร
0: ับ พร้อมนะครับฮึบนิ้วหมอกไปอีกรอบนึง
2: สไลด์สวยพี่เฮ้ยพี่เ
0: ฮ้ยโอ้โหไม่ตี
3: ครั้งที่แล้วที่มานี่นานมาก
4: 3ชั่วโมง
3: 3ชั่วโมงใช่มั้ย
0: พอมารอบนี้ทุกคนทำกับข้าวเก่งจริง
3: ใช่ครับ
0: ทุกคนเก่งขึ้นเยอะเลย
5: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
6: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
5: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
7: ฟันโอ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
8: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
9: ๆเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
10: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
11: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
12: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
13: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
14: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
15: แค่10บาท
16: จริงนะ
17: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
18: รถเยอะเลือกไม่ถูก
19: ใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์ครับมีรถอะไรอีกอ่ะ
2: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
19: โอเคจะส่งหนูเข้ามาทำอะไรเนี่ยโดนด่าพี
12: ่มาม่าโอเครถเขาเยอะไปเลือกเองเหอะ
2: แค่ไปถามเขาเลือกได้ตั้งนานแล้ว
3: ปากเหม็นแน
4: ่ๆอีทอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดทอเกตเกลือ
20: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
21: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอโดรบล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
22: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
23: ยาดมตราถ้วยทองกลิ่นเลมอนกลิ่นลาเวนเดอร์สูตรดมตอนนี้หอมกลิ่นเลมอนทันทีสูตรดมตอนนี้หอมกลิ่นลาเวนเดอร์ทันทีเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจยาดมตราถ้วยทอง
24: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
25: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตราเฟอร์มิ่งเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสูตรพลาอยู่ที่โอเล
26: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
27: คิวคูดคิวคูดมาก
28: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
29: สนุกมาก
30: ไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
26: วันนี้ในโรงภาพยนตร
31: ์แบ็คแบ็ค
32: แบ็คเหรอ
33: แม่มีแบคทีเรีย
31: ไหนไม่เห็นมีเลย
32: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
34: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
35: ไทเกอร์พลัสอะควาเทคพลัสแผ่นปิดแผลชนิดครีมกันน้ำติดแน่นระบายอากาศมีแผ่นใยป้องกันการติดแผลฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
36: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
37: Magic Clean
38: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดี

0: ซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบทไทรีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโทนจรดปลายลองเลย
1: ปิดท้ายไปอย่างยิ่งใหญ่กับภารกิจเฟ้นหานักศึกษาฝึกงานตัวตึงทั้ง4ภาคทั่วไทยทิ้งท้ายความสนุกกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพกับแคมเปญธนาคารออมสินภูมิใจนำเสนอ Om Orientation Rising Creator งานนี้แม่โอบโอปอปนิสราแท็กทีมกับมอสมัจจุกและใหญ่ใหม่มาเคลียร์ภารกิจตามหาเด็กฝึกงานคนสุดท้ายกับ Challenge ต่อปากต่อคำแบบ On Stage เสริมทับความรู้เรื่องการออมพร้อมกิจกรรม Money ปังๆโดยโค้ชการเงินมืออาชีพ
2: เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาทุกๆคนมาก
3: ๆมาเรียนรู้ว่าการออมเงินเนี่ยเป็นยังไงสำคัญยังไง
4: เป็นกิจกรรมดีๆอะค่ะอยากให้เขามาจัดกิจกรรมกับที่นี่อีกเหมือนกันค่ะ
1: ความสนุกยังไม่จบเพราะออมสินยังมีชาเลนจ์ระดับประเทศให้น้องนักศึกษาทุกคนได้ลุ้นเป็น Rising Creator กันต่อรอติดตามได้เลย
5: วิมานี่เราก็ได้น้องๆครบทั้ง4ภาคแล้วนะถ้าอย่างนั้นก็ขอเชิญน้องๆมาเจอกันที่ออฟฟิศพี่มาดูกันว่าใครเนี่ยจะเป็นตัวแม่ของการออม
6: ฟันโอ้
7: หกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะ
6: ฟันโอ้
7: ฟันโอ้อร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
8: ไทเกอร์พลัสพร้อมปกป้องดูแลบาดแผลแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
9: เสร็จแล้วโอ้อากาศวันนี้ร้อนเนาะเหนื่อยกันปะถามจริง
10: ร้อนเหมือนกันพี่โน่พี่โน่จะยกกองเหรอ
9: ไม่ใช่พี่ทุกแค่รู้สึกว่าเพลียแล้วก็ไม่สดชื่นเลยเดี๋ยวว่าจะทำน้ำแบบเรือดๆให้กินเอาปะ
10: เอา
9: เฮ้ยเป็นสูตรของพี่เลยนะไปเดี๋ยวพี่ทำให้กินมาพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้พี่จะโชว์ฝีมือการชงน้ำให้เลยนี่ใช้คำว่าสูตรเด็ดของพี่เองเลยบอกเลยนะว่าสดชื่นอร่อยเพราะวันนี้พี่จะทำซีวิตกินองุ่นเคี้ยวโหบวย
10: ฟังแล้วดูน่ากินนะพี่โน่ทำยังไงบ้างอ่ะ
9: หัวง่ายๆเลยครับวันนี้ก็จะมีเนี่ยครับมีบวยมีมะนาวมีโซดาแล้วก็น้ำแข็งครับผมและที่ขาดไม่ได้นะนี่เลยซีวิตครับผมวันนี้พี่เอามาหลากหลายรสชาติมากเลยและเขายังมีหลายสูตรด้วยนะทั้งสูตรออริจินอลแล้วก็สูตรเปอร์เซ็นต์น้ำตาลซีวิตเขาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมวิตามินซีอร่อยดื่มแล้วสดชื่นด้วยเริ่มเลยนะและที่ขาดไม่ได้เลยนะพระเอกของเมนูนี้เลยนี่ซีวิตกินองุ่นเคี้ยวโหผสมวิตามินซีสูตรไม่มีน้ำตาลเทลงไปให้หมดขวดเลยครับ
10: สาวมากพี่น้องสีสวยน่ากินเลย
9: มาเดี๋ยวพี่ชิมให้ก่อนอร่อยหอมกลิ่นองุ่นเคี้ยวโหมากสดชื่นเลยเดี๋ยวพี่ไปหาน้องๆก่อนนะแต่ถ้าใครอยากกินก็มาเติมมาเองนะ
11: ได้เลยไปเติมพี่น้องอย่าลืมเอาถังนั้นไปตักน้อง
9: ๆได้เลยจ้ะ
12: เย
9: ้ว้าว
12: ทำกับข้า
13: ว
12: ได
13: ้ไหมกับฟู
14: เอามีกุ้งเผาแน่นอนแหละ
13: ครับ
14: เราจะมีกุ้งเผา
15: อันนี้ก็พร้อมกินแล้ว
14: กุ้งเผายังเลยกินกินนะ
15: มันเป็นซาชิมิ
14: ข้าวเปล่าเลยไหมล่ะ
16: แต่ว่ากุ้งทอดกระเทียมแบบกุ้งซอสมะขามเนี่ยไหน
15: ครับข้ามเลยอ่ะข้าม
16: ไม่
15: ขอโทษ
16: ไม่เอาเลยข้ามเลย
17: อยากรู้อยากรู
14: ้ก็พอๆกันแต่ถ้าเราทำกุ้งทอดซอสมะขามเราจะสามารถทำไข่สะใภ้ได
9: ้ลูกป้าหั่นมะนาวเลยลูกวันนี้ป้าจะบอกว่าหั่นมะนาวหั่นแบบไหน
14: อย่างแรกเลยคือเราก็จะหั่นเข้าไปตรงเห็นจุดศูนย์กลางของลูกมันใช่ไหมจุดศูนย์กลางใช่เราจะผ่าครึ่งนี้เลยอย่างแรกพอผ่าครึ่งเสร็จปุ๊บก็จะเลยไปแรงไปแรง
9: ดีดีดีดูดีดูดีดูดี
14: แล้วก
16: ็หนึ่งคนใส่น้ำไม
15: ้อ๋อโอเค
9: ได้เฮ้ยฝีมือใช้ได
14: ้ดูดีดูดีเฮ้ยดูดีอันนั้นเป็นไข่สะใภ้ได้เลย
15: ได้ไหมพี่น้อง
14: ได้ได้เลยปกติชอบไปกินอาหารแนวไหนกัน
16: อีสานนะ
15: จริงอีสาน
14: จริงเหรอ
16: ใช่ชอบกินมากพวกซอยจุอะไรเงี้ย
14: ซอยจุเลยเหรอ
16: ซอยจุเลยพี่
14: แสดงว่าชอบของดิบ
16: โอ้สุดๆครับ
15: พี่น้องเคยล้มวัวแล้วแบบกิน
14: เฮ้ย
16: สดสดไหม
14: แบบไม่กล้าทำอีกแล้ว
16: ใช่อ๋อแต่เคยทำใช่ไหม
14: เคยทำเคยทำแล้วก็แบบสงสารมัน
16: อ
14: ๋
16: อ
14: ใช
16: ่
14: ไปเจอหน้าตามันเคยขอไปเจอกำลังจะแทงคอบัวตัวนั้นแหละแล้วแบบเขาก็แบบเดินมาแล้วบอกเฮ้ยพี่ผมยังรักชีวิตอยู่ผมอยากมีชีวิต
16: หมายถึงวัวเดินมาบอก
14: วัวเดินมาบอกเราก็เลยว่าถ้านายอยากมีชีวิตนายก็ตะโกนออกมาโรบิน
18: ฉันอยากมีชีวิต
16: วันพีทก็มา
19: ตอนนี้ทุกคนมีอะไรทำแต่พี่โน่
14: ยกไม่มีอะไรทำ
20: เว้นเจ้าของรายการ
14: เอาก็วันนี้ไงวันนี้ก็มารอบสองแล้วไงมารอบสองต้องเอาวิชากลับบ้าน

0: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นข้อสอบแกะทันตะใช่เขามีแต่แกะแพทย
1: ์อ๋อแกะ
2: แกะแพทย์ด้วยนะ
0: ใช่
2: แกะแพทย
0: ์ได้สอบกันไหมถามจริงมีใคร
3: สอบเ
0: ปล่าได้สอบปะได้สอบปะ
3: ได้สอบครับ
0: แสดงว่าทันอยู่ใช่ไหมโอเน็ต
3: อุ้ยสอบ
0: โอเน็ตก็ยังมีปะทุกวันนี
3: ้เฮ้ยร้อยเต็มเลยเหรอ
2: จริงเหรอร้อยเต็มเลยเหรอ
4: ใช
2: ่
0: โคตรเก่งอ่ะผมได้21 22เลยมั้ง
4: วิชาอะไร
0: ฮะทุกวิชารวมกัน
4: ผมพอๆกับพี่เลย
0: ประมาณนั้นเลยอ่ะไอ้แกะแกะเชื่อมเหล็กอ่ะ
3: เชื่อมโยง
0: ฮะเชื่อมโยงอ่ะใช
3: ่จะออกซะแล้ว
0: เหลือเวลาอีก8ชั่วโมง
4: โอ้โห
0: ที่คุณจะทำเมนูนี้ให้สำเร็จเชฟอยากจะเอาอะไรผักอะไรใส่ในไข่เจียวไหมครับหรือว่า
2: โอ้ยโอ้ยมีใครอยากกินอะไรไหม
3: หมูสับได้ไหม
0: หมูสับเหรอ
4: หมูสับหมูสับไม่ต้องไหมโอ้โหเนี่ยปลากุ้งยาหมูสับไหน
0: แล้วก็งงกุ้งมาทั้งหมด
2: อยากกินไข่เจียวหมูสับ
4: ไม่บอกแต่แรกกินกรุงเทพก็ได้
0: ให้สับกุ้งให้ไหมจะได้เป็นไข่เจียวกุ้ง
4: มันได้ป่ะพี
0: ่ได
4: ้เอาวะเอาวะเอาดีกว่า
0: ได้ใส่ผักดีกว่าถ้างั้นติดแก๊สก่อนก็ได
2: ้
0: เดี๋ยวให้เขาสับกุ้งให้ก่อน
5: แต่ตั้งต่อมาขึ้นมหาลัยกันแล้วเรามาคุยเรื่องมหาลัยดีกว่า
0: เออคุยเรื่องมหาลัยกันดีกว่าเออน่าสนใจก่อนที่เราจะต้องไปเรียนมหาลัยเรามาคุยกันเรื่องช่วงปลายของมัธยม
1: ครับ
0: ปลายของมัธยมนี่คือรับรองว่าน่าจะเป็นช่วงที่แบบหลายๆคนน่าจะดื้อสุดละกิจกรรมในช่วงม.ปลายที่แบบทำบ่อยที่สุดคืออะไรแต่ละคนเลยก็ได
2: ้คือทำทุกอย่างที่ไม่ใช่การเรียน
0: ทำทุกอย่าง
4: ที่ไม่ควรเล่า
2: ที่ไม่ใช่การเรียน
0: กิจกรรมที่ชอบทำอะไรเงี้ย
3: ไป
0: อดิเรก
3: ไปบ้านเพื่อนอ่ะไป
0: งานอะไรเลยคือไปบ้านเพื่อน
3: บ้านเพื่อน
2: ของผมเตะบอลอะไรเง
0: ี้
2: ย
0: เตะบอล
3: ไม่มีอะไร
0: เป็นสายกีฬาทำไมมีแต่คนตอบแบบเซียมๆทั้งนั้นเลย
5: ก
0: ับ
5: พ
0: ี่
5: โน่เน
0: ี่
5: ย
0: เ
5: ขามีนี่เขามันมะม่วงกรู
0: ดูกระจอกมากเลยอ่ะ
2: คืออะไร
0: กิจกรรมทำไมกิจกรรมกูเป็นกระจอกยังวะ
5: แล้วก็ปีนรั้วซื้อไก่ย่าง
0: โอ
1: ้แต่พี่โน่ดูเป็นเด็กกิจกรรม
0: พูดถึงรั้วกับไก่ผมเคยจบเพราะรั้วกับไก่ต้องเอาไปแลกไก่เป็นๆเนี่ยต้องเอาไปแลกวิชาเกษตรกับรั้วเพื่อแก้ศูนย
4: ์เอาไก่ตัวเป็นๆเลยนะพี่โน้
0: เอาไก่เป็นๆกับเสารั้ว
3: ใช่ครับเสารั้ว
0: ใช่ติดด้วยกันตอนนั้นมันจะแก้ต่างกัน
3: อ
0: ่ะอย่างแบบถ้ามันเป็นวิชาสังคมอ่ะผมก็ต้องไปกวาดอันนั้นอ่ะหลังคากันศาสตร์ของโรงเรียน
4: ความดี
0: ความดี
4: อาสา
0: แล้วก็ไปบำเพ็ญประโยชน์มีคะแนนจิตวิสัยไหมมีคะแนนจิตวิสัยไห
3: ม
0: ที่โรงเรียนมีใช่ไหม
4: คือของผมอ่ะจะเป็นเต็มร้อยแล้วโดนตัด
0: ใช่ไหม
4: เต็มร้อยโดนตัดจะเป็นวิธีนี
0: ้ของผมลบ650
4: โอ้เนี่ย
0: ต้องไปเข้าค่าย
4: แต่มันต้องวัดก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะสมมติว่า650อ่ะมันคืออย่างเช่นเข้าแถวสายพี่โน้ตโดนเท่าไหร
0: ่
4: พี่โน้ตโดนเท่าไหร
0: ่โอ้เข้าแถวสายรู้สึกว่าน่าจะทีละ10 แต้มประมาณนี้แต่คือผมไม่เคยเข้าแถวเลยไงไม่เคยเลย
4: ก็ซัดไป600
0: แต่พอ4จนถึงม
4: 6ก็ไม่แปลก
0: ไม่เคยเลยแต่บอกเลยนะใครที่แบบเรียนอยู่นะตอนนี้นะมันคือชีวิตที่มีความสุขที่สุดแล้ว
3: ใช่
0: ช่วงเรียนมัธยมกับช่วงเรียนมหาลัยนะเรียนไปเลยเรียนบ้างเก๋บ้างไม่เป็นไรครับผมขอแค่เรียนแล้วก็หาสิ่งที่ตัวเองชอบไม่เจอ
4: ใช่
0: อย่าไปกดดันตัวเองขนาดนั้นคนเรามันต้องมี
4: พี่เล่พี่เล
0: ่คนเรามันต้องมีพี่เล่พี่เล่คนเรามันก็ต้องมีพักผ่อนหย่อนฟอยแต่ก็อย่าไปอะไรที่มันแย่เกินไปก็ตัดสินใจด้วยตัวเองจบม.6 เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่กัน
3: โอ้ยไม่กล้าพูดเลยเกิน
0: นุ่มเชื่อเผื่อมีน้อยกว่านั้นอีกเยอะ
3: ของผมประมาณ 2.2 เลย
0: 2.2 โอ้ก็ถือว่าเยอะนะก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2: โอ้เยอะแล้วอ่ะพี่ 2.2
0: เยอะเยอะเชื่อเถอะ
5: คือใจเก็บมาเท่าไหร
3: ่ 3.01
0: ฮะโอ้ย
3: ฉลาดว่ะ
0: โอ้ยเด็กเรียนว่ะ
3: ไม่เรียนพี่ไปขอรีเกรดอ่ะ
0: เฮ้ยมันทำได้ด้วยเหรอ
3: ก็สอบแก้ขอส่งงานเพิ่มอะไรครับเขา
4: ดี
3: แ
4: ล้ว
3: 2.5 2.6 อะไรเง
5: ี้ยไม่ได้เลยอ
0: ยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์มหาลัยเรออนน่ะลูกเรออนน่าจะเยอะเอาเราเกียดกันดีกว่า
3: เรออนน่า 3.5
0: เรออนน่า 3.8
3: 3.86
0: เฮ้ย
4: โหไม่เป็นด็อกเตอร์เลยอ่ะ
0: โอ้โห 3.86
4: โห
0: ผมไม่ต้องพูดหรอก
3: ครับ
5: ส
3: ูง
5: ๆอายลองนับไปดูค่ะพูดหน่อย
2: พี่โน่น่าจะ 1.5 1.6 อ่ะ
0: โอ้โหใกล้เคียงมาก
4: 1.7
0: ใช่1.73
3: โอเคสวยนะ
0: อันนี้คือแก้แล้วด้วยนะตอนแรกมัน 0.8 ประมาณเนี้ยพอแล้วขาพอแล้ว
3: สุดจัด
0: พูดถึงมหาลัยในหนังหน่อยเมื่อกี้เราก็ผ่านมัธยมกันมาแล้วอันนี้แสดงว่าในหนังก็จะเล่าถึงช่วงมหาลัยแล้ว
3: ใช่
4: พี่โนว่าพวกผมเรียนคณะอะไรกันบ้างในเรื่อง
0: ในเรื่องเหรอต้องมีคนนึงที่เรียนวิทย์วะใช่มั้ย
2: คนไหนอ่ะลองคนไหนเรียนวิทย์วะ
4: เรียนวิทย์วะพี่
0: เทียบเป็นไปได้ทุกคนเลยว่ะ
4: เวลาตาเราดูฉลาดนะ
2: เนี่ยแสดงว่าเรามีของอยู่
0: เดี๋ยวนะขอได้คณะก่อนสถาปัตย์อ่ะ
4: สถาปัตย
0: ์สถาปัตย์วิบะ
2: สถาปัตย์วิบะ
0: ครูไม่มี
4: ครูไม่มี
0: ครูจะบอกว่าครูไม่มี
2: ครูไม่มี
0: ใช่กำลังจะบอกเลยว่าครูไม่มีนิเทศ
4: มีคณะหนึ่งเรียน2คน
2: นิเทศ2คน
4: เอาไปลองเดาจาก
0: เรียนวิชาเรียนนิเทศอ่ะ
2: เฮ้ย
4: ถูก
0: จริงเหรอ
3: จริงพี่
0: เฮ้ยอันนั้นแน่วิทย์วิบะใช่ไหมล่ะ
1: เฮ้ย
3: แต่พี่เดาเก่งตั้งแต่รอบแล้วนะ
1: ใช่
0: แสดงว่าที่เราอยู่คาถาปันนี่เอง
1: ใช่
4: เดาจากอะไรอยากรู้แบบ
2: คาแรคเตอร์
0: ทรงมั้งทรงแหละเขาก็น่าจะแบบเขียนบทให้แบบเข้ากับทรงอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ใช่ของเราเป็นความแบบติดเหมือนแบบสถาปนิกคนหนึ่งดูฉลาดเหมือนวิศวกรอีกสองคนดูน่าจะแบบ
2: เป็นครั้งแรกที่คนชมผมว่าฉลาด
0: จริงเหรอจริงเหรอ
2: ปกติคนไม่ค่อยชมว่านิวฉลาด
0: นี่คือเขาเรียกว่าต้มไอ้ต้มปลาใส่ใบมะขามใช่ส่วนใครอยากกินเปรี้ยวอีกก็บีบมะนาวใส่ถ้วยเลย
3: ได้
0: อะไรอย่างเงี้ยใกล้เสร็จแล้วนี่ใกล้เราใกล้จะได้กินข้าวแล้วนี
3: ่อันนี้กี่ชั่วโมงชั่วโมงเดียว
2: จะเหมือนจำได้ครั้งที่แล้วที่มานี่นานมาก
3: 3ชั่วโมง
2: 3ชั่วโมงใช่มั้ย
0: พอวันรอบนี้ทุกคนทำกับข้าวเก่งไง
2: ใช่ครับ
0: ทุกคนเก่งขึ้นเยอะเลย
2: เขาเรียกว่าอาจารย์ดี
0: มันคือพัฒนาการของซีซั่น2ไงเข้ามหาลัยไปแล้วไปเรียนแล้วก็ต้องทำกับข้าวกินเองในห้องไง
1: ใช่
0: ต้
4: องอยู่เองให้ได
0: ้เมนูเด็ดหอกุ้งเผาหอรวยจัดเมนูเด็ดหอกุ้งเผา
1: เรียนไหนวะเนี่ย
0: ตัวนึงอะตัวงี
3: ้กุ้งเหรอแม่
0: ใช่แบบขอโทษ
3: ไม่ได้ทำไ
0: ม่ได้คิมโ
3: บเร็วไป
0: เร็วไป
6: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
7: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
8: ดาวนี่ลักษ
9: ์ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
10: คุณเยอะจังครับด้วย
11: เยอะก็ไหวถูแค่1รอบด้วยมาสก์คลีนเก็บลงถังซะสัมผัสสบายเท้า
12: ฝุ่นคราบเยอะ
11: ใช้มาสก์คลีนเก็บลงถัง
12: มาสก์คลีน
13: Tiger Plus Aquatech Plusแผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำติดแน่นระบายอากาศมีแผ่นใยป้องกันการติดแผลฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
14: Clear Super Vitamin 10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% Clear
15: ลดเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์ครับมีรสอะไรอีกอ่ะ
16: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
15: โอเคร
17: ู้ป่ะรังสิตกำลังจะเปลี่ยนไปเตรียมตัวสนุกม่วนนัวสุดสุดมาเซตระบบรังสิตใหม่เร็วๆนี้โปรรีบม่วน799ต่อวันขายบัตร28กันยายนนี้แล้วเจอกัน 5-6 ธันวาคม2569
18: มาเขาจะมา
19: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
20: มีมี
21: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
22: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
23: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
22: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
23: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
24: เฮนรี่ First Date จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
25: ฟิลกู๊ดฟิลกู๊ดมาก
26: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
27: สนุกมาก
28: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
24: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
29: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
30: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
31: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
32: ผิวดูใสฉ่ำ
33: ต้องโดน
34: ใหม่ซิตรา
35: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายด์และไดน็อกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
0: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
1: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml

0: วยเราสุดๆเลยแล้วก็พี่เขาก็บอกเลยบอกว่าไม่ต้องกลัวนะเอาเต็มที่เหมือนแบบพี่เต้เขาแบบบู๊เยอะเนาะผ่านการบู๊มาหลายรูปแบบแล้วอะไรเงี้ยพี่เขาก็คอยแนะนำพวกเราสองคนว่าเอ้ยทำไงให้ท่ามันสวย
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้ให้ลักแชมป์ทุกสเปคทุกงานให้ทุกโอกาสเป็นไปได้

0: ินข้าวกันครับเ
1: ฮ้ยไม่ต้องเดินนี่ก็ได้นะเป็นชาบานเลยนะจัดโขกุ้งทอดซอสละไข่
2: ไม่ได้คอมเมนต์ไข่เจ
1: ีย
2: วเป็นไงบ
1: ้
2: าง
1: ประมาณ
3: ป๊าบหรอโอ้โหซอสอ่ะ
4: อร่อยมาก
5: ได้ไหม
6: โคตรหนังอินดี้อ่ะมันคือกินอย่างเดียวไม่คุ้มเลย
7: แล้วพ
6: ี่
7: เจชอบกินปูปลาหรือว่าอย
8: ู่ผมก็ชอบมากครับ
7: เด
1: ี๋
7: ยว
1: พี่ครับ
6: ชอบเป็นกุ้งมากเคยขับไปกินในอยุธยาก็บ่อยครับ
3: แต่กุ้งที่อร่อยที่สุดอ่ะแม่น้ำนะเจ้าพระยาม
9: ันคือคนละเรื่องกันนะกุ้งเลี้ยงเลยจริง
6: ๆแล้วตอนพี่น้องไปจับก็คือจับขึ้นมาปุ๊บก็คือทำเลย
9: ทำเลยจับขึ้นมาปุ๊บโผล่ผิวน้ำหักคอกินเลย
6: โอ้โหถ้ามารอบหน้าลองไหมพี่ลองไหมอยากลองไง
9: อยากลองงมกุ้งเหรอเจ้าพระยาเหรอ
6: เจ้าพระยาอยากลอง
3: มันจะข้นอ่ะมันจะเหมือนเรากิน
6: โอ้โห
3: ถ้ามันจะแบบนั้นอ่ะตัวนึงอ่ะตัวเงี้ย
6: กุ้งเหรอแม่
3: ใช่แบบขอโทษไม่ได้ทำไม่ได้คิดโ
8: อเร็วไป
3: เร็วไปเรื่องยังไม่ได้คุยเรื่องซีรีส์กันเลยลองคร่าวๆหน่อยต่อเนื่องมาจากภาคแรกนี่คือเชื่อมโยงกันแบบไหน
6: มันจะเล่าหลังจากซีซั่น1ครับที่เหมือนทุกคนเนี่ยตกลงเป็นแฟนกันแล้วอะไรเงี้ยซีซั่น2มันก็จะเล่าว่าพอเป็นแฟนกันแล้วความสัมพันธ์เราเป็นไปในรูปแบบไหนครับแบบการเป็นแฟนกันอะไรเงี้ย
3: พอไปลุ้นแล้วว่าใครจะได้รักกันเสร็จปุ๊บภาค2นี่คือรักกันแล้วอ่ะอยู่กันยังไง
10: ใช่แต่ว่าแต่ละคู่เราก็มีคอนเซ็ปต์เหมือนกันจริงๆเหมือนครั้งที่แล้วมันเป็นสถานะกักใจนะพี่อันนี้มันเป็นสถานะติ่งแฟนหมายถึงว่าเราก็เป็นแฟนค่าแฟนคลับเนาะแล้วก็แต่ว่าเหมือนถ้าเรารักแบบศิลปินคนนึงแล้วก็แทนค่าเหมือนเรารักแฟนเราคนนึงอย่างเชียงกับโฟมดก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นศิลปินแต่ว่ามีเปิดตัวไม่ได
3: ้
10: กับอีกคู่นึงก็จะเป็นบัวกับบ้าบินก็คือแฟนที่ชอบไปติ่งด้วยกันชอบไปหา
6: สิ่งศิลปิน
10: ติ่งศิลปินด้วยกัน
6: แต่มันจะเป็นคอนฟลิกต์ว่าเราจะอยู่กันยังไงเราโอเคกับสิ่งนี้ไหมอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดไปติ่งคนนึงมากๆอะไรเงี้ยเราจะแบบดูแลหรือรักแฟนเราได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรแต่ความพิเศษมันก็คือจะถูกเล่าผ่านมุมมองของรุ่นลูกคือพวกผมอาจจะมีลูกกัน
10: ใช่ในอนาคต
6: ไปในอนาคต30ปีข้างหน้าเลยเหมือนลูกก็จะเล่าแบบเรื่องราวของพ่อสมัยวัยรุ่นว่าตอนคบกันเขาเป็นยังไงเนี่ยลูกก็จะเหมือนแบบลูกก็เหมือนจะคุยกันเองเลยแต่ว่าภาพมันก็จะย้อนว่าสมัยพ่อคบกันเมื่อ30ปีที่แล้วอะ
3: ลูกคือปัจจุบัน
6: ลูกคือปัจจุบันเราคืออดีต
10: เราก็จะไม่รู้ว่าคนไหนลูกใครด้วย
3: ไม่รู้ลูกใคร
10: ไม่รู้เลยแต่ว่าก็จะถูกเฉลยไปนะพี่
3: เฉลยเลยดีกว่า
11: วันนี้เราจะมาเฉลย
3: คนไหนลูกใคร
10: ผ่านกันไหมล่ะผ่านกันไหมล่ะ
3: ใจอยากจะบอก
10: แต่ไม่กล้าให้เดาเลยนะเพราะเดาเก่ง
3: กลัว
10: กลัวพี่โน่
11: เลยล
10: ู
11: กของหนึ่งในนี้คือ
6: เฮ้ยก็ได้นะ
3: สภาพเหอะอย่างนี้จะไปเป็นลูกเขาพ่อไปตายไปแล้วเหรอ
10: ตอนแรกก็อยากติดต่อพี่โน่ให้มาเล่นแต่ว่ากลัวมันง่ายไปเพราะคนก็อ๋อลูกเลออนแน่เลยก็เลยต้องไม่ได้อะไรเงี้ย
9: คือมันเปิดมาเรารู้เลยว่า
10: เลออน
9: ชัวร์เลย
3: เฮ้ยจะรอดูอะไรรู้ไหมผมเรียกแบบส่วนตัวเลยผมรอดูอะไรนะผมรอดูแฟชั่น
10: ใช
8: ่จะแต่งตามไหมครับ
3: แต่งตามสิขนาดนี้ก็ยังไปทำตามมาเลย
10: พี่โน่แน่ใจเหรอผมกล้าพูดเลยนะรอบเนี้ยเกือบ
9: รอบเนี้ยโหดเลย
3: จริงเหรอ
10: จริง
3: รอบเขาเดิมอีกเหรอ
9: โอ้โห
3: เขาก็หมดแล้ว
10: โอ้โหอันเก่าสบายเลยอ่ะถ้าเทียบกับที่ทั้งสองนะอันเก่าเหมือนแบบซื้อเป็นเกงยีนเลยอ
3: ัน
10: น
3: ี้
10: คือแบบเต็ม
3: ไม่รอดู
11: ขนาดซีซั่นหนึ่งยังเป็นแฟชั่นแบบเทรนทั่วสยาม
3: เฮ้ยติดเทรนเลยคือเอาจริงๆเนี่ยเสื้อเนี่ยพกมา 4-5 ตัวยังตัดขอบอยู่เลย
6: ตอนช่างมาสมัยหุ่นสมัยพี่โน่เคยเปิดแบบปีที่แล้วอ่ะที่เป็นแบบซิกแพคถ้าใส่เป็นวิธีมันก็เท่นะ
3: ก็ช่วงวันนี้เวลาจะขึ้นรูปหล่อๆคืออันแรกรูปเดียวแหละรูปนั้นอะบนซ้ำๆกับรูปแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ข้างชายหาดเอ้ยนี่ไงถามว่ารูปเมื่อประมาณช่วง20ใช่ไหม
8: น
3: ี่
8: เฮ้ย
3: นี่
12: ถ่ายพ่อผมมาก
3: ถ่ายมากเฮ้ย
8: แป๊บนึง
3: หรือ
10: จริงเหรอหรือพี่โน่คือพ่อเลออนย้อนเวลากลับมาหาลูก
12: แต่นี่ต้นโต
11: เริ
12: ่
11: ม
12: ไ
11: หน
8: โอ้ยเหมือน
11: มองดูมอง
9: ดูได้อยู่
3: เหมือนจริงหวัง
8: เหมือนเลย
3: เฮ้ยถ้าผมแบบถ้าผมแบบอายุเยอะไปแล้วแบบเรียบๆผมก็อาจจะแบบนี้แหละ
11: ถ้าพี่โน่มีลูกแม่เลออน
3: ขอแค่อย่าหน้าเหมือนตัวเอง
10: เฮ้ยพี่โน่หล่อละ
8: เออ
12: หล่อเนาะ
10: ไม่เหมือน

0: เขินเขิน
1: บ้าเอ้ยโจทำไมมาชมกันตรงนี
2: ้แล้วตอนพี่โน่หนุ่มๆนี่สาวเยอะปะ
3: ไม่มีเลย
2: ไม่มีเลย
3: ใช่ตัววันนี้ยังเก็บความบริสุทธิ์ไปแต่งงานจะเยี่ยวอย่างเงี้ยยังไม่กล้าจับเลยใช่
4: กลัวเน
3: า
4: ะ
3: แบบไม่อยากแต่ต้องเขาจะเก็บความบริสุทธิ์นี้ไว้คือจริงๆเป็นคนที่อนุรักษ์วัฒนธรรมมากๆกะว่าจะแต่งงานตอนอายุ50รักนวลสงวนตัวไม่อยากให้แบบคือมันจะเร็วไปอ่ะ
5: ม
3: ัน
5: ต้องโตก่อนเนาะ
3: ยังพัฒนาความรักไปได้มากกว่านั้น
6: ทุกคนที่ไม่ฟัง
3: ใช่จะหมดถาดแล้วในกุ้งเนี่ย
7: วันนี้ข้าวเมนูไหนการบ้าง
8: จะไหนอร่อยที่สุด
2: ผมให้กุ้งมะขามกับกุ้งทอดอร่อยมาก
9: ไข่ในเนี้ยเรียกว่าอะไรนะ
2: ไข่ตับไส้อร่อย
7: แต่พี่โน่ชอบทุกเมนู
9: อร่อยทุกเมนูพี่โน่ทำอร่อยทุกเมนูเลยครับ
3: ไม่ได้ดูจานไม่ได้มีของผมปนนะจริงไม่ได้มีของผมปนนะของผมมี
8: แค่น
3: ั้
8: นมีหรือพี่หอมไหม
3: อยากให้คนดูเห็นอะไรกับเจลบอย2
2: ผมว่าหลักๆก็อยากให้แบบทุกคนเอนจอยกับการเติบโตของตัวละครเพราะว่าความจริงแบบตัวละครพวกเราทั้ง4ตัวก็จะมีแบบการเติบโตในแบบของตัวเองก็มีทางเลือกในแบบของตัวเองอะไรเงี้ยผมว่าในยุคนี้ที่แบบทุกคนมีความฝันหรือว่ามีเป้าหมายอะไรเงี้ยการที่เจลบอย2สื่อถึงสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราแบบได้เห็นภาพกว้างของแบบความสัมพันธ์มากขึ้นอะไรเงี้ย
9: เอาจริงๆผมว่าเตรียมตัวสนุกอย่างเดียวนะพี่เปิดหัวโล่งๆเลยแล้วก็ดูเพราะว่า
3: ต่อเลยฟังอยู่ลบมุมกล้องให้
9: ก็รู้สึกว่าแบบเปิดหัวโล่งๆแล้วก็เอนจอยไปกับมันเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่สนุกจริงแบบมันขึ้นเดี๋ยวมันลงเดี๋ยวมันเอ้ยอะไรแบบเยอะแยะไปหมดแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้รอดูคือไม่ทิ้งกลิ่นอายความแบบกักใจหรือว่าความ
3: สัมพันธ์ของซีรีส์เจอบอยนี่คือการสวิงอารมณ์คนนะ
9: สวิงอารมณ
2: ์ใช
9: ่ใช่แล้วก็แบบว่าการไฟฟ้าแบบ
2: การสับมา
9: สับไปสับมาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ดูเด็กๆเหมือนซีซั่นแรกแต่ซีซั่นนี้มันก็จะมีแบบอีกกลิ่นนึงอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ลองดูกัน
2: เพราะว่าได้ผู้กำกับใหม่นะครับชื่อพี่เอ็ดโซคือจริงๆเขาอยู่ตั้งแต่เขียนบทเจลบอยซีซั่นหนึ่งแล้ว
9: เรื่องนี้นำเอ็ดโซตลอดเลยนะ
2: เอ็ดโซเขารู้จักเจลบอยดีรู้จักเหมือนกลิ่นอายหรือว่าเสน่ห์ของพวกเรา4คนอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเป็นการกำกับเรื่องแรกที่เก่งนะคุมอยู่ mood and tone หรือว่า acting ต่างๆเลยเขาตั้งใจทำมากรู้สึกว่ามันน่าติดตามแล้วก็น่าสนุกอะไรเงี้ย
9: อันนี้นิดนึงคือจากเทเลอร์คือจะเห็นได้ว่ามีนักแสดงรับเชิญเยอะมากคือผมรู้สึกว่ามันสนุกมากมันเป็นแบบเหมือนอีกหนึ่งจักรวาลที่มันแบบคือมันใหญ่มากขึ้นสนุกแล้วก็ใช่แล้วผมว่าทุกคนก็น่าจะอินกับมันง่ายขึ้น
3: คนเราก็ต้องเติบโตขึ้นครับใช่ครับคนเราไม่มีทางอยู่ที่เดิมหรอกครับถ้าอยู่ที่เดิมก็อยู่ไปเลย
9: โอ้จบสวยพี่
3: ไม่ได้คำคมหาดูทางไหนบ้าง
2: ครับผมก็สามารถรับชมได้ทุกวันเสาร์นะครับผมเวลา 3:30 น.ที่ช่องวัน31นะครับ
10: เลิกๆที่อื่นจะไม่ได้เห็น
3: นั่งแบบยังไงทั้ง EP อ่ะ
2: ปากเจอ
3: ขอบคุณมากครับมากที่มาเยี่ยมมาเยือนกันอีก
2: ขอบคุณมาก
3: รอบหน้ามาปุ๊บบอกว่าอยากตกปลา
2: ครับ
3: กับอยากเป็นงมกุ้งชาพญา
2: ครับครับ
3: มันทำสองกิจกรรมนี้พร้อมกันได้เลย
2: เฮ้ยจริงไหมเนี่ย
3: ใช่
2: ได้เลย
3: ไปตกปลาเจ้าพญาได้แบบตกแบบ3วิกิน
2: แหละตกง่ายคร
9: ับอ๋อคือโยน1 2 3
3: 1 2 3ขึ้นเลยปลาหมออะไรเงี้ยตกง่ายมาก
9: แล้วปลาลงมามีได้ไหม
7: เกมนี้ก็มีแต่ว่าถ้าเกิดคนดูอยากดูให้ดูในช่องทาง
3: อันคาร์ด
7: แต่ว่าเสีย250 บาทดูมันนี่แค่พี่โน่
3: มาดูตูดเลยนะ
2: โด่งดังเลยนะพี่มีชื่อเสียงพ่อแม่สบาย
3: ไม่น่าเลยขอบคุณแม
2: ่ขอบคุณมาก
3: อีพีที่สองแล้วก็ยังสนุกเหมือนเดิม
2: ครับ
3: ยังสนุกเหมือนเดิมน้องๆก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าผลงานของน้องก็ต้องดีเหมือนเดิมแน่นอน 100% แล้วก็เดี๋ยวถ้า EP แรกออกถึงกลางๆถึงกลางพร้อมเทปนี่แหละพร้อมเทปนี่แหละเดี๋ยวผมเลือกสักชุดหนึ่ง
2: เฮ้ย
3: แต่งแบบวันนึงอ่ะใช้ชีวิตแบบนั้นอ่ะวันนึง
9: โอเคจับมือ
3: จับมือ
9: ได้
7: แล้วถ่ายรูปไหมหรือถ่ายอะไร
3: ใช่แบบ
9: ถ่ายลง Instagram มาแท็กเลยได้มั้ย
3: อินสตาแกรมเลยแบบ
9: โอเค
10: เอาชุดผมนะ
3: ที่
10: ไหนก็ได้เลยเดี๋ยวติดต่อสตาร์ลิสต์ให
3: ้ใช่ใส่เลยวันนึงเดี๋ยวไปเดินสยามขอบคุณสถานที่ครับผมแพกุ้งพันพัดนะครับผมแล้วก็สุขุมฟาร์มฉะเชิงเซานะครับขอบคุณมากๆนะครับ
9: ครับ
3: สถานที่ดีๆแบบนี้ใครอยากมาดูแกะดูแพะอยากมาขี่ม้าคุมขี่มงขี่ม้านะครับผมที่นี่ก็เขาก็มีให้หมดแล้วก็ใครอยากกินกุ้งแถวฉะเชิงเซาที่เขาก็มีเยอะนะครับผมก็เป็นกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำกุ้งลายเสืออะไรก็มีหมดแล้วก็ขอบคุณมากๆที่วันนี้มาเยี่ยมมาเยือนกัน
2: ขอบคุณมากครับ
3: พี่โน่ขอบคุณมากให้สนุกและอบอุ่นเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรมากครับขอให้ปัง
9: ๆสาธุขอบคุณครับ
3: ขอให้คนไทยทั้งประเทศร่วมใจกันแต่งตัวเหมือนเลออนแต่งตัวเป็นวั
2: วและขอให้พี่โน่เป็นคนแต่งนำทุกคนนะครับ
3: โอ้โห
7: ป้าป่ามาแล้วลูก
3: ป้าป่ามาแล้วลูกพี่ไผ่และพี่น้ำตาลครับไอ้ที่เราไปเอาวันนี้มันจะร้อง
0: เฮ้ยอุ๊ยอันนี้เพิ่งไขมาเลยนี่พี
4: ่นี่ๆๆเห็นไหมเขากัดหางเขาออกแล
5: ้
4: ว
5: เฮ้ยมันมียางนะว้ายพุ่งแล้ว
6: โอ้โหอ้ยน่ารักมากเลย
11: ไม่ใช่เหรอคะ
12: เฮ้ยเฮ้ย
13: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: แลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal ของขวัญแทนความห่วงใยที่ใครๆก็ดื่มได้ด้วยรังนกแท้ที่คัดมาเพื่อทุกคนไอศกรีมกะทิสดชาวเกาะสนใจแฟรนไชส์โทร020-078-1111
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องใหญ่สุดสัปดาห์นะครับหนุ่มยศรับจบนะ
3: มาเจอเราสองคนเช่นเดิมนะครับ
2: คุณผู้ชมครับส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในหลายจังหวัดนะครับยังหนักกันอยู่ความช่วยเหลือยังไม่ทั่วถึง
3: ครับ
2: ผมขอไปที่นครนายกกันก่อนเพราะว่าเขื่อนขุนด่านปราการชนน้ำล้นสปริงเวย์ออกมานะครับทำให้คนที่อยู่ท้ายเขื่อนเองนครนายกเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเยอะมาก
3: ใช่ครับ
2: แล้วคนก็ไปอยู่ท้ายเขื่อนขุนด่านเยอะมากต้องเร่งอพยพกันตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาคือหลายพื้นที่เนี่ยอพยพกันหนักเลยนะครับนี่เป็นทีมกู้ภัยครับเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปอพยพนักท่องเที่ยวติดอยู่ในหลายพื้นที่ท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับใช้วิธีการในการเข้าไปช่วยก็คือว่าฝากกระแสน้ำเข้าไปแล้วก็ใช้เชือกนะครับค่อยๆจับค่อยๆผูกแต่ละหน่วยแต่ละต้นไม้นะครับแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยค่อยๆจับแล้วก็ฝากกระแสน้ำลุยกันมาแบบนี้นะครับปริมาณของการปล่อยจากเขื่อนขุนด่านเนี่ยตอนนี้เยอะมากคุณผู้ชมชาวบ้านบอกว่าพอน้ำเนี่ยมีการปล่อยจากเขื่อนขุนด่านมาตั้งตัวไม่ทันครับเพราะว่าน้ำมาเร็วมากๆจริงๆนะครับบางคนเนี่ยถ้าเข้าไปช่วยเหลือตามบ้านต่างๆคุณผู้ชมดูบ้านนี้ฮะคือน้ำระดับอกระดับเอวครับการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างเป็นไปด้วยความทุลักทุเลนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามีทั้งสายไฟมีทั้งต้นไม้มีทั้งรั้วนะครับกว่าจะฝากกระแสน้ำเนี่ยเข้าไปช่วยได้และสภาพมันคือกลางคืนใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: การเข้าไปช่วยกลางคืนเนี่ยค่อนข้างยากลำบากจริงๆบางบ้านเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะกว่าจะช่วยออกมาได้เนี่ย
3: ยากมาก
2: ตอนนี้ก็ยังระดมกำลังกันช่วยเหลือชาวนครนายกนะครับคุณผู้ชมไปอีกหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านอุดมทรัพย์นะครับอยู่ที่นครนายกเหมือนกันเจ้าของเนี่ยออกมาไม่ได้นะครับแล้วก็อัดคลิปขอความช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับ
4: ขอร้องล่าสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้นะคะทุกคนคือเอาเรือมาช่วยหน่อยแบบว่าคือแบบเป็นหลังเดียวเลยแล้วอยู่ตรงกลางอ่ะคือทุกคนอพยพไปคือแบบว่าติดอยู่อ่ะมีเด็ก2คนน่ะใครก็ได้มาช่วยด้วยค่ะเดี๋ยวแปะพิกัดเบอร์ไว้ให้นะคะคือมันท่วมเข้าไปในบ้านแล้วอ่ะแล้วก็ไปไหนไม่ได้ด้วยมันสูงถึงคอแล้วอ่ะ
2: อันนี้คือโพสต์ขอความช่วยเหลือเมื่อคืนมีคนเข้าไปช่วยเอาเด็กออกมาก่อนนะครับแต่เจ้าของบ้านลืมของกลับเข้าไปขนของอีกรอบหนึ่งนะครับ
3: ในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกเลยปีนี้น้ำเยอะมาก
2: ใช่ครับ
3: มันมาแรงมากๆจริงๆโดยเฉพาะแม่น้ำนครนายกที่น้ำมันท่วมเยอะมากๆครับ
5: เชื่อว่าปีนี้เฮ้ยน้ำแรงมากแล้วก็น้ำเยอะมากผมจะบอกว่าน้ำเยอะมากแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามันท่วมอ่ะบ้านที่ไม่เคยท่วมมันก็ท่วมตอนนี้คือเฮ้ยน้ำท่วมแบบเดือดร้อนผมว่าเป็นพันหลังคาเรือนเลยเนี่ยนครนายกปีนี้ทำไมมันแรงจังอ่ะดูดิ
3: ขอบคุณคุณป๊อปด้วยนะฮะเน
2: ี่
3: ยรายงานกันมานะจากในพื้นที
2: ่
3: บอกว่ามันหนักมากจริงๆจากพื้นที่ที่มันไม่เคยเจอน้ำท่วมก็ต้องเจอน้ำท่วมในปีนี
2: ้
3: บอกไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแต่ในขณะเดียวกันมันมีภาพหนึ่งเป็นภาพน้ำล้นสปิลเวย
2: ์
3: ที
2: ่
3: เกิดขุนด่านปราการชนหลายคนบอกโหตกใจเลย
2: เยอะมากอ่ะ
3: นี่มันคือน้ำล้นหรือเปล่าหรืออะไรยังไงกันแน
2: ่
3: จนกระทั่งก็มีการออกมายืนยันชัดเจนนะฮะว่าภาพนี้ไม่ใช่น้ำล้นแต่เป็นการปรับการระบายน้ำครับ
6: เขื่อนจำเป็นต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนเนื่องจากระดับน้ำน่าจะเกินระดับที่เขื่อนเก็บกักนะครับมันก็อาจจะต้องล้นจากระดับน้ำเขานะครับมันไม่ใช่ว่าน้ำล้นเขื่อนนะจะต้องเปิดระบายนะครับเพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ปกติ
3: ย้ำนะฮะว่าเป็นการปรับการเพิ่มการระบายน้ำเท่านั้นไม่ใช่น้ำล้นนะฮะตามที่หลายคนกังวลใจกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยประชาสัมพันธ์นครนายกแจ้งเตือนช่วง4ทุ่มของเมื่อวานนี้บอกว่าแม่น้ำนครนายกเนี่ยมันล้นตลิ่งครับเข้าท่วมถนนนะฮะแล้วก็มีการ แจ้งว่าน้ำมันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกดังนั้นใครที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครนายกนะฮะโดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำยกของขึ้นสู่ที่สูงย้ายรถไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีและก็ต้องดูแลกลุ่มเปราะบางเด็กเล็กนะฮะอย่างใกล้ชิดกันด้วยและที่สำคัญปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะ
2: ดูล่าสุดกันหน่อยคุณผู้ชมครับล่าสุดชาวนครนายกส่งข้อมูลมาบอกว่าไม่เคยเจอนครนายกที่หนักขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะตอนนี้น้ำเข้าไปทะลักท่วมในเขตเทศบาลเมืองนครนายกนะครับรวมถึงโรงพยาบาลนครนายกด้วยเดี๋ยวจะมีภาพนะครับจนถึงขนาดนี้ระดับน้ำก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสูงเกินระดับหน้าแข้งแล้วชาวบ้านว่าอย่างนั้นนี่คือถนนที่จะไปเส้นโรงพยาบาลนี่ฮะโรงพยาบาลน้ำอยู่ด้านหน้านะฮะนี่คือเส้นที่นักท่องเที่ยวหลายคนเวลาจะเดินทางผ่านไปนครนายกต้องผ่านตัวเมืองตรงนี้ก่อนชาวบ้านหลายคนโพสต์คลิปลงโซเชียลระบุว่าไม่เคยเกิดน้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครนายกมาก่อนครับเหตุน้ำท่วมเมืองนครนายกครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ปภ.ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังระดับน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชนครับเขื่อนประกาศจะเร่งการระบายน้ำออกจากเขื่อนตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายนซึ่งมีผลทำให้แม่น้ำนครนายกเนี่ยประสบภาวะล้นตลิ่งล่าสุดเองเขาบอกมีรายงานว่าบนน้ำมหาศาลยังทะลักเข้าท่วมถนนสายหลักมุ่งหน้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญก็คือน้ำตกสาริกาและน้ำตกนางรองด้วยเราไม่เคยเจอนครนายกที่น้ำท่วมขนาดนี้และที่สำคัญพอนครนายกน้ำท่วมน้ำจากนครนายกจะไหลมาที่รังสิตนะครับ
3: ใช่แล้ว
2: กรุงเทพมหานครกับปทุมธานีก็ต้องรับมือด้วยนะครับ
3: ใช่แล้วนะฮะแต่ในขณะเดียวกันในพื้นที่กรุงเทพหนึ่งจุดที่ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันก็คือเคหะร่มเกล้าคุณผู้ชมครับที่ว่าน้ำเนี่ยเห็นบอกว่าบางจุดมันประมาณ1เมตรบางจุดเนี่ยถึงระดับอกเลยนะฮะความเดือดร้อนนะตอนนี้คือไฟฟ้าถูกตัดร้านอาหารปิดอาหารเริ่มจะหมดกันแล้วแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเพจกันจอมพลังก็มีการลงพื้นที่ครับไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ยังคงติดค้างอยู่ภายในระหว่างที่มีการอพยพคนออกมามีช่วงหนึ่งไปเจองูไหลมาตามน้ำด้วยครับ
7: มากเลยครับนี่รถนะครับนี่คือการเคหะดูดิครับนี่ขนาดรถ6ล้อนี่นะครับดึกดื่นแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือผมเดินทางมาจากที่สระแก้วงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูโอ้ยใจหายใจหายใจหายอ๋อไปอยู่พักกับลูกที่แฟดไหวไหมผมไปส่งไหมมาเลยมาเลย
8: ซอย27
9: ครับแล้วที่เราจะไปไกลไหมครับ
7: ที่จะไปถึงเนี่ยตรงนี้ไกลไหมแฟดหนึ่ง
8: เลี้ยวขวา
7: จะไปได้นะไม่มีไฟใช่ไหมครับตรงนู้นแล้วอยู่กันยังไงอ่ะ
8: อยู่ชั้น3
3: เนี่ยเพจกันจอมพลังลงพื้นที่นะฮะต้องเอารถยกสูงขึ้นไปอ่ะไม่งั้นเข้าไปไม่ได้จริงๆเพราะว่าบางจุดน้ำประมาณ1เมตรบางจุดสูงมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะฮะแล้วจุดนี้เนี่ยมีชาวบ้านได้รับผลกระทบไม่ต่ำกว่า 10,000 คนด้วยกันหลายคนก็ยังไม่สามารถออกจากบ้านได้อาหารก็เริ่มจะหมดกันแล้วนะฮะและอย่างที่เราเห็นภาพครับว่ามันมีงูเนี่ยมาตามน้ำด้วยก็เป็นอีก1จุดที่สะท้อนถึงความไม่ปลอดภัยนะฮะนอกจากไฟฟ้าที่มันไม่มีแล้วสัตว์มีพิษเองก็ต้องระวังกันด้วยแล้วระหว่างทางที่ไปเจอ2ตายายเอาเสื้อผ้าใส่กระมังออกมาพอดีก็เลยถามหน่อยว่าตายายจะไปไหนอ่ะก็บอกว่าเนี่ยกำลังจะออกไปหาลูกไปอยู่กับลูกที่อีกตึกนึงก็เนี่ยก็เลยมีการนำตัวทั้ง2ท่อนเนี่ยส่งไปยังที่อีกจุดนึงได้อย่างปลอดภัยกันด้วย
2: ตอนนี้ทีมกู้ภัยลงไปนอกจากทีมของคุณกันคุณผู้ชมครับมีน้องชายผมไปด้วยนะแท็กพลัญญูนะครับแท็กพลัญญูลงไปไหนลงไปดูฮะไปสำรวจลงไปแล้วไปดูยังมีคนติดค้างอยู่ในเคหะร่มเกล้านะครับโดยเฉพาะคนต้องการออกอ่ะมีเยอะมากแต่มันออกไม่ได้ครับเพราะว่าน้ำท่วมสูงยังไม่สามารถที่จะออกไปได้เลยแล้วเวลาเข้าไปเนี่ยแท็กเข้าไปใช้เรือเข้าไปนะครับคุณผู้ชมดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะครับนอกจากนี้นะคุณผู้ชมยังต้องระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษด้วยนะชาวบ้านมีการโพสต์นะสะท้อนความยากลำบากก็คือมีสัตว์มีพิษด้วยแล้วก็หลายจุดไม่มีไฟฟ้าใช้
3: แบต
2: มืดสนิทเลยเขาบอกเคหะลบเก้าเนี่ยเหมือนเป็นเมืองร้างเลยนะครับพอเป็นเมืองร้างแบบนี้เราก็แปลกนะว่าการช่วยเหลือทำไมยังไม่ถึงเพราะว่าชาวบ้านหลายคนเนี่ยโพสต์ภาพนะครับคุณผู้ชม

0: พื้นที่ไฟดับแล้วก็เริ่มขาดแคลนอาหารนี่ฮะอะไรที่หาได้ก็เอามาก่อนนะครับคือไม่มีอุปกรณ์ในการทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ต้องเอาอะไรดีอะ
1: จุดธงจุดเทียนเท่าที่มีอะหรืออะไรยังไงอะ
0: ใช้น้ำธรรมดาต้มอะคุณผู้ชมเทียนไม่มีก็พยายามจะหาเทียนไขเนี่ยมาทำให้มันเกิดแสงสว่างนะหลายครอบครัวเนี่ยโพสต์ภาพอาหารเหลือแค่อะไรบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับ
1: นี่นี่นี่เอามาต้ม
0: ต้มท่ามกลาง
1: ใช้
0: เทียนต้มอ่ะคุณผู้ชมภายในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับและที่สำคัญก็คือว่าคืออะไรช่วยได้ก็ช่วยกันไปก่อน
1: ครับ
0: ไม่เพียงแค่อาหารเท่านั้นแต่การไม่มีไฟเนี่ยคุณผู้ชมทำให้อะไรมือถือฮะมือถือกับแบตจะหมดนะครับหลายคนเนี่ยส่งข้อความมาบอกว่าขอความช่วยเหลือคือบางคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่มีพ่อแม่อยู่ในพื้นที
1: ่
0: อย่างล่าสุดเนี่ยแม่ต้องพาแม่ไปหาหมอแม่ไม่สบายแต่เขาไปไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วไม่รู้จะติดต่อหน่วยงานไหนด้วยนะครับนี่เป็นความยากลำบากคือถ้าไม่มีไฟแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือก็กำลังจะหมดลงเหมือนกันครับ
1: นะฮะส่วนทีมกู้ภัยมูลนิธิสัพพราเชนคุณผู้ชมครับก็ได้มีการอพยพนะฮะครอบครัวในซอยแขร่ม9 32ครับโดยมีนายประชยาแล้วก็ภรรยานะฮะรวมไปถึงคุณแนทอายุ37ปีที่กำลังตั้งครรภ์6เดือนด้วย
0: ครับ
1: ก็ต้องนำตัวออกมายังพื้นที่ปลอดภัยกันก่อนนะฮะซึ่งเห็นบอกว่าเดิมเนี่ย26กันยายนเป็นวันแต่งงานและทำบุญบ้านหลังใหม่ของทั้งคู่ด้วยแต่สุดท้ายต้องยกเลิกไปก่อนเพราะว่าเจอสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้นะฮะจากกำหนดการแห่ขันหมากต้องเปลี่ยนไปเป็นนั่งเรือกู้ภัยออกจากบ้านย้ายไปอยู่บ้านเพื่อนย่านบางนาก่อนนะฮะแล้วก็รอให้น้ำเนี่ยมันลดลงดูสภาพบ้านสิยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะ
0: ซื้อด้วยและกำจัดแต่งงานนะคุณผู้ชมนะ
1: เจอแบบนี้เดือดร้อนไปหมดเลยครับ
2: วันนี้เป็นงานแต่งพี่เหรอ
3: ใช่ครับ
2: แล้วเป็นเจ้าบ่าวแล้วได้จัดงานไหมวันนี้
3: ไม่ได้จัดพี่เตรียมของให้หมดแล้วเดี๋ยวไปเห็นเต็นท์เห็นอะไรหมดเลยเนี่ย
2: อ้าวเหรอ
3: ล่มพี
2: ่โอเค
3: ญาติเนี่ยนี่พี่ไปด้วยได้ไหมบ้านเดียวกัน
2: เอามาดิ
4: เจ้าบ่าวมารับแล้วครับ
5: จะมาแล้ว
6: นี่มา
7: ปิดหน้าต่างให้ดี
6: แบบพี่จับไปนะจับมาเอาไปแล้วเดี๋ยวกูไปรับข้างนอก
7: ไปรับ
6: ข้าง
7: นอกพี่ใส่รองเท้าเดินได้ใช่ไหม
6: เด
7: ี๋
6: ยว
7: พี่
6: รอตรงนั้นครับ
0: เอาแบบนี้คุณผู้ชมหลายคนบอกว่ามันเป็นเมืองร้างไม่มีไฟฟ้าใช้ทางดร.จอนนะครับสก.เขตลาดกระบังชี้แจงว่าการตัดไฟในเคหะร่มเกล้าบอกการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบังเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพราะว่าบางจุดน้ำมันท่วมสูงจริงๆสูง 1-2 เมตรจึงต้องมีการตัดระบบไฟบ้าง
1: ครับ
0: แล้วก็ในพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวต้องไปคุยกันเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นนะครับบ่ายวันนี้เนี่ยน้ำยังท่วมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำร่มเกล้าด้วยเจ้าหน้าที่สถานีก็ประสานให้ตัดไฟเพื่อความปลอดภัยไปก่อนขณะที่การไฟฟ้านครหลวงจะทยอยตรวจสอบทีละจุดและจะมีการจ่ายไฟคืนให้ในบางพื้นที่ที่คิดว่าปลอดภัยแล้วนะครับ
1: ครับผมนะฮะคำถามต่อมาคือรถหลายคันโดยเฉพาะรถ EVที่ต้องขับฝ่าลุยน้ำไปเนี่ยมันจะต้องทำยังไง
0: นั่นน่ะสิครับ
1: วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับมีข้อมูลนะฮะของคนใช้รถ EV บอกว่าอย่างแรกเลยถ้าจำเป็นต้องมีการขับรถลุยน้ำจริงๆสิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือปิดแอร์ก่อนเลยคล้ายกับรถสันดาปรถน้ำมันทั่วไปนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าใบพัดของแอร์เนี่ยมันจะพัดสิ่งสกปรกหรือว่าน้ำเนี่ยเข้ามาในตัวเครื่อง2 อย่าใช้ความเร็วสูงนะฮะค่อยๆขับแบบสม่ำเสมอแล้วก็ห้ามเร่งเครื่องแบบกระทันหันด้วยแต่ถ้าเกิดคุณพ้นระยะน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยพยายามลองเหยียบเบรกย้ำๆหน่อยเพื่อเป็นการรีดน้ำออกจากระบบเบรกด้วยนะฮะและที่สำคัญคุณเพิ่งขับลุยน้ำมาอย่าชาร์จรถทันที รอให้มันแห้งสนิทก่อนนะฮะและถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินคุณผู้ชมครับแบต12โวลต์ในรถเนี่ยมันยังพอทำงานได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆรีบเปิดกระจกเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเหตุรถดับขึ้นมาคุณจะได้ออกจากรถทันและที่สำคัญถ้าเจอน้ำประมาณสัก 10-20 เซนขับได้แต่ค่อยๆขับนะฮะส่วนถ้ามากกว่านั้น 30-40 เซนอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังและถ้าเลี่ยงได้ควรเลี่ยงและถ้าเจอน้ำ 50 เซนขึ้นไปอันนี้เขาบอกเลยห้ามลุยเด็ดขาดเพราะมีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดเครื่องดับได้นะฮะแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ค่อยๆขับไปแบบช้าๆสม่ำเสมอแต่ถ้าเลี่ยงได้ควรจะเลี่ยงอันนี้ดีที่สุดเลยนะฮะ
0: ทีนี้คุณผู้ชมคงอยากรู้ว่าประเมินสถานการณ์ล่าสุดของสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างผู้ว่าชัดชาติแถลงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับดูภาพรวมคุณผู้ชมครับผู้ว่าบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ถ้าอัปเดตนะคือกลุ่มเมฆฝนเนี่ยเคลื่อนออกจากพื้นที่กรุงเทพกับภาคกลางไปแล้วจะไปตกหนักๆเนี่ยคุณผู้ชมก็แถวๆกาญจนบุรีราชบุรีคุณก็ต้องเตรียมรับมือด้วยนะครับผู้ว่าชัดชาติบอกนี้บอกว่าเผชิญกับฝนตกหนักมา 2-3 วันวันนี้มันเริ่มดีขึ้นปริมาณฝนสะสมก่อนหน้านี้มากถึง320กว่ามิลลิเมตรนะครับ คือเอาจริงๆคือไม่น้อยกว่าน้ำท่วมผัดใหญ่เลยถ้าเทียบกันประมาณนั้นน้ำที่ลงมาในกทมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 200-300 ล้านลูกบาศก์เมตรต้องระบายออกแต่ปัญหาสำคัญคือตอนนี้คลองเต็มทุกคลองครับมันก็เลยทำให้ไปท่วมถนนแล้วก็ชุมชนทำให้ชุมชนกับถนนหลายสายยังท่วมอยู่ปัจจุบันนะครับกลุ่มฝนเคลื่อนตัวย้ายไปฝั่งประเทศเมียนมาทำให้พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเนี่ยมีฝนตกส่วนพื้นที่กรุงเทพขณะนี้เหลือเพียงฝนตกเล็กน้อยเท่านั้นหากไม่มีกลุ่มฝนตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์น่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นในส่วนของพื้นที่บริเวณใกล้คลองเริ่มมีเขาบอกเริ่มดีขึ้นตามลำดับแต่การระบายน้ำเนี่ยต้องใช้เวลาครับคือมันไม่สามารถระบายได้อย่างรวดเร็วทันทีเนื่องจากว่าปริมาณน้ำสะสมก่อนหน้านี้มันเยอะอยู่แล้วครับ
5: ที่อยู่ใกล้คลองบางจุดก็เริ่มดีขึ้นแต่การระบายน้ำออกเนี่ยไม่ได้สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าพอเราดึงน้ำในคลองออกน้ำที่อยู่บนด้านข้างก็จะไหลมาเติมตลอดเห็นว่าน้ำในคลองตอนนี้ยังไม่ได้ลดเขาจะมีพื้นที่บางจุดที่เริ่มทยอยลงก็คงต้องใช้เวลาอีกหลายวันเหมือนกันในการทยอยเอาน้ำออกกรุงเทพฯจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าที่เราเป็นห่วงคือเนี่ยแถวออกไปข้างนอกหน่อยบางกะปิอ่อนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งยังมีน้ำและพอน้ำเนี่ยมันพื้นที่มันกว้างพอเข้าไปแล้วมันต้องทยอยสูบออกให้แห้งกริบเลยทุกในชุมชนด้วยว่าต้อง2อาทิตย์นะไม่พูดถึงว่าในชุมชนเลยนะในชุมชนที่แบบในตามตอนย่อยต่างแต่ถนนเมนผมว่า2วัน3วันก็น่าจะดี
1: ฉะนั้นในพื้นที่กรุงเทพยังคงโอกาสเจอฝนอยู่แต่ยืนยันว่าไม่ใช่พายุแต่อย่างใดนะฮะอ่ะคุณผู้ชมครับส่วนตอนนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะราคาดีแน่นอนโปรโรงงานมาเองติดตามพร้อมกันกับพี่เดียเลยครับ
8: สวัสดีค่ะ
0: สวัสด
8: ีค่ะพี่หนุ่มคือฟังว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นก็เริ่มใจชื้นเนาะอ่ะแต่วันนี้เอาโปรดีๆมาฝากแน่นอนค่ะ
0: ครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขายกโรงงานมาที่นี่เลยเพราะว่าเอารังนกมาลดราคาให้ทุกคนกับพี่ปอภาคภูมิค่ะ
9: สวัสดีครับสวัสดีสองท่านด้วยนะครับและสวัสดีแฟนช่องวัน31ทั่วประเทศเนาะปรับเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงก่อนนี่คือโปรตรงจากโรงงานเหมือนพี่หนุ่มบอกเหมือนที่เดียวบอกผมเอารังนกแท้มาลดราคาครับรังนกเขาบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เป่าครับบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายอารมณ์ตรงต่อให้สถานการณ์เป็นอย่างไรครับ1สิ่งจำเป็นคือต้องดูแลตัวเองรังนกผมย้ำนะเพิ่มความแข็งแรงสดชื่นกระปี้เป่าพร้อมลุยทุกสถานการณ์แต่อารมณ์ตรงหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะราคารังนกแพงขอยอดกล้องจบเลยครับคือปกติรังนกขวดวันนี้เป็นรังนกขวดสีทองเนาะราคาค่อนข้างแพงส่วนตัวเดียเคยเห็นรังนกขวดทองสีโกแบบนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
8: ถ้าพรีเมียมนะ120เลยอ
9: ่ะ120อัพต้องมีเนาะ
8: ใช่ค่ะ
9: อากาศประเดี๋ยวเฟรมเดินครับพอ120อัพจะซื้อแต่ละทีก็กังวลทีเนาะรอโอกาสพิเศษดีกว่าปีใหม่บ้างตรุษจีนบ้างรวมถึงเหมือนวันแม่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบ้างแต่รังนกต้องกินทุกวันครับเวลากินทุกวันย้ำนะร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนก็ถึงขั้นขนานนามว่าเป็นยาอายุวัฒน
8: ะ
9: ยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายแข็งแรงยิ่งกินอายุยิ่งยืนยาวแต่พอเดียวบอกว่าขวดนึงประมาณ120บาทหลายคนก็ไม่กล้าซื้อบ่อย
8: ใช
9: ่กล้องจับไปที่เซ็ตเราหน่อยเช้าวันนี้สายครับ 11:00 น.อีก3นาทีวันนี้มาสดนะวันอาทิตย์สบายๆ27กันยายนปกติขวด120บาท12ขวดโหลนึงครับโรงงานเราจัดเป็นแพ็คโหลนึงมาให้เนาะโหลนึงเท่ากับ12ขวด1ขวดประมาณ120บาท12ขวดยังต่ำมี 1,440 บาทลดเท่าไหร่สายๆแบบนี้เดียถึงจะว้าวครับอ่ะจาก 1,440
8: จาก 1,400 แล้วกันอ่ะทวนๆ
9: 1,200 กำลังดี
8: ค่ะ
9: วันนี้เอาไปแค่พันเดียวพอฮะย้ำนะขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทเดียขอ 1,200
8: ค่ะ
9: พี่ปอดเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขอยังไงเอ่ย
10: วันนี้850ค
9: ่
10: ะ
9: เดี๋ยวปกติขวด120บาท
10: ใช่ค่ะ
9: 12ขวด 1,440 บาทเดีย 1,200
8: ใช่
9: พี่ปอ 1,000
10: วันนี้ให้850ค
9: ่
10: ะ
9: 850บาทเดี๋ยว
8: ไปอีก
9: ของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
10: เหมือนเดิมเลยค่ะ
9: ท่านผู้ชมขอไปด้วยนะใครดูสดอ่ะให้ของแถมเหมือนเดิมก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมขอไปด้วยนะว
8: ัน
9: นี้สดครับ11โมงอีก4นาทีของแถมเหมือนเดิม
10: เหมือนเดิม
9: ผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาเหมือนเดิม
10: เหมือนเดิมเลยค่ะ
9: ให้อีก4กล่อง
10: ใช่ค่ะ
9: เบียร์หมดเนี้ยยืนยัน
10: 850ค่ะ
9: 850บาทอันนี้ชัวร์เน
10: า
9: ะ27กันยายน11โมงอีก4นาที850บาท
8: ค่ะ
9: เดียสมมุติเอาตีลงลกต่ำๆเลยขวดละ100ก็ได้อ่ะ6ขวด12ขวด18ขวด24ขวด 2,400 นะ
8: ใช่
9: 850บาท
10: ใช่ค่ะ
9: ผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาเหมือนเดิมแถม
10: เดิมเลยค่ะ
9: เดียเอาตรงๆ 1,200 หมดนี่เอามั้ย
8: เอา
9: อ่ะยืนยันแบบเท่าไหร่850บาทเนาะ
10: ใช่ค่ะ
8: ต้องแก้ราคาแล้วนะ
9: ต้องแก้ท่านผู้ชมขอไปด้วยนะท่านผู้ชมสดในสตูดิโอนะ
8: เขียนใหม่เลย
9: 10โมงอีก5นาทีอ่ะ850บาทเรียบร้อยแล้วเบียร์ถามความรู้สึกเบียร์หนึ่งหมดเนี้ย850บาทความรู้สึกเบียร์เป็นไงบ้างเอ่ย
8: คุ้มมาก
9: ใช้คำนี้เลยเนาะ
8: ใช่
9: คุ้มจริงๆเดี๋ยวทีมงานแก้เพจโปรเสร็จแจ้งกันเนาะ
10: ได้ค่ะ
9: ่ะหมดหน้าจอยืนยัน850บาทเดียเอาเฉพาะรังนกก่อนนะขอรายละเอียดของรังนกเท่านั้นรังนกตัวนี้เป็นรังนกแท้เวลากินรังนกแท้เดียร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋า

0: ขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายและพอเป็นขวดสีทองอ่ะมันทุกอย่างมันดับเบิ้ลดับเบิ้ลคืออะไรครับท่านผู้ชมดูบนหน้าจอเนาะเราเพิ่มเนื้อรังนกมากกว่าเดิม2เท่าเวลากินเกิดอะไรขึ้นครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้น2เท่าผิวพรรณจะเปล่งปังขึ้น2เท่าและสูตรเนี้ยปรับปริมาณน้ำตาลลงนั้นใครกลัวเรื่องน้ำตาลไม่ต้องกลัวเราเพิ่มวิตามินดี3แล้วก็นานาเข้าไปช่วยอะไรครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเวลาภูมิเนี่ยโรคภัยแค่เจ็บไม่ถามหาแล้วตอนนี้ยังเพิ่มซิงค์สังกะสีครับต้านอนุมูลอิสระกับร่างกายดีอาร์ตีต่ำๆนะขวดนึงประมาณ100บาท24ขวดยังต่ำต้องมี 2,400 บาทแต่ทีมงานแจ้งแล้วคือ850บาทเนา
1: ะ
0: 850บาทอ่ะถามความรู้สึกดีอาร์ตีนึงเห็นราคานี้แล้วเป็นยังไงเอ่ย
1: คือมันคุ้มมากมันตกใจมากเพราะนี่คือสูตรพรีเมียมด้วย
0: สูตรพรีเมียมสีทองเวลากินรังนกขวดสีทองยังไงมันก็แพงกว่าปกติแน่นอน
1: ค่ะ
0: ขวด100ยังต่ำ120ต้องมีแต่หมดเนี่ยคิดต่ำประมาณ101อ่ะ24ขวดยังต่ำต้องมี 2,400 บาทอ่ะขออินเสิร์ตลงแต่ในงบ850บาทเดียวนอกจากรังนก24ขวดแล้วว้าวตรงนี้คืออะไรกล้องจับไปหน่อยครับและขอรายละเอียดเข้าหน่อยเนาะบางคนไม่ค่อยดูแลสายตาแล้วเวลาปล่อยว่ามันเกิดอะไรครับตาแห้งตาผ้าตามัวตามองเห็นไม่ชัดทุกชมยิ่งปัจจุบันนี้มันมีพวกแสงสีฟ้าจากอะไรครับอุปกรณ์มือถือ
1: หน้าจอ
0: หน้าจอพวกไอพงไอแพดอะไรแบบนี้แล้วบางคนไม่เคยดูแลสายตาเราก็ไม่เคย CL ตอนนั้นหลักการทำงานง่ายครับเราใช้เสริมประกอบอย่างลูทีนโกจิบุรีและบิวบุรีทั้งหมดทั้งมวลช่วยถนอมและดูแลสายตา1กล่อง30แคปซูลกันเล่งเดือนเราให้ไป4กล่องกินได้4เดือนแต่เงื่อนไขเวลาส่งนิดเดียวเก็บกล่องที่โรงงานเพราะตอนนี้เราให้ฟรีหมดหน้าจอยืนยัน850บาทกลับที่เฟรมเดิมเพจโปรพร้อมมั้ยเนาะ
2: เพจโปรพร้อมค่ะ
0: เดียพร้อมช็อปยัง
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วยืนยันขึ้นมาเลยครับ850บาทขอเต็มจอขึ้นมาเลยครับช่วยยืนยันนะครับหมดหน้าจอจะง่าย850บาทรังนกแท้24ขวด2โหลรังนกยิ่งกินที่แข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับแต่ว้าวกว่านั้นขวามือครับผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรี4กระปุกครับใครตาแห้งตาผ้าตามัวตามองเห็นชัดผมให้ฟรีไป4กระปุกก็ได้4เดือนหมดหน้าจอแค่850บาท902 06588ยังครับหมดหน้าจอแค่850บาทเนาะรังนกแท้ยืนยันที่2โหลนะโหล1 12ขวด2โหล24ขวดและเป็นรังนกขวดสีทองด้วยรังนกยิ่งกินแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นและผมให้ผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรีอีก4กระปุกก็ได้4เดือนใครตาแห้งตาผ้าตามัวเอาไปกินฟรีนะหมดหน้าจอจ่ายจบที่800กับอีก50บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทาง902 06588ครับเดียครับบางคนอาจจะลังเลในตัดสินใจฝากเดียเชิญชวนแฟนรายการช่องวันหน่อยวันนี้วันอาทิตย์สบายๆ 11:00 น.อีก7นาทีว่าโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
1: ต้องลังเลดีกว่าน้องไม่รู้จะลังเลยังไงคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้คุ้มมีแต่คำนี้จริงๆนะคะ850บาทนี่เป็นราคาที่เขาลดลงไปให้มากกว่าพันอีกนะคะเพราะฉะนั้นได้รังนกสีทองไป24ขวดดูแลสายตาไปอีก4กระปุกอันนั้นกล่องไม่ต้องเอาไปเนาะ
0: ไม่ต้องเอาไปเก็บกล่องไว้ที่โรงงาน
1: ทิ้งเนาะแต่เกิดเอาไป
0: แต่ให้เป็นกระปุกไปไม่เอากล่องนะ
1: ไม่เอาน
0: ะทิ้งเวลาส่งไปให้ก็ส่งเป็นกระปุกไป4กระปุกที่แถมให้อ่ะคือกินได้4เดือนแล้วเดี๋ยวเวลาเอากล่องไปก็เอาไปทิ้งเนาะส่วนมากหมดหน้าจอยืนยัน850บาทมันเดียบอกรังนกขวดทอง24ขวดย้ำว่าขวดทองน
1: ะ
0: 24ขวด2โหลและผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02 06588ครับที่ดูส่วนประกอบรังนกขวดทองอีกหนึ่งสูตรนี้ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราเพิ่มปริมาณเนื้อรังนกมากกว่าสูตรอื่นๆ2เท่าเวลากินร่างกายแข็งแรงขึ้น2เท่าแล้วปรับปริมาณน้ำตาลลงด้วยอ่ะขอโปรรอบที่2ครับเลยครับทุกคนเหมือนที่เดียบอกนี่คือรังนกขวดทองนะม
1: ี
0: เงินแค่800เต็มที่ได้แค่8ขวดแต่วันนี้850บาท2โหล24ขวดผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02 06588ยังครับหมดหน้าจอ850บาทรังนกขวดทอง24ขวด2โหลผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรีอีก4กระปุกครับตาแห้งตาผ้าตามัวเอาไปกินฟรีหมดหน้าจอแค่850บาทก็02 06588บางคนอาจจะลังเลตัดสินใจเนาะยืนยันหมดหน้าจอแค่850บาทก็02 06588และสายตานี้เรามีสิทธิ์เลือกซื้อแยกให้ต่างหากจากโรงงานนี่เนาะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับทุกยมย้ำนะครับหมดหน้าจอจะไม่ง่าย850บาทครับรังนกแท้ทั้งหมด24ขวด2โหลผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02 06588ยังก็02 06588แล้ววันนี้พิเศษไคลเบิ้ล2ชุดเรามีของแถมไปเนา
1: ะ
0: 1ชุด850บาทรังนกแท้ขวดทอง24ขวด2โหลผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรี4กระปุกเนาะหมดหน้าจอ850บาทก็02 06588เบิ้ล2ชุดเอาของแถมไปด้วยครับ02 06588ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนี่คือโปรตรงจากโรงงานครับ
1: ค่ะพี่ป้องวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณผู้ชมเอาไปตุนใส่ใจตัวเองกันโทรมายังทันค่ะ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้แล้วนะฮะกับวันดีออริจินอลครับพร้อมเสิร์ฟส่งซีรีส์นะฮะเรื่องใหม่ลงจอชั้งวัน31ครับกับครึ่งเรื่องราวของหัตถาผู้หญิงที่ถูกพลากสิ่งสำคัญในชีวิตไปนะฮะจนเธอครับต้องลุกขึ้นสู้กับอำนาจมืดและหนทางการแก้แค้นต้องบอกว่าเต็มไปด้วยอุปสรรคซึ่งความแค้นครั้งนี้ก็เลยต้องใช้อวิชชาเล่นรับครับที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาเป็นอาวุธในการทวงคืนความยุติธรรมนะฮะติดตามกันได้ครับทุกวันจันทร์อังคารนะฮะเริ่มตอนแรกจันทร์ที่20 28 กันยายนนี้2 ทุ่มครึ่งทางหน้าจอช่องวัน31และดูย้อนหลังผ่านทางแอปวันดี

0: ที่เดียวเท่านั้นครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์แล้วนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: เก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้พบกับเด็กเก่งที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและความพิการ
4: อยากทำอาชีพสถาปนิกครับไม่ก็วิศวกรครับเพราะว่าร่างกายมันเดินไม่ได้แต่สมองมันใช้งานได้ครับ
3: เขามุ่งมั่นฝ่าฟันทุกอุปสรรคมาตลอดชีวิตเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายในการเป็นสถาปนิกหรือวิศวกร
5: เราจะสลับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ภายในตารางนะครับแต่มีคำคำเดียวเท่านั้นน้องนนท์จะต้องหาให้ได้ว่าคำคำนั้นคืออะไร
4: กิตติมศักดิ์ครับ
6: โอ้โห
7: เร็วมาก
5: เป็นคำตอบที
3: ่เขาจะมาพิชิตค่าเทอมไปได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับ
5: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมแต่ว่ามีบางคนเขาบอกแหมเงินรางวัลมันน้อยไปหน่อยไหมค่าเทอมอะค่าเทอมอะพี่ธง
8: 50,000 บาทแต่ตอนนี้โอ้โหถือว่าเป็นสิ่งพิเศษเป็นของขวัญที่มอบให้กับเยาวชนไทยนะครับที่ตั้งใจเรียนหนังสือมีความสามารถมีความเก่งนะครับผมก็เพิ่มรางวัลให้นะครับ 100,000 บาท
0: นี
8: ่100,000 บาทนี้จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับ
0: ครับ
8: ตั้งใจอยากจะมอบให้เลยสนับสนุนเต็มที่นะครับสำหรับคนเก่งที่จะมาชิงค่าเทอมกับเรา
5: ใช่ครับและแน่นอนนะครับ3ท่านพร้อมอยู่แล้วครับคอมเมนเตอร์ของเราในวันนี้นะครับ
3: คอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตท่านที่2มิสอินเตอร์เนชั่นแนล2019และนางเอกซิทคอมจากเรื่องรักนักขอรับทางช่องวัน31คุณบินสิริธรและท่านสุดท้าย Managing Director and Interior Designer บริษัทฟินสตูดิโอจำกัดคุณอนุรักษ์ค้องวง
8: ทำอะไรครับคุณฟินครับฟินสตูดิโอเนี่ยครับ
9: เป็นบริษัทออกแบบนะครับทั้งด้านสถาปัตย์และก็ด้านตกแต่งภายใน
5: เอาแสดงว่าวันนี้เรามีสถาปนิก2ท่าน
9: สถาปนิกแล้วก็อินทีเรีย
8: อินทีเรียด้วย
5: แต่ว่าวันนี้ถือว่ามาถูกทางเพราะว่า2คอมเมนเตอร์นี่เป็นสถาปนิกนะฮะแล้วน้องของเราวันนี้ก็อยากจะเป็นสถาปนิกกำลังลังเลอยู่ระหว่างสถาปนิกกับวิศวกรเนี่ยจะเอาด้านไหนดี
8: ก็ใกล้เคียงกันนะ
5: ใกล้เคียงกันฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกับเด็กเก่งของเราวันนี้น้องนนจากจังหวัดนนทบุรีครับ
8: เชิญครับโอ้นี่พิเศษมากเลย
10: ครับแรก
8: ในรายการเลยเนาะ
5: เด
10: ิน
5: ตรงกลาง
10: นี้
5: เลยคร
10: ับ
5: น้องนนท์ครับ
8: สว
5: ั
8: สด
5: ี
8: คร
5: ับ
10: สว
5: ั
10: สด
5: ี
10: คร
5: ับ
10: ล
5: ู
10: ก
5: สวัสดีคร
10: ับ สวัสดีครับผมนายชานนท์มงคลด้วยพันธ์ชื่อเล่นชื่อนนท์ครับอายุ15ปีครับมาจากโรงเรียนศรีสังวาลย์ครับ
5: ตอนนี้อยู่ชั้นม.
10: ม.2ครับ
5: ม.2แล้วน้องนนท์นี่คือตอนนี้ป่วยเป็นโรคอะไรครับ
10: กล้ามเนื้ออ่อนแรงครับ
5: อ๋อกล้ามเนื้ออ่อนแรง
8: กล้ามเนื้ออ่อนแรง
5: คือเป็นมาตั้งแต่กำเนิดเลยไหมครับ
10: ใช่ครับเป็นตั้งแต่กำเนิดนะครับปัจจุบันผมอยู่กับพ่อย่าปู่รวมๆประมาณ15คนครับพ่อกับแม่แยกทางนะครับแล้วก็อยู่พ่อตั้งแต่เด็กแล้วครับเมื่อก่อนพ่อขับแท็กซี่ครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ขับแล้วครับเพราะว่าคนไม่มีครับผมเดินไม่ได้ตั้งแต่เกิดครับแขนขาก็จะไม่มีแรงครับเวลาผมนั่งก็จะใช้ที่พนักพิงแล้วก็ต้องมีที่วางแขนนะครับ

0: จะได้ไม่เอียงล้มครับเวลาเคลื่อนที่ก็จะใช้วีลแชร์ไฟฟ้าครับเวลาเข้าห้องน้ำคุณพ่อก็จะเป็นคนอุ้มผมทั้งอุ้มอาบน้ำพาผมปัสสาวะแล้วก็อุจจาระด้วยครับสิ่งที่ผมสามารถทำได้ก็คือใช้มือแปรงฟันได้ครับแล้วก็ใช้มือตักอาหารกินรับประทานได้ครับ
1: ถ้าอย่างวันที่น้องเขาต้องไปโรงเรียนเราก็จะพาเขาตื่นตั้งแต่3:30พอไปถึงเรียนปั๊บผมก็ต้องอุ้มเขาลงตัวผมเองก็ออกไปขับรถ2:30เนี่ยไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องรีบกลับมาแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยวิถีชีวิตวันๆไปจะไปประมาณนี้ครับ
2: รับส่งน้องเนี่ย
1: ก็8 ปีแล้วครับจริงๆเหนื่อยแล้วท้อแต่ผมทำ

คุณแม่กับชานนท์เนี่ยครับสงสารแกแล้วก็สงสารชานนท์คือผมก็สู้มาตลอดนะครับแต่ว่าบางครั้งมันก็ไปอย่างที่ผมเล่านะครับมันไม่ได้สมบูรณ์นะครับทำได้ก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับ

พ่อดูแลผมทุกวันนี้ผมก็รู้สึกสงสารครับที่ต้องมาคอยพาผมอาบน้ำทุกวันครับก็เสียเวลามากครับสำหรับผมแต่ในอนาคตผมอยากทำงานแล้วก็เอาเงินมาให้พ่อครับเพราะพ่อคือคนที่คอยอยู่ข้างผมตลอดครับ

าชีพสถาปนิกครับไม่ก็วิศวกรครับเพราะว่าสามารถออกแบบในคอมได้ครับร่างกายมันเดินไม่ได้แต่สมองมันใช้งานได้ครับ

ากบอกสำหรับคนที่เป็นเหมือนผมนะครับสู้ๆนะครับพยายามครับแล้ววันข้างหน้าคุณจะดีครับขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจให้คนสู้ให้เธอรู้ว่าเธอยังมีหวังขอส่งแรงใจให้เธอมีแรงพลังไปยังฝั่งฝันที่เธอวาดหวังและ

0: อยากส่งกำลังใจให้กับครอบครัวนี
1: ้ผมชอบคำหนึ่งที่น้องเขาบอกว่าผมเดินไม่ได้แต่ว่าสมองผมเนี่ยมันทำงานได้ผมก็จะสู้นี่คือพลังที่อยู่ในตัวของน้องนนท์
0: ครับผมคุยกับผู้ปกครองสักหน่อยดีไหมครับคุณพ่อสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
0: แล้วก็คุณย่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ไหมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สู้นะพ่อนะ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: คุณพ่อครับทราบมาว่าคุณพ่อคือทุกวันนี้ยังขับแท็กซี่อยู่ถูกไหมฮะแต่ว่าวันไหนถ้าจะต้องไปส่งน้องไปโรงเรียนแล้วก็ไปรับเท่ากับว่าวันนั้นเราจะไม่สามารถวิ่งรับลูกค้าได้เลยเหรอครับ
2: รับได้ครับแต่ว่ารายได้มันจะ
1: ลดลง
2: ลดลงถูกต้องครับแล้วมันก็จะไม่พ
1: อ
2: ปัญหามันก็จะเกิดขึ้นมาตอนหลังภายหลังนะครับ
1: ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนที่แถวๆนนทบุรีนี่ไกลไหมฮะ
2: ประมาณ33กิโลเคยจับไมค์วิ่งรถไปดูประมาณนี
0: ้เอามามุมมองคณะกรรมการบ้างอาจารย์แป๋งเริ่มก่อนเลยดูแล้วเป็นไงอาจารย
3: ์ต้องนับถือหัวใจของคุณพ่อจริงๆนะฮะคือเสียสละตัวเองจริงๆนะฮะคุณพ่อเสียสละตัวเองมากนะฮะในการที่จะให้เวลากับน้องชานนตั้งแต่ลืมตาตื่นเลยจนถึงหลับตานอนนะในแต่ละวันทุกวันที่มันคือต้องทำทุกวันนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เรามองเห็นก็คือความรักความผูกพันของคุณย่าคุณพ่อที่ส่งถ่ายมาถึงน้องชานนท์
1: ครับ
4: ตอนแรกดูวิทยาแล้วซึ้งความคิดน้องเพราะแบบเอ้ยทำไมเด็กคนนี้เขาหน้าอย่างนี้แต่ว่าทำไมแววตาเขาสดใสคือเขามองไปหาอนาคตเสมอแล้วพอมาฟังคุณพ่อพูดก็เลยเข้าใจแล้วว่าทำไมน้องถึงเป็นแบบนี้เพราะคุณพ่อเลี้ยงมาดีค่ะเลี้ยงมาให้เขารู้สึกว่าไม่ได้ขาดอะไรเลยแล้วก็อยากจะบอกน้องว่าถ้ามีความฝันทำเลยนะพี่บินเชื่อว่าคนเราอ่ะมันไม่มีใครหยุดยั้งเราได้นอกจากตัวเราเองถ้าวันหนึ่งเราสู้ต่อเราทำได้แน่นอนแล้วพ่อก็จะสบายด้วยสู้ๆนะ
5: เขาไม่ได้เอาอุปสรรคในเรื่องของร่างกายเนี่ยมาเป็นปัญหาอะไรกับเขาเลยคือเขามีแววตาที่เปี่ยมล้นไปด้วยความกระหือรือความอยากที่จะเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับแล้วก็เอาใจช่วยน้องนะครับว่าให้ไปสู่ความฝันนะครับ
1: กำลังใจนี่คือเต็มเปี่ยมเลยนะฮะตอนนี้ครับน้องๆครับวันนี้เอาวิชาอะไรมาแข่งกับเรา
6: ภาษาไทยครับ
1: ภาษาไทยนะฮะคือต้องบอกว่าน้องนนท์นี่เก่งทั้งภาษาไทยแล้วก็คณิตศาสตร์นะครับแต่ขอเลือกภาษาไทยก็แล้วกันมาเก่งจริงชิงค่าเทอมกับเราพร้อมไหมฮะ
6: พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นเกมแรกกัน
0: อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนให้กำลังใจกับน้องนนท์หน่อยนะครับผมพักชมโฆษณากันสักครู่ครับ
1: เก่งจริงชิงค่าเทอมข้อแรกมาเลยครับ
7: คำว่าเบญจเพสครับ
1: ตอบแล้วนะครับ
3: เร็วมาก
8: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
9: Based on your notes there are some great
8: talk ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
10: ใจไม่ยอมแพ้
11: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
12: วันอังคาร
11: ไปไหน
13: ไป KFC ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี้
14: พอก่อนนะพี่ Promise สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติไว้ใน1ชั่วโมงเงินไม่พอบอก Promise
15: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
16: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้
17: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล
6: 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิ้ลซีโร่
12: เมื่อความสนุกถูกชักใยด้วยเส้นหนึบแดงของยำใหญ่สุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้ง
18: เส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
19: หนึบแดงนัวแดง
20: แดงมันเด็ดทุกคำ
12: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
21: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
22: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
23: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
24: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
25: ปากสะอาด
26: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
24: ดีต่อเหงือกและฟัน
25: รสดีใช้ง่าย
26: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
24: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
27: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
28: ์ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
29: โอชะใครอยากรู้นักทำอย่างไรให้อาหารทุกจานอร่อยดีอย่างนี
30: ้การปรุงอาหารให้อร่อยสำคัญอยู่ที่วัตถุดิบนั่นก็คือหอยเชลล์ซึ่งเป็นตัวชูรสเพิ่มรสชาติด้วยเกากี้พริกไทยดำและห้วยซัวความอร่อยจากห้องเครื่องวังมังกรซอสหอยเชลล์ตรามังกรสมบูรณ
31: ์อัมพลฟู้ด
32: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
33: เทสาบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชา
34: และสะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากสนับสนุนโดย Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอดโดยมูลนิธิ SCG
35: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมคู่ครัวตัวแม่
0: สู่เก่งจริงชิงค่าเทอมถามเป็นความรู้หน่อยนะครับ
1: ครับผม
0: โรงเรียนที่เรียนนี่เป็นโรงเรียนพิเศษเลยชื่อโรงเรียนอะไรนะลูก
36: โรงเรียนศรีสังวาลครับ
0: โรงเรียนศรีสังวาลอยู่ที
36: ่นนทบุรีครับ
1: นนทบุรี
0: พิเศษยังไงลูกก็จะสำหรับ
36: ผู้พิการครับ
0: ผู้พิการเลยเกมแรกเอาแล้วนะ
1: เกมแรก
0: เริ่มจริงจังแล้วนะน้องนนท์นะ
1: เมื่อสักครู่แอบเห็นผ่านทาง VTR น้องนนท์ชอบเล่นหมากรุกถูกไหมฮะเห็นเล่นกับคุณพ่อด้วยแล้วเห็นบอกว่ามีรางวัลการันตีด้วยไปคว้ารางวัลที่ไหนมาครับ
36: เป็นมหากรรมกีฬาคนพิการครับ
1: ครับ
36: ที่พัทยาครับได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งรายการแก้โจทย์ครับ
1: อันดับหนึ่งนะโอ้โหชื่นชอบการเล่นหมากรุกเพราะฉะนั้นเกมวันนี้ครับวิชาภาษาไทยเอามาผสมเอามาเจอกันหน่อยไหมครับ
37: กติกาเกมที่1ตารางคำปริศนาเป็นเกมในวิชาภาษาไทยโดยทางรายการจะมีตารางตัวอักษรของคำคำหนึ่งขึ้นมาซึ่งอักษรในตารางจะเรียงลำดับสลับกันไปมาไม่ว่าจะมองในแนวตั้งหรือแนวนอนก็จะมีคำคำนั้นซ่อนอยู่ในทุกแถวของตารางน้องนนต้องตอบให้ได้ว่าตัวอักษรในตารางนั้นเมื่อนำมาเรียงสลับตำแหน่งให้ถูกต้องแล้วคือคำว่าอะไรโดยน้องนนจะต้องตอบให้ได้ภายใน5วินาทีเกมนี้มีทั้งหมด5ข้อข้อละ 4,000 บาทตอบถูกทุกข้อรับค่าเทอมไปเลย 20,000 บาท
1: โอ้ถ้าน้องนนพร้อมแล้วข้อแรกมาเลยครับ
36: คำว่าเบญจเพสครับ
1: ตอบแล้วนะครับ
3: เร็วมาก
1: เบญจเพสเป็นคำตอบที่ ถูกครับเอาเบนจะเพชรข้อแรกถูกต้องนะครับ

0: ครับพร้อมแล้วข้อต่อไปเลยนะครับน้องนนท์
1: ครับ
0: ภาพมาเลยครับโอ้โห
1: โหดยาก
2: ถนนลาดยางครับ
0: ถนนลาดยาง
2: ครับ
0: สะกดหน่อยครับ
2: ขอถุงนอหนูนอหนูรอลิงสระอาดอเด็กยอยักษ์สระอางองูครับ
0: ถนนลาดยางถูกต้องครับ
3: เก่งมากเก่งมาก
0: เรามีทริคไหมในการดูเพราะว่ามันค่อนข้างจะสลับไปมาแบบนี้ครับ
2: ดูแค่ตารางแนวเดียวก็พอครับ
0: ดูแค่แนวเดียวก็พอ
4: ดูแนวเดียว
5: จะได้ไม่สับสน
4: ยังไงก็ได้แนวนอนก็ได้ใช่ไหมลูก
2: มันเหมือนกันหมดครับ
1: ลดความสับสนไงฮะเราไปดูทั้งก้อนนี่เราเมาเลยนะ
4: ใช่ๆเราก็ไปดูทั้งก้อนไง
1: เมาเลย
4: อ่ะดูแนวเดียวดูแนวเดียว
0: ครับเอาถูกไป2ข้อแล้วนะครับข้อต่อไปข้อที่3ถ้าน้องนนท์พร้อมแล้วโจทย์มาเลยครับ
1: โหนี่ก็ยากนะแนวเดียว
4: ขนาดแนวเดียว
2: สุกิยากิครับ
0: เขียนยังไงครับ
2: สอเสือสระอูกอไก่สระอีครับยอยักษ์สระอากอไก่สระอีไม่โทครับ
0: และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
5: เก่งจัง
0: เอ๊ะมันไม่ใช่
4: สุกี้เราจะออกไปสุกี้สุกี้ยากิ
2: ไม่ใช่ครับ
0: ต้องเขียนแบบนี้
2: ครับคนไทยเรียกผิด
0: มีที่มาจากภาษาอะไรพอจะทราบไหมฮะ
2: ภาษาญี่ปุ่นครับ
0: อ๋อภาษาญี่ปุ่น
2: ครับ
4: เดี๋ยวนะขนาดเราได้ทริคจากน้องนวลแล้วว่าดูแถวเดียว
0: ครับ
4: แนวไหนก็ได้เรายังมึนเลยครับ
0: 3ข้อผ่านไปแล้วครับข้อที่4ถ้าน้องนวลพร้อมแล้วโจทย์มาเลยครับ
2: วันทยาหัดครับ
5: ฮ
4: ะ
5: ใช่ใช
6: ่ไวมาก
0: สะกดให้ฟังหน่อยครับ
2: วอแหวนไม่หันอากาศนอนหนูทอทหารยอยักษ์หอหีบไม่หันอากาศต่อเต่าทอถุงไม่ทันตะคาดครับ
5: สะกดก็เป๊ะ
0: แบบนี้นะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้อันนี้ก็คุ้นชินอยู่นะ
1: นี
6: ่วันนี้ไม่ง่ายนะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ไม่ใช่สระอา
5: เร็วเร็วว
0: ันทยาหัดเนาะที่เราเคยได้ยินกันใช่ไหมฮะ
4: ต้องมียานะ
0: วันทยาหัดอันนี้คือถูกต้อง
4: วันทยาหัด
0: วันทยหัสนี่คือความหมายของเขาคืออะไรครับ
2: การเคารพ
4: เคารพ
0: ท่าทางแสดงความเคารพ
2: ครับ
0: สี่ข้อแล้วนะฮะอีกข้อเดียวถ้าตอบถูกนี่20,000เลยนะน้องนนท์
2: ครับ
0: ถ้าน้องนนท์พร้อมแล้วโจทย์มาเลยครับ
1: โอ้โห
4: โ
1: อ้ย
2: กิตติมาศักดิ์ครับ
0: กิตติมาศักดิ
2: ์ครับ
0: เขียนยังไงครับ
2: กอไก่สระอีตอเต่าตอเต่าสระอีมอม้าสอสาราเมียนากาศกอไก่ดอเด็กสระอีไม่ทันตะคาครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับมาด้านนี้เลย
4: ครับ
0: กิตติมาศักดิ์

0: มาสักความหมายคืออะไรครับ
1: ยกย่องเพื่อเป็นเกียรติครับ
2: โอ้โหเป็นไงเอาถามพี่ฟินก่อนเลยครับ
3: ทึ่งครับทึ่งเพราะว่าอยากเราดูเองนะครับเรายังมีความรู้สึกว่าสระมันเยอะกว่าจะรวมคำได้

0: ก็แบบทำได้ดีระดับหนึ่งนะน้องเก่งกว่าน้องไวกว่ามากแบบโหตอบได้หรอยังดูไม่ครบถึงเส้นเลยอะไรเงี้ยเก่งอ่ะ
1: สิ่งที่น่าสนใจคือเบื้องหลังความไวอะไรต่างๆเหล่านี้มันมาจากการสะส
0: ม
1: คลังคำองค์ความรู้ต่างๆที่อยู่ในตัวอยู่ในหัวสมองของน้องนนท์นะว่าเขาจะต้องสะสมมากแค่ไหนเขาถึงจะมองปุ๊บแล้วเนี่ยแบบโอ้ดึงมันสามารถดึงออกมาเหมือนตัวหนังสือกวักมือเรียกเลยนะฮะออกมาเลยรู้ปุ๊บ
2: เกมแรกผ่านไปนะครับรับไป 20,000 บาทเดี๋ยวเราพักหายใจให้คอกันสักนิดหนึ่งนะครับให้น้องก็ได้พักหน่อยหนึ่งชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาครับ
3: เก่งจริงชิงค่าเทอม
4: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคนฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
5: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
6: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
7: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
8: ดื่มง่ายมาก
4: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
9: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
4: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: รัฐบาลย้ำแม้หลายพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมแต่สินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกและกักตุนสินค้าพร้อมเตือนร้านค้าห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาหากพบการกระทำผิดแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569
11: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
12: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
13: ้นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้า
14: คนร้ายอีกคนเป็นผู้หญิงดีไม่ดีผู้หญิงคนนี้แหละค่ะที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างอาจจะอยู่ใกล้ตัวที่เราคิดก็ได้นะคะ
15: หนูเห็นแชทที่เพื่อนนินทาหนูอะค่ะ
16: ฮะพวกเราไม่เคยคุยกันแบบนี้เลยนะคะหนุน
17: คนร้ายที่สร้างแชทปลอมนี้ขึ้นมาต้องเป็นหนึ่งในพวกเราแน่นอน
18: งั้นลองโทรหาเขาดู
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
17: ที่เดียว
19: นักตบวัดข้อบาง
17: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
19: เวลา 1 ทุ่มตรง
17: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาท
19: ต่อเดือน
17: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
19: โทรออก
0: ผมอยากเอาพวกมันทุกคนเข้าคุก
10: แผนการของลือคืออะไร
0: ฟ้าออกจากเถากุหลาบมาทำธุรกิจกับล่าง
7: หมดมีให้ได้สัก100ล้านอย่างที่พูดก่อนสิ
0: เดี๋ยวพอจะรู้จักทนายเก่งๆที่พอจะแนะนำให้ผมได้ไหม
9: ล่าต้องมีคนช่วยแบบกาดเนี่ย
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
17: ใต้ล่า
19: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
17: เวลา2ทุ่มครึ่ง
19: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
5: The Golden Song All Star วันนี้ประเดิมสังเวียนความเดือดรอบเซมิไฟนอลของทีมสปายและทีมภูมิการแข่งขันที่คัดจาก2คนให้เหลือเพียง1

0: ก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
1: ลืมตัวมัวเมาเฝ้าพิศวา
2: สมันควรจะเป็นโชว์รอบชิงหรือซ้ำ
3: สุดที่รัก
4: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก
0: ่ใครจะแข็งแกร่งที่สุดวันนี้6โมงเย็นห้ามพลาด
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: และตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
7: ผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคาน่าโคโค่โลตัส
6: แซ่บร้อยอร่อยล้ำชูรสไทยให้จัดจ้านไทยชูรสตราชดา
8: เข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมถามได้ไหมนนถ้าเกิดเรามีปฏิหารน่ะให้เราลุกขึ้นมาได้แบบเหมือนคนปกติเนี่ยสิ่งแรกที่อยากทำคืออะไร
9: อยากเล่นบาสครับ
8: อยากเล่นบาส
9: อยากลองครับว่าสนุกเหมือนที่ดูหรือเปล่าครับ
8: อยากเล่นบาสอ้าวเกมที่2
2: ครับ
8: เอาละเกมเมื่อกี้เป็นไงบ้าง
9: สนุกดีคร
8: ับ สนุกดี
2: ถือว่ายากไหมเมื่อกี
9: ้ก็พอประมาณนะ
2: พอประมาณมีการถ่อมตัวนะเนี่ย
10: จะตอบว่าง่ายเดี๋ยวก็น
2: ะเกมต่อไปเกมที่2นะครับน้องนนท์เราจะมีเป็นตารางอักษรปริศนาไขว้ครับ
0: กติกาเกมที่2อักษรไขว้ใบ้คำเกมในวิชาภาษาไทยว่าด้วยเรื่องความหมายของคำและการสะกดโดยจะมีตารางอักษรไขว้ที่ว่างเปล่าขึ้นมาไว้บนจอจากนั้นพิธีกรจะอ่านคำใบ้ทีละข้อน้องนนต้องตอบให้ได้ว่าคือคำว่าอะไรและเลือกใส่ตัวอักษรของคำตอบนั้นลงในช่องต่างๆของตารางให้ถูกต้องความยากของเกมนี้คือตารางอักษรไขว้ที่ให้มาจะมีช่องว่างสำหรับใส่ตัวอักษรอยู่ทั้งหมด8แถวแต่คำใบ้และคำตอบมีเพียง5คำดังนั้นน้องนนท์จะต้องสะกดให้ถูกต้องและยังต้องเลือกใส่คำตอบให้ถูกแถวของตารางมิฉะนั้นอาจมีผลกระทบต่อคำตอบในข้อต่อๆไปโดยน้องนนท์มีเวลาคิดคำตอบข้อละ5วินาทีเกมนี้มี5ข้อมูลค่าข้อละ 6,000 บาทตอบถูกทุกข้อรับค่าเทอมไปเลย 30,000 บาท
2: พร้อมไหมครับ
9: พร้อมครับ
2: เอาตารางขึ้นมาก่อนนี่คือตารางทั้งหมดฟังโจทย์ข้อแรกดีๆนะครับไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งมีกลิ่นฉุนเป็นสมุนไพรใช้ปรุงอาหารที่คนมักต่อต้านการใส่ถั่วฝักยาวครับ
9: กะเพราครับ
2: กะเพรา
9: ครับใส่ช่องหนึ่งครับ
2: ใส่ช่องหนึ่งเลยล่ะครับ
8: โอ้ต้องเป๊ะเลยนะ
9: สะกดเลยครับสระอาครับสระเอครับพอพานครับรอเรือครับสระอาครับ
2: เขาไวมากเลยคือจำนวนช่องอ่ะถ้าผิดมันก็จะผิดหมดเลยนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นอักษรปริศนาไขว
8: ้ครับ
2: เพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะน้องนนท์ชัวร์ไหมครับ
9: ชัวร์ครับ
2: และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับน้องนนท์รู้ได้ยังไงว่าคำนี้คือคำว่ากะเพรา
9: เพราะว่าตัวฝักยาว
2: ครับตัวฝักยาวเหมือนกันใช่ไหมฮะเออแล้วคำว่ากะเพราไม่มีรอเรือนะฮะทุกคน
8: เรานึกว่ามีรอเรือนะ
2: เพราะฉะนั้นดูดีๆนะดูดีๆนะจำนวนช่องมันจะมีพอดีคำอยู่นะครับข้อแรกผ่านไปแล้วนะครับฟังโจทย์ข้อที่2ดีๆนะครับน้องนนท์นี่คือความหมายของคำว่าอะไรความหมายมีอยู่ว่าชื่อชมพู่สาแหรกผลสีแดงเข้มกินได้ทั้งผลใบและดอกครับ
9: คำว่ามะเหมี่ยวครับ
2: ม่าเมียว
9: ใส่ที่ช่องที่5ครับ
2: สะกดยังไงครับ
9: มอม้าไม่เอกครับสระอาสระเอครับหอหีบครับมอม้าครับสระอีครับไม่เอกครับยอยักษ์ครับมอแหวนครับ
2: ม้าเมียว
11: ม้าเมียว
2: ไม่ใช่ม้าเมียวเหรอฮะ
9: ไม่ใช่ครับ
2: คุ้นไหมฮะสามท่านคุ้นคำนี้ไหม
8: ต้องม้าเหมียวนะ
11: ม้าเหมียวแต่คำว่าม้าไงก็ม้าเหมียวจะพูดม้าเหมียว
10: ใช่นี่ไม่รู้เลย
2: ตอบว่าม้าเหมียวและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้โหแสดงว่าที่เราพูดกัน
8: ผิดมาตลอด
2: ผิดมาตลอดเหรอฮะตรงไหนความหมายตรงไหนที่ทำให้ตอบว่าม้าเหมียวครับ
9: ชื่อชมพู่ชนิดหนึ่งครับ
2: อ๋ออันนี้คือรู้เลยใช่ไหมฮะแล้วก็ผลสีแดงด้วย
9: ครับผม
2: ต่อข้อที่3เลยนะครับตั้งใจฟังความหมายของคำนี้ให้ดีคำนี้แปลว่าน้ำนมออกเสียงเหมือนคำที่แปลว่าสิ้นไปมีรูปปั้นเกี่ยวกับคำนี้อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับ
9: คำว่ากะเสียงครับใส่ที่ช่อง4ครับ
2: เขียนว่า
9: สระเอครับกอไก่ครับสวรสีครับสระอีครับยอยักษ์ครับรอเรือครับ
2: เสียงอันนี้ผมไม่คุ้นเลยนะผมยอมรับไม่คุ้นเลยกับการเขียนแบบนี้นะฮะกระเสียนเขียนด้วยรอเรือคำนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
8: โอ้โห
2: เอ๊ยยังไงเดี๋ยวนะปกติพี่แชมป์จะคุ้นคำว่าเกษียณลงท้ายด้วยนอเนนก็เหมือนจะเป็นเหมือนแบบเกษียณอายุราชการอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะ
9: ครับคำว่าเกษียณที่เขียนด้วยนอเนนแปลว่าสิ้นไป
2: สิ้นไป
9: ครับผมแล้วที่เขียนด้วยรอเรือแปลว่าน้ำนมในห้วงมหาสมุทรครับ
2: แปลว่าน้ำนม
8: ในห้วงมหาสมุทรถ้าเขียนด้วยรอเรือนะ
2: โอ้โหซับซ้อนนะครับภาษาไทย
11: เก่งมาก
12: รู้ลึกมาก
10: ขยายได้หมดเลยเกษียณลงท้ายด้วยอะไรแปลว่าอะไร
2: สุดยอดมากเลยนะฮะเอ้าผ่านไปแล้ว3ข้อด้วยกันเหลืออีก2ข้อนะครับลุ้นพร้อมกันต่อในข้อที่4และความหมายของคำนี้มีอยู่ว่าภาษาอังกฤษแปลว่าการสนับสนุนเลื่อนขั้นแต่ภาษาไทยมักใช้กับการลดแลกแจกแถมครับ
9: โปรโมชั่นครับ
2: โปรโมชั่น
9: ครับ
2: แถวไหนฮะ
9: แถวที่6ครับ
2: แถวที่6แนวตั้งนะครับ
9: ครับผมสระโอครับ
2: ครับสระโอ
9: พอพานครับ
2: พอพาน
9: รอเรือครับ
2: ครับ
9: สระโอครับมอม้าครับชอช้างแม่หันอากาศครับนอนหนูครับ
2: โปรโมชั่นนะครับ
9: ครับ
8: โปรโมชั่น
2: ไม่ค่อยคุ้นเหมือนกันนะครับน้องนนท์ฮะ
9: ครับ
2: มั่นใจมั้ย
9: มั่นใจครับ
2: กี่เปอร์เซ็นต
9: ์ร้อยครับ
2: ร้อยครับ
11: ร้อยเลยเหร
2: อทำไมถึงสะกดเป็นพอพานะครับ
9: ตามหลักครับคำที่มาจากภาษาอังกฤษครับทำไมเขียนในภาษาไทยแล้วตัวพีครับต้องคำที่เป็นพยัญชนะตัวแรกต้องเขียนด้วยพอพานครับ
2: ก็เลยมาเป็นโปรโมชั่นแล้วมันไม่ชั่นเหรอฮะ
9: ภาษาอังกฤษที่มาภาษาไทยครับคำทับศัพท์ครับจะไม่มีวรรณยุกต์ครับ
2: อ๋อทับศัพท์มาอีกทีจะไม่มีวรรณยุกต
9: ์ครับ
2: ก็เลยจากชั้นก็เหลือชั้น
9: ครับ
2: และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
12: โอ้โหเก่งมาก
2: ยังไม่ผิดเลยนะครับ
8: ยังไม่ผิดครับ
2: 4ข้อต่อเนื่องแล้วลุ้นกันต่อข้อสุดท้ายถ้าข้อนี
11: ้
2: ตอบถูก 20,000 บาทนะได้อีก 20,000 ความหมายมีอยู่ว่าถูกกระทบจิตใจอย่างรุนแรงหรือถูกกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านร่างกายจนหมดสติเรียกง่ายๆว่าไฟดูด
9: คำว่าช็อกครับ
2: ช็อก
9: ครับใส่ที่แถวที่2ครับ
2: แถวที่2แนวตั้ง
9: ครับชอช้างครับ
2: ครับ
9: ไม่แต่ครูครับออ่างครับกอไก่ครับช็อกครับ
2: ลุ้นกันหน่อยข้อนี้ช็อกเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเชิญเชิญตรงนี้
8: เลยคร
2: ับ
8: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
2: เอ๊ะมันไม่ใช่ช็อตเหรอฮะ
9: ครับที่ใช้คำว่าช็อกเพราะว่าเวลาเราโดนไฟดูดเราจะเกิดอาการแบบ
11: ช็อก
9: ครับตกตะลึงตึง
11: หัวใจหยุดเต้นอะไรอย่างเงี้ย
9: ครับ
2: เอ้าแล้วที่เขาเรียกกันว่าไฟช็อตนี่มันมาจากไหนฮะ
9: จริงๆคำว่าไฟช็อตมาจากการที่ไฟฟ้ารัดวงจรครับ
11: ช็อตเซอร์กิตช็อตเซอร์กิต
8: ไฟมันช็อตไฟมันช็อต
11: นะครับนี่ได้ศัพท์ใหม่ๆหลายคำเลยนะ
2: หลายคำนะที่เราเขียนผิด
10: เอ็กซ์เพิร์ทเนาะเอ็กซ์เพิร์ทมากเลย
2: เอ้าเป็นยังไงบ้างครับน้องบิ้นเกมนี
10: ้น้องเหมือนกลืนหนังสือของราชบัณฑิตยสถานเข้าไปอ่ะ เก่งหนูว่าเขามีความสามารถทางภาษานะอ่านภาษาไทยแล้วจับหลักการได้ขนาดเนี้ยหนูว่าภาษาอังกฤษก็น่าจะทำได้ดีด้วยเก่งอ่ะ
13: เขารู้ศัพท์แบบถูกต้องแล้วก็รู้ความหมาย
2: ใช
13: ่และที่สำคัญคือวันนี้เราได้รู้ศัพท์กลับไปใช้ให้ถูกต้องอีกหลายคำมาก
11: อย่างที่น้องบิ้นบอกจริงกลืนพจนานุกรมเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยเขามันรู้ศัพท์อะไรเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยฮะ
8: หรือข้อสุดท้าย
2: ครับ
8: นะครับเดี๋ยวเราพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: เก่งจริงชิงข้าเธ
14: อวันพรุ่งนี้สัมผัสที่ผ่อนคลายกลายเป็นรักที่ก่อตัวกับหน้าที่ที่ต่างกันสุดขั้ว
15: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
16: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงั้นคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
14: ความแค้นที่ต้องสะสางเขาและเธอจะฝ่าฟันกันไปอย่างไร
17: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
6: คลึงเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
18: ถูกวินิจฉัยด้วยตัวเองเป็นเบาหวานไขมันพอกตับอยากหายเบาหวานแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยทำอยู่แค่นี้1
7: ดูทีวีช่อง131ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพีย

0: ซี่โพดำพุธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษอินองศาเมื่อนุ่มความจำเสื่อมต้องมาเจอกับบิ๊กจี้สุดหล่อ
1: ก่อนที่คุณจะความจำเสื่อมเนี่ยเราสองคนเป็นแฟนกันนะครับ
2: แฟนผมอุ๊ยผมอุ๊ย
3: ว้าย
4: จุ๊บมือ
1: จุ๊บมือจริงๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอุ๊ยผมอุ๊ย
2: อะไรคะเนี่ย
1: โอ้โหจริงเกิน
2: เฮลโลสวัสดีวันนี้อยากปีอยากกินปีเปล่าก็เลยต้องรอตีละมาเล่นสีกันกินดีดอกเอลิสันกับปีกันเราจะ
0: พุธนี้สี่ทุ่มทางช่องวัน31
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
6: เราจะได้ไปดูแฟชั่นโชว์เหรอ
7: สวยมากค่ะ
8: สวัสดีจากฟ้าใสนี่ทีมของฉันเองแล้วก็ปวี
9: มึงมีคนเข้ามาสมัครเรียนกอล์ฟแล้วนะคะ
10: แล้วตอนนี้กินข้าวกันอยู่ห่วงใช่ไหมคะ
8: ถึงค่ะ
7: ขนาดจับไมค์กอล์ฟทุกวันทำไมมือยังนิ่มๆอยู่เลยล่ะคะ
8: น่ามีสิทธิ์หึงหรือว่าห่วงปวีหรือเปล่าคะ
11: ก็ต้องให้ฉันพูดเอง
12: คืนนี้ไปตามชม
13: คุณนอนกิ้งไปคุณกิ้งไปก่อนผมกิ้งไปหาคุณนะไปไป
12: รู้ไหมจะตรวจสอบอาทิตย์6คืนนี้อ้าวพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
14: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594อย่าโทรออก
15: สนับสนุนโดย Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอดโดย

0: มูลนิธิ SCT
1: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแร่ครบจบเรื่องงานเกี่ยว
2: ในช่วงสุดท้ายนี้เรายังอยู่กับน้องนนท์เด็กเก่งที่พิการแค่ร่างกายแต่หัวใจสุดแกร่งที่มีความฝันอยากเป็นสถาปนิกหรือวิศวกรกับโจทย์รับสมองในวิชาภาษาไทยซึ่งน้องนนท์สามารถสะสมค่าเทอมไปแล้ว 50,000 บาทมาลุ้นกับเกมสุดท้ายที่ยังคงเกี่ยวข้องกับคำศัพท์มากมายในภาษาไทยน้องนนท์จะพิชิตแจ็คพอตมูลค่า 100,000 บาทไปได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยกันต่อเลยครับ
3: ครั้งนี้พิเศษมากๆหัวใจลุงทงนี่เต้นตุบตับตุบตับเลยอยากให้ได้
4: ใช่
3: เพราะนี่เป็นคนแรกที่นั่งวีลแชร์มา
4: ถูกต้องครับ
3: นะครับผมแล้วก็ยิ้มตลอดเวลา นะตอบสู้อะไรอย่างนี้ตลอดเวลาเกมสุดท้ายแล้วนะครับผม
4: เกี่ยวข้องกับคำไวยพจน์
2: เกมสุดท้ายสแกนคำหาความหมายเกมในวิชาภาษาไทยว่าด้วยเรื่องของคำไวยพจน์ซึ่งก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันโดยทางรายการจะขึ้นภาพของคำต่างๆที่อยู่ปะปนกันจำนวนมากซึ่งแต่ละคำจะมีความหมายแตกต่างกันแต่จะมีคำอยู่จำนวนหนึ่งที่มีความหมายเหมือนกันมีเวลาให้10วินาทีในการดูแล้วน้องนนท์ต้องตอบให้ได้ว่าคำที่มีความหมายเหมือนกันนั้นมีทั้งหมดกี่คำคำว่าอะไรบ้างและคำเหล่านั้นมีความหมายว่าอะไรเกมนี้มีทั้งหมด3ข้อข้อละ 15,000 บาทตอบถูกทั้งหมดรับโบนัสอีก 5,000 บาทรวมรับค่าเทอมไปเลย 50,000 บาทท
4: ั้ง3ท่านรู้จักไหมฮะคำไวยพจน
5: ์ไวยพจน์เพชรตะพึด
3: ใช่
5: ไวยพจน์เพชรตะพัดไวยพจน์เพชรสุพรรณ
3: ใช่ใช่แล้ว
5: หนูเขิน
4: พี่บอกมุกนี้มันนานมากอะนะ
3: มุกนี้มุกลัก
4: พร้อมไหมครับ
6: พร้อมครับ
4: อ้าวถ้าพร้อมแล้วประจำที่เลยครับ
3: เชิญครับผมขออนุญาต
4: หลังได้เลยครับ
5: ได้แน
4: ่ถ้าเข้าใจกติกาแล้วหันหลังกลับมาดูภาพพร้อมๆกันครับภาพแรกมาเลยครับ

0: วลาครับหันหลังกลับครับคำไวยพจน์ของคำว่าอะไรมีกี่คำและคำว่าอะไรบ้าง
1: มีคำว่าธานินครับมีคำว่าบุรินครับคำว่าพาราครับคำว่าประเทศครับแล้วคำว่านักเลงครับมี5คำครับแปลว่าเมืองครับ
0: ลุ้นพร้อมกันครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: เก่ง
3: เก่ง
4: เก่งมาก
0: โอ้โหเทคนิคคืออะไรครับนนภาพนี่คือมันซ้อนกันข้อความลายน้องลายน้ำนี่เต็มไปหมดเลยนะฮะ
1: ให้หาคำไวยพจน์มาก่อน2คำครับ
0: ครับ
1: แล้วก็หาแค่ความหมายของคำว่าเมืองอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องสนใจคำอื่นนะครับ
0: อ๋อ
4: หาคำไวยพจน์2คำก่อน
0: 2คำให้มันซ้ำกันก่
4: อ
0: นหลังจากนั้นเดินหน้าต่อเลยคำนี
1: ้ครับ
0: เอาเอาเอาผ่านไปได้แบบง่ายๆนะฮะข้อแรก 20,000 บาท
5: 10,000
0: ถ้าพร้อมแล้วหันกลับมาดูภาพที่2พร้อมๆกันครับภาพที่2มาเลยครับ

0: กับหลังหันครับคำไวยพจน์ที่น้องนนท์เจอมีคำไวยพจน์ทั้งหมดกี่คำครับ
1: 3ครับ
0: 3คำ3คำนั้นมีคำว่าอะไรบ้างครับ
1: สุคันธชาติครับบุษบงครับแล้วก็สุมาลีครับ
0: ความหมายคืออะไรครับ
1: คำว่าดอกไม้ครับ
2: ดอกไม
0: ้มั่นใจไหมครับ
1: ครับผม
0: กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: 80ครับ
0: 80ทำไม80ครับน้องนนเกิดอะไรขึ้นอีก 20% ทำไมถึงไม่มั่นใจครับ
1: เผื่อมองไม่ครบครับ
0: เผื่อมองไม่ครบลุ้นพร้อมกันครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: โล่ง
0: เลยครับ
4: ปากเป่าปาก
0: เจ้าตัวบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมดูคำหมดหรือเปล่า
2: เอา
0: ลุ้นมากเลยนะฮะอีกข้อเดียวเท่านั้นลุ้นพร้อมกันในข้อสุดท้ายถ้าน้องนนท์พร้อมแล้วนะครับหันหลังดูโจทย์ข้อสุดท้ายพร้อมกันเลยครับ
3: คุณเห็นถึงแม่ตอนหายใจ
0: พร้อมแล้วโจทย์มาเลยฮะ
3: อันนี้น่าติด
0: หมดเวลาครับ
2: สน
0: บีบหัวใจมากเวลาพูดคำว่าหมดเวลาคำไวยพจน์ที่น้องนนท์เจอมีคำไวยพจน์ทั้งหมดกี่คำครับ
1: มี4ครับ
0: คือความหมายของคำว่า
1: คำว่าป่าครับ
0: ป่านะครับมีคำว่าอะไรบ้างครับ
1: มีคำว่าเถื่อนครับ
0: ครับเถื่อน
1: ไทยสันครับ
0: ไทยสัน
1: แล้วก็อรัญยิกครับ
0: อรัญยิก
1: ครับแล้วก
0: ็อีกหนึ่งคำครับอีกหนึ่งคำครับอะไรนะ
1: มีไหมพนัทครับ
0: พนัท
1: ครับ
0: 4คำนะครับลุ้นฮะ
2: โอ้ซ้อนกัน
0: ตุบเลยนะฮะตอนนี้มั่นใจไหมครับนน
1: มั่นใจครับ
0: กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: 100ครับ
0: 100% ลุ้นพร้อมกันกับคำตอบข้อนี้และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ตอบถูก 100,000 บาทกลับบ้านไปกับน้องนนเลยนะครับเป็นคำตอบที่เกิดอะไรขึ้นกับคำว่าพนัทฮะ
2: คำนี้ก็จะออกมาได้นานมาก
1: มันหายไปจากหัวช่วงนึงครับ
0: มันหายไปจากหัวโอ้โหพี่แชมป์ลุ้นมากเลยทุกคนลุ้นมากเลยคำนี้
2: อ่ะได้ไป
0: ครับ
2: ทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มูลค่า 100,000 บาท
0: พี่ฟีนครับรู้สึกยังไงกับน้องนนท์บ้างครับ
5: ก็อยากเป็นกำลังใจให้น้องนะครับคือเป็นนักออกแบบนะครับแล้วใช้สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าให้มาคือสติปัญญาความคิดบวกและความสามารถเนี่ยนะครับจะพาน้องนนท์นะครับไปเป็นนักออกแบบที่ดีนะครับวันนี้เราได้แรงบันดาลใจกลับมาให้เรานะครับด้วยต่อสู้ว่าน้องเขาต่อสู้มาขนาดนี้เราเอาวันนี้กลับไปใช้ในชีวิตเราได้ขอบคุณมากๆ
3: วันนี้ที่น้องนนท์มายืนตรงนี้มันไม่ได้ผ่านไปง่ายนะมันมาจากสติปัญญาของน้องนนท์ล้วนๆเลยดังนั้นขนาดยากขนาดนี้น้อยคนจะทำได้แต่น้องนนท์ยังทำได้แสดงว่าไม่ว่าเรื่องอะไรต่อจากนี้ที่น้องนนท์อยากจะทำมันก็ยังทำได้อีกอาจจะเป็นสถาปนิกคือความฝันอันใหญ่ของน้องนนท์ใช่ไหมน้องนนท์เดินเลยเต็มที่แววตาน้องนนท์มันบอกตลอดว่าแบบมั่นใจอ่ะมั่นใจในสิ่งที่เรากำลังทำดีแล้วคีปมันแล้วก็ทำมันต่อไปเป็นกำลังใจให้แล้วก็รอดูว่าที่สถาปนิกนะ
4: ผมไม่เห็นความกลัวในสายตาในความรู้สึกของน้องนนท์เลยนะเขารู้สึกว่าเขาสามารถผ่านปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปได้เขาสามารถตอบคำถามทุกคำถามที่เราตั้งคำถามไว้ให้ได้อย่างง่ายดายมากเลยนะ
2: ค่อย
4: ทำไปมันก็เหมือนกับที่เขาค่อยๆผ่านปัญหาอุปสรรคในชีวิตของเขามาด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจด้วยความมั่นใจด้วยความไม่มีความกลัวอันนี้ขอให้เป็นคุณสมบัติที่ติดตัวน้องนนท์ไว้ไปตลอดเลยนะครับแล้วมันจะนำพาไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของนนท์ได้อย่างแน่นอนครับ
2: ครับเพิ่นพี่รู้จักกับไมเคิลจอร์แดนใช่ไหมอาจารย์เมื่อกี้โทรมาหาผม
4: ครับ
6: ครับ
4: แกว่าไงบ้างฮะ
2: เฮ้ยชง
3: ให้โชว
2: ์ไม่เชื่อนะมาเลยมาไม่เคยจอแดนเข้าของมาฝากผมอ่ะไม่ได้พูดเล่นนี่ไง Thank you my friend ลองดูลองจับดูเคยจับไหม
1: ไม่เคยเพราะว่าจับไม่ไหว
2: ไม่เคยจับเลยดูแต่ในทีวีเอาลองดู
6: เอาลองวางที่ตักดูได้ไหม
2: ค่อยลูก
6: เป็นไงรู้สึกไงบ้างครับ
1: รู้สึกฟินเดียว
3: ฟิน
6: รู้สึกฟิน
2: มันจะมีกลิ่นเนาะล
1: ู
2: กบาสเซอร์บอลมันกลิ่นเป็นไงลูก
1: กินหนังหอมเลี้ยง
4: สุดยอดเลยสุดยอด
2: มอบให้เลยครับมอบให้เลยว้าวชื่นใจ
6: ครับ
2: มีความสุขครับแฮมวันนี้มีความสุขอย่างมากมาก
6: เราได้พลังจากน้องนนท์เยอะเลย
2: ครับแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมก็คงจะมีความสุขไปกับเราด้วยเห็นครั้งแรกในภาพชีวิตของเขาผมเชื่อว่าทุกคนส่งกำลังใจแต่สุดท้ายโอ้โหได้ทั้งคู่เลยนะครับได้กำลังใจนะครับได้พลังบางอย่างที่เกิดขึ้นให้ดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยนะครับผม
6: ครับเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
6: ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะฮะที่สนับสนุนให้เราได้เปิดเวทีนี้ต้อนรับเด็กเก่งแล้วก็มาชิงค่าเทอมกันขอบคุณแท็บเล็ตจากบริษัท Gmai Official Partner Samsung Thailand B2B ด้วยและก็ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจาก20 Second ด้วยครับ
2: ขอบคุณท่านผู้ชมครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเก่งจริง
6: ชิงค่าเทอม
2: สวัสดีครับ
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
8: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรติดดาวคุณผู้ชมเอาจริงนะช่วงนี้คือผิวแบบว่าคันแห้งลอกแล้วก็เป็นขุยมากๆแล้วคือผิวที่เป็นขนาดนี้ไม่ใช่ว่าใช้ครีมอะไรเราก็จะหายนะคะมันต้องครีมที่แบบคุณผู้ชมเคยได้ยินสรรพคุณของนี่ไหมครีมบัวหิมะโอ้โหสรรพคุณเขาดีมากนะแต่มันติดตรงไหนรู้ไหมหายากราคาสูงแต่วันนี้มีมาให้นี่คุณผู้ชมดูนี่นะกระปุกไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มแบบนี้ทาได้ทั้งตัวไปเลยค่ะในราคาหลัก10 1252เริ่มกดได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยถูกไหมคุณป้อง
9: สวัสดีค่ะพี่ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือครีมแก้คันบัวหิมะไข่มุกนะคะตามหากันมาเพราะว่ามันหาซื้อก็ยากของแท้บ้างของปลอมบ้างไม่รู้อ่ะแต่วันนี้เอาบัวหิมะของแท้มาให้ทากัน
8: ใ
9: ครที่แบบหลังอาบน้ำเสร็จปั๊บเฮ้ยมีอาการคันมันคันยิบยิบจะนอนปุ๊บนอนไม่ได้เลยเดี๋ยวคันตัวคันเต็มไปหมดเลยให้เอาบัวหิมะเลยนะครีมธรรมดาไม่พอแล้วเอาไม่อยู่นะแม่ต้องเอาเป็นบัวหิมะไข่มุกคน50 60 70ทาไปเลย
8: ค่ะ
9: เพราะตัวนี้ทาปั๊บมันจะลดคันนี่คือครีมลดคันเอาบัวหิมะจบเลยไม่ต้องไปเสียตังอะไรแพงๆพี่เดียแล้วเนื้อมันเข้มข้นแบบนี้เลยนะ
8: จริงนี่คือเนื้อแบบ คุณผู้ชมพอทาไปเนี่ยรู้สึกได้เลยความชุ่มชื้นแต่นี่คือซึมไปแล้วนะ
9: ใช่
8: ดูคุณผู้ชมซึมไปแล้วแล้วอยากให้คุณผู้ชมเทียบดูนี่สอง
9: ค
8: ันอุ้ยคุณป้อม
9: ผอมเลย
8: อุ้ยอันนี้คือความกระจ่างมันต่างกันมากนะ
9: ใช่พี่เดียเดี๋ยวป้องให้ดูแม่ก้อยวาสนาสิทธิเวชจะ70แล้วนะแม่ก้อยตอนนี้ให้ดูคือตอนแรกผิวแกแห้งพอคน60 70น่ะผิวมันจะแห้งอาบน้ำเสร็จมันมีอาการคันดูผิวสวยมากพี่เดียดูสิใช่คือแกทาบัวหิมะตัวนี้แหละแกบอกว่าเนี่ยแต่ตอนแรกมันแห้งกระด่างกระดำเห็นไหมมันเป็น
8: พอผิวแห้งปั๊บแบบผิวมันจะดูไม่สดใสนะคุณผมแต่นี่คือแบบหลังไทยโอ้โห
9: สวย
8: วันนี้ขอโปรเมื่อกี้เดียบอกไปแล้วนะว่ากระปุกตกหลักสิบอะ
9: ใช่จากกระปุกหลักพันนะฮะบัวหิมะราคาไม่ถูกนะฮะกระปุกหนึ่งเป็นพันนะฮะเดี๋ยววันนี้ป้องให้หลักสิบกระปุกใหญ่ๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้องให้ไปเลยทั้งหมดนะหมดนี่เลย4กระปุกนะฮะคือกระปุกหนึ่งอะขาย1,290เดี๋ยววันนี้ให้ไป4กระปุกใช้ไปเลยยาวๆ6เดือนอะครึ่งปีใช้ไปเลยและเดี๋ยวป้องจะให้ตัวสบู่ตัวนี้สำหรับใครที่แบบมีกลิ่นตัวแรงๆช่วงนี้ฝนมันตกอับๆนะแล้วเริ่มมีกลิ่นตัวเอาสบู่ตัวนี้ไปอาบมันเป็นสบู่ตัวหอมแล้วพออาบเสร็จปั๊บใช้ครีมแก้คันบัวหิมะต่อจบรู้เรื่องใครโทรตอนนี้ลด300จาก 1,290 ลดไปอีกนะคะเหลือ999บาทมีแค่120ชุดคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252ค่ะ
8: นี่คือบัวหิมะที่มีราคาหลัก10นะคุณผู้ชมเอาให้ทันในโปรติดดาวนี้ในเวลาไม่กี่นาทีนี้คุณต้องได้เป็น1ใน120เซต1252กดมาส่งฟรีทั่วประเทศ
9: นี่คือครีมแก้คันบัวหิมะที่บอกหาซื้อยากๆสมัยก่อนต้องไปฝากเขาหิ้วตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคือกระปุกมันเข้มข้นแบบนี้เลยนะเห็นปะคือเนื้อเข้มข้นมากเดี๋ยวต้องทาเลยด
8: ีก
9: ว่าคือตอนนี้พออาบน้ำเสร็จปั๊บคว้าทาเลยแม่เพราะว่ามันใครที่มีอาการคันนะให้คว้าตัวนี้ทาพอทาเสร็จปั๊บนะเดี๋ยวแม่ให้ป้องจะให้แม่ดูผิวสวยปะดูดิผิวสวยปะ
8: คุณป้องคือผ่องขึ้นไปอีกอะดูดิ
9: คือผิวมันจะเนียนมันจะผ่องแล้วนุ่มแล้วมีกลิ่นตัวหอมมากเพราะฉะนั้นแม่ที่มีกลิ่นแก่กลิ่นอาบกลิ่นเหมือนกระดาษเขาไอ้เขาเรียกว่าตัดกระดาษเก่าๆนี่พี่เดียวปังใจดูแม่ท่านนี
8: ้ค่ะ
9: คือแม่แกเนี่ย72นะ
8: เนี่ยคอเคอทาไปเลยพี่เดียวนะ72
9: จริงๆแล้วดูขาแม่ก็สวยมากเห็นขานึกว่า
8: ขา72หรอคะ
9: แม่ทาทุกวันมีวินัยมาก
8: โอ้ดูผิว
9: ผิวดีดูคุณดูเนียนๆเห็นไหมเนียนใสเลยเห็นไหมแม่เขาบอกเดี๋ยวนี้ไม่คันแล้วนะจ๊ะแต่ก่อนนี่อาบน้ำเสร็จปุ๊บคันยิบยิบยิบพอทาครีมแก้คันบัวหิมะเข้าไปปั๊บนะคะ
8: คนปั๊บปาดไป
9: เลยเนี่ยทาปุ๊บแล้วมันเย็นสบายตัวสดชื่นคอเคอนะแขนขาทาไปหมดเลยแบบนี้เลยพี่เดีย
8: ค่ะ
9: ตอนนี้สายแตกเลยพี่เดีย
8: คุณผู้ชมเหลือ79เซตแล้วนะจาก120เซตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้บัวหิมะในราคาหลัก10ที่คุณจะได้ไปจริงๆบัวหิมะนี่คือ1หายาก
9: จริง
8: 2คือราคาสูงมาก
9: หาซื้อก็ยากราคาก็แพงของแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้นะคะเอาตัวของแท้กระปุกใหญ่ๆนะคะครีมแก้คันบัวหิมะเอาไปทาเลยแม่กลางคืนถ้ารู้สึกว่าหลังอาบน้ำเสร็จผิวมันแห้งมันแตกมันลอกมันคันแม่เอาไปทาเลยแล้วรู้สึกมีกลิ่นตัวเหม็นๆอับๆคาวๆเอาตัวนี้ทาเลยตัวหอมเลยแม่กระปุกใหญ่250กรัมนะคะให้ไป4กระปุกจริงๆเนี่ยมัน 4,000 กว่าบาทแล้วนะแล้วถ้าโทรทันนะเดี๋ยวป้องให้สบู่ตัวหอมเพราะช่วงนี้ฝนมันตกแม่มันมีอากาศอับๆชื้นๆแล้วมันมีกลิ่นตัวเอาสบู่ดับกลิ่นตัวให้ไปอีก6ก้อน10ชิ้นนะแม่วันนี้เอาไปเต็มเลยปกติ10ชิ้นในหลายพันนะวันนี้ต้องให้แบงค์เทามีตังทอด999บาทค่ะ
8: เอาให้ทันนะคุณผู้ชมขาคือวันนี้อย่างที่บอกเลยนะคุณจะได้บัวหิมะไปในราคาหลัก10และเฉพาะวันนี้นะที่ลดไป300ในรายการโปรติดดาวอันนี้คือขอมาเป็นพิเศษจากคุณป้องเลยคุณป้องลดให้อีก300เพราะฉะนั้นคุณจะได้ไป999 1252รีบกดมาค่ะ
9: พออายุ40 50 60ผิวมันแห้งแม่ผิวมันลอกเป็นแผ่นเป็นขาวดูสิเนี่ยแกบอกอยู่ไม่ได้เลยนะอาบน้ำเสร็จปั๊บเลยบอกแม่จ๋า50แล้วแกมีอาการผิวแห้งมากถ้าไม่ทานี่นอนไม่ได้ทุกวันนี้ทาทุกวันติดเนี่ยแกทาแขนทาขาแล้วผิวยิ่งทายิ่งสวยยิ่งทายิ่งผ่องเห็นทายิ่งใส
8: เออ
9: หุ้ยขาสวยมากเลยอ่ะ
8: เออคือเห็นเขาทาไม่ไหวแล้วอ่ะคุณป้องมันต้องขอทาบ้าง
9: พี่เดียทาแล้วผิวสวยมากเลยอ่ะใช่คือผิวดีมากแล้วตอนนี้กลิ่นตัวหอมมาก
8: เออนี่เดียหอมอ่อนๆคือแบบอุ้ยดีมากเลยอ่ะแล้วเวลามันแบบทาไปอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันไม่ทิ้งเหนียวเนินอ่ะที่ผิวเลยนะ
9: แล้วคนมีกลิ่นแก่กลิ่นเหมือนเสื้อผ้าไม่ได้ซักเหมือนกระดาษเก่าๆดอกไม้แห้งเก่าๆให้เอาตัวนี้ทาอุ้ยพี่เดียแขนสวยคูเดี๋ยวกล้องซูมคือแขนคนละสีเลยนะ
8: จริง
9: คือข้างที่ไม่ได้ใส่นาฬิกาเนี่ยข้างเนี้ย
8: ใช่ข้างเนี้ยทาคุณผู้ชม
9: ผ่อง แบบเนียนผ่องขึ้นมาเลยสเต็ปนึงแม่แล้วผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นมา1สเต็ปผิวผ่องขึ้นมา1สเต็ปใครอยากดับกลิ่นแก่เอาไปทาใครอยากลดอาการคันเอาไปทาเป็นยังไงพี่เดีย
10: หอมมากคุณป้องแล้วมันเป็นหอมแบบ

0: อมอ่อนๆนะถ้าเกิดว่าตัวเรามีกลิ่นครีมตัวนี้ทั้งตัวอุ้ยมันหอมมาก
1: นี่คือกลิ่นดอกพีโอนี่วันนี้คุณผู้ชมขาบัวหิมะขายกันเป็นพันนะฮะ
0: ค่ะ
1: กระปุกนึงเนี่ยหลายพันนะฮะวันนี้ขอหลัก10วันนี้ขอหลัก10พอป้องให้กระปุกไปเลย4กระปุกใหญ
0: ่ค่ะ
1: ป้องให้ไปเลยสบู่ตัวหอมอีก6ก้อน10ชิ้นวันนี้แบงค์เทามีตังทอนอ่ะ999บาท
0: แล้วมันทาได้ทั้งตัวคุณผู้ชมเราจึงให้กระปุกไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณได้ไปนะคุณทาไปเถอะทั้งตัวตั้งแต่คออะไรลงไปแบบให้มันหมดเลยนี่เดียทาไปหมดเลยนะตั้งแต่คอแผ่นหลังหัวไหล่เลยพวกน
1: ี้คือพี่เดียพอทาปั๊บพี่จะผ่องหนึ่งสเต็ปเพราะอะไรป้องใส่ตัวผงมหาดป้องใส่ตัวไข่มุกพวกนี้มันทำให้ผิวพองแล้วทำไมดับกลิ่นแก่พี่เพราะว่ามันมีพวกไข่พีโอนี่ไงกลิ่นดอกไม
0: ้
1: แล้วทำไมถึงไม่คันไปดูคุณยายแดงคุณผู้ชม1252ตอนนี้สายแน่นมากๆนะคะคุณยายแดง80นะ
0: จ้ะ
1: อายุ80หลังอาบน้ำมาช่วงหลังบอกนอนไม่ได้มันแห้งแล้วมันแสบมันคันเลยบอกยายแดงให้เอาตัวนี้ทาหลับแล้วหลับแล้วให้ด
0: ู
1: นี่พอหลังใช้เห็นไหมเห็นไหมเนียนเนียนเลยพี่80นะ
0: โอ้โหนี่ผิว80เอาจริงๆนะพอผู้สูงวัยนะคะพอเวลาคันบางทีอ่ะจะชอบไปอาบน้ำคิดว่าเราคันจากอะไรที่มันสกปรกแต่จริงๆแล้วอะค่ะผิวเราแห้งผิวเราเป็นขุยเราต้องทำให้ผิวเราชุ่มชื้นก่อนด้วยสารสกัดโดยเฉพาะบำรุงจากบัวหิมะแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้ไปแล้วคุณจะสบายตัวเพราะจริงๆเดียรู้สึกว่าสรรพคุณเขามีอะไรอ่ะคุณป้องทำไมมันรู้สึกสบายตัว
1: ตัวเนี้ยนะที่ไม่คันเพราะว่าเรามีตัวน้ำมันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกน้ำมันมะรุมน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันอะโวคาโดโจเจอร์บาร์ออยอาร์แกนออยคือตัวเนี้ยเป็นครีมแก้คันเป็นดีฟมอยเจอไรเซอร์ใครที่มีอาการผิวคันๆลอกๆแห้งๆกลางคืนนอนไม่ได้เอาตัวเนี้ยทาแล้วดูนะพอยิ่งทาปั๊บนะเนี่ยป้องทาทากลิ่นตัวหอมมากแล้วใครมีกลิ่นแก่นะต้องบอกเลยตัวนี้หอมติดผิวทาครีมแก้คันบัวหิมะ
0: โอ้โหคุณป้อง
1: แล้วดูผิวนี่คือสวยผิวสวยผิวเนียนผิวผ่องแม่ดูดิแล้วตอนนี้ชุ่มชื้นมากแล้วแห้งเลยนะไม่เหนอะหนะนะแม่ไม่ต้องกลัวบอกอุ้ยที่บ้านมันไม่ได้เปิดแอร์ไม่ต้องกลัวเลยนะทาปุ๊บเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวไปเลยไม่ต้องกลัวเหนียวเหนอะหนะเลยแม่
0: ใช่ค่ะอุ้ยอันนี้คือเหมาะกับใครบ้างคุณป้องย้ำอีกทีเลยตัวฮิตตัวนี้
1: อ้าวนี่คือครีมแก้คันบัวหิมะหาซื้อยากๆวันนี้นะคะอุ้ยตายแล้วอีกทีเดียวเองพี่ดีอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอ้าใครที่รู้สึกว่าผิวแห้งก้านนี่แบบนี้แม่ก้อยวาสนาเอาไปทาใครลอกเป็นแผ่นเป็นขุยเอาไปทาใครหมองค้ำดำโทรมเอาไปทาใครมีกลิ่นอับกลิ่นแก่กลิ่นข้าวเอาไปทาเอาไปใช้เลยนี่คือครีมบัวหิมะแก้คันหาซื้อยากวันนี้เอาไปเลยนะคะแบงค์เทามีตังทอน999บาทต้องว่าใช้อย่างต่ำ6เดือนนะเนี่ย
0: ใช่อันนี้คือใช้ได้นานมากๆแล้วคุณผู้ชมสังเกตนะปกติบัวหิมะที่ขายกันเนี่ยจะเป็นกระปุกเล็กๆนะแต่ว่าอันนี้เป็นกระปุกไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้กดมานะคะ1252คุณทาได้ทั้งตัวทาไปเลยทั้งตัวเลยเนี่ยมันไซส์ใหญ่มากจริงๆคุณผู้ชมแล้วดูเนี่ยเนื้อครีมคือเข้มข้นมากๆเห็นไหมเข้มข้นมากๆคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้น1252รีบกดมาวันนี้เหลืออีกบุ้ย10วินาทีสุดท้าย
1: คุณผู้ชมรีบเลยนะใครใช้อะไรมาอยู่มันเอาไม่อยู่มันไม่พอแล้วนะแม่มันต้องใช้ครีมแก้คันบัวหิมะถึงจะจบเอาอยู่แม่จะต้องไปเสียเงินแพงๆซื้ออะไรแบรนด์เดมแพงๆไม่ต้องนะต้องบอกเลยบัวหิมะตัวจบถ้าอะไรไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วบัวหิมะตัวจบค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้ววันนี้เดี๋ยวขอไปทาแขนซ้ายต่อก่อนนะคุณป้องขอบคุณมาก
1: ขอบคุณนะคะ
0: คุณผู้ชม1252กดมาจ้า
1: ส่งฟรีนะส่งฟรี1252
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: แล้วกับน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขหอมอร่อยสดชื่นทานกับอะไรก็เลย
1: ใช่เราอยู่กับคุณออยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: นานนานมาทีนึงนะ
2: ค่ะ
1: บอกว่ารอบนี้จะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วด้วย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นปลายฤดูแล้วนะคะล็อตสุดท้ายล็อตเดียวแต่ต้องบอกว่าทุกรอบที่มาโซเอาโซเอาหมดทุกรอบและวันนี้ต้องบอกว่าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่มาจากธรรมชาติแท้ 100% นะคะผ่านโรงงานที่ได้มาตรฐาน HACCP ในการกลั่นกรองลงบรรจุขวดแบบนี้ที่สดสะอาด uh-huh. และการันตีค่ะด้วย O-TOP 5ดาวจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวี
0: oh.
2: ทำไมต้องมาจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีรู้ไหมคะ
0: ใช่
2: ค่ะต้องบอกว่าของดีของเด็ดนี่คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่น้ำผึ้งป่าเดือน5อร่อยหวานหอมที่สุดออยเองอยู่กับน้ำผึ้งคล่ำวอดมากว่า5ปีเดินทางเหนือจรดใต
3: ้
2: มาพบกับแหล่งเดียวในประเทศไทยที่คุณผู้ชมต้องลองกินค่ะว่ามันอร่อยหอมหวานและเอกลักษณ์ของเขาคืออะไรรู้ไหมคะ
0: อะไร
2: คือดอกไม้ป่า108ชนิดที่มันเกิดบานสะพรั่งในช่วงของเมษาพฤษภาดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะได้ความนุ่มหนึบหวานหอมไม่มีส่วนผสมของน้ำ
1: ใช่ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้ว1ขวดเนี่ยคือ 1,000
2: กรัม1กิโล
1: 1กิโล
2: ใช่
1: โอ้โหแล้วขวดใหญ่อย่างนี้เลยนะคุณ
0: แล้วกว่าจะได้มาคุณออยบอกว่าไม่มีความชื้นด้วยแล้วเก็บได้แค่ปีละครั้งอุ๊ยแต่ตอนนี้สายเข้าแล้วค่ะยังไงวันนี้คุณออยค่ะขอโปรเลยจ้ะ
2: จัดไปเลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมขาราคาปกติถ้าเราไปซื้อหน้าฟาร์มเนี่ยปกติขวดนึงอ่ะ990บาทแต่วันนี้พิเศษโปรโมชั่นมากๆเพราะน้ำผึ้งป่าเดือน5เหมือนคุณไปซื้อราคาหน้าฟาร์มซื้อ2ขวดให้ฟรีไปอีก1ขวดเท่ากับ3ขวด3กิโลตกขวดละ300กว่าบาทเท่านั้นเองยังไม่พอวันนี้ให้กระเป๋าผ้าเก็บใส่ผ้านงผ้านวมได้และยังให้ผ้าขนหนูไปอีก2ผืนทั้งหมดนี้ราคาเดียว990

0: 99บาทค่ะโทรมาให้ทันนะคะ1252ค่ะ90เซตรีบเลยค่ะ
1: รีบโทรมาก่อน1252ตอนนี้เซตลงมาเรื่อยๆแล้วน้องบอกก่อนว่าหารแล้วเฉลี่ยตกน้ำผึ้งขวดละ161บาทเอง
2: ใช่แล้วหูยคุณค่ะแล้วขวดใหญ่ๆมาแบบนี
3: ้โอ้โห
2: เปิดแล้วหอม
0: แล้วดู
2: นะให้ดูน้ำผึ้งใสๆ
1: ใช่
0: ค่ะคืออันนี้เป็นสีเหลืองทองอัมพันนะคะที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสุโขทัย
2: ไม่ได้ให้เทให้ดูอย่างเดียวนะคะขออนุญาต
0: ด้วยโอ้โหจัดเข้าไป1ช้อนเต็ม
1: ๆ
0: หวานแล้วหวานขมหวานเปรี้ยวมากหลายคนถามเยอะมากหวานแสบคอเปล่า
2: ไม่แสบคอหวานละมุนแล้วดูสิปกติถ้าหนูกินอ่ะหนูจะพูดไม่ได้เสียงมันจะไม่ออกแต่อันนี้คือเขาแบบชุ่มคอ
1: ชุ่มคอ
2: แล้วคำใหญ่มากนะเมื่อกี้แล้วไม่หวานปี๊ดเลยแล้วหอมหวานมันอยู่ละมุนในคอ
0: เพราะว่าอันนี้คือมันจะได้กลิ่นเกสรดอกไม้ด้วยอร่อยมากโอ้โหเขาต้องเรียนเลยต้องบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมคะใครที่บอกว่าชื่นชอบนะคะนี่คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยเพราะว่าเขาเก็บกันสดๆค่ะในป่าฟาร์มอันนี้คือภาพจากที่เรียกว่ามาจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสุวีคุณผู้ชมเนื้อของน้ำผึ้งมันจะหวานหอมนุ่มหนึบกลิ่นจากเกสรดอกไม้ใช่แล้วตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเราจะได้วิตามินและแร่ธาตุนะคะและผ่านการโรงงานที่บรรจุขวดนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นการสกัดออกมาแบบเย็นเลยดังนั้นเนี่ยจะไม่ผ่านความร้อนสูงดังนั้นเนี่ยมีอย.องค์การอาหารและยากำกับการันตีว่าแท้ 100% จากธรรมชาติค่ะ
2: พี่ออยและพี่ออยให้แบบเต็มขวดเต็มคอมิดคอเลยนะ
1: แน่นเลยนะอย่างที่บอกว่า1ขวด1กิโลแต่ว่าอย่างนึงเราต้องมาทดสอบกันก่อนว่าน้ำผึ้งแท้ทำยังไงได้บ้าง
0: คืออันนี้จะทดสอบความชื้นค่ะถ้าเกิดน้ำผึ้งป่าแท้จากธรรมชาติเนี่ยนะคะก็คือเรียกได้ว่าความชื้นมันจะต่ำมากต่างจากน้ำผึ้งป่าทั่วไปหรือต่างจากพวกเกสรลำไยลิ้นจี่ต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะมีส่วนผสมของน้ำเยอะมากและที่สำคัญค่ะตัวนี้ก็คือเรียกได้ว่าต่อให้เราเทใส่กระดาษทิชชู่แล้วนอกจากจะความชื้นต่ำแล้วคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งจุด
1: เราเล่นไฟด้วยเหรอ
0: เราเล่นไฟค่ะเพราะว่าวันนี้น้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะและวันนี้ออยจะขออนุญาตพิสูจน์รายการโชว์เผาโชว์ค่ะถ้าเปลี่ยนสีไม่ดำเกรียมนะคะยินดีคืนเงินทุกขวดเลยคุณผู้ชมค่ะเราเทกันเต็มๆช้อนแบบนี
1: ้
0: ให้ดูเลยนะคะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะคือสีเหลืองทองอัมพัน
1: ถ้า
0: เดือดแบบนี้ไม่ดำไม่เกรียมการันตีว่าของแท้แน่นอนจากธรรมชาติ 100% ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สีเขาไม่เปลี่ยนและตอนนี้คือแต่ว่าที่เปลี่ยนคือเซตค่อยๆเปลี่ยนคือลดลงไปเรื่อยๆแล้ว
2: ใช่แล้วล็อตสุดท้ายของฤดูนี้นะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า51เซตในรายการแล้วและราคาดีมากเพราะวันนี้พี่ออยจัดมาให้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดขวดละ1ลิตรนะ3ขวดก็คือ3ลิตร3กิโล
0: คุ
2: ณผู้ชมแล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นเซตผ้านาโนอีก1เซตแล้วก็ให้กระเป๋าใส่ผ้านวมอีก1ใบกระเป๋าใหญ่มากนะคะทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป999บาท
1: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางพ่อจ๋าแม่จ๋าโทรมาก่อน1252ลูกนกย้ำอีกรอบ1252ได้น้ำผึ้งป่าตกขวดละ161บาทเท่านั้นโทรก่อนได้สิทธิ์ก่อนจริงๆ
0: เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ41บ้านนะคะตอนนี้รู้สึก45บ้านแล้วค่ะวันนี้ถ้าเกิดใครได้น้ำผึ้งป่าเดือน5ไปแนะนำคือราดบนโยเกิร์ตนะอร่อยมากบางคนเอาไปผสมกับใช่กาแฟกาแฟดำมันจะทำให้กาแฟเป็นแก้วราคาหลักร้อยและหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อนะอย่างในภาพสีจะเหลืองจุ๊ยซี่มากแล้วมันจะนุ่มหนึบ
2: คือใช้ความหวานจากธรรมชาติด้วยน้ำผึ้งดีกว่าน้ำตรงน้ำผ้าเดี๋ยวไปทานมันอันตรายนิดนึง
1: เอาจริงๆลูกๆหลายบ้านจริงๆพูดกับพ่อแม่บางทีดิวไม่ค่อยรู้เรื่องป้าป้าหมาม้าโน้บอกเลยนะว่าต่อไปเนี้ยถ้าเกิดเขาบอกว่าเนี่ยนะป้าป้าหมาม้าพ่อแม่ต้องกินแต่กาแฟดำไม่ไหวเติมน้ำผึ้งเพราะอย่างที่บอก 5GI เขาต่ำ
0: ใช่แล้ว
2: ก็คือเอาความหวานจากน้ำผึ้งอ่ะไปช่วยทำให้กาแฟหายขมนิดนึง
0: หอ
2: ม
0: ค่ะ
1: หวานสดชื่นแต่ว่าได้ความหวานแบบดีกับสุขภาพ
0: ใช่แล้วค่ะเปลี่ยนจากน้ำตาลมาเป็นความหวานจากน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้จากธรรมชาติไม่แท้ยินดีคืนเงินการันตีวันนี้999บาทเจ้าของมาเองการันตีว่าวันนี้ราคาดีที่สุดให้ของแถมยกเซตนะคะก็คือซื้อ1ขวด990 1กิโล 1,000 กรัมแต่วันนี้ให้ซื้อ2ขวดแถมอีก1ขวด3ขวด3กิโลซื้อฝากซื้อทำบุญซื้อเก็บสะสมซื้อตุนได้เลยหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อกินได้ทุกวันและยังได้กระเป๋าเก็บผ้านวมพร้อมกับผ้าขนหนูตอนนี้33เซตให้ราคาเดียว999บาทโทรให้ทันตอนนี้นะคะคุณแม่ยกหูแล้วกดเลยค่ะ1252ค่ะ
2: ทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางก็ได้แล้วส่งให้ฟรีด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เห็นแม่นกทานเครื่องดื่มไปแล้ว
1: เป็นความหวานธรรมชาติ
2: จริงเลยถ้าพูดถึงน้ำผึ้งเราก็ต้องแบบ
1: ยังไงคะคุณนุ้ยมาเป็นทำไม
2: กับของหวาน
1: ย่าในบ้านคิดถึงอะไรคิดถึงเด็กๆคิดถึงคนที่บ้านคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ว่า

0: จะหวานแบบธรรมชาติแบบแฮปปี้อ่ะร่างกายแฮปปี้ก็เป็นหวานแบบน้ำผึ้งแบบนี้ดีกว่า
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ต้องรีบนิดนึงนะคะ27สายแล้วค่ะตอนนี้สายลดลงไปเยอะมากคุณผู้ชมคะแค่บ้าน

0: แบบเอาจริงๆนะเราไม่ต้องกินน้ำตาลแล้วกินกับน้ำผึ้งแบบนี้แล้วความหวานกำลังดี
1: ใช่
0: เคยกินแบบเคยกินอย่างเงี้ยแล้วใส่น้ำตาลเอาจริงๆมันกินได้ไม่เยอะ
2: นุ้ยแล้วจริงๆอันนี้คือเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่ล็อตสุดท้ายแล้วคุณออยเล่าให้พ่อๆแม่ๆ
1: คือย้ำกันอีกครั้งเลยนี่คือน้ำผึ้งป่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ออยการันตีว่าอร่อยที่สุดจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีนะคะ1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวนะคะซึ่งได้รับรางวัลโอท็อปเหรียญทองในเรื่องของเนื้อน้ำผึ้งที่เป็นสีเหลืองทองอำพันไม่ตกตะกอนไม่แย่งชันไม่เปลี่ยนสีไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลอย่างแน่นอนและนี่มาจากธรรมชาติการันตีว่าแท้ 100% และต้องบอกว่าเผาแล้วไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรียมตัวนี้สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของคุณเองแบบภูมิปัญญาไทยดังนั้นมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ออยการันตีค่ะว่าใครกินก็อร่อยกินได้ทุกวันนะคะและสุขภาพดีค่าน้ำตาล GI ก็ต่ำวันนี้คุณผู้ชมอยากได้สุขภาพดี1252ค่ะ
2: นี่โทรมาเซตนี้999บาทจะได้ดื่มแบบน้ำผึ้งแบบแฮปปี้แบบนี้แล้ววันนี้ได้ไปทั้งหมดคือ2ขวดแล้วเพิ่ม1ขวดคือ3ขวดปกติขวดนึงเกือบพันนะคุณผู้ชมและยังได้กระเป๋าอเนกประสงค์ไว้ใส่ผ้านุ่งก็ได้ใส่ของก็ได้แล้วก็ผ้านาโนสวยๆไปแบบนี้อีก2ผืนทั้งหมดนี้999บาทส่งฟรีด้วยจ้า
0: ใช่สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทานเมื่อกี้นี่ทานของหวานไปก็ต้องมีน้ำดื่มค่ะพี่ออยน้ำดื่มอันนี้ก็เป็นแบบบวยมะนาวโซดา
1: แล้วก็
0: ใส่น้ำผึ้งเข้าไปเพิ่มความหวานจากธรรมชาติ
2: เลยแล้วรู้สึกว่านะช่วงไหนแบบหัวข้อหัวข้ามแบบเนี้ยคุณพ่อคุณแม่เอาน้ำผึ้งชงอุ่นๆเน
1: า
2: ะแล้วกินกับน้ำขิงแบบที่คุณ
1: ก็ยิ่งเยี่ยมดีเลยนะคะเพราะว่าน้ำขิงกับน้ำผึ้งเนี่ยมันเข้ากันมากยิ่งใส่ขมิ้นลงไปจะช่วยในเรื่องของการแบบว่าโอ้โหร่างกายจะเฟรชสดชื่นมากๆใครไม่เชื่อลองทำดูได้และกินอย่างต่อเนื่องได
2: ้เอาอย่างนี้เลยขอต่อ5นาทีได้ไหม
1: โอเคก็จัดให้ค่ะให้5นาทีสุดท้ายซื้อ2ขวดแถม1ขวดนะคะ3ขวด3กิโลพร้อมกับกระเป๋าผ้าและผ้าขนหนูนะคะ999บาทคุณแม
0: ่ใช
1: ่5นาทีนี้1252
0: หมดเวลาแล้วเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
3: 1ดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: และน้องวีมากับลายจีค่ะ
1: วีอะไรอ่ะไม่อยู่ตรงกลางล่ะ
2: นั่นค่ะได้เลยค่ะ
0: ตรงนี้ที่อยู่เนี่ยค่ะมันเป็นร้านชื่อครัวยายเปล่ง
1: ซึ่งเมื่อกี้ผ่านเขาป้อมยามมาเขาไปไหน
0: บอกว่า
1: ครัวยายปังครัวยายปัง
0: วีกินได้ทุกอย่างป่ะ
2: หนูกินได้ทุกอย่างหนูจริงๆหนูเป็นคนที่กินอะไรยากๆก็ได้ทั้งนั้นเลยไข่มดแดง
1: โอ๊ยไข่มดแดงแม่กินไม่ได้เลย
2: แมงดาอะไรเง
1: ี้ยไม่ได้
2: แต่ได้ไอ้แหละน้ำพริกแมงดา
1: ไม่ได้ว้าย
2: หรืออ่อมหลังพึ่งอย่างเงี้ยชอบมาก
3: อร่อย
2: อ่ะอร่อย
0: เนอะขาหมูอร่อย
3: รู้สึกรสชาติแบบสบายใจอ่ะ
1: พอดีเนอะไม่หวานไป
0: แล้วมันก็ไม่มันนะ
1: มันพออร่อยมากเลยอ่ะ
2: หนูมามีอินสไปร์มาจากพี่โอปองไงเวลาพี่ชมสามีพี่อ่ะ
0: เขาหล่อมาตลอดเขาหล่อมาตลอด
2: เนี่ยแหละ
0: ถูกต้องวันนี้นะเวลาเหนื่อยกลับไปเห็นหน้าเขาแล้วพี่แบบหน้าดีหน้าดีโบนหน้าไม่เปลี่ยนผิวพรรณไม่มีรูขุ่นพี่แบบขอบคุณพระเจ้า
1: ในขณะที่เรานั้น
0: อุ้ยแก่หย่อนยานสมน้ำหน้าเขาเลือกเราเป็นปราบกรรมของเขาหรือเปล่า

0: และแขกรับเชิญของกี้สดอบซอยวันนี้ค่ะน้องวีเวลเลตเทียค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: แฮปปี้ค่ะวันนี้วีมาหาเราเพราะว่าวีมีซิงเกิลใหม่
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็อยากมาลองทานอาหารอร่อยๆกับพวกพี่ด้วยค่ะ
0: ได้เลยพี่เพราะว่าแม่อยากพาวีไปกินอะไรอร่อยๆ อยู่แล้วเนาะ
1: เย้
0: น่ารักสดใสมากเลยถ้าต้องมากินอะไรสักอย่างหนึ่งเมนูโปรดของวีคืออะไร
1: หนูกินทุกอย่างเลยอะค่ะวันนี้หนูไม่ได้ตั้งคิดมาเลยว่าจะกินอะไรดี
0: ก็คือกินได้ทุกอย่างเลย
1: ถูกต้องค่ะ
0: แต่ก่อนกินแม่ขอซิงเกิลโปรโมทที่เราจะมาคุยกันวันนี้สักท่อนนึงค่ะ
1: ได้เลยค่ะ

0: Cause I gave it all I got
1: น้องวีและคุณแม่ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: กำลังแบบกำลังงับปากตามได้เลย
2: ม
1: ึ
2: งแบบม
1: ึ
2: งได้เลยเมื่อกี้มึง
1: เก่งมากเลยอ่ะ
2: เมื่อกี้คือเงาเสียงมึงไปแข่งเงาเสียงวีเบอร์เลตได้เลยนะ
1: นอกจากพี่ดูลาเราเนี่ยก็มีวีนี่แหละค่ะที่กี้สามารถแบบอยู่ในแบบเดียวกัน
2: ขอฟังเสียงจริงแม่กี้กับเพลงวีเมื่อกี้ได้ไหม
0: ฮัลโหลกี้ล่ะเคฟิน
2: ถ้าไม่รวมเรื่องเนื้อมึงมั่วคือทุกอย่างไปได้ดีและน้องวีมากับลายจีค่ะ
1: วีอะไรอ่ะไม่อยู่ตรงกลางล่ะ
2: นั่น
3: ค่ะได้เลยค่ะ
2: แต่ว่าเรายืนอยู่ตรง
1: วีตัวจิ๋วมากอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่
3: ก็สูงเท่ากัน
2: ตัวเราใส่ส้นมือ
1: ใช่ใส่ส้น
2: คือถ้าถอดส้นมานี่ไม่มีใครเกิน160
1: มีรุ่นน้องขนาดนะคะ
2: ไม่เกิน160
1: เกิน
2: วีไม่เกิน
3: ไม่เกิน
2: วีก็อบ105-6-58
1: พวกเธอเป็นสาวสมิร์ฟ
3: เขาเรียกว่าไซส์แบบไซส์
1: ตัวเล็ก
2: นี่คือส้นแม่เนี่ย7นิ้วว่ะวันนี้เดี๋ยววันนี้นะคะแม่อบแม่กี้พาน้องวีมากินร้านอันนี้วีไม่เคยมาแน่นอน
3: ไม่เคยค่ะไกลมากสำหรับฝั่งวีนะ
1: เราอยู่บ้านใกล้กัน
3: บ้านเราอยู่ใกล้กัน
2: นี่สะทอนอ่ะแม่กี้เขาเคลมว่าบ้านคือสะทอน
1: บ้านอีกหลังนึงหมายถึงบ้านอีกหลังวีจะเป็นเพื่อนบ้านแถวภูทอนนิดนึง
3: ใช่
2: เขาอยู่โซนนั้น
3: เป็นโซนแบบคลองโซนของคลอง
1: โซนที่แบบว่าเหมือนแบบอยากจะเจอธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ตรงนี
2: ้ซึ่งถ้าจากบ้านเรามาตรงนี้มันไกลเนาะตรงนี้ที่อยู่เนี่ยค่ะมันเป็นร้านชื่อ
1: ครัวยายเปล่งซึ่งเมื่อกี้ผ่านเขาป้อมยามมาเขาถามว่าไปไหน
2: บอกว่า
1: ครัวยายปังครัวยายปังฟีลมันคือเปล่งปัง
2: เขาชื่อเปล่ง
1: ตัดสินใจไม่ได้ว่าเปล่งหรือปัง
2: ครัวยายเปล่ง
1: แต่มันจะครัวยายปังค่ะเอาครัวยายเปล่งจอดตรงไหนก็ได้เลย
2: แสดงต่อเป็นร้านเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านดีตามแม่มา
3: ได้เลย
2: ร้านเนี้ยมีหลายเมนูน่าสนใจ
1: มันเป็นร้านลาปลาลู
2: วีกินได้ทุกอย่างป่ะ
3: หนูกินได้ทุกอย่างหนูจริงๆหนูเป็นคนที่กินอะไรยากๆก็ได้ทั้งนั้นเลย
2: ปลาช่อน
1: จริงเหรอ
3: ได
1: ้แล้วแม่ฝรั่งมาก
3: ใช่ค่ะคือแม่เป็นอีสานไงเราก็จะแบบสู้ตาย
2: กินได้ทุกอย่าง
1: อาหารอีสานก็คือสุดๆเลย
3: สุดๆไข่มดแดง
1: โอ๊ยไข่มดแดงแม่กินไม่ได้เลย
3: แมงดาอะไรเง
1: ี้ยไม่ได้เลย
3: ไอ้แหละน้ำพริกแมงดา
2: ไม่ได้เลยแล้ววีลงที่เดียวกับแม่ด้วย
3: หรืออ่อมลังพึ่งอย่างเงี้ยชอบมาก
2: เฮ้ยเก่งมาก
1: คือเมนูอะไรนี่ยังไม่รู้จักเลยอ่อมลังพึ่ง
3: จริงเหรอ
1: รวงพึ่งเหรอใช่ปะ
3: มันไม่ใช่อ่อมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะ
2: ที่มันเป็นลังพึ่ง
3: ใช่มันเป็นอ่อมค่ะ
1: ให้แขกดูซิว่าแขกจะกินอะไรกับวีบอกว่าวีสามารถร
2: ับทานได้ทุกอย่าง
3: ใช่
2: อันนี้นะคะที่เขาบอกว่ามาต้องสั่งคือไอ้ปลาช่อนโฮกคือเว้ยปลาช่อนโฮกคือ
1: ไหนวะ
3: อุ้ยไข่อ่อนคือยังเอ็กใช่ปะ
2: ใช่เอาปะ
1: เอาไข่อ่อนคือยังเอ็กใช่ปะคะ
3: ไม่คือวีเคยลองกินแล้วอีกตอนแรกที่เขาในเมนูเขียนว่ายังเอ็กฉันก็แบบคืออะไรวะอะไรเงี้ย
1: ไข่
3: มันอันนี้อาจจะไม่ได้จริงๆหรอไข่อ่อนเคยกินปะ
1: ไม่ได้ชอบก
2: ินแต่ว่ามันไม่ใช่ไข่ข้าวนะ
3: มันคือไข่ที่ยังพัฒนาไม่เสร็จอยู่ในท้อง
2: อันนั้นคือไข่ข้าวถ้าไข่ข้าวอ่ะคือยังไม่พัฒนาเป็นตัว
3: คือหนูว่ากินยังเอ็กอันนั้นแหละ
2: อันนั้นไม่ได้
3: อันนั้นไม่ได้
1: อ
3: ัน
1: นั้น
3: หนูแบบยากไปหน่อย
2: อันนั้นไม่ได้นั่นไม่ได้แม่อนุมัติ
3: แต่ไข่อ่อนคืออะไรถ้างั้น
2: ไข่อ่อนเป็นไข่จำเป็นที่อยู่ในไก่แต่ว่าไม่ใช่ตัวอย่างนั้นสรุปใช่ค่ะ
1: แล้วมีจะเมนชั่นขึ้นมาทำไมถ้าไม่กิน
2: เราตอนนี้ที่สั่งไปนะคะมีผัดเผ็ดยอดมะพร้าวกุ้งขี้เมายอดมะพร้าวมิวเป็นอะไรกับขี้เมากับผัดเผ็ดมันเหมือนกัน
1: ยอดมะพร้าว
2: แกงเลียงกุ้ง
3: ได
2: ้ซุปเปอร์ลูกทุ่งไข่ดาวกุ้งสับ
4: ปลาช่อนโฮกคือทอดมันปลากุ้งแช่ไข่เจียวตำลึงขาหมู
2: มัน
3: ถ
2: ู
3: กก็ได้แล้วนะหนูว่าเยอะมากเลยอ่ะ
1: เอาที่วีอยากก
2: ิน พี่วีเอาเพิ่ม
1: สมมติถ้าไม่มีคนสั่งให้จะสั่งอะไร
2: เนี่ยเหมือนเราสั่งรายการสั่งไปเนี่ยจะเป็นเมนูแนะนำที่เขา recommended มา
1: วันนี้เขามีอาหารแบบ
2: ไข่เจียวกรอบ
3: หรือหนูตามที่ละกันหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ
1: ปกติได้ปะ
2: ไม่
1: อุ้ยเลิศว่ะนี่กินไม่ได้กินได้นิดหน่อยถามเฉยๆไม่กินถ้ากินปกได้ก็ถือว่าเป็นแบบสายลึก
2: วีกินแอดวานซ์กว่าเราอีกคือถ้ามาที่นี่นะคะเขามีให้เลือกเลยว่าจะเป็นประเภทกบหมูป่าเนื้อปลาบึกปลาคางปลากายเราประเภทติ่มๆเราสั่งเป็นเน้นกุ้งเน้นปลาเบาๆ
1: ชอบอันนี้มากเลยอ่ะไข่เจียวไม่ใช่ไข่เจียวกรอบนะคะ
5: ไข่เจียวกรอบกรอบ
2: นี่แม่ดูลูกกรอบ
1: ๆ
2: เออจริงกรอบกรอบปลาดุกปูก็น่ากินนะ
3: อันนี้หนูให้พี่ๆเลือกเลยเพราะว่าเนี้ยหนูมากินอย่างเดียวหนูไม่ใช่สมองค่ะ
2: อยากมีวันไม่ใช่สมองเดย์บ้าง
3: ใช่หนูชอบมากเวลาเป็นวันอย่างนั้นนะเรารู้สึกไม่เหนื่อย
2: อย่างทุกวันนี้เวลาพี่วีแบบว่าตื่นมา

0: านในแต่ละวันพี่วีทำอะไรบ้าง
1: พาหมาไปฉี่ก่อน
0: หนึ่งนี่คือความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์เลี้ยง
1: ใช่ค่ะพาหมาไปฉี่แล้วก็ก็เล่นเล่นกับชีนิดนึงแล้วก็แล้วแต่วันมันจะถ้าเป็นวันทำงานอย่างเงี้ยเราก็ต้องจัดการตัวเองแล้วก็ออกไปทำงาน
2: น้องหมาก็คือปล่อยไปก่อน
1: ใช่แล้วก็ต้องให้ข้าวเช้าอะไรก็ว่าไปก็ปล่อยไปแต่ว่าถ้าเป็นวันไม่ทำงานเงี้ยวันอยู่บ้านเราก็จะอยู่กับหมาเยอะแล้วก็อาจจะวันไหนแบบมีฟิลอัดเล่นเขียนเพลงอะไรเงี้ยดูหนังอะไรเงี
2: ้
1: ย
2: ไลฟ์สไตล์ศิลปิน
1: มันดูเป็นอย่างนั้น
3: เนาะแต่ก่อนหน้านี้เหมือนพี่วีจะแบบ
1: ป่วย
3: ใช
1: ่ใช
3: ่
1: ค่ะ
3: ตอนนั้นทุกคนเป็นห่วงมากเลยอ่ะ
1: เข้าใจหนูยังเป็นห่วงตัวเองเลย
2: เ
1: ฮ
2: ้
1: ย
2: เขาเป็นห่วงพี่ดีใจมากเลยที่วีเส้นเสียง
3: มึงกัดรับงาน
1: ใช่ใช่เหรอ
2: มันเป็นโอกาสเราละหรือเปล่าว่าเอ๊ยวีไม่ได
1: ้ฟังนะพี่ที่นี่มันมีสำหรับทุกคนในที่เนี้ยมันมีสำหรับทุกคนไม่มีใครแทนใครพี่สามารถเป็นพี่ได้เลย
2: เราเลยบอเทียค่ะ
1: ไม่มาเ
2: ที
1: ่ยว
3: ฟังนะพี
1: ่
3: ฟังนี่มีที่ของคน
2: ตอนวีไปคือสาเกตใส่นะนี่แหละโอกาสของฉัน
3: เวลาในห้างเขาติดต่อมาจะติดต่อมาในห้าง
2: กีฟีแค่นี้ก็ไม่ได้เลย
1: ไม่แบดไม่แบดแค่อย่างนี้นึงได้ค่ะ
3: แค่อย่างนี้พี่เขาตอนนี้คือลูกเต้าเขาก็โตแล้วสามีเขาก็เซ็ตโทษทุกอย่างเขาอยากกลับมาเอาดีด้านการร้องเพลงซึ่งเป็นสิ่งที่เข
2: ากล
3: ับมา
1: ใช่กลับมาได้เลย
2: เป็นตอนไหนก
3: ็สามารถที่จะแบบกลับมาโฟกัสด้านการร้องเพลง
2: อายุเท่านี้สมมติอยากร้องเพลง
1: มาได
2: ้หรอ
1: มันถือว่าได
3: ้ต้องบอกเลยยังไง
1: ใช่สมมติถ้าในมองเป็นเชิงภาพศิลปินใช่ป่ะ
3: ใคร35บวกมาเริ่มเลยค่ะ
2: ไม่มีฝันเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ภาพศิลปินอย่างเงี้ยหนูก็จะรู้สึกว่าใครที่ร้องเมสเซจไหนที่จะดูมีน้ำหนักสมมติเธอจะมาแบบว่าปล่อยเพลงแบบแอบรักอย่างเงี้ย
3: ไม่ได้
1: ไม่ได้
3: ชีวิตมึง
2: ต้องเป็นรักหัวเขา
3: ไม่ได้เราแก่จนผัวเขาน่าจะแก่เท่าปู่เราละ
2: สตอรี่มันต้องปลิ
1: กใช่ไหมแค่รู้สึกว่ามันต้องดูแบบผู้คนนี้พูดเราเชื่ออย่างเงี้ยเป็นไปได้
3: อย่างแม่อบแม็กกี้พูดเรื่องอะไรวะคนจะเชื่อ
1: ได้จริงๆได้หลายอย่าง
2: เช่นไอ้หัววี
1: คือจริงๆแบบถ้าพูดว่าแบบฉันรักหัวเขาจริงๆแล้ว
3: ก็เชื่อมึงก็เชื่อเหรอ
1: ได้ก็ทำได้
3: เพราะว่าดูกับคนไม่แคร์ศิลธรรมเท่าขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกว่าแก่แล้วคุณทำอะไรก็ได้
2: ก็คือจะบอกว่าไม่ว่าจะอยู่เท่าไหร่ก็สามารถร้องเพลงได้แหละ
1: ใช่จริงๆไม่ว่าอยู่เท่าไหร่ร้องเพลงได้จริงเพราะดูอย่างซีลินดิออน
3: จริงขนาดเขาป่วยขนาดนั้นตอนเขากลับมาร้องเพลงที่ฝรั่งเศส
1: หนูอะทำให้หนูรู้สึกว่าตอนที่หนูป่วยหนูก็เลยพยายามดูซีลินดิออนเลยว่าเขายังกลับมาได้เลยเราต้องทำได้เว้ยเราต้องมีวินัยของเราอะไร
2: ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะยังไม่ได้ 100% แต่ว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆได้รับความมั่นใจกลับขึ้นมาเยอะ
2: มันทำให้ดีขึ้นยังไงเนี่ยวิธีของนักร้องแบบที่จะให้เส้นเสียง
3: แล้วตอนนั้นอาการบีคือเส้นเสียงอักเสบหรือ
1: ไม่ใช่มันไม่ใช่ที่เส้นเสียง 100%
3: มันคืออะไร
1: มันเป็นกล้ามเนื้อรอบๆคอตอนแรกก็คิดว่าแบบเฮ้ยเราเป็นโรคเซลิเดียลหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่คนละอย่างแต่มันคือเหมือนแบบ muscle memory มันหายอะค่ะเหมือนแบบสมมติว่าหนึ่งเดินเดินได้อยู่แล้วอยู่ก็เดินไม่ได้ต้องมาฝึกเดินใหม่อะ
2: มันอยู่ที่มันเป็น
1: ใช่คือหนูว่ามันหนูใช้ตอนมันบาดเจ็บแล้วมันก็เลยเหมือนระเบิดไปเลยอะไรเงี้ยค่ะ
2: นางช็อกแหละ
1: โอ้ใช่
3: แสดงว่าตอนที่ไม่ไหวอย่าฝืนเนาะ
1: ถูกไม่ไหวอย่าฝืน
3: แล้วเราค่อยๆฟื้นฟูยังไงอะ
1: ก็หลักๆคือพักก่อนแล้วก็ต้องใช่หนูว่ามันเป็นเรื่องของการต้องใจเย็นๆกับตัวเองมากๆแล้วก็แบบตอนนั้นหนูก็ใจร้อนนะหนูก็แบบอยากหายแล้วมันก็ไม่มีทางหายทันทีอยู่แล้วอ่ะแล้วมันก็เลยจะยังไงดีอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ต้องเหมือนร่างกายมันบังคับให้เราพักจริงๆแล้วพอพักแล้วก็ค่อยๆเทรนอย่างแบบใจเย็นๆเพราะว่าหนูว่าบางทีการพัฒนามันไม่ได้เป็นพัฒนาแบบขึ้นเป็นเส้นเฉียงโดยอย่างเงี้ยตรงๆอ่ะมันจะแบบขึ้นๆลงๆแล้วก็ขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยแล้วก็ลงๆ
2: ก็ปล่อยมันไปตาม
1: ใช่ก็เลยต้องใจเย็นๆกับมันแล้วก็ให้มันเป็นแบบเคิร์ฟนั้นไปเรื่อย
2: ๆตอนนี้ก็เลยแบบกลับมาค่อนข้างโอเคแล้ว
1: ใช่แล้วก็เลยได้ปล่อยเพลงออกมา
3: เป็นกิฟต์อัพกิฟต์อิน
1: ใช่แต่ว่าเราไม่กิฟต์อัพแน่นอน
3: วันนี้ให้กินอะไรเผ็ดๆเพื่อกระตุ้นเส้นเสียงพอเชื่อชาวบ้านมา
1: จริงๆแล้ว
2: เสียเลย
1: ไม่ใช่
3: ใช่ป่ะตรงนั้นกะว่าให้กินแล้ว
2: เผ็ดป่ะ
3: ให้ทวารทั้ง 5V มันเปิดเปล่าไอตัวแกงเลียงปลาช่อนโคกคามโคกคือเหรอ
4: โคกคือ
2: โคกคามอะไรสอนอเหรอ
3: โคกคามเป็นสอนอแถวบ้านนี
2: ่แน่โดนจับบ่อยหรืออะไร
3: ใช่ๆกูไปโคกคาม2รอบโคกคือรสชาติไงคะ
1: กลิ่นเหมือนแบบมีความหล่นนิดนึงอะในกลิ่นอะ
5: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกิน

0: ี่ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนช์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
1: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
2: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
1: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
1: ่ไม่รถอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
3: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเพิ่มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
4: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
9: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้า
10: คนร้ายอีกคนเป็นผู้หญิงดีไม่ดีผู้หญิงคนนี้แหละค่ะที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างอาจจะอยู่ใกล้ตัวที่เราคิดก็ได้นะคะ
11: หนูเห็นชัดที่เพื่อนนินทาหนูอะค่ะ
12: ฮะ
11: พวกเราไม่เคยคุยกันแบบนี้เลยนะขนุน
12: คนร้ายที่สร้างแชทปลอมนี้ขึ้นมาต้องเป็นหนึ่งในพวกเราแน่นอน
10: งั้นลองโทรหาเขาดู
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
14: ที่เดียว
13: นักตบวัดข้อบาง
14: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
13: เวลา 1:00
14: น.พิ
13: เศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาท
14: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
13: โทรออก
15: ปากเหม็นแน
16: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
17: เ
18: ดี๋ยวไปเลย
19: ไซเรนเสียพี
20: ่เบนโต
21: เผ็ดจนหน้าแดง

0: าวเต็มโต๊ะค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี
0: ้โอ้ยไข่ดาวพุ่งสองดีมากเพราะว่ามีทั้งเผ็ดและไม่เผ็ดแต่ว่าเมนูที่เขาแนะนำนะคะแม่อบขอภูมิใจนำเสนออันนี้ก่อนไม่เคยกินเหมือนกันเขาเรียกว่าปลาช่อนโฮกฮือ
1: โฮกฮือชื่อดีจังเลยอ่ะ
0: ดิฉันจะตักให้คุณปุ๊กกี้และคุณวีนะคะฉันขอจับกระหล่ำกดน้ำก่อนน้ำมันเหมือนต้มข่าเว้ยแม่เนี่ย
1: แต่ว่ามันหอมกะทิมาก
0: เออ
1: มันระหว่างนี้ฉันขออนุญาตตักข้าวสด
0: ดิฉันขอตักให้คุณวีและคุณกี้ก่อน
1: ได้เลยค่ะขออนุญาต
0: ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่ใส่ถ้วยให้
1: โอเค
0: แม่จะตัก
1: คุณวีต้องการข้าวเท่าไหร
2: ่ไม่เยอะเอา1ทัพพอค่ะจะกินเป็นกับเป็นหลัก
0: วีเป็นคนกินข้าวเยอะไหม
1: ประมาณนี้ก่อน
2: ก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่นะ
1: ขอจาน
0: ได
1: ้
0: ไม่ได้เป็นคนกินแบบว่าน้อยๆผอมๆใช่ปะ
2: หนูแล้วแต่มื้อบางทีหนูก็กินแบบกินบ้ากินเยอะกินไม่หยุดอะไรเงี้ยแต่บางวันก็แบบถ้าไม่อร่อยก็กินน้อย
0: แต่วีไม่เคยอ้วนเลยเว้ย
1: ตัวเล็กไงเขาเป็นแบบคน
2: ไม่จริงหนูอะงงมากหนูว่าหนูตัวเล็กมากแล้วนะแต่ว่าหลายๆครั้งอะออกมาเขาก็จะแบบทำไมมีพุงทำไมอะไรเงี้ยหนูแบบ
1: มุมปะ
2: ใช่แล้วหนูก็เซ็ง
1: พูดไปเลยวีว่ามันเป็นมุมพูดไป
2: แบบบางวันหนูว่าหนูตัวบางมากมากมากมาก
0: มาก
2: แต่แบบไม่พอแล้วหนูก็แล้วเราต้องผอมขนาดไหนเราไม่ต้องการผอมขนาดไหนเราก็อยากสุขภาพ
1: ดี
2: หน
1: ูถามก่อนเร็ว
2: ค่ะ
0: ลูกอ่ะแม่ให้เลย
1: ทำไมแขกขึ้น
0: มันต้องผอมขนาดไหน
1: ใช่บางทีก็เป็นมุมก้อนค่ะคุณผู้ชม
2: หรือบางทีเราเป็นเมนก็ต้องบวมบ้างนะ
0: ออกเป็นเมนเอาแกงเลี้ยงเดี๋ยวแม่ตะก
1: ี้ตาเนื้อดูตาเนื้อผอมมากนะคะ
0: จะเป็นยังหอมมากเลย
2: เป็นผู้หญิงเนี่ยมันลำบากมากสวยก็ต้องสวยหุ่นก็ต้องดีนู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องbehave อีกยาก
1: อันนี้ไม่ถามคำถามอื่นแล้วเดี๋ยววีพูดสิ่งที่วีอยากพูดออกมา
0: วี
2: ให้หมดอะไรที่อยู่ในใจ
0: เดี๋ยววีมีลูกจะเจอโจทย์อีกมากมายเช่นทำไมคลอดแล้วลูกก็ออกไปแล้วแล้วแม่ยังอ้วนเรื่องของกูไง
2: ใช่
0: เขาจะ
2: ต้องพูดเลยว่า
0: ค่ะ
1: ขอขัดจังหวะแป๊บนึงนะคะมีใครแคนตีนไก่ไหม
2: ดิฉันค่ะดิฉัน
0: ดิฉันขอแต่น้ำค่ะ
1: ดิฉันกลัวตักไปแล้วคุณกรีดกัน
0: ดิฉันรักเพื่อนหญิงพลังหญิงตอนตักไอ้ตัวแกงเลียงใช่ปะปลาช่อนโคกคามโคกคือเหรอ
3: โคกค
1: ือโคกคามอะไรสอนอเหรอ
0: โคกคามเป็นสอนอแถวบ้านนี
1: ่แน่โดนจับบ่อยเหรอหรืออะไร
0: ใช่ๆกูไปโคกคามสองรอบโคกคือรสชาติไงคะ
2: กลิ่นเหมือนแบบมีความหล่นนิดนึงอะในกลิ่น
0: หรอหรอ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ไหนขอกินโคกคือสิวะ
2: โคกคือเลิศนะ
1: สอนอโคกครามขอกินสอนอ
2: ครับมันเหมือนมันมีความหล่น
0: มันอะไรแบบนี้วะ
2: ถ้ามันแบบกะทิที่ถูกต้อง
0: แม่กินโคกคือ
1: ไหนโคกคือคือไหนวะ
0: กะทิหน่อย
1: อ๋อโอเค
0: เหมือนขาไก่บวกหล่นเว้ย
1: แล้วชีเป็นปลาใช่ไหม
0: ชีเป็นปลาช่อนที่ชีทอด
2: ลึกกรอบแบบมีความแบบฟิวชั่น
0: อร่อย
2: อร่อยจริง

0: อยมาก
1: มันละมุนมากอ่ะ
0: ใช่
1: แต่แซ่บอ่ะ
2: เธอเขาบอกให้กินอันนี้กับไข่เจียวใบตำลึงแม่กี้
0: อ๋อนี่คือไข่เจียวใบตำลึง
2: ใช่ใช่แล้วเป็นสูตรยายอ๋องเราเชื่อทำไมวะงงยายอ๋องเขาตัวจริงเรื่องกิน
1: หุ้ยมึงไข่เจียวมึงมันคือกรอบมากอ่ะ
0: ไข่เจียวยังไงคะกรอบ
1: กรอบ
2: กรอบ
1: อ่ะแล้วส่งต่อ
0: ได้ค่ะ
2: ไข่เจียวใบตำลึงอันนี้แม่ว่ามันเหมือนใบตำลึงชุบไข่ทอดเลยอ่ะ
1: ใช่
2: เนอะพี่วีตักหน่อยมากแต่เรารีรันได้เสมอ
0: ใช่ก็ค่อยเล่นไปทีละอย่าง
1: พี่โฮคือนี่เผ็ดเหมือนคณะอร่อยว่ะ
2: อร่อยมาก
1: จริง
2: ไม่คิดว่าขนาดนี้ระยิบไข่เจียวไว้ข้างหน้าตัว
1: แต่วีกินเผ็ดได้อยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ได้มากเท่าไหร่ค่ะ
1: อ๋อหรอแต่คุณแม่ชอบอาหารอีสานมันต้องเผ็ดปะ
0: แม่ไม่ทำเลย
1: หรอ
0: แม่ไม่ทำอาหารเลยแต่หนูกินได้ทุกอย่าง
2: แม่อ๋องคือน้ำลายกูขำอ๋องคุณดูไปแล้วกำกับไปแล้ว
1: อุ้ยอร่อยแพงจริงไหม
2: มาอร่อยมาก
1: กรอบแบบ
2: ถ้าใครได้มาเย็บปลั่งนะคะ
1: เอาเย็บแปลงเย็บปลั่งแล้ว
2: แล้วเมื่อเช้าบอกเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปเจอร้านแย้แย้มมึงเขาคือปลั่ง
1: ใช่ในลิฟต์อ่ะคือเราไปไหนตอนนั้นแม็กกี้ร้านแย้แย้ม
2: แย้แย้ม
1: ไหนแย้แปลงไอ้แย้ปลั่งชื่อว่าอะไรวะแย้แปลงบ้างค
2: ่
1: ะ
2: แล้ว
0: เหมือนกันบั๊กไปแล้วว่ะพอบอก
2: เออให้เอาต้มโพกคือราดกับไข่เจียว
1: อ่ะลองอ่ะลอง
2: แม
1: ่เนื้อปลาเขาอ่ะ
2: มันเหมือนอันนี้เว้ยมันเหมือนกินกับไข่เจียวกับไตปลาอะไรพวกเนี้ย
0: ตอนนี้หนูได้ข้ามหนูแอบข้ามมาที่แบบตีนไก่นิดนึงอ่ะ
1: เออบางคนเขาทานตีนไก่
2: มีกินตีนไก่อย่าเลย
0: หน
1: ู
0: ก
1: ินแต่ว่ามันเจลลี่ดีอ่ะ
0: ซุปอันเนี้ย
2: รสมา
0: หนูว่าหนูไม่เคยกินรสประมาณนี
2: ้ต้มมันคือต้มแซ่บตีนไก่
1: ซุปเปอร์ป่ะ
2: เออซุปเปอร์
1: ซุปเปอร์ตีนไก่ป่ะ
0: แต่มันไม่ใช่รสชาติซุปเปอร์มันไม่ใช่
1: หร
0: อนะ
1: อาชิม
0: อร่อยมากใช่ป่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่รสปกติ
2: ถ้าซุปเปอร์ปกติจะหวานกว่านี้อันนี้เปรี้ยวเลย
0: เปรี้ยวหน
2: าอร่อยมากวายไอ้ปังขึ้นคำว่าเปล่ง
1: เปล่งปลั่งให้พูดคำแรก
2: เปล่งอร่อยมากค่ะ
1: ว้าวมันไม่ใช่ซุปเปอร์ป่ะมันเป็นต้มอะไรวะเปรี้ยวจังเลยดีจังเลยอ
2: ่
1: ะ
2: อร่อยมาก
0: มาก
2: ห่อกลับให้หมดพอแล้วนะอิ่มแล้วเนาะมืออันนี้กูห่อให้พี่โอ
1: ๊คอุ้ยมืออร่อยมากจริงแต่ต้องสั่นมือน้องมาน้องมือน้องอยู่อย่างเงี
0: ้ยไปที่ไหนต่อดี
1: ไปเลยลูกไปเลย
2: ปล่อยไปตามใจฝันเลย
0: หนูค่อยๆขยับไปแกงเลียง
1: แกงเลียงเป็นอาหารคนแก่อันนี้ชอบว้าวอร่อยมากเลยตีนไก่นุ่มมากนี่แม่เอาละกัน
2: เอาก็เอาไปพี่โอ๊
1: คอร่อยเวอร
2: ์นี่ไม่กินตีนไก่แต่อยากห่อซูเปอร์เนี้ยกลับไปกินแค่น้ำก็อร่อยมากเนาะ
1: น้ำอร่อยมากแล้วตัวแบบตัวเท้าไก่เขานะคะแบบเยลลี่มาก
0: จริงค่ะอร่อยมาก
1: อร่อยมากมากอ
2: ันนี้ได้ข้อไก่มาขอตั้ง
0: เฮ้ยเอาจริงปะรู้สึกว่าการทำรายการอาหารเป็นไอเดียดีมาก
2: ไม่ต้องไม่
1: ถ
2: ึ
1: งไม่ต้อง
2: ม
1: าหัน
0: แบบ
2: เหนื่อยมากร้อน
1: ไม่มี
2: ร้อนดีกว่าม
0: ันได้กินอะไรแบบ
2: ไม่มีนี่ไม่ได้กินเดี๋ยวต้องจ่ายเขาเนี้ยแม่โอ้ไม่ต้องจ่ายเลิกกลัวมัน
1: วันนี้คุณวีมากเลยนะคะที่มา
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: บ้านไปลูก
2: เพราะว่าถ้าวีเปลี่ยนสายมาเนี้ยแม่โอ้แม็กกี้ยืนลำบากละไม่จริงต้องพูดแบบวีที่นี่มีพื้นที่ให้กับคน
0: ใช่มีพื้นที่ให้กับทุกคน
1: ไม่จริงๆทำได้แต่มันจะทับลายไงเพราะว่าเป็นแบบ
2: สวยเหมือนกัน
1: สวยที่นี่อาหารมันมีแล้ววีวีต้องไปสายอื่นตลก
0: แม
1: ่ตลกแล้วกิน
0: แม่กลัวเหรอ
1: ใช่ใช
0: ่พูดตามตรงเลยแบบการได้กินอาหารอร่อยอร่อยรู้สึกเป็นชีวิตที่มีบ
1: ุ
0: ญ
1: แต่มันสนุก
2: ไม่ทุกครั้งนะวีนี่แม่เพิ่งตรงทุกครั้งที่แม่บอกเมื่อกี้ตื่นมาถ่ายที่โซดมีความสุขแบบตื่นเด้งตัวไม่เคยขี้เกียจไปรู้สึกว่าเราจำเพิ่งจะได้วันนี้จะได้กินอะไรอร่อย
1: อร่อยอาหารม
2: ัน
1: ค
2: ือ
1: ท
2: ุ
1: กอย
2: ่
1: างของชีวิตนี่หรอ
0: ใช่มันคือแบบ
1: สุขเศร้าอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในชีวิตแล้วหมด
0: ใช่แล้วพอได้กินอร่อยปุ๊บหนูจะรู้สึกว่าเนี่ยชีวิตได้กำไรแล้ว
1: นี่ไงได้เพลงละ
0: คะ
1: อาหารมันคือทุกอย่าง
2: เป็นแนวไหนอะ
0: เข้าไป
2: มึงแล้วนี่เจ้าของเพลง Give up Give in มึงร้องเพลงอะไรใส่เขามึงร้องเพลงค่ายใส่เขา
1: ให้แบบอินสปายกับวีไงว่าแบบเออเพิ่งมีเผื่อแบบได้
0: เรื่องอาหารใช่ไหมจริงๆเพลงมันสามารถเขียนเกี่ยวเรื่องอะไรก็ได
2: ้เนาะ
1: จริง
0: ค่ะ
2: เวลาไปกินข้าวกับก้าวใครสั่ง
0: นางแต่ครั้งส่วนใหญ่ก็แบบช่วยกันสั่งนี่แหละค่ะ
2: กินเหมือนกันไหมพี่วีกับพี่ก้าว
1: เราจะยอมการทาน
0: จริงๆเราไม่เหมือนมากเพราะว่าหนูอาจจะชอบทางฝรั่งกว่า
1: เยก้าวพี่หน่อย
0: ชอบกินง่ายๆกะเพรากะเพราถ้าอาหารฝรั่งจริงชอบเนื้อแต่เนื้อนำทุกอย่างใช่แต่ว่าอย่างเราก็จะชอบอจุกอจิกไปหมดอะไร
2: ตามใจผู้หญิงเนาะ
1: เราผู้หญิงชอบกินเนื้อ
2: แต่น้องก้าวเขาเป็นคนน่ารักมาก
0: จริงค่ะ
2: เขาเป็นคนน่ารักรู้สึกจริงๆคนนี้เป็นคนที่หล่อมากไม่ว่าจะตัดผมทรงไหนชอบก้าวตัดผมทรงไหนสุด
0: ชอบตัดสั้นๆแต่ว่าผมยาวก็ได้เปลี่ยนฟิว
1: ตอนโกนหัวหล
0: ่อไม่เคยเห็นตอนโกนหัวคือเด็กในห้างใช่ปะ
1: เออเด็กอะ
0: อันนั้นเด็กไปหน่อย
1: หัวเขาสวยนะ
0: แต่แบบเหมือนช่วงแรกๆที่คบกันเขาจะมีผมแบบมันเหมือนดัดแต่คลายแล้วเนี่ยแล้วหนูว่าหล่อมากตอนนั้น
1: อ๋อฟีแบบ
2: เป็นคนที่ทุ่มเทได้แบบเต็มปากหล่อมาก
0: หล่อมากใช่หนูมามีอินสปายมาจากพี่โอปองไงเวลาพี่ชมสามีพี่อ่ะ
2: เขาหล่อมาตลอด
0: เนี่ยแหละ
2: ถูกต้องวันนี้นะเวลาเหนื่อยกลับไปเห็นหน้าเขา

0: ตอนที่แบบหน้าดีหน้าดีโบนหน้าไม่เปลี่ยนผิวพรรณไม่ดูโผล่พี่แบบขอบคุณพระเจ้า
1: ขณะที่เรานั้น
0: อุ้ยแก่หย่อนยานสมน้ำหน้าเขาเขาเลือกเราเป็นปรับกรรมของเขาหรือเปล่า
2: ไม่หนูรู้สึกเขาอะโชคดีนะที่ได้เราเป็นแฟน
0: อ่ะฟังดีๆ
2: เขาอะโชคเขาอะโชคดีมากเพราะเราเป็นแฟนที่ดีมาก
1: เนาะก็จริง
3: นี่เพื่อนหญิงพลังหญิง
0: โต๊ะนี้มีความซับซ้อนทางอารมณ์สูงมากตอนแรกเพื่อนหญิงพลังหญิงตอนหลังชมผัวตอนหลังเรากลับมาชมตัวเองแล้วก็กินไม่หยุดด้วยอร่อยมากเลยอ
4: ่
0: ะ
4: อร่อยจริง
0: นี่ยังไม่หมดอาหารเมนูเลยเพื่อนปลาช่อนเนี่ยแม่ยอมรับนะระหว่างที่ทุกคนพูดอะไรไปแม่กินหมดแล้วนะร้านนี้เขาลดจัดนะคะลดจัดจานไม่ได้เผ็ดจัดนะแต่ว่าจัดจานถ้าต้มอีต้มซูเปอร์เนี่ยยืนหนึ่งนัมเบอร์วันในความเปรี้ยวอร่อยสะใจแล้วก็ต้มโคคัมโคคือเนี่ยดีมาก
2: โคคัมนัวมากอันน
1: ั้นฉันอยากกินหมูมากเลยแต่ว่ามันเกินฝันยังไงไม่รู้ว่าการหั่น
4: เนี่ยอร่อยมาก
0: นี่อร่อยมาก
1: เ
0: ฟรวี่เป็นคนกินรสลึกนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้อร่อย
4: แล้วอร่อยทุกอย่าง
0: กินแบบรสจริงๆอ่ะเนาะที่นี่มันรสจริงๆเนาะ
4: ใช่หนูมันแบบ
2: รสชาติอะทางรสชาติ
1: ขาหมูเนื้อหนังไม่หนู
0: ไม่เอาหนังหนึ่งค่ะป้าก
1: ินหนังสิหนูอร่อย
0: วีเป็นนักร้องด้วยแล้ววีเขาคือแต่งเพลงเองใช่ป้า
4: พี่
0: พี่วีแต่งเพลงเองด้วย
4: เรื่องตกใจมาก
0: ทำไมหลังๆเพลงพี่วีจะเป็นภาษาอังกฤษละ
2: จริงๆหนูว่าหนูผสมแหละตอนนี้คือรู้สึกว่าคือไม่ได้หรอกว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยแต่ก่อนหน้านี้เพราะว่าตอนทำอัลบั้มแรกมันเป็นอัลบั้มภาษาอังกฤษไงอัลบั้ม2เราก็เลยเป็นอัลบั้มไทยอัลบั้ม3ใช่อัลบั้ม3เราก็กลับมาอังกฤษแล้วตอนนี้เรากลับมาไทยแล้วแต่ดันมีเพลงภาษาอังกฤษโผล่มาเราก็เลยรู้สึกว่าหรือจริงๆเราทำแบบผสมไม่ต้องคิดไปเลย
0: ใช
2: ่ใช่ใช่ใช่เราก็เลยเออก็ถ้าเรารู้สึกแบบนี้เราก็ปล่อยแบบนี้ไปเลยไม่ได้คิดเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าถามมาก็คือทำอัลบั้มไทยแหละ
0: เป็นแฟนรอฟังไม่ว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่ว่าทำตามฟิววีมาคนพร้อมที่จะแบบอ๋อตอนนี้มีอารมณ์ประมาณนี้เนี่ยคนก็จะดื่มด่ำ
2: เลยก็หวังว่าจะชอบกัน
1: ซึ่งเพลงล่าสุดที่ร้องไปเมื่อกี
0: ้นี่มึงฉกฉวยอันนี้ไปกินระหว่างที่กูกับน้องวี
1: กําลังคู่กันป่ะ
0: ใช่
1: เพลงล่าสุดเมื่อกี้ก็ความหมายก็คือยังไงนะ
2: ความหมายคือเหมือนแบบเป็นการตั้งคำถามมากกว่าว่าแบบ
1: จะยอมแพ
2: ้เออ
1: จะปล่อยไปตาม
2: กิฟต์อินจริงๆแล้วหนูหาคำภาษาไทยอยู่นานมากหมายความว่าอะไร
1: กิฟต์อินมันคือแบบ
2: การยอมรับความพ่ายแพ้เออยอมรับความ
1: ไม่ใช่ยอมแพ้แบบกิฟต์อัพมันยอมแพ้
2: ยอมแพ้ใช่แต่นี่คือมันแพ้แล้วมันก็แบบยอมรับ
1: ยอมรับไป
2: ยอมจำนน
0: นกยอมรับแต่นกไม่ยอมแพ้
2: ใช่อะไร
1: ใช่พี่อย่างนั้นเลย
2: แล้วแต่จริงๆอ่ะมันมีท่อนต่อไปอีกคือ give it all ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าเราจะทำยังไงดีระหว่างยอมแพ้ยอมรับหรือว่าจะแบบ give it all ก็คือแบบสู้ให้สำเร็จแบบใส่เต็มอะไรเงี้ยซึ่งหนูรู้สึกว่าไอ้เรื่องโอเคสำหรับหนูมันเป็นเรื่องเสียงแหละแต่หนูรู้สึกว่าในชีวิตของเรามันมีเรื่องใช่สำหรับเราหนูรู้สึกว่ามันมีคนที่เขาแบบตั้งคำถามอยู่บนทางแยกของช้อยชีวิตอะแล้วบางทีแบบอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์แล้วบางทีก็ตั้งคำถามว่าแบบเฮ้ยเราควรหยุดแล้วหรือเปล่ากับสิ่งนี้หรือเราควรจะยอมรับยังไงหรือจะไปต่อหรืออะไรเงี้ยอ
1: ันนี้เหมือนไมเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าคิดว่าคนน่าจะ
0: เข้าใจและอิน
1: มันเป็นใช้ในสถานการณ์ตัวเอง
0: เหมือนโดเรมอนเหมือนกันเนอะแค่บูมยี่ปังเป่ง
1: นะให้กูพูดอีกครั้งว่าเป่งบูมยี่เป่ง
0: เหมือนหัวตั้งแต่40
1: ฉันชื่อเป่ง
0: จะเป่งโมโหละ
1: ตั้งแต่แย้มละ
0: ในลิฟต์แย้มย้อย
2: เออตอนนี้คือเป่ง
0: ปัง
5: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะใหม่ Galaxy C Fold 8 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy ชดาอร่อยชดาอร่อยชดาลำชดาแซ่บแซ่บร้อยอร่อยลำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดา
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
8: งานเสร็จแล้ว
9: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
10: ไอ้แม่ครับ
9: Formos Omega 369
11: เช็คความเข้ากันได
12: ้เลิกแล้ว
11: ของรสนิยมทางเพลง
12: เลิกแล้วค่ะ
13: มิวเป็นไรอ่ะ
14: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
13: ไม่มี
15: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
16: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนดาว

0: โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำของจิสดาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและพื้นที่เสี่ยงได้แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงภายในแอปดังกล่าวจะมีระบบระบุพิกัดระดับน้ำและคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงรายชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางและเตรียมอพยพได้อย่างทันท่วงที
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
3: อร่อย
4: ฟินเวอร์
2: มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: ขาหมูมีน้ำจิ้มหรืออะไรเปล่าอ่ะหรือไม่กินแค่น
7: ี้เอ้ยนี่มี
6: หนูสามารถใช้ช้อนหนูได้เลยป่ะ
7: หนูตักไปได้เลยหนูเอาไปเลย
6: ปกติหนูไม่ค่อยกินแบบกับหมั่นโถเท่าไหร่อ่ะหนู
7: แม่ก็ไม่
8: แต่นี้ลองดูไงเห็นว่า
6: ก็เลยหนูก็เลยลองแล้วมันกินกับข้าวป่ะหรือยังไง
7: แม่เขาแยกกินกับมันโถไปเลย
8: ปกติก็จะกินขาหมูกับผักดองแล้วก็พริกขี้หนูซอยแล้วก็ใส่น้ำส้มนิดนึงแต่เนี้ยก็น่าจะมากินกันมันเป็นคาเกีย
6: อร่อยอ
8: ่
6: ะ
8: อร่อย
7: เนาะขาหมูอร่อย
6: รู้สึกรสชาติแบบสบายใจอ่ะ
8: พอดีเนอะไม่หวานไป
7: แล้วมันก็ไม่มันนะตัวน้ำตัวอะไร
8: มันพออร่อยมากเลยอ่ะ
7: นี่เดี๋ยวจะให้ดูราคานะคะสำหรับคนที่อยากมาผัดขี้เมา160ผัดเผ็ดยอดมะพร้าวกุ้ง160กุ้งเยอะมายอดมะเยอะแกงเลียงใหญ่มาก250ซุปเปอร์นั้น230ไข่ดาวกุ้งสับตรงน
8: ี้ยังไม่ได้กินเลยกินก่อนนะ
7: 180วายปลาช่อนแม่280ค่ะปลาช่อนโฮกคือทอดมันปลากาย140เองเท่ากับแต
8: ่รวมทั้งหมดแล้ว
7: กุ้งแช่160ไข่เจียวตำลึง110บาทขาหมู399โททอลแล้ว2,019บาทขอบคุณค่ะ
6: อุ๊ยแต่ว่าแบบราคาดีจริง
7: แต่มันล้นโต๊ะเลย
8: เยอะมาก
7: ใช่ใช่ใช่ใช่ถ้าอยากมานะคะเดี๋ยวแม่โอ๋เมื่อกี้ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เนาะแล้วก็ลองมาดูได้ว่าร้านอยู่ตรงไหนค่ะค่อนข้างลึกลับอยู่ในหมู่บ้าน
8: มันจะร้านลับนิดนึงแล้วก็ต้องมีการหาที่จอดนิดนึงค่ะ
7: หมู่บ้านปอผาสุก
8: โทษนะคะแม่ว่าแม่หายเผ็ดประมาณวันเสาร์เนี้ย
7: กิน
8: เผ็ดอยู่เหรอ
7: กิน
8: เผ็ดแต่ว่าทนได้
7: กินวันพุธเผ็ดจนวันเสาร์อ่ะเดี๋ยวจะหายเผ็ดวีฝากผลงานพี่วีให้แม่หน่อย
8: วีมีอะไร
7: สำหรับซิงเกิลและอัลบั้มนี
9: ้ค่ะก็อัลบั้มกำลังทำอยู่ยังไม่น่าใจเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รีบ
8: ประมาณนี้นั่นแบบว่าเอ้ยฟัง
9: คือตั้งใจว่าจะเสร็จให้ได้ภายในปีนี้แล้วปีหน้าปล่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าทำได้จริงแค่ไหน
8: ก็คือไม่สัญญาไม่ถูก
9: ไม่สัญญาใช่บอกไว้รวมๆแต่ว่าจริงๆก็คือเนี่ยมีเพลงที่ปล่อยมาแล้วคือ give up give in แล้วก็คิดว่าอาจจะมีเพลงไทยปล่อยอีกเพลงหนึ่งในปีนี้แต่ยังไม่ชัวร์เพราะว่าทุกอย่างคือยังอยู่ในอากาศมากแล้วถ่ายกันค่อนข้างเร็ว
7: มีตอบเหมือนเวลาเมื่อกี้ถามตอนถามเรื่องเนื้อคู่เนาะก็คือมี
8: ก็มีแต่ไม่รู้ว่าม
9: ีแต่ไม่แน่ใจ
8: ไม่อยากให้คาดหวัง
9: แต่อย่างที่บอกว่าพอกลับมาทำตอนนี้กลับมาทำเพลงไทยแล้วก็คาดว่าใครที่ชอบเพลงไทยของวีรอฟังได้เลยส่วนการแสดงก็มีคุยไว้แล้วก็น่าจะเริ่มเปิดกล้องปีหน้า
7: อุ้ยจริงเหรอ
9: ใช่
7: น่าชอบดูวีแสดงมากตามน้องวีได้นะคะขอบคุณน้องวีนะลูก
9: ขอบคุณค่ะ
8: เราบูมคะแนน
7: กันหน่อยแค่บูมยัยปาก
8: เป่งนะให้คุณพูดอีกครั้งว่าเป่งคุณยัยเป่งกว่าม
7: ันหัวตั้งแต่40
8: ฉันชื่อเป่ง
7: ยัยเป่งโมโหละ
8: ตั้งแต่ยัยแย้มละ
7: ในลิฟต์แย้มย้อย
9: เออ

0: แม
1: ่ทำอะไรอ่ะ
0: โพสนี่มันย่านอะไรแม่นี่มันย่านพรานนกพุทธมณฑลสายส
1: ิแล้วมึงโพสทำไม
0: ให้คนแถวนี้รู้ว่านี่ใคร
1: พรานนกเจนกเหรอ
0: เจนกพรานนก
1: เสื้ออะไรเมื่อกี้กินข้าวกับยายบีอร่อยมากนะคะครัวแม่เป่งแม่ปังเราอะแต่ว่า
0: ตามสไตล์พวกเราแม่เราจะแบบไม่มีวันพอในร้านเดียว
1: มันไม่เคยอิ่มแล้วเขาบอกว่าแถวนี้มันมีร้านเด็ดร้านดังและเป็นร้านที่สองสาวสวยที่สุดในพรานนกพุทธมณฑลสายสีพามานั่นคือ
0: ทวิสถึงแล้วอันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดย่านนี้เลยคุณแม่เพราะว่าร้านนี้ก็คือร้านทวิสบริสโตนะคะร้านนี้ขายอาหารแนวแบบยุโรเปียน
1: ใช
0: ่ slash ด้วยนะ slash international fusion
1: คอนเซ็ปต์อาหารเขาจะเป็นสไตล์พรีเมียมคาชัวแม่ซึ่งเอาเมนูตะวันตกมาทวิสสมชื่อร้านให้มีรสชาติแล้วก็ลูกเล่นให้มันเข้าถึงคนไทยมากขึ้น
0: เขาบอกว่าพรีเมียมแคชชวลเหมือนพวกเราเลยอะพรีเมียมแต่แบบมันแคชชวล
1: เข้าถึงง่ายเฮ้ย
0: แต่ว่าพรีเมียมทำไมจะต้องไม่มาลองล่ะคุณแม
1: ่มาหน่อย
0: แล้วไม่พาเยวีมาด้วยนะ
1: เลยมา
0: ให้ไปร้อน
1: ๆให้ไปนั่งริมคลองแล้วไหนๆไม่ค่อยได้ออกจากทองหล่อนี่ถือว่าไกลบ้านเราบ้านเราก็คืออ
0: ะไรพานกคืออะไรอ่ะ
1: มากินซะหน่อยมีร้านนวดอยู่ข้างๆด้วย
0: มีร้านนวดมีร้านยานะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตามเข้ามาเลยค่ะ

0: และตักเข้ามานี่คืออาหารนะคะที่เราสั่งไว้แม
1: ่ไม่รอช้าเลยนะวันนี
0: ้ไม่รอช้า
1: สั่งไว้แล้วเลยเยอะมาก
2: 11เมนู
0: คนสวยก็ต้องกินให้มันสารอาหารครบแต่ละเมนูที่เราสั่งนะคะอย่างที่เราบอกไว้ว่าเขาจะเป็นเอาเมนูมาแล้วก็ทวิสต์รสชาติลูกเล่นให้มันน่าสน
1: ใจฟิวชั่นอะไรอย่างเงี้ยอินเตอร์เนชั่นแนลอ
0: ันนี้พ็อกลอยแม
1: ่พ็อกลอยหรอแม
0: ่ส่วนสิ่งนั้นใกล้ๆนั่นคือพ็อกช็อปนะคะซัมยองเซา
1: น่าจะเป็นอันนี้นะสีส้มๆมันคือแบบซัมยองเหรอ
0: ซัมยองเออซัมยองอันนี้คือชินิโซชอมมาอันนี้เป็นแบบมันไม่ได้หากินง่ายในเมืองไทยอัน
1: นี้
0: อันนี้ก่อนโคเรียนสไตล์ไฟ
1: อันนี้ไก่แบบ
0: เวลาดูซีรีส์เกาหลีอะที่เขากินไก่เป็นตัวแล้วเขายกมาอย่างเงี้ย
1: ไก่ตัวเล็ก
0: มันต้องแบบนี้เลยเว้ยแม่ exactly แล้วก็สิ่งที่แม็กกี้ต้องการน่าจะเป็นกรีนดีไล
1: ท
0: ์แม็กกี้
1: ด
0: ู
1: สิ
0: สิ่งนี้คือซีซ่าซาหรือแต่ว่าเขาจะมีแบบโรยด้วยอะไรวะ
1: เหมือนข้าวผงเลยป่ะฟิลแบบอะไร
0: แล้วโอกะกี้คือมั่วเดี๋ยวเราถามทางร้านอีกทีคิมกริลพ็อกนูน
1: นี่ป่ะ
0: ใช่ปาปาเดเล่ทรัฟเฟิลเส้นปาปาเดเล่มันคืออย่างน
1: ี้ปาปาดูเว
0: ปาปาดูเวอะไรนะอะไรบูเก้นะ
1: พี่มารยันบูเก้ปาปาดูเว
0: มารยันบูเก้ปาปาเดเวอันนี้แม่เส้นถ้าเส้นอย่างเงี้ยเชฟต้องทำเองแน่เลยปาปาเดเล่มันเป็นเส้นแบบ
1: เส้นแผ่นเลย
0: อ้าวก็ต้องกินแหละจันขึ้น
1: บ้า
0: ปาปาเดเล่
1: ฮิมาลายันบูเก้ปาปาดูเวแอมเมสุนฮิมาลายันบูเก้ปาปาดูเว
0: อะปะอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้ให้แม่
1: เป็นเนื้อหมาไฮยีน่าจากเทือกเขาหิมาล
0: ัยอันนั้นคือเป็นกระเป๋าในเรื่องเนื้อคู่แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะคะ
1: แม่บอก
0: นิดนิดหน่อยหน่อยไง
1: อะไรเห็ดเหรอเอาเห็ดไหนมาอ่ะอันนี้ก็ตักเอง
0: เส้นน่ะแม่ตัก
1: ขอแค่มีแบบอยากชิมทุกอุ้ยมันหอมอ่ะ
0: อันนี้แม่น่าจะชอบ
1: เขามีฟิลทรัฟเฟิลด้วยนะคะมีเห็ดหลายชนิดนะคะดูสิคะ
0: เส้นปาปาเดเล่มามันหากินยากมากนะ
1: ใช่อันนี้ก็ต้องทำเส้นสดหรือเปล่า
0: ใช่แล้วเป็นเส้น
1: ถ้าเป็นฟิลเชฟทำอ่ะเขาต้องมีความแบบไม่อร่อยมาก
0: แม็กกี้ไม่กินแล้วนอนอดกับหอมให้ลูก
1: กินข้าวมาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: อร่อยมาก
1: แต่มันอร่อยมากนุ้ยคุณผู้ชมมันสมูท
0: คุณเส้นมันดีมากๆเลยอ่ะ
1: สมูทพรีมิโน่มากๆเลยนะคะเนี่ย
0: ไมเคิลหนอ
1: ไมเคิลแจ็คสัน
0: เฮ้ยเส้นดีมากแล้วก็
1: กลิ่นแบบ
0: ปกติจะไม่ชอบกินแบบที่มันครีมอะเนาะแต่ครีมอันนี้อร่อย
1: อ่ะคุณชอบครีม
0: ครีมมันไม่เลี่ยนอะแม่
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยไม่ไหวแล้ววันนี้ต้องกินไก่ว่ะแม่ Korean style fried chicken
1: เป็นไก่ทอดแบบสไตล์เกาหลี
0: ถ้าอยู่บ้าน
1: แม่จะเอาส่วน
0: เอาน่องเอาน่องเอาน่องและนี่คือฝีมือของแม็กกี้นะแม็กกี้เป็นคนมีความสวรรค์ในการ
1: ไม่มี
0: แลกไก
1: ่เป็นการต้องแบ่งให้ลูกถ้าใช้มีดก็รู้แล้วว่ามันกรอบมากแม่อ่ะแม่หยิบไป
0: มาทำไมฮะ
1: หยิบไป
0: ไม่ใหญ่ไปหรอแบ่งกันนะ
1: ไม่แม่กินไปเถอะ
0: ฝันมานานแล้วว่าอยากกินไก่แบบนี้มึงมันในหนังจักรวงอ่ะ
1: การกินไก่ทอดแบบนี้ในร้านที่แบบที่เขาดูต้อง proper อ่ะกินยังไง
0: ประตูข้างๆกูลากมากดีมากเลย
1: อุ้ยกระติดปากกูเนี่ยอย่าภาพในหัวคือใช้มือฉีด
0: เชฟบอกว่าเป็นพรีเมียมแคชชัวร์สองคนนี้กินน้ำมันกระเด็นเต็มไปหมดแม่แบ่งนี้มาน
1: ี่ไงกินกับ
0: มาเอามาเริ่มเลยมาอุ้ยดูแม่ทุกคนคะ
1: ความแบบอุ้ยทำไมไก่เขาดูดีจัง
0: โอ้ยร
1: อโอ้ยแม่รอจริงดูควันนะคะเวลาจะฆ่าจระเข้นะคะใส่ไว้ควันอุ้ยไก่แน่นอะเธอ
0: เนื้อไก่ดีมากหนังไก่กรอบ
1: แล้วก็เหมือนคุกที่อุณหภูมิที่ถูกต้องในการทอด
0: อุ้ยแม่เนื้อไก่ข้างในมันแบบแม่กระดูกมันร้อน
1: เลิกบรรยายละไปอุ้ยเดี๋ยวนะมีที่จิ้มปะต้องจิ้มไหนปะ
0: เขาให้มายองมา
1: อันนี้ของใครอะ
0: มายองอันนี
1: ้ป่ายมายองนิดนึงนะ
0: เอาเลยไหมแม
1: ่ขอหนังก่อนเอาละ
0: หนังควบเนื้อไก่เกาหลี
1: นุ่มอร่อยมาก
0: ทุกคนอร่อยแบบอร่อยมากอยากไปจับมือเชฟ
1: ไม่ต้องกินแล้วนี้ใส่ถุง
0: มึงเดี๋ยวก่อนนี่อร่อยมาก
1: อร่อย
0: เนื้อไก่มันมีความแบบนิ่มแล้วมันจุยซี่มากแล้วเนื้อข้างในมันมีรสชาติที่เค็มแบบอร่อย
1: แล้วเขาหมักมาอย่างดีตรงหนังอ่ะมันมีรสชาติดีมาก
0: เนื้อก็คือนิ่ม
1: ไอตรงคุณมายองเนสอันเนี้ยฟีลว่าเขาใส่มัสตาร์ด
0: แม่จะไก่นะเนื้อมันแบบ
1: แน่นๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: รู้เลยว่าเป็นแบบเนื้อไก่แบบคุณภาพดีอ่ะ
1: ไก่อร่อยมาก
0: เออมากอ๋ออ
1: ยากเลาะหนังกินให้หมดเลยอ่ะตรงเนี้ยลูกชอบทิ้ง
0: ไม่ทิ้งแม่พ่อแม่ไม่เคยทิ้ง
1: กูตามเก็บใต้โต๊ะตลอดกูตามเก็บตลอด
0: ปกติอ่ะปอไม่ค่อยชอบไก่ทอดปอไม่ค่อยชอบกินของทอดไม่ใช่อะไรแก่แล้วมันแบบ
1: กูไม่เชื่อ
0: พิ่งโตมาแล้วมันไม่ชอบอยู่2ปีนี้เองเพราะว่าบางทีหนังไก่อ่ะมันชอบแข็งมาแล้วมันเจ็บคอแต่เนี้ยหนังไก่กินไก่แล้วเจ็บคอ
1: ถ้าหนังไก่
0: อันเนี้ยแม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่แป้งหนาแบบนั้นน่ะ
1: เขาไม่ได้ชุบอะไรเลย
0: เหมือนเขาไม่ได้ชุบอะไรเลย
1: แค่ชุบไม่เขาแค่โปะ
0: เขาทอดทั้งตัวป่ะมึงเป็นเชฟมึงถอดสูตรสิ
1: ผมไม่ได้เป็นเชฟผมไม่ได้เป็นเชฟยายเป็นเชฟกูเป็นแม่ครัวที่บ้าน
0: มึงเรากูใช้มือแบบแคชชัวร์มาก
1: นี่เขาบอกว่าเป็นแคชชัวร์ไงเป็นแบบพรีเมียมแคชชัวร์แม่ตัวลาวพรีเมียมกิริยา
0: แคชชัวร
1: ์ถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะเปิดด้วยมือได้เลยไปตอบไปตอบ
0: อีกเมนูนึงค่ะท็อกลอยเนี่ยคุณแม่ดูนี่คือผักคอสเนาะดูดีเหลือเกินมาแม่
1: ใช่มาใช่แหละ
0: ให้สิทธิ์ในการที่แม่จะเลือกชิ้น
1: อยากกินมันบด
0: มันด้วยหมูด้วยอันนี้ให้แม่ก่อนนี่แม่อบคลุกซอสสึกไทยอามาค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแม่ไม่ให้แม่กินสลัดจิตใจทำด้วยอะไร
0: แม่ตักมันบดของแม่ไปแม่อบเอาหมูถ้าไม่หมูเขาดูแบบเป็นสีชมพูสวยงี้วะ
1: ชมพูไม่ได้ชมพูไม่สุก
0: แบ่งผักกัน
1: มันต้องกินให้ครบนะคุณแม่
0: จริงแม
1: ่ไหนลองเทสซีว่าหมูเขาเนี่ยเหนียวไหมโอ้โหลื่นปื๊ดคุณแม่มีผักด้วยมีมันบดด้วยในคำเดียว
0: หมูนุ่มจัง
1: เออโปะเข้าไปโปะ
0: โปะโปะไปค่ะ
1: โปะผักด้วย
0: ไปผักผักมึงกินเป็นเมี่ยงคำเลยนะ
1: เนี่ยมันให้ครบ
0: ไปค่ะ
1: หอม
0: หอมอะไรอ่ะ
1: หอมทำไมความย่าง
0: เนาะ
1: ความย่างแบบ
0: หมู
1: อร่อยมากอันนี้รสนุ่มมากนะคะ
0: ไม่แข็งเลย
1: ซอสอร่อยมากแล้วตัวผักมันหอมมากแม่เวลากินเข้าไปแล้วมันแบบกลิ่นมันตีอ่ะ
0: ปกติอ่ะพอกลอยอ่ะถ้าคลุกนานเกินไปมันจะแข็งมาก
1: หมูมันจะแข็ง
0: จริงๆอาหารนะอย่างเรากินอาหารมาเยอะแม่กี
1: ้ใช่
0: สิ่งสำคัญอันนี้แบบยืนยันจริงนะวัตถุดิบอ่ะถ้าดีอ่ะเราจะรู้สึกได้
1: เช่นอันเนี้ยหมูเขาแบบแม่ดูด้วยตาเนื้อแจ๊ชิมเข้าไปแล้วอะสดคุณภาพดี
0: คุณภาพไก่อ่ะแม่
1: ก็หาไก่ไซนีแล้วดู
0: ได้ไงวะแล้วหมูไม่นิ่มขนาด
1: เราเข้าไปห้องเย็นไปก่อนแล้วอีกอย่างนึงพี่พัสเข้ามาเชฟหล่อมา
0: เจิดค่ะ
1: เชฟเขาดัง
0: เชฟมีตำแหน่งเชฟมีมงปีมีบ้านปีมีรถมันอร่อยมากแต่บ้านพี่ไก่อะ
1: งั้นพี่ซื้อที่นี่เลยละกัน
0: มึงซื้อร้านเชฟเทียน
1: ใช่ไปเปิดที่นู่นให้มึง
0: ขอบคุณมากๆเลย
2: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
3: 300 milliliters. Be your original. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 milliliters.
4: Like the soy. อร่อยคุ้มค่า
5: It's real.
6: ชดาอร่อยชดาอร่อยชดาลำชดาแซ่บล้ำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดา
7: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีกันกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
8: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
9: อร่อย
10: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
11: เดี๋ยวไปเลย
12: ไซเลนเสียพี่
13: เบนโต
14: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
15: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
16: เดอะโกลเด้นซองออลสตาร์วันนี้ประเดิมสังเวียนความเดือดรอบเซมิไฟนอลของทีมสปายและทีมภูการแข่งขันที่คัดจาก2คนให้เหลือเพียง1เพื่อก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
17: ลืมตัวมัวเมาเฝ้าพิศวาม
18: ันควรจะเป็นโชว์รอบชิงด้วยซ้ำ
19: สิ่งที่รัก
20: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก่
16: ใครจะแข็งแกร่งที่สุดวันนี้6โมงเย็นห้ามพลาด
21: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอป 1D พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียม 99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน 5 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4: วันพรุ่งนี้สัมผัสที่ผ่อนคลายกลายเป็นรักที่ก่อตัวกับหน้าที่ที่ต่างกันสุดขั้ว
5: คุณไม่กลัวผมจากคุณส่งตรงอย่างเลยไง
12: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงั้นคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
4: ความแค้นที่ต้องสะสางเขาและเธอจะฝ่าฟันกันไปอย่างไร
13: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
21: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอร์วันดี
4: คลึงเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
21: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
18: BQM 24/7ให้คุณชัวร์กับทุกมื้ออร่อยเลือกเบทาโก
22: แม่อย่าว่างั้นงี้เลยนะถ้าเราอ่ะชอบเขาขนาดนี้ชอบใครวะถ้าเราชอบอาหารเขาขนาดนี้หรือเราอ่ะใช้อำนาจบาดใหญ่ในการเรียกเชฟผู้สอบถามหน่อย
0: ว่าที่เราให้ข้อมูลนั้นถูกหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาย่างหรือเขานึ่ง
22: จริงๆจะหลอกถามเคล็ดลับเขาเพราะว่าอยากทำได้อร่อยแบบน
0: ี้อร่อยมากจริงเลยว่ะ
22: แล้วอีกอย่างนึงที่พัชเข้ามาเชฟหล่อมากอยากคุย
0: หนูน้องตูต้นตะวันป่ะคะฝากตามเชฟมาได้ไหมคะแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะและนี่คือเชฟเทียนใช่ไหมคะ
23: สวัสดีครับ
0: เชฟเทียนก่อนอื่นเลยเชฟมีสาขาแถวเลียบด่วนไหมคะ
23: ไม่มีเลยมีที่นี่ที่เดียวเลยครับ
0: มันอร่อยมากแต่บ้านพี่ไก่อ่ะ
22: งั้นพี่ซื้อที่นี่เลยแล้วกัน
0: มึงซื้อร้านเชฟเทียน
22: ใช่ไปเปิดที่นู่นให้มึง
0: ขอบคุณมากๆเลย
22: อย่าเลยให้เชฟอยู่ที่นี่ดีกว่า
0: เชฟค่ะร้านเราเปิดร้านเราอ่ะ
22: ร้าน
0: เราเปิ
22: ดมากี่ปีแล้ว
23: พี่เปิดมา4ปีนิดๆเลยครับ4ปีนิดๆครับ
22: ทุกอย่างอร่อยมากเลยอยากรู้ว่าแต่ละสูตรแต่ละไอเดียของอาหารเนี่ยค่ะแรงบันดาลใจมาจากอะไร
23: แรงบันดาลใจน่าจะมาจากการแข่งทำอาหารเพราะว่าเป็นเชฟที่ชอบแข่งทำอาหารนะครับ
22: ชอบไปแข่งขัน
23: ชอบไปแข่งขัน
0: จริงๆอ่ะเชฟมีตำแหน่งแต่เราพูดไม่ได
22: ้
0: เราไม่พูด
22: ไม่ตอบหรอกค่ะว่าอะไรไปหา
0: เซิร์ชค่ะ
22: เชฟเขาดัง
0: เชฟมีตำแหน่งเชฟมีมงฟีมีบ้านฟีมีรถต่อค่ะเชฟ
23: ก็แต่ว่าคอนเซ็ปต์ของร้านเราง่ายๆเลยชื่อว่าทวิสต
22: ์
23: ทวิสต์แปลว่าบิดคือการบิดรสชาติเล็กๆน้อยๆให้เกิดรสชาติใหม่มากขึ้นครับอย่างเช่นตัวซีซ่าสลัดครับซีซ่าสลัดปกติแล้วเราจะใช้เป็นแองโชวีกันใช่ไหม
0: ค่ะ
23: เราไม่ใช่แองโชวีเพราะอาม่าเราอ่ะทอดปลาเค็มแล้วหอมไม่สามารถ
22: เป็นแบบว่าปลาร้าเหรอคะเชฟ
23: ไม่ใช่ครับใช้ปลาเค็มในการทำน้ำสลัด
0: ปลาเค็มหรอคะ
23: ใช
0: ่
23: แล้วอย่างเช่นไก่ทอดละกันไก่ทอดของเราก็ทวิสต์ยังไงเราชอบไปเที่ยวเกาหลีไปทานอาหารเกาหลีเกาหลีจะทอดไก่ทั้งตั
0: ว
23: แต่จะทอดใช้แป้งเยอะไก่ทอดหาดใหญ่ว่าเราแป้งน้อยเราก็เลยชุบแบบหาดใหญ
0: ่แต่ทอดแบบเกาหล
23: ีทอดแบบเกาหลีแล้วก็โรยด้วยผงเม็กซิกัน
22: สามชาติ
23: ใช่ครับทวิสต์บิดรสชาติไปบิดรสชาติมา
22: อร่อยมากเลยค่ะ
23: เป็นรสชาติใหม่ๆยิ่งขึ้นครับ
0: เออว่าเพราะว่า
23: หมูสามชั้นเรียกว่าซัมยอกซอ
22: ซัมยอกซอ
23: ก
22: ็คือ
23: หมูสามชั้นย่างของเกาหลีแต่ทานคู่กับซอสโรเมสโก้สเปนนี่คือการบิดของทวิส
22: ก็คือมันจะมีความแบบมีไอเดียทุกจาน
0: นี่แต่ละจานคือผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีนะคะ
22: อร่อย
0: แล้วก็พี่ถกเถียงกันว่านี่ไก่ย่างไก่ทอดหรืออะไรคะ
23: ไก่ย่างแต่ย่างบนกระทะโดยการเอาไปซูวีก่อน
22: ซูวี
23: แล้วก็เอามาย่าง
0: อันนี้คือเมนูโปเก้ที่เราถกเถียงกันว่าไก่ทำด้วยสูตรอะไรนะคะ
22: นอกจากไอเดียเรื่องอาหารนะคะคุณเชฟแน่นอนว่าอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วอะลึกๆแล้วมันมีเคล็ดลับอะไรพิเศษอีกไหมที่ทำให้อาหารทุกจานของเชฟน่าอร่อย
23: เคล็ดลับพิเศษก็คือการเลือกใช้วัตถุดิบครับเพราะว่าเราเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพมั่นใจได้ชัวร์เพราะเราตั้งใจทำอาหารให้อร่อยแค่ไหนแต่ถ้าวัตถุดิบไม่ดีมันก็จบซึ่งอย่างที่ร้านเราใส่ใจเลือกคุณภาพความสะอาดและมาตรฐานการผลิตของวัตถุดิบมากๆอย่างหมูสดไก่สดไข่ไก่เราเลือกใช้ของเบทาโกรเพราะของเบทาโกรเขามีมาตรฐาน BQM 24/7 ครับที่ดูแลคุณภาพตลอด24ชั่วโมง7วันไม่มีวันหยุดเลยสร้างความมั่นใจให้กับร้านเรามากๆครับ
22: เวลาเสิร์ฟให้กับลูกค้าก็รู้สึกว่าเรามั่นใจ
23: ซึ่งทำให้เวลาเราเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าเรามีความมั่นใจว่าอาหารของเราจะอร่อยชัวร์ครับ
22: นี่ไงแม่
0: จริงค่ะเชฟ
22: ก็คือเคล็ดลับของเขาวัตถุดิบดีเอาล่ะแม่โอ๋
0: จ๋า
22: ภารกิจเราเสร็จสิ้นแล้วแล้วจากที่เชฟบรรยายมาทั้งหมดนะคะทำให้เราอยากจะไปช็อปตามแม่แล้วโชคดีมากคุณเชฟค่ะโอกะกี้ของสดที่บ้านหมดพอดีเดี๋ยวจะขอแวะไปซื้อของที่เบทาโกร
23: ยินดีเลยครับ
22: เอ้ย่านนี้นี่ใครใหญ่กว่าเนี่ยย่านนี้

0: เหรอคะ
1: ทางเขาค่ะ
0: ตลาดไหน
1: ไปซื้อได้ที่ไหนคะ
2: จริงๆถ้าเป็นตลาดใหญ่แถวๆนี้นะครับจะเป็นตลาดสดธนบุรี
3: ต้องคอยไป
0: เฮ้ยตลาดสดธนบุรี
1: เราไปนั่งกินข้าวไง
2: ที่ตลาดสดธนบุรีครับเขามีร้านเบตาโกที่มีเนื้อสัตว์อนามัยครับที่มีไฮจีนิกมิชช็อปอยู่ครับ
0: อุ๊ยแม่
1: งั้นเราต้องไป
0: เพราะว่าของสดเราหมดแล้วเราเนี่ยก็จะพยายามไปทำเมนูเรียนแบบคุณเชฟ
1: ซึ่งอันเนี้ยเชฟบอกอันนี้อยากทอดอันนี้ให้ได้บ้างอ่ะแม่ทอดกี่องศานะคะ
2: ทอดจริงๆทอดอยู่ที่1ประมาณ160องศา
0: 160
1: 87วันเหรอคะ
2: 84
1: วัน
0: เชฟหลอก
1: เออ
2: ที่จริงที่จริงต้องทอดโดยที่น้ำมันโดนแค่ครึ่งเดียวปกติทอดมันคือการจ
0: ุ
2: ่มลงไปเลยแต่ถ้าคาราเมลไฟบัตเตอร์มันจะไหม้ครับต้องทีละครึ่ง
0: ยากแหละไม่ทำละค่ะเดี๋ยวมากินที่ทวิสแทนดีกว
1: ่
0: า
1: อร่อยมากจริงขอให้มานะคะถ้าใครอยู่แถวนี้หรืออยู่ไกลก็คุ้มถ้าจะขับมาขอบคุณเพียบๆนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
4: คุณแม่ค่ะ
1: อะไร
4: จริงๆแล้วมันมีท่าด้วยนะคะ
0: ท่าอะไรคะ
4: อันนี้ค่ะคุณแม่ขออนุญาตเบทาโกชัวร์ทุกมื้ออร่อยค่ะนี่คุณแม
0: ่จะทำเอาใจเชฟเหรอ
4: เห็นไหมได้ไหมคะ
1: เธอเป็นเมียเชฟเหรอทำยังไงนะ
4: เบทาโกชัวร์ทุกมื้ออร่อย
1: แม่ทำไม่ได้อย่างมิวจริงว่ะขอยที
0: แล้วกูทุกมื้ออร่อยทำเกิน
1: แล้วตัวคือตัวต้องไปด้วยไหมหรือว่าแคมเปญเขาแค่ชัวร์ทุกมื้ออร่อย
4: ชัวร์ทุกมื้ออร่อยแล้วกันค่ะ
1: ไหลต้องมาอย่างนี้ด้วยหรอ
4: ใช่ค่ะขึ้นที่ชัวร์นะคุณแม่ขึ้นที่ชัวร์อ่
0: ะพร้อมกัน
1: มันมาด้านข้างหรือมันมาจากข้างล่าง
4: คุณแม่ถนัดยังไงบ้างครับไม่ชัวร
1: ์กูเกลียดการเทคตัวของมิวต้องเราต้องเก็บไลน์ให้ละเอียดเท่ามิวหนึ่งสองสาม
0: เบทาโกชัวร์ทุกมื้ออร่อยวุ้มเห็นไหมว่าทำได้ดี
4: ดีมากค่ะคุณแม่เป๊ะ
0: เราจะไปช็อปดี
1: ค่ะส
4: วัสดีค่ะ
1: พี่เป็นแฟนเชฟเทีย
0: พี่อยากจะเป็นแฟนเชฟเขาขนาดนั้นเลย
4: อันนี้ต้องถามเชฟดูนะคะมันตอบไม่ได้ผู้หญิง
0: แทบไม่ต้องถามเลย
4: ไม่ใช่หรอ
0: มาตอบให้
4: ขออนุญาตเก็บอันนี้ค่ะ
1: เห็นเราเห็นเสร็จอาหารไหมอ๋อ

0: งแล้วค่ะร้านนี้นะคะที่เชฟแนะนำนะคะเบทาโกรเนื้อสัตว์อนามัยไฮจีนิกมิตช็อป
1: ซึ่งอะไรแม่โอมกับแม็กกี้นะคะจะช็อปเบทาโกรเนื้อสัตว์อนามัยกลับบ้านก็แบบให้แน่น
0: จุกๆเนาะวันนี้
1: ใช่ค่ะ
0: สินค้าของเบทาโกรนะคะได้รับมาตรฐานนะคะ BQM 24/7 ค่ะที่ดูแลคุณภาพและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลี้ยงในฟาร์มจนถึงสินค้าถึงผู้บริโภคเขาดูแลตลอด24 ชั่วโมง 7 วันไม่มีวันหยุดเขาใส่ใจทุกขั้นตอนจริงๆหมูไก่ไข่เบทาโกรนะคะไม่ใส่สารเร่งเนื้อแดดไม่ใช้ฮอร์โมนตลอดการเลี้ยงดูและผ่านการตรวจยาปฏิชีวนะ
1: เดี๋ยวอันนี้ค่ะ
2: แม
3: ่อันนี้3ชั้นกินตลอด
2: นี่ชอบสันคอหมูที่สุด
3: อันนี้จะใช่สันนอกหรือเปล่าม
2: ีสันนอกสันคอหมู
3: แล้วก็หมูปกติมี2แบบ
2: นี่จะขอ
3: มีมันนิดนึงก
2: ับ
3: ย
2: ัง
3: ไม
2: ่
3: ม
2: ี
3: มัน
2: เออ A กับ B
3: นี่อุ๊ยซี่โครง
2: จะเอาซี่โครง
3: อ่ะไปต้มอะไรอย่างงี้เน
1: า
3: ะ
1: เอาซี่โครง
3: อ่ะไปสั่ง
1: ไปสั่งสวัสดีค่ะอุ๊ยมีไข่ด้วย
0: ไข่สดมาก
1: ไข่อ
0: ันนี้เบอร์2
1: เบอร์2
0: วันนี้เบอร์1ก็มีจะใหญ่กว่า
1: ใหญ่ไป
0: นี่ไข่เบอร์2เบอร์2ไปใหญ่สุดนะแล้วสะอาดมากคุณแม่สะอาดมาก
1: มันจะแห่ห่วง
0: perfect golden yolk ไข่แดงสวยมากเอาสันคอโลนึงค่ะเอ้ยหรือครึ่งโลดิอ่ะ
1: เอาสันคอครึ่งโล
0: มาซื้อไปบ่อยดีกว่านะเพราะว่าซื้อสดสด
1: คิดถึง
0: สันคอครึ่งโล
1: แล้วก็
0: 3ชั้นเส้น1
1: ค่ะ
0: แม่เอาอะไรแม่หมูบด
1: หมูบดค่ะ
0: ทำ
1: โล
0: ทำต้มซุปเน
1: า
0: ะ
1: เอาอันมันน้อยอันไหนอะ
0: หยาบเอาละเอียดเออมันละเอียด
1: มันเท่ากันเปล่าม
4: ันถ้าหยาบมันเยอะกว่าค่ะ
1: เอาละเอียดค่ะ

0: ระหว่างนี้เราก็ดูผลิตภัณฑ์อุ๊ยน้ำซุปชาบูก็มีนะคุณแม่คือซื้อเนื้อหมูเขาแล้วก็ไปทำชาบูได้เลย
1: น้ำซุปที่ดูมูชา
0: ซุปชาบูน้ำดำเฮ้ยจริงก็ดีวะซุปชาบูน้ำดำสันคอได้แล้วแล้วก็
1: ได้เลยค่ะ
0: อันนี้3ชั้นค่ะ
1: เมื่อกี้ปกติแบบเอา3ชั้นไปทํานู่นนี่ป่ะ
0: ไปทอด
1: อ๋อ
0: ไปจี่อะไรเงี้ยแล้วก็สไลด์เมื่อกี้ก็ไปต้มลวกแล้วก็สไลด์แล้วก็กินกับผักใช่ค่ะคุณแม่บ้าหรือยังไงอ่ะกินอยู่แค่นี้แหละ
1: ใจอยู่กับตรงน
0: ี้กินกับกิมจิ
2: ตอนนี้2
0: ค่ะแล้วก็จะมีไข่2แผงแม่บ้านนะคะ
1: 378บาท
0: 37840
1: ขอตังค์ค่ะเท่าไหร่ถึงได้อ่ะ

0: อยากได้นี้หร
1: อพี่เขาอยากได้
0: ไม่แล้วทำไมเราซื้อลำโมบิลได้วะ
2: ครูก็แปลกใจ
0: ครูก็ข้างงง
2: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถุงนี้มีประโยชน์มาก
0: เน
1: าะเก็บความเย็นได้
2: ใช่ครบ
0: 350เราได้หรอคะอารีนารันก็คงชอบมากเลยแหละแต่โมบิลมันจองว่ะมือ
2: ให้น้องไปเถอะแม่น้องซื้อเยอะอาหารอะ
0: ขนาดแม่อดแม่คิดที่ฝากนะจ๊ะซื้อหมูโมบิลซื้อของหนมเทียนหนมเข่งหนมเร็วของงงมากไปดีมาก
2: ก็จะยกเครื่องเข้าไปแล้วนะชอบ
0: อันนี้เดี๋ยวแม่กับแม็กกี้ถือเองอันนี้โมบิลไปถือเล่นที่บ้านค่ะลูก
2: ไปแม่ช้อปปิ้งของไว้เจ้าต่อ
0: และสำหรับใครที่ตามหาผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะอยากเลือกของสดหมูไก่ไข่เข้าบ้านแบบที่มั่นใจได้ชัวร์ว่าทุกมื้อจะเป็นมื้อที่อร่อยให้เริ่มต้นที่เบทาโกรได้เลยค่ะมาซื้อกันได้ที่เบทาโกรเนื้อสัตว์อนามัยไฮเจนิกมิตรช็อปนะคะเขามีขายหลายตลาดหลายสาขาทั่วประเทศแล้วก็ลองสังเกตป้ายหน้าร้านถ้าเจอป้ายเบทาโกรชัวร์ทุกมื้ออร่อยแบบนี้พุ่งตัวเข้ามาได้เลยค่ะ
2: เพราะเบทาโกรนะคะเขาให้ความสำคัญกับคุณภาพในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความมั่นใจทั้งสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภคขนาดนี้แล้วเนี่ยมาอุดหนุนกันเถอะค่ะหรือใครไม่ได้มาตลาดแบบเรานะคะก็หาซื้อได้ที่เบทาโกรช็อปเบทาโกรเดลี่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำใกล้บ้านคุณหรือช่องทางออนไลน์ของเบทาโกรได้เลยนะคะ
0: วันนี้ขอบคุณเบทาโกรนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเราใครดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อยากให้เราไปชิมร้านไหนไปกินร้านไหนไปเดินเล่นไปเที่ยวตลาดไปที่ไหนฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยวันนี้แม่อ๋อมแม่กีฬาไปก่อนลาไปหน้าร้านเบทาโกรของเราสวัสดีค่ะกูเลาะละวายอร่อยมาก
3: โมบิลเป็นไรอ่ะโมบิลอย่างเงี้ย
0: หิวหรอ
3: มีกดแม่ทำไมอ่ะแม่ทำงาน
0: เวลาทำรายการอาหารอ่ะเรามีคนล้อมโต๊ะอยู่20คนแล้วทุกคนหิวด้วยอ่ะ
3: แม่ทำงานอยู่
0: ใจค่ะ
3: อ้าวแม่ จิตใจอ่ะ

0: ำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วยคอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Fourth Concert
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับมาพบกันนะฮะในข่าวเย็นช่องวันครับอาทิตย์ที่27กันยายนนะฮะกับพี่แจ็คศรีสุพังและผมยศนันสรุตครับ
3: ข่าวเย็นช่องวันเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เลยนะคะเรียกว่ายังวิกฤตอยู่ในหลายจุดแม้ว่าวันนี้จริงๆฝนอาจจะไม่เท่ากับเมื่อวานแต่ว่าน้ำที่ท่วมขังบางส่วนระบายไม่ได้เลยค่ะวันนี้
4: ระบายไม่ทันคลองเต็มไปหมดเลย
3: เนี่ยค่ะให้ดูสภาพนะคะวันนี้เรา2คนเองมาทำงานก็ยังต้องลุยน้ำมาเหมือนกันเดี๋ยวจะตรวจสอบวันนี้ตลอดทั้งรายการทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดด้วยนะคะคุณผู้ชมมาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันก่อนเมื่อคืนนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องและส่งผลค่ะให้หลายพื้นที่น้ำไม่ลดนะคะโดยเฉพาะโซนบางกะปิและคลองจันทน์บางจุดน้ำสูงถึง1เมตรครึ่งรถยนต์เนี่ยจอดเสียถูกน้ำท่วมหลายคันอย่างจุดนี้คือแยกบางกะปินะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะน้ำท่วมไปเกินครึ่งคันแล้วนะคะชาวเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิเองก็ระบุเลยค่ะว่าวันนี้ยังหนักมากๆน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรมิดหลังคารถนะคะหลายตึกถูกตัดน้ำตัดไฟเพื่อความปลอดภัยซึ่งเมื่อวานนี้มีชาวบ้านเสียชีวิตจากการถูกไฟดูดด้วยแล้วก็ยังมีชาวบ้านอีกจำนวนมากนะคะที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่รอการช่วยเหลือแต่สิ่งที่กังวลก็คือตอนนี้บางคนรู้ว่าอันตรายเสี่ยงถูกไฟดูดแต่จำเป็นต้องลุยน้ำระดับหน้าอกออกมาหาซื้ออาหารของใช้จำเป็นชาวบ้านบอกว่ายังไม่มีหน่วยงานเข้าไปให้การช่วยเหลือเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูแทบจะเรียกว่าเกือบจะลอยคออยู่แล้วอะค่ะนี่คือผู้ชายตัวสูงๆเนี่ยน้ำท่วมระดับอกไม่มีของกินค่ะเนี่ยใส่ชุดกันฝนออกมามิดคอใช่ค่ะเนี่ยหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็โซนต่อเนื่องกันแฮปปี้แลนด์รามคำแหงมาถึงถนนเพชรบุรีน้ำยังท่วมสูงหลายจุดอย่างเช่นสะพานข้ามแยกก็จะเจอนะคะเป็นรถเนี่ยจอดหนีน้ำกันแต่หลายคันไปไม่ถึงจุดที่จะ

0: เฉลิมพระเกียรติร.9น้ำเนี่ยยังค่อนข้างสูงอยู่นะคุณผู้ชมส่วนเคหะร่ม9ครับต้องบอกว่าอ่วมเลยจริงๆตั้งแต่หน้าวัดปากบึงครับถึงสะพานคลองออตันนะฮะแขวง2ต้นนุ่นนี่แหละคุณผู้ชมที่เห็นบอกว่าระดับน้ำสูงถึงเอวเลย
1: ค่ะแล้วเนี่ยสงสารลูกเด็กเล็กแดงนะคะก็ต้องออกมาขอความช่วยเหลือกันแบบนี
0: ้
1: ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนคืนนี้กรุงเทพยังมีฝนตกบางพื้นที่นะคะแต่ดอกจันตัวโตๆนะจะไม่หนักเท่ากับ 1-2 วันที่ผ่านมาแล้วนะคะและยังต้องจับตาระดับน้ำในคลองสายหลักอย่างต่อเนื่องส่วนพรุ่งนี้เช้าถึงสายมีโอกาสจะเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะโดยเฉพาะฝั่งธนบุรีกรุงเทพชั้นในที่อาจจะมีกระทบการจราจรในช่วงเช้าด้วยขณะที่หลังเลิกงานวันนี้บางท่านยังมาทำงานกันอยู่แม้จะเป็นวันหยุดนะคะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังคือสายไหมบางเขนหลัก4จตุจักรลาดกระบังหนองจอกประเวศและบางกะปินะคะดังนั้นต้องเตรียมรับมือกับฝนที่ยังคงตกลงมาหลังจากนี้ด้วยนะคะ
0: ครับผมนะฮะเดี๋ยวพื้นที่อื่นๆเดี๋ยวเราติดตามกันนะคุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้ครับมาดูการแข่งขันในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่วันนี้อีกหนึ่งความหวังเหรียญทองของเราในกีฬาแบดมินตันต้านทานมือหนึ่งของโลกไว้ไม่ไหวนะฮะเสียดายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายครับ
2: Aircarrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
0: ซึ่งคุณเมย์รัชนกอินทนนท์นะฮะมือวางอันดับ5ของรายการครับมืออันดับ5ของโลกนะฮะพยายามสู้สุดความสามารถแต่ก็ไม่สามารถครับที่จะต้านความแข็งแกร่งของอันชัยยองนะฮะมือวางอันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ทำให้สุดท้ายแล้วพ่ายไป 0-2 เกมครับส่งผลให้เมรัชนกนะฮะยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศและเป็นการปิดฉากในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026อย่างน่าเสียดายครับ
3: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026และรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ครับ
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้เข้าใกล้ช่วงที่จะต้องทานมื้อเย็นกันแล้วแต่เชื่อไหมคะหลายคนที่เป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมตอนนี้ไม่ได้กินข้าวกันมา2วันแล้วบางท่านที่พอจะออกจากบ้านได้เจอสภาพนี้เป็นปรากฏการณ์อีกวันนึงนะคะร้านสะดวกซื้อห้างต่างๆเนี่ยของเกลี้ยงชั้นวางสินค้าคนแห่กักตุนอาหารกันเรียกว่าหวั่นเกรงจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ
4: ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
5: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
6: ่กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
7: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
8: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
9: ชนะแล้ว
10: อีกสักเกมไ
8: ห
10: ม
8: My Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
11: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชูชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุกไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได
12: ้ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
13: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
14: กระแสของเธอเหมือนโคตร
15: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
16: บีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
17: ตลกมีทุกรสชาติ
18: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
19: แอบน้ำตาคลอด้วย
2: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
10: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
0: รับได้ที่ฉันยัง
16: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S ย
9: เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500 บาทถึง20 พฤศจิกายน

0: ปิดเลยแค่เวทเทควีและเทคเอส
1: จากวันแรกที่เวทจีเริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวทจีผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
2: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
3: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
4: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
5: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมาก
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
7: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
9: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
10: คิวพูดมาก
11: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
12: ให้สนุกมาก
13: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
9: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
14: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: เทพไทย
16: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
17: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
19: ้ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุกไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได
20: ้มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่มิชลิน Motion for Life
21: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
22: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

ที่ผ่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: เดีย AI EcoMaster ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: คุณผู้ชมครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงแล้วก็ตามแต่บางพื้นที่ยังหนักอยู่นะฮะแต่ภาพที่เราเห็นกันในโลกโซเชียลเยอะมากๆนะตอนนี้คือการออกไปซื้อของของประชาชนแล้วภาพที่เห็นนี่หมดเชลฟ์เลย
3: ไปช้าก็คือไม่ทันจริงๆบางคนเนี่ยได้ของมาก็จริงนะคะเชื่อไหมว่ารอคิวจ่ายกันที 2-3 ชั่วโมง
2: โอ้ยังได้ของไงแต่ว่าจ่ายคิวนานแต่บางคนบอกว่าไม่ได้ของด้วยเนี่ยสิ
3: ค
2: ืนแบบว่าเดือดร้อนกันไปหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นนนทบุรีปทุมธานีในกรุงเทพมหานครเองภาพก็ไม่ต่างกันเพราะว่าของเนี่ยมันกลายเป็นว่าหมดเกลี้ยงไปแบบนี้เลย
3: ใช่ค่ะแต่ว่ารัฐบาลยืนยันสินค้ายังมีเพียงพอนะคะแต่สิ่งที่ต้องเจอก็คือของเนี่ยขนมาวางบนชั้นไม่ทันความต้องการเนื่องจากบางพื้นที่น้ำท่วมการขนส่งเนี่ยจะล่าช้ากว่าปกติซึ่งล่าสุดกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าเพิ่มรอบการเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังสาขาที่มีความต้องการสูงแล้วนะคะ
2: ครับผมนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าใครก็ตามต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนอาหารน้ำดื่มนะฮะขอความช่วยเหลือได้ตามหน้าจอนะแคปหน้าจอเอาไว้หรือจะถ่ายภาพหน้าจอเอาไว้ได้นะสายด่วนของกทม1555นะฮะแล้วระบุไปเลยว่าขาดแคลนอาหารส่งพิกัดส่งรูปภาพไปจะได้ไปได้ถูกที่นะฮะรวมไปถึงศูนย์ควบคุมป้องกันน้ำท่วมครับเบอร์โทรได้24ชั่วโมงจิตอาสาพระราชทาน1510มูลนิธิปอเต็กตึงนะฮะ18แล้วก็สามารถสำนักงานเขตแอดไลน์ไปได้แล้วก็มีการระบุทุกอย่างให้ชัดเจนแล้วเขาจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะฮะ
3: ใช่ค่ะคือตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปอยู่นะคะรู้เลยว่าหลายพื้นที่อาหารยังมาไม่ถึงแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าน้ำลึกเนี่ยบางทีใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานส่งกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ด้วยนะคะคุณผู้ชมและขออนุญาตสลับอารมณ์ค่ะกับซีรีส์ที่ทุกคนรอคอยวันพรุ่งนี้แล้วที่จะเริ่มต้นเป็นตอนแรกนะคะกับซีรีส์คลึงที่เรียกว่าเป็นซีรีส์ระดับพรีเมียมเลยนะคะกับแผนการแก้แค้นที่คนธรรมดาต้องต่อสู้กับอำนาจทุนเทาโดยศาสตร์ลับแห่งการคลึงสุดยอดตำราอวิชชาเร้นลับซึ่งเป็นเครื่องมือล้างแค้นถ่ายทอดผ่านฝีมือนักแสดงระดับเอลิสของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นพี่เอกธเนศพี่ดอมเหตระกูลผู้พันเบิร์ดบัญชนะพลังโลกศิลป์พี่น็อตบรลิศก้องวิทยาหลินมดชนดรวมถึงพระนางเคมีใหม่เทศไมรอนและชาเลตวาสิตานะคะซึ่งทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่านี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท้าทายการแสดงและเป็นอะไรใหม่ๆที่จะได้รับจากแต่ละตัวละครด้วยค่ะ
4: มันไม่ได้เป็นแค่การแสดงปกติแล้วมันมีเทคนิคทักษะที่เราต้องมีเพิ่มเติมต้องมีสกิลหลายสกิลหน้าเซตก็เลยสวยท้าทายดีพี่สันเองหรือพี่เบิร์ดเองเขาก็พยายามมีช่องให้ชาได้แบบแอดออนเข้าไปเพิ่มด้วยเพื่อหาแบบจุดเหมือน motivation ให้หัดหาแบบแทนได้ขนาดนี
5: ้ในมุมของมุกเองเนี่ยก็มีปมของชีวิตที่ท้าทายสำหรับหลินประมาณนึงเลยและมันมีเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าคือเรื่องความเป็นความตายของคนอื่นๆรอบตัวด้วยหลินว่ามันแบบมันลึกลับมันซับซ้อนมันน่าสนใจ
6: ตัวประวันก็จะมีแบบมีประสาทสัมผัสพิเศษก็คือเป็นคนที่จมูกดีมากคือสามารถรู้ถึงความรู้สึกของอีกคนได้ผ่านกลิ่นมันเฟี้ยวมีพลังพิเศษอะ
3: โอ้โหฟังแล้วยิ่งอยากดูมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมและใกล้จะสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะเตรียมรับพลังการแสดงของพวกเขาที่จะทำให้พวกเราต้องลุ้นและแทบจะคาดเดาไม่ได้กับซีรีส์คลึงที่จะเริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งนะคะดูทีวีทางช่องวัน31และดูย้อนหลังทางแอปวันดีย้ำสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดกับโปรแรงของเดือนนี้ค่ะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูต่อเนื่องได้แบบไม่มีโฆษณาขั้นนะคะจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นจนถึงวันที่30กันยายนนี้สมัครได้เลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะ
2: ครับในขณะที่น้ำท่วมกรุงเทพในครั้งนี้เชื่อว่าหลายคนตั้งคำถามตัวโตๆเลยนะฮะว่าเราต้องถอดบทเรียนอีกกี่ครั้งกันแน่ถึงจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างจริงจังและปัญหาที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นจากฝนถล่มหรือเรื่องของระบบการจัดการน้ำไม่ดีหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบไปพร้อมกันครับ
7: Thank you. แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
8: จีกงแดนสดชื่น

0: เธอถามหน่อยดิ
1: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชูชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุกไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้โชกุบุ
2: ตสึใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็คเข้มได้อีก
3: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
4: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะใส่พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
5: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
6: คิวบูดคิวบูดมาก
7: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
8: สนุกมาก
9: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
5: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
10: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
11: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
12: ์ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุข
13: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
14: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
15: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
16: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
12: ันมีศาสตร์นวดเป็นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
17: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
18: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
19: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
20: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
12: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
21: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
22: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
21: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
22: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
21: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint

0: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
1: เสร็จแล้วครับ
0: เร็วจังไม่แพงด้วย
2: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซูอีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
3: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
6: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Enchil Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื
7: ้อชนะแล้ว
8: อีกสักเกมมั้ย
6: ใหม่ Enchil Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
9: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
3: อีกสักครู่พบสังเวียนความเดือดรอบเซมิไฟแนลของทีมสปายและทีมภูมิ
10: คำตอบครับของคำว่า All Star ดาวมันมี5แฉกครบทุกแฉก
11: ที่จะสะท้อนให้เห็นหนึ่งตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My โฟร์ธ Concert
12: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
13: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
14: คุณผู้ชมคะ 5:00 นตรงนะคะเรากลับมาตรวจสอบสถานการณ์น้ำกับข่าวเย็นช่องวันนะคะหนึ่งในคำถามสำคัญหลายพื้นที่ที่เจอน้ำท่วมอยู่ในตอนนี้แน่นอนเรารับทราบว่ามาจากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแต่อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ทำให้น้ำท่วมมันอยู่กับเรานานต่อให้ฝนหยุดก็คือปัญหาเรื่องการระบายน้ำปัญหาเรื่องการจัดการผังเมืองเมืองที่โตขึ้นการระบายน้ำกลับแย่ลงนะคะหนึ่งในบุคคลที่ออกมาวิเคราะห์เรื่องนี้เอาไว้คืออาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นะคะซึ่งเป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศอาจารย์เนี่ยออกไปชี้ให้เห็นเลยว่าการเปลี่ยนแปลงของเมืองเป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่ทำให้น้ำท่วมมันแตกต่างจากในอดีตค่ะตัวอาจารย์ธรเองเป็นคนกรุงเทพอาศัยอยู่ที่ถนนเอกมัยมากว่า60ปีนะคะอาจารย์เนี่ยเล่าย้อนบอกสมัยก่อนพื้นที่แถบนี้ยังมีคูน้ำมีที่ว่างเยอะเวลาฝนตกน้ำมันก็มีพื้นที่ให้ไหลให้พักทำให้ต่อให้ฝนหนักน้ำก็ไม่ค่อยท่วมขังนานแต่พอเมืองขยายตัวคูน้ำโดนถมพื้นที่ว่างลดลงแล้วก็มีอะไรมีถนน มีอาคารมีลานจอดรถเพิ่มขึ้นน้ำฝนไหลลงสู่ระบบระบายน้ำได้ยากขึ้นนะคะ
15: ใช่แล้วนะฮะและที่ผ่านมาอาจารย์บอกเลยนะเอกมัยเนี่ยเคยเจอฝนตกหนักๆก็น้ำท่วมเหมือนกันแต่มันก็แป๊บเดียวระบายออกไปหมดเลยจนกระทั่งปัญหาที่เจอล่าสุดเนี่ยคือมันตกหนักด้วยแล้วก็ตกต่อเนื่องด้วยน้ำก็เลยท่วมขังนานหลายชั่วโมงซึ่งแม้ว่าจะมีการลงทุนมหาศาลนะในการสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มศักยภาพแล้วก็ตามแต่ภาพที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้เนี่ยมันสะท้อนเลยครับว่าปัญหาน้ำท่วมมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของฝนตกหนักอย่างเดียวนะฮะแต่มันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเมืองเนี่ยประกอบด้วยทั้งพื้นที่รับน้ำลดลงการระบายน้ำก็ต้องรองรับมากยิ่งขึ้นแล้วรูปแบบของฝนที่มันรุนแรงและก็ต่อเนื่องด้วยคำถามสำคัญเลยเนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าทำไมฝนตกแล้วน้ำท่วมแต่ก็คือเมื่อเมืองเปลี่ยนไปฝนเปลี่ยนรูปแบบระบบการจัดน้ำกัดการน้ำของกรุงเทพนั้นปรับตัวตามทันหรือไม
14: ่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคุยต่อกับอาจารย์ธรเลยนะคะตอนนี้อาจารย์สดอยู่ในสายกับเราสองคนแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ธรคะ
15: สวัสดีครับ
16: สวัสดีทั้งคู่เลยครับ
14: ค่ะอาจารย์รอบนี้รอดจากการเป็นผู้ประสบภัยได้นะคะที่เอกมัย
16: รอดตรงไหนก็โอ้ยเมื่อวานเกือบตายโชคดีนะไม่เข้าบ้านนะครับ
14: เ
16: ห็นแต่ว่าทั้งถนนก็
15: โดนล้อมหมดเลยใช่ไหมฮะ
16: มันทั้งมันหน้าถนนนะครับมันเต็มมันเต็มพายเรือกันในถนนเอกมัยฮะบ้านผมติดถนนใหญ่อยู่แล้วนะฮะ
14: ดังนั้นที่รัฐบาลบอกเอาอยู่อาจารย์มองยังไงคะ
16: เลิกพูดเถอะ คำนี้เป็นคำที่อันตรายมากสำหรับยุคโลกร้อนนะฮะ
15: ครับ
16: มี2คำนะฮะก็คือคำว่าเอาอยู่กับคำว่าคาดไม่ถึงสำหรับยุคนี้เนี่ยมันเป็นคำที่อันตรายนะฮะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับมันไม่ใช่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไอ้สถิติเก่าๆวิธีการเก่าๆหรือ mindset เก่าๆเนี่ยผมว่ามันควรจะต้องเปลี่ยนแล้วอะฮะ
15: มัน
16: งั้นเราสู้ไม่ไหวนะฮะเพราะว่าโลกมันก็ร้อนแตะ 1.5 องศา UN เอง WMO ทุกคนเขาก็บอกกันหมดว่าโลกมันเปลี่ยนไปอย่างมากเพราะฉะนั้นหลายอย่างเนี่ยเราต้องประเมินในทางเลวร้ายไว้ก่อนต่อให้มันผิดเป็น false alarm เนี่ยมันก็ยังต้องยอมรับดีกว่าประเมินแบบประคองตัวเองแล้วท้ายสุดมันก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน
15: ครับอาจารย์และคำว่าถอดบทเรียนที่ชอบพูดกันเนี่ยณเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้เราควรจะต้องทำยังไงต่อหรือว่าหาแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
16: อย่างแรกนี่ถอดบทเรียนนี่ถ้าเกิดถอดมันถึงตอนนี้น่าจะจบเรียนอีกไม่สัก10 ใบแล้วแต่ก็เอาเป็นว่า

0: จริงๆแล้วอย่างแรกสุดเรายอมรับก่อนฮะยอมรับว่าโลกมันไม่เหมือนเดิม
1: ครับ
0: ยอมรับว่าไอ้สถิติเก่าๆหรือวิธีการเก่าๆหรือความคิดเก่าๆว่าเราจะป้องกันมันได้จะเตือนภัยทันเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ทันนะเราไม่ง่ายว่ามันไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในข้อแรกนะครับ
1: ครับ
0: ข้อที่สองก็คือเรื่องของการเปลี่ยนระบบระบายน้ำทั้งกรุงเทพเนี่ยมันก็คงจะต้องใช้เงินมหาศาลแล้วก็เวลามหาศาลแล้วก็สร้างความเดือดร้อนต่อผู้คนมหาศาลอันนั้นก็ต้องทยอยทำไป
1: ครับ
0: อันที่3ก็คือเปลี่ยนแล้วมันใช้ได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าผมก็โดนมา2ปีที่ถนนเอกมัยเนี่ยในการสร้างอุโมงค์ขนาดยักษ์ซึ่งผมก็ไปดูอุโมงค์ใหญ่โตสูงกว่าหัวผมอีกนะฮะเส้นผ่านศูนย์กลางอุโมงค์เนี่ยผมก็นึกว่ามันจะสำเร็จแต่เสร็จแล้วมันสร้างเสร็จตั้งแต่ปี62จนถึงปีนี้เนี่ยมันไม่ได้ลดลงเลยแถมยังแช่นานกว่าเดิมเพราะฉะนั้นต่อให้สร้างโครงสร้างแข็งลงไปเนี่ยคือโครงสร้างพื้นฐานลงไปเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นภาพว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะฮะโดยที่เอาหน้าบ้านผมเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็อันที่สี่ก็คือเมืองมันขยายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ชุ่มน้ำหรืออะไรต่างๆที่คอยรับน้ำที่มันเป็นแผ่นดินที่มันดูดซับน้ำไปเนี่ยมันก็หายไปกลายเป็นตึกกลายเป็นลานคอนกรีตเอาไว้จอดรถหรืออะไรต่างๆน้ำมันก็ต้องใช้เวลานานมากขึ้นในการอยู่บนถนนนะฮะตรงนี้เนี่ยจะให้แก้เนี่ยถามผู้ว่าแล้วกันคนที่ผมไม่ได้สมัครเป็นผู้ว่าคือแต่ว่าเราก็ต้องพยายามหาทางที่ทำให้มีไอ้พื้นที่เหล่านี้เนี่ยมีเพิ่มขึ้นอย่างที่เขาบอกกันว่าเมืองฟองน้ำหรืออะไรตามทฤษฎีนั่นน่ะก็ว่ากันไปแล้วกันครับ
2: ค่ะอาจารย์คะถ้าวิเคราะห์สถานการณ์ณวันนี้และเย็นวันอาทิตย์นะคะใช้คำว่ากรุงเทพเนี่ยเลยจุดพีคหรือว่าจุดที่วิกฤตที่สุดไปแล้วได้หรือยังคะ
0: ได้ครับเลยแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตอนจุดพีคนี่คือฝนมันแช่วนอยู่กับที่แล้วก็ตกไปเรื่อยๆณตอนนี้เนี่ยมีลมพัดลงมาจากทางอ่าวไทยแล้วก็พัดขึ้นเหนือเฉียงเฉียงขึ้นไปเพราะฉะนั้นฝนที่เราโดนอยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นฝนมาเป็นลูกๆพอมาเสร็จแล้วก็ผ่านไปแล้วก็มาแล้วก็ผ่านไปเพราะลมมันพัดแล้วแต่ไอ้ที่ท่วมกันเนี่ยคือไม่มีลมแช่หมุนเป็นวงกลมซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เข้าหน้าฝนปกติฝนอาจจะตกก็ลมพัดผ่านไปก็เหมือนกับหน้าฝนปกตินะฮะ
1: ครับ
2: ค่ะพื้นที่อื่นๆล่ะคะอาจารย์ตอนนี้พื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีตอนนี้ก็ยังหนักอยู
1: ่
0: หนักฮะเพราะนครนายกพอดีเมื่อคุณบ้านภรรยาผมอยู่ที่นั่นนะฮะเขาไม่เคยท่วมเลยเพราะว่าบ้านเขาอยู่ก็ออกมาข้างนอกนิดนึงตรงขอบที่สูงนี่ปีแรกเลยเนี่ยตั้งแต่สร้างถึงขุนด่านเสร็จเนี่ยเป
2: ็
0: นปีแรกเลยฮะที่น้ำมันเข้าบ้านเขานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นครนายกผมว่าหนักหนาสาหัสโดยเฉพาะในเมืองกลางเมืองที่อยู่ใจกลางเมืองจริงๆเนี่ยมันอันตรงนั้นก็คงสาหัสนะฮะก็คงต้องช่วยกันไปปราจีนอีกนะฮะแล้วก็มีอีกหลายจังหวัดที่โดนฉะเชิงเทราหรืออะไรต่างๆรวมทั้งภาคตะวันออกนะฮะอันนั้นก็แต่ถ้าเกิดมองในภาพรวมนะฮะลมพัดแล้วเนี่ยอีก 2-3 วันมันน่าจะดีขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ดูจากสภาพแล้วมันก็อาจจะไม่เกิดอย่างที่เราโดนอีกในระยะใกล้แต่ไกลนี่ผมบอกไม่ได้อยู่แล้วก็ระยะใกล้ก็คิดว่าฝนนี้ผ่านไปก็ยังไม่มาอีก 3-4 วัน5วันข้างหน้าคงจะไม่เจอแบบนี้อีกฮะเอาง่ายๆแล้วกันแล้วเดี๋ยวลมหนาวดันมาเนี่ยมันฝนจะเริ่มเลื่อนลงใต้นะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คงจะเป็นหน้าฝนปกติ
2: ค่ะทีนี้เราตั้งปมไว้ว่าเจาะระบบระบายน้ำจริงทั้งกรุงเทพแล้วก็พื้นที่อื่นด้วยนะคะอุปสรรคณตอนนี้ค่ะในอีก 2-3 วันถ้าฝนไม่เติมเยอะเท่าเดิมยังมีอุปสรรคอะไรในเรื่องของการระบายน้ำด้วยไหมคะอาจารย์คะ
0: ก็คือจริงๆก็คือคลองมันเต็มหมด
2: นะฮะ
0: หลายพื้นที่ในกรุงเทพเองน้ำก็ยังไม่ลงนะฮะเพราะคลองเต็มเดี๋ยวพวกที่อยู่ติดคลองมันมีช่วงน้ำทะเลหนุนเพราะฉะนั้นตอนช่วงนี้น้ำทะเลหนุนสูงแล้วก็วันนี้เนี่ยลมมันพัดอัดไปด้วยแต่มันก็ยิ่งดันน้ำไว้ทำให้ระบายน้ำยากแต่ลมเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะฮะคืนนี้พรุ่งนี้ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะเจอสภาพปกติเพราะฉะนั้นในช่วงที่น้ำลงก็น่าจะระบายน้ำออกไปได้เยอะพอควรก็คิดว่าถ้าเกิดฝนยังเป็นอย่างวันนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คิดว่าวันสองวันก็น่าจะลงเกือบหมดแล้วครับ
1: อาจารย์ครับแล้วถ้าอย่างนี้คือในมุมของชาวบ้านหลายคนกลัวว่าแค่ฝนตกอย่างเดียวยังเจอขนาดนี้เลยแล้วถ้าเกิดเจอฝนตกด้วยบวกกับน้ำเหนือมาอีกเงี้ยภาพแบบนี้เรามีโอกาสเห็นอีกไหมฮะ
0: มีครับยืนยัน

0: อย่างแรกสุดนี่มันปีเอลนีโญนะครับ
1: ครับ
0: ไอ้ที่เราท่วมกันคราวนี้เนี่ยมันเป็นท่วมแบบฝนตกเพราะว่าซูเปอร์เอลนีโญทำให้ไอ้น้ำในอากาศมันน้ำทะเลร้อนไอ้น้ำในชั้นบรรยากาศเยอะมันก็ตกลงมาส่วนใหญ่จะเป็นฝนที่ตกจากฟ้าไม่ใช่นะยกเว้นในพื้นที่รับน้ำเดิมๆนะฮะมากกว่าแต่ถ้าเกิดปีลานีญาเนี่ยมันจะตกข้างบนด้วยแล้วก็มาไหลลงมาแล้วตกหนักกรุงเทพอีกคราวนี้สองเด้งนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่ามีไหมคำตอบคือมีแน่นอนในอนาคตนะครับด้วยเหตุผลง่ายๆว่าโลกร้อนขึ้นไอ้น้ำในชั้นบรรยากาศก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอถึงยุคช่วงเอลนีลานีญาเนี่ยมันก็ยิ่งแรงขึ้นเพราะฉะน
2: ั
0: ้นเคยจริงมันเถอะไอ้นี่แค่ออเดอร์
2: แค่ออเดิร์ฟ
1: ออเดิร์ฟยังหนักขนาดน
2: ี้เดี๋ยวเมนคอสมานี่จะหนักกว่านี้อาจารย์ถ้าเมนคอสที่น่ากลัวที่สุดฉากกระทัดที่อาจจะเกิดขึ้นสุดท้ายสั้นๆนะคะจะมีหนักกว่าที่เราเจอกันอยู่ตอนนี้ได้แค่ไหน
0: โอ้มีแต่หนักมากกว่าแล้วก็หนักมากเรื่อยๆภายใน10-20ปีนี้โลกไม่มีวันเย็นลงครับโลกมีแต่ร้อนขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าหนักที่สุดครับเพราะว่าอีก2-3ปีอาจจะมีหนักกว่านั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของโลกครับผมไม่สามารถมันเป็นข้อมูลที่ UN ก็บอกใครก็บอกเหมือนกันหมดครับเพราะฉะนั้นมีหนักกว่านี้ฮะในอนาคตนะครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าอาทิตย์หน้าเดือนหน้านะฮ
2: ะ
0: อนาคตที่ผมพูดกันถึงมันเป็นปีครับมาเรื่อย
2: ๆค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆให้กำลังใจอาจารย์และผู้ประสบภัยทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะ
1: ขอบคุณนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับอาจารย์นะฮะ
2: อาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นะคะผู้ชมนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สภาพอากาศก็ที่อาจารย์ย้ำเลยเอาณสถานการณ์ปัจจุบันเราเจอจุดที่ยากที่สุดเนี่ยผ่านไปแล้วก็อีก 2-3 วันนี้การระบายน้ำน่าจะจบแต่ว่ายังคาดการไม่ได้หลังจากนี้ที่อาจารย์บอกไว้ก็คือว่าสิ่งที่มันจะเลวร้ายมากกว่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
1: คือเกิดขึ้นแน่แต่จะเกิดขึ้นตอนไหนอันนี้เดี๋ยวต้องเฝ้าระวังกันอีกรอบนึงนะฮะแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่าจากเหตุการณ์ครั้งล่าสุดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยน้ำท่วมหลายพื้นที่หน้าที่ชีวิตที่กู้ภัยต้องเข้าไปช่วยเหลือหนูน้อยวัยเพียงแค่2เดือนติดค้างอยู่ในบ้านหลังนี้นะคุณผู้ชมนะฮะโอ้โหบอกเลยว่านี่คือนาทีชีวิตจริงๆในขณะที่ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราครับก็ได้มีการส่งเรือวันสร้างสุขนะฮะเข้าไปช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งครับเพราะว่ายังมีอีกหลายชีวิตที่ยังคงรอคอยความช่วยเหลือกันอยู่เดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าเรามาฟังเรื่องราวดีๆกันหน่อยครับเปิดตัวมือถือสีใหม่มาแรงในช่วงนี้สแกนจ่ายผ่านแอปธนาคารหรือใช้สิทธิ์ต่างๆของภาครัฐได้ครบและที่สำคัญผ่อน 0% นาน3เดือนด้วยติดตามพร้อมกันกับคุณจอยเลยครับ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มากับสีแห่งอนาคตและตัวนี้ไม่ใช่แค่ความสวยเป๊ะนะแต่มาพร้อมกับฟังก์ชันตอบโจทย์ทุกการใช้งานโหลดได้ทุกแอปธนาคารแล้วควรจะมีไว้เลยนะคะรอรับสิทธิ์ภาครัฐใช้ได้แบบลื่นปื๊ดที่สำคัญต้องโปรวันนี้เท่านั้นกด1252ให้ทันเพราะว่าจะได้รับของแถมพิเศษด้วยใช่ไหมคะคุณลิเลง
4: สวัสดีค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้ของแถมพิเศษมากับดีไซน์สวยๆและนี่ค่ะGM Phone 17 Pro Max ตัวนี้นะคะจะบอกเลยว่ามากับสีใหม่นี่เลยเป็นสีม่วง Limited Edition นะคะโมดูลกล้องที่ถูกยกสูงขึ้นมาแบบนี้ดีไซน์สวยๆและหน้าจอใหญ่ๆ 6.95 นิ้วใหญ่กว่านี้ต้องเป็นแท็บเล็ตแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะใครก็ตามที่กำลังคิดอยู่เอ๊ะอยากได้มือถือเครื่องใหม
2: ่
4: อยากได้ดีไซน์สวยๆต้องจ่ายหลายหมื่นหรือเปล่าวันนี้ฟังดีๆจ่ายแค่หลักพันเท่านั้นใครอยากรอรับสิทธิ์ทางลัดใครอยากได้หน้าจอใหญ่ลื่นไหลไม่สะดุดและถ่ายรูปสวยใช้งานง่ายต้องวันนี้เท่านั้นค่ะย้ำเลยว่าลดทันที 5,000 กว่าบาทลดทันที 5,000 กว่าบาทนะคะจากปกติเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าต้องจ่ายเป็นหมื่นวันนี้ลด 5,000 กว่าบาทเหลือ 2,899 บาทเท่านั้นดีไซน์สวยๆแบบนี้2899และรับประกัน1ปีเต็มส่งฟรีทั่วประเทศที่สำคัญเลยใครมีบัตรเครดิตกับธนาคารที่ร่วมรายการผ่อนได้นะคะเหลือแค่เดือนละ966บาทนิดๆเท่านั้น
2: ไม่ถึงพัน
4: ศูนย์เปอร์เซ็นต์ด้วยเพราะฉะนั้นรีบโทรให้ทันและของแถมอื่นๆเพียบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วเพชรกันลอยมีให้ฟิล์มกันลอยมีให้แล้ววันนี้พิเศษแถมเพิ่ม
3: พัดลมไอเย็นตัวนี้เหมาะมากกับอากาศบ้านเราทั้งหมดนี้คุณจ่ายแค่ 2,899 หรือใครอยากผ่อนรีบแจ้งเลยกด1252ให้ทันก่อนวันนี้จ้า
4: ใช่แล้วค่ะย้ำเลยอุ๊ยเดี๋ยวนะทุกคนตอนนี้บอกเลยว่าสีม่วงออกไปแล้ว5เซต5เซต5เครื่องแล้วเพราะอะไรไม่ใช่แค่ดีไซน์สวยไม่ใช่แค่เหมือนเครื่องละหลายหลายหมื่นแต่ฟังก์ชันเขาดีหน้าจอเขาใหญ่อะทุกคนดูนะดีไซน์แบบนี้ว่าสวยแล้วมาดูนะ

0: จอสักนิดหนึ่งหน้าจอตรงนี้ใหญ่มาก 6.95 นิ้วลื่นไหลไม่สะดุดเลยและใหญ่ 6.95 นิ้วความบางจ้ะมีความบางเฉียบแบบนี้เลยสังเกตว่าบางขนาดที่เอานิ้วมาบางปุ๊บนิ้วลี่อ้วนกว่านะใช่ตรงนี้คือบางเฉียบมากๆเลยและปุ่มกดต่างๆเพิ่มเสียงลดเสียงเปิดปิดหน้าจอมันอยู่ฝั่งเดียวกันหมดใช้งานได้ง่ายและสังเกตไหมคะว่าโมดูลกล้องของเขาจะถูกยกสูงขึ้นมาแบบนี้ดูดีไซน์เหมือนเครื่องละหลายๆหมื่นและที่สำคัญตรงนี้เป็นรอยยากมากเอาเล็บข่วนลงไปเลยแทบจะไม่เป็นรอยเลยเพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ใช้ได้เด็กๆใช้ได้ไม่ต้องกลัวมันจะเสียหายรวมไปถึงหน้าจอใหญ่แบบนี้พี่จอยผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะเห็นตัวหนังสือได้ชัดเจนแอปพลิเคชันต่างๆตรงนี้สามารถโหลดและลบเองได้ทั้งหมดแอปธนาคารต่างๆได้เลยหรือเมื่อกี้พี่จอยบอกว่าใครรอใช้สิทธิ์ทางรัฐต่างๆมีทั้งหมดเลยเป๋าตังแอปทางรัฐได้หมด
1: โหลดได้ทุกแอป
0: มีโซเชียลสายโซเชียล Facebook IG TikTok YouTube หรือแม้กระทั่งบางคนดู Netflix เดี๋ยวนี้มันต้องดูในหน้าจอใหญ่ๆทุกคนค่ะบอกเลยว่าทุกอย่างมันต้องใหญ่มันต้องชัดเจนต
1: ั
0: วหนังสือแบบนี้ค่ะเห็นไหมว่าตัวหนังสือชัดมากถ
1: ้
0: าแสงตรงนี้เราสามารถปรับแสงได้ด้วยจะจ้าไปเข้มไปใดๆไปเราสามารถปรับได้ให้พอดีกับสายตาของเราย ังไม่พอตัวหนังสือใหญ่แบบนี้แล้วบางคนบอกว่าดู YouTube ดู Netflix ดูวิดีโอคอล
1: ซีรีส์ดูข่าวยังไง
0: อยากจะวิดีโอคอลคุยกับลูกหลานมันต้องเห็นทุกอย่างชัดเจนและที่สำคัญเลยก็คือมันต้องไม่สะดุดแบบนี้พี่จอย
1: อุ้ยแล้วแบบสีสดคมแบบมะเขือเทศคือรู้ถึงความสดเลยอะลี
0: ่ใช่แล้วอ่ะทุกคนค่ะนอกจากหน้าจอใหญ่ๆคมชัดแบบนี้สีสันสมจริงภาพใหญ่แล้วเสียงมันต้องคมชัดเสียงลิงโทนโทรเข้าต้องได้ยินหรือว่าจะเป็นดูหนังดูอะไรก็ต้องนี่ไงเสียงลิงโทนเข้ามาเห็นไหมนี่ดังมากนะอันนี้ทีมงานโทรหลังบ้านมาพิสูจน์ให้ฟังกันสดๆในรายการเลยดังขนาดนี้วางลืมไว้ตรงไหนคุณพ่อคุณแม่ลืมไว้ตรงไหนก็สามารถได้ยินแล้วก็มาหยิบรับสายได้เลยจ้าใครอยากได้โทรตอนนี้นะคะกดเบอร์1252รับประกันตัวเครื่อง1ปีเต็มแล้วเป็นศูนย์ไทยด้วยม
1: ี
0: อะไรติดต่อได้ง่ายเลยนะคะและที่สำคัญผ่อนได้ด้วย 0% นาน3เดือนกับบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการเหลือแค่เดือนละ966บาทแปลว่าถ้าวันนี้ใครโทรสั่งตอนนี้คุณเอาเครื่องไปใช้ฟรีเลยแล้วเดือนหน้าบัตรเครดิตตัดเงินค่อยจ่ายเงิน900กว่าบาท
1: ไม่ถึงพันนะและตอนนี้ม่วงออกเยอะมากคุณผู้ชมเหลือแบบไม่กี่เครื่องนะใครที่เล็งสีม่วงไว้สีแห่งอนาคตคุณรีบกดตอนนี้1252โปรนี้คุ้มที่สุดแล้ว
0: ใช่แล้วให้เคสกันลอยฟิล์มกันลอยก็ให้ไปนะคะรวมไปถึงพัดลมไอเย็นก็ให้เฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นและอีกหนึ่งอย่างนอกจากดีไซน์มือถือสวยมันต้องถ่ายรูปสวยด้วย
1: จริง
0: ทุกวันนี้นะคะการถ่ายรูปสำคัญมากเลยเราไม่ต้องพกกล้องใหญ่แล้วกล้องมือถือตัวเดียวจบและสังเกตนะคะถ้าซูมมาใกล้ๆจะเห็นว่าตรงนี้ในกล้องเขาเนี่ยจะมีปรับหน้าเนียนปร
1: ับ
0: สีสันสดใสขยายตาโตทำหน้าเรียวให้ในตัวเสร็จสับเลยแล้วมาดูรูปกันนะคะจะอินดอร์เอาท์ดอร์ต่างๆถ่ายได้หมดเลยสีสันสวยงามในประเทศต่างประเทศได้หมดจะไปเที่ยวที่ไหนได้และปุ่มด้านล่างอัตโนมัติกดปุ๊บเขาจะปรับแสงให้เลยทันทีเนี่ยปรับกับไม่ปรับปรับกับไม่ปรับแบบนี้คือแบบจบในมือถือได้เลยไม่ต้องไปผ่านแอปอื่นแล้วจ้า
1: สีมันสดคมมากแล้วนี่อย่างจอยลองถ่ายกล้องหน้าแล้วอย่างที่บอกว่าเขาอะ
0: สีสวย
1: ปรับอัตโนมัติให้ดูสิ
0: ผิวใสได้
1: ผิวใสแล้วมันคมมันสามารถจบในมือถือเนี่ยภาพความทรงจำต่างๆเหล่านี้เราเมาส์กับเพื่อนบ้านได้คุณผู้ชมพอถ่ายชัดถ่ายคมเนี่ยโอ้โหมันสื่ออารมณ์ได้ดีมาก
0: ใช่แล้ววันนี้หลักพันกับดีไซน์สวยๆแบบนี้ที่สำคัญใครบอกว่าอยากจะได้หน้าจอใหญ่ๆคมชัดดูโซเชียลต่าง
1: ๆ
0: แอปแบบว่าช้อปปิ้งเอ่ยแอป YouTube เอ่ยละครแนวตั้งแนวนอนอะไรเงี้ย
1: ไหลลื่น
0: จัดเครื่องใหม่ได้เลยเพราะผ่อนได้ด้วย 0% นาน3เดือนเหลือเดือนละ900กว่าบาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศเฉพาะวันนี้วันเดียวนะคะและให้ฟิล์มกันลอยเคสกันลอยมีให้พัดลมไอเย็นตั้งโต๊ะแบบนี้ให้ฟรีเฉพาะตอนนี้เท่านั้นกดเบอร์มา1252จ้า
1: เอาให้ทันนะคุณผู้ชมค่ะควรที่จะมีไว้แล้วไม่ต้องรอมรดกจากลูกหลานแล้วม่วงออกเยอะมากเหลือ12เครื่องสีดำก็เหลือไม่ถึง20เครื่องแล้วนะคุณผู้ชมเลือกสีได้เลยและรีบกดต้องโปรวันนี้เท่านั้น1252รุ่นใหม่ถือไปใครก็ถามหารีบโทรให้ทันนะคะวันนี้ขอบคุณลี่เล้งนะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมมีโทรกันได้นะคะติดตามข่าวกันต่อเลยค่ะ
2: F1 ดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: น้ำท่วมกรุงเทพรอบนี้ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงมากจริงๆนะฮะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยทางมันค่อนข้างแคบมากๆรถไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงได้ก็เลยจำเป็นต้องมีการนำเรือนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วเรือที่ว่านี้เนี่ยเป็นเรือวันสร้างสุขครับจากเงินบริจาคของคนไทยทั้งประเทศนะฮะก็มีการนำไปช่วยเหลือครอบครัวนี้แต่ว่าการเข้าไปเนี่ยนอกจากการใช้เรือแล้วการที่จะเข้าไปถึงตัวบ้านได้ต้องมีการปรับแผนใหม
1: ่ค่ะ
3: ปีหลังคาเข้าไปนะฮะ
1: โอ้โหแล้วหวาดเสียวมากๆเลยนะคะต้องค่อยๆเข้าไปแล้วนี่ดูสิต้องไปช่วยในตะกร้านั่นน่ะ
3: เป็นเด็กทารกเนี่ยคุณผู้ชมครับเพียงแค่วัย2เดือนเท่านั้นเองนะฮะก็ต้องนำน้องเนี่ยใส่ตะกร้าก่อนจะค่อยๆเดินย่องกันออกมาอย่างระมัดระวังนะเพราะว่าถ้าเดินผิดไปจุดเดียวเนี่ยอาจจะตกลงไปได้เลยนะคุณผู้ชมสุดท้ายก็สามารถนำน้องเนี่ยออกมาได้อย่างปลอดภัยคุณผู้ชมครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะว่าการช่วยเหลือค่อนข้างจะยากลำบากมากๆนะฮะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการปรับแผนเพราะว่าช่วยเด็กแล้วช่วยผู้สูงอายุแล้วก็ช่วยแม่ของเด็กด้วยมีการปีนทั้งหมด5ชีวิตเนี่ยกันออกมาส่งต่อไปยังจุดพักคอยโรงเรียนช่างหนังครับเพื่อพักในพื้นที่ปลอดภัยได้สำเร็จนะฮะและนอกจากเรือวันสร้างสุขครับที่มาจากเงินบริจาคของคนไทยทั้งประเทศแล้วนะฮะก็มีการออกไปสำรวจครับแถวแถวซอยลาดพร้าว101นะฮะเขาบอกว่าบางจุดเนี่ยน้ำมันท่วมสูงถึงคอเลย
1: ค่ะ
3: มันสูงมากๆก็เลยจำเป็นต้องใช้เรือครับในการอบพยพคนออกมานะฮะก่อนที่จะมาถึงที่น้ำมันตื้นขึ้นก่อนจะขึ้นรถแล้วก็ค่อยๆออกไปยังจุดปลอดภัยกันนะฮะเพราะว่ารถหลายคันตรงจุดนั้นเนี่ยที่ลึกๆเนี่ยคือแทบจะมิดหลังคากันไปแล้วส่วนย่านเคหะร่มเกล้าคุณผู้ชมครับของเขตลาดกระบังนะฮะต้องบอกว่าหนักเช่นเดียวกันก็ต้องอบพยพกลุ่มเปราะบางนะฮะทั้งผู้สูงอายุเด็กเล็กเนี่ยออกจากพื้นที่ก่อนคือชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าน้ำเนี่ยมันไม่ลดลงไม่ว่ามันจะเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วยซ้ำเพราะว่าเนี่ยมันเกือบจะถึงคอกันแล้วนะคุณผู้ชมจุดนี้เนี่ยมีกว่า100ครอบครัวครับที่ต้องการอพยพก็มีการนำเสื้อผ้าสิ่งข้าวของจำเป็นนะฮะใส่กระมังพลาสติกลอยน้ำกันออกมาหลังจากที่ในพื้นที่เองก็มีการออกมาประกาศตัดน้ำตัดไฟเพื่อป้องกันไฟดูดด้วยนะฮะ
1: ค่ะเราเจาะที่เคหะร่มเกล้าเลยนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในจุดสำคัญที่ชาวบ้านเดือดร้อนมากที่สุดแล้วก็ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่อีกเยอะด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศสดๆที่นั่นนะคะตอนนี้17 นาฬิกากับอีก21 นาทีนะคะซึ่งพื้นที่เคหะร่มเกล้าวันนี้เข้าสู่วันที่3แล้ว
3: ครับ
1: และอย่างที่บอกชาวบ้านเองเนี่ยเริ่มขาดแคลนอาหารแล้วก็น้ำดื่มแล้วด้วยนะคะอันนี้ให้ดูภาพบรรยากาศนะคะการเข้าไปช่วยเหลือก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก
3: คือก่อนหน้านี้เนี่ยทางผู้ว่าเองก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็มีรองนายกหลายคนก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมคือมันหนักมากจริงๆนะฮะแต่พอพูดถึงเรื่องของนายกคุณผู้ชมครับนายกพร้อมกับผู้ว่าก็มีการลงพื้นที่ติดตามน้ำท่วมตรงคลองเปรมประชากรนะฮะแล้วจังหวะนึงเนี่ยเจอชาวบ้านตะโกนเลยบอกเจอหน้านายกรวยไม่ไหวแล้วก่อนจะบอกว่าขอสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนกันหน่อยขณะที่นายกเองก็ขอโทษประชาชนกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นครับนี่คือเสียงของชาวบ้านครับที่ตะโกนรวยไม่ไหวแล้วนะฮะเป็นชาวบ้านริมคลองเปรมประชากรครับขณะที่นายกกับผู้ว่ากทมก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะก็เนี่ยเรียกนายกเลยบอกว่ามาดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านกันหน่อยเนี่ยลงมาดูเลยเพราะว่าเนี่ยคือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจริงๆหลังรับแจ้งครับนายกก็ได้มีการเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านโดยตรงนะฮะซึ่งก็สะท้อนความเดือดร้อนครับบอกว่าน้ำท่วมขังเนี่ยการใช้ชีวิตมันลำบากมากๆโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาสุขาเคลื่อนที่มันก็ไม่เพียงพอนายกก็เลยมีการประสานกรุงเทพครับนำสุขาเคลื่อนที่นะฮะเข้ามาช่วยสมทบเพิ่มเติมพร้อมขอให้ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางครับที่ไม่มีคนดูแลออกจากพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงก่อนนะฮะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากโรคที่มากับน้ำขณะที่อีกหนึ่งปัญหาครับก็คือเรื่องของอาหารที่ไม่เพียงพอชาวบ้านบอกว่าข้าวที่นำมาแจกเนี่ยเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมามันไม่พอเลยกับจำนวนคนในชุมชนนายกก็เลยมีการสั่งให้รัฐมนตรีกลาโหมนะฮะสั่งการจัดตั้งครัวเรือนขึ้นมาเพื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ครับ
4: หัวหน้ารัฐบาลอยากจะกล่าวขอโทษอะไรประชาชนบ้างไหม
5: ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะครับ
6: ค่ะนี่ก็คือคืบหน้าล่าสุดที่นายกลงพื้นที่คลองเปรมประชากรนะคะขออนุญาตวกกลับมาที่เคหะร่มเกล้าที่เราบอกไว้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่วิกฤตแล้วเนี่ยกำลังจะค่ำฟ้ามืดโดนตัดไฟวิกฤตหนักต่ออีกคืนเราจะไปดูสถานการณ์ล่าสุดที่นั่นกันนะคะผู้สื่อข่าวของเราคุณพีชครินรายงานสดมาจากที่เคหะร่มเกล้านะคะ
7: นี่คือความเดือดร้อนของชาวเคหะร่มเกล้านะครับเข้าสู่วันที่3แล้วครับที่พวกเขาต้องเผชิญกับน้ำที่ท่วมสูงและฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับนี่ระดับน้ำนะครับบริเวณจุดนี้นะครับมีตั้งแต่ระดับอกไปจนถึงมิดศีรษะเลยพวกเขาได้รับความเดือดร้อนอย่างมากสิ่งที่เขาต้องการที่สุดนะครับก็คืออาหารและน้ำดื่มและความช่วยเหลือที่เข้าถึงพวกเขาให้เร็วที่สุดครับนี่เป็นภาพความวุ่นวายเป็นภาพความช่วยเหลือของอาสาสมัครมูลนิธิต่างๆนะครับที่ระดมทุกสรรพกำลังเนี่ยเข้ามาให้ความช่วยเหลือชาวเคหะร่มเกล้าและบริเวณพื้นที่โดยรอบที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เคหะร่มเกล้าวันนี้นะครับระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยบางจุดมีน้ำท่วมสูงตั้งแต่ระดับหัวเข่าไปจนถึงระดับกลางอกและบางพื้นที่เนี่ยสูงถึงศีรษะขณะที่ฝนก็ยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันไม่มีทีท่าว่าระดับน้ำจะลดลงส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักทั้งขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มล่าสุดความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านบางส่วนเริ่มตัดสินใจอพยพออกจากพื้นที่ไปอาศัยอยู่กับญาติในพื้นที่อื่นชั่วคราวหลังจากหน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการตัดน้ำไฟในชุมชนเคหะและบริเวณโดยรอบเพื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุไม่คาดคิดตลอดทั้งวันนี้จะเห็นภาพชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในแฟลตการเคหะรวมถึงชุมชนโดยรอบนะครับต้องเดินฝ่ากระแสน้ำที่ลึกระดับเอวและหน้าอกเพื่อขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้เสื้อผ้าและของมีค่าที่จำเป็นอพยพออกไปอยู่พื้นที่อื่นบางคนใช้กะละมังบางคนใช้กล่องโฟมลอยสิ่งของไปกับน้ำขณะที่บางคนต้องแบกเข้าของขึ้นศีรษะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ยืดเยื้อเข้าสู่วันที่3ทำให้อาหารเริ่มขาดแคลนครับและการใช้ชีวิตประจำวันยากลำบากมากขึ้นจนเรียกได้ว่าสถานการณ์เริ่มเข้าขั้นวิกฤตครับอย่างเช่นพี่เจี๊ยบชาวบ้านในเคหะร่มเกล้านะครับซึ่งพักอาศัยอยู่บนชั้น4ของตึก36เล่าว่าขณะนี้ทั้งตัวเธอเองและชาวบ้านคนอื่นๆต่างได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักวันนี้เธอต้องลอยคอออกมาจากที่พักตั้งแต่9โมงเช้ามารับสิ่งของที่ฝากเพื่อนซื้อทั้งข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเทียนและของใช้จำเป็นนำใส่กะละมังและกล่องโฟมลอยคอกลับไปยังที่พักใช้เวลานานกว่า4ชั่วโมงส่วนสาเหตุที่ไม่สามารถอพยพออกไปอยู่ที่อื่นได้นะครับเนื่องจากมีสามีที่ป่วยติดเตียงรออยู่ภายในห้องพักพร้อมยอมรับนะครับว่าขณะนี้ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองเพราะหากไม่ทำเช่นนี้ก็อาจไม่มีอาหารประทังชีวิตไปฟังเสียงพี่เจี๊ยบครับ
8: ก็เห็นเขาโพสต์ลงในเพจอยู่นะว่าให้คนนู้นคนนี้เข้าไปช่วยขนาดข้าวของอาจารย์เบียร์ที่ลงกลุ่มมาเมื่อวาน
9: อ
8: ่ะแต่เขาก็ไปไม่ถึงอ่ะคนในร่มก้ามันเยอะจะไปยังไงอ่ะคนมันเยอะอยู่แล้วมันไม่ถึงเราเข้าใจอยู
9: ่คือของพี่เจี๊ยบก็คือต้องช่วยตัวเอง
8: ใช
9: ่
8: ก็ต้องช่วยตัวเอง
9: ทำไงก็แบบมืด
8: ๆก็มืดอ่ะพี่ได้เทียนได้อะไรมาอันนี้ซื้อเองค่ะไม่มีใครช่วยเงินตัวเอง
7: ขณะที่ตลอดทั้งวันนี้นะครับมีหลายหน่วยงานโดยส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครจากมูลนิธิต่างๆรวมถึงกันจอมพลังที่ระดมกำลังเข้ามาให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กเล็กเพื่ออพยพออกจากพื้นที่น้ำท่วมไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งศูนย์พักพิงและบ้านญาติเพื่อไปอาศัยอยู่ชั่วคราวนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้นับถอยหลังออกไปอีกครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะครับบริเวณตรงจุดนี้นะครับจะมืดนะครับชาวบ้านต้องเผชิญอยู่กับความมืดและน้ำที่ท่วมสูงสิ่งที่พวกเขาต้องการที่สุดนะครับก็คือความช่วยเหลือที่ต้องเข้าถึงพวกเขาโดยเร็วที่สุดนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดจากเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังครินทร์กมลโยธินรายงานจากเขตลาดกระบังครับ
3: คืออย่างที่บอกนะฮะชาวบ้านเองก็สะท้อนมาปัญหาค่อนข้างจะเยอะมากในจุดนี้พอตัดไฟอีกเนี่ยมันยิ่งอันตรายและเห็นบอกว่ามีบางช่วงที่ลงพื้นที่ไปช่วยเนี่ยเจองูด้วยซ้ำ
6: ใช่ค่ะคือตอนนี้สัตว์มีพิษอันตรายแล้วก็ที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยทั้งคนทั้งสัตว์แล้วก็กลุ่มเปราะบางเยอะมากๆตอนนี้ทุกภาคส่วนกำลังเร่งระดมกำลังไปช่วยเหลืออยู่นะคะแล้วไม่ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครไปตรวจสอบตามต่างจังหวัดอ่วมเหมือนกันนะคะไปดูทางภาคตะวันออกกันก่อนที่จังหวัดระยองค่ะคุณผู้ชมคะเจอกับฝนตกหนักเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันนะคะกระทบทั้งชุมชนเส้นทางสัญจรต่างๆอย่างที่จังหวัดระยองเองนะคะมีฝนตกขอดูที่ระยองนะคะมีฝนตกต่อเนื่องทำให้มวลน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่ตลาดสำนักทองก่อนจะซัดรถ2คันจมน้ำนะคะ
3: ค
6: ันนึงเนี่ยติดเสาไฟกู้ภัยก็ต้องเข้าไปช่วย คนบนรถ3ชีวิตรอดมาหวุดหวิดอีกคันถูกน้ำพัดหายไปล่าสุดพบรถเก๋งพลิกตะแคงในคูน้ำแต่ไม่พบคนในรถเจ้าหน้าที่เองบอกว่ายังไม่ทราบชะตากรรมนะคะส่วนอำเภอแกลงถนนสุขุมวิทหน้าโรงพยาบาล

0: แกลงถูกน้ำท่วมหนักรถเล็กไม่สามารถผ่านได้เจ้าหน้าที่ต้องระดมกระสอบทรายกว่า300ใบทำแนวกั้นน้ำที่ทางเข้าโรงพยาบาลทั้ง3จุดเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเดินทางเข้าออกและพักค้างที่โรงพยาบาลเพื่อทำภารกิจในการช่วยเหลือผู้ป่วยกันต่อได้โดยโรงพยาบาลได้ออกประกาศขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนชะลอความเร็วนะคะจะได้ไม่เกิดคลื่นน้ำและป้องกันแนวกระสอบทรายเสียหายเนี่ยมันปริ่มรั้วแบบนี้แล้วนะคะระหว่างนี้โรงพยาบาลเองยังคงเปิดให้บริการแต่ว่าขอเป็นเฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือผู้ป่วยวิกฤตเท่านั้นก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะ
1: ในขณะเดียวกันมันมีเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะฮะต้องมีการไปดึงรถคันนึงจากคลองเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยถูกมวลน้ำป่าจากที่สูงในอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดพัดตกถนนไปเลยนะฮ
0: ะ
1: และที่สำคัญภายในรถเนี่ยคนขับเป็นคุณตาวัย70ปีที่ต้องแบบที่ยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานแข่งกับเวลานะฮะเพราะว่าน้ำเนี่ยค่อนข้างจะไหลเชี่ยวด้วยแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยเหลือคุณตาขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยครับและนอกจากนี้พาไปดูที่ชลบุรีกันหน่อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ฟ้าฝนน่าเป็นห่วงมากๆคือช่วงบ่ายเนี่ยมีทั้งฝนมีทั้งลมเนี่ยพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงนะฮะหลายจุดเกิดน้ำท่วมขังบนพื้นที่ในขณะที่อำเภอพนัสนิคมครับมวลน้ำก็ไหลเข้าตัวเมืองอย่างรวดเร็วนะฮะระดับน้ำหลายจุดเนี่ย30เซนบางจุดหนักหน่อย60เซนบางจุดนี่คือเกือบเมตรนึงก็มีนะฮะชาวบ้านบางส่วนเนี่ยก็ต้องขนของหนีน้ำกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าหนีไม่ทันจริงๆตอนนี้รถใช้งานไม่ได้ครับต้องใช้เรือในการสัญจรแทนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการระดมกำลังนะฮะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเป็นลำดับแรกก่อนนะฮะ
0: ส่วนน้ำท่วมปราจีนบุรีอย่างที่บอกนะคะวันนี้ปราจีนบุรีอ่วมมากมากนะคุณผู้ชมถนนสาย304ที่กบินบุรีน้ำจากแควพระปรงล้นท่วมถนนทั้ง4ช่องทางสูงประมาณ80เซนติเมตรเป็นระยะทาง500เมตรเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรนะคะขณะเดียวกันไม่ให้รถผ่านถนนสาย33สุวรรณศรเองน้ำก็สูงกว่า80เซนติเมตรบางจุดรถเล็กผ่านไม่ได้เนี่ยคนเดินมาก็สูงเกือบเอวแล้วนะคะเช่นเดียวกับอำเภอนาดีโอ้โหคุณผู้ชมนาดีเนี่ยมันมีหมูในฟาร์
1: ม
0: เป็นร้อยตัวซึ่งก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือนะคะเนี่ยคุณผู้ชมดูแล้วน้องหมูอ่ะโอ้โหเอาลากมาแบบนี้ลูกเอ้ยเอาแกลอนผูกไว้จะได้ไม่จมนะเอาหัวยกเหนือน้ำไว้ก่อนน
1: ี่
0: นะคะภารกิจช่วยหมูค่ะ
1: เ
0: อ็นดูจริงๆเลย
1: ทุลักทุเลจริงๆนะคุณผู้ชมในขณะที่อำเภอกบินบุรีครับก็เดือดร้อนหนักเหมือนกันนะฮะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันก็สูงขึ้นต่อเนื่องครับตอนนี้เห็นบอกว่าตลาดกบินน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรผู้ภัยก็เลยต้องใช้เรือครับในการอพยพเนี่ยคนออกมายังพื้นที่ปลอดภัยกันก่อนและล่าสุดมีรายงานครับว่าเรือนจำกบินบุรีประกาศขอความช่วยเหลือเป็นการด่วนนะฮะหลังจากว่าเจอน้ำท่วมสูงประมาณเมตร50ครับทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ต้องขัง350คนออกจากเรือนจำไปขึ้นรถของราชทัณฑ์ได้ครับเพราะว่ารถเนี่ยอยู่ห่างออกไปจากเรือนจำ2กิโลด้วยกัน
0: ค
1: ือณตอนนี้เนี่ยเขามีแผนในการจะย้ายผู้ต้องขังทั้งหมดเนี่ยไปที่เรือนจำจังหวัดสระแก้วก่อนนะฮ
0: ะ
1: แล้วมีความจำเป็นต้องใช้เรือจริงๆแต่ณตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรือก็ไม่เพียงพอต่อการเคลื่อนย้ายด้วย
0: คือถ้าเราดูภาพแบบนี้ในตัวเมืองนะคะที่เขาล่องเรือเข้าไปตะโกนถามมีใครตกค้างมีใครขาดอาหารอยู่บ้างอ่ะบางคนเห็นน้ำตาจะร่วงเพราะว่ามันนึกถึงมหาอุทกภัยใหญ่ที่หาดใหญ่อ
1: ่
0: ะพี่แท็บมันเป็นแบบนี้เลยอ่ะ
1: ภาพเดิมๆซ้ำมาหลายพื้นที
0: ่โอ้โหมันมาทั้งเมืองแล้วก็คืออย่างพื้นที่อื่นเนี่ยเขาเจอฝนแช่ใช่ไหมคะแต่ปราจีนเนี่ยฝนหนักไม่พอเนี่ยคือน้ำป่าด้วยดังนั้นเนี่ยบางพื้นที่เองเนี่ยบอกว่าเจอฝนเนี่ยรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีประจันตคามเนี่ยนี่คือปราจีนบุรีเช่นเดียวกันส่งกำลังใจให้มากๆนะคะคนตกค้างเยอะแล้วก็เหมือนที่คุณยศบอกเรือไม่พอจริงๆนะคะถ้ามีจิตอาสาท่านใดจะส่งเรือเข้าไปช่วยที่ปราจีนตอนนี้กำลังต้องการไปช่วยได้เลยค่ะส่วนต้นน้ำนครนายกบ้างนะคุณผู้ชมนะเมื่อกี้เราคุยกับอาจารย์ธรนะคะว่านครนายกบางพื้นที่ไม่เคยถูกน้ำท่วมมาก่อนรอบนี้โดนนะคะมาดูหน่อยฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงเขื่อนขุนด่านประการชนแชร์กันตั้งแต่เมื่อวานเร่งระบายน้ำแบบนี้แล้วก็แจ้งประชาชนท้ายเขื่อนให้เตรียมอพยพเพราะว่าน้ำเนี่ยทะลักออกมาจากทางส่งน้ำในตัวเมืองหลายจุดถูกน้ำท่วมไปแล้วนะคะอย่างบริเวณหน้าโรงพยาบาลเส้นทางสำคัญแยกไฟแดงระดับน้ำเพิ่มสูงกระทบการจราจรคุณผู้ชมจำได้ไหมตอนที่เราเจอน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54เคยมีคนพูดว่าอนาคตเป็นไปได้ไหมจะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่นครนายกเป็นชัยภูมิที่ปลอดภัยใน10กว่าปีก่อนที่เคยพูดกันไว
1: ้แล้ววันนี้ล่ะฮะ
0: เป็นแบบนี้
1: กลายเป็นคลองไปแล้ว
0: ว่าที่ที่เคยคุยว่าถ้ากรุงเทพหนักจริงๆนครนายกเป็นอีกที่นะไม่ไกลเกินไปขยับเมืองหลวงไปไหมขยับสาธารณูปโภคความเจริญไปอยู่ที่นั่นวันนี้

0: ครนายกไม่รอดนะคะล่าสุดบ่ายสามที่ผ่านมาท่านผู้ว่าค่ะสั่งปิดประตูสปิลเวย์ระบายน้ำเขื่อนขุนด่านเป็นการชั่วคราวแล้วนะคะสั่งห้ามดำเนินกิจกรรมทางน้ำทุกพื้นที่ทุกประเภทนะคะปิดท้ายสระแก้วสำหรับช่วงนี้คุณผู้ชมไปดูน้ำท่วมกระทบกับชาวบ้านล่าสุดทีมอาสากู้ภัยจิตอาสาไปช่วยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้เองเจ้าหน้าที่ค่อยๆพาตัวออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะโดยมีชาวบ้านที่เดือดร้อนหนักเนี่ยแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาต่อเนื่องทั้งวันเพราะหลายคนยังติดค้างอยู่ในบ้านพักนี่ช่วยคนแก่คุณผู้ชมเนี่ยดูสิคะยายก็ต้องมากันแบบระมัดระวังขึ้นเปลก่อนนะคุณแม่นะแล้วก็ส่งไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะคะเนี่ยค่ะหลายท่านออกเองไม่ได้ต้องรอเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือแบบนี้ค่ะ
1: และเชื่อว่ายังมีอีกหลายครอบครัวที่รอเจ้าหน้าที่เข้าไปอยู่ด้วยนะฮะ
0: ทีมพี่ใหญ่พี่เล็กฝันดีฝันเด่นนะคะที่เข้าไปช่วยนะ
1: ขอบคุณด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะในขณะที่สระแก้วตอนนี้อย่างที่บอกครับว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เหมือนกันที่น่าจับตาดูสถานการณ์เพราะว่าในพื้นที่ยังคงเจอฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งทีมข่าวของเรานะฮะคุณเออนุสักก็อยู่ในพื้นที่ด้วยนะฮะล่าสุดรายงานสถานการณ์เป็นยังไงติดตามพร้อมกันเลยครับเชิญครับเชิญคุณเอเลยครับ
2: คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าตอนนี้มีมวลน้ำมหาศาลนะครับไหลทะลักเข้าท่วมถนนเส้น359ที่อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วซึ่งเส้นทางนี้จะเดินทางไปได้ทั้งกรุงเทพมหานครรวมถึงฉะเชิงเทรานะครับตอนนี้บรรยากาศการใช้รถใช้ถนนเนี่ยค่อนข้างที่จะชะลอตัวรถเล็กเนี่ยสามารถผ่านไปได้นะครับแต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตามข้างทางถนนเส้นนี้นะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้รู้สึกเหนื่อยนะครับเนื่องจากต้องปิดร้านเพราะว่าน้ำท่วมแล้วก็ทำให้ขาดรายได้นั่นเองนะครับพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะครับแบบสดๆเลยนะครับนี่คือสภาพการจราจรที่ถนนสาย359ที่อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับตอนนี้มีมวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมถนนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นมวลน้ำที่ไหลมาจากคลองพระสะทึงนะครับและที่เห็นอยู่เนี่ยต้องบอกว่าระดับน้ำเนี่ยยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่เองก็ให้รถเนี่ยสัญจรผ่านไปได้แต่ว่าเขาต้องใช้ความระมัดระวังรถเล็กยิ่งต้องระมัดระวังนะครับอย่างที่ได้บอกไปโดยถนนเส้นนี้สาย359นะครับหลักๆ ก็คือประชาชนจะใช้มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครและอีกฝั่งจะมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองสระแก้วอารัญญประเทศรวมไปถึงจันทบุรีด้วยนะครับซึ่งตอนนี้รถทุกคนนะรถทุกคันนะครับต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงอย่างที่บอกไปนะครับการใช้รถใช้ถนนช่วงนี้โอ้โหบางช่วงเนี่ยมีการชะลอตัวด้วยนะครับทุกคนครับวันนี้ได้มีโอกาสไปสอบถามกับป้าน้อยสุภาวดีนะครับเจ้าของร้านลาบสระแก้วที่อยู่ริมถนนเส้นนี้เธอบอกว่าตอนนี้รู้สึกเสียใจนะครับที่เปิดร้านไม่ได้และมันต้องขาดรายได้หลักพันบาทต่อวันเป็นแบบนี้มาแล้ว3วันนะครับคาดว่าไม่น่าจะเปิดร้านได้ในเร็วๆนี้ก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อครอบครัวไปอีกนะครับซึ่งเธอบอกว่าตอนนี้ประชาชนก็ต้องยอมรับสภาพนะครับทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นอุทกภัยเราต้องบอกตัวเองว่าสู้ๆครับ
3: ร้านไม่ได้เนี่ย2วันนี้เข้าวันที่3
4: 2-3 วันแล้ว
3: ประมาณ
4: แน่นอนสิ่งที่ตามมาคือ
3: ขาดรายได้ชัวร์แล้วก็ความเดือดร้อนเป็นเดือดร้อนแน่นอนเลยตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าถ้ามันไม่แห้งมันไม่ไปเร็วเกินกำหนดเนาะมันรู้ว่าจะไปทางไหนเหมือนกัน
2: ซึ่งจากการคาดการณ์นะครับภายใน 2-3 วันข้างหน้านี้ปริมาณฝนที่จังหวัดสระแก้วอรัญญประเทศก็จะลดน้อยลงนะครับและสถานการณ์ที่จังหวัดสระแก้วนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่สภาวะคลี่คลายนั่นเองนะครับซึ่งนั่นก็เป็นเพียงแค่การคาดการณ์เท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางฝั่งหน่วยงานเองก็อยากประชาสัมพันธ์หรือว่าแจ้งเตือนไปยังประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศติดตามข่าวสารจากทางราชการเป็นหลักนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของทุกๆคนด้วยนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกๆคนนะครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นครับอนุสักภูมิเทศรายงานจากเมืองจังหวัดสระบุรีครับจังหวัดสระแก้วครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณเอคะคุณเอและทีมดูแลตัวเองด้วยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เหนื่อยนะลงพื้นที่ต่อเนื่องนะคะสระแก้วแต่ว่าที่คุณเอบอกอีกวัน2วันอาจจะคลี่คลายได้ถ้าฝนไม่มาเติมซึ่งดูจากล่าสุดตอนนี้ 17:38 นาทีที่เราสดมายังไม่มีฝนลงมาเติมเพิ่ม
1: ก็หวังว่าจะไม่มีฝนเพิ่มเติมละกันนะฮะในขณะเดียวกันอีกหนึ่งพื้นที่ที่บอกว่าน่าเป็นห่วงมากๆนั่นก็คือนครราชสีมาคุณผู้ชมครับเพราะว่าเจอกับน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาเข้าท่วมบ้านของชาวบ้านจนชาวบ้านออกจากบ้านของตัวเองไม่ได้ก็เลยมีภาพที่กู้ภัยนะฮะจำเป็นต้องมีการขึงเชือกครับก่อนจะเดินเข้าไปเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือชาวบ้านออกมายังพื้นที่ปลอดภัยนะฮะคือน้ำป่าไหลหลากมารอบนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือต้องบอกว่ามันหนักมากๆกระแสน้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวนะฮะก็มีการเข้าไปช่วยเหลือชาย2คนครับที่ติดอยู่ภายในบ้านออกมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งปากช่องนะฮะในชุมชนเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่ากู้ภัยยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในขณะที่ชุมชนบ้านโป่งประทุนครับที่อยู่ริมลำตะคองนะฮะก็ถูกน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันตำรวจพร้อมกับจิตอาสาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆก็ฝากกระแสน้ำเข้าไปครับ เอาข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยไปมอบให้กับชาวบ้านประมาณ30หลังคาเรือนไปก่อนนะครับเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นส่วนเรื่องของการสัญจรคุณผู้ชมกระแสน้ำแรงขนาดนี้แน่นอนว่ามันได้รับผลกระทบนะฮะเพราะว่ามัน

0: ทองเลยนะคะตอนนี้ต้องเร่งรับมือมวลน้ำหลังจากทั้งน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยเพิ่มระดับสูงขึ้นนะคะแล้วไหนจะมีมวลน้ำเหนือลงมาอีกฝนระลอกใหม่อีกที่จะมาเติมนะคะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างที่บอกว่าเพิ่มสูงต่อเนื่องให้ดูภาพมุมสูงแบบนี้ชัดเจนเลยนะคะที่อำเภอวิเศษชัยชาญบางจุดก็ล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนริมแม่น้ำไปแล้วเจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้ประชาชนขนย้ายข้าวของตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเจ้าหน้าที่เร่งเสริมแนวคันดินที่บริเวณวัดถนนนะคะหลังจากที่ถูกน้ำเนี่ยกัดเซาะจนเกิดรอยรั่วและเกรงจะกระทบพื้นที่ด้านในนะคะขณะเดียวกันก็ต้องเอากระสอบทรายมาอุดแนวคันดินมีชาวบ้านเนี่ยขนย้ายข้าวของคือรู้แล้วไม่รอดแน่เนี่ยมาอยู่กันริมถนนแล้วนะตอนนี้นะคะชัยนาทนะคุณผู้ชมอันนี้ที่บอกนะกางเต็นท์กันแบบนี้อ่างทองนะชาวบ้านก็โดนกันแทบจะทุกปีเหมือนกันส่วนชัยนาทไปดูเขื่อนเจ้าพระยานะคะยังคงเร่งระบายน้ำเพื่อรองรับมวลน้ำเหนือลดผลกระทบพื้นที่เศรษฐกิจท้ายเขื่อนโครงการชลประทานชัยนาทแจ้งเตือนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงหลังน้ำเพิ่มสูงและไหลเข้าอ่างต่อเนื่องต้องทยอยระบายรองรับมวลน้ำใหม่และเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงริมคลองพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆให้เตรียมยกของไปไว้บนที่สูงด้วยนะคะ
1: ครับผมนะฮะคือต้องบอกว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยต้องจับตาดูเส้นทางฝนอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ากลุ่มฝนจากอ่าวไทยกำลังพัดเข้ามาหนุนในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคกลางตอนล่างครับทำให้หลายพื้นที่ฝนตกเนี่ยค่อนข้างจะชุกนะฮะแล้วก็มีฝนตกสะสมด้วยดังนั้นประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับเพราะมีโอกาสเจอฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมขังระบายไม่ทันด้วยนะฮะในขณะเดียวกันมวลน้ำจากภาคเหนือตอนล่างครับก็กำลังไหลมารวมกันที่นครสวรรค์ก่อนจะผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่ภาคกลางนะฮะเพราะฉะนั้นในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนอย่างอยุธยาอ่างทองชุมชนริมแม่น้ำท่าจีนในนครปฐมสุพรรณบุรีเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนี่ยดูตามภาพกราฟิกกันนะคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าความเสี่ยงเนี่ยต้องรับมวลน้ำน้ำเหนือครับและน้ำฝนที่มาเติมในช่วงเดียวกันส่วนกรุงเทพปริมณฑลอันนี้สิ่งที่ต้องจับตาเลยก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแนวนอกคันกั้นน้ำครับรวมไปถึงจุดที่มีน้ำรอการระบายโดยประชาชนนะฮะก็ควรจะติดตามประกาศเตือนภัยแล้วก็สถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกันด้วยนะฮะ
0: ขณะเดียวกันเปิดพิกัดค่ะคุณผู้ชมคะจุดที่มีการเตือนภัยเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่เตือนภัยระดับสูงสุดนะคะโดยระบุว่าหลายพื้นที่ต้องเตรียมรับมือกับฝนที่ตกหนักตกสะสมตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างจุดที่ต้องจับตาก็คือจังหวัดตากและกำแพงเพชรนะคะภาคกลางนะคะกาญจนบุรีราชบุรีพื้นที่แนวชายแดนที่อาจมีฝนตกแช่อย่างหนักรวมถึงอุทัยธานีสุพรรณบุรีเพชรบุรีต้องระวังน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาตะนาวสีนะคะภาคตะวันออกจังหวัดตราดค่ะโดยเฉพาะที่เกาะช้างบ่อไร่คลองใหญ่จันทบุรีค่ะอำเภอขลุงสอยดาวมะขามนะคะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะเดียวกันพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลยังต้องเฝ้าระวังฝั่งธนและฝั่งตะวันตกนะคะโดยเฉพาะบางขุนเทียนทวีวัฒนาและตลิ่งชันโซนตะวันออกก็จุดเดิมๆเลยค่ะหนองจอกลาดกระบังยังต้องเฝ้าระวังส่วนนครปฐมนะคะจับตาอำเภอเมืองสามพรานและนครชัยศรีนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลผ่านต้องระมัดระวังอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
1: นะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันปริมณฑลเนี่ยคุณผู้ชมครับหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันนะฮะอย่างที่ปทุมธานีก็ต้องมีการเข้าไปเนี่ยในการช่วยเหลือนะฮะทั้งผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางออกมายังพื้นที่ปลอดภัยกันก่อนเพราะว่าน้ำเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากๆคุณผู้ชมนี่เป็นนาทีชีวิตนะฮะของเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับที่ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ก่อนนะฮะเพราะว่าปทุมธานีเองก็มีหลายพื้นที่ครับได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและมีการเปิดศูนย์พักพิงทั้งหมด5แห่งด้วยกันก็คือโรงเรียนมัธยมนครรังสิตโรงเรียนดวงกมลโรงเรียนเพียรปัญญาโรงเรียนปฐมศึกษาเทศบาลนครรังสิตแล้วก็โรงเรียนเปรมปรีนะฮะรองรับเนี่ยผู้ที่ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านของตัวเองได้ส่วนสถานการณ์รังสิตยังน่าห่วงคุณผู้ชมเพราะว่าฝนเนี่ยมันตกต่อเนื่องน้ำก็ระบายไม่ทันซ้ำยังเกิดไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องสูบน้ำเนี่ยตรงปากคลองรังสิตเนี่ยหยุดไปเกือบ1ชั่วโมงนะฮะทำให้น้ำเนี่ยมันท่วมขึ้นมาเนี่ยสักประมาณ50เซนเข้าท่วมบ้านถนนแล้วก็ประชาชนนั้นต้องเร่งยกของขึ้นสู่ที่สูงนะฮะ
0: หลายจุดในปทุมธานีเนี่ยน้ำท่วมสูงกว่า40เซนติเมตรเลยนะคะอย่างหน้าห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตถนนลำลูกกาหน้าสนามทูปะเตมีนะคะรถต้องลุยน้ำการจราจรติดขัดมากๆแล้วก็มีชาวบ้านเอารถขึ้นไปจอดนะคะบริเวณโทเวรังสิตหนีน้ำกันเป็นขบวนเลยค่ะล่าสุดท่านผู้ว่าประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินที่อำเภอธัญบุ

0: รีเพิ่มเติมหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องบวกกับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนจากเดิมที่ตำบลประชาธิปัตย์ได้รับผลกระทบไปแล้ว90ชุมชนล่าสุดน้ำเริ่มขยายวงกว้างกระทบพื้นที่เพิ่มนะคะทางจังหวัดก็ประกาศเขตภัยพิบัติเพิ่มเพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคือผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมันลามไปถึงคนที่ใช้เครื่องบินกันด้วย
0: ค
1: ือสนามบินทั้ง2สนามบินเนี่ยในกรุงเทพคุณผู้ชมยังเปิดให้บริการตามปกติแต่เรื่องของการเดินทางหลายคนเจอกับรถติด
0: ใช่ค่ะ
1: ไปไม่ทันนะฮะ
0: ก็ต้องเผื่อเวลาการเดินทางแบบหลายชั่วโมงเลยถูกไหม
1: เนี่ยคือจะไปยังไงเจอสภาพแบบนี
0: ้
1: แม้กระทั่งบอกว่าขอให้มีการเผื่อเวลาการเดินทางไปแล้วอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงแต่พอเจอสภาพแบบนี้มันก็ไม่พอจริงๆนะ
0: สภาพก็คือกลายเป็นสนามบินน้ำที่ไม่ใช่สนามบินน้ำนนทบุรีนะแต
1: ่
0: คือสนามบินดอนเมืองกับสนามบินสุวรรณภูมิคุณผู้ชม
1: คือล่าสุดเนี่ยทางการบินพลเรือนฮะก็ออกมาเตือนเพิ่มเติมนะบอกว่าใครที่จะใช้บริการสนามบินเนี่ยก็เผื่อเวลาในการเดินทางมากกว่าปกติและยืนยันว่าทั้ง2สนามบินนะฮะยังคงเปิดให้บริการตามปกติแม้จะมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยตรงบริเวณลานจอดเครื่องบินและพื้นที่รอบนอกก็ตามแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการส่วนสภาพอากาศที่แปรปรวนนะฮะก็กระทบต่อตารางบินนะฮะทำให้บางเที่ยวบินอาจจะมีความล่าช้าก็จะมีการปรับเวลาหรือว่ายกเลิกได้แนะนำผู้โดยสารครับลองเช็คสถานะเที่ยวบินของตัวเองก่อนออกจากบ้านแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะ
0: เราเชื่อไหมผู้โดยสารบางท่านนะคะตอนนี้รอกระเป๋า
1: ครับ
0: 10ชั่วโมง
1: โอ้บางคนนอนรอเลยอะ
0: ถึงเมื่อคืนได้กระเป๋า6โมงเช้าอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปทำงานได้แต่ไม่เต็มหน่วยเจ้าหน้าที่ก็น้ำท่วมเหมือนกันก็เลยตกค้างกันอยู่ที่สนามบินหรือผู้โดยสารบางท่านเนี่ยต้องหานอนแถวๆสนามบินเพราะกลับบ้านตัวเองไม่ได้บินมาถึงบ้านตัวเองน้ำท่วมแบบนี้นะคะให้กำลังใจมากๆนะส่วนใครจะเอารถไปจอดสนามบินทั้ง2แห่งเปิดให้จอดรถหนีน้ำฟรีอยู่นะคะส่วนบางนาสมุทรปราการก็เดือดร้อนหนักนะคุณผู้ชมเพจที่นี่สมุทรปราการแชร์ภาพชาวบ้านคุณผู้ชมเหลือแต่หน้าเลยค่ะคำว่าคอในที่นี้คือมิดคอไม่พอตรงนี้นะ
1: นี
0: ่คางดีกว่า
1: เกือบจะคางแล้วอ่ะ
0: คางเอาอย่างนี้นี่คือผู้ชายด้วยนะคะตัวสูงนะคุณผู้ชมนะเอาทางเพจบอกเนี่ยน้ำมันท่วมสูงแบบนี้เลยค่ะและบริเวณชุมชนหมู่บ้านชวนชื่นที่บางนาน้ำมันท่วมหนักเพราะว่าแนวกั้นคลองมันแตกมวลน้ำมันก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือด่วนเลยนะคะก่อนหน้านี้น้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรเริ่มขาดแคลนอาหารแล้วประปาไฟฟ้าใช้งานไม่ได้นะคะ
1: เนี่ยอย่างซอยแบริ่งฝั่งถนนศรีนครินทร์เองคุณผู้ชมครับก็เจอกับปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันนะฮะแล้วสิ่งที่เขาบอกว่ามันซ้ำเติมคือรถที่ขับมาไอ้คลื่นกระแทกนี่แหละมันทำให้ความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นนะฮะขณะที่ถนนศรีนครินทร์บางช่วงครับก็มีน้ำสูงประมาณสัก30เซนติเมตรถนนเทพรักษ์ก็มีน้ำท่วมเป็นระยะนะฮะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสูบน้ำแล้วก็ต้องมีการแจกกระสอบทรายเป็นการช่วยเหลือด้วยนะฮะ
0: ซึ่งล่าสุดนะคะท่านผู้ว่าสมุทรปราการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุม6อำเภอทุกตำบล นะคะอำเภอเมืองสมุทรปราการบางพลีบางบ่อบางเสาธงพระสมุทรเจดีและพระประแดงนะคะและดอกจันน้ำทะเลหนุนสูงระบายทางไหนเอ่ยเพราะว่าจริงๆปกติคือถ้าระบายลงทะเลมันช่วยได้
1: ใช่ครับ
0: ยังมันหนุนมาตั้งแต่23กันยายนและอันเนี้ยตรงกับอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์บอกเมื่อสักครู่นะคะน้ำมันจึงระบายได้ช้านะคะอ้าวตอนนี้ก็ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยไปแล้ว
1: ครับผมนะฮะส่วนที่นนทบุรีไปดูกันหน่อยละกันเพราะว่าเกอคือถนนงามวงวานหน
0: ัก
1: จริงๆนะคุณผู้ชมนะฮะคือตั้งแต่แยกพงเพชรถึงใต้ทางด่วนหลายจุดน้ำท่วมประมาณสัก 50-70 เซนติเมตรโดยเฉพาะหน้าเดอะมอลล์งามวงวานนะฮะโรงพยาบาลนนทเวชแล้วก็โรงเรียนเร็กโกเมศครับก็ต้องบอกว่ารถเล็กเนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ขณะที่ถนนเลียบคลองประปาแจ้งวัฒนะก็น้ำสูงประมาณสัก 30-50 เซนติเมตรมีรถหลายคันจอดเสียอยู่กลางถนนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไทยจะเดินทางไปเส้นทางนี้ลองตรวจสอบกันดีๆด้วยนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็เราดูสถานการณ์แล้วเนี่ยอันนี้นนทบุรีถูกไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกรุงเทพและปริมณฑลพรุ่งนี้วันจันทร์เนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าเดินทางยากละใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะปิดเทอมกันแล้วสอบเสร็จซะส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่จะไปทำงานยังไงปรากฏวันนี้ประชุมครม.นัดพิเศษก็เลยประกาศเลยค่ะเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ2วัน28 29กันยายนพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมและบรรเทาผลกระทบกับพี่น้องประชาชนอันนี้เพิ่งประชุมกันช่วงบ่ายแต่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารทั่วไปตลาดหลักทรัพย์อันนี้ยังเปิดนะคะเพราะว่าต้องรองรับธุรกรรมทางการเงินต่างๆขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะก็มีเรื่องของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะคะ
1: ที่มีการขยายเวลาในการ การยกเว้นค่าทางด่วนนะฮะจากเดิมสิ้นสุดก็คือเที่ยงคืนของวันนี้ก็จะมีการขยับไปเนี่ยเป็นเที่ยงคืนของ29กันยายนนี้นะฮะเพื่อเป็นการลดภาระค่าครอง

0: ชีพก็คือครอบคลุมทางพิเศษ8สายทางนะฮะกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงบางนาชลบุรีบางปะอินแล้วก็ปากเกร็ดด้วยนะครับ
1: ค่ะนอกจากนี้รัฐบาลประกาศตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารติดตามสถานการณ์นะคะเป็นการตั้งศูนย์ข้อมูลขึ้นมารวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเลยลดความสับสนแล้วจะแถลงอย่างเป็นทางการทุกวันเวลา10โมงนะคะประชาชนในกรุงเทพที่ต้องการความช่วยเหลือยังโทรได้สายด่วน1555นะคะต่างจังหวัดโทรหาปภ.ได้เลยนะคะสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: แต่ทีนี้พอไปดูกันหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมครับว่ามีประชาชนในหลายๆพื้นที่เขาก็มีการส่งคลิปเข้ามาอย่างสำนักข่าววันนิวส์นะฮะอย่างจุดแรกเลยเป็น Facebook ของฮัลโลสาครับก็มีการออกมาถ่ายณจุดนี้เนี่ยหน้ารามคำแหงคุณผู้ชมบอกช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยน้ำท่วมขังครับแถมน้ำยังเพิ่มขึ้นด้วยนะเพราะว่ามีฝนตกลงมาในช่วงบ่ายในขณะเดียวกันนอกจากจุดนี้แล้วยังมี Facebook ของคุณกรวิภาสครับบอกว่าตอน 10:45 นาทีของวันนี้น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีรถเล็กเนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะครับเพราะว่ามันกลายเป็นคลองไปหมดแล้วส่วนอีกหนึ่ง Facebook ครับชื่อว่าคุณแพรวพันธ์นะฮะ บอกว่าวันที่26กันยายนตอนบ่ายโมงน้ำเนี่ยท่วมเข้าหมู่บ้านอัมพรไพศาลปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะฮะต้องบอกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่หลายคนสะท้อนมากับปัญหาที่เขาเจออยู่ณตอนนี้นะฮะ
1: ค่ะแล้วจริงๆเนี่ยต้องขอบพระคุณมากๆนะคะที่แฟนข่าวของเราเนี่ยช่วยกันส่งคลิปช่วยกันส่งข้อมูลหรือแม้กระทั่งส่งขอความช่วยเหลือมาก็ขอบพระคุณที่เห็นเราเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่จะช่วยผู้ประสบภัยทุกท่านนะคะและด้วยความห่วงใยจากสำนักข่าววันนิวส์ของเราเชิญชวนแฟนข่าวช่วยกันถ่ายภาพถ่ายคลิปรายงานสถานการณ์น้ำเข้ามาได้เลยนะคะผ่านเพจ Facebook ข่าวช่องวันนิวส์นะคะกิจกรรมจัดถึง27กันยายนนะคะร่วมกิจกรรมง่ายๆถ่ายภาพถ่ายคลิปรายงานสถานการณ์น้ำสภาพอากาศในพื้นที่ของคุณผู้ชมแล้วไปคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมในเพจ One News ระบุพื้นที่วันเวลาที่ถ่ายและอย่าลืมแชร์โพสต์เป็นกิจกรรมสาธารณะด้วยนะคะผู้ร่วมกิจกรรมลุ้นรับนี่เลยร่ม One News เรามีให้20รางวัล นะคะเราจะคัดเลือกจากท่านที่ส่งข้อมูลเข้ามานะให้ดูร่มนี
0: ่แล้วก็ใช้งานง่ายๆด้วยนะ
1: ใช้งานง่ายค่ะ
0: กดปุ่มนี้ปุ่มเดียว
1: ค่ะ
0: ปึ๊บนี่ร่มก็ออกมาอย่างนี้เลย
1: อันนี้เรากางให้ดูนะมีคนมาขอนะแต่เราไม่ให้นะคะต้องร่วมกิจกรรมเท่านั้นนี่สวยงามมาก
0: ใช้งานง่ายเก็บก็เก็บง่ายเหมือนกันพับออกมาเล็กๆแบบนี้เลยกดนี
1: ่สะดวกนะเพราะฉะนั้นย้ำคุณผู้ชมส่งเข้ามาได้เลยนะคะ20รางวัล นะสำหรับท่านที่ทำครบกติกาครบถ้วนวันนิวส์ห่วงใยคนไทยช่วยแชร์ร่วมแบ่งปันเพื่อเป็นข้อมูลเตือนภัยและส่งความห่วงใยให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะ
0: ครับผมนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของไฟฟ้าเพราะว่ามันมีโอกาสในการเจอได้นะครับเพราะว่ามีผู้ประสบภัยหลายคนถูกไฟดูดและเป็นข่าวเศร้ามีคนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วยครับนี่เป็นอีกหนึ่งนาทีชีวิตเลยนะคุณผู้ชมครับขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงครับเข้าไปช่วยเหลือชายคนหนึ่งเพราะว่าถูกกระแสไฟเนี่ยดูดครับจนได้รับบาดเจ็บในเคหะร่ม9 29เขตลาดกระบังนะฮะท่ามกลางน้ำท่วมเจ้าหน้าที่ก็มีการทำ CPR ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนครับในขณะเดียวกันอีกหนึ่งจุดนะฮะนั่นก็คือแฟลตการเคหะคลองจันเขตบางกะปิเกิดเหตุสลดขึ้นครับเพราะว่านางสุรีวัย58ปีอาชีพเก็บของเก่าขายนะฮะเสียชีวิตอยู่ที่ลานจอดรถที่มีน้ำท่วมขังครับเบื้องต้นนะฮะสงสัยว่าอาจถูกกระแสไฟรั่วเนี่ยดูดครับหลังจากมีคนเห็นนางสุรีเนี่ยล้มแล้วก็ดิ้นอยู่ในน้ำก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมีการเข้าไปช่วยเหลือนะฮะแล้วก็นำร่างขึ้นมาจากจุดเกิดเหตุล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งญาตินะฮะของผู้เสียชีวิตให้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนที่ลาดพร้าว41แยก2ครับก็เกิดเหตุนะฮะมีผู้เสียชีวิตจากกระแสไฟฟ้าท่ามกลางน้ำท่วมเช่นเดียวกันโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะฮะบางกอกน้อยก็นำเรือเข้าไปช่วยเหลืออาสามูลนิธิปอเต็กตึงนะฮะจุดสน.พหลโยธินมีการลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยออกจากพื้นที่ครับ
1: ขณะเดียวกันนอกจากในกรุงเทพแล้วนะคะยังมีเหตุสลดจากไฟฟ้าดูดในพื้นที่น้ำท่วมขังย่านกิ่งแก้วซอย19ที่สมุทรปราการมีผู้เสียชีวิต2รายนะคะคือนายสิทธิภพอายุ31ปีเป็นคนขับรถเครนและนายธนกฤตอายุ40ปีเจ้าของรถเก๋งเจ้าหน้าที่บอกว่านายธนกฤตจ้างรถเครนมายกรถเก๋งที่จอดจมน้ำหน้าบ้านไปไว้บนพื้นที่สูงระหว่างกำลังยกรถปรากฏปลายเครนไปเกี่ยวสายไฟหน้าบ้านเกิดไฟรั่วผู้ชมคนขับรถเครนเนี่ยถูกไฟดูดล้มลงในน้ำนายธนกฤตน่ะพยายามจะไปช่วยนะคะก็กลายเป็นถูกไฟดูดไปด้วยคนเสียชีวิตทั้งคู่เลยค่ะ

0: ภรรยานายธนกฤตได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าให้ตัดกระแสไฟแต่ช่วยชีวิตทั้งสองท่านเอาไว้ไม่ได้ค่ะ
1: ทั้งสองรายเนี่ยทำการยกเลนยกเลนเนี่ยไปโดนสายไฟและมีประกายไฟเกิดขึ้นคนแรกล้มลงน้ำแล้วก็อีกคนนึงวิ่งเข้าไปช่วยแล้วก็หมดสติเลือดทั้งคู
2: ่ยกรถอะไรเพ
1: จของรถเก๋งรถอะไรเก๋งเนี่ยอยู่ครับนะครับ
3: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะส่วนอีกหนึ่งจุดคุณผู้ชมครับที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษนะฮะนายพงษ์พสิทธิ์และก็นางธัญญนันท์ครับสองสามีภรรยาเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าทั้งคู่เนี่ยอาจจะถูกกระแสไฟดูดนะฮะโดยญาติให้ข้อมูลครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุทั้งสองคนเนี่ยเพิ่งจะมีการไปซื้อปั๊มน้ำตัวใหม่มาเพื่อเตรียมจะสูบน้ำที่ขังอยู่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะฮะว่ากระแสไฟรั่วนี้เกิดจากการติดตั้งหรือการใช้งานปั๊มน้ำหรือไม่ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับแล้วก็ฝ่ายปกครองโรงพยาบาลก็มีการไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะฮะส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนี่คืออยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับวิธีการแนะหน่อยนะฮะให้ข้อมูลการสังเกตจุดไหนที่มีไฟฟ้ารั่วในน้ำสิ่งที่ต้องสังเกตเลยคือฟองน้ำลักษณะคล้ายๆโซดาเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ความรู้สึกทางร่างกายและนอกจากนี้เนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราเดินไปแล้วมีอาการเหน็บชาให้สังเกตไว้ก่อนเลยรู้สึกได้ว่าจุดนั้นอาจจะมีไฟรั่วได
0: ้ตึ๊ดๆละ
3: ใช่จี๊ดๆขึ้นมาได้นะฮะส่วนวิธีการป้องกันคือห้ามจับอะไรที่เป็นโลหะเด็ดขาดและพอรู้สึกเหน็บชาแบบนี้ให้รีบออกจากจุดนี้ทันทีแล้วก็หยุดเดินก่อนในเบื้องต้น
0: อย่าไปต่อนะคะ
3: อย่าไปต่อ
0: และกลับทางเดิมเพราะทางเดิมเราเดินมาไม่เป็นอะไรนะระมัดระวังเรื่องของไฟฟ้ามากๆนะคะและอีกด้านนึงก็อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้รถเนี่ยจอดจมน้ำเสียหายเยอะแบบเป็นประวัติการจริงๆค่ะคุณผู้ชมอันนี้ให้ดูนะคะโดยเฉพาะใกล้ๆเราเนี่ย
3: ถนนเพชรบุรี
0: เป็นลานจอดที่รถลอยน้ำไปหมดนะคะคุณผู้ชมอาถามว่าใครจะรับผิดชอบนะคะเราเอารถไปลุยน้ำรถเสียเครื่องดับนะคะก็ต้องดูว่าแล้วเราทำประกันภัยประเภทใดไว้เงื่อนไขในกรมธรรม์ระบุความคุ้มครองอย่างไรนะสรุปแบบนี้ถ้าเป็นประกันชั้นหนึ่งนะคะโดยทั่วไปความเสียหายต่อตัวรถจากภัยน้ำท่วมคุ้มครองอยู่แล้วนะคะแต่ต้องตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์และข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ก่อนเคลมด้วยถ้าเป็นประกัน2 plus 3 plus นะคะต้องดูเป็นรายกรมธรรม์ว่าคุ้มครองความเสียหายน้ำท่วมหรือเปล่าแต่จะไม่ได้ครอบคลุมทุกกรณีแบบประกันชั้นหนึ่งแน่นอนส่วนรถที่ไม่มีประกันภัยหรือกรมธรรม์ไม่คุ้มครองน้ำท่วมก็แน่นอนค่ะก็เป็นเราละค่ะที่ต้องรับผิดชอบเองนะคะเว้นแต่ว่ามีบุคคลหรือหน่วยงานอื่นต้องรับผิดชอบตามกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริงแต่ที่แน่ๆก็คือถ่ายภาพถ่ายวิดีโอทั้งระดับน้ำสภาพรถเก็บเป็นหลักฐานเพื่อยื่นให้กับประกันด้วยโดยคปภ.แบ่งเกณฑ์การประเมินความเสียหายและอัตราการซ่อมแบบนี้รถที่ถูกน้ำท่วมจะแบ่งเป็น5ระดับนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคุณผู้ชมนะจะมีตั้งแต่ระดับ A B C D E ตามลำดับนะคะก็ถ้าหนักที่สุดคือจมทั้งคันเนี่ยก็ต้องดูว่าเสียหายไม่น้อยกว่า 70% อันนี้เขาก็จะพิจารณาคืนทุนประกันให้ส่วนรถไฟฟ้ารอบนี้จมน้ำกันเยอะนะคะแบตเตอรี่มอเตอร์ถูกออกแบบให้ป้องกันน้ำได้แค่ในระดับ1เท่านั้นดังนั้นก็ควรจะเพิ่มความระมัดระวังกรณีขับรถไฟฟ้าลุยน้ำและหนักสุดคืออย่าจอดที่แช่น้ำเด็ดขาด
3: ใช่แล้วถ้าเลื่อนได้เลื่อนไปเลยนะฮะและนอกจากนี้เนี่ยคือเรื่องของสัตว์มีพิษเองก็ต้องระวังกันด้วยเหมือนกันล่าสุดเห็นบอกว่าที่แฟลตคลองจันไปเจอตะขาบยักษ์นะฮะ
0: คือตะขาบก็น่ากลัวแล้ว
3: นี่เกาะอยู่จุดนี้โอ้โห
0: ขออภัยนะถ้าเกิดคุณผู้ชมกลัวนะ
3: ตัวใหญ่มากนะฮะคืออยู่บนล้อเกาะอยู่บนล้อเนี่ยคือตัวสีมันดำๆมันจะใกล้เคียงกับล้อมาก
0: ๆความน่ากลัวเลยรู้ไหมมันกลืนกับล้อด้วยไง
3: ใช่ฮะก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ผมไปเจอประมาณคืบนึงว่าใหญ่แล้วจะเจอตัวนี้คุณผู้ชมครับเป็นใครใครก็ช็อกนะฮะแบบนี้หนีเลยดีกว่าคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าหลายพื้นที่เจอจริงๆส่วนในพื้นที่สมุทรปราการเขาเจอปลิงด้วย
0: ค่ะ
3: ปลิงมากับน้ำโอ้โหตัวก็ใหญ่ๆเหมือนกันนะคุณผู้ชมนอกจากปลิงแล้วเห็นบอกว่าในพื้นที่กรุงเทพสัตว์มีพิษเจอปลาดุกปลาดุกเผือกว่ายเข้ามาในบ้านเลยคุณผู้ชม
0: คือไม่เจอสัตว์มีพิษนะระวังอยู
3: ่หรือว่ามีเขาเลี้ยงเลยเลี้ยงในบ้านเลยเจอได้นะหลายคนแซวเลยบอกว่าไม่ต้องออกไปไหนแล้ววัตถุดิบเสิร์ฟมาถึงหน้าบ้าน
0: โอ้ยน้องอุตส่าห์หนีมา
3: ไม่แต่ว่าเขาแซวกันเล่นๆเฉยๆมีปลาดุกเผือกด้วยนะตัวเริ่มเลย
0: ก็มีนะก็ถ้าช่วยได้ก็ช่วยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็หุ่นน้องหมาน
3: ้
0: องแมวหลงหนีน้ำจมน้ำเยอะมากๆแล้วก็ขอนิดเดียวนะสั้นๆเพชรบุรีนี่มีคนมาขี่เจ็ตสกีอย่าทำนะคะคุณผู้ชมโอ้โห
3: มาถ่ายคอนเทนต์อย่างเงี้ยซ้ำเติมนะ
0: ไม่ได้นะ
3: ครับผมเอาละครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่น

0: ใจข่าวมั่นใจวันนิว
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สมรภูมิที่ไม่มีที่ว่างให้กับความอ่อนแอต่อไปฮะนี่คือการแข่งขันในรอบเซมิไฟแนลของ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star Presented by เครื่องปรับอากาศ Carrier
1: แน่นอนนะครับกว่าจะฝ่าด่านหินจาก6คนเหลือ2คนมาได้นะครับแต่ละทีมจะต้องแลกมาด้วยน้ำตาและความเจ็บปวดครับและความดูเดือดที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับพี่เกลือครับ
0: ถูกต้องเลยครับคริสครับ
1: ครับ
0: เพราะว่า8ขุนพลที่รอดชีวิตมาได้นะฮะวันนี้เขาต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้ายยิ่งกว่าครับ
1: ครับ
0: เพราะสมาชิกร่วมทีมที่ผ่านเข้ามาด้วยกันตอนนี้คือคู่แข่งสำคัญที่ต้องโค่นให้ลงให้ได
1: ้โอ้โหจากเพื่อนที่รอดตายมาด้วยกันนะครับวันนี้จะต้องมาห้ำหั่นกันเองนะครับเพื่อชิงตั๋วใบเดียวของทีมครับและก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปคว้าเงินรางวัลจากเครื่องปรับอากาศแคเรียมูลค่า
0: 500,000 บาทผู้ที่ต้องทำหน้าที่หนักอึ้งในการเฟ้นหาเพชรเม็ดงามเพียงหนึ่งเดียวของแต่ละทีมนะฮะ
1: ครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับคณะกรรมการทั้ง5ท่านของเราพี่โจแม่เมาพี่กบพี่กันและพี่แอ๊กโชคชัย
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้ระดับหัวกะทิ2คนของแต่ละทีมฮะต้องมาดวลไมค์กันเองบนเวทีแห่งนี้ในรอบเซมิไฟแนล
1: ซึ่งบอกเลยว่ารอบนี้ร้อนๆหนาวๆอย่างแน่นอนนะครับเพราะคนที่ต้องรับความกดดันเต็มๆตอนนี้ครับคงเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากหัวหน้าทีมทั้ง4ท่านครับ
0: ขอเสียงปรบมือกับหัวหน้าทีมทั้ง4ท่านของเราฮะทีมภูมิทีมก็ตุนนิ่มสบายและทีมวี
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เรามาเช็คชื่อ2ยอดฝีมือของแต่ละทีมที่ผ่านเข้ามาจนถึงรอบเซมิไฟแนลกันหน่อยครับ
0: ทีมสบายมีใครฮะ
1: ร็อกเก็ตและคุณปิ๊กครับ
0: ส่วนทีมก็ตุนแหละ
1: F และอั่งเปาครับ
0: ส่วนทีมภูมิแหละครับ
1: ไอและแอนครับ
0: และทีมวินฮะ
1: มิ้วและไปครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะ
1: ครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงกติกาชี้ชะตาในรอบเซมิไฟแนลกันดีกว่าครับกติกาครับลูกทีมทั้ง2คนของแต่ละทีมครับจะต้องขึ้นมาร้องเพลงคนละ1เพลงเพื่อดวลกันแบบตัวต่อตัวเลยครับ
0: ในรอบนี้นะฮะไม่มีสิทธิ์ของกัปตันจะมาตัดสินแล้วนะ
1: ครับผม
0: เพราะผู้ที่จะมาตัดสินชี้ชะตาเลือกคนที่ทำได้ดีที่สุดเพียง1คนจากแต่ละทีมนะฮะจะเป็นมติจากคณะกรรมการทั้ง5ท่านนะฮะ
1: แต่ก่อนที่เราจะไปลุ้นจนหัวใจวายครับความพิเศษของรอบนี้ครับคือเราจะมีโชว์พิเศษครับเป็นโชว์ของลูกทีมทั้ง2คนที่จะขึ้นเวทีมาจับไมค์ร้องเพลงร่วมกับหัวหน้าทีมของเขาครับซึ่งโชว์นี้ไม่มีผลต่อคะแนนและการตัดสินใดๆครับผม
0: และในสัปดาห์นี้นะฮะเราจะเปิดประเดิมสมรภูมิเซมิไฟแนลกับ2ทีมด้วยกันนะฮะคือทีมของสปายและทีมของภูมิครับ
1: ท้ายรายการวันนี้นะครับเราจะได้รู้กันเลยนะครับว่าใครคือตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวของทีมพี่สปายครับและใครคือตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวของทีมภูมินั่นเองครับที่จะคว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จครับ
0: ช่วงหน้าครับเราจะมาเบรกความตึงเครียดและรับชมความอบอุ่นทิ้งท้ายกับโชว์พิเศษจากกัปตันและลูกทีมของทีมสปายครับ
1: ครับ
0: จะไพเราะและซาบซึ้งขนาดไหนรอติดตามช่วงหน้าใน The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star

วันนี้พลิกหน้าประวัติศาสตร์การแข่งขันเดอะโกลเด้นซองออลสตาร์ในรอบเซมิไฟนอลกับศึกตัดสินครั้งสำคัญที่แต่ละทีมต้องคัดผู้เข้าแข่งขันจาก2คนให้เหลือเพียง1เดียวเพื่อก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเดิมสังเวียนความเดือดวันนี้ด้วยการแข่งขันของทีมสปายและทีมภูมิ

0: ู้มาม
1: ันควรจะเป็นโชว์รอบชิงด้วยซ้ำ
2: ดีใจค่ะที่ได้ทำให้พี่ภูมิภูมิใจในทุกๆครั้งรักมากๆรักมากๆรักที่สุดเลยค่ะ

0: คำตอบครับของคำว่า All Star ดาวมันมี5แฉกครบทุกแฉก
1: การแข่งขันที่ดุเดือดและตึงเครียดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาม
2: ันมีค่ะกับแอนมาขอบคุณ
3: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก่คุณ
1: ใครจะแข็งแกร่งที่สุดและคว้าตำแหน่งตัวแทนหนึ่งเดียวของทีมสปายและทีมภูมิไปได้วันนี้มาร่วมลุ้นไปพร้อมกัน
4: ดิฉันเกลียดคนที่คิดเกมนี้
1: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: ใหม่ Galaxy Z Fold 8 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
6: Based on your notes, there are some great
5: ใหม่ Galaxy Z Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
7: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
8: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขนาดสัตว์พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
9: เบลปีนต่อไป
10: กลิ่นปากหมา
11: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
12: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
13: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
14: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
15: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
16: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
17: ดื่มง่ายมาก
13: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
12: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
13: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
18: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
19: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
0: ้ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
5: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
1: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
10: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
0: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
4: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
20: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
21: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
22: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
21: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
22: เพียง99บาทต่อเดือน
21: กดดอกจัน559ซีเรียล
22: โทรออก
23: ละคร1ทุ่มเรื่องใหม
24: ่มูเฮา
25: โซเด้
23: ภาคใหม
26: ่ที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
27: 7ล้านบาทครับ
26: ฮะ
23: ภารกิจครั้งใหม
26: ่เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือน
24: มูเฮาสีสร้อยแห้งค่ะ
23: ความสนุกครั้งใหม
28: ่ไม่กลัวอยู่แล้ว
23: นัดตบวัดโคกปังดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
29: ีที่เดียว
23: นัดตบวัดข้อบาง
29: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
23: เวลา1ทุ่มตรง
21: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
23: เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียน
21: โทรออกใจไม่ยอมมา
30: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
31: วันอังคาร
30: ไปไหน
32: ไป KFC ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี
33: ้เช็คความเข้ากันได้
34: เลิกแล้ว
33: ของรสนิยมทางเพลง
34: เลิกแล้วค่ะ
35: ใช้ทรอปิคานาโคโคนัทแฮร์โทนิกช่วยเปลี่ยนผมขาดหลุดร่วงเป็นผมรุ่งเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์ใหม่ปูท้ายรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคนบอดี้ทรีอินวันโรบัสต้าที่ใช่หอมเข้มกลมกล่อมลมตัว
3: ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ดิคอนซองเวทีเพลงเพราะออลสตาร์ในรอบเซมิไฟแนลนะครับ
7: บรรยากาศในสตูตอนนี้นะครับเริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับ
3: ทางรายการขอเบรกอารมณ์ให้ทุกคนได้ซึมซับความผูกพันของพวกเขากันก่อนครับ
7: เป็นโชว์ที่ทิ้งทวนความทรงจำดีๆนะครับก่อนที่ลูกทีมจะต้องมาจับไมค์สู้กันเองครับไปรับความอบอุ่นกับโชว์พิเศษจากกัปตันสปายร็อกเก็ตและปิกในบทเพลงที่มีความหมายลึกซึ้งอย่างบ้านเราขอเสียงปรบมือให้ทีมพี่สปายครับ

0: โอ้สบายครูรักแกและคุณปี
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: เป็นยังไงกับโชว์ชุดนี้ทำไมถึงเลือกเพลงนี้เป็นโชว์ของทีมเรา
1: ครับก็สำหรับเพลงบ้านเรานะครับจริงๆผมมั่นใจว่าแฟนๆรายการ Golden Song ทุกคนทั่วประเทศเนี่ยต้องร้องเพลงนี้ได้นะครับผมมีลูกทีมเป็นลัวของชาติ2คนด้วยนะครับมันเป็นเพลงที่เหมาะสมมากๆแล้วก็คิดว่าเหมาะกับทีมของสปายในซีซั่นนี
0: ้รู้สึกยังไงบ้างได้ร้องเพลงกับ
3: ทีม
0: โค้ชของเรา
4: ก็รู้สึกดีใจค่ะเรารู้สึกเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าไม่เคยแบบร้องกับพี่สปายจริงๆจังๆเลยอันนี้ถือว่าเป็นงานแรกที่แบบร้องกันจริงๆจังๆครั้งนี้ค่ะ
0: และเป็นงานสุดท้ายได้ป่ะฮะ
1: ต้องมี
0: ร็อกเก็ตเป็นไงบ้างฮะได้ร้องเพลงกับโค้ชครับ
3: มีพี่สปายเป็นไอดอลอยู่แล้วตั้งแต่แรกด้วยนะครับแล้ว
1: เรื่องไหนอ่ะไอดอลเรื่องไหนดีๆได
3: ้เอาเรื่องไหนดีคร
1: ับดีๆการร้องเพลงแล้วกัน
3: ใช่การร้องเพลงเราก็มีพี่สปายเป็นไอดอลตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วครับแล้วพอได้มาอยู่ทีมพี่สปายเนี่ยก็ดีใจมากๆแล้วนี่ได้มาร้องเพลงกับพี่สปายอีกก็ยิ่งเป็นความภูมิใจของเรามากๆเหมือนกันครับ
5: โชว์แรกด้วยมั้งที่ล็อกเก็ตได้โชว์เป่า
3: ใช่ไหมครับใช่ครับ
1: ครับแล้วก็ตั้งใจจะเซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าจริงๆล็อกเก็ตเป็นคนเครื่องเป่าของดุริยางค์ทหารบกอยู่แล้วนะครับผมเล่นได้อยู่แล้วแล้วก็มาในบทเพลงนี้มันเหมาะสมที่สุดแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ยังไม่เคยมีในรายการด้วยครับบ้านเรา
0: เออแปลกนะเป็นเพลงที่ดังมากแต่ยังไม่เคยมีในรายการเราเลย
1: ใช่ครับ
0: ให้คณะกรรมการพูดถึงความรู้สึกต่อโชว์ชุดนี้สักนิดนึงฮะพี่โจครับเชิญครับ
6: เปิดแบบก็รู้สึกน้ำใจจะน้ำตาจะซึมเพราะว่าจริงๆแล้วเพลงนี้มันเป็นเพลงที่มีคุณค่าและมีความหมายมากและอนุภาพของความรักชาติความรักบ้านเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นมากๆโดยเฉพาะพี่พูดตรงๆเลยนะโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศไม่มีสักครั้งที่เมื่อร้องเพลงนี้ในต่างประเทศคนไทยจะไม่ร้องไห้เราไม่ค่อยเห็นการขับร้องประสานเสียงแบบทริโอนะครับจะมีควอเตตจะมีดูเอทแต่ทริโอเนี่ยไม่มีแต่วันนี้เห็นการร้องประสานเสียง3แนวประสานกลมกลืนกันได้มีทั้งร้องหมู่นะครับเป็นยูนิซันแล้วมีทางร้องทริโอ3คนอันที่3ที่อยากจะชมก็คือว่าอยากจะชมสปายในแง่ว่าเก่งเหลือเกินที่พา2คนเพชรเม็ดงาม2คนจาก8คนเนี่ยมาได้เพราะว่าสปายก็อยู่ในตำแหน่งที่น่ากลัวอยู่ในหลายๆสัปดาห์แต่นี่คือเหตุผลที่ว่าทุกอย่างมันพลิกผันไปตามความสามารถตามโอกาสตามความมั่นใจตามความมุ่งมั่นและตามความศรัทธาของโค้ชอันที่เป็นที่ชื่นชมมากๆแล้วก็อยากจะบอกปิ๊กกับอยากจะบอกล็อกเก็ตว่าความกดดันให้เปลี่ยนเป็นสมาธิขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ
7: ขอบคุณพี่โจครับนี่แหละครับผมถือว่าเป็นภาพความทรงจำน่ารักน่ารักก่อนที่พวกเขาจะมาต่อสู้กัน
0: บอกเลยครับว่าช่วงหน้านะฮะทั้งร็อกเก็ตและปิ๊กนะครับจะต้องมาสลัดความผูกพันทิ้งไปเลยครับและก้าวขึ้นเวทีมาห้ามหันกันเองในฐานะคู่แข่งครับ
7: การแข่งขันเพื่อแย่งชิงตั๋วใบเดียวของทีมสปายกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับโชว์แรกจะเป็นของใครช่วงหน้ากลับมาลุ้นระทึกกันต่อครับกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star

0: ็อกเก็ตดูหล่อมากๆเหมือนเดิม
1: ผมว่าเขาหล่อไม่เหมือนเดิมนะครับผมว่าเขาดูหล่อขึ้นเรื่อยๆนะ
2: เนี่ย
3: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางแลคเตอร์ซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real ยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
4: หอมสมุนไพรทั่วกรุงลงกาใครได้ลองไปต้องสยบแค่กล่องเดียวจบหอมทั่วพัสดาจะรู้จักไหมแกงพะแนงรอยไข่สตูเข้มข้นจนเกินห้ามใจหอมใหม่มะกรูดซีซาร์ถึงใจเกิดมาชาติไหนก็ยังต้องขอชิมน้ำแกงพร้อมปรุงร้อยไทยใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
7: ไปสนุกกัน
8: เฮ้ยงั้นในเวลาอัปเดตความสุขต้องนี่เลยโอวัลตินมอลพาวเวอร์
9: ว้าวอร่อยกว่าเดิม
10: สุขยิ่งกว่าเดิมด้วยโอวัลตินมอลพาวเวอร์และโอวัลตินซีโร่สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
8: ลองเลย
11: เมื่อความสนุกถูกชั้นใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้ง
12: เส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
13: หนึบแดง

0: Air Carrier Tech Weave และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Weave และ Tech SDเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
1: ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ไลกาโซย300มิลลิลิตร Be your original ไลกาโซย original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตร
4: ไลกาโซยอร่อยคุ้มค่า
5: It's real
6: ปากเหม็นแน่ๆ
7: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ด

0: ใจจุฬาเฮิร์บ
1: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
2: ้เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
3: ฟิลกู๊ดฟิลกู๊ดมาก
4: รวยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
5: สนุกมาก
6: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
2: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
7: รันยอนคัมแบ็กซิงเกิลจากไดมอนด์นรกรที่เจ้าตัวพร้อมเสิร์ฟรันยอนร้อนๆให้กับแฟนๆแถมในมิวสิกวิดีโอเจ้าตัวเขายังคอยเสน่ห์แบบเต็มแม็กดูแล้วอยากจะเข้าไปนั่งกินรันยอนด้วยเลยล่ะค่ะ
8: ตั้งใจทำมากนะครับแล้วก็เพลงดีก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับเป็นมีเดียมฟังสบายๆฟังได้ต่อสามารถไปฟังได้นะครับทางวันมิวสิกแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยครับ
7: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่
9: รอบผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขันในโรงพยาจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
10: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
11: ้ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันจันทร์ที่28กันยายนนี้ 11:50 น.พบเจปักตะก้อทีมเดี่ยวชายและแบดมินตันวันอังคารที่29กันยายนนี้ 11:50 น.พบมวยสากลชายหญิงและแบดมินตันวันพุธที่30กันยายนนี้ 11:50 น.พบมวยสากลชายหญิงและฟุตบอลชายวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31

0: วันพรุ่งนี้สัมผัสที่ผ่อนคลายกลายเป็นรักที่ก่อตัวกับหน้าที่ที่ต่างกันสุดขั้ว
1: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
2: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงั้นคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
0: ความแค้นที่ต้องสะสางเขาและเธอจะฝ่าฟันกันไปอย่างไร
3: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
4: คลึง
0: เริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
4: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
0: 99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
4: โทรออก

0: ้อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
0: เส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งปุ๋ยทิพย์เซอร์ทอลผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อเพื่อสุขอนามัยที่ดีทั้งครอบครัวจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่ความตึงเครียดของจริงครับกับ The Goddess Song เวทีเพลงเพราะ All Star ในรอบ Semi Final ครับถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องตามหาตัวแทนหนึ่งเดียวจากทีมพี่สปายเพื่อก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับ
3: และขุนพลคนแรกที่จะขึ้นมาประเดิมเวทีฮะคือคุณ Rocket สุภพัฒน์ครับ
2: ท
3: หารหนุ่มรั้วของชาติที่แฟนๆบ่นคิดถึงกันหนักมากเลยนะฮะจากก้าวแรกจนถึงวันนี้เขาพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเขามีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดทะลุเพดานไปเลยฮะทำเอาพวกเราเซอร์ไพรส์ตลอดทุกรอบเลยครับ
2: ใช่ครับวันนี้ครับคุณ Rocket ครับจะมาเดิมพันชิงตั๋วใบสุดท้ายของทีมด้วยบทเพลงมนรักเรียกหาครับมาดูกันครับว่ามนรักบทนี้นะครับจะสะกดใจคณะกรรมการทั้ง5ท่านได้อยู่หมัดขนาดไหนครับไปรับชมโชว์จากคุณ Rocket กันเลย
4: ลุยกันต่อนะรอบนี้มาจนอันนี้ชาไทยอร่อยดีนะครับกลมกล่อมมากๆนี่ขอชื่นชมนะครับล็อกเก็ตเยี่ยมมากๆที่มาถึงรอบนี้นะครับด้วยความตั้งใจแล้วก็ข้อผิดพลาดที่มีน้อยมาก
5: ๆภูมิใจกับตัวเองเหมือนกันนะครับไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงรอบเซมิไฟนอลเหมือนกัน
4: ที่รักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต่อล็อกเก็ตครับ
3: คุณล็อกเก็ตครับ
5: ตอนนั้นที่พี่สปายเป็นคนเลือกก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเราเหมือนกันพอประกาศชื่อมาพี่สปายเลือกเราเราก็รู้สึกว่าเราก็ดีใจครับแต่ว่าก็แอบเสียใจเพราะว่าเพื่อนๆไม่ได้ไปด้วยจริงๆผมกับปิ๊กเนี่ยก็ร่วมงานกันมาเยอะพอสมควรเพราะว่าเราก็เป็นทหารเหมือนกันจริงๆเรากับปิ๊กก็ไม่ได้คิดว่าจะมาแข่งกันอยู่แล้วครับคิดว่าเราจะมาร้องเพลงให้มันดีที่สุดทำโชว์ของเราให้ดีที่สุดให้ผู้ชมประทับใจเท่านั้นเองรอบเซมิไฟนอลนี่ก็เตรียมตัวเยอะพอสมควรเพราะว่าเพลงที่เลือกมาเนี่ยยังไม่มีคนร้องด้วยในรายการแล้วก็เป็นเพลงของครูสุเทพยากพอสมควรก็เลยต้องมีการต้องเก็บรายละเอียดในคำร้องในเมโลดี้ในลมหายใจ
4: เมื่อได้เลยคือถ้าเกิดกังวลว่าเมื่ออะไรเอานี่อันนี้ได้เลย
5: ทำงานกับพี่สปายก็ถือว่าเป็นคนเก่งที่ดึงศักยภาพที่เราอะไม่เคยทำไม่เคยร้องเพลงแบบนี้ไม่เคยใส่อารมณ์ในเพลงขนาดนี้ออกมาได้ครับทั้งที่เราไม่เคยทำแล้วพี่สปายก็สามารถดึงออกมาได้อยากจะฝากเป็นกำลังใจให้ร็อกเก็ตด้วยนะครับผมสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาให้กินใจทุกๆคนที่สุดครับฝากเชียร์ด้วยนะครับ

0: ุณโรเจอร์เป็นไงบ้างครับกับโชว์ชุดนี้ฮะ
1: โอ้โหตื่นเต้นมากเลยครับเป็นคนแรกด้วยตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าก็พอใจกับผลงานตัวเองแล้วครับ
0: เอ้างั้นเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันบ้างฮะเริ่มต้นจากแอคโชคชัยครับ
2: ครับโอ้โหวันนี้พี่ล็อกเก็ตร้องได้เพราะมากเลยครับแล้วก็เป็นการเปิดรอบได้สวยงามนะครับเพราะว่าเพลงที่เลือกมานี่ต้องบอกว่าฟังแล้วผมก็เคลิ้มตามไปด้วยนะครับแล้วก็ชอบตรงหลังโซโล่ที่พี่ล็อกเก็ตมีการเปลี่ยนส่วนโอ้โหอันนี้เป็นลายเซ็นพี่สปายชัดเจนมากฟังแล้วก็ยังรู้สึกรื่นหูอันนี้ชื่นชมแล้วก็ชอบมากครับวันนี้ไม่มีที่ติเลยครับชอบมากครับ
0: ขอบคุณครับพี่โจ้ครับ
3: ก็ต้องชื่นชมนะครับพี่ไม่ได้จดอะไรเขียนไว้ว่าร้องสะอาดคำชัดเจนทุกคำนะครับก็ภาพนี้มันไม่ใช่แค่พร็อพแต่มันคือผู้หญิงคนนั้นในความรู้สึกของล็อกเก็ตตีโจทย์และตีความได้แตกมากครับดีมากๆครับ
0: ขอบคุณพี่โจ้ครับแม่จ๋า
4: ค่ะอยากจะบอกว่าสำหรับท่านผู้ฟังนะคะเพลงประกวดไม่ต้องแบบเอาเพลงโครมครามไม่ต้องฟาดฟันสามารถเอาเพลงอย่างนี้มาร้องได้แล้วคุณใสสะอาดเพลงอย่างนี้ก็สามารถชนะได้นะคะชื่นชมมากลูก
0: ขอบคุณแม่เมาครับพี่กบครับ
5: ค่ะภาพโดยรวมของโชว์วันนี้คือดีมากๆเป็นคนที่มีมาดเมื่ออยู่บนเวทีได้ดีอย่างที่เราเห็นกันทุกๆครั้งก็คือมีความสุขุมนุ่มลึกแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ดีไม่ว่าจะมูฟเมนต์อะไรทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบของการอยู่บนเวทีมันทำให้เราได้เห็นแล้วสัมผัสได้อันนี้คือชื่นชมมากจริงๆนะคะแล้วก็

0: ดีๆให้กับ Rocket แล้วก็รู้สึกว่าการร้องเพลงในแต่รอบเนี่ยมันพัฒนามากขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยแทบจะไม่มีที่ติเลยเสียงร้องดีมากนะครับชอบหลังโซโล่มากๆแต่ช่วงแรกๆอาจจะมีความรู้สึกว่ามันนิ่งไปนิดนึงถ้าเกิดว่าเราเอาไดนามิกของช่วงหลังโซโล่มาไว้ช่วงก้อนแรกแล้วหลังโซโล่เพิ่มจากนี้อีกนิดนึงพี่ว่าจะดีมากๆนะครับแต่ว่าวันนี้โดยรวมดีมากครับ
1: ขอบคุณพี่กันครับเรียกได้ว่านี่คือโชว์แรก
2: โชว์แรกของทีมพี่สไปครับ
1: เลยนะฮะและเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะจะมีพี่หวานอีกหนึ่งท่านนั่นคือคุณปิ๊กนั่นเอง
2: ครับผม
1: และเราก็จะได้รู้ด้วยว่าใครจะได้ตั๋ว1ใบที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะแต่ตอนนี้ครับพักสักครู่ครับแล้วกลับมาเจอกันกับคนที่2เวทีเพลงเพราะออสเต

0: ียกว่าปักอินซูลินกันเลยฮะกรรมการฮะเบาหวานขึ้นตากันเลย
1: หวานเจี๊ยบเลย
2: และผู้ชนะที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของทีมพี่สปายขอแสดงความยินดีกับคุณ
3: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3คูณรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน

0: แกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
1: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
2: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื
3: ้อชนะแล้ว
4: อีกสักเกมไ
2: ห
4: ม
2: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
5: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า100,000ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคม

0: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
1: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
0: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
0: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
1: เริ่มเลย
2: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิม
3: ใช้นิดเดียว
2: ให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
4: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
5: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
4: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน

0: พื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
1: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
2: คิวกู๊ดคิวกู๊ดมาก
3: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
4: สนุกมาก
5: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
1: วันนี้ในโรงภาพยนตร
6: ์กด
7: เอาสูงขึ้นอีกนิดนึง
6: สูง
7: โอ๊ยกดสูงเกิน
6: ว้าว
8: โชว์พาวสัปดาห์นี้ครับพาเอมิลี่อินฟลูเอนเซอร์สายชิมของอร่อยมาเยือนลมสักเมืองเล็กๆกลางหุบเขา
9: ดอกก็สามารถกินได้เหมือนกัน

0: ล่ะคะ
1: เพื่อพิสูจน์ว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอยู่ในความเรียบง่ายแบบวิถีไทยๆของเรานี่เองอย่าพลาดโชว์พาวอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
2: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
3: Once you've been to the moon where do you go next You build the fastest chip ever put in an iPhone You give it the ultimate battery life and our first variable apertureFor better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
2: ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์ธนบุรีพาณิชย์ผู้บุกเบิก Mercedes-Benz ในไทยมากว่า85ปีBangkok Eye Hospital เลือกทางด่วนรามอินทรา
4: กลับมาลุ้นกันต่อครับกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ในรอบ Semi-Final นะครับตอนนี้ถึงคิวของผู้ท้าชิงคนที่2ครับ
5: และขุนพลท่านต่อไปนะฮะที่จะขึ้นมาบนเวทีของเราก็คือคุณปิ๊กบวรลักษณ์นั่นเองครับ
4: ครับผม
5: เป็นรั้วของชาติอีกหนึ่งท่านครับทหารหญิงที่ภายนอกเนี่ยอาจจะดูอ่อนหวานและนุ่มนวล นะครับแต่พอได้จับไมค์ขึ้นเวทีเมื่อไหร่แล้วก็เธอพร้อมจะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเพื่องัดเอาทีเด็ดใหม่ๆมาทำให้พวกเราได้ทึ่งกันเสมอเลยครับ
4: ใช่ครับสำหรับบทเพลงชี้ชะตาของคุณปิ๊กที่เตรียมมาในวันนี้นะครับคือเพลงฟ้ามิอาจกั้นครับส่งกำลังใจให้เธอพร้อมกันเลยครับคุณปิ๊กบวรลักษณ์ครับ

0: มาแบบสวยงามวันนี้
1: สีสัน
0: ครับผม
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
2: ชาไทยอร่อยดีครับ
1: ชาไทยอร่อยด
0: ีชาไทยอร่อยดีอาชนแก้วครับอร่อยมากน้องเชฟส
1: ุ
0: ดยอดเฮ้ยเป็นไงบ้างปิ๊กสองคนสุดท้ายของทีมแล้วนะ
1: ก็ค่ะดีใจค่ะ
0: ดีใจเนาะดีใจเนาะ
1: ดีใจค่ะก็ถือว่าเป็นตัวแทนเพื่อน
3: โหความรู้สึกที่รู้ว่าท่านคณะกรรมการเลือกเราก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเราทำในหน้าที่ของเราในวินาทีนั้นก็คือเต็มที่มากๆก็ทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจมันหลายความรู้สึกมากเลยค่ะวินาทีนั้นเพราะว่าความรู้สึกมันเหมือนมันมีแค่2ที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้รับโอกาสจากท่านคณะกรรมการต้องขอขอบพระคุณมากๆด้วยค่ะบรรยากาศที่ได้มีโอกาสร้องเพลงกับโค้ชหัวหน้าทีมเนี่ยกับเพื่อนด้วยกันกับล็อกเก็ตแหละค่ะก็สนุกดีค่ะเหมือนเราได้เรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหัวหน้าทีมด้วยจากเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกที่ร้องร่วมกันโชว์ทำโชว์ร่วมกันแล้วสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าเราจะต้องมาแข่งขันกันเองเนี่ยค่ะปีก็มองว่าเป็นแค่เพียงเกมการแข่งขันนะคะจริงๆแล้วลึกๆแล้วเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่าสุดท้ายแล้วจริงๆเราเหมือนเรามาแข่งกับตัวเองมากกว่าจะเหมือนเรามาทำหน้าที่ของทีมสปายให้แบบดีที่สุดอะค่ะโหมีการเตรียมตัวค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยค่ะก็ตัวปิ๊กเองก็พยายามจะดูแลเรื่องสุขภาพด้วยมีช่วงที่เราอ่ะเคยไม่สบายแล้วก็มันก็เกิดขึ้นในรอบนี้ด้วยเหมือนกันค่ะก่อนที่จะมาแข่งรอบนี้ค่ะแต่ก็พยายามจะดูแลตัวเองเพื่อฝึกซ้อมเพลงนี้ให้ดีที่สุดค่ะอยากบอกอะไรกับ Rocket มั้ยก็คงจะอยากจะบอกเพื่อนว่าเป็นกำลังใจให้ Rocket เหมือนกันก็เชื่อว่าล็อกเก็ตก็คงจะทำในผลงานของตัวเองแบบอย่างเต็มที่เต็มความสามารถแล้วก็ไม่ว่าใครจะได้ไปแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรภาพที่ดีกันอยู่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะก็คงจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยค่ะปิ๊กนะคะก็ขอกำลังใจนะคะจากพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศเลยค่ะที่ดูรายการ The Golden Song All Star ค่ะแล้วก็แฟนๆรายการด้วยค่ะให้เป็นกำลังใจให้กับน้องปิ๊กโมลักนะคะทีม7สปายในการแข่งขันในรอบนี้นะคะ

0: คุณปิ๊กเป็นยังไงบ้างครับกับโชว์วันนี้ครับ
1: ดีค่ะก็เต็มที่แล้วค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาในการแข่งรอบนี้
1: โจทย์แรกในใจเลยคือการที่มาร้องรอบนี้คืออยากกลับมาร้องในแนวเพลงรักค่ะที่เหมือนพี่สปายเลยว่าคือแบบปิ๊กอยากร้องแนวเพลงรักเหมือนครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาในรายการ The Golden Song ค่ะ
0: เหมือนได้กลับมาที่ทางถนัดและเป็นตัวของตัวเองครับ
1: ใช่ค่ะก็แบบมาทางหวานเจี๊ยบมาโกยคะแนนจากกรรมการ
0: เรียกว่าปักอินซูลินกันเลยฮะกรรมการมาหวานขึ้นตากันเลย
2: หวานเจี๊ยบเลย
0: เพิ่งมาเห็นเหมือนกันว่าลูกเอ้ลูกนี่ลูกใครฮะ
1: เป็นลูกครอบครัวค่ะเพราะว่าเพลงนี้คือปิ๊กตั้งใจจะสื่อสารเกี่ยวกับอยากให้ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นในเรื่องของแบบความรักหนุ่มสาวอะไรเงี้ยก็คือหนูมองว่าปกติหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูอยากสื่อสารในรูปแบบอันนี้ค่ะใช่ค่ะที่คุยกับพี่สปายด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ฟิลเลยได้อารมณ์เลยนะฮะอ้าวงั้นมาฟังความเห็นจากคณะกรรมการนะฮะกันนภัทรครับ
3: โกยได้เยอะเลยแหละนะฮะเพราะว่าปิ๊กเป็นคนที่พี่จะบอกว่าเป็นคนที่ร้องเพลงอะไรก็ตามฮะมันคือเวอร์ชันของปิ๊กโดยเฉพาะเลยอะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้พี่รู้สึกชอบมากขึ้นกว่าครั้งก่อนๆที่ได้เห็นปิ๊กคือวันนี้ปิ๊กสบายมากดีมากครับมันไม่มีที่ติเลยมันสวยงามมันหวานเจี๊ยบเหมือนที่ปิ๊กตั้งใจให้กรรมการได้ฟังนี้เลยครับยอดเยี่ยมมากครับ
0: ขอบคุณกันนะครับพี่กบครับ
4: ค่ะก็สำหรับพี่กบนะกบรู้สึกเห็นด้วยกับพี่กันนะคะแล้วก็สิ่งที่เห็นด้วยมากๆก็คือปิ๊กเป็นคนที่ไม่ว่าจะเพลงไหนจะเป็นเพลงแบบฉบับของปิ๊กเองสิ่งที่ชัดเจนก็คือการถ่ายทอดบุคลิกของเราหรือความรู้สึกของเราลงไปในเพลงนั้นมันเลยทำให้เพลงนี้ดูเป็นของเราก็ตกคะแนนได้มากจริงๆค่ะ
0: ขอบคุณพี่กบครับ
2: แม่บ้าครับเชิญครับ
5: ค่ะกำลังอยากจะถามสปายว่าอยู่วางแผนอะไรมาสำหรับถึงได้ปล่อยให้เด็ก2คนร้องเพลงในลักษณะนี้จะให้พวกเราเวียนหัวใช่ไหม
0: น้ำเสียงแม่ดูเครียดแค้นนะฮะ
5: กำลังข้องใจมากเลย
0: เนี่ยแม่ผมเห็นเขาคุยกันนะสปายสั่งเด็กๆว่าเอาให้แม่ความดันขึ้นให้ได้อย่างเงี้ยพูดอย่าง
5: นี้เฮ้ยพอดีเราไม่ได้เป็นแต่เราโอ้ฉันไม่มีโรคนี
3: ่มีขิงด้วย
5: แต่เราชื่นชมในความคิดของเด็กรุ่นใหม่ในการวางแผนในการวางผังหรือการร้องเพลงเพียงแต่เรากำลังนั่งคิดว่าฉันจะเลือกใครดีแค่นั้นแหละ
0: ขอบคุณมากครับ
5: จริงไหมพี่จ๊อ
6: จริงจริงจริงจริงเพราะว่าตอนนี้ความคิดแนวความคิดของพี่อ่ะหนักไปทางพี่กันและพี่กบและพี่เมาเป็นคนที่ร้องโน้ตถูกทุกตัวปิ๊กแม้ว่าจะร้องธรรมดาแต่ให้ความสำคัญกับเทคนิคก็คือว่าการใช้ไดนามิกที่มาตรงเวลาอย่างเช่นถึงห่างแค่ไหนก็ไม่สำคัญคือมันเห็นภาพมันขนลุกได้ครับหรือแม้คำว่าฮูฮาของคุณอ่ะมันไม่ได้แข่งกับดนตรีแล้วก็ทำให้เพลงเนี่ยมันจบแบบสมบูรณ์มากๆครับดีมากเลยปิ๊กครับ
0: ขอบคุณพี่โจ้ครับพี่แอ๊กครับ
2: พี่แอ๊กครับเชิญครับ
7: ครับผมก็พี่ปิ๊กเป็นอีกคนหนึ่งที่ร้องเพลงแล้วรู้สึกว่าผู้ฟังอยากจะฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหมันกินใจมากๆการที่เราร้องเพลงแล้วทำให้ผู้ฟังครับเอาเหตุการณ์ของตัวเองเข้าไปอยู่ในเพลงที่เขาร้องเนี่ยอันนี้ผมว่ามันโอ้วิเศษมากๆวันนี้นะครับไม่มีอะไรกั้นเสียงหวานๆของพี่ปิ๊กได้เลยนะครับทำได้ดีมากครับ
0: ขอบคุณครับไปถามความเห็นของโค้ชกันบ้างฮะ
8: ได้บรรลุแผนแล้วครับผมแก้แค้นท่านกันนะ
0: แก้แค้นคณะกรรมการนะ
8: ใช่ครับเพราะรอบที่แล้วผมน้ำตาแตกไปแล้วนะครับรอบนี้ผมขอยกความลำบากใจให้กับทั้ง5ท่านนะครับ
0: แน่นอนนะก็ต้องแล้วแต่ทั้ง5ท่านอยู่ตรงนี้แหละฮะเพราะว่าตอนนี้ทั้ง2คนของทีมสายได้ทำโชว์ครบ
2: โชว์เรียบร้อยครับ
0: ถึงเวลาที่เราจะได้รู้แล้วว่าใครจะได้ตั๋ว1ใบเท่านั้นนะที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะ
2: ใช่ครับ
0: ขอเชิญคุณล็อกเก็ตขึ้นบนเวทีเลยครับ
2: ครับ
0: และนี่เพื่อน2ท่านจากทีมสปาย
2: แน่นอนนะครับว่า2ท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับจะมีตั๋วเพียง1ใบเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับ
0: ครับ
2: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจากทีมของพี่สปายได้แก่
0: เรียกได้ว่าเดินทางกันมาอย่างยาวนานถึงรอบเซมิไฟแนลนะฮะเรากำลังจะลุ้นว่าใครจะเป็นตัวแทนของทีมสปายที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะระหว่างคุณล็อกเก็ตและคุณปิ๊กนะครับเป็นทหารทั้งสองท่านเลยนะฮะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ใครกันล่ะที่จะได้ครอบครองตั๋วใบเดียวเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาลุ้นกันเลยฮะ
2: และผู้ชนะที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของทีมพี่สปายขอแสดงความยินดีกับคุณคุณปิ๊กบวรลักษณ์ครับ
0: คุณปิ๊กผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเรีย ียกได้ว่าเป็นการแข่งขันที่รักพี่เสียดายน้องอย่างมากเลย
2: ใช่ครับ
0: โอ้ก็แข่งขันกันอย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆนะในการแข่งครั้งนี้นะ
9: สุดยอด
0: โอ้ก็เรียกได้ว่าเสียดายกันแล้วว่าใครจะตกรอบก็เสียดายทั้งนั้นนะฮะอ่ะและตอนนี้นะฮะอยากให้คณะกรรมการพูดอะไรถึงผู้แข่งขันของทีมสปายสักนิดหนึ่งนะฮะขอเชิญพี่กันครับ
3: อาจจะมีอีกคนหนึ่งที่พร้อมกว่าไม่เป็นไรเนาะแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนของเราได้ไปแข่งรอบต่อไปนะครับผมก็เก่ง

0: มากครับส่วนปิ๊กนะครับรอบชิงเต็มที่นะครับ
1: ขอบคุณพี่กันครับสปายครับมีอะไรอยากจะบอกกับลูกทีมของคุณไหมครับ
2: เชื่อว่าทั้งสองคนนะครับไม่ได้มาแข่งกันนะครับทั้งสองคนเราคุยกันแล้วว่าเรามาแข่งกับตัวเองขอเป็นกำลังใจให้กับปิ๊กนะครับไปต่อนะครับออสตาร์ของพี่เก่งมากครับ
1: และแน่นอนนะตัวแทนจากทีมสปายที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคุณปิ๊กช่วงหน้าการแข่งขันของทีมภูมิกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะฮะมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของทีมภูมิเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฮะแต่ตอนนี้พักสักครู่ครับแล้วกลับมาเจอกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star

0: ต่อกัน
1: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิมไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงื่อกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
3: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
5: ้หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
6: ดาวนี่ลักษ์
7: ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ยำกุ้งน้ำข้นรอยไทยแซ่บจี๊ดจ๊าดเผ็ดร้อนถึงใจขึ้นชื่อหรือชาไปถึงแดนไกลติดใจใครเห็นต้องชิมข้าวซอยรอยไทยรู้จักไหมอร่อยจนต้องจารึกไว้คุ้นคักหวานมันหอมสมุนไพรเจ้าจะติดใจไม่รู้ลืมน้ำแกงพร้อมปรุงร้อยไทยใครทำก็อร่อย
1: แอมพลฟู้ด
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
4: เขาจางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะจงมาเป็นคนในวันนี้
6: คนอย่างเราจะเอาอะไรสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
8: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
2: ้ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
11: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
12: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
11: เพียง99บาทต่อเดือน
12: กดดอกจัน559ซีเรีย
11: ลโทรออก
13: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
14: คิวกู๊ดคิวกู๊ดมาก
15: รวยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
16: สนุกมาก
17: ไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
13: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
18: เรือนจำกบิลบุรีเตรียมอพยพผู้ต้องขังชาย315คนไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดสระแก้วในวันพรุ่งนี้หลังน้ำท่วมสูงราว 1.5 เมตรโดยวันนี้ได้ทำการย้ายผู้ต้องขังหญิงและผู้ป่วย30รายออกไปก่อนแล้วขณะที่กรมราชทัณฑ์ยืนยันยังควบคุมสถานการณ์ได้พร้อมประสานทหารช่วยขนย้ายหากจำเป็นต้องใช้เรือ
19: คลึงเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา 20:00 นครึ่ง
20: พอดามพุธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษอิ่มองศาเมื่อนุ่มความจำเสื่อมต้องมาเจอกับมิตรที่สุดเลย
21: ก่อนที่คุณจะความจำเสื่อมเนี่ยเราสองคนเป็นแฟนกันนะครับ
22: แฟนผมอุ้ยผมอุ้ย
23: ว้ายจุ๊บมือ
21: จุ๊บจุ๊บจริงๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอุ้ยผมอุ้ย
22: อะไรคะเนี่ย
21: โอ้โหจริงเกิน
22: เฮลโลสวัสดีวันนี้อยากปีอยากกินพี่เปล่าก็เลยต้อนรับดีลามาเล่นสีการ์ดดีดอ
20: พุธนี้4ทุ่มทางช่องวัน31
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
22: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
24: อร่อยที
25: ่ทำถึง
26: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อยสุด
27: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
28: แอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชาเซอร์ทอลผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อเพื่อสุขอนามัยที่ดีทั้งครอบครัวจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปถุงหอมแชมเปญกลิ่นไมล์ซันชายร่วมดีไซน์โดยบิวกินหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
29: ต้อนรับคุณผู้ชมครับกับเข้าสู่รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ในรอบ Semi Final ครับผ่านพ้นความดุเดือดของทีมพี่สปายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและตอนนี้ความกดดันทั้งหมดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นที่ทีมของภูมินั่นเองครับ
30: แน่นอนครับอีกสักครู่นะฮะน้องอายและพี่แอนเนี่ยจะต้องก้าวเข้ามาดวลไมค์เพื่อชิงตั๋วใบเดียวของทีมกันนะฮะ
29: ครับผม
30: แต่ก่อนที่จะเปิดศึกระหว่างพี่น้องคู่นี้นะครับ
29: ครับ
30: เราจะมาเบรกความตึงเครียดกันก่อนนะฮะให้ทุกคนได้พักหายใจหายคอกันสักนิดกับโชว์พิเศษที่เตรียมมาเพื่อเป็นความทรงจำของทีมนี้โดยเฉพาะเลยครับ
29: ใช่ครับไปรับชมความน่ารักและความผูกพันทิ้งท้ายของพวกเขาครับก่อนที่พวกเขาจะมาต่อสู้กันนะครับผมกับโชว์ของกัปตันภูมิครับในบทเพลงดาวร้อมเดือนขอเสียงปรบมือครับ

0: คุณอ้ายเ
1: อ้ยโอ้โหขอบคุณครับ
0: นี่เวอร์ชันนี้ดีชอบสนุกสนานเชียร์นะฮะนี่ก็สาวๆแต่งมาในธีมขนมถ้วยฟูนะฮะ
2: ขนมถ้วยฟู
0: นะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ทำโชว์ร่วมกับโค้ชครับ
3: รู้สึกคอแห้งขนาดนี
4: ้ไม่น่าเชื่อรู้สึกเหมือนกันเลยครับ
3: ขอจิบน้ำหน่อยได้ไหมคะ
0: ตอนนี้เสียงก็หมดแล้วนะไม่สามารถแข่งกันได้แล้วนะ
2: คือดีต้องบอกว่าดาวล้อมเดือนนี่มีหลายเวอร์ชันมากอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันพิเศษผมไม่เคยฟังเวอร์ชันนี้มาก่อนเลย
0: เวอร์ชันนี้ดีมากเลย
2: ไงครับมันอินสปายมาจากอะไรฮะ
4: อันนี้เป็นดวงดาว
2: อ๋อเป็นดวงดาว
4: ล้อมเดือนครับในฐานะที่ทีมผมเป็นทีมเดียวที่เป็นหญิงล้วนนะครับเราก็เลยสามารถเลือกเพลงนี้ได้ดาวล้อมเดือน
0: เป็นยังไงบ้างลูกได้มาทำโชว์คู่กับโค้ช
3: หนูดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศที่เราทำงานร่วมกันมันอบอุ่นมากๆแล้วเราซ้อมกันแล้วเราสนุกมากเราเอนจอยมากค่ะวันนี้เราทำโชว์กันด้วยความสุขจริงๆค
0: ่
3: ะ
0: เดี๋ยวกำลังจะต้องมาต่อสู้กันแล้วนะเป็นยังไงบ้างฮะ
5: ไม่ได้คิดว่าจะต้องแข่งอะไรค่ะก็ตั้งใจทำเพลงของตัวเองแล้วก็ผลงานของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดค่ะ
2: แสดงว่าถ้าได้ 500,000 ไว้เนี่ยแบ่งแน่นอน
0: ไม่ตอนนี้โรงเรียนก็กำลังขาดแคลนโทรศัพท์อยู
5: ่ทำไมเราขำแห้งนะ
4: อาจจะเป็นเสียงแห้งจากร้องเมื่อกี
0: ้รักนะแต่ร้อน
2: แต่ร้อน
0: ถามความรู้สึกของคณะกรรมการต่อโชว์ชุดนี้นะพี่กบครับ
6: ค่ะก็ต้องบอกว่าโดยรวมเป็นโชว์ที่ดีมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้ชมโชว์ในวันนี้โดยเฉพาะภูมินะคะเราไม่อย่างพี่กบไม่ค่อยได้เห็นภูมิร้องเพลงแล้วก็โชว์บนเวทีเยอะๆแบบจ๋าๆแบบนี้มานานแล้วรู้สึกว่าภูมิก็ยังคงเป็นภูมิคนนั้นที่เรารู้สึกชื่นชมเวลาที่ภูมิโชว์อยู่บนเวทีอยู่เสมอโดยเฉพาะครั้งนี้เป็นโค้ชและเป็นกัปตันของทีมวันนี้มาทำให้ได้เห็นว่าทีมนี้ภูมิตั้งใจที่จะดูแลทั้งสองคนมากแค่ไหนภูมิอยู่กับเขามากแค่ไหนขอส่งกำลังใจให้กับทั้งสองคนแล้วก็เชื่อว่าทีมนี้ไม่ว่าใครจะได้มีโอกาสได้ผ่านเข้าไปภูมิจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตทุกคนเสมอไม่ว่าใครจะได้ผ่านเข้าไปอีกคนจะซัพพอร์ตอีกคนเสมออยู่แล้วเพราะทั้งทีมเขาเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันมากๆมันเห็นได้จากโชว์นี้เป็นโชว์ที่ยอดเยี่ยมมากๆจริงๆขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณพี่กบครับช่วงหน้าครับจะเป็นการแข่งแบบ2เพลงติดกันเลยนะ
2: ครับผม
0: แล้วเราจะได้รู้เลยว่าใครจะเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากทีมของภูมินะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับ
2: ครับ
0: บทสรุปของค่ำคืนนี้จะบีบหัวใจแค่ไหนเบรกสักครู่ครับแล้วช่วงหน้ากลับมาเจอกับจากคนที่2เวทีเพลงเพราะ All Star

0: ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในทีมของภูมิได้แก
1: ่ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางสวยและรวยกับจุฬาเฮอร์รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลักกี้เฟลมแซ่บลอยอร่อยล้ำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดา
2: แอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเอร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคริเอร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคริเอร์เทควีและเทคเอส
3: ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มารสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
1: เล็กเตอร์ไซส์300มิลลิลิตร Be your original เล็กเตอร์ไซส์ original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรเล็กเตอร์ไซส์อร่อยคุ้มค่า It's real
2: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุข

0: แต่แรก
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
2: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
8: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 9 4เหลี่ยม
9: โทรออก

0: เส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
2: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
1: ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
2: ่เบคกิ้งโซดา

0: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
1: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ Let's go
2: เพศะ Body Whitening Lotion ผิวสวยต้องชอบ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: เจ้าขุนครับ
4: นับพ่อน้องขุนไว้ค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะ
3: ก็ซิงเกิลแดดครับผมว่าเรามาเป็นดัดดี้มัมมี่ให้ลูกเราสองคน
5: รักครั้งใหม่ของพี่ยม
6: ถ้าแต่งไม่ยอมคืนดีกับเขานะเขาจะโคตรโต
7: ถ้ามันฆ่าตัวตายสำเร็จเมื่อไหร่นะโทรบอกฉันด้วยฉันจะตามกู้ภัยมาเก็บศพมันด้วย
5: เกิดเรื่องเศร้าจนตาย
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
9: ที่เดียว
8: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
9: เวลา16:00 น.
8: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกอีกสักครู่ติดตามชม
10: คุณนอนกิ๊กเอ้คุณกิ๊กไปก่อนผมกิ๊กไปหาคุณนะคุณกิ๊กมาตาย
8: อีกสักครู่ติดตามชมรู้ไหมจะตัว2026ครับว่า
11: Air Carrier X in Water Plus ประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด5ดาว
12: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทย
11: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อน
13: กลับเข้าสู่ช่วงเวลาชี้ชะตากันต่อครับกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ในรอบเซมิไฟแนลครับบรรยากาศตอนนี้บอกเลยว่าความกดดันทั้งหมดโยนมาที่ทีมภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรากำลังจะตามหาเพชรเม็ดงามหนึ่งเดียวของทีมนี้ครับเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับ
14: และไปที่ขุนพลคนแรกที่จะมาเปิดศึกในช่วงนี้นะฮะ
13: ครับ
14: เธอคือน้องอายกัญญวัฒน์นะครับ
13: ครับ
14: สาวน้อยหน้าหวานที่พกพรสวรรค์ติดตัวมาแบบล้นหลามเลยทีเดียวฮะ
13: ครับ
14: เอกลักษณ์ของเธอคือน้ำเสียงที่ใสราวกับคริสตัลนะฮะ
13: ครับ
14: แต่ภายในความหวานที่ทุกคนได้ยินกลับซ่อนอินเนอร์สุดสตรองเอาไว้ฮะ
13: ซึ่งในค่ำคืนนี้นะครับเธอขอหยิบบทเพลงสุดที่รักมาใช้เป็นไม้ตายสำคัญครับต้องมาลุ้นกันว่าเสียงใสๆของเธอนะครับจะสามารถเอาชนะใจคณะกรรมการทั้ง5ท่านเพื่อคว้าพื้นที่ในรอบต่อไปได้หรือไม่ครับไปชมโชว์เธอกันเลยครับน้องอายกัญญวัฒน์ครับ
15: โอ้โห

0: อร่อยมากเลยครับเจ๊ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: สุดยอดเลยอ่ะคนนี้สวยจังเลยเนี่ย
1: ไม่ใช่ว่าสวยทุกวันหรอ
0: ก็ทุกวันก็ได้เหมือนกะทิอร่อยดีที่อร่อยทุกวัน
1: น่ะ
0: เฮ้ยเอางี้ถามเรื่องความรู้สึกกันดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเป็น2คนสุดท้ายของทีมภูมิ
1: ตกใจค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยทำไมอ่ะ
1: มันตื่นเต้นมันตกใจเพราะว่าแบบว่าหนูก็ไม่ได้คาดหวังที่แบบว่าจะได้เข้ามาในรอบนี้
2: หนูผ่านเข้ารอบมาจากการเลือกของพี่ภูมิค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่แบบว่าวันนั้นหนูทำผลงานให้พี่ภูมิภูมิใจแล้วก็เลือกหนูเข้ามาค่ะหนูเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องแข่งกับพี่แอนอะไรเงี้ยหนูแค่รู้สึกว่าเราสองคนอยากทำผลงานของเราทั้งคู่ให้เต็มที่และดีที่สุดผลจะเป็นยังไงเราดีใจด้วยกันค่ะใช่ในรอบนี้นะคะหนูเลือกเพลงสุดที่รักของคุณแม่ลินจงค่ะที่หนูเลือกเพลงนี้เพราะว่าข้อหมายเพลงคือมันดีมากๆค่ะแล้วหนูก็อยากจะตีความเพลงนี้ถึงเพื่อนๆทุกคนครอบครัวโกลเด้นซองในรายการของเราแล้วก็อยากจะมอบความสุขให้กับคนดูทางบ้านด้วยค่ะ
3: ตอบหน้ากรรมการ5คนเลยแ
2: หละยากค่ะยากมากๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้มีแค่ลูกแบบว่าเสียงสูงเฮดโทนสูงๆค่ะมันจะมีลูกเอื้อนที่แบบจะออกแนวไทยเดิมด้วยค่ะก็ต้องเวิร์คนานค่ะหนูก็ต้องซ้อมหนักด้วยค่ะก็ในรอบนี้นะคะขอฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับน้องไอด้วยนะคะน้องไอสัญญาว่ารอบนี้น้องไอจะทำให้เต็มที่แล้วก็จะมอบความสุขให้กับทุกคนแน่นอนค่ะกับบทเพลงสุดที่รักค่ะ

0: น้องเอ๋ย
1: เป็นไงคะโชว์นี้รู้สึกไงบ้างครับ
2: หนูดีใจค่ะที่ได้ร้องเพลงนี้แล้วก็ได้สื่อสารถ่ายทอดให้กับทุกคนได้ฟังเพราะว่าความตั้งใจของหนูเลยหนูอยากจะขอบคุณทุกคนมากมากมากค่ะที่แบบว่าทำให้มีน้องอายกัญญาวัฒน์อยู่ตรงนี้ค่ะอยากขอบคุณรายการ The Golden Song All Stars ค่ะแล้วก็อยากขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกคนมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่เกลือขอบคุณพี่คิสที่ขาดไปไม่ได้เลยก็ต้องขอบคุณพี่ภูมิค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกๆคนในทีมเลือกเพลงนี้มาเพราะว่าความหมายเพลงมันดีมากๆแล้วหนูฟังแล้วหนูก็คิดถึงครอบครัวของรายการเราค่ะหนูดีใจที่หนูได้ร้องให้ทุกๆคนได้ฟังในวันนี้ค่ะ
0: น่ารักมากเลยน่ารักมากเลยครับนะเราได้เห็นพัฒนาการของเด็กตัวน้อยแล้วก็โตขึ้นมาเป็นสาวในรายการของเราเลยนะก็เกิดความผูกพันมากจริงๆเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการก็ต้องเริ่มต้นจากคุณแม่ของเธอพี่กบครับเชิญฮะ
3: คือต้องบอกว่าน้องไอเป็นความภาคภูมิใจของรายการเราจริงๆนะคะเราได้เห็นจากซีซั่น1มาจนวันนี้พี่เกือพูดถูกเราเห็นการเติบโตของน้องจนถึงวันนี้ 7-8 ปีที่ผ่านมาเราเห็นความสามารถของหนูที่มันแบบโอ้โหล้นทะลักมากมายเหลือเกินหนูขอบคุณพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนก็อยากขอบคุณหนูเหมือนกันที่หนูก้าวเข้ามาตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วก็มาทำงานร่วมกับเรามาเรื่อยๆจนกระทั่งซีซั่นนี้ขอบคุณที่หนูไม่หยุดพัฒนาตัวเองขอบคุณที่หนูทำผลงานดีๆออกมาให้เราทุกๆคนมีความสุขด้วยวัยและอายุเท่าหนูยังคงสืบสารบทเพลงดีๆแบบนี้ให้อยู่ต่อไปเรื่อยๆวันนี้โชว์หนูพี่กบไม่มีอะไรจะพูดแค่อยากจะพูดถึงตัวตนว่าหนูเป็นเด็กที่น่ารักมากๆสำหรับพวกเราทุกคนมากๆนะคะพวกเรารักและเอ็นดูหนูมากๆและขอบคุณหนูมากๆที่มาในรายการของเราค่ะ
0: ขอบคุณพี่กบครับจากคุณแม่ไปที่คุณยายต่อครับคุณยายเชิญฮะ
4: เฮ้ยหนูเก่งมากนะสำหรับเนื้อเพลงแค่นี้แต่หนูสามารถใส่อะไรต่ออะไรในเนื้อเพลงสองท่อนนี้ไปได้มากมายไม่ว่าจะเป็นคำไม่ว่าจะเป็นวิธีเอื้อนเก่งจนอีชั้นนั่งขนลุกอยู่ตลอดเวลา
5: ขนจะหมดตัวอยู่แล้ว
4: ขนจะหมดตัวแล้วเฮ้ยอายหนูเก่งมากนะเพราะว่ามันชัดเจนมันเพราะมากเกินกว่าอายุเด็กขนาดนี้ที่จะร้องได้แบบนี้เสียงถึงเหลือเกินไอ้ตัวนั้นที่ตัวสูง
5: โอ้สุดที่รักเลย
4: โอ้ยอีฉันพูดไม่ถูกแล้วค่ะแค่นี้ละค่ะโลกโชคดีนะลูกนะ
0: ขอบคุณมากครับพี่โจ้ครับ
5: อายเป็นความภูมิใจของรายการนะครับแล้วก็เป็นความภูมิใจของคำว่าศิลปะเพราะศิลปะเนี่ยคือสิ่งที่ต้องใช้เวลาและความฝันของอายก็ไม่ได้ทิ้งจนกระทั่งปัจจุบันอายเป็นพิมพ์นิยมของเด็กไทยในสมัยหนึ่งเป็นพิมพ์นิยมที่เด็กสมัยนี้น่าจะเอาเยี่ยงอย่างที่สุดก็คือว่ามีการพัฒนามีการตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วไม่ลืมถึงการศึกษาการเรียนรวมไปถึงงานศิลปะให้ตัวเองชื่นชมขอให้โชคดีนะครับ
0: ขอบคุณครับพี่กันครับ
6: ครับสำหรับพี่กันนะครับก็จริงๆแล้วเราเจอมาตั้งแต่ก่อนซีซั่นแรกด้วยเนาะเราทำงานด้วยกันมา

0: ้งแต่เล่นละครเวทีสีแผ่นดินแล้วก็ได้เห็นทุกย่างก้าวก็ว่าได้ของอายที่ได้เติบโตมากับวงการนี้นะครับคือไม่ว่าจะป้อนอะไรให้เขาหรือว่าใส่อะไรให้เขาพร้อมจะรับและเขาพร้อมจะทำทุกอย่างอย่างเช่นวันนี้นะครับไม่ได้ถนัดเรื่องของไทยเดิม 100% แต่วันนี้เราได้เห็นสิ่งนี้ในเพลงนี้ของน้องอายซึ่งพี่เซอร์ไพรส์มากซึ่งมันดีมากมันเป็นเวอร์ชันที่แบบมันคือไทยเดิมแบบฉบับของอายอ่ะวันนี้เก่งมากๆครับอาย
1: ขอบคุณครับ
2: พี่แอ๊ดครับ
3: ครับก็ทุกท่านชมไปหมดแล้ว ผมเองก็ชื่นชอบนะครับในการร้องของน้องไอวันนี้เพราะว่าเพลงนี้คือการที่เราจะคอนโทรลเสียงจากต่ำไปสูงเนี่ยเราให้มันฮิตโน้ตในทุกๆคำเนี่ยมันเป็นไปได้ยากแต่ว่าน้องไอทำออกมาได้ดีเลยนะครับพอพี่นั่งฟังไปเรื่อยๆมันก็แบบโดยรวมมันทำให้เรารู้สึกถึงความสวยงามแล้วก็ความไพเราะของเพลงซึ่งวันนี้น้องไอก็ทำได้ดีสมบูรณ์แบบทุกๆอย่างเลยวันนี้ชื่นชอบมากๆนะครับอยากฟังน้องไอร้องในรอบต่อไปจังเลย
1: ขอบคุณครับอ่ะไปต่อที่หัวหน้าทีมของเราฮะภูมิครับมีอะไรจะบอกกับอายไหมครับ
4: คือดีใจมากๆที่นอกจากจะได้มาเป็นหัวหน้าทีมของน้องอายแล้วก็ยังได้เป็นพี่ชายของน้องอายด้วยดีใจมากๆแล้วก็น้องอายทำได้ทุกอย่างพี่เป็นอีกหนึ่งคนที่เชื่อมั่นในตัวน้องอายมาเสมอแล้วก็อยากจะขอบคุณน้องอายที่เต็มที่ตั้งใจแล้วก็มอบ energy ดีๆให้กับพวกเราทีมภูมิทุกครั้งเลิฟๆครับ
1: ความเป็นพี่น้องของคู่นี้นะเขามีความรู้สึกว่าเขาผูกพันกันมาก
5: แล้วก่อนเริ่มโชว์น้องอายเขาแบบว่าขอไปหาพี่ภูมิก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยขอกำลังใจหน่อยอะไรเงี้ยได้ยินอยู่ครับแอบฟัง
1: มีอะไรจะบอกพี่ภูมิไหมครับ
6: อยากจะขอบคุณพี่ภูมิทุกๆอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวเราคุยกันได้ทุกเรื่องจริงๆแล้วก็แบบพี่ภูมิให้กำลังใจหนูตลอดแล้วทุกครั้งที่จะขึ้นเวทีพี่ภูมิก็จะพูดกับหนูว่าพี่เชื่อว่าไอทำได้พี่เชื่อมันในตัวไอเสมอแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้ทำให้พี่ภูมิภูมิใจในทุกๆครั้งที่ขึ้นมาร้องเพลงบนเวทีไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่ารักมากมากรักมากมากรักที่สุดเลยค่ะ
1: โอ้โหเป็นความสวยงามนะฮะของความรักระหว่างโค้ชกับลูกทีม
5: ใช่ครับ
1: ซึ่งมันดีมากเลย
5: ดีมากมาก
1: นะแต่ตอนนี้เราเดินทางมาถึงขุนพลคนสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้ว
5: เราฟังต่อกันเลยไหมฮะ
1: แน่นอนฮะ
5: ไปต่อกันเลย
1: ผู้ขันท่านต่อไปฮะคุณแอนนัทนัชชาครับ
5: ครับผม
1: เธอคือนักร้องตัวท็อปที่มาพร้อมกับพาวเวอร์เสียงระดับมาสเตอร์พีซเลยทีเดียวนะฮะและความสามารถในการเค้นความรู้สึกที่จะสื่อสารทุกคำร้องออกมาจากหัวใจทำให้โชว์ของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยความตื่นตันจนเราต้องอินตามเสมอเลยครับ
5: ใช่ครับและเพื่อปิดจ็อบการชิงตัวไปสุดท้ายของทีมภูมิครับวันนี้เธอขอทุ่มสุดตัวครับด้วยบทเพลงบาดลึกถึงขั้วหัวใจอย่างเพลงทำไมทำฉันได้ครับมาดูกันว่าการถ่ายทอดอารมณ์ของเธอนะครับจะทรงพลังพอที่จะคว้าใจคณะกรรมการทั้ง5ท่านได้หรือไม่ครับขอยกเวทีนี้ให้กับเธอเลยครับคุณแอนนัทนัชชาครับ
7: ชาไทยอร่อยดีสุดยอด
8: หอมอ่ะ
7: ยังไงมันเป็นยังไงพี่แอน
8: นัว
7: นัว
8: อร่อยดี
7: อร่อยเลยล่ะพี่แอน
8: ครับผม
7: มาถึงรอบนี้แล้วเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า
8: ได้สิครับผม
7: เอางี้พี่แอนรู้สึกยังไงที่ได้เป็น1ใน2ตัวแทนที่เข้ามาสู่รอบนี
8: ้ตระ
7: เฮ้ยพี่ว่าใครครับเนี่ย
8: สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ
7: ์สิ่ง
8: งาม
7: โอเคคร
8: ับ แล้วก็แรงบันดาลใจของเราที่แรงกล้าที่ทำให้เกิดตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณทีมภูมิทุกคนรวมไปถึงโค้ชภูมิด้วยครับ
7: โอ้ยขอบคุณครับพี่แอน
8: ที่ช่วยแบบเลือกเพลงดีๆทั้งหลายแหล่ให้แบ
7: บ
8: เป็นกำไรขอต่อคุณผู้ฟังเฮ้ยแบบเราใกล้ฝันไปอีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกดีใจมากพี่แอนเวิร์กหนักมากนะคือเพลงที่พี่แอนเลือกชื่อเพลงว่าทำไมทำฉันได้ของแม่ดาวใจไพจิตรตอนแรกพี่เลือกรู้สึกว่าเพลงนี้เมโลดี้เพราะมากเป็นเพลงที่ดังมากๆแล้วก็มีคนทำไว้หลายๆเจเนเรชันคำว่าทำไมถึงทำกับฉันได้อันเนี้ยมันเหมือนแบบเราร้องมันบ่อยมากแต่สิ่งที่พี่แอนมาเวิร์คกับมันคือเราต้องตีความแต่ละรอบไม่เหมือนกันแม้กระทั่งแต่ละพาร์ทแต่ละท่อนเราต้องทำให้คนดูรู้สึกว่าเหมือนกำลังเป็นพวกเดียวกับพี่แอนเพราะว่ามันกำลังเล่าเรื่องว่าแบบนี่เราเจออะไรอย่างนี้มาเป็นพี่ทำยังไงหนูเจอแบบนี้อะไรเงี้ยน้องภูมิมีส่วนช่วยเยอะมาก พี่ภูมินี่ดีเทลมากบรรทัดนี้พี่แอนเป็นแบบนี้ไหมเลยค่อยๆไล่กราฟเข้าไปใส่ตัวละครให้มันมากขึ้นใส่สีของเพลงให้มันมากขึ้นเพื่อให้คนดูอะย่อยได้เลยสิ่งที่สำคัญสำหรับพี่แอนแล้วก็เวิร์กหนักมากก็คือเรื่องของการตีความค่ะถ้าพูดถึงน้องอายพี่แอนจะบอกว่าพี่แอนดีใจมาก

สนิทกันมากเราแบบช่วยเหลือกันทุกเพลงเวลาซ้อมเนี่ยเราไม่เคยซ้อมแยกเราช่วยกันดูเราช่วยกันแบบบอกความจริงเราช่วยกันปรับเพื่อให้เขาดูดีที่สุดเป็นผลงานที่ดีที่สุดใน YouTube ตลอดไปจะให้บอกอะไรสำหรับพี่แอนว่ายากมากเพราะว่าในหัวได้ยินแต่สิ่งที่เขาบอกเราคือแบบพี่ต้อมน้องอู๊ดน้องแพรวน้องพลอยเสร็จวันนั้นเราไปกินข้าวด้วยกันแล้วเขาก็ยืนขึ้นแล้วเขาพูดว่าตอนนี้พวกเราแฮปปี้มากดีใจที่ได้ทำผลงานของตัวเองออกมาแบบเต็มที่ที่สุดถึงตรงนี้พวกเราก็แค่ให้กำลังใจแล้วค่อยเชียร์น้องแอนกับน้องไอต่อไปแล้วมันแบบแกมันไม่มีคำว่ามันไม่มีคำว่าแขกอะเข้าใจไหมพี่แอนก็เลยอยากจะบอกว่าขอบคุณที่พูดขับนะกับพี่แอนแล้วก็น้องอายก็เสียใจแทนเขาที่เขาก็อาจจะไม่มีใครฝันเล็กไปกว่ากันทุกคนตั้งใจเหมือนกันหมดแล้วก็เต็มที่เหมือนกันหมดรักในการร้องเพลงเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่แอนบอกไม่มีฝันใครน้อยกว่าฝันใครขอบคุณทีมงานมากๆที่นึกถึงพี่แอนแล้วก็ขอบคุณไปถึงแฟนเพลงของ The Golden Song ในทุกๆซีซั่นเลยพี่แอนรู้สึกว่าตอนแรกพี่แอนเหมือน power bank ที่แบบแบตหมดอะทีมงานก็แบบหยิบ power bank นั้นพามาชาร์จคนดูค่อยๆชาร์จพลังตัวเองให้กลับมาแบบเชื่อมั่นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นค่ะไม่กล้าขออะไรมากแต่อยากบอกทุกๆคนว่าทุกๆผลงานที่แอนตั้งใจผ่านออกไปจากรายการ The Golden Song All Star ล้วนแต่มาจากความตั้งใจดีของแอนทั้งสิ้นนะคะแล้วก็อยากให้ทุกๆคนได้ฟังเพลงเพราะๆในเวอร์ชั่นของแอนไปอีกเรื่อยๆหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกับบทเพลงนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้แอนด้วยค่ะ

0: รวน
1: สะใจเหลือเกิน
0: ร้ายมาแล้ววันนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์นะฮะ
2: ค่ะ
0: ยังมีความแดงอยู
2: ่ใช่ค่ะเป็นฟิลพริกชีฟ้าค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาในรอบนี
2: ้แอนเป็นคนชอบฟังเพลงที่ค่อนข้างมีสีแล้วรู้สึกว่าสีของเพลงนี้มีความตรงกับเราส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็อยากจะนำเสนอในแบบ2026ว่าแบบเราเป็นหญิงแบบหญิงแกร่งค่ะสามารถลืมอดีตแล้วก็ไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องมาถามความคิดเห็นจากคณะกรรมการถ้าสายแซบก็ต้องแม่เมาสิค่ะ
3: สายประสบการณ
0: ์แซบแม่เราก็เคยแซบมาก่อน
4: อ๋ออีฉันแซบมาเยอะค่ะชื่นชมนิดนะหนูพยายามฟังทุกท่อนเลยให้หนูเก่งมากนะเพราะว่าเราดูว่าเอ๊ะมันไม่มีคอร์ดช่วยมันไม่มีอะไรช่วยเหมือนมาลอยแล้วถ้าลอยมาไม่ดีเนี่ยถ้าหนูเลยหรือขาดมันจะไม่พอดีแต่อันนี้พอดีทุกอันนี่เราฟังทุกอันเก่งมากค่ะ
0: ขอบคุณแม่แมวครับแอดโชคชัยฮะสายแซบ
5: โหอยากพูดเหมือนแม่แมวเลยฉันไม่มีอะไรจะพูด
0: คุณดูสะใจกับเพลงนี้มากเลย
5: ใช่แบบคือผมรู้สึกว่าแบบถ้าร้องขนาดนี้ฉันไม่ทำก็ได้อะไม่ใช่จะกลับมาผมชอบมากคือทุกครั้งที่พี่แอนร้องนะครับมันทำให้ผมต้องลุ้นอยู่ตลอดเวลาว่าพี่แอนจะเอาอะไรมาโชว์พี่แอนจะเอาอะไรมาอวดให้พวกเราได้ดูกันแล้วเพลงนี้พี่แอนก็อวดได้ทั้งเพลงเลยเพอร์เฟกต์มันดีมากๆวันนี้พี่แอนสมบูรณ์แบบมากครับ
0: ขอบคุณพี่แอนครับกันครับ
6: ก็พี่แอนครับคือผมไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆคือระหว่างที่พี่แอนร้องเพลงนี้นะครับมันมีคำสบถเต็มไปหมดเลยที่ผมพูดในใจแล้วผมพูดมาไม่ได้ต้องบอกว่ามันเก่งมากๆครับมันทำให้เราได้เห็นว่าพี่แอนมีศักยภาพเยอะขนาดไหนทุกครั้งที่ร้องทำไมถึงทำกับฉันได้นี่คือมันโอ้โหมันทัชใจมากๆมันควรจะเป็นโชว์รอบชิงด้วยซ้ำ
0: อุ้ย
6: ถ้าเข้าไปรอบชิงอ่ะมันจะมีอะไรว้าวกว่านี้แต่ว่านี่มันเหมือนแบบมันก็เป็นสุดๆของพี่แอนหนึ่งโชว์ที่ผมชอบเหมือนกันเก่งมากครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับพี่โจครับ
7: พูดไม่ถูกพี่ต้องบอกว่าพี่รอฟังทุกครั้งแอนคือหนึ่งในนักร้องในทั้งหมดที่มาแล้วพี่ต้องรอฟังว่าวันนี้เขาจะเล่นอะไรเขาจะขายเขาจะบอกอะไรเขาจะให้ความสุขกับเราได้ยังไงนะครับแอนคือคำตอบของคำว่า All Star ดาวมันมี5แฉกครบทุกแฉก complete ที่สุดดีมากๆครับแอน
2: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณโชคครับสายอารมณ์มาขนาดนี้ต้องปิดด้วยพี่กบฮะ
8: ก็ต้องขอชื่นชมทุกท่านชื่นชมไปหมดแล้วนะคะกบอยากจะบอกว่าโชว์ในวันนี้เป็นโชว์ที่สมบูรณ์แบบมากๆจริงๆสิ่งที่โดดเด่นมากๆของแอนนะคะก็คือการใช้อารมณ์ข้างในให้มันท่วมออกมาข้างนอกมีหลายๆเสียงที่พูดมาถึงกบว่าแบบคนนี้

0: ร้องเพลงได้ดีมากๆเหลือเกินกบอยากให้ฟังของจริงขอบคุณที่มาในรายการของเรากบมีความสุขมากกับโชว์ทุกโชว์ในวันนี้นะคะโดยเฉพาะของแอนขอบคุณ
1: ขอบคุณมากครับอย่างที่กบพูดนะฟังสดๆเนี่ยจะได้รู้เลยว่าของจริงเป็นยังไงเตรียมกดบัตรคอนเสิร์ตปีนี้ให้ดีครับอันนี้ใครแวะขายของไม่ถึงนะฮะอ้าวถามหัวหน้าทีมเลยฮะภูมิครับ
2: ผมเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่แอนครับพี่แอนเขาตั้งใจทุกรอบจริงๆครับเขาไม่เคยทิ้งความฝันของตัวเองเขาเชื่อมั่นว่าวันของเขามันจะต้องมาถึง
1: ครับ
2: ผมก็เชื่อเช่นนั้นครับวันของพี่แอนมันจะต้องมาถึงเช่นกันดีใจมากๆที่ได้ทำงานกับพี่แอนครับ
1: ขอบคุณภูมิครับ
3: เฮ้ยหนูร้องไห้ทุกรอบเลยมันตื้นตันอะค่ะอยากขอบคุณคณะกรรมการแล้วก็ทุกๆคำคอมเมนต์นะคะเหมือนหนูได้ชาร์จแบตจากทุกๆคำที่พูดออกมามันมีค่ากับแอนมากขอบคุณ
1: คู่ควรนะคู่ควรกับคำชื่นชมของทุกคนจริงเพราะว่าเราเห็นความตั้งใจนะแต่ตอนนี้
4: ฮะ
1: ทั้งสองผู้แข่งขันของทีภูมิได้ทำโชว์ครบแล้ว
4: ใช่ครับ
1: และเรากำลังจะได้รู้แล้วว่าใครจะครอบครองตั๋วเพียงแค่หนึ่งใบเท่านั้นเข้าสู่รอบชิง
4: ครับ
1: ขอเชิญน้องอายขึ้นบนเวทีได้เลยครับและนี่คือสองผู้แข่งขันจากทีภูมิ
5: และแน่นอนครับอย่างที่ท่านผู้ชมทราบนะครับจะมีตั๋วเพียงแค่หนึ่งใบเท่านั้นนะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับและผู้ชนะจากทีมภูมิที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก
1: ่และนี่จะเป็นคนที่สองนะฮะของซีซั่นนี้ในการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับจากผู้แข่งขัน6คนนะฮะเหลือเพียงแค่2คนบนเวทีเท่านั้นและจะมีเพียงแค่คนเดียวที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะ
4: ครับ
1: ต้องมาลุ้นกันระหว่างน้องอายกับครูพี่แอนใครจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในทีมของภูมิได้แก่คุณ
5: ขอแสดงความยินดีกับคุณคุณแอนนัทชาครับ
1: ครูพี่แอนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเรียกได้ว่าโอ้โหน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆในทุกๆรอบนะฮะและในที่สุดนะครับเธอผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะและในโอกาสนี้นะอยากให้คณะกรรมการนะตัวแทนหนึ่งท่านนะครับกล่าวอะไรกับผู้แข่งขันของทีมภูมิสักนิดหนึ่งนะฮะขอเชิญแม่เมาครับ
6: ดิฉันเกลียดคนที่คิดเกมนี้ แต่มันก็คือเกมนะคะเราโชคดีมากที่เรามีคนเก่งในทุกทีมนี้ที่มายืนตรงนี้แต่ว่ามันเพียงแค่คนเดียวทำให้เราต้องตัดสินใจแต่สำหรับน้องอายคุณยายยังเชื่อว่าหนูคือเด็กเก่งที่สุดยังเป็นเด็กเก่งในใจพวกเราตลอดเวลาคุณยายและทุกคนขอเป็นกำลังใจให้กับน้องอายนะลูกนะแล้วก็ชื่นชมที่พี่แอนสามารถฟันฝ่าด่านวันนี้มาได้โชคดีลูกนะคะ
1: ขอบคุณแม่มาครับภูมิครับมีอะไรอยากจะบอกกับลูกทีมทั้งสองท่านไหมครับ
2: ครับก็พวกเราอยู่กันเป็นทีมจริงๆครับไม่ใช่แค่2คนหมายถึง6ทั้ง6คนพวกเราคอยให้กำลังใจกันเสมอวันไหนที่เราจะไปซ้อมเราจะถ่ายรูปลงกลุ่มเราก็บอกว่าคิดถึงทุกคนเลยทุกคนก็จะให้กำลังใจส่งมามันเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยครับที่เราได้มาร่วมงานกันถึงแม้มันจะมีการแข่งขันมาครอบแต่ผมเชื่อว่าครอบครัวของ The Golden Song มันแข็งแรงกว่านั้นและความรักครั้งนี้มันส่งถึงคนดูอย่างแน่นอนครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับและแน่นอนนะผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของทีมภูมิครูเพียตอนนี้เราได้รู้แล้วว่าใครคือสองท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงครับ
4: ใช่ครับ
1: แต่สัปดาห์หน้าครับจะเป็นการแข่งขันของทีมโกตุนและทีมวินครับจะเข้มข้นขนาดไหนห้ามพลาดเลยฮะ
5: ใช่ครับพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star
7: ดั
4: สุดท้ายก่อนรอบชิงชนะเลิศกับที่นั่งในรอบชิงชนะเลิศเหลือเพียง2ที่เท่านั้น
7: คุณ2คนเป็นผู้เข้าแข่งขันที่คะแนนสูสีกันที่สุด

0: ุณเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์มาก
1: ๆผมพอได้ไหมฮะ
2: ได
3: ้ทำไมยืดจังเลย
4: เก็บกอดดวงใจที่เธอทำลายนี่ใจฉันกรน
5: อังเปาร้องเพลงดีขึ้นเยอะมากเลย
6: นอกจากดนตรีที่มันจะเลอเลิศแล้วนะครับเสียงของหมิวมันก็เลิศเลอมาก
7: ๆมองดวงดาวริบรี
1: ตัดสินยากมากนะจริง
0: ๆมีบาดแผลคนละจุด
8: ใครคือ2คนสุดท้ายที่จะได้ผ่านเข้าไป
5: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก่คุณ
8: วันอาทิตย์หน้าห้ามพลาดความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางแอดวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
9: ดูทีวีกดเลข31ดูออนไลน์ดาวน์โหลดแอปวันดี
10: อีกสักครู่ติดตามชม
11: คุณนอนกิ้งไอ้คุณกิ้งไปก่อนผมกิ้งไปหาคุณนะคุณกิ้งมาคุณกิ้งมาตายตาย
10: อีกสักครู่ติดตามชมรู้ไหมจะโจม2026ครับ
12: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: ปุ๋ยทิพย
1: ์ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำช่องวันนะคะวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569อยู่กับดิฉันแจ็คศรีสุภางนะคะเราเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะทางพื้นที่กรุงเทพและอีกหลายจังหวัดล่าสุดวันนี้ครม.นัดพิเศษได้มีมติแล้วนะคะว่าให้วันพรุ่งนี้และวันอังคารเป็นวันหยุดราชการในกรณีพิเศษครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมเปิดทางด่วนฟรีอีก2วันนะคะจากเดิมสิ้นสุดเที่ยงคืนวันนี้เป็นเที่ยงคืนวันที่29กันยายนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงที่มีฝนตกหนักน้ำท่วมครอบคลุมทางพิเศษ8สายในกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงเส้นทางบางนาชลบุรีและบางปะอินปากเกร็ดนอกจากนี้รัฐบาลยังประกาศตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JI

หรือช่วงปรากฏการณ์ลานีญาอาจจะเหตุการณ์ที่หนักกว่านี้แน่นอนนะคะโดยอาจเจอทั้งฝนตกหนักในพื้นที่ร่วมกับน้ำเหนือไหลลงมาสมทบพร้อมกันดังนั้นหน่วยงานรัฐควรเลิกใช้คำว่าเอาอยู่และหันมาประเมินสถานการณ์ในแง่ร้ายที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออย่างเท่าทันขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาสรุปสภาพอากาศในคืนวันนี้สำหรับกรุงเทพค่ะยังมีฝนตกบางพื้นที่แต่ไม่หนักเท่า 1-2 วันที่ผ่านมานะคะส่วนพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าถึงสายมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ60

0: 60ของพื้นที่นะคะโดยเฉพาะฝั่งธนบุรีและกรุงเทพมหานครชั้นในก่อนหน้านี้ฝั่งธนบุรีเองอาจจะไม่หนักเท่านี้นะคะแต่ว่าตั้งแต่คืนนี้ค่ะต้องเฝ้าระวังด้วยนะคะทีนี้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30กันยายนที่เราขึ้นให้ดูอยู่ที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมพื้นที่เสี่ยงฝนถล่มหนักภาคเหนือตอนล่างพื้นที่จังหวัดตากกำแพงเพชรค่ะภาคกลางกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีอุทัยธานีนครปฐมและสุพรรณบุรีนะคะส่วนภาคตะวันออกคือพื้นที่จังหวัดตราดและจันทบุรีค่ะรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยที่เรายังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงอีกหลายพื้นที่เลยนะคุณผู้ชมซึ่งรัฐบาลเองก็จะเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาให้เร็วที่สุดแล้วก็เบื้องต้นเองนะคะจะมีการช่วยเหลือในกลุ่มของผู้เสียชีวิตก่อนเบื้องต้นรายละ2ล้านบาทนะคะส่วนภาพที่เห็นคือการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะหลังจากวันนี้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่คลองเปรมประชากรแล้วจากชุมชนนั้นล่าสุดก็ไปที่ชุมชนคลองจันทร์แฟลตคลองจันทร์ณตอนนี้ต้องใช้คำว่าประชาชนเดือดร้อนเข้าขั้นวิกฤตไม่มีน้ำไม่มีไฟขาดแคลนอาหารมา2วัน2คืนแล้วนะคะตอนนี้ชาวบ้านยังคงรอความช่วยเหลืออยู่และขณะนี้ทุกภาคส่วนเร่งลงพื้นที่เข้าไปให้การช่วยเหลือให้เร็วที่สุดแล้วนะคะส่วนช่วงนี้หมดเวลาของข่าวค่ำช่องวันแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามชมข่าวในพระราชสำนักจบแล้วอย่าลืมติดตามรายการรู้ใหม่ใครโสดด้วยนะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
2: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Ford Concert
3: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
4: New Yamaha PG1 เท่มีสไตล์ได้ทุกที่มันไปได้ทุกทาง Everyday Playful เท่ทุกวันมันทุกสไตล์ New Yamaha PG1
5: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
6: คิวกูดคิวกูดมาก
7: ร่อยแรงได้แรงออกแก้งแรงเลย
8: สนุกมาก
9: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
5: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
10: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ฉายเดี๋ยวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่เดี๋ยวนี
5: ้ Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
6: คิวกูดคิวกูดมาก
7: ร่อยแรงได้แรงออกแก้งแรงเลย
8: สนุกมาก
9: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
5: วันนี้ในโรงภาพยนตร์

สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยนายวิลาศรุจิวัฒนพงศ์ในฐานะรองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน 1,800 ชุดไปมอบให้แก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน3แห่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นประกอบด้วยศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังแล้ววันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,000 ชุดไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตต่างๆได้แก่ชุมชนวัชรพล3เขตสายไหมชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นเขตประเวศและชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ลิขิต2เขตบางนาทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนตลอดจนทรงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆอย่างทันท่วงทีซึ่งมีแผนให้การช่วยเหลือจนถึงวันที่1ตุลาคมนี้วันละ 1,000 ชุดหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดบวรนิเวศวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามวัดศรีสุดารามวัดโมลีโลกยารามวัดยานาวาและวัดในจังหวัดสมุทรสาครได้แก่วัดสินมาวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์วัดใหญ่บ้านบ่อรวมทั้งวัดในจังหวัดชนบุรีได้แก่วัดอ่างศิลาและวัดเตาปูนจังหวัดชนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทตั้งตาการวิศวกรรมจำกัดสภาทนายความจังหวัดชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์นายวิโรจน์ สีมะทองธรรมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสโมสรโรตารี่แบงคอกนิวสกายนางสาวทิพวรรณกระดีทองและคณะสมาคมเมตตาธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางตาไนจังหวัดปทุมธานีอีกทั้งมาจากวัดบ้านกลางวัดหนองวงวัดบ้านนาวัดคูหาสุวรรณวัดท่าเกยวัดลัดทรายมูลวัดกำแพงงามและวัดฤทธิ์สิริราชเจริญธรรมจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 19 นาฬิกาบริษัทเวริธานอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสภาฟรีเมสันรัตนโกสินทร์นำโดยพันตำรวจโทสุรกิจกุลสุระเหมือนมีสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโรงเรียนแสนพักดีจังหวัดหนองบัวลำพูและคณะผู้ปกครองนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยรุ่นที่100ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ราชสกุลสุทัศน์ราชสกุลเกษมสันราชสกุลจุฑาทุตและราชสกุลศักดิเดชพานุพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามวัดอโนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทอนุภาพและบุตรจำกัดและครอบครัวหงยกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นิวเดย์เลิร์นนิ่งสหคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช่นวัดศรีสะอาดจังหวัดชัยภูมิและครอบครัวบอยโกศิยพงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ได้พระราชทานโครงการพระราชดำริไว้มากมายเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นขณะที่ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเช่นบริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัด
และสภาฟรีเมสันรัตนโกสินทร์โดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันมนชนกสังฆเวชสวัสดีค่ะ

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไหมใครโสด2026ขอเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับเหล่ากูรูตัวจี๊ดเสนาหอยเปิดนพจิราไร้นรหัสและปิงปองธงชัยค่ำคืนนี้กูรูของเราต้องทุ่มสุดใจเพื่อช่วยคุณแบบสาวโสดที่โดนบอกเลิกในคืนปีใหม
1: ่หนูบอกเลยว่าตัวท็อป
2: นี
1: ่แถวบน
3: แถวบนปลาหมึกแถวบนปลาหมึกแถวบน
4: เขาคือนักมายากล
3: ว้าตำตำตำตำ
4: มา
3: ตำตำตำตำตำตำตำตำตำตำ
1: หลาย
5: ของแก้ม
1: อุ้ยอู้ใหม่หรอ
6: สั่นขนาดนี้นะพามาไปทับกระบอกคุณนอนกิ้งไปคุณกิ้งไปก่อนผมกิ้งไปหาคุณนะเดี๋ยวจ้าก
1: ิ้งไปแล้ว
6: ไ
0: ปพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลย
7: สวัสดีค่ะแบมเป็นพิธีกรอิสระค่ะหนูเคยมีความรักมา2ครั้งค่ะซึ่งคนแรกก็คือจะอยู่ในช่วงวัยเรียนวัยมหาลัยอายุเท่ากันเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็มาเป็นแฟนกันพอมาคนที่2เนี่ยเขาอายุมากกว่าหนู8ปีซึ่งหนูก็ชอบตรงที่เขาเป็นคนมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาก็จะคอยสอนเราการไปทำงานเนี่ยก็คือให้มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาเรื่องการใช้เงินก็เหมือนกันนะคะเขาจะบอกว่าแบ่งเงินแบ่งใช้แบ่งเก็บพยายามสำรองเงินฉุกเฉินเอาไว้หากมีเธอดูแลหัวใจก็คงจะดีนะตอนที่อยู่ด้วยกันนะคะเขาก็จะคอยแบบไปรับไปส่งดูแลเทคแคร์หนูแบบอย่างดีเลยค่ะตอนที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็จะมีการวิดีโอคอลส่งข้อความหากันแบบปกติเลยจนกระทั่งคืนเขาดาวค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้เขาจะไปเขาดาวกับครอบครัวนะหนูก็เขาดาวอยู่ที่ห้องคนเดียวถึงเราจะไม่ได้อยู่กันนะคะเราก็แชทคุยกันปกติเลยแล้วเขาก็ยังถ่ายรูปมาให้เราดูอยู่เลยว่าอุ้ยถึงร้านแล้วนะถ่ายรูปกับครอบครัวส่งมาถ่ายรูปอาหารส่งมาอวดจนกระทั่งเกือบเที่ยงคืนหนูก็เตรียมส่งข้อความแฮปปี้นิวเยียร์ละอะไรอย่างเงี้ยหาเขานะคะแล้วคือข้อความที่มันเด้งมาตึ้งแบมเราเลิกกันนะคือพี่ยังลืมคนเก่าไม่ได้ไม่อยากให้หนูเสียเวลาพี่ขอโทษนะคือจังหวะนั้นหนูช็อกแล้วพอหนูเห็นข้อความหนูก็พยายามโทรหาเขาหลายรอบมากเขาก็ไม่รับสายหนูก็เลยพิมพ์ไปว่าคิดดีแล้วใช่ไหมเขาก็ตอบมาว่าคิดดีแล้วแล้วพอเขาตอบมาแบบนี้หนูก็เลยโอเคพอหนูไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงเราจะยื้อถึงเราจะตื้อหรือว่าแบบเขาจะกลับมาไม่เอาดีกว่าไม่เสียเวลาทั้งคู่กลับมาก็ได้แค่ตัวก็เลยโอเคปล่อยดีกว่าก็ move on แล้วค่ะแล้วก็พร้อมสำหรับรักครั้งใหม่แล้วฝากพี่ๆกูรูตามหาหนุ่มโสดคนนั้นให้หนูหน่อยนะคะ
8: สวัสดีครับและตอนนี้สาวโสดอยู่ที่นี่กับเราแล้วฮะขอเสียงปรบมือกับน้องแบงสวัสดีครับโอ้ยตายละโดนบอกเลิกในวันปีใหม
1: ่ปีใหม่เลย
8: ก็คือตัดแบบว่าตัดแล้วตัดเลย
1: ตัดแล้วตัดเลย
8: อ้าวก็จริงแดงที่หนูพูดที่ชอบมากเลยคือถ้าได้แค่ตัวแล้วมันไม่ได้หัวใจก็ไม่รู้จะคบกันไปทำไม
1: ถูกต้องแล้วถ้าพี่ฟองล่ะตัวไม่มีหัวใจแต่ตัวเอาไหม
6: ฉันไม่เคยมีหัวใจให้ใครคุณได้เฉพาะร่างกายเท่านั้นฉันไม่รักใครง่าย
8: ๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราจ่ายตังค์ซื้อไม่เคยไปตัดชืบกับใครไหมอ่ะ
9: คือมันจำเป็นต้องตัดชืบเพราะว่าการตัดชืบเนี่ยมันจะไม่มีแบบภาระผูกพันทีหลังไงอารมณ์เหมือนคนปิดบ้านเข้าใจไหมมันจะไม่มีดอกเบี้ยกระจุกกระจิกตามมันทีหลังถ้าเรามีเราต้องรีบปิดรีบตัดไปเลยเร็วที่สุด
4: หลังจากไว้หนวดสายโหดเหมือนกันนะเรา
9: เรียนรู้แล้วเป็นคนดีไม่ลุงพี่เกือบอกมา
8: ก็ให้มันเขาต้องมาสายหนวดอยู่แล้วเพราะตอนนี้เขาระเบิดปีระเบิดไข่
6: ปูระเบิดขวด
4: ปูระเบิดขวด
8: ปูระเบิดขวด
6: ระเบิดขวด
8: จากแดนไปเลย
9: ถูกต้องครับผมแล้วก็คือไปตามดูได้ที่แอปวันดีครับผม
6: เธอเปลี่ยนลุคไปมากเลยอ่ะบายจากเธอเป็นหนุ่มแบบว่าหนุ่มใสๆน้องบายวันนี้เธอเป็นน้าบายได้เลยนะ
8: เอางี้ดีกว่าไหนๆบายมาแล้วเดี๋ยวเราจำลองแบบว่าเป็นแบบเหมือนเรียกน้ำย่อยสำหรับคนที่แบบอยากจะดูหรือว่ากำลังดูอยู่กำลังอินอย่างเงี้ยเป็นปูระเบิดขวดไปปะทะกับเฮียหมา
4: ชอบเฮียหมา
9: ไอหมามึงหลายทีแล้วนะ
2: เรื่องนี้คนเท่คุยกันด้วยไอ้ปุ
6: เองมันลีลาเยอะขอแป๊บนึงเว้ย
4: เดี๋ยวนี่เฮียหมาหรือไอติมโคนเนี่ย
8: ยังวัลภายังไม่เล่น
1: วัลภาใช่ไงกำลังจะบอกว่าถ้าเจอปุ๊ทรงเนี้ยวัลภาก็เลือกปุ๊นะ
8: เฮ้ยทำไมพูดอะไรไม่เกรงใจแดงไปแล้วเลย
1: แดงอยู่ตรงนั้นแหละแดงก็เข้ามาเราเลือกปุ
5: ๊ผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะ
8: โอ้ย
4: เป็นเมียเราอ่ะต้องอดทนถึงรถชนก็ต้องไม่ตาย
1: ถ้าเจอแบบนี้ให้ชนเลยค
4: ่
1: ะ
4: กั้นใจกั้นใจสีชีวิตเลย
8: ทำไมแดงใบเล่ของเรามาดูเศร้าจังเลยนะฮะเอาก็สามารถชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันวันดีฝากหน่อยฝากแฟนๆหน่อยที่ติดตามเรื่องแดงใบเล
9: ่โอเคฝากด้วยนะครับก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เป็นโปรเจกต์ในฝันของเด็กผู้ชายคนนึงละกันรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้ดีใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูแล้วก็ฝากปุ๊ระเบิดขวดไว้ในใจด้วยครับ
8: อย่างทรงอย่างได้มั้ยอย่างไบท์ได้มั้ย
7: โอ้ได้เลย
9: เฮ้ยอย่าพูดอย่างงี้นะเพราะทรงน้องพี่ก็ได้เหมือนกันนะ
4: ได้ชอบเลยเฮ้ยไบท์เอางี้
8: พูดตรงๆตอนนี้แยกไบท์กับปุไม่ออก
9: อันนี้ปุ
8: อ๋อเฮ้ยแสดงว่าผู้ชายแบดๆก็ได
1: ้
8: อ
1: ่
8: ะ
1: ได้เลย
8: อ๋อมันก็ดูท้าทาย
1: แต่ว่าเขาเคยคบคนที่แบบอายุโตกว่าขนาดนี้จริงๆแล้วคือเป็นคนแบบชอบคนที่โตกว่าเราหรือเปล่า
7: ใช่ค่ะชอบคนที่แบบเหมือนนิสัยโตกว่า
8: อ๋องั้นก็ชอบเหมือนพี่เฟิร์นเลยสิ
7: เห็นเวลา
8: สเปคอย่างอื่นมีไหมลูก
7: สเปคอย่างอื่นเหรอคะ
8: เออ
7: ดูแลอบอุ่นแบบว่าตามใจ
1: แล้วภายนอกอ่ะสูง
7: ภายนอกต้องสูงกว่า
1: ขาวตีหรือคมเข้ม
7: ด้านบนเลยขาวตีคมเข้มแต่ว่าขอให้แบบสูงกว่า
8: เอาจัดไปก็หวังว่าวันนี้จะได้รับความรักดีๆจากรายการของเรานะฮะประจำที่ได้เลยครับและวันนี้นะฮะผู้สนับสนุนใจดีของเรา My Basin OTC นะครับยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอจาก Greater Pharma นะครับเอามาแจกทั้งรสส้มและรสมะนาวนะฮะให้กับผู้ชมในสตูดิโอทุกท่านกันเลย

0: จ็บคออม
1: มาดามิวโกซินี
0: ขอบคุณแม่บาซินด้วยครับ
2: นะคราวนี้ก็ซีจะได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวเจ็บคอแล้วนะฮะ
0: ที่ต้องแจกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนุ่มๆ5คนด้านหลังนี่พรีเมียมมากเลยงานนี้กี้กันคอแตกแน่นอน5หนุ่มมาได้เลยคุณหมูป้า

0: ุณนัทและคุณซิลเวอร์และนี่คือชมหน้าของห้าดวงเราในวันนี
1: ้พรีเมียม
0: มีหลากหลายสไตล์ให้ได้เลือกนะมีสเปคอยู่ในนี้บ้างไหมน้องแบม
2: มีอยู่แล้ว
0: นะเดี๋ยวเราจะค่อยๆรู้จักพวกเขาไปทีละคน
2: เ
0: ริ่มต้นจากคนแรกฮะดูซิว่าเขามีเบาะแสอะไรให้เราสืบบ้างไปพบกับเบาะแสคุณนิ้วป้ากันเลย
3: สวัสดีครับผมนิวป้าเป็นผู้พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนให้กับบริษัทแห่งหนึ่งครับนอกจากทำงานแล้วงานอดิเรกที่ผมชอบทำคือการปั้นเซรามิกครับการปั้นมันทำให้เราได้อยู่กับตัวเองใช้สมาธิเพราะถ้าทำรูปทรงมันเสียเท่ากับต้องเริ่มต้นใหม่เลยครับนี่คือแจกันที่ผมปั้นและนี่คือดอกไม้ที่ผมเตรียมให้คุณให้คุณนะครับจากดินเหนียวธรรมดายังกลายเป็นสิ่งของต่างๆได้และผู้ชายธรรมดาอย่างผมจะกลายเป็นแฟนคุณได้ไหมครับงานปั้นต้องใช้ดินเหนียวถ้าอยากได้คนรักเดียวต้องเลือกผมให้โอกาสผมนะครับ
0: หล่อรักโลกลูกคนนี
4: ้
0: หล่อรักโลก
4: ต้องบอกว่าเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่ดูน่ารักมากๆผมกลัวอย่างเดียวเท่านั้นเขาปั้นหม้อปั้นแจกันเงี้ยกลัวเหลือเกินว่าเขาจะปั้นน้ำเป็นตัว
0: เฮ้ย
5: หลอกเรา
4: ว่าเขาทำเป็นแบบนี้แต่ดูทรงดูอะไรก็แล้วแต่ดูน่ารักตัวสูงเท่ากับที่น้องบอกผมเชื่อว่าสายตาของน้องแบมเนี่ยตอนนี้จับจ้องไปที่ผู้ชายคนนี้ผมว่าเหมาะนะครับชีวิตการทำงานแตกต่างกันแล้วก็จะมีเรื่องคุยเรื่องอะไรแบบที่เป็นเรื่องแตกต่างกันแล้วดูทรงเอาเข้าไปก่อนเลยนะครับผมว่าเขาโสดครับ
0: โสดไปเลยโป๊ะตานายแล้วโป๊ะ
6: คือผมรู้สึกว่านิวป้าเนี่ยเป็นคนเดียวในนี้ที่รู้สึกว่ารีแลกซ์ที่สุดตั้งแต่วินาทีแรกที่เดินออกมาเลยเขายิ้มแบบยิ้มด้วยความจริงอ่ะยิ้มแบบยิ้มจริงๆแบบคนอารมณ์ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนยืนรู้สึกว่าไม่เกรงเลยแบบดูไหลดูท่าอะไรเขาเป็นธรรมชาติมากเลยรู้สึกว่าเชียร์นะเชียร์นะ
0: ครับ
6: อยากเข้าไปเข้าไป
0: สอดไปเลยฟิร์ม
7: บางคนเนี่ยพอเดินมาถึงแล้วแบบเวลาจะส่งต้องส่งสัญญาณให้กับสาวโสดเนี้ยมันก็จะเป็นการแบบว่าเหมือนแบบโอเคต้องทำให้
0: เตรียมมา
7: เตรียมมาแต่อันนี้เรารู้สึกได้ว่าเขาทำเหมือนแบบเอ้ยเขาอยากให้จริงๆแบบคุณนิวป้าอยากให้คุณแบมจริงๆเราเลยสัมผัสตรงนั้นได้อย่างที่ไบบอกว่าเออมันจริงอ่ะเราก็เลยหวังว่าคุณนิวป้าจะโสดค่ะ
0: โสดไปเลยปิงปอง
8: เนื้อหน้าบนของนิวป้าพอมองออกมาเนี่ยลักษณะเหมือนกับจะเป็นสามีของแบบเจ้าของธุรกิจที่ทำงานเหนื่อยๆแล้วก็เป็นหมาเด็กของเขาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้โอกาสเพราะจะ
0: ดูเข้ากันดี
8: เขาจะเหมาะกันในภายภาคหน้าหรือไม
0: ่โสดไปเลยครับสีโสดจะกูรู้เลยฮะเอ้าผลโหวตมาครับมาสูงสุดคือโสดครับ 48% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 33% และไม่มองหญิงอีก 19% ด้วยกันท่านต่อมาไปพบกับเบาะแสคุณเกรซกันเลย
9: สวัสดีครับผมเกรซเป็นอินทีเรียครับงานของผมคือออกแบบและตกแต่งพื้นที่บ้านและอาคารต่างๆเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าครับที่ผมเลือกทำอาชีพนี้เพราะผมชอบวาดรูปแล้วก็ออกแบบแล้วก็อยากตกแต่งบ้านของตัวเองครับวันนี้จะมาบอกทริควิธีการเลือกสีทาบ้านสีขาวจะดูเรียบหรูสะอาดตาสีครีมจะดูอบอุ่นอยู่สบายไม่เบื่อง่ายสีดำจะดูโมเดิร์นโดดเด่นแต่ถ้าเป็นสีสถานะของผมสีเขียวเพราะว่าผมโสด
10: ถึงผมจะเก่งเรื่องการออกแบบบ้านแต่ถ้าเรื่องความรักผมอยากให้เราสองคนมาออกแบบด้วยกันครับ
11: แต่งบ้านมาก็นานแต่ถ้าเรื่องแต่งงานอยากให้เจ้าสาวเป็นคุณให้โอกาสผมนะครับ
0: เลือกคนนี้เรือนหอจะสวยมากนะลูก
7: แต่เรือนหอจะเป็นสีม่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: อุ้ย
7: บอกหน่อย
0: เริ่มเลย
7: ขอแทงเลยไม่พูดเยอะฝนว่าวันนี้คุณเกรซอาจจะเป็นพ่อเกรซของน้องแบมค่ะ
0: ไม่มองหนูเลยอ่ะปิงปองเห็นไหม
8: หนูก็เห็นเนื้อหน้าบุญของความเป็นพ่อเกรซดูวีทีอาร์ไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีเส้นบางเส้นที่มันเป็นเส้นที่เหมือนกับน้องตามหาคือเส้นความเป็นผู้ใหญ
0: ่
8: อกอ้อมอารีพูดน้อยทุกคำที่พูดมีความหมายไอความที่เขาเหมือนคนพูดน้อยต่อยหนักอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะแสดงออกมาเป็นจริตชะม้อยชะม้ายชะม้ายตาให้มันดูเรียดูหวานดูแอบแซบซ่อนอยากขอโอกาสเข้าไปนิดนึงได้ไหมล่ะพ่อ
0: จัดไปสิ
8: เพราะหนูรู้สึกว่ามันมีเส้นบางเส้นถึงเขาจะมีความเป็นเส้นของ 70% เนี่ยไม่มองหญิงใช่ป่ะแต่ 30% ที่มันเหลือไว้มันดูมีอะไรเข้าม
0: ันดูดีมันดูดีโสดไปเลยโป๊ะโป๊ะแน่โป๊ะ
6: ไม่แต่พอดูไปรู้สึกว่าเอ้ยเป็นไปได้อย่างพี่ปองบอกมีความคามมีความแบบสุขุมคือถ้าสมมติว่าไม่ใช่ไม่มองหญิงอ่ะก็จะเป็นแมทชิ่งที่รู้สึกว่า
0: ครับ
6: อาจจะลงตัวก็ได
0: ้เฮ้ยดูดี
6: แล้วแท่งเขียวไปไหนเธอไม่ทำไมเนี่ยอันนี
0: ้สดไปเลย
2: จานว่าไงจานว่าไง
4: เราดูในวีทีอาร์จริงๆแล้วตอนแรกเริ่มต้นพอเริ่มวีทีอาร์ปั๊บเน
0: ี่
4: ยเขาเหมือนแอบซ่อนอะไรบางอย่างเหมือนข่มแบบดบมาหน่อยเนี่ยดบมาหน่อยแล้วเขาดูเก่งมากเลยอ่ะเขาดูตอนแรกๆเก่งมากแต่ส่วนที่เขาระเบิดฟอร์มออกมาตอนที่เขายิ้มตอนสุดท้ายเหมือนแบบถ่ายเสร็จแล้วเว้ยแล้วยิ้มแล้วเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเขามีอะไรบางอย่างที่แอบซ่อนเราอยู่ที่หลายๆคนบอกคุณเกรซครับคุณไม่มองหญิง
0: ไม่มองหญิงเลยฮะแบ่งเป็นสองทีมครับทีมโซกับทีมไม่มองหญิงนะฮะเอาผลโหวตมาสูงสุดกับกลายเป็นมีเจ้าของเลยฮะ
8: จะแกล้งเล่นปะเนี่ยเอาจริงจะแกล้งเล่นปะ
7: มันเช้าไปอะไร
0: มีเจ้าของสูงถึง 56% นะฮะรองลงมาคือโสด 37% และไม่มองหญิงอีก 7% ด้วยกันนะฮะมาที่ด้านต่อมาครับไปพบกับบอกแสงคุณซิลเวอร์กันเลย
12: สวัสดีครับผมซิลเวอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับนอกจากผมจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วผมก็มีลูกที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกันครับนั่นก็คือน้องมาเมากับน้องจ่องแมวของผมเองครับผมเปิดช่องให้น้องแมวในโซเชียลถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ตัดต่อเองและมีคลิปที่คนดูมากกว่า2ล้านวิวด้วยครับตอนนี้แมวผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์รีวิวสินค้าทั้งอาหารและของเล่นครับผมทำคอนเทนต์กับน้องแมวแต่ตอนนี้อยากทำคอนเทนต์คู่รักกับคุณนะครับตอนนี้ผมมีลูกแมวแล้ว2ตัวแต่รอให้คุณมาเป็นแม่แมวอยู่นะครับอุ้ยทำไมตบน้องสิลูก
0: เจ๊เจ๊เ
12: จ๊แมวผมมี2ตัวแต่รักผมไม่ต้องกลัวผมไม่มี2ใจให้โอกาสผมนะครับ
0: คนนี้พี่นิยมนะขาวสีพี่นิยม
6: ผมรู้สึกว่า
0: ตรงข้ามกับคาแรคเตอร์เราโดยสิ้นเชิง
6: คนละฝั่งเลยเรียกว่าเป็นหญิงกับ
8: เดี๋ยวลองพูดจาแบบน้องเขาซิแบบให้โอกาสผมด้วยนะครับให้ผมเป็นมีโอกาสได้เล่น
6: ให้โอกาสผมด้วยนะครับไม่เข้าไม่ได้เอาเป็นว่าผมรู้สึกว่าอันเนี้ย
0: แต่ชอบเลี้ยงแมวเหมือนเรา
6: ใช่ชอบเลี้ยงแมวเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าถ้าสมมติมองเนี้ยห้าคนน่ะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาแตกต่างออกจากคนอื่นเลย
0: เฮ้ยคือ
6: นั่นคือท่ายืน
8: ใช่
6: วิธีที่เขาเอาแขนแนบกับลำตัวไม่เหมือนใครตรงนั้นเลยผมรู้สึกว่าซิลเวอร์มีความหวานสูงมากเป็นคนน่ารักมากนะดูแล้วรู้สึกว่าดูแล้วอมยิ้มอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าคนนี้สำหรับผมค่อนข้างมั่นใจเซนแรกเซนสองเซนสามไปถึงเซนที่15ไม่มองหญิงครับซิล
0: ไม่มองหญิงไม่เลยอ่ะ
4: จานคือจริงๆอยากจะให้รู้จักมากกว่านี้เพราะรูปทรงอะไม่มองคาแรคเตอร์มองความสูงมองหน้าเขาที่เมื่อกี้น้องแบมบอกว่าน้องอยากได้นี่คือทรงที่น้องอยากได้ใช่ไหมเข้าไปก่อน
0: เอาจัดไประ
4: แวงแต่สวดไปก่อน
0: สวดไปได
8: ้สวดแบบระแวง
7: หนูบอกเลยว่าคุณซิลเวอร์เนี่ยตัวท็อป
0: นี่แถวบนเจ๊ชอบ
7: แถวบนเลย
0: ตลาดปลาหมึกแถวบน
7: ถ้าเอาแค่รูปลักษณ์ภายนอกมันติ๊กถูกทุกข้อเลยอะแต่คนเราอะเวลาคบกันอะมันไม่ได้อยู่กันแค่ภายนอกไงมันเป็นเรื่องของข้างในหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณซิลเวอร์อะตอนแรกคุณเห็นแล้ว วันนี้รายการแบบเอาตัวท็อปไว้ให้จริงๆเว้ยแบบไม่อยากปล่อยคนนี้ผ่านไปเลยอ่ะแต่มันก็มีออร่าของความมีเจ้าของอ่ะอยู่ในน
0: ั้
7: น
0: ดึงสติได้ดึงสติ
7: สำหรับหนูนะขอเลือกมีเจ้าของก่อนค่ะ
0: มีเจ้าของนะตอนนี้ติด3สถานะอยู่นะปิงปอง
8: เขามีองค์นาเนื้อนาบุญของความเป็นเจเจกฤษณภูม
0: ิจริง
8: แต่ก็มีความเป็นน่ารักของแมว
7: ใช
8: ่แล้วดูความสะอาดความหล่อขนาดนี้ทีมงานน่าจะจัดพานมาเพื่อให้แบบรายการว้าวแล้วก็เหมาะกับน้องที่แบบอายุ22แล้วหน้าสวยงามพูดจาน่ารัก
0: นี
8: ่คิดว่ามันไม่มีอะไรเหมาะเท่านี้อีกแล้ว
0: มันใช่ลูก
8: รายการอาจจะจัดพานมาให
0: ้โซดไปเลย2โซดมีเจ้าของกันหนึ่งไม่มองหญิงด้วยนะฮะอ้าวผลโหวตมาครับสูงสุดคือโสดครับ 59% รองลงมาไม่มองหญิง 27% และมีเจ้าของ 14% ด้วยกันท่านต่อมาไปพบกับบ่อแสงคุณนัดกันเลย
13: สวัสดีครับผมนัดเป็นโปรดิวเซอร์เพลงครับงานโปรดิวเซอร์ของผมคือการทำเพลงโฆษณาเพลงประกอบละครและเพลงให้กับศิลปินครับผมสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดเนื่องจากการเป็นโปรดิวเซอร์จำเป็นต้องเรียนรู้เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดเพื่อ นำไปสร้างสรรค์ผลงานให้กับลูกค้าครับวันนี้ผมมีอะไรจะมาบอกทุกคนตั้งใจฟังนะครับ
14: และนี่คือท่าแท้ของคุณนัทครับคุณนัทเป็นหนุ่มเกิน
13: ผมโตมากับเส้นทางดนตรีแต่เส้นทางความรักของผมวันนี้จะมีคุณอยู่ด้วยนะครับเครื่องดนตรีมีหลากหลายแต่อกข้างซ้ายผมมีแต่คุณให้โอกาสผมนะครับ
0: เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์จริงว่าดนตรีมันทำให้ผู้ชายทุกคนหล่อขึ้นอีก 100%
7: มีเสน่ห์มาก
0: ชอบร้องเพลงไหมลูกแบม
15: หนูร้องเพลงไม่ได้เลยแต่ว่าชอบแบบ
7: สอนนะ
15: เล่นดนตรีบ้าง
0: ไม่แน่นะหนูอาจจะกลายเป็นแบบเขาปั้นหนูเป็นศิลปินคนใหม
8: ่คบกันไปแล้วคุณนายแบมเนี่ยเขาก็บ่นด้วยแบบเธอทำนี้กับฉันได้ไงอาจเสียปุ๊บเธอทำกับฉันนี้ได้ไงได้ไงได้ไงเธอว่าอย่ามาทำอย่างนี้นะคือทิ้งอาจจะแบบอย่างนั้นได้อ่ะ
16: เอาตรงผมไม่สนใจนั้นแหละผมใส่ถุง
7: เนี่ยกลับไปอ่ะคุณนัททำเพลงให้พี่พิมพ์เลยนะ
0: ถ้ามันเป็นอย่างที่แกพูดจริงฉันหลอนเหมือนกันนะพูดอะไรไม่ได้เลยแฟนเอาไปทำเพลงหมด
8: เลยรู้สึกว่าเขาอาจจะทำงานหนักจนเขาไม่สามารถออกไปมีใครได
0: ้จริงอยู่
8: จนเขาอยู่สถานะโสด
0: โสดไปเลย
7: ต้องยอมรับเลยว่าคุณนัทอ่ะตอนนี้พอดูวิทยาแล้วมองคุณนัทตอนนี้คุณนัทเป็นคนมีเสน่ห์มากเลย
0: หล่อขึ้นมาเลยอ่ะหล่อขึ้นมาแบบ
7: เป็นคนที่ดูม
0: ีอ
7: ะไรการเป็นคนที่แบบเป็นคนที่มีอะไรเสน่ห์ที่เขาออกมาเฟิร์นกับรู้สึกว่าเขามีเจ้าของแล้วคือพูดจริงนะ
0: ว
7: ัน
0: น
7: ี้
0: เฟิร์นมันโหดนะไม่ให้โสดง่าย
7: ใช่พอออกมาอย่างเงี้ยพอรู้สึกว่าลูกเล่นของคุณนัทอ่ะไม่น่าธรรมดาเป็นคนแบบมีลูกเล่นลูกล่อลูกชนแน่นอนอ่ะทรงนี้ไม่ได้เรียบร้อยอ่ะเขาอาจจะมีเจ้าของหัวใจ
0: มีเจ้าของไปเลยฮะ
6: ผมรู้สึกว่าโปรดิวเซอร์เนี่ยมันเป็นการทำงานที่อยู่ในที่เดิมๆซะส่วนมากอยู่ในสตูอยู่อย่างนั้นไม่ได้ไปไหนจะเจอใครนี่ยากมากมันเหงานะโปรดิวเซอร์
0: จริง
6: มีแต่คนเวียนไปเวียนมาใช่ปะมันอาจจะต้องหาที่พักพิงสักคนหรือเปล่าที่อยู่ด้วยกันตลอดคอยดูแลเอาข้าวมาให้เอาน้ำมาให้
8: คุณพูดหน่อยคุณเข้าใจความเหงาได้ดีมากเลยนะคะคุณไบคุณเหงาเหรอคะช่วงนี้
0: ไม่เคยไบไม่เคยเหงา
8: ก็ว่าอยู่แล้วทำไมดูถึงเข้าใจความเหงาได้ทั้งที่คุณดูไม่ว่างเลยด้วยซ้ำ
6: ผมก็ว่างผมไม่ไฟเขียวว่าง
0: ถ้าเมื่อไหร่ไบโพสว่าเหงาแปลว่าไบหิว
6: อยู่บ้านผมคิดว่ามันให้ใครสนใจความเหงา
7: ไม่
6: ความ เห
7: งา
6: แล้วเ
7: หงา
6: เลยคิดว่าจากประสบการณ์เนี่ยไม่มีทางที่เขาจะโสดเลย
0: มีเจ้าของไปเลยอ่ะ
16: จานคุณนัทพอเราเห็นอาชีพเขาแล้วผมรู้สึกว่าเขาเป็นโปรดิวเซอร์อย่างที่ผมไม่เคยรู้จักว่ะผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยพอเวลาเขาเอาเสียงของคุณเกลือไปทำเป็นแบบว่าเป็นดนตรีมีมิกซ์ไปผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่นอกจากทาเลนต์แล้วเขายังมีความทาเลนต์อยู
0: ่
16: ในสมองที่เขาฉลาดในการเลือกหรืออะไรอย่างเงี้ยคนเนี้ยสด
0: สดไปเลยแบ่งออกเป็น2ทีมทีมสดกับทีมมีเจ้าของนะฮะเอาผลโหวตมา ขอสูงมากครับ 51% นะฮะรองลงมาเจ้าของ 37% และไม่มองหญิง 12% ด้วยกันไปที่ท่านสุดท้ายครับไปพบกับเบาะแสคุณพอตเตอร์กันเลย
17: สวัสดีครับผมพอตเตอร์เป็นบาริสต้าครับจุดเริ่มต้นการเป็นบาริสต้าของผมก็คือผมชอบไปเที่ยวคาเฟ่มากครับเห็นพี่ๆบาริสต้าแต่ละคนเท่มากครับผมก็เลยศึกษาเรื่องกาแฟจนตอนนี้ผมเป็นบาริสต้าครบ1ปีแล้วครับ
0: โอ้ยดูดิคอฟฟี่ปรินท์เ
17: ก่ามากนอกจากผมชอบทำกาแฟแล้วผมก็ชอบงานอาร์ตด้วยครับผมก็เลยนำทั้ง2อย่างมารวมกันจนเกิดการวาดลวดลายลาเต้อาร์ตบนถ้วยกาแฟครับ
0: เฮ้ยทำแบบนี้ได้ด้วยเหร
17: จะรับเครื่องดื่มหวานมากหวานน้อยหรือรับผมเป็นหวานใจดีครับ

0: าจจะเป็นกงยูมาหันมาดูกงหมาบ้างเอาละครับผมต้องบอกว่าคุณพอตเตอร์ฮะอันนี้ผมต้องขอโทษจริงๆนะเมื่อกี้เผอิญผมสังเกตอะไรบางอย่างตอนที่คุณดู VTR คุณดู VTR เสร็จแล้วปั๊บคุณจะหันมาดูกรรมการตลอดหันมาดูแบบเช็คว่าเฮ้ยเชื่อฉันไหมวะเชื่อฉันไหมวะตลอดเวลาเลยเมื่อกี้คุณเผลอไปนิดผมยั้งใจน้องแบมไว้สักนิดละกัน
1: ดึงสติ
0: ไว้สักนิดนึงผมคิดว่าเขาไม่มองหญิงครับ
1: ไม่มองหญิงไปเลยฮะ
2: ผมคิดว่าอาชีพก่อนเป็นบาริสต้า1ปีของเขาต้องเซอร์ไพรส์พวกเราแน่นอน
3: คืออะไร
2: ไม่รู
1: ้อ๋อแต่คิดว่าไม่คือหมายว่าไม่ได้มาเป็นบาริสต้าก่อนหน้านี้น่าจะแบบ
2: ถูกต้องคือผมรู้สึกว่าที่พี่หอยบอกว่าเขาจะคอยชำเลืองตลอดทางกรรมการแต่ผมไม่เห็นว่าเขาชำเลืองกรรมการผมเห็นว่าเขาชำเลืองสาวโสด
4: ใช่
2: สิ่งที่ผมเห็นนะก็คือดูจอดูพวกเราดูจอดูสาวอะไรเงี้ย
1: ฉันว่าไม่ใช่แค่บาริสต้าเขาต้องทำงานในวงการบันเทิง
2: ถูกเพราะว่าอยู่ตรงเนี้ยเขาดูแบบเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีนิ่งคูลหล่อเท่มากๆแต่ว่าใน VTR ผมรู้สึกเห็นแล้วรู้สึกเหมือนเป็นคนทำงานวงการนั่นแหละทั้งหมดผมเลยคิดว่าเขาอะแพรวๆเจ้าเสน่ห์เลยคิดว่าไม่น่าจะปล่อยตัวเองให้มีเจ้าของหรอกมั้ง
1: เฮ้ย
2: ขอดาวนะเราว่าโสด
1: โสดไปเลยยังวงการโสดอยู่
4: เมื่อกี้ด้านเห็นเหมือนไบเลยหนูว่าพี่หอยอาจจะตาฝ้าไปนิดนึง
1: ใช่ไวเขาได
0: ้ ใส่ตาพี่สั้นด้วย มองไม่เห็น
4: อาจจะคิดว่าเขามองเรา แต่ในความเป็นจริงแล้วเขามองน้องแบมของเราอยู่ แล้วดันไปเห็นพอดีน้องเราก็ชัยย่อย
1: น้องเราก็สู้แล้วต้องพูดเลยเขาเป็นคนที่มีดอกไม้เตรียมมาแบบซ่อนแบบมายื่นให้ฝา
4: เตรีย
0: มไว
1: ้ไหนดอกไม้อยู่ไหนยื่นอีกทีสิฮะ
0: แหมต้องเอียง
1: เฮ้ยชัดเลย
0: เขาคือนักมายากล
1: ว้าวตั้ม
0: มาแล้วพี
1: ่ตั้ม
4: พี่เล่นแล้วก็เลยรู้สึกว่าคนที่มันกล้าแผ่วๆขนาดเนี้ย
1: หวงความโสดโสดไปเลยพี่บ้อง
5: เขามีดอกไม้สีแดงที่เขามองอ่ะเขาไม่ได้มองแบบนะ
1: เฮ้ยเขามองใคร
5: เขามองด้านหลังที่ใส่ชุดกี่เผามีอะไรแดงๆอยู่คนอาจจะ
1: เยอะบ้างเธอคือเมียของเขาเหรอ
5: คนนี้ถึงจะหล่อเจ้าเสน่ห์เขาไม่ได้บอกแบมแบมเขามีเจ้าของและเมียของเขาอยู่ตรงนี้ค่ะ
1: ติดไป3สถานะเลยฮะ2โซนหนึ่งมีเจ้าของกันหนึ่งไม่มองหญิงด้วยนะฮะผลโหวตมาครับสูงสุดคือโซนครับ 45% นะฮะรองลงมาไม่มองหญิง 28% และมีเจ้าของ 27% ด้วยกันอ่ะกูรูครับเราได้รู้จักหนุ่มๆครบทั้ง5คนแล้วฮะถึงเวลาที่พวกคุณต้องปรึกษากันว่าจะมอบปีกการเทพให้ใครนะครับตัดสินใจดีๆครับจะมอบปีกการเทพให้ใครครับ
5: เพื่อที่จะคนที่แบบไม่ควรจะอยู่อ่ะต้องสู้กันหน่อยเพราะว่าไง
0: ได
5: ้ว่าไอ้นั้นน่าจะรอดใช่มั้ยไปรับตัวเราไปเลย
4: เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยหนุ่มประสนีของเราที่มายืนตรงนี้ค่ะท็อปฟอร์มกันหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีหมดเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไม่ให้ใครเลยค่ะ
1: ไม่มอบปีกให้ใครเลยฮะ
4: สูสี
1: แต่ว่าสูสีมากนะ
5: ฮะ
1: แน่นอนเมื่อไม่มีใครได้รับปีกการเทพนะทุกคนก็สามารถอยู่ในโซนที่โดนคัดออกได้เลยนะฮะและอำนาจในการตัดสินใจย้ายไปเป็นของสาวโสดตรงนี้เลยแบมครับ5คนตรงนี้ใครกันที่คุณคิดว่าไม่โสดแน่ๆตัดข้อไปเพื่อการตัดสินใจในรอบต่อไปนั้นง่ายยิ่งขึ้นนะฮะตัดสินใจดีๆไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับและในหนุ่ม5คนนี้คุณแบมจะตัดใครออกจากกลุ่มครับ
6: ขออนุญาตตัดเป็นคุณเกรทค่ะ
1: ตัดคุณเกรทออกจากกลุ่มฮะคุณเกรทครับเตรียมตัวเปิดเผยหน้าแท้เชิญเลยครับ
6: คือดูเหมือนเขาแบบมีเจ้าของดูเหมือนแบบว่าเออเหมือนแบบยังไม่มั่นใจในความโสดขนาดนั้นเออ
1: ตัดเขาเพราะคิดว่าเขาน่าจะมีเจ้าของ
6: ใช่
1: แปลว่าเรายังมองไม่ออกใช่ไหมว่าใครไม่มองหญิง
6: ใช่
1: โอ้
6: มองยาก
1: อ่ะงั้นชูป้ายขึ้นมาเลยฮะกูรู้ครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณเกรทด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะไม่มองหญิงนะฮะ
5: โ
1: สดเลยนะฮะ
5: บอกให้เขาไม่มองหญิง
1: เออและไม่มองหญิงนะฮะแล้วก็ไบบอกว่าโสดเลยตอนนี้นะฮะออกมาอย่างไรก็ได้อย่าออกมาโสดก็พอนะฮะไม่งั้นเกมตึงเครียดแต่หัววันแน่นอนมาลุ้นกันเลยฮะและนี่คือท่าแท้ของคุณเกรทครับ
0: โอ้ยเพื่อนนี่แต่งมา3ชั่วโมงแล้วเน
7: ี่
0: ย
7: ผมว่าก็ช่วยผมแต่งห้องหน่อยมันไม่ได้เลยตอนนี
0: ้นี่แต่งมา3ชั่วโมงไม่ได้เหรอ

0: ไอ้โซฟาเอาแบบมินิมอลมินิมอลครับ
1: มินิมอลใช่เราเปลี่ยนโซฟากันเลย
2: มินิมอล
0: ได
2: ้มอลยัง
0: โอเคสีได
3: ้มอลเลยนะมอลผมว่า
2: สัตว์เล
0: ี้
2: ยง
0: สัตว์เลี้ยงเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยนเปลี่ยนคอนโดคอนโดมันเสีย
0: น้ำคอนโดมันเสียน้ำไม่ได้ฮะ
1: หมามันเห่า
0: ใช่
4: เล
0: ี้
4: ยงแมวเลี้ยงแมวที่สามเหงาเหงา
3: แมวไม่เห่า
4: เลี้ยงเหงา
0: ผมว่าโคมไฟโคมไฟโคมไฟด้วย
3: โคมไฟโคมไฟ
1: เติมไฟ
2: นี่อันนี้ไม่
3: ดี
2: หรอ
3: ไม่ดี
0: ผมว่าอันนี้ดีกว่าน
1: ี้ดีกว่าม
3: ินิมอลมินิมอล
1: กรอบรูปด้วยกรอบรูป
0: กรอบรูปด้วย
1: กรอบรูปด้วย
0: ผมว่าเนี่ยไม่เข้า
1: ต้องธรรมชาติหน่อยเออธรรมชาติหน่อย
0: ใช
1: ่อันนู้นอันนี้เอออ
2: ันนี้แหละอันนี้แหละ
5: ได้ไหม
2: เฮ้ย
1: อันนี้แหละอันนี้แหละ
2: ได้ยัง
0: ผมว่ามันผมว่ามันก็โอเคแล้วนะ
2: เออโอเคได้แล้วแหละ
4: ตามนี้
2: แล้
4: ว
0: ผมว่ามันขาดอะไรไปอ่ะ
1: ขาดอะไรอ่ะ
2: ก็ครบเลยโซฟาโต๊ะ
1: ขาดอะไรอ่ะ
0: ผมนึกออกแล้วรอแป๊บ
3: นึกออกนึกออกเลยคนเดียวไม่บอกคุณเลย
1: นึกออกแล้วไม่บอกเออไหนอ่ะ
6: มาเชิญแพ็คครับมา
7: ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
8: พิต้ารู้ไหมใครโสด2026ครับล่า
9: สนับสนุนโดย
10: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
11: โคเวดื่มสนุกครบทุกฟังก์ชัน
12: ถ้าคนไหนโสดที่ก็เธอ
13: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
14: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่Michelin Motion for Life
15: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
16: เลิกค่ะเทวดา

0: ลืมทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
2: ทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่

0: ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
3: คิวบูดคิวบูดมาก
4: ร่อยแรงได้แรงออกแกงแรงเลย
5: สนุกมาก
6: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
2: วันนี้ในโรงภาพยนตร
7: ์นมแม่ช่วยประหยัด
8: ซื้ออะไรมาพี
9: ่ซื้อนมมาให้ลูก
8: นมอะไรอีก
9: นมแม
10: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษาเอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
7: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
11: ปากเหม็นแน
12: ่ๆอีคอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอเกตเกลือ

0: คืนพรุ่งนี้เตรียมตัวล้มอำนาจมืดเอาใจช่วยคนธรรมดากับซีรีส์คลึงที่การันตีความเข้มข้นกับดอมเหตระกูลกลับมาร่วมงานกับช่องวันอีกครั้งเพราะความน่าสนใจในการนำเสนอของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ
1: ธุรกิจนวดซึ่งโยงไปถึงโครงข่ายธุรกิจสีเทามันเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดณเวลานี้ซึ่งแน่นอนว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ดูกันแล้วมันมีนัยยะหลายอย่างซึ่งมันเลยทำให้เรื่องนี้มันมีความน่าสนใจ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้โหพี่ท่าอย่างเป๊ะ
4: โหพี่เจ๋งอ่ะ
5: ก็พี่ใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่ตอนเท่าน้องและดื่มแอลลีน
6: อ่ะเริ่มเลยไม่ต้องรอ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอลลีน
7: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
8: สนับสนุนโดย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์โบแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
10: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งยาหม่องน้ำเซียงเทียวอิ๋วขวดเดียวครบทุกบรรเทา
11: ในวันนี้ถ้าคุณแบมสามารถค้นพบหนุ่มโสดของเธอได้หรือหนุ่มคนนั้นจะได้ดินเนอร์สุดหรูด้วยกันที่นี่ครับ
12: King Power มหานครตึกสูง78ชั้นของย่านสาทรที่พาคุณมาสัมผัสได้อย่างง่ายดายโดยจุดที่ตั้งติดสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีอาคารแห่งนี้อัดแน่นไปด้วยไฮไลท์มากมายทั้งมหานครสกายวอล์ก
13: จุดชมวิวที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร
12: ที่จะพาให้คุณได้ชมวิว360องศาสามารถเห็นไปถึงเส้นขอบฟ้าอันงดงามมหานครสกายเวิร์สพื้นที่นิทรรศการศิลปะดิจิทัลที่สะท้อนเอกลักษณ์ประเทศไทยอย่างน่ามหัศจรรย์ปิดท้ายวันสุดพิเศษด้วยการรับประทานอาหารที่มหานครอิตาลีกับร้านอาหารหลากหลายที่ล้วนคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมาอย่างพิถีพิถันเนรมิตอาหารสุดพิเศษสารพัดเมนูที่โดดเด่นทั้งรสชาติและหน้าตาที่ทันสมัยชวนรับประทานพร้อมทั้งดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดโรแมนติกและเสียงเพลงอันไพเราะให้คุณได้ผ่อนคลายที่เดอะซาร่าแอดมหานครรับรองได้ว่าวันสุดพิเศษของคุณจะถูกเติมเต็มอย่างประทับใจแบบไม่รู้ลืมได้ที่ King Power มหานคร
14: เมื่อช่วงที่แล้วคุณแบมเลือกตัดคุณเกรซออกเพราะคิดว่าคุณเกรซสถานะมีเจ้าของการตัดสินใจครั้งแรกของคุณแบมจะถูกต้องหรือไม่เราไปลุ้นกันเลยครับ
15: ผมว่ามันก็โอเคแล้วนะ
16: โอเคได้แล้วแหละสามช่วงแล้ว
15: ผมว่าไม่ขาดอะไรไปอ่ะ
17: ขาดอะไรอ่ะ
16: ก็ครบเลยโซฟาโต๊ะ
17: ขาดอะไรอ่ะ
15: ผมนึกออกแล้วรอแป๊บ
18: นึกออกหรือคนยังไม่บอกคุณเลย
17: นึกออกแล้วไม่บอก
18: เออ
17: ไหนอ่ะ
18: คุณจะนึกออกไหมเนี่ย
17: อะไรอ่ะ
16: คืออะไรอ่ะ
17: คืออะไรอ่ะ
18: เออมี
17: คืออะไรอ่ะ
16: คืออะไรวะ
18: สุกสุกซ่อนซ่อน
15: ครบแล้วครับ
18: เฮ้ย
16: แอม
18: อะไร
17: เดี๋ยวเขาคือใครอ่ะ
18: เขาคือใคร
15: เขาคือคนที่จะมาอยู่ด้วยกับผมครับ
17: เอ้ยเดี๋ยวชวนเขามาอยู่ด้วยถามเขาหรือยัง
18: ถามก่อน
15: คุณแบมอยากมาอยู่กับผมไหมครับ
17: เฮ้ย
18: เดี๋ยว
16: ไปถามเขาเนี่ยเราอะสถานะอะไรไม่รู้เลยเขาอยู่ด้วยเนี่ยฮะ
15: คุณแบมอยากรู้สถานะผมไหมครับ
16: อยากรู้ค่ะ
15: ถ้าอยากรู้สถานะผมขอมินิฮาร์ทได้ไหมครับ
17: พอไหม
15: ไม่พอครับ
18: ขออีก
17: ขอใหญ่กว่านี้ครับขอใหญ่กว่านี้พอแล้วไ
15: หมพอแล้ว
17: พอแล้ว
15: ถ้าคุณแบมอยากรู้สถานะผมงั้นก็ผมก็จะเฉยนะครับ

เริ่มต้นดีๆแต่ดอกคนแรกคุณเกรซใบมองเย

0: มีแฟนหรือยังครับคุณเกรซครับ
1: ตอนนี้มีแล้วครับ
0: นี่แฟนชื่ออะไรครับ
1: ชื่อพี่ต้นครับ
0: ชื่อพี่ต้นจริงไหมที่เขาจีบแล้วเราก็ไม่รู้ตัวว่าเขาจีบ
1: จริงๆลึกๆเราก็รู้แหละว่าเขามาจีบเราแต่ว่าร
2: ู้แหละว่า
0: เขาจีบยังไงบ้างเขาจีบยังไง
1: คือประโยคแรกที่เขาทักมาคือแบบสวัสดีครับแบบขอคุยด้วยได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบซื้อข้าวซื้อน้ำมาดรอปให้ที่ใต้คอนโดอะไรอย่างเงี้ย
3: แ
1: บบ
3: เหมือน
1: และเหมือนหลักๆเลยเขาเข้ามาทางแบบเห็นเราสายวิ่งแอคทิวิตี้แบบกีฬาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบชวนเราไปวิ่ง อะไรประมาณนี้ครับใช่
2: ทำไมแล้วเธอหาข้าวกินเองอะไรไม่ได้เลยหรือไงขอบคุณนะหรือยังไงอ่ะสนิทมันต้องยังไงอ่ะ
3: เคยได้ยินไหมทำได้แต่มันมีคนอยากทำให
1: ้หลักๆเราก็รู้แหละว่าเขามาจีบแต่เราก็เลยลองเชิงว่าแบบเฮ้ยทำขนาดนี้แบบมาจีบผมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วเขาตอบว่า
1: เขาก็ตอบว่าแบบมาขนาดนี้แล้วยังไม่รู้ตัวอีกเหร
0: อมีอะไรอยากจะบอกกับพี่ต้นไหมฮะ
1: ก็ขอบคุณที่เขาเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันแล้วก็ขอบคุณที่เอ็นดูเด็กคนนี
0: ้ขอให้ความรักสวยงามได้อยู่ตลอดไปนะขอเสียงปรบมือกับคุณเกรซได้ข่าวว่าน้องแบมเป็นคนชอบวิ่งเหรอลูกออกกำลังกาย
3: รันคลับ
2: มันมาแรงอ่ะ
0: เป็นเทรนด์ที่ตอนนี้ทุกคนกำลังใส่ใจสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องดีมากเลยนะฮะบททดสอบของเราในวันนี้เลยจะจำลองสถานการณ์ให้หนุ่มๆแต่ละคนออกมาวิ่งออกกำลังกายกับแฟนของตัวเองจะได้เช็คไปด้วยว่าเขาจะไปวิ่งกับเราแล้วเขาจะแบบมีความสุขแค่ไหนนะฮะเอาก่อนอื่นเปิดตัวแฟนออกมาก่อนเลย

0: เดี๋ยวมาดูซิว่าหนุ่มๆแต่ละคนนั้นลีลาในการไปวิ่งออกกำลังกายกับแฟนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะเริ่มต้นจากคนแรกคุณนิวป้า
1: เขานั่งวอร์มก่อนเลยนะ
2: โอเคครับได้เลย
1: มา
2: เดี๋ยวเธอ
1: นำเขาบ้าง
3: ยืดแขนมาดีกว่
1: า
2: พอเราต้องยืดแขนนี่ท่านี้ท่านี้
1: ไม่ถึง
2: ห
1: น้า
2: เฮ้ยตึงตึงช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออตึงเออตึง
4: จับแรงเลยจับแรง
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ
0: ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: เราตัวเองนั่งเก้าอี้มันเล็กเน
5: า
1: ะ
5: ที่ตัวเองเขามีต้องไปถาม
2: เรื่องอะไรครับ
5: รักเขาปะ
2: รักมากครับ
5: หรอแล้วรักเขาต้องทำยังไงอ่ะ
2: ของแก้ม
1: เอางี้ปะเราวิ่งโลหนึ่งแล้วเราก็จุ๊บกันทีหนึ่งเอาไหม
2: คนเยอะแยะเราอายอะ
1: โอ้ยจะอายทำไมไม่เป็นไรหรอกเขาทำกันเยอะแยะผู้อินฟลูอ่ะตัวเองเขามีเทรนเนอร์มาแนะนำตัวเองด้วยปกติเนี่ยเทรนเขาที่เขาสวยรูปร่างคุณดีเอลคิวขนาดเนี้ยได้เทรนเนอร์คนนี้ซิกแพคนี่แบบโอ้อ่ะเดี๋ยวรอพี่หอยขา
5: เราเลือกคุณแล้วเนี่ยอะไรกันเนี่ย
1: หน่อยพี่หอย
5: สบายป่ะ
1: ค่ะซิกแพคอ่ะ
5: ไปพร้อมมา1 2 3ไป1 2 3เฮ้1 2เฮ้เ
1: ฮ้โอ้โหแกเรามีส่วนลง
6: ไปซ้ายเอาซ้ายซ้าย
1: เห็นที่เป็นอย่างเงี้ยโอ้ย
5: เร็วสิ
1: ทำ
5: เร็ว
1: เร็ว
5: ส
2: ิไปโดด
5: เฮ้ยเฮ้ยต่
1: อโชว์ติ๊กแท็กก็ได้ไหมพ่อ
0: เมื่อต่อไปคุณซิลเวอร
1: ์มาแล้วจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนไม่โดนนั่งเอ้ยมาเดี๋ยวเขาถ่ายรูปคู่ลงโซเชียลดีกว่าว่านี้มาวิ่งกั

0: ขอสวีทกันนี้ได้ไหมสวีทกันนี้เอาจมูกฉันจมูกได้ไหม
1: ได้
0: เลยลองสิตั้งแคปชั่นว่าอะไรดีให้หน่อยสิ
1: แคปชั่นเหรอวันนี้ว่างๆมาวิ่งกับแฟนไหม
0: เอ้ยดีค่ะดีดีวันนี้ว่างๆมาวิ่งกับแฟนตัวเองลองโพท่ากับน้ำตัวนี้ให้หน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ได้เลยอ่ะโอ้ยน่าสนุกมาก1 2 3แต่เขาว่ามันยังไม่ค่อยโปรเฟชชั่นอลเท่าไหร่ปะ
1: จะทำยังไงอ่ะ
0: เดี๋ยวเขาแนะนำรุ่นพี่คนหนึ่งมาเขาเป็นกูรูด้านการโพสถ่ายผลิตภัณฑ์ถ่ายแบบ
2: แล้ว
1: ได
0: ้รอแป๊บนึงนะคะพี่ปานมาช่วยถอนแฟนหนูหน่อยสิคะ
3: ไปล้วงมาไปใส่แล้วเฟิร์มใส่แล้วเฟิร์ม
0: ใส่ตาชาโพสเก่งมากยังไงคะอยากให้สอนแฟนหนูแบบให้โพสกับผลิตภัณฑ์รีวิวอะไรเงี้ยค่ะแม่ลองดูสอนหน่อย
4: เอาแบบเท่ๆก่อน
0: เท่ๆก่อน
4: เท่ๆก็แบบดีมั
0: ้ยเฮ้ยหนึ่งสองสามเออ
5: น้องน้องยังไม่เป็นเลยพี่เฟิร์นจับน้องถือหน่อยสิ
0: เก่งๆกลาง
4: ๆก็อาจจะแบบ
0: ใช้ขา
1: ของพ่อองค์นี้นะครับผมเป็นพ่อที่เราสะสมมา100กว่าปีแล้วนะครับของแท้แน่นอนมี1เดียวในประเทศไทยบอกเลยว่าไม่ซื้อไม่ได้เปิดประมูลวันนี้ใครอยากได้ใส่มาเลยครับ
0: เฮ้ยโลดนะ
3: พุทธคุณเป็นไงบ้างคะหลวงพ่อองค์นี
1: ้พุทธคุณอันนี้ต้องลองสวมเองที่ว่าอย่างสวมดูนะครับ
3: เธอจะสวมให้ฉันหรอ
1: เป็นไงครับพุทธคุณ
3: เอาออกไปแต่ผ้าเอาออกไปขาย
0: ขอดูแลได้เลย
1: ดีขึ้นไหมครับ
0: ดีขึ้นมาก
5: เลยค่ะแหมคนต่อไปคุณเดช
1: เธอแต่งตัวสวยมากเลยวันนี
0: ้ปากหวานอ่ะ
2: นี
0: ่โอ้โหโอ้ย
1: ขาดไปเลยเหรอ
0: ตะคิว
1: โอเคครับโอเค
3: นางร้ายเอ็กแซกมาก
1: ไม่เกิดเป็นนะดูมองตาไม่ได้เลยเหรอ
0: พายุงเขาไปนั่งมา
1: ไปนั่งไหนเหรอ
0: คนล
1: ุ
0: กไม่ไหวอ่ะมันยังเกร็งอยู่เลยอ่ะมันเกร็งอ่ะมันช้าที่ดา
1: แต่เขาอุ้มนะ
3: ขนาดนี้นะพาไปทับกระบอก
0: โอ้ยน่ารักดู
1: โอ้โหตัวมันเริ่มเลย
0: ทำไงอ่ะดูเลือด
4: ดูไปแล้ว
0: ดู
1: บ้า
0: เดี๋ยวเราย
5: ุงหรืองูเห่า
1: เราว่าเรานี่พาดีกว่านะ
0: อุ้ยหายเลยใช่ไหมคะ
1: หายเลยครับ
0: ไม่เอาที่รักหนูมาเนี่ยที่รักบอกว่ายุงไม่ให้ใส่อะไรไม่ให้ตอมไงแล้วเนี่ยยุงกัดเขาว่าที่รักหนูมาเท่านี้
1: รอบหน้าโดนแน
0: ่รอบที่แหละดูกว่านี้ได้ไหม
1: ดูกว่านี
0: ้เออ
1: ให้ดูยุง
0: ใช่ลองดูยุงดิ
1: ทำงี้ได้ไงวะนี่แขนแฟนเรานะ
0: เฮ้ยแล้วไงต่อวะ
1: แล้วมากัดอย่างนี้ได้ยังไง
0: เอ้ยเขาจะให้พี่ชายเขามาสอนตัวเอง
1: ได้เลย
0: อ่ะพี่ขามาสอนแฟนหนูหน่อยแบบอยากให้เขาดุอ่ะ
3: คือเดียวมากจังหวะเซอร์ไพรส์ไ
0: ปแล้ว
3: ไปเดียวมากค่ะ
0: ไป
1: เดียวลอง
4: เขินเลย
1: จังหวะเซอร์ไพรส
0: ์
1: อย่าเพิ่งกัดหลอกก่อนทำท่ากัดไม่กัดดีแล้วก็ทั้งเข้าไปเลย
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับ
5: คนสุดท้าย

0: มิสเตอร์พอตเตอร
1: ์รอนานไหมคะ
2: เหมือนพระเอกเกาหลีเลยวิ่งมาถามรอนานก็นิดนึงแต่ว่ารอได
1: ้รอ
2: ตัวเองมาแล้วมาวิ่งกันต่ออ
1: ยากไปวิ่งกันไหม
2: มาสิวันนี้เรามาวิ่งที่สวนสาธารณะ
1: ได้เหรอ
2: มาวิ่งดูวิวดู
1: อยากดูสัตว์ไหมคะ
2: มีสัตว์ด้วยหรอ
1: มี
2: อันนั้นตัวอะไรอะที่รัก
1: ตัวอะไรตัวอะไรอะคุ้นคุ้น
2: เหมือนกับ
1: เหมือนกับงู
3: งูยังอยู่นะ
2: แล้วตัวนี้ล่ะคะ
1: นิ่งปะ
2: นิ่งจัง
1: รักจริง
2: อ
1: ะไรครับ
2: ตัวอะไรคะ
1: อันนั้นนางฟ้าเปล่า
2: ปากหวานที่รักเห็นเขาหุ่นดีอย่างเงี้ยเขามีเทรนเนอร์
1: เทรนเนอร์ที่ไหน
2: โอ้ยเทรนเนอร์คนนี้นะเฟซหุ่นเราได้แบบนี้
1: ขนาดนั้นเลย
2: จริงไม่เชื่อใช่ไหม
1: ไม่เชื่อ
2: เทรนเนอร์ค่ะพี่ปิงปอง
0: โอ้โหเนี่ยเทรนเนอร์เทรนเนอร์ผู้ชายแหละเทรนเนอร์ผู้ชาย
2: ถ้าตัวเองทำตามที่เขาบอกไม่ได้ตัวเองต้องโดนลงโทษด้วย
1: ทำได
4: ้ความแข็งแรงมันต้องอดทนครับรอบจากการที่ถอดเสื้อสิวะ
1: อาจจะยัง
4: คุณนอนลงไป
1: นอนท่าหงาย
4: นอนหงาย
2: นอนหงายนอนหงาย
4: เออคุณรู้จักลูกและนาทที่มีชีวิตไหม
1: ยังไงครับ
4: ผมก็จะนอนกับคุณ
1: เออ
4: มีชีวิตยังไงครับคุณนอนกิ้งไอ้คุณกิ้งไปก่อนผมกิ้งไปหาคุณนะผมจะกิ้งไปหาคุณครับเฮ้ยพร้อมไหม
1: พร้อม
0: ตายตายตายตายตายตายแล้วตาย
4: สนุกจังเลยอ่ะ
0: แฟนแฟน
4: เฮ้ยแล้วสะโพกคุณล่ะ
2: มันไม่ค่อยแข็งแรง
4: สะโพกของคุณเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่า
1: ใช้ได
4: ้พี่การควงมันได้หรือไม่
1: ขอตัวอย่าง
4: หลัง
1: หลัง
4: ไปพร้อมๆกันข้าง
1: ข้าง
4: หน้าไปเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นถูกไป
0: ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะฮะอย่ามองน้ำเสียงเพียอื้อนะฮะขวดเดียวครบทุกบรรเทาเอาละผมว่าเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยดีกว่านะฮะเริ่มต้นจากคนแรกคุณนิวป้าของเรา
5: ครับ
0: คิดอย่างไรฮะจานครับ
5: ผมเข้าไปใกล้ๆเขาผมรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากๆผมว่าเขาโสดแน่นอนคร
0: ับโสดไปเลยครับไรฮะ
6: ผมกลับรู้สึกว่าคาแรคเตอร์แบบนี้ผมคิดว่าเป็นไปได้ที่เขาจะมีเจ้าของที่คบกันมานานแล้ว
0: จัดไปฮะ
6: มีเจ้าของ
0: มีเจ้าของไปเลยฮะ
7: เขามีความคล่องตัวในการแบบจับผู้หญิงจากพี่ฝนของเรามีความคล่องตัวในการพูดคุยเพราะฉะนั้นมันเลยมีความไม่ธรรมดาในคนนี้มีสิทธิ์มีเจ้าของ
0: มีเจ้าของไปก่อนเลยฮะบิงบองครับ
8: มีเจ้าของครับ
0: มีเจ้าของไปคนนึงฮะลิงโตสามมีเจ้าของนะฮะผลโหวตมาครับโอ้แต่ผู้ชมในสตูดิโอยังคิดคล้ายอาจารย์หอยนะครับสูงสุดอยู่ที่โสดครับ64%รองลงมามีเจ้าของ32%และท้ายสุดคือไม่มองหญิง 4% ด้วยกันท่านต่อมาคุณซิลเวอร์อาเชิญฮะ
9: จากที่เราเชียร์มากว่าซิลเวอร์หล่อมากน่ารักมากแต่มันมีจริตปลายไม้ปลายมือหรือการเข้าหาทำที่เราเข้าหาเขาแล้วเขารู้สึกว่าแม่มึงแม่ปิงปองอย่าทำเลยรู้สึกว่ามันชัดมากว่าซิลเวอร์น่ารักตัวท็อปและเป็นน้องคนนี้ค
0: ่
9: ะ
0: ไม่มองหญิงไว้เลยฮะ
7: ด้วยวิธีการพูดหรืออะไรนะคะก็ต้องขออนุญาตคุณซิลเวอร์ไว้ตรงนี้ว่าคุณซิลเวอร์อาจจะไม่มองหญิง
0: ไม่มองหญิงไปเลยฮะไบรท
6: ์คิดว่ายืนยันในความคิดแรกของผมผมมั่นใจว่าไม่มองหญิงครับ
0: ไม่มองหญิงไปอีกคนนึงฮะสามไม่มองหญิงนะจาน
5: พวกคุณมาผิดทาง
0: นี
5: ่ผมเชื่อว่าเขาเป็นผู้ชายเรียบร้อย
0: เ
5: ขาเป็นผู้ชายที่อยู่ในกรอบอยู่กับแม่อยู่กับอะไรอย่างเงี้ย
9: เป็นเซนแรก
5: ผมว่าถ้าไม่ได้คนเนี้ยเสียใจ
0: เอ้า
5: ผมโสดนะ
0: โสดไปเลยฮะ1 2 3ไม่มองหญิงฮะผลโหวตมาครับ
4: มีเจ้าของ
0: สูงสุดคือมีเจ้าของอยู่เหมือนเดิมฮะ 44% นะครับรองลงมาโสดก็เรียกได้ว่าตามมาติดๆที่ 39% และไม่มองหญิงก็ไม่น้อยนะ 17% ท่านต่อมาโปรดิวเซอร์เพลงของเราคุณนัทคิดอย่างไรเฟิร์น
7: น่ารักมาก แล้วก็มีเสน่ห์มากๆแผ่วๆมาก
0: ๆตอนยืนดูเสื่องๆพอไปเล่นมากกว่าแผ่วๆ
7: ใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออมีความเต็มที่มันก็มีสัญญาณบางอย่างบอกเฟิร์นว่าคุณนัทอาจจะโสดค่ะ
0: โสดไปเลยครับปิงปอง
9: คือจังหวะที่ใบเข้าไปแล้วมันเหมือนกับเขาจะต้องคืนมาหาใบแล้วเขาก็ตั้งรับแบบว่าหูใบแล้วใบหูเราเสียวเสียวเสียวเหมือนกันเนาะเสียวเสียวเหมือนกันหวาดเสียวเสียวหล่อใบหล่อเหมือนกันเน
0: า
9: ะอย่างเง
0: ี้
9: ย
0: นะตอนนี้ฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าความรู้สึกเหล่านั้นเป็นของนัทหรือเป็นของแก
9: หมายถึงว่าเราอ่านในภาษาของเรามันก็เลยเป็นภาษาเสียวเสียวมันมีสิ่งนั้นชัดเจนขออนุญาตนะขออนุญาตฉีกหนูคิดว่าไม่มองหญิง
0: ไม่มองหญิงไม่เลยอะไร
6: สิ่งที่เซอร์ไพรส์ผมเลยคือเขาเป็นคนที่เทคแคร์ผู้หญิงได้ดีมากๆคนหนึ่งเลยแบบบอกตะคิวปุ๊บรู้เลยทำยังไงดัดขาพับขาอะไรเงี้ยบอกคือแบบเหมือนค่อนข้างธรรมชาติในเรื่องการเทคแคร์ดูแล
0: ครับ
6: ก็ยังขอยืนยันความคิดเดิมที่มีเจ้าของครับ
0: มีเจ้าของเลยฮะอาจารย
5: ์จริงๆแล้วที่เขาทำไปแล้วเริ่มเคอะเขินขึ้นเรื่อย
0: ๆ
5: สมองในสมองเขาคิดว่าเฮ้ยแล้วจะกลับบ้านยังไงวะเนี่ย
0: ถ้าทำ
5: เกินเลยไปก่อนเนี่ยจะกลับบ้านยังไงวะเขามีเจ้าของคร
0: ับ มีเจ้าของไปเลยฮะ1โสด2มีเจ้าของอีก1ไม่มองหญิงด้วยนะฮะผลโหวตมาครับเฮ้ยสูงสุดคือโสดครับ 62% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 20% และไม่มองหญิงอีก 18% ด้วยกันครับท่านสุดท้ายคุณพอตเตอร์ของเราใบว่าไง
6: เรารู้สึกว่าโชว์เขามันแบบเพลินมากสนุกมากๆแล้วแบบทุกอย่างไหลลื่นไปได้อย่างดีให้ทำอะไรก็ทำภาวนาให้โสดละกัน
0: อ่ะจัดไปครับ
6: ขอให้โสดเพราะว่าถ้าโสดคิดว่าน่าจะแมทกับน้องแบมของเราได้อย่างด
0: ีโสดไปเลย
5: จานครับบททดสอบอ่ะมีจุดหนึ่งที่ผมยังมั่นใจอย่างเดิมเลยว่าเขาไม่มองหญิงครับ
0: ไม่มองหญิงเลยฮะเอาอย่างนั้นเลย
7: เชื่อชมคุณพอตเตอร์เลยว่าเป็นการแสดงออกที่กลมกล่
0: อม
7: กำลังพอดีแล้วเราก็รู้สึกเขาพยายามมากแล้วมันมีในความพยายามนั้นนะมันมีอะไรบางอย่างส่งมาถึงสาวโสดของเราด้วยเฟิร์นรู้สึกว่ามันธรรมชาติมันฟอร์สกันไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เฟิร์นยังรู้สึกเหมือนเดิมคือคุณพอตเตอร์โสดค่ะ
0: โสดไปเลยคุณบอลนะ
9: เชียร์ให้โสดเพราะว่ามันไหลลื่นพอหนูไปทำกิจกรรมอะไรมีโอกาสได้เข้าไปทำกับเขาเขาก็ทำอะไรก็ไปหลุดไปเรื่อยมันทำให้คนที่อยู่ด้วยมันสนุกมันจอยอยากเปิดโอกาสไปถามเขาในรอบที่เราต้องเจาะคำถามหนูอยากให้เขาโสด
0: โสดไปเลยอ่ะสามโสดหนึ่งไม่มองหญิงเลยนะอ่ะผลโหวตมาครับโสดสูงมากครับ 74% นะฮะรองลงมาไม่มองหญิง 15% และท้ายสุดอยู่ที่มีเจ้าของ 11% ด้วยกันอ่ะกูรูครับเราได้วิเคราะห์หนุ่มๆครบทั้ง4คนแล้วฮะถึงเวลาที่พวกคุณต้องปรึกษากันอีกครั้งนะว่าจะมอบปีกกับประเทศให้ใครตอนนี้ยังไม่มีใครได้รับปีกกับประเทศนะฮะแต่ในรอบนี้จะมอบให้ใครก็ได้หรือจะไม่มอบให้ใครเหมือนเดิมก็ได้เช่นกันตัดสินใจดีๆครับจะมอบปีกกับประเทศให้ใครครับ
9: แน่นอน
7: ให้ใครคะเอาแบบกับประเทศนี้ให้กับคุณสิวะค่ะ
0: มอบให้คุณสิวะค่ะทีมงานครับนำปีกการประเทศไปมอบให้กับคุณสิวะครับทำไมต้องเป็นคุณสิวะ
7: มันมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าบางคนที่เราอยากอาจจะอยากเห็นมากกว่าเดิม
0: ครับ
7: ก็เลยตัดสินใจว่าขอมอบปีกการประเทศนี้ให้กับคุณสิวะค่ะ
0: และแน่นอนครับคุณสิวะได้รับปีกการประเทศยินดีด้วยครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นครับตอนนี้เหลือหนุ่มประเสริฐอยู่3ท่านนะฮะและอำนาจในการตัดสินใจย้ายไปเป็นของสาวโสดอีกครั้งหนึ่งแบมครับ3คนตรงนี้ใครกันที่คุณคิดว่าไม่โสดแน่ๆตัดออกไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้การตัดสินใจในรอบต่อไปนั้นง่ายยิ่งขึ้นนะฮะและในหนุ่ม3คนนี้คุณแบมจะตัดใครออกจากกลุ่มครับ
8: ขออนุญาตตัดเป็นคุณนัทค่ะ
0: ตัดคุณนัทออกจากกลุ่มฮะคุณนัทครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับ
8: คนนั้นเนี่ยคือดูเหมือนแบบมีความแบบลังเลว่าแบบจะกล้าเล่นสุดไหมหรือไม่สุดก็เลยคิดว่าอาจจะแบบ
0: ดูยังมีจักจั๊ก
8: ใช
0: ่เลยคิดว่าเขาสถานะไหนฮะ
8: น่าจะเป็นมีเจ้าของค่ะ
0: คิดว่ามีเจ้าของนะฮะกูรู้ทั้ง4ท่านครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณนัทด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะ
6: อ่ะภาวนาภาวนา
7: ภาวนาภาวนา
9: ภาวนาด้วยสา
0: ก็คือทุกคนร่วมกันแช่งนะแผงหน้าก็คือคิดว่ามีเจ้าของนะครับถ้าออกมาโสด เรียกว่าเกมตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเลยมาลุ้นกันเลยฮะและนี่คือท่าแท้ของคุณนัทครับ

0: ขอเชิญแท็กครับมา
1: ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
2: พิต้ารู้ไหมใครโสด2026ห้ามล่า
3: ปิดท้ายไปอย่างยิ่งใหญ่กับภารกิจเฟ้นหานักศึกษาฝึกงานตัวตึงทั้ง4ภาคทั่วไทยทิ้งท้ายความสนุกกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพกับแคมเปญธนาคารออมสินภูมิใจนำเสนออ้อม Orientation Rising Creator งานนี้แม่โอบโอปอปนิสราแท็กทีมกับมอสมัจจุกและใหญ่ไมค์มาเคลียร์ภารกิจตามหาเด็กฝึกงานคนสุดท้ายกับ Challenge ต่อปากต่อคำแบบ On Stage เสริมทับความรู้เรื่องการออมพร้อมกิจกรรมมันนี่ปังๆโดยโค้ชการเงินมืออาชีพ
4: เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาทุกๆคนมากๆ
5: มาเรียนรู้ว่าการออมเงินเนี่ยเป็นยังไงสำคัญยังไง
6: เป็นกิจกรรมดีๆค่ะอยากให้เขามาจัดกิจกรรมกับที่นี่อีกเหมือนกันค่ะ
3: ความสนุกยังไม่จบเพราะออมสินยังมีชาเลนจ์ระดับประเทศให้น้องนักศึกษาทุกคนได้ลุ้นเป็น Rising Creator กันต่อรอติดตามได้เลย
7: วีมานี่เราก็ได้น้องๆครบทั้ง4ภาคแล้วนะถ้าอย่างนั้นก็ขอเชิญน้องๆมาเจอกันที่ออฟฟิศพี่มาดูกันว่าใครเนี่ยจะเป็นตัวแม่ของการออม
8: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
9: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
10: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
11: ขูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
12: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกลุกปึ๊บอย่าลืม
13: ลุกค่ะ
12: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงินนี่จากสสส
14: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
15: คิวพูดมาก
16: ร่อยแรงได้แรงออกแกงแรงเลย
17: นั่นสนุกมาก
18: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
14: วันนี้ในโรงภาพยนตร
19: ์เล็กเซย
1: ์300มิลลิลิตร
7: Be your original
1: เล็กเซย์ original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตร
6: เล็กเซย์อร่อยคุ้มค่า
9: It's real
16: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่

0: มิวเป็นไรอ่ะ
1: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
0: ไม่มี
2: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซาลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
3: แค่ครบ10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องครบ10บาท
4: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหา

0: าก่อนที่จะเกิด
1: ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
2: อร่อยที
3: ่ทำถึง
4: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย
5: สู้สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า100,000ทุกเดือนทองมูลค่า1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16 ธันวาคมนี้

0: กสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
1: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
0: ดูแม็กซ์ดูโกรธ 3D Iron Plus และนี่ดอก UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
2: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
3: สนับสนุนโดย Carrier Copter Ion ฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copter Ion ส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ไฮยีน Sunkist Blooming ซักสะอาดหอมนาน15สัปดาห์ลองเลย
4: Red Cup กับคุณเพื่อทุกวันที่ดี
3: เมื่อช่วงที่แล้วคุณแบบเลือกตัดคุณนัทออกเพราะคิดว่าคุณนัทสถานะมีเจ้าของการตัดสินใจครั้งนี้จะถูกต้องหรือไม่เราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ

0: ถือมันอยู่นะสวัสดีครับตัดออกคนที่สองครับคุณนัทมีเจ้าของคบกับแฟนมานานหรือยังนะ
1: คบกับแฟนมา4ปีแล้วครับตอนน
0: ี้4ปีแฟนชื่อว่า
1: แฟนชื่อเฟมครับ
0: แฟนชื่อเฟม
1: ครับผม
0: เจอกันได้ยังไงครับ
1: ก็จริงๆเราเจอกันที่แคมป์ที่มหาลัยครับก็คือเป็นแคมป์ดนตรีเน
0: า
1: ะก็คือผมไปก็จะไปเป็นมือกลอง
0: ครับ
1: แล้วแฟนผมเป็นนักร้อง
0: น่านักร้องซะแล้วนักร้องซะแล้วมือกลองนักร้องซะแล้ว
1: คลาสสิกฮะ
0: มันเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่ดีนะการที่เราชอบอะไรที่มันคล้ายๆกันเหมือนเราได้มีสิ่งที่เราได้พูดคุยกันแล้วก็อกเข้าใจกัน
1: ใช่ครับผม
0: มีอะไรอยากจะบอกกับแฟนของคุณไหมฮะ
1: ก็ถึงเฟมนะครับปกติจะเรียกพี่เฟมถึงพี่เฟมนะครับก็ขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างนัดในทุกๆเวลาก็รักนะครับ
0: ในเราเป็นโปรดิวเซอร์อ
1: ่
0: ะเอาหนึ่งเพลงให้แฟน
1: รักรักรักรักเธอคนเดียวไม่เลี้ยวไปมองใครอยากบอกว่ารักรักรักรักเธอที่สุดมันล้นออกจากหัวใจจะเปลี่ยนยังไงไว้เพราะใจฉันนั้นมันมีแค่เธอ
0: เชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องแบบว่าเติบโตไปด้วยกันแล้วก็เชื่อว่าคงจะมีข่าวดีกันแน่นอนคู่นี้นะฮะขอโชคดีในความรักนะครับ
1: ขอ
0: เสียงปรบมือกับคุณนัทครับเราตัดชายหนูไป2ท่านนะฮะท่านแรกไม่มองหญิงท่านที่2มีเจ้าของยังไม่มีหนุ่มโสดปรากฏตัวมาเลยฮะถือว่ากูรูทำหน้าที่ได้อย่างดีและสาวโสดของเราก็แม่นยำมากนะฮะแน่นอนครับช่วงต่อไปนี้จะเป็นช่วงซักถามฮะเราจะมีเบาะแสนะฮะของพวกเขาทั้ง3คนมาให้กูรู

0: ได้ซักถามกันนะฮะเริ่มต้นจากคนแรกคุณนิวป้าก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสของนิวป้าก็คือตั้งใจรักยืนได้เลยฮะอยากรู้ต้องถามเริ่มครับ
1: เธอมีแฟนอยู่แล้วเป็นคนที่คบกันมาตั้งแต่ตอนเรียนใช่ไหมวิศวะ
2: ไม่ใช่ครับ
3: โสดมานานยังคะ
2: โสดมาประมาณปีนึงนะฮะ
0: โสดมาประมาณปีนึงครับ
4: ความรักครั้งที่แล้วเนี่ยเกิดขึ้นสมัยมหาลัยใช่หรือไม่ครับ
2: ใช่ครับ
0: ใช่ครับ
5: ความหมายของตั้งใจรักนี่คืออะไรฮะ
2: ผมคิดว่าการรักใครสักคนก็ต้องค่อยๆดูกันไปอะครับผม
1: ถ้าเธอตั้งใจรักช่วยเล่าถึงตอนที่เธอตกหลุมรักใครสักคนให้เราฟังหน่อยได้ปะคะ
2: ก็ผมคิดว่าผมทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจทุกอย่างแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับเขาเท่าที่เราจะทำได้ครับ
3: ครับสมมาปีกว่าเนี่ยรักครั้งเก่านี่คือคบมานานมากเลยใช่ไหมคะ
2: ประมาณ 5-6 เดือนครับผม
0: โอ
3: ้ไปถึงว่าคบมา 5-6 เดือนแล้วก็เพิ่งเลิก
0: เลิกกันไปปีกว่าคบมา 5-6 เดือนเลิกกันไปปีกว่าครับ
4: นานสุดที่เคยคบกับคนคนนึงเนี่ยนานเท่าไหร่ครับ
2: ก็น่าจะประมาณ 5-6 เดือนนี่แหละครับ
3: หมายถึงเป็นแฟนคนแรกเหรอคะ
2: ใช่ครับผม
0: เป็นแฟนคนแรกแล้วคบมา 5-6 เดือนครับเชิญครับ
5: น้องแบมมีความพิเศษยังไงในสายตาของคุณครับ
2: ผมคิดว่าเขาเป็นคนเก่งคนนึงครับแล้วก็เป็นคนที่น่าจะจัดการอะไรได้หลายๆอย่างที่ดีมากคิดว่าถ้าไปอยู่ด้วยกันก็คงจะดีมากเลยครับ
1: เขาแบบเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการคนที่เหมือนแบบว่าเป็นคนที่แบบเป็นผู้นำเธอเนี่ยนำเขาไปเจออะไรได้บ้างในชีวิตรัก
2: จริงๆสมัยมหาลัยผมก็เป็นนายกสโมสรนิสิตครับ
0: นำพอไหมนำพอไหมแล้วไงต่อฮะ
2: ครับก็จริงๆก็คิดว่ามีความเป็นผู้นำในตัวค่อนข้างสูงอยู่แล้วใช่ครับผม
5: ในฐานะที่คุณเป็นนายกสโมสรคุณคิดเห็นยังไงกับเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ครับ
4: คำถามงามไหมเนี่ยอาจารย
5: ์ครับ
2: ก็ค่อนข้างดีนะครับตอนนี
0: ้โอ้โหดีที่ไม่ตายดีที่ไม่ตาย
1: ครับมีเป้าหมายในการออกแบบความรักของตัวเองประมาณไหนคะที่แบบว่าคิดภาพไว้คร่าว
2: ๆการออกแบบผมก็คือรู้สึกว่าคนทั้งสองคนมันก็จอยกันได้ทุกอย่างเข้าใจกันทุกอย่างแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันคือมันคือความสบายใจที่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับของคนทั้งสองคนอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นจุดที่ผมให้ความสำคัญกับความสบายใจมาก
0: ๆครับ
4: ทั้ง3คนเนี่ยคือปลาหมึกแถวบนหมดเลยคำถามผมคือทำไมเขาต้องเลือกคุณด้วย
2: ผมคิดว่าจริงๆผมก็รู้สึกว่าทั้งสองคนเนี้ยเขาก็อาจจะมีแฟนแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าจริงๆผมบอกว่าผมโสดแบบ 100% เลยวันนี้ก็รู้สึกว่าเปิดโอกาสมาพร้อมที่จะศึกษากับคุณแบมนะครับ
0: นี่เริ่มมีการโจมตีเห็นนะเชิญครับประจำที่ฮะ
4: นี่เราหยอดสงครามไว้ไงเข้าใจไหม
0: ต่อมาคุณซิลเวอร์ก้าวมาข้างหน้าครับและบอกสายคุณซิลเวอร์ก็คือผู้ชายแต่งหน้าอยากรู้ต้องถามเริ่มฮะ
1: ชื่อว่าตอนนี้มีคนเข้าใจในตัวคุณไปในทิศทางเดียวกันว่าคุณไม่มองหญิงคุณมีอะไรจะอธิบายถึงความเข้าใจผิดนี้ไหมอ่ะ
6: มีครับผมบอกก่อนเลยว่าผมเป็นคนหน้าหวานตั้งแต่เด็กเป็นเรื่องปกติที่โดนทักมาตลอดชีวิตเลยแต่อยากบอกว่าผมเป็นผู้ชายแท้ 100% ครับมั่นใจได้เพราะว่าผมดูบอลเล่นเกมถามชื่อนักบอลผมตอบได้หมดเลย
3: แล้วอย่างเงี้ยพอมีคนเข้ามาหาคุณซิลเวอร์แบบเนี้ยคุณซิลเวอร์มีวิธีปฏิเสธยังไงหรอคะ
6: ผมก็บอกว่าผมไม่ใช่นะครับผมชอบผู้หญิงครับ
0: ผมชอบผู้หญิงครับครับเลยนะ
4: แล้วคุณมีแฟนมาแล้วกี่คนครับผมตอนนี
6: ้มีมาแล้ว2คนครับ
0: 2คนครับ
5: คุณเชียร์ทีมฟุตบอลทีมอะไรครับ
6: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ
1: คนแมนยู
5: คุณพี่ยังมีคนเชียร์อยู
1: ่คุณซิเวอร์กรี๊ดให้ฟังหน่อยได้ไหมขอกรี๊ดแบบแหลมๆเลยนะแบบว่ากรี๊ดแบบฟ้าผ่าบ้านแล้วอ้าย1 2 3
3: แล้วคุณซิลเวอร์โสดมานานหรือยังคะ
6: โสดมาจะ2ปีแล้วครับ
0: จะ2ปีแล้วครับ
3: เลิกล่าสุดเพราะอะไรคะ
6: โดนเขานอกใจครับ
0: อู
1: ้ใครอ่ะ
0: เดี๋ยวอย่าโกรธเ
4: องที่แฮชแท็กว่าผู้ชายแต่งหน้าคือมีความหมายอะไรลึกซึ้งมากกว่าที่อ่านนะครับ
6: มีครับเพราะว่าผมทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ไหมครับก็จะมีลูกค้าส่งเครื่องสำอางมาให้แต่งหน้ารีวิวบ่อยๆใช่ครับแล้วคนก็อาจจะคิด
1: ในสายตาของซิลเวอร์แบมน่ารักขนาดไหนครับวันนี
6: ้คือตั้งแต่ออกมาครั้งแรกเลยคือชอบมากๆเพราะว่าด้วยสายตากับรอยยิ้มที่มองมาใช่แล้วตอนยืนก็พยายามสบตาแล้วรู้สึกว่าคนนี้น่ารักมาก
1: แบม จะเลือกหมดจะเลือกละ
0: ใจเย็น
4: ถ้าให้เลือกเครื่องสำอาง3ชิ้นให้กับสาวโสดแล้วเนี่ยจะเลือกอะไรเพราะอะไรครับ
0: เอออุ้ยดี
6: อย่างแรกขอเลือกเป็นตัวลิปบาล์มก่อนแล้วกันครับ
0: ลิปบาล์ม
6: ใช่ผู้หญิงน่าชอบแล้วก็รอบ2ขอเป็นตัวคุชชั่นครับผมอันนี้ขาดไม่ได้เลยต้องมีแล้วก็อย่างที่3คิดว่าขอเป็นที่เขียนคิ้วแล้วกันครับเพราะว่าคิ้วสวย
0: เชิญครับ
5: คุณศิวะครับถ้าคุณต้องพาน้องแบมไปดูฟุตบอล1แมตช
0: ์อุ้ย
5: จะพาไปดูคู่ไหนครับ
6: ต้องเป็นคู่แดงเดือดครับลิเวอร์พูลแมนยูแน่นอน
5: อันนี้ผู้ชายแน่ผู้ชายชัวร์
4: ถ้าสมมุติคุณต้องลงไปแข่งฟุตบอล
0: หมดเวลาครับประเด็นนี้ฮะ
7: มันหมด
0: แล้วต่อมาครับคุณพอตเตอร์ก้าวมาข้างหน้าครับและบอสแสคุณพอตเตอร์ก็คือคนนี้น่ารักไหมอยากรู้ต้องถามเริ่มฮะ
1: พอตเตอร์พอตเตอร์ช่วยอธิบายตัวเองเธอเป็นใครกันแน่
8: ผมเป็นบาริสต้าครับ
3: แล้วคนนี้น่ารักไหมทำไมมันถึงเรียบเรียงออกมาเป็นประโยคนี้เพื่อเป็นแทนตัวคุณพอตเตอร์คะ
8: ก็ถ้าผมรู้สึกว่าผมชอบใครสักคนผมกำลังคุยอยู่ผมจะส่งให้ครอบครัวดูครับว่าน่ารักไหมเหมือนอวดอะไรงี้ครับ
4: ในขณะที่แบบแบมของเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบติดต่อชอบคุยตลอดและชอบคนเทคแคร์ไปส่งไปรับจากที่เขาเล่าในตอนแรกอะแล้วสิ่งนี้มันจะต้องมาแย่งเวลาส่วนตัวของคุณแน่ๆคุณจะจัดการกับปัญหานี้ยังไง
8: ผมก็ทำให้เขาก่อนครับส่วนเรื่องเวลาของผมจะมาจัดการที่หลังครับ
1: ดูไลฟ์สไตล์คุณอะแล้วด้วยดูเบ้าของคุณแล้วอะมันต้องมีคนเข้ามาในชีวิตคุณเยอะมากเลยอะแล้ววันนี้คุณมาอยู่ตรงนี้คุณช่วยบอกได้ไหมว่าทำไมคุณถึงคงสถานะโสดเอาไว้อะ
8: ความเป็นจริงคนเข้าหาผมค่อนข้างที่จะน้อยครับไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยครับด้วยที่ผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไปไหนแล้วก็อยู่แค่กับตัวเองส่วนมากถึงผมจะชอบเข้าสังคมก็เถอะแต่ผมก็จะมีส่วนเล็กๆที่ผมอยากอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้ครับ
5: ถ้าจะเปรียบให้คุณแบมเป็นกาแฟจะเปรียบเสมือนกาแฟชนิดไหนและเพราะอะไรครับ
8: ผมให้ลาเต้เลยครับ
0: ทำไมครับ
8: มีความกลมกล่อมแล้วก็สวยงามครับ
5: ลาเต้สวยใช่ไหม
4: ตกลงได้เดทกันแล้วจะพาเขาไปเที่ยวเนี่ยคุณจะพาไปที่ไหนจะพากลับบ้านคุณไหมบ้านคุณอยู่ที่ไหน
8: โอ้บ้านผมอยู่ขอนแก่นอุดรเลยครับ
1: เป๊ะไบบอกว่าพอตเตอร์อาจจะเป็นฟิลมาจากขอนแก่นนะ
0: บ้านฉันเลยอุดร
4: จะพาไปเที่ยวที่ไหนของขอนแก่น
8: ก็ต้องถามก่อนครับปกติฟังเพลงไหมครับ
9: ฟังค่ะ
8: ฟังแนวไหนล่ะครับ
9: โอ้หลายแนวเลยอ่ะ
0: หลายแนวฟังแนว
8: ผมพาไปงานเฟสได้นะครับ
0: โอ้ยมิวสิกเฟสติวัล
8: คุยต่อก็
1: หมดเลยครับก็แล้วเขาไม่ฟังคำถามของเราเลยเขาจะมาเข้าหาคุยเลยอะ
5: เรามาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อน้องแบมกันดีกว่า
4: จะไปครับจัน
5: ค่อนข้างมองยากกันเลยทีเดียวว
3: ันนี้จะต้องไม่กลับไปคนเดียวแน่นอน
5: ครับนิวป้าเป็นยังไงน้อง
3: ก็คือจริงๆทรงตั้งแต่เด็กแรกมาจนถึงตอนนี้ก่อนที่จะมาตอบคำถามเข้ามาดีมากเลยนะแต่พอมาตอบคำถามอ่ะเมื่อกี้คุยกับไบว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่สอดคล้องอ่ะมันเหมือนเขาพูดไม่จริงเนาะไบอย่าแฮชแท็กตั้งใจรักแต่พอถามว่าเอ้ยเลิกกับแฟนมาได้ปีนึงแต่ว่าเป็นแฟนคนแรกคบได้แค่ห้าหกเดือน
4: คบตอนมหาลัยแล้วก็ตั้งใจรักแต่ว่าอยากเปิดโอกาสให้คนอื่นไม่อยากปิดโอกาสตัวเองมันดูแบบไม่สอดคล้องไปในทางเดียวกันสำหรับผมนะ
1: มันมีอะไรคลุมเครือมันมีอะไรแบบแอบแฝง
3: สิ่งสำคัญกว่านั้นคือเราอาจจะสัมผัสถึงตัวตนของนิวป้าจริงๆยังไม่ได้
5: ไม่ได้มาซินเวอร์
3: คนนี้เนี่ย
1: คนนี้ก็คือพิกโผเจเจมากคือเจ๊จงไปแล้วว่าคือเจ๊จงไม่ได้ไข่หมูทอดแต่เจ๊จงไปแล้วว่ายังไงชีก็อาจจะเป็นลูกหลาวเฮ้ยแต่พอจังหวะเมื่อกี้นี้ที่บอกให้พูดอะไรบางอย่างให้เขากรี๊ดเขาก็แบบว่านี่คิดแล้วว่าอยากจะยื่นโจทย์นั้นไปแล้วชีกรี๊ดออกมาแบบว่าไร้ข้อกังขาใด
4: ๆผมอ่ะพอกรี๊ดปุ๊บผมชัวร์เลยใช
1: ่ว้ายแม่นบ
4: อผมรู้สึกว่าท่าทางมันดูใช่อะไรเงี้ยแต่ก็แค่เดานะแล้วก็กำลังยึดกับความคิดแรกของเราอยู่ที่เราให้ปีกเขาอ่ะเราต้องการจะก่อสงครามตรงนั้นแต่กลายเป็นว่าเราก่อกันเอง
5: จริงตอนนี้พวกเราโดนตีมาหมดแล้ว
4: แต่ผมขอยืนยันเสียงเดิมก็คือผมคิดว่าเขาเป็นไม่มองหญิง
5: ผมก็ยังมองว่าจริงๆแล้วเหมือนไม่มองหญิงแน่นอนแต่พอเขาตอบแล้วเรารู้สึกหลงเสน่ห์เขานะเมื่อกี้ผมหลงเสน่ห์ผมเป็นผู้ชาย
3: ตอบคำถามเป็นธรรมชาติเป็นตัวเองเราชอบที่เขาเป็นตัวเอง
4: แต่ว่าเขามีแฟนและแฟนเขาเข้มคมมีหนวดด้วย
3: ใช่
5: ขอบคุณครับ ฮอตเตอร์กันดีกว่า
7: ฮาร์ร
3: ี่
5: เป็นไงเป็นไงคุณคนแรกเลย
4: ผมหรอคือผมมาแทงมาตั้งแต่รอบที่แล้วว่าเขาน่าจะเป็นคนต่างจังหวัดแล้วผมก็แทงว่าขอนแก่น
5: แล้วใช่ด้วย
4: แล้วใช่จริงๆเลย
5: รู้
4: คือเขาดูมีเอเซนส์ของความแบบคนเอาจริงเอาจังกับชีวิตด
1: ู
4: แบ
1: บพยายาม
4: ใสดวงเหรอ
1: ใสเลย
4: ก็รู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนแบบทำงานจริงจังดูจากแบบให้นิ่งก็นิ่งได้อดทนเป็นรอเป็นพอจะต้องทำก็ทำอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์คนที่แบบสู้อ่ะ
5: ผมก็ยังเชื่อไม่รู้นะผมความคิดแรกที่บอกเขาไม่มองหญิงเวลาเขาพูดส่วนตัวเองเรารู้สึกว่าเขาไม่มองหญิงจริง
1: หรอพ่อ
4: ผมคิดว่าเขาซ่อนสำเนียงเฉย
1: สำหรับหนูของพอตเตอร์เนี่ยนะenergy หรืออะไรใดๆเขาอะคนคนนี้ยังมีเรื่องให้ค้นหาอีกเยอะมากแต่ถ้าถามว่า energy พอเธอ22ใช่ไหมแล้วเขาก็เด็กเหมือนกันถ้าถามว่าต้องการคนที่โตกว่าโอ้โหนี่คิดว่าถ้าไปสอบถามปัญหาชีวิตเขาหรือว่าเรื่องราวที่เขาไต่มาถึงตรงนี้ได้นะมีเรื่องให้เธอคนลุกอีกมากมาย
3: บางทีคำว่าโตกว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่อายุมันคือ วุฒิภาวะแล้วก็ความคิดของคนคนนั้นอะว่าเขาสามารถจัดการชีวิตตัวเองได้ยังไงแล้วเขาอาจจะแผ่สิ่งดีๆพลังงานดีๆมาถึงเราได้อย่างดีด้วยซ้ำเลย
4: อาจจะดีอาจจะดี
1: อาจจะดี
4: อาจจะความรักที่ทั้งคู่โตขึ้น
3: ใช่
5: yes
0: เป็นไงบ้างครับแบงค์ครับได้พูดคุยกับกูรูแล้วรู้สึกยังไงฮะ
10: ก็คิดว่ามีประโยชน์มากค่ะใช่แบบว่าดูตรงกับที่แบบว่าเราคิด
0: อ่ะตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจกับเรื่องความรักของคุณแล้วพร้อมไหมฮะ
10: พร้อมมากค่ะ
0: อ้าวประจำที่ได้เลย
11: ใช่ลูก
0: ในเมื่อสาวโสดพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขอเชิญ3หนุ่มออกมาได้เลยครับ

0: เอาละกูรู้ครับถึงเวลาสำคัญที่ผมจะถามคำถามนี้กับพวกคุณนะฮะว่าคุณเชียร์ใครกับน้องสาวของเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดไหมได้นะฮะเริ่มจากปิงปองเชียร์ใครครับ
1: คือถ้าหนูเลือกสามีเองอะนะคะหนูจะเลือกคนติดเป๊ะแต่สำหรับน้องสาวหนูเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าเขาไปได้ดีกับความเป็นโตไปด้วยกันนะคะ
0: พอตเตอร์เป็นเชียร์ใครครับ
2: ไรล่ะเชียร์ค่ะเลือกคุณพอตเตอร์ค่ะ
0: เชียร์คุณพอตเตอร์ครับใบเชียร์ใครครับ
3: ยากมากยากมาก
4: ยากมาก
3: คือถ้าที่ผมจะเลือกอ่ะมันอาจจะไม่ได้ตรงตามความต้องการของน้องแต่แรกแต่อย่างที่บอกคือมันจะเป็นไปได้สวยมากถ้าแบบทั้งสองคนจะได้เปลี่ยนแปลงแล้วแบบเติบโตจริงๆอะไรเงี้ยก็สุดท้ายน้องต้องเลือกเองนะอันนี้ไม่ใช่ความเห็นพี
0: ่เชียร์พอตเตอร์ครับอาจารย์หอยเชียร์ใครครับ
5: เขาแต่งตัวอย่างนี้แล้วมีปีกนั้นเหมือนสจ๊วตเลย
1: ใช่
5: ครับผมเลือกซิลเวอร์ครับ
0: เชียร์มันซิลเวอร์ครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าค่ำคืนนี้ผู้ชมในสตูดิโอเชียร์ใครกับสาวโสดนะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดคือคุณซิลเวอร์นะฮะ 46% นะครับรองลงมาคุณพอตเตอร์ 32% และคุณนิวป้า 22% หนุ่มๆครับคุณได้ฟังความคิดเห็นของทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงเวลาต่อจากนี้ผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดเผยความในใจกับสาวโสดของเราเริ่มจากคุณนิวป้าเชิญครับ
6: วันนี้จริงๆอ่ะผมเดินออกมาก็รู้สึกว่าคุณแบมเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเป็นคนชอบคนเก่งมากๆครับแล้วก็จริงๆก็ผมไม่อยากให้ตัดสินแค่พื้นที่ตรงนี้แล้วก็ เวลาระยะเวลาแค่สั้นๆนี้เราก็ยังมีระยะเวลาในการศึกษากันอีกครับก็ยังอยากศึกษากับคุณแบมด้วยครับผม
0: คุณซิลเวอร์เชนครับ
7: ผมไม่รู้ว่าในใจคุณแบมจะมีผมเป็นตัวเลือกไหมนะครับแต่ว่าผมอยากรู้จักคุณแบมมากกว่านี้นะครับก็อย่างจากที่คุณแม่บอกมาว่าต้องการคนที่ดูแลได้ใช่ไหมครับซัพพอร์ตได้ผมคิดว่าผมตอบโจทย์ตรงนี้ครับทั้งเรื่องไปรับไปส่งทั้งการดูแลที่แคร์อยากกินอะไรผมพาไปได้หมดเลยครับ
1: โอ้ยพาหนู
2: ไปด้วยพาไปสองคนเลยค
7: ่
2: ะ
7: ได้ครับไปกันสามคนเลยก็อยากให้คุณแม่ให้โอกาสผมนะครับ
1: แล้วมือเราไม่ดอง
0: คุณพัตเตอร์เชิญครับ
8: ผมขอเดินเข้าไปใกล้ๆก่อนได้ไหมครับ
0: ทำไมฮะ
8: ได้ไหมครับ
0: ได้ครับได้ครับเชิญ
8: ขออนุญาตนะครับสวัสดีครับปกตอนนี้ฟังเพลงอะไรอยู่ครับที่ชอบฟัง
2: ชอบฟังหรอ
8: ใช
2: ่ไม่มีวันไหนไม่คิดถึง
8: ขอเ
2: พลงพีชค่ะ
8: ไว้ไปฟังด้วยกันนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
2: ยินดีค่ะ
1: เอ้ยกูไม่ใครใครเดินกูมาก็นี่จะพูดอะไรบางอย่างไม่รู้สิอะไร
0: ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับแบมลูกด้านหน้าของหนูมีชายหนุ่มอยู่3ท่านนะในขณะเดียวกันเรามีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวนะครับหน้าเดียวคุณตอนนี้นำดอกไม้ช่อนี้ไปมอบให้กับชายหนุ่มที่คุณตัดสินใจจะไปเริ่มต้นความรักกับ

0: ทิตย์หน้าม
1: าเชิญแพ็คครับมา
2: ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
0: อาทิตย์หน้ารู้ไหมใครโสด2026ครับลาถ้าคนไหนโส
3: ดที่ก็เธอ Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhone you give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low light photography and creative controlThis is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
4: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ AirX Go ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง AirX AirX Go ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ
5: ้อโอวัลตินหมอพาวเวอร์
6: หอมมาก
5: หอมหมออร่อยมากแบบประโยชน์เน้นๆด้วยโอวัลตินหมอพาวเวอร์และโอวัลตินซีโร่สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายลองเลย
7: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
5: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนยนิ่งจากสสส
8: แฟชั่นเซลบายโอช้อปปิ้ง
9: แล้ววันนี้ก็อยู่กับสินค้าขายดีที่พ่อแม่แม่ป้าป๊าหมาม้าบอกว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีรอบนี้จัดมาให้แล้วกับน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขหอมอร่อยสดชื่นทานกับอะไรก็เลย
8: เราอยู่กับคุณออยสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
8: นานนานมาทีนึงนะบอกว่ารอบนี้จะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วด้วย
10: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นปลายฤดูแล้วนะคะล็อตสุดท้ายล็อตเดียวแต่ต้องบอกว่าทุกรอบที่มาโซเอาโซเอาหมดทุกรอบและวันนี้ต้องบอกว่าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่มาจากธรรมชาติแท้ผ่านโรงงานที่ได้มาตรฐาน HACCP ในการกันกรองลงบรรจุขวดแบบนี้ที่สดสะอาดและการันตีค่ะด้วยโอท็อปจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีทำไมต้องมาจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีรู้ไหม
9: คะ
10: ต้องบอกว่าของดีของเด็ดออยเองอยู่กับน้ำผึ้งคล่ำวอดมากว่า5ปีเดินทางเหนือจรดใต้มาพบกับแหล่งเดียวในประเทศไทยที่คุณผู้ชมต้องลองกินค่ะว่ามันอร่อยหอมหวานและเอกลักษณ์ของเขาคืออะไรรู้ไหม
9: คะ
10: คือดอกไม้ป่า108ชนิดที่มันเกิดบานสะพรั่งในช่วงของเมษาพฤษภาดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะได้ความนุ่มหนึบหวานหอมไม่มีส่วนผสมของน้ำ
8: ใช่ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้ว1ขวดเนี้ยคือ 1,000 1,000
10: กรัม
8: กรัม
10: 1กิโล
8: 1กิโล
10: ใช
8: ่โอ้โหแล้วขวดใหญ่นี้เลยนะคุณ
9: แล้วกว่าจะได้มาคุณออยบอกว่าไม่มีความชื้นด้วยแล้วเก็บได้แค่ปีละครั้งอุ๊ยแต่ตอนนี้สายเข้าแล้วค
10: ่ะ
9: ยังไงวันนี้คุณออยค่ะขอโปรเลยจ้า
10: จัดไปเลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมขาราคาปกติถ้าเราไปซื้อหน้าฟาร์มเนี่ยปกติขวดนึงอ่ะ990บาทแต่วันนี้พิเศษโปรโมชั่นมากๆเพราะน้ำผึ้งป่าเดือน5เหมือนคุณไปซื้อราคาหน้าฟาร์มซื้อ2ขวดให้ฟรีไปอีก1ขวดเท่ากับ3ขวด3กิโลตกขวดละ300กว่าบาทเท่านั้นเองยังไม่พอวันนี้ให้กระเป๋าผ้าเก็บใส่ผ้านงผ้านวมได้และยังให้ผ้าขนหนูไปอีก2ผืนทั้งหมดนี้ราคาเดียว999บาทค่ะ
9: หารแล้วเฉลี่ยตกน้ำผึ้งขวดละ161บาทเอง
8: ใช่แล้วหูคุณค่ะแล้วขวดใหญ่ๆมาแบบนี
10: ้โอ้โห
8: เปิดแล้วหอม
10: เลย
8: นะให้ดูน้ำผึ้งใสๆ
9: ใช่
10: ค
9: ่ะ
10: คืออันนี้เป็นสีเหลืองทองอัมพันนะคะจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสุรินทร์
8: ไม่ได้เทให้ดูอย่างเดียวนะคะขออนุญาต
10: ด้วยโอ้โหจัดเข้าไป1ช้อนเต็ม
9: ๆ
10: หวานแหลมหวานขมหวานเปรี้ยวไหมหลายคนถามเยอะมากหวานแสบคอเปล่า
8: ไม่แสบคอหวานละมุนแล้วดูสิปกติถ้าหนูกินอ่ะหนูจะพูดไม่ได้เสียงมันจะไม่ออกแต่อันนี้คือเขาแบบชุ่มคอ
9: ชุ่มคอ
8: แล้วคำใหญ่มากนะเมื่อกี้แล้วไม่หวานปี๊ดเลยแล้วหอมหวานมันอยู่ละมุนในคอ
10: เพราะว่าอันนี้คือมันจะได้กลิ่นเกสรดอกไม้ด้วย
9: ก็ยังนึงเราต้องมาทดสอบกันก่อนว่าน้ำผึ้งแท้ทำยังไงได้บ้าง
10: คืออันนี้จะทดสอบความชื้นค่ะถ้าเกิดน้ำผึ้งป่าแท้จากธรรมชาติเนี่ยนะคะก็คือเรียกได้ว่าต่อให้เราเทใส่กระดาษทิชชู่แล้วนอกจากจะความชื้นต่ำแล้วคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งจุด
9: เราเล่นไฟด้วยเหรอ
10: เราเล่นไฟค่ะเพราะว่าวันนี้น้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะและวันนี้ออยจะขออนุญาตพิสูจน์เขาโชว์ค่ะถ้าเปลี่ยนสีไม่ดำเกรียมนะคะยินดีคืนเงินทุกขวดเลยคุณผู้ชมค่ะเราเทกันเต็มช้อนแบบน
9: ี
10: ้ให้ดูเลยนะคะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะคือสีเหลืองทองอัมพัน
9: เดือดแล้ว
10: ถ้าเดือดแบบนี้

0: ไม่ดำไม่เคลมการันตีว่าของแท้แน่นอนจากธรรมชาติดังนั้นมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ออยการันตีค่ะว่าใครกินก็อร่อยกินได้ทุกวันนะคะ1252ค่ะ
1: ตอนนี้เหลือ7เซต
0: เอาอย่างนี
2: ้ขอต่อ5นาทีได้ไหม
0: และจัดให้ค่ะให้5นาทีสุดท้ายซื้อ2ขวดแถม1ขวดนะคะ3ขวด3กิโลพร้อมกับกระเป๋าผ้าและผ้าขนหนูนะคะ999บาทคุณแม่
1: ใช่ค่ะ
0: 5นาทีนี้1252
1: หมดเวลาแล้วเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: โทรมาได้

0: รมทรัพยากรธรณีเตือนเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่29กันยายนขอเครือข่ายวัดปริมาณฝนต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดที่ฝนตกหนักเกิน100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงโดยพื้นที่ลุ่มต่ำให้เร่งขนย้ายคนสัตว์และสิ่งของขึ้นที่สูงจัดเวรเฝ้าระวัง24ชั่วโมงพร้อมเตรียมอุปกรณ์จำเป็นและพร้อมอพยพไปจุดปลอดภัย
1: คลึงเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
2: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
3: จะไปไหนครับเนี่ย
4: ว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
3: เยอะนะ
5: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะ Nissan e-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
6: สนับสนุนโดย
7: MyVacin OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจาก Greater Pharma โปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: True Online Home Next
9: คุณผู้ชมครับคุณแบมจะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินเนอร์กับเธอ
10: จะเป็นคุณนิวป้า
9: คุณซิลเวอร์หรือคุณพอตเตอร์และเขาคนนั้นจะใช่หนุ่มโสดหรือไม่เราไปดูกันเลยครับ
11: เธอคนไหน

0: ทุกวันที่ผ่านมาเจอแต่ความผิดหวังพลาดพลั้งทุกครั้งเสียเวลาเสียใจอ่อนแล้วและจะไม่มีตาจะให้ทำดีในชีวิตต้องเดินต่อไปข้างหน้านาฬิกาของชีวิตไม่หยุดนิ่งได้แต่บอกตัวเองให้ยอมรับความจริงผ่านต่อดีไหมหรือว่าจะโยนทิ้งเดี๋ยวมองข้างแต่ยังไม่มีใครที่รักจริง
1: ไม่รู้ว่าตอนนี้คิดอะไรใครหัวใจได
0: ้เฝ้าและรอเป็นปีก็ยังไม่มีสักคนเพราะว่ามันเป็นโชคชะตา
1: ให้หัวใจเลยลูก

Justin Dillon.

0: ครับไม่รู้ว่า
1: ขอบคุณรู้สึกไงบ้าง
2: เขิน
1: มั่นใจไหม
2: มั่นใจค่ะ
1: ไม่เสียใจทีหลังนะ
2: ไม่เสียใจแน่นอน
1: โอเคอ่ะประจำที่เลยครับในเมื่อสาวโสดของเราเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหนุ่มๆครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับเชิญเลยครับเราจะเริ่มเปิดเผยสถานะของหนุ่มๆทีละคนเริ่มต้นจากคนที่คุณไม่เลือกเขาก่อนนะฮะชายหนุ่มคนนี้ได้คะแนนเสียงในสโดน้อยที่สุดเลยนะฮะแล้วก็กูรูยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงเขาสักเท่าไหร่เลยนะฮะทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณนิวป้าครับ
2: คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกแบบเดินออกมาดูเหมือนจะโสดแต่พอมองตาเราเนี่ยแบบมีแอบแบบเปลี่ยนใจนิดนึงอะไรอย่าง
1: เงี้ยพอสบตาเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเขาอาจจะไม่โสด
2: ใช่เขาเหมือนแบบมีบางจังหวะที่เขาไม่ได้แบบพยายามเพื่อเราขนาดนั้นนะเอาจริงนะใช่
1: คิดว่าเขาสาวหน้าไหนครับ
2: มีเจ้าของ
1: ชูป้ายขึ้นมาเลยครับกูรู้ทั้ง4ท่านนะฮะยืนยันความคิดของคุณกับคุณนิวป้าด้วยกันชูป้ายขึ้นมาฮะ

0: เจ้าของ
1: ทุกคนที่มีเจ้าของนะฮะอาจารย์ว่าไงฮะ
2: ฉีกเลยไม่มองหญิง
1: อาจารย์ก็ฉีกเลยไหม
0: โสด
1: อาจารย์คิดว่าโสดมาลุ้นกันเลยดีกว่าฮะ
3: จ้า
1: และนี่คือธาตุแท้ของคุณนิวป้าครับ
4: เดี๋ยวซื้อตัวก่อนนะครับซื้อตัวหนังก่อนซื้อตัวหนังก่อนนะครับ
5: ไม่เหมาะค่ะพ
4: ี่ไปดูเรื่องอะไรดี
0: ไปดูเรื่องอะไรเนี่ย
6: หนังแอคชั่นเว้ย
5: หนังแอคชั่น
6: เออหนังมันเลยดู
5: เป็นไงวะ
4: โปสเตอร์ดูโปสเตอร์หน่อยไหนโปสเตอร์เฮ้ยภารกิจหน้าเพื่อไทยเธอ
6: เฮ้ยเรื่องนี้มันตามขาใจทั้งเรื่อง
4: พระเอกหล่อมาก
5: ไม่เอาดูนี่ดีกว่าหนังแฟชั่น
4: แฟชั่น
5: ไม่ดู
4: ไงวะมันไงวะหนังแฟชั่น
1: โ
5: อ้
6: เจ๊คนนี้เล่นดีเหรอ
4: ใช่เจ๊คือเล่นดีเหรอเฮ้ยแต่หนังมันแปลกไปอะไม่เอาดูหนังแบบไซไฟนี่ไงทางของภูเขาตะลุยจักรวาลนี่ไพ่เป็นทางของนะ
6: จริงเหรอจริงของมาเล่นเลย
5: ไซไฟมาก
0: เดี๋ยวดูหนังรักกันดีกว่า
5: หนังรักยังไงอะ
0: นี่เรื่องนี้เลย
5: โสดโสดรักกับเธอโอ้ยแต่ว่า
4: น่าดูแต
6: ่เดี๋ยวรับ
4: รักมันน่าเบื่อเดี๋ยวรับเฮ้ยงั้นแยกกันดูเลยดูคนละโรงเลย
6: แยกกัน
4: ด
6: ู
4: ไปบางคนก่อนบางคนหน่อยครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุณดำอยากไปดูหนังรักกับผมไหมครับ
4: เฮ้ยเราไปชวนเขาเราสถานะอะไรมันนี่เลยตอบก่อน
5: บอกเขาส
0: ิคุณแอมอยากรู้ไหมครับว่าผมสถานะอะไร
5: อยากรู้ค
4: ่
5: ะ
4: เฮ้ยเขาอยากรู้แล้ว
0: กินป๊อปคอร์นให้ผมหมดถังก่อนได้ไหม
4: หมดเลยครับจุกตายพอดี
5: ไม่ได้ตอบ
0: สถานะผมก็คือออก
1: มาแล้ว1โคนนะชายหนุ่มที่ไม่ถูกเลือกคุณนิวป้าเป็นหนุ่มโสดโสดมานานหรือยังคุณนิวป้า
0: จริงๆตั้งแต่ช่วงมหาลัยแล้วแต่ผมตอนที่ต่อไปจำเลขไม่ได
1: ้เห็นบอกว่าคุณค่อนข้างฝังใจกับความรักมากเพราะว่าคุณรู้สึกว่าความรักต้องจริงจังต้องคิดดีๆเพราะอะไรฮะ
0: จริงๆอย่างที่ผมบอกก็คือจริงๆก็ที่บ้านผมอาจจะไม่ได้มีความสมบูรณ์เรื่องความรักเนาะคือตอนนี้แม่ผมเขาก็เป็นเหมือนซิงเกิลมัมเลี้ยงผมคนเดียวเขาก็ปลูกฝังว่าการที่จะมีใครสักคนน่ะก็ให้ดูเขาเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยคือเขาอาจจะคบกันไวนิดนึงพ่อแม่เงี้ยแต่ทุกวันนี้ก็อาจจะมีปัญหากันแยกทางกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นเรื่องที่เราฝังใจผมก็เลยมันก็ทำให้เรา
1: ทุกครั้งที่จะรักใครมันจะได้ยินเสียงของคุณแม่ที่เตือนว่าให้ดูดี
0: ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยรักใครนะแต่ว่าก็คือก็มีเรื่อยๆแต่ว่าพอเราคิดว่าคนเนี้ยเราอยากจริงจังเราก็รู้สึกว่ามันจะดีจริงไหมมันจะไปกันด้วยกันได้จริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันก็จะวนเวียนกลับมาฝังใจเราตลอดก็แต่พอมาวันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าด้วยเรามีหน้าที่การงานดูแลตัวเองรับผิดชอบตัวเองได้แล้วเราก็รู้สึกว่าทำงานมันก็เหนื่อยเราก็อยากหาใครสักคนที่แบบมาอยู่ข้างกันคอยปรึกษาหารือในการใช้ชีวิตไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบการที่ผมจะมีแฟนสักคนหนึ่งมันค่อนข้างยากแล้วผมก็รู้สึกเป็นคนคิดเยอะมากๆในการที่จะมีแฟนใช่ครับ
1: ค่อนข้างเข้าใจคุณนะเพราะว่าแน่นอนเรามักจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของเราเองนั่นแหละการที่ได้เห็นความรักของคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้สมหวังและอาจจะไม่ได้สวยงามบางครั้งการที่คุณพ่อคุณแม่เราอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในความรักก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่เราฉะนั้นไม่จำเป็นต้องหาเจอในตอนนี้ก็ได้แต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งคุณจะได้เจอเขาอย่างแน่นอน
0: ครับ
1: ยังคงต้องศรัทธาในความรักต่อไปนะครับ
0: ครับผม
1: ขอให้โชคดีในความรักนะฮะและใครก็ตามที่สนใจผู้ชายคนนี้นะฮะเข้าไปที่โซเชียลมีเดียของรู้ไหมใครโสดแล้วเปิดวาร์ปหนุ่มโสดไปเลยมันลุ้นคนต่อไปกันเลยดีกว่าผู้ชายคนนี้มีกูรูหนึ่งทันเชียร์เขานะฮะคะแนนเสียงในสตูดิโอเรียกได้ว่าสูงที่สุดเลยนะฮะดูพรีเมียมดูเป็นปลาหมึกแถวบนนะฮะทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณซิลเวอร์ครับ
2: รู้สึกว่าเหมือนแบบเขาก็ยังมีความแบบวัดละมุนหมายถึงว่าแบบ
1: ละมุนไปสำหรับเรา
2: ลุ่มน
1: ิ่มโอเคงั้นคิดว่าเขาสถานะไหนครับ
2: ไม่มองหญิงค่ะ
1: ชูป้ายขึ้นมาเลยฮะกูรูทั้ง4ท่านครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณซิลเวอร์ด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะไม่มองหญิงไม่มอง อาจารย์หอยมาอีกแล้วนะฮะโสดมาอีกแล้วนะฮะ
4: ผมเชียร์เขาไง
1: โอ้โหเอางั้นเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าครับและนี่คือภาคแท้ของคุณซิลเวอร์ครับ
3: เชิญนั่งก่อนครับ
7: คุณลูกค้ามาหาคู่
8: ใช่ครับ
7: มาถูกที่แล้วครับบริษัทของเราคือบริษัทจัดหาคู่มาจากที่ของประเทศไทยเลยครับ
3: ใช่ครับใช่ครับ
7: ว่าแต่คุณลูกค้าพอจะมีสเปคไหมครับ
8: มีสิครับผม
7: ผมยังไงครับสเปค
8: ขอน่ารักน่ารักครับ
9: น่ารัก
7: คนนี้สนใจไหมครับนี
9: ่
7: ทั้งน่ารักทั้งสวยเลยครับ
8: ชอบเลยครับชอบเลยชอบเลย
7: อะไร
9: ไม่ได้ค่ะ
7: ไม่ได้อะไร
9: โทรเอาแล้ว
7: ไม่ได้ไม่ได้ขอโทษนะครับมันจะมีสเปคเอาแล้ว
8: มีครับชอบแต่งตัวครับ
9: ชอบแต่งตัว
3: คนนี้เลยนี่
9: เป็นไงคร
7: ับ
9: อ
7: ันนี้เต็มตัวจัดมากแล้ว
8: จัดเลยครับ
7: หลังนี่ผ่ามานึกว่าไม่ใส่เสื้อผ้า
10: ชอบแต่งตัวแต่ว่าไม่ได้แต่งตัวดีนะคะ
8: แต่งตัวดีครับแต่ว่าอาจจะยังนะครับ
7: ตกไปตกไปงั้นพอมีจะสเปคอีกไหมครับ
8: มีครับมี
7: มีอีกยังไงครับ
8: ขอชื่อขึ้นต้นด้วยตัว B ครับ
10: ตัว B
7: แล้วพอจะมีแค่หมดนี้ไหมครับ
8: ยิ้มสวยสวย
7: ยิ้มสวยสวย
8: หน้าคมคม
7: หน้าคมตัวแล้วครับคนนี้ใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับ
7: แล้วรออะไรครับไปตรงนี
1: ้อ้าวไม่ไปเหรออ
7: ันนี้ชอบไหมครับ
8: ชอบเลยครับ
7: คุณลูกค้าครับอย่าเพิ่งไปครับอย่าเพิ่งไปครับ
8: อ๋อลืมครับลืม
7: หัวใจครับหัวใจมีไหมครับ
8: นี่สิครับหัวใจนี่เลยครับ
7: โอ้ยไม่ต้องให้ผมครับนู่นให้เจ้าตัวเลยครับ
8: อ๋อให้เลยครับนี่ครับ
7: เลยเดี๋ยวคุณครับแต่ก่อนจะให้เนี่ยข้างในมันมีอะไรอ่ะต้องเปิดให้เขาดูก่อนนะครับ
8: คุณแบมอยากรู้ไหมครับว่าข้างในนี้มีอะไร
9: อยากรู้ครับ
8: เดี๋ยวผมจะเปิดแล้วนะครับ
7: พร้อมนะครับ

0: ชายดุมที่ไม่ดุเรื่องครับคุณซิว่ามีเจ้าของคบกับแฟนมานานหรือยัง
1: คบมา3ปีกว่าแล้วครับ
0: แฟนชื่อว่า
1: ชื่อเนเน่ครับ
0: ชื่อเนเน่นะฮะจากแฮชแท็กที่บอกว่าผู้ชายแต่งหน้าเนี่ยตกลงที่เล่ามันจริงไหม
1: จริงครับผมกับเน่ๆนะครับทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เกี่ยวกับการแต่งหน้านะครับเน่ๆจะแต่งหน้าผมตอนที่ผมนอน
0: ใช่เขาจับเราแต่งหน้า
1: ใช่ครับ
0: แล้วโพสต์คอนเทนต์ลงไป
1: ใช่
0: ปรากฏว่าม
1: ันแมสมากๆเลย
0: มันแมสมากๆอยากดูไหมฮะ
2: อยากดู
0: ไปดูคอนเทนต์นี้กันฮะ
3: ฉันแอบแต่งหน้า
4: โอ้โหแล้วแฟนเป๊ะมาก
3: เบ๊บเบ๊บตื่นตาเลยตื่นตาดีลืมตาหน่อย
0: เรียกเหรอหลังจากนั้นเลยกลายเป็นคอนเทนต์ที่ทำกันอยู่ประจำเลยก
1: ็
0: คือนอนแล้วก็แต่งหน้ากันนะฮะวันนี้บอกรายการของเราเสียดายคุณเนเน่ไม่ได้มามีอะไรอยากจะบอกกับแฟนคุณไหมฮะ
1: ตอนนี้คิดว่าน่าจะนั่งดูกันข้างๆกันแล้วกันก็เดี๋ยวหันไปจุ๊บทีนึง
0: ขอบคุณที่มาสู่ทางรายการนะฮะขอเสียงปรบมือกับคุณซีเวอร์ตื่นเต้นไหม
5: ยากกันเทปนี้
2: ยาก
5: โหเอามีเจ้าของมา2เอาไม่มองหญิงมา1คุณโหดมากในรายการแต่ชนะแดงเลยเหรอ
0: คุณรู้ได้ไงว่าเราเอามีเจ้าของมา2
2: ยังไง
5: แรงมากนะมีเจ้าของ3
0: พร้อมจะเจอกับชายหนุ่มที่คุณเลือกหรือยังฮะ
6: แป๊บนึงนะคะหนูขอเนี่ยดมเสียงเพียวอิวแป๊บนึงค่ะ
0: ต้องมีตัวช่วยต้องมีตัวช่วยต้องมีตัวช่วยพร้อมนะ
6: พร้อมเลยค่ะ
0: มั่นใจแค่ไหนว่าเขาจะโสดโอ้โห
6: จังหวะนี้ก็ต้องมั่นใจ 100% ค่ะ
0: ชูป้ายขึ้นมาเลยครับกูรู้ครับยืนยันความคิดของคุณกับคุณพัตเตอร์ด้วยการชูป้ายขึ้นมานะฮะตอนนี้ทุกคนพร้อมจะเชียร์แล้วนะฮะและความเห็นล่าสุดของผู้ชมในสตูดิโอที่มีต่อคุณพัตเตอร์ก็คือโสดสูงถึง 4% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 16% และไม่มองหญิงอีก 10% ด้วยกันเอ้าขอให้ค่ำคืนนี้สาวโสดของเราได้พบกับหนุ่มโสดนะฮะมาเอาใจช่วยสาวโสดไปพร้อมกันครับและนี่คือภาคแท้ของคุณพอตเตอร์ครับ
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
7: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
8: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
9: โอ
8: ้ยโอ้ยโอ้ย
9: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยังไม่กิน
2: ทำไมไม่กิน
7: อร่อยเว้ย
9: ไม่เอาวันนี้ยังไม่กิน
2: ทำไมอ่ะ
9: พอดีต้องเก็บของไว้ไปกินดินเนอร์กับสาวโสดเก็บของไว้กินข้าวคุณแบม
7: เฮ้ยเดี๋ยวจะได้ไปจริงเหร
2: อ
7: มันอาจไม่ได้ไปก็ได้นะ
9: ไม่อยากจะโม้
7: โม้หน่อยโม้หน่อย
5: โม้หน่อย
7: โม้หน่อยโม้หน่อยเฮ้ยจะได้ไปจริงป่า
9: วไม่ไป
7: เขารู้หรือยังว่าสถานะเราสถานะอะไร
9: ไม่ร
7: ู้ไม่โสดก็ได้มา
9: อยากรู้ไหมครับว่าผมสถานะอะไร
2: อยากรู้
5: สถานะของผมก็คืออ
0: าทิตย์หน้าขอเชิญแพ็คครับมา
1: ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
10: อาทิตย์หน้ารู้ไหมใครโสด2026ห้ามล่าถ้าคนไหนโสดที่โสดเธ
11: อ Fit Your Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit Your Mask Friend จากอังกฤษ
12: มูลนิธิด็อกเตอร์เทียมโชควัฒนาสหกรุ๊ปพร้อมแล้วที่จะปล่อยทุกพลังในงานไทย PBS King with Run 2026 6ธันวาคมนี้สมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingwithrun2026
13: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: บาลคุณ
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
3: คิวบูดมาก
4: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
5: สนุกมาก
6: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
2: วันนี้ในโรงภาพยนตร
7: ์หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
8: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสส
9: ฟันผุเยอะเลย
10: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
11: มีนิดเดียว
10: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
11: อ๋อ
12: ต้องบีบเต็มแปลง
13: เพื่อฟูลายที่มากกว่าด้วยโบเก
7: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โขกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
14: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่

0: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนว่า
2: ช้
1: าหร
2: ือ
1: ย
2: ัง
1: ใครตะโกนแบบมาวันแม
3: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
4: เขาจะมา
5: Head and Shoulders ใหม่เธอไม่นั่งแค่หรอ
6: มี
7: Head and Shoulders ใหม่

0: จัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head & Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
1: เมื่อความสนุกถูกชักใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
2: หนึบแดงนัวแดง
1: แดงมันเด็ดทุกคำยำยำสุดเด็ดลองเลย
3: อุ้ยขี้นก
4: เฮ้ยคุณโตเรียกใครอ่ะ
3: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไปแค่หายใจก็สดชื่น
5: ขอโทษครับ
6: ไม่เป็นไรค่ะ
3: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
7: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: 7วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอเรื่องอะไรแปลกๆกันบ้าง
2: ว่าเจอวะ
3: หรือว่าออฟฟิศเรามีผี
4: ผมสัมผัสได้ว่าเขาอ่ะไม่พอใจพวกพี่มากเนี่ยครับ
5: ผีเผลออะไรไม่มีหรอก
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็คเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
7: วันพรุ่งนี้สัมผัสที่ผ่อนคลายกลายเป็นรักที่ก่อตัวกับหน้าที่ที่ต่างกันสุดขั้ว
8: คุณไม่กลัวผมจากคุณส่งตรงอย่างเลยไง
9: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงั้นคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายรอบ
7: ความแค้นที่ต้องสะสางเขาและเธอจะฝ่าฟันกันไปอย่างไร
10: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
7: ที่ดีคลึงเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
6: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
11: สวัสดีจ้ะฟ้าใสนี่พี่ของฉันเองแล้วก็ปวีน่ามีสิทธิ์หึงหรือว่าห่วงปวีหรือเปล่าคะ
12: ต้องให้ฉันพูดเอง
13: สนับสนุนโดย
14: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
15: แลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าคุณแบมจะเสียหนุ่มโสดไปแล้ว1คนแต่เราอย่าเพิ่งหมดหวังเราจะช่วยให้คุณพอตเตอร์ออกมาสถานะโสดเพื่อให้คุณแบมได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่อีกครั้งถ้าพร้อมแล้วไปดูท่าแท้ของคุณพอตเตอร์กันเลย
16: มาโมหน่อยมาโมหน่อย
17: มาโม
16: ซะหน่อยมาโมซะหน่อยจะได้ไปจริงเปล่า
17: ไม่ไป
16: เขารู้หรือยังว่าสถานะเราสถานะอะไร
17: ไม่รู้นะ
16: ไม่โสดก็ได้ไหม
17: อยากรู้ไหมครับว่าผมสถานะอะไร
18: อยากรู
17: ้สถานะของผมคือเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาบอกครับ
16: ออกมานี่เลย
17: นี่เลยมานี่เลย
11: อย่าให้มีครั้งที่สาม
16: ครั้งที่สามอ่ะ
11: อย่าให้มีครั้งที่สี
16: ่ครั้งที่สี่อ่ะ
11: ไปเลย
17: ผมก็คือ

0: รู้สึกไงบ้างครับ
1: ตื่นเต้นอยู่เลย
0: ตื่นเต้นมันมีวิธีการที่ทำให้เราหายตื่นเต้นอาจับมือกันว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นไหม
1: หนักกว่าเดิม
0: หนักกว่าเดิมเอ๊ะจำได้ว่าเหมือนตอนเริ่มต้นเขาเหมือนมีดอกไม้มาให้
2: ใช่
1: ยังไง
2: ผมลืมให้เลยนึงนะครับ
3: นกมั้ย
2: นี่
1: โอเค
0: ยินดีด้วยครับคุณได้ไปเด็กกับนักมายากลนะ
2: วิงกาเดียเลวิโอ
0: ซามาเสกคาถาซะแล้วจับมือไว้ก่อนจับมือก่อนกับสาวสวยของเรารู้สึกไงบ้างอ่ะ
2: ก็ตอนนี้ตื่นเต้นอยู่เลยครับเขินเขาสวย

0: ดอนเดินออกมาแวบแรกเห็นแล้วคิดอะไร
1: แวบแรกผมคิดว่าผมจะทำยังไงให้มองเห็นดีผมมองไม่เห
0: ็
1: น
0: อ๋อสายตาสั้นเหรอ
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้มองเห็นชัดไหม
1: ชัดเลยครับ
2: ไม่ชัดหรอกไม่ชัดหรอกไหนลองมองใกล้ๆกันอีกทีนึงสิ
3: ฟังเราไปย่อย
0: นี่เลยจะบอกกับผู้ชายคนนี้ไหม
4: ก็ดีใจค่ะดีใจที่แบบเลือกถูกนี่แต่ไม่รู้อะไรมีอะไรมีอะไร
2: เขามีเอฟเฟกต์ไม่ต้องมาเอฟเฟกต์เองนี
0: ่ไอ้น้องเราเหมือนจะกากันแต่พอถึงเวลาจริงก็เขินอยู่เนี่ยเอาจริงๆหันไปบอกข้าหันไปบอกเขามีอะไรจะบอกเขาไม่พูดไม่ออกต้องเตรียมตัวอะไรไม่ไปเดทกันเราต้องเตรียมตัวอะไรไหม
4: ต้องเตรียมตัวยังไงไม่ต้องเตรียมเลยเป็นตัวเองได้เลย
5: ใส่ชุดนอนไม่ได้ไหม
4: ใส่ชุดนอนได้ใส่ชุดนอน
0: คู่นี้เป็นแบบเอ็กโทรเวิร์ตคู่เลยมันต้องคุยกันเจี๊ยวจ้าวตลอดเดทแน่นอนนะฮะกับผู้หญิงคนนี้เลือกเตาเนาะแล้วก็อยากจะไปดินเนอร์กับเราด้วยมีอะไรอยากจะบอกเธอไหมฮะ
1: ก็ยินดีที่ได้พบนะครับส่วนยินดีที่ได้จับก็ค่อยพูดอีกทีตอนไปเดทแล้วกันครับ
0: หวังว่านี่จะเป็นความรักเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่ดีนะครับช่วงเวลาของการเดทก็เป็นช่วงเวลาของการศึกษาดูใจกันแล้วก็เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของความรักดีๆของคู่คุณในอนาคตขอเขาไปดินเนอร์หรือยัง
1: ไปดินเนอร์กับผมไหมครับ
4: ได้เลยค่ะ
0: ไ

0: นายดีมตรงผู้ชายที่เล็งไว้
1: จริงๆดีมชอบผู้ชายสูงค่ะ
2: สูง
1: ค่ะ
0: ได้อยู่แล้วแหละ
1: ผิวโผล่ยังไงไม่ติดค่ะก็แบบอยากได้คนดูแลเทคแคร์ใจใส่ค่ะ
0: เมื่อกี้กระซิบกับดีมอ่ะเมื่อกี้นั่งคุยกันเขาบอกว่าพี่ตูมอยากพี่ลีได้เลยอยากพี่ลีได้เลย
2: แท็กคุณผู้ชายคนนี้ไหม
3: คุณนะ
2: ฝาแฝดของเขาคุณเคยเชียร์ให้สาวโสดเนี่ยเลือกแท็กสุดท้ายแท็กมีเจ้าของ
0: เฮ้ยเชิญแท็กครับมา
4: นี่มันแท็กคู่คุณภาพชัดเจน
5: ขอบคุณที่เชียร์จนได้ไปดินเนอร์กับแฟนนะครับผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
2: เออ
0: เชียร์เลยดีมทีมนี่ไงไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลย
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
7: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: วันนี้ตื่นเต้นมากนะครับคุณผู้ชมฮะไตรเดจิน่าออกตัวใหม่คือเขาอัปเกรดมาอีกแล้วและจะมีใครพูดเรื่องนี้ได้ดีเท่ากับเจ้าของบริษัท
2: มา อีกแล้วครับผม หาเรื่องให้ผมตกงาน เป็นผู้ใช้จริงดีกว่านะครับ
1: จานออกตัวใหม่ แล้วตื่นเต้นอ่ะ
2: ตื่นเต้นเลยเอาอย่างนี้ดีกว่านะบอกให้ฟังว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยสมัยที่แบบเริ่มต้นชีวิตไม่ได้ดูแลตัวเองจริงๆเนี่ย
1: ครับ
2: ผู้ชายอ่ะสบู่ก้อนเดียวมันใช้ทั้งตัวนึกออกไหม
1: ใช่ใช่ใช
2: ่หน้าตัวเตออะไรถูไปก็ก้อนนั้นอ่ะนะเหมือนกันก้อนเดียวจบ
1: ตอนนั้นยังไม่รู้สึก
2: ไม่รู้สึก นะคิดว่าการดูแลผิวนี่มันยุ่งยากมากใช้อย่างเงี้ยพอแล้ว
1: ครับ
2: แต่นะพอเราโตขึ้นแล้วมันพังจริงๆเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยมันต้องดูแลตัวเอง
1: มันไม่ได้แล้วแหละ
2: ใช่ครับไ
1: ม่ง
2: ั
1: ้นจะเป็นสภาพเมื่อกี้เลยนะคุณผู้ชม
2: เนี่ยแต่พอได้ใช้ไตรลาจิน่าแล้วนะมันทำให้ผมดูแลตัวเองได้ดี
1: เนี่ย
2: นะผิวมันก็ดีง่ายขึ้นด้วยใช้มา8ปีแล้วผลลัพธ์ค่อนข้างชัดเจนมากไม่ใช่แค่อุปทานนะแต่มันดีจริงๆ60ด้วยวัยของผมเนี่ยริ้วรอยมันลดเลือนลงผิวมันก็แลดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากแนะใครไปก็ไม่เคยมีใครที่จะผิดหวังเลยคืออันนี้ภูมิใจนะอันนี้คือภาคภูมิใจจริงๆแต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายคน
1: ค
2: ไม่เคยใช้นะครับหรือคนที่เคยใช้ก็ไม่ต้องหวังเลยเพราะว่าวันนี้มีของใหม่มาให้ได้ทดลองกันแล้วไตรลาจิน่านะครับ Reversal Collagen Serum Time Reversal Collagen Serum หรือไตรลาจิน่า 15X ครับ
3: เฮ้ยนี่คุณผู้ชมได้ดูที่เลย
2: นี่นี่นะครับขออนุญาตพราดเจ้า
1: หายเก่าเปิดแบบนี้ด้วย
2: นะครับเพราะว่าในเนี้ยนะครับมีอะไรใหม่ๆมาให้คุณอย่างชัดเจนเลยแค่นี้แค่ตัวนี้ตัวเดียวคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มนะครับเป็นสิ่งที่แบบว่าเตรียมมาให้คุณเพียบพร้อมมาก 15X ตัวใหม่นี่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ช่วยให้ริ้วรอยแลดูลดเลือนแล้วก็ผิวแลดูเรียบเนียนดูกระจ่างใสอีกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีตัวที่สำคัญ
1: ครับ
2: นั่นก็คือ Solubleคอลลาเจนซึ่งถ้าคุณใช้เป็นประจำจะช่วยให้ผิวของคุณนั้นแลดูกระชับนะครับริ้วรอยนี่ก็จะแลดูตื้นขึ้นภายใน14วันนะ
1: อุ้ย
2: รู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงคือจริงๆอ่ะจริงๆแล้วบอกให้ฟังเลยนะว่าเรื่องของความชุ่มชื้นเนี่ย 15X ตัวเนี้ยแน่จริงๆนะช่วยให้ผิวดูอิ่มดูชุ่มชื้นยาวนานเท่าไหร่รู้ไหม72ชั่วโมงความชุ่มชื้นวันนี้ถ้าใครไม่ได้ดูอยู่ถือว่า
1: พลาดมาก
2: แรง
1: พลาดมาก
2: นะแล้วใครที่ดูอยู่แล้วรู้ว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องผิวอย่าลังเล 15X ตัวนี้ช่วยคุณได้ถ้าคุณเริ่มก่อนนะคุณก็จะได้เห็นผลก่อนลูกค้าประจำก็มั่นใจได้ว่า 15X เนี่ยมัดใจคุณได้อีกหนึ่งตัวแน่นอนโดยเฉพาะนะวันนี้มารายการเกลือรับแขก
1: ครับจันผม
2: จ
1: ะรอ
2: แล้วเพราะเป็นช่วงเปิดตัวสินค้าด้วยผมมีอะไรเด็ดๆให้แน่นอน
1: มาเลยจ้ะ
2: จองไว้ก่อนนะครับจ่ายทีหลังได้เหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะเป็นสินค้าใหม่ 15X นะครับฟังให้ดีนะครับโทรมาตอนนี้ที่1577หรือ LINE @trilaginabrand
1: อุ้ยกินตัวนี้ดีมาก
2: ใช่ผมจะให้200สายเท่านั้นนะครับ
1: 200เท่านั้นเองอาจารย์เปิดตัวทั้งที
2: อุ้ยวันนี้เราจะให้เซรั่มไตรลาจิน่า 15X ตัวใหม่2กระปุกใหญ
1: ่
2: นะครับแล้วก็เอาไปอีก1พกพา
1: 1พกพาด้วยนะ
2: นะครับแล้วก็กันแดดตัวเด็ดไปอีก1หมดเนี่ยจริงๆมัน 9,790 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง2,990 บาทเท่านั้นนะครับผมอยากจะบอกให้ฟังว่าตัวเนื้อเซรั่มนะครับเนี่ยกลิ่นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับผมว่าจริงๆแล้วมันสบายขึ้น
1: มีความสบายมีความคลีนมีความสะอาด
2: แล้วตัวเนื้อนะครับผมบอกให้ฟังว่านี
1: ่ผม
2: ไม่เหนียวเนื้อหนะเหมือนเดิมไม่เหนียวเนื้อหนะแต่ทำให้ผิวของคุณนั้นแลดูแบบชุ่มชื้นแบบมากๆนะครับเนี่ยทาไปปุ๊บมันเหมือนมีฟิล์ม
1: เคลือบ
2: มาเคลือบไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทดลองจริงๆวันนี้ได้กันแดดของไตรลาจิน่าไปอีกนะครับหลอดนี้นะครับจะมี SPF 50บวก50บวกนะครับแล้วก็มี PA 4บวกช่วยป้องกันผิวจากแสงแดดจากมลภาวะต่างๆแดดแรงๆก็ต้องทาบ่อยๆนะครับปกติหลอดละ 1,590 วันนี้ไม่ขายไปฟรีนี่ผมเทสให้ดูด้วยนะ ที่ผมเคยพูดว่าพอใช้ผสมกับเซรั่มเนี่ยนะผมใช้อย่างเงี้ยทุกเช้าพอทาเข้าไปเนี่ยนะครับพอเราใช้อย่างเงี้ยนะครับเราทาเข้าไปผมเทียบให้ดูเลย
1: อาจารย
2: ์นี่เทียบให้ดูผิว
1: ผมอยากจะบอก
2: เห็นไหมว่าด้านนี้คือด้านที่ทาจะผ่องขึ้นมานิดนึงเลย
1: ผมจะบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ควรต้องทาสองมือเพราะอะไรรู้ป่ะ
2: ทำไม
1: ครั้งที่แล้วอะพอผมทาปั๊บผมก็นึกถึงข้างนี้ไม่เคยทาแล้วมาดูแล้วมือไม่เท่ากันหลังจากนั้นผมต้องทาสองมือเนี่ย
2: มือนี่ก็เหมือนกันลองกันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเพราะเราก็ไม่ค่อยได้ทามือเหมือนกันไงเอาโทรมาตอนนี้ที่1577นะครับหรือ LINE @trilagina brand 200สายใกล้หมดแล้วนะครับเซรั่ม trilagina 15x ตัวใหม่2กระปุกใหญ่1พกพาแถมไปอีก1กันแดดในราคาเพียง2,990บาทถ้าซื้อโปร 15x ของเราวันนี้คุณยังได้จ่ายในราคาเก่านะแต่ได้ตัวใหม่ที่มีความเข้มข้นกว่าเดิมแนะนำเลยนี่ให้เฉพาะช่วงเปิดตัวนะ
1: ฟังอาจารย์ดีๆนะอาจารย์พูดว่าราคาเก่าแปลว่ามันกำลังจะมีราคาใหม่นะคุณผู้ชม
2: ใช่แล้วครับ ของแถมก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปซึ่งวันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มที่สุดนะครับเพราะว่าส่งฟรีทั่วประเทศลูดบัตรก็ได
1: ้
2: พร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายแต่กดมาจองสิทธิ์ให้ทันนะครับ2กระปุกใหญ่นะครับ1พกพา1กันแดดนะครับในราคา 2,990 บาทเท่านั้นบอกเลยว่าตัว 92X Presenter ทุกคน
1: ยังอยู่ในตอนนี้ครบเลย
2: ตอนที่ใช้ 12X เนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหดูแลดีมากแต่พอทุกคนได้ใช้ 15X ไปนะครับอย่างนี้โทรคุยกันเนี่ยมีเสียงว้าวว้าว
1: แล้วพรีเซนเตอร์ยังตามมาอยู่ครบเลยนะครับ
2: ตามครบครับสามารถดูแลผิวของคุณดูแลริ้วรอยของคุณนะครับให้รู้สึกหน้าดูอิ่มนะครับเพราะว่าดูหน้าเต็มไปด้วยน้ำและความชื้นเต็มไปด้วยน้ำด้วยเนื้อนะครับกว่าเดิม 15X ตัวใหม่นี่ผมมั่นใจและผมไม่ผิดหวังเลยโทรมาตอนนี้ที่1577นะครับหรือ LINE @trilagina brand 200สายใกล้หมดแล้วเร็ว
1: ด่วนเลย
2: เซรั่ม trilagina 15X ตัวใหม่2กระปุกใหญ
1: ่ใช้ของใหม่กันแล้วทุกคน
2: 1พกพา1กันแดดนะครับเอาไปเลย 2,990 บาทเท่านั้น 15X ตัวใหม่ไม่อยากให้พลาดนะครับอยากให้ลองคุ้มเกินราคาเพราะฉะนั้นมันเกินราคากระปุกนี้ครับอย่ารอโทรมาที่1577กับโปรนิโนวันนี้1577นะครับหรือ LINE @trilagina brand เซรั่ม trilagina 15x 2กระปุกใหญ่1กระปุกพกพา1กันแดดในราคาเพียง 2,990 บาทโทรด่วนที่1577ส่งฟรีทั่วประเทศรุ่นใหม่ก็ได้พร้อมอะไรค่อยจ่ายครับ
1: ครับโอ้โหบอกเลย 12X ว่าว้าวแล้ว 15X บอกเลยว้าวกว่านี้แน่นอนนะฮะฉะนั้นห้ามพลาดมาลองของใหม่ด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณจันโนนะคร
2: ับขอบคุณครับ
0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ
4: หลายคนบอกว่ากอล์ฟคือการแข่งขันแต่สำหรับตัวเองมันคือการพิสูจน์ใจหลุมบางหลุมไกลเกินไปลมแรงเกินไปแต่ถ้าเราไม่สวิงมันก็แพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มความรักก็คงไม่ต่างกันต่อให้ไม่รู้ว่าจะลงหลุมไหมแต่อย่างน้อยเราก็ต้องกล้าที่จะเริ่มไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงก็แพ้ยอมรับมันเท่านั้นเอง

0: ทำใจให้นิ่งคิดถึงช็อตที่กำลังจะเกิดขึ้นตีลงใน6สโตรกหลุมพา5น้อยกว่าที่กำหนดต้อง2ครั้งเธอทำสำเร็จ
1: เย้น้าทำได้แล้วน้าทำได้แล้ว
0: เห็นไหมว่าถ้าตั้งใจจริงไม่มีอะไรยากเกินไปวงสวิงนิ่งขึ้นจังหวะก็ดีขึ้นเก่งมากแล้วนี่ไปเรียนกับใครมา
2: โปรจินที่สนามในรอยัลกรีนค่ะ
3: คุณหนูจะชวนเขามาไม่ได้นะคะเขาไม่ถูกกันค่ะ
2: ใครไม่ถูกกันคะ
3: กับโปรวีกับโปรจินคะ
0: เห็นนาน่าบอกว่าไปเรียนกอล์ฟกับเธอมาเก่งนะจับทางลูกศิษย์ถูกได้ในระยะเวลาสั้นๆ
4: แต่จับทางเพื่อนไม่ถูกจนโดนหักหลังแม้จะรู้จักกันมานานนะ
5: อย่าแล้วค่ะคุณนาน่ากรุ๊ปทัวร์ที่จองสนามกับเราไว้ขอยกเลิกทั้งหมดเลยค่ะ

ทุกคนคะวันนี้เราไม่ได้มาเพื่อฟังนาน่าบอกว่าต้องทำอะไรแต่มาเพื่อช่วยกันคิดว่าจะทำยังไงให้กูดวิลกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งได้อีกครั้งเหมือนในอดีตเราไม่ได้ทำเพื่อสนามค่ะแต่เราทำเพื่อตัวเราเองเพราะถ้าสนามกลับมามีกำไรชีวิตของพวกเราก็จะดีขึ้นจากค่าตอบแทนที่ได้รับเป้าหมายของเราคือทำให้ที่นี่เป็นที่ที่ใครๆก็อยากเข้ามาทั้งนักกอล์ฟและไม่ใช่นักกอล์ฟดังนั้นจะคิดแปลกแหวกแนวขนาดไหนก็ได้เราจะใช้คำว่าเป็นความคิดที่ดีแล้วก็ช่วยกันต่อไอเดียห้ามขัดห้ามค้านนาน่าจะให้เวลาแต่ละกลุ่ม1ชั่วโมงเริ่มได้ค่ะ

0: กเกอร์ก็ปกติดีนะทำไมไฟดับอ่ะบ้านฉันไม่เห็นจะดับเลย
1: ปวีซ่อมเป็ดไหมคะ
0: ฉันไม่ใช่ช่างไฟนะเรียกช่างไฟมาซ่อมดีกว่าไหม
1: นี่มันก็ดึกมากแล้วนี่คะน่าเกรงใจพวกพี่ๆเขา
0: แต่ไม่เกรงใจฉัน
1: เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ปวีบอกว่าบ้านปวีไฟไม่ดับใช่ไหมคะงั้นคืนนี้น้าหน้าขอนอนด้วยนะคะเฮ้ยปวีตาสบายเลยนะคะ
2: ประโยคไหนฉันควรจะพูดมากกว่าไหม

0: ปิดไฟแล้วนะ
1: งำงำ
0: ทำอะไรของเธออะ
1: ตอนเด็กๆปวีมไม่เคยเล่นหรอคะ
0: งำ
1: งำ
2: เล่นเป็นเด็กไปได้
1: อืมแสดงว่าปวีมไม่เคยเล่นหรือว่า
3: เล่นไม่เป็นกันนะ
1: โอ้โหถึงก็ต้องขิงอะไรหรอคะ
3: งั้นตั้งชื่ออันนี
2: ้
3: ตั้งชื่อขานังกะไหนนะคะ

โอ้ยอย่าหนีบน้องสิคะเจ็บนะคะปุ้ยทำแบบนี้เป็นไหมคะ

0: ามากั้นไว้เผื่อเธออึดอัด
1: หน้าดูอึดอัดขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: จริงๆก็ไม่หรอกแค่ดูแปลกๆปุยฉันล้อเล่นวันนี้เธอทำได้ดีมากนะ
2: เรื่องอะไรคะ
0: ก็เรื่องที่เวิร์กช็อประดมความคิดไงฉันไม่ได้เห็น energy แบบนั้นจากทุกคนมานานแล้ว
2: และน่าจะทำให้ไอเดียของทุกคนเป็นจริงให้ได้ปวีคอยดูนะคะ
0: จะคอยดูแต่ตอนนี้นอนก่อน

0: ดีค่ะนา
1: สวัสดีค่ะอุ้ยลุคใหม่ยูนิฟอร์มใหม่สดใสดีนะจ๊ะ
0: ค่ะเอ๊ะแล้วนี่อะไรอ่ะอันนี้เป็นรถคาร์ติดแอร์รุ่นใหม่ค่ะใช้ที่สนามนี้ที่แรกในประเทศไทยเลยนะคะ
1: โอ้ดีมากดีมาก
0: แล้ววันนี้นายจะไปหมดไหนดีคะ
1: จริงจังจ้ะพอสิ้นเดือนเดี๋ยวมีแข่ง
0: จัดไปเลยค่ะเชิญขึ้นรถได้เลยค่ะขอเปิดแอร์ให้ก่อนนะคะ
1: เอาจ้ะเอา
0: เย็นไหมคะ
1: ลมแรงอ่ะแล้วเย็นเลยอ่ะเออไม่ต้องรอเวลาด้วยดีมาก
0: ปรับระดับได้ด้วยนะ
1: เออดีปรับทิศทางได้ด้วย
0: แล้วต่อไปนี้จะไม่มีลมร้อนจากพัดลมอีกแล้วค่ะ
1: ดีมาก

0: เดทออนกินเซตนี้สำคัญมากถ่ายรูปมาต้องได้ล้านวิวดีมาก
1: ขอบคุณครับขอเป็นรูปหัวใจหน่อยนะครับ

0: อย่าฝืนแรงค่ะช่องล่างนิ่งไว
1: ้ออกแรงก็ตายลูกไม่เห็นไปไหนฮะโต
0: เอาวงสวยไว้ก่อนค่ะ
1: จะลองดูลองดูใหม
2: ่
1: โหสวยเลยครับMy baby เรียกที่รักได้เลยนะแล้วเมื่อไรจะพูดสักที
3: วิวหนุ่มนี้โคตรเหมือนจริงอ่ะ
4: เออเล่นแล้วอยากตีกอล์ฟจริงเลยว่ะ
5: สมัครขับเราวันนี้แถมฟรีไอเทมไมค์กอล์ฟไปเล่นกันในเกมด้วยนะครับ
4: งั้นผมสมัครเลยพี
5: ่ยินดีครับ

0: ยิ้มอะไรอยู่คนเดียวอ่ะ
1: ดีใจค่ะที่เห็นบรรยากาศสนามเราเป็นแบบนี้มันดูมีชีวิตชีวา
0: เหนื่อยไหม
1: เหนื่อยค่ะแต่ยังไม่สะใจน่าว่ามันไปได้ไกลกว่านี้อีกตัววีว่าเราจะทำอะไรได้อีกคะ
0: บางทีเราอาจจะต้องหาแรงบันดาลใจใหม่ๆอะไรที่พาเราออกไปจากภาพเดิมของสนามกอล์ฟ

0: เราจะได้ไปดูแฟชั่นโชว์เหรอ
1: สวยมากค่ะ
2: ฉันอยากได้สนามนั้นในราคาที่ถูกที่สุด
1: เหมือนรุ่นพี่ปี4ที่จะจีบน้องปี3
3: ครีมอาบน้ำ

0: ชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
1: ้หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
2: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
3: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
4: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
5: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
6: ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
5: ่เบคกิ้งโซดา
7: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS Cool
3: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงลาจากกันครั้งนี้คน Spotify เขารู้กัน
0: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
8: ้สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
9: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคที่มากับน้ำท่วมทั้งไข้ฉี่หนูโรคผิวหนังท้องเสียตาอักเสบโรคทางเดินหายใจและโรคจากยุงเป็นพาหะหลีกเลี่ยงเดินลุยน้ำด้วยเท้าเปล่าหลังสัมผัสน้ำให้รีบล้างทำความสะอาดทันทีหากมีไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือท้องเสียรีบพบแพทย์หรือสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรค1422

0: สุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้อยากสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิดแค่เปิดด้วยชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
2: ตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2571
3: ครีมอาบน้ำโชกุบุสึโฉมใหม่บูสต์ความหอมอัพความชุ่มชื่นนิชิกาวาด้วย Sleep Tech ศาสตร์การนอนจากญี่ปุ่นอาซาบุสโบ The Peak of Japanese Gelato
4: เราจะได้ไปดูแฟชั่นโชว์เหรอ
5: นี่มันฝันเจ๊เลยนะลอนดอนปารีสอิตาลีนี่คือโอกาสที่เจ๊จะได้เชิญชายบนรันเวย์
6: ไม่ใช่บนรันเวย์เจ๊ข้างๆเราไปดูไม่ได้ไปเดิน
5: อย่าดับฝันเจ
4: ๊ถ้าไม่ใช่ลูกเจ้าของนะเจ๊จะอีกที
7: เป็นงานแฟชั่นโชว์ของเพื่อนนาน่าเองค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่เดินแบบบนรันเวย์ปกตินะคะ
5: ไม่ธรรมดาแกผ้าโชว์เหรอคะ
8: แฟชั่นโชว์เนี่ยเชฟควีนต้องมีเสื้อผ้าสิ
4: ผู้จัดการอีกคนหนึ่งพูดอะไรไม่เข้าหูกันเลยผู้จัดการอ่ะควรจะแก้ผ้ามาทำงานได้ซ้ำเจชอบแบบนั้นนะคะ
7: เดี๋ยวไปถึงทุกคนก็จะรู้เองค่ะแต่ว่างานนี้ขอเสื้อผ้าหน้าผมทุกคนจัดเต็มนะคะ
9: ขอไม่ไปได้ไหมคะพอดีไม่ค่อยชอบไปงานอะไรแบบนี้เลยอะค่ะ
7: ไม่ได้ค่ะเราต้องออกไปเปิดหัวรับอะไรใหม่ๆที่ไม่ใช่แค่เรื่องกอล์ฟแล้วก็กอล์ฟ
4: ใช่
7: อย่างงานนี้เสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยนาน่าจัดการเองอย่าลืมว่านาน่าจบแฟชั่นมานะคะทุกคนต้องรัดค่ะวาซี
4: ่ว่าสั้น
7: พูดตามเธอค่ะวาซี
10: ่วาซี
11: ่แปลว่าอะไรวะ
12: แจ็คเมียนยังกับบะฮู
9: โอ้โหชุดแบบนี้คงไม่เหมาะกับฉันหรอกมั้ง
7: ใครบอกคะ
9: ก็ฉันนี่ไง
7: โปวีเคยส่องกระจกบ้างไหมคะ
9: ทุกวัน
7: แล้วยังไม่รู้อีกหรอคะว่าตัวเองสวยขนาดไหนลองสวมให้นาน่าดูหน่อยนะคะชุดนี้เป็นชุดราตรีที่นาน่าเคยออกแบบแล้วก็สั่งทำไว้แต่ยังไม่เคยมีนางแบบคนไหนใส่ได้พอดีเลยนะคะใส่ให้นาดูหน่อยนะนะ
9: แล้วให้ลองตรงนี้เลยหรอไง
7: ค่ะเดี๋ยวนาช่วยรื้อสิวให้
9: นาเปลี่ยนในห้องน้ำดีกว่า

0: สวยมากค่ะ
1: ชุดหรือว่าคนที่สวย
2: A dress doesn't make a woman beautiful. It's reveal a beautiful she already has.
0: นาน่าจำประโยคนี้ได้แม่นเลยค่ะตอนเรียนพื้นฐานออกแบบชุดไม่ได้ทำให้ผู้หญิงสวยแต่มันแค่เผยความสวยของผู้หญิงที่มีอยู่แล้ว
1: สวยไหมล่ะ
2: มาค่ะเดี๋ยวนารูดซิปให้
0: หลังปวีสวยจังเลยนะคะ
1: เธอเป็นคนแรกเลยนะที่ชมหลังฉัน
0: วันงานปวีทำผมโชว์ไหล่โชว์หลังสวยๆเลยนะคะ
1: แล้วทำไมเราต้องไปทำเพื่อโชว์ใครด้วยล่ะ
2: เราไม่ได้แต่งตัวสวยๆไปให้ใครดูค่ะ
1: แล้วเพื่ออะไร
2: เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราภูมิใจในสิ่งที่เรามีทำไมเราต้องไปบิดบังความสวยของเราด้วยล่ะคะดูกระจกสิคะ
1: ชุดสวยมากเลยฉันชอบมาก
0: นาน่าก็ขอบคุณโปวีเหมือนกันค่ะที่ทำให้ชุดที่มันถูกเก็บไว้นานๆกลับมามีชีวิตอีกครั้งสักที
1: หลายสิ่งหลายอย่างที่นี่ก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเพราะเธอ

0: ือกเลยค่ะซ้ายหรือขวา
1: อันไหนก็ได้เธอเลือกให้เลย
0: ชุดนี้เข้ากับผิวปัวจินเอาชุดนี้นะ
1: ได
0: ้งั้นเดี๋ยวเบลไปใส่ถุงคลุมมาให้นะคะ
1: บ้านกว้างดีนะมีกี่ห้องเหรอ
0: 2ห้องนอน2ห้องน้ำในตัวและอีก1ห้องนั่งเล่นค่ะ
1: อยู่คนเดียวเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: เธอกินอะไรหรือยังอ่ะ
0: หมายถึงมื้อเย็นเหรอคะ
1: ใช่
0: ยังค่ะ
1: ไปหาอะไรกินกันไหม

0: โอ้ยคุณผู้จัดการอยู่จริงๆด้วย
1: เชฟมีอะไรหรือเปล่าครับ
0: มีสิคะแต่เราอยู่กัน2คนแบบนี้คนอื่นจะไม่เข้าใจผิดกันไปใหญ่หรอคะ
1: ไม่หรอกครับ
0: เราเล่นนะคะคุณนาน่าฝากชุดมาให้ค่ะ
1: อ๋อขอบคุณครับอ้าวแล้วของเชฟควีนล่ะ
0: ไม่ได้นะคะจะให้ใครเห็นไม่ได้เจอกันวันจริงมันเป็นความลับจะได้เซอร์ไพรส์ค่ะ
1: เออเชฟควีนช่วยดูหน่อยสิคนเนี้ยใช่ผู้จัดการเก่าสนามเราหรือเปล่า
0: ไอ้คุณมาร์ชไงคะโหที่สนามคุณยุพดีมันไปเป็นเห็บหมัดก่อนสนามคุณยุพดีจนได้นี่คนแบบนี้มันเอาตัวรอดจนได้นะคะเก่งจริง
2: โปรเจกต์ที่คุณเสนอมาฉันเซ็นอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
3: ขอบคุณครับเชื่อมือผมได้เลยครับ
2: คุณรู้ไหมว่าที่กู๊ดวิวเขาเอาใครมาเป็นผู้จัดการแทนคุณ
3: ชื่อนัทครับมาจากสายธุรกิจโรงแรมไม่เคยทำสนามกอล์ฟมาก่อนคงหาใครมาแทนไม่ได้แล้วมั้งครับเพราะคนที่เก่งรู้ครบรู้รอบเนี่ยก็มาอยู่ที่ The Royal Green แล้ว
2: ติดตามความเคลื่อนไหวของกู๊ดวิวอย่าให้คลาดสายตาฉันอยากได้สนามนั้นในราคาที่ถูกที่สุด
3: ได้เลยครับ

0: มาละมาละ
1: นี่เหรอร้านที่เธอเลือก
2: ใช่ค่ะ
0: นี่อร่อยเลย
1: ทำไมไม่ไปร้านดีๆหน่อยล่ะ
2: ร้านนี้ไม่ดีตรงไหนคะถูกง่ายไวสะดวกอิ่มอร่อยลุงคะ
0: จ้ะ
2: บะหมี่ไก่สองค่ะ
0: โอเควันนี้เอาแห้งหรือน้ำดิ
2: โปรตีนเอาแห้งหรือน้ำดีคะ
1: เธอกินแบบไหนเอาแบบนั้นเลย
2: แห้งสองค่ะขอน้ำซุปด้วยนะคะ
0: ได้เลยจ้ะนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลย
1: ดูเธอเป็นคนจัดการทุกอย่างให้ดูง่ายไปหมดเลย
2: ก็แค่เลือกอะไรที่ไม่ทำให้ชีวิตเรายุ่งแค่นั้นเอง
1: ปกติกินแบบนี้หรอ
2: ก็กินได้ค่ะทำไมหรอ
1: ดูจากบุคลิกแล้วน่าจะกินอะไรแพง
2: แพงก็กินได้ค่ะแต่บางทีของแพงก็ใช่ว่าจะอร่อยกินของธรรมดาธรรมดาแบบนี้ก็สบายใจดีนะคะ
1: ตอนนี้เธอดูไม่เหมือนมือขวาซีโอสนามกอล์ฟเลยนะ
2: ทำไมคะเบลดูเหมือนอะไร
1: เหมือนนักศึกษาปี3ที่เพิ่งทำรายงานเสร็จแล้วมากินบะหมี่ข้างหอพัก
2: โปรจินก็ดูไม่เหมือนโปรกอล์ฟเหมือนกันค่ะ
1: แล้วเหมือนอะไร
2: เหมือนรุ่นพี่ปี4ที่จะจีบน้องปี3แต่งบน้อยก็เลยพามากินบะหมี่ข้างทางแทนที่จะเป็นร้านอาหารหรู
1: ๆให้กินเสร็จแล้วรุ่นพี่ปี4จะชวนน้องปี3ไปไหนต
2: ่อเริ่มติดเลทแล้วนะคะ
0: มาแล้วจ้ามาโอ้มีแห้งสองน้ำซุปด้วยเหมือนโอเคกินให้อร่อย
2: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้มีขนมจีบด้วยนะเอาไหม
1: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจีบเองไปค่ะ
0: ร้ายเหมือนกันนะเนี่ยเอาจีบกันเลยจีบกันเลย

0: เปิดไหมคะ
1: ห่วงเพื่อนหรือห่วงโปรคะ
2: เชฟตัวจริงต้องรู้ลึกทั้งคุกและคลีนที่เห็นว่าสะอาดเนี่ยคราบเพียบใช้แล้วก็เอฟเอ็กซ์ตร้าไฮจีนิกสิครับด้วย3พลังทำความสะอาดจากธรรมชาติช่วยขจัดคราบ 99.99% แล้วก็เอฟเอ็กซ์ตร้าไฮจีนิกอินใช้แล้วเชื่อเลย
3: Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
4: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้โชกุบุ
5: ตสึเฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
6: ผิวพูดผิวพูดมาก
7: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
8: สนุกมาก
9: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
5: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
10: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เทพไทย
12: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
13: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
14: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
15: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
14: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
17: เมื่อความสนุกถูกคัดใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นฟอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
18: หนึบแดงนัว

0: เลย
1: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
2: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
3: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
2: ดูแม็กซ์ดูโกรสารดีไอรอนพลัสและนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
4: ขอบคุณเธอที่เคยรักกันแม้ว่ามันจะไม่มาพอ
5: ซินซิงกูล่าขอส่งซิงเกิลขอบคุณเพลงช้าซึ้งๆให้กับแฟนๆค่ะ
6: เพลงใหม่ซินชื่อว่าขอบคุณนะฮะเป็นเพลงที่เศร้าอันดับต้นๆที่ซินเคยร้องมานะเพลงนี้ซินใช้เวลาเขียนค่อนข้างนานฮะหาปล่อยแล้วเรียบร้อยทุกช่องทางทุกสตรีมมิ่งนะก็เข้าไปฟังกันได
5: ้ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
7: เช็คความเข้ากันได
8: ้เลิกแล้ว
7: ของรสนิยมทางเพลง
8: เลิกแล้วค่ะ
9: ไลปอนเอฟเอ็กซ์ตร้าไฮจีนิกช่วยขจัดคราบ 99.99% อาซาบุสโบ The Peak of Japanese Gelato
10: ลื่นจัดจดทันได้หมดด้วยไพลอต

0: ขอบคุณค่ะ
1: ยายนะสวัสดีจากฟ้าใสดีไซเนอร์ดาวรุ่งพุ่งแรงมามืดแห่งวงการขอบคุณที่สละเวลามานะคะคุณหนูนาน่าแห่งสนามกอล์ฟกู๊ดวิวต้องมาสิอย่าลืมสิฉันสายแฟชั่นนะจ๊ะแค่ตอนเนี้ยตกรันเวย์มาดูแรงงานในแฟร์วิวช่วยนะนี่ทีมของฉันเองพามาเปิดหูเปิดตาเผื่อว่าจะมีไอเดียอะไรไปใช้กับสนามได้บ้าง
0: ยินดีนะคะ
2: ไม่ได้เจอกันตั้งนานยังสวยเหมือนเดิมเลยนะฟ้าใส
0: ขอบคุณนะคะพี่นัทนี่ได้ข่าวว่ามาช่วยเยนาน่าทำสนามด้วยใช่ไหมคะ
1: กำลังสำคัญของสนามเลยล่ะนี่เชฟควีนเชฟใหญ่ของสนามฉันเอง
3: สวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้สวยมากเลย
1: นิดนึงค่ะสีนี่เบลผู้ช่วยฉันเอง
4: สวัสดีค่ะ
1: ส่วนนี้โปจินแล้วก็ปวีส่วนนี้เจ้ากัสแล้วก็แคทตี้สุดหล่อในสนามฉันเอง
0: ตามสบายนะคะทุกคน
1: แกโปสนามแกหน้าตาดีทุกคนเลยนะเสียดายถ้าเกิดว่ารู้จักกันก่อนจะได้ชวนมาเป็นนางแบบงานนี้ซะเลย
3: แต่เชฟสนามนี้ก็หุ่นดีนะคะพาฉันเป็นนางแบบได้ไหมคะอย่างนี้ฟิลนี
5: ้ฟรีไซส์แกต้องทำฟรีไซส
3: ์ปึ๊บปึ๊บถ้าว่างๆนะคะก็มาทานมาจัดที่สนามของเจได้นะ
0: เป็นจัดอาหาร
3: จะจัดอาหารนะคะถ้าจัดกับเจเดี๋ยวปึ้งฟ้าผ่านะคะ
0: โอเคตามสบายนะคะทุกคนเดี๋ยวเชิญข้างในงานดีกว่าค่ะคุยกันเชิญค่ะทางนู้นเลยทางนู้นเลย
1: สวยมาก
5: แกดีค่ะ

0: สวยดีนะคะปุ๋ย
1: น่าสนใจดีนะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยรถยนต์กับเสื้อผ้ามันแยกกันต่างมีเรื่องราวของตัวมันเองคนเลยอาจจะไม่ค่อยสนใจเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรเดิมๆแต่พอเอามารวมกันมันก็กลายเป็นสิ่งใหม
0: ่แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือมันสามารถดึงคนใหม่ๆเข้ามาได้ทั้งคนที่สนใจรถสะสมและคนที่สนใจเสื้อผ้า
2: แล้วน่ากำลังคิดอะไรอยู
0: ่ถ้าโรงรถโบราณกลายเป็นรันเวย์ได้แล้วแฟร์เวย์ของเราล่ะจะเป็นอะไรได้บ้าง
1: เดี๋ยวขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะคุณฟ้าใส
0: โรวีดีจังเลยค่ะพอดีฟ้าต้องการความช่วยเหลือนิดหน่อยอะค่ะ
1: คะ
0: คือว่าซิปฟ้ามันติดอะค่ะดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ขึ้นโรวีช่วยฟ้าได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ

0: นี้เลยค่ะนี่สิไม่ได้เลย
1: ฟ้าใสโชว์วันนี้สวยมากฉันชอบไอเดียที่พรีเซนต์เสื้อผ้าคู่กับรถได้ลงตัวมากๆขอบคุณนะดีใจที่แกชอบนะฉันเชื่อในรสนิยมแกอยู่แหละฉันได้ไอเดียใหม่เลยล่ะไอเดียอะไรอ่ะฉันจะจัดแฟชั่นโชว์ในสนามกอล์ฟเปลี่ยนแฟร์เวย์เป็นรันเวย์หุ้ยดีนะน่าสนใจก็จะเป็นรันเวย์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นนี่กว่านางแบบจะเดินครบรอบนึงน่าจะหมดวันพอดีฉันไม่ได้พูดเล่นนะฉันเอาจริงเป็นที่ปรึกษาให้หน่อยได้สบายมากชอบโชว์วันนี้ไหมคะโปร
2: สวยมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณนะคะงั้นวันนี้พวกฉันขอตัวกลับก่อนดีกว่าอย่าลืมเรื่องรันเวย์ในสนามกอล์ฟนะฉันเอาจริงได้เดี๋ยวฉันไปหาที่สนามนะ
3: มานะคะเจ๊ราชฝีมืออยู่ค่ะ
1: ได้ค่ะ
4: ไว้พี่จะรอต้อนรับเลยนะ
1: ได้ค่ะไว้เจอกันนะคะ

0: ื่อมาส่งเบลที่บ้านถึง2รอบคิดอะไรกับเบลหรือเปล่าคะเนี่ยคุณโปรจินค่ารถวันนี้ขอสแกนรวมกับครั้งที่แล้วนะคะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ไม่เป็นไรได้ไงไหนบอกว่าจะคิดดอกเบี้ยด้วย
1: ถือว่าเป็นค่าจัดหาชุดวันนี้ให้ก็ได
0: ้คุณนาน่าเป็นคนหาให้ค่ะไม่ใช่เบลให้เบลโอนค่ารถให้นะคะเกรงใจมาส่งเบลถึง2รอบแล้ว
1: อย่าซีเรียส นักเลยเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะ
0: เพื่อนร่วมงานไม่ใช่เพื่อน
1: จะเป็นเพื่อนไหมล่ะ
0: แปลว่าไม่จีบ

0: ี๋ยวก่อนยังไงนะ
1: ไม่มีอะไรค่ะแล้วทำไมถึงอยากเป็นเพื่อนขึ้นมาล่ะคะ
0: แล้วทำไมจะเป็นไม่ได้ล่ะชีวิตเธอและเพื่อนจำนวนจำกัดหรือไง
1: ก็เปล่าง
0: ั้นก็แปลว่าตกลง
1: ก็ได้ค่ะงั้นก็ขอบคุณนะคะที่มาส่งเบลถึง2รอบ
0: กี่รอบก็ส่งได้ชุดนี้ต้องคืนเมื่อไหร
1: ่
0: หรอ
1: เร็วที่สุด
0: ให้ถอดตรงนี้เลยปะ
1: เอ้ยไม่ต้องค่ะพรุ่งนี้ก็ได
0: ้ฝันดีนะ

0: นานาอ้าว
1: หาย
0: สายไม่เห็นบอกเลยว่าจะมาฉันมาทำธุระแถวนี้พอดีอ่ะก็เลยแวะมาหาแล้วก็จะได้มาคุยเรื่องที่เธอบอกว่าอยากทำแฟชั่นโชว์ด้วยไง
1: โหคุณหนูจะจัดแฟชั่นโชว์ที่สนามกอล์ฟเหรอ
2: ตอนนี้ยังเป็นแค่ไอเดียอยู่นะคะเจ๊
0: แล้วนี่โปรวีอยู่ไหมนะวันนี
2: ้เอ้ยมาพอดีเลย
0: สวัสดีค่ะคุณฟ้าใสมาออกรอบเหรอคะมาดูสถานที่นะคะพอดีว่านาน่าเขาอยากทำแฟชั่นโชว์ที่นี่สงสัยว่าจะต้องให้โปรวีพาทัวร์นะคะวันนี
2: ้โปรวีน่าจะติดสอนนะคะ
0: ตอนนี้ว่างอยู่นะคะมีสอนอีกทีตอนเย็นเลยพอดีเลยนะคะ
1: พอดีเลยเหมือนกันค่ะคุณหนูนาน่าว่างอยู่พอดีเลยนะคะไปกับเพื่อนรักสิคะ
2: คุณนาน่ายังมีเอกสารด่วนให้พิจารณาอยู่เลยนะคะยังไม่เสร็จเลย
0: นาน่าแกไม่ต้องไปก็ได้เดี๋ยวฉันไปกับโปวี2คนสบายมากไปกันเลยไหมคะได้ค่ะ
3: สงสัยเพื่อนรักจะฆ่าผมเพื่อนรักไปกินแล้วนะคะแบบเนี้ย
0: ปกติคุณฟ้าใส่ตีกอล์ฟไหมคะ
4: ปกติฟ้าไม่ออกกำลังกายเลยค่ะมันเหนื่อยร้อนแล้วก็เหนียวตัวไม่สนุกค่ะ
0: ต้องลองมาตีกอล์ฟนะคะรับรองว่าจะหลงเสน่ห์แน่นอน
4: น่าสนใจนะคะอยากลองหลงเสน่ห์ดูเหมือนกันค่ะ
0: แรกก็อาจจะออกแค่9หลุมก็จะมาจบที่หลุมนั้นนะคะเห็นไหมคะ
2: คุยอะไรกันอ่ะกระหนุ่มกระหนิงเชียว
5: ดูอะไรอ่ะคุณหนู
2: เปล่าค่ะ
3: ดูใจตัวเองบ้างเถอะค่ะร้อนลุ่มยิ่งกว่าสนามกาแฟเวแห่งนี้อีก
2: เจควีน
3: ห่วงเพื่อนหรือห่วงโปรคะ
1: ถอดหลอก
3: เจ๊รู้อยู
6: ่ถ้าเป็นแบบส่วนตรงนู้นนี่เราอนุญาตให้ไปได้ไหมคะมันก็ดูสวยดีนะ
0: จริงๆอาจจะต้องลองไปถามเจ้าของสนามเพื่อนคุณฟ้าใสดูนะคะ
1: อุ๊ยเขาจะขอดกันหรือเปล่านะ
2: เจ๊ควีน
5: อาจจะจูบ
7: เบลก็ไม่ได้มีใครอยู่แล้วโสดเหรอ
2: น่ามีสิทธิ์หึงหรือว่าห่วงปวีหรือเปล่าคะ
0: เธออยากมีสิทธิ์ไหมล่ะ
8: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
9: กลิ่นปากหมา
10: ขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
11: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีอินวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
12: ้หอมฟิน
11: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีอินวัน
13: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
14: เยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบด้วยมาจิกคลีนเก็บลงถังซะ
15: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
14: สัมผัสสบายเท้า
16: ฝุ่นคราบเยอะ
14: ให้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
17: มาจิกคลีน
18: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
19: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
18: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
16: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
17: ปากสะอาด
20: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
21: ดีต่อเหงือกและฟัน
17: รสดีใช้ง่าย
20: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
21: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
22: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
8: ์ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
23: ้น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
24: ลองชิมดูครับ
25: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
26: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
27: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
25: ผมเลิฟเลย
28: ผมอยากเอาพวกมันทุกคนเข้าคุก
29: แผนการของลือคืออะไร
28: ฟ้าออกจากเขาคุลามาทำธุรกิจกับล่าหมด
30: มีให้ได้สักร้อยล้านอย่างที่พูดก่อนสิ
28: เดี๋ยวพอจะรู้จักทนายเก่งๆที่พอจะแนะนำให้ผมได้ไหม
31: ล่าต้องมีคนช่วยแบบกาดเนี่ย
32: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
33: ใต้ล่า
32: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
33: เวลา 20:30 น
32: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอก 599 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: ท็อปกอล์ฟแหล่งแฮงเอาท์ใหม่ใจกลางบางนาน
1: ิชิกาวะด้วยสลีปเทคศาสตร์การนอนจากญี่ปุ่นอาซาบุสโบ The Peak of Japanese Gelato
2: อ้าวโปรจินมีอะไรเหรอครับ
3: คือจินอยากมาขอโทษค่ะ
2: เรื่องที่มาสายวันนี้ใช่ไหม
3: ค่ะเลยทำให้สนามของเราเสียลูกค้า
2: พี่โทรไปคุยลูกค้าเรียบร้อยแล้วแถมชั่วโมงไปให้แกก็เย็นลงแต่อย่ามาสายอีกล่ะ
3: จินอยากถามเรื่องบ้านพักในสนามของเราอะค่ะคือถ้าจินจะขออยู่ด้วยได้ไหมคะคือบ้านจินค่อนข้างไกลแล้วก็ถ้าที่นี่มีสวัสดิการบ้านพักให้กับโปรเนี่ยจินว่าจินก็น่าจะมีสิทธิ์นะคะ
2: จริงๆมันก็ไม่เชิงสวัสดิการหรอกนะคือเราก็อยากจะดูแลตรงที่เราทำได้แต่รู้สึกว่าบ้านพักของเราจะเต็มแล้วนะใช่ไหมเบล
4: ใช่ค่ะ
3: บ้านเต็มแต่รู้สึกว่าจะมีห้องนอนว่างนะคะ
2: ยังไงนะ
3: ก็มีบ้านที่มี2ห้องนอนที่อยู่คนเดียว

0: ฉันทำให้คุณอึดอัดหรือว่าเสียความเป็นส่วนตัวหรือเปล่าที่ยังไม่อยู่ที่นี่
1: อย่าคิดไปเองค่ะ
0: นั่นก็ขอบคุณนะ
1: แต่เบลมีกฎของการอยู่ด้วยกัน
0: ว่ามา
1: 1. ห้ามซ้อมกอล์ฟในบ้าน 2. ห้ามเปิดไฟทิ้งไว้ตอนกลางคืน 3. ห้ามพาใครมานอนค้าง
0: นี่กฎของสนามหรือว่าก
1: ฎของเบลเองค่ะ
0: ตกลงฉันให้สิทธิ์คนมาอยู่ก่อน
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่เธอก็ห้ามเหมือนกัน
1: ห้ามอะไร
0: ห้ามพาใครมาค้างเหมือนกัน
1: เบลก็ไม่ได้มีใครอยู่แล้ว
0: โสดเหรออ
1: ืม
0: ฉันก็ไม่มีโสดเหมือนกัน

0: อาหารมาแล้วค่ะคุณหนูน่ากินมากเลย
1: ไม่ยุ่งหรอคะเชฟใหญ่ทำไมถึงมาเสิร์ฟด้วยตัวเองแบบนี
0: ้โอ้ยวันนี้ที่ครัวมือเป็นระวิงกันเลยค่ะทำแทบไม่ทันให้เขาพักกันบ้างเถอะค่ะเชฟทำได้นี่คุณหนูแล้วทำไมคะเนี่ยงานเยอะขนาดที่ว่าไม่ลงไปกินที่คลับเฮาส์เลยหรอ
1: นายกำลังวางแผนงานค่ะติดลงนิดหน่อย
0: คุณหนูอย่ามัวแต่ทำงานเดี๋ยวจะมาเสียใจที่หลังนะคะ
1: หมายความว่าไงคะ
0: มันมีคนที่คุณหนูก็รู้ว่าใครตอนเนี้ยเขามาสมัครเรียนกอล์ฟแล้วนะคะแล้วตอนนี้เขาก็กำลังกินกันอยู่กินข้าวกันอยู่ที่คลับเฮาส์นะคะ
1: ใครหรอคะ
0: Clear Sky
1: Clear Sky
0: Clear
1: Clear
0: Sky
1: ฟ้าใสกินคนเดียวหรอคะ
0: อุ๊ยอย่าปัดตกนะคะอันนี้ตั้งใจทำให้กินค่ะ
1: ตกค่ะ

0: ห่วงใช่ไหมคะ
1: ถึงค่ะเจคีนได้ใส่ยาถ่ายลงไปในนั้นใช่ไหมคะ
0: ว้ายทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะมันผิดจรรยาบรรณเชฟโลกค่ะแต่อย่างนี้ไหมคะไปเจให้พนักงานถือน้ำสีนะคะเอาแบบสีจัดๆเลยแล้วก็เดินไปเสิร์ฟแล้วก็หกหมดเลยสองคนจะได้แยกกันนะคะดีมิลเลอร
1: ์หน้าไม่ใช่นางร้ายนะคะเจคีนหน้าเป็นนางเอกค่ะ
2: บราวีคะทานอันนี้สิคะอร่อยนะ
0: ได้ค่ะอันนี้คงจะอร่อยน่าดูนะแต่อีกสักพักต้องไปกินกันละค่ะคำดาวนะคำดาวคำดาวเด้อไม่แน่คำดาวคำดาวคำดาวคำดาว
3: จับแบบนี้นะคะใช่แล้วก็เอามือขวาทับค่ะ
4: แค่จับไม้ให้ถูกยังยากเลยนะคะเนี่ย

0: ึงน้ำสีนะคะแล้วก็เดินไปเสิร์ฟแล้วก็เฮ้ยหอบหมดเลยสองคนนั้นจะได้แยกกันค่ะ
1: หน้าไม่ใช่นางร้ายนะคะเจควีนหน้าเป็นนางเอกค่ะ
0: เอาจริงเลยล่ะเธอไปได้ความเครียดแค้นเธอมุ่งมั่นจะจัดการมิชชั่นนี้ให้สำเร็จแพทย์นางร้ายฝึกหัดสุด
2: นาน่าไปทำอะไรตรงนั้นน่ะเป็นไรไหม
1: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร
2: เปื้อนหมดแล้ว
1: กะว่าจะเอาน้ำมาให้แต่ว่าเขาคนไร
2: เจ็บไหมน่า
1: ไม่เป็นไรแกนิดเดียว
0: ความแค้นเธอมันยังไม่พอเลยล่ะเขาหนุนน่า

0: เหนื่อยเหรอทำไมดูเงียบๆตั้งแต่คุณฟ้าใสกลับไป
1: เปล่าค่ะปวีคะน้าหน้าขอถามอะไรปวีตรงๆได้ไหมคะ
0: ได้สิ
1: ปวีคิดยังไงกับฟ้าใสคะ
0: คิดยังไงคืออะไร
1: ก็น้าหน้าเห็นปวีกับฟ้าใสเจอกันแค่ไม่กี่ครั้งแต่ก็ดูสนิทสนมกันจัง
0: หึงเหรอสวัสดีค่ะคุณฟ้าใสตารางสอนแน่นเลยค่ะเดี๋ยวยังไงวีให้ทางสนามลงคิวให้วันหลังนะคะต้องขอโทษด้วยค่ะค่ะ
1: มีเบอร์กันด้วยหน้าไม่เห็นจะมีเบอร์ปุ๋ยเลย
0: เอาโทรศัพท์มาสิ

0: กลงปวีคิดอะไรกับฟ้าใสหรือเปล่าคะ
1: คิดแบบไหนล่ะ
0: ปวีชอบฟ้าใสหรือเปล่าคะ
1: ทำไมถามแบบนั้นล่ะหึงหรือว่าหวง
0: น่ามีสิทธิ์ไหมล่ะคะ
1: สิทธิ์อะไร
0: น่ามีสิทธิ์หึงหรือว่าหวงปวีหรือเปล่าคะ
1: นั่นสิเนาะเธออยากมีสิทธิ์ไหมล่ะถ้าอยากมีสิทธิ์ก็รีบแสดงความเป็นเจ้าของไว้สิ

0: มีที่ให้น้องหน้าของพี่วีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้เห็นข่าวอีเวนต์ของกู๊ดวิวหรือยัง
2: อ๋อไอ้ที่จะจัดแฟชั่นโชว์ใช่ไหมครับสนามกอล์ฟชื่อมันก็บอกอยู่ชัดๆครับสติคงไม่เหลือแล้วมั้งครับพี่นาน่า
0: แล้วถ้าเด็ก6ขวบในวันนั้นยืนยันในสัญญาแล้วก็กำลังมาทวงสัญญาด้วยพี่วีจะว่ายังไงคะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
1: สวัสดีครับ
0: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟร์เซลล์บายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับ
1: ครับ
0: ตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
1: อันแรกก่อนก็คือตัวนี้เราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำลำข้าวมีอีสูตร5:1นะครับพอ5:1คนกินแล้วเนี่ยเสียงก๊อบแก๊บลุกไปไหนมาไหนเริ่มสะดวกนะครับไปไหนมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นมือเท้าชาบางทีเนี่ยรู้สึกไปประสาทมันยิบยิบยิบนะครับปวดเนื้อปวดตัวนะ
0: ครับ
1: แล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B แล้วก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงลืมๆรู้สึกเหน็บชานะครับชาตามปลายมือปลายเท้าตัวนี้จะเพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำกำเราเติมมาให้ในสูตรนี
0: ้
1: ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
0: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำลำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
1: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดเนี้ย7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
0: ครับ
1: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
0: นะไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
1: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้อีก200นะครับผม
0: เฉพาะ
1: ในรายการนี
0: ้โอเค
1: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
0: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำลำข้าวจริงๆเรามันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
1: ครับงาดำลำข้าวสูตร5:1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองก๊อปก๊อปแก๊ปแก๊ปนะครับช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
0: อ
1: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำและเรื่องรู้สึกว่าเหน็บ

0: ชายุบยิบยุบยิบนะครับ แล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีนอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
1: ม
0: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำเข้า0:5:1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันนำเข้ามีแกมมาโรชานอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคโนโลยีการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได้เป็นเทคโนโลยีที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
1: เ
0: พราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราอาจจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องกินข้าวซ้อมมือตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้ว
1: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
0: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
0: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมากๆ
1: คุณปอผมขอค่านิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับเราไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณปอบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่1,399
0: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
1: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE @ก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
0: ครับ
1: จริงสุภาพบุรุษ
0: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิถีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาโรชานอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือหม่าม้าผมท่านประธานสุภาพบุรุษนะครับ
1: คุณแม่คุณปอ
0: หม่าม้าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงหลูลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนๆอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้หม่าม้ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
1: ่น
0: ะคร
1: ับ
0: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
1: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉ
0: านะครับแล้วตอนนี้หม่าม้านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนว่ามีความสุขแข็งแรงไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะ
1: ครับ
0: นี่หม่าม้าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
1: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
0: ว่ายน้ำ
1: มั่นใจได้ไหมอันนี้คือคุณปอให้คุณแม่ทานเองคุณปอก็ทานเอง
0: แล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าเหน็บชาไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยรู้สึกว่าปวดเนื้อปวดตัวก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
1: ม
0: กลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
1: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับคุยกับคุณป๋อต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณป๋อ70กว่าปี
0: ครับ
1: โรงงานได้มาตรฐาน
0: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพชรสารคำ GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาลเรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกที่เน้นเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบ

0: เลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมเมลซอนอลสูงกว่าค่าเฉลี่ยในท้องตลาดแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามีนเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
1: โทรไว้ก่อนไปเลย20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
0: ลองเช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บมีการปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับแล้วก็เริ่มมีการเหน็บชาตามปลายมือปลายเท้านะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะว่าคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรัมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
1: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเราอยากจะแข็งแรงแน่นอนแล้วก็ไม่เป็นภาระของลูกของหลานนะฮะใช้ชีวิตที่มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: ให้มันหมดทุกวัน
1: ยี่ปัวอีลินจงมึงมาได้จากไหนวะ
0: ฉันจะมาได้ยังไง

0: รู้ท่านแม่มดเกิดเหตุอันใดขึ้น
1: ข้าขอประกาศให้ทุกคน

0: การสิ่งใดท่านแม่มดสุวรรณนี่ไม่ใช่เจ้าการร้อง
1: ทีนี้เชื่อหรือยังว่าข้าคือเจ้าการ้อง
2: การ้องลูกแม่จริงๆด้วย

0: แม่ดีใจเหลือเกินที่ลูกกลับมาท่านแม่มดสุวรรณเจ้าเก่งกาจยิ่งนักที่สามารถเสาะหาร่างกายมนุษย์และทำพิธีปลุกวิญญาณให้ลูกชายของข้าฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกครั้ง
1: นอกจากฝีมือของท่านแม่มดสุวรรณข้าก็ต้องขอบใจหญิงผู้นี้ด้วยท่านแม่เพราะว่านางคือผู้ที่เสาะหาร่างกายมนุษย์ร่างนี้ให้กับข้า
2: ขอบใจเจ้ามาก
3: ข้ามีนามวลินจงชีวิตนี้ของข้าขอเป็นทาสรับใช้ท่านกับเจ้าการร้องตลอดไปเจ้าค่ะ
2: พูดจริงหรือ
3: จริงแท้แน่นอนเจ้าค่ะแม้หม่อมฉันจะต้องตายเพื่อปกป้องเจ้าการ้องหม่อมฉันก็ยินดีตายเจ้าค่ะ
0: วันนี้ข้าจะส่งท่านสิงห์และท่านเสือชมติดล่าตัวหนึ่งสีดาราในป่าผีเพจป่าดงดิบที่มีเปรตอาศัยอยู่ในนั้น
4: ฮะ
0: และถ้าเจ้ายอมตายเพื่อลูกชายของข้าจริงดังที่พูดเจ้าจงออกเดินทางไปกับพวกท่านสิงไม่กล้าเข้าไปในป่าผีเพจหรือไง
4: ฟังข้าก่อนเจ้ากรคำข้าว่าพวกเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องออกไปตามล่าตัวเจ้าสีดาราถึงป่าผีเพจหรอก
1: ทำไมหรือท่านสิงห์หรือว่าท่านก็กลัวตาย
4: ไม่จริงข้าไม่ได้กลัวตายแต่ข้ามีแผนการที่ดีกว่านั้นถ้าพวกท่านยอมทำตามแผนของข้ารับรองว่าเจ้าสีดาราประหลัดเจิดและไอ้ในหอยเพิกมันจะต้องออกมาจากป่าผีเพจอย่างแน่นอนมาให้เราได้จับตัวอย่างง่ายดาย
1: ท่านมีแผนอันใด

0: หุ้ยเอาอีหยังแน่วันนี้มีแต่พัก
1: บัวบัวอันยายถามแน่บักเพชรลูกซ้ายตัวมันเดินทางเข้าไปในดงพญาเย็นโดนแล้วปานใดมันสิออกมาจากเทือก
0: โอ้ยท่านไปดนปานนี้เนี่ยดงพญาเย็นหึงจังสิคือสิตายไปแล้วล่ะเจ้าก็เฮ็ดใจซะเด้ออีนางบัว
2: บักเพชรลูกซ้ายข่อยมันบ่ตายง่ายๆดอกมือก่อนข่อยพึ่งฝันว่าข่อยได้พ่อกับไอ้เพิ่กกับเพชรข่อยเสื่อว่าอีกบ่โดนข่อยสิได้พ่อกับลูกข่อยกับผัวข่อย

0: ี่ก็สมควรถูกตบล่ะ
1: เฮ้ยมึง
2: ไอ้ตัวมัน

0: เกิดอีหยังขึ้นนี่มันมีห้องไหนดิมันเกิดอีหยังขึ้น
1: เจ้าไม่ต้องตกใจตอนนี้เจ้าอยู่ที่เมืองขวางทบุรี
0: เมืองขวางทบุรีฮิลีพ่อนี่เป็นไปได้ทั้งใจ

0: ือชมเสือจอมไอ้สิงไอ้มายุ่งเรื่องความทำบุรีกับคนพวกนี้ได้จังได
1: ตอนนี้ไอ้สิงเป็นคนของเจ้าการ้องแห่งเมืองขวางเทบุรีไอ้สิงเป็นคนคิดแผนการให้เวตาลัยไปจับมึงมายังไงล่ะอีบัว
0: อีหลีมาอ้าย
2: มึงสาวว่าวไปเลยเสือชม
1: นอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยไอ้สิงยังเป็นคนฆ่าไอ้เพิ่มหัวของมึงด้วยนะอีบัว
0: ไอ้สิงเป็นหยังก็เป็นคนสวนสายจังสิไอ
2: ้แต่ว่าตอนนี้บักเพิ่มยังมาตายเด
1: ้
2: อ
1: แต่มันก็จะตายเร็วๆนี่แหละเพราะถ้าไอ้เพิ่มรู้ว่ามึงถูกจับอยู่ที่นี่ไอ้เพิ่มก็จะมาช่วยมึงแล้วกูเสือชมเนี่ยจะเป็นคนฆ่าไอ้เพิ่มให้มันตายอีกครั้งหนึ่ง
0: ไอ้เพิ่มอย่าแล้วอย่าขาผัวคอยเด้ออย่าอย่าขาผัวคอยเด้ออย่าขาไอ้เพิ่มผัวคอย
3: ที่แพ้มาสักที
4: ท่านแม่มดตะวันท่านจงรีบประกาศออกไปให้ทั่วทั้งเมืองขวางว่าคืนนี้ข้าจะทำการสังหารยิงผู้นี้รวมทั้งท่านผู้เฒ่าคูณและชาวบ้านหมู่บ้านบุพชาติทุกผู้ทุกตน
5: เจ้าค่ะ
6: และคืนนี้พวกเราจะต้องจับตัวเจ้าน้าศรีดาราและไอ้มนุษย์สองคนนั้นให้ได้เพื่อที่จะใช้ต่อรองกับเจ้าสร้อยสุดาเทวี

0: เกิดเรื่องใหญ่แล้วพระเจ้าค่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นหรือบอก
0: ขณะนี้เจ้ากาหรองได้ออกประกาศไปทั่วเมืองขวางว่าจะทำการสังหารพระเท่าคูณและชาวบ้าน

0: ู่บ้านของประชาในคืนนี้แล้วก็มีมนุษย์อีกคู่หนึ่งที่จะถูกประหารในคืนนี้ด้วยพระเจ้าค่ะ
1: ฮะมนุษย์อย่างนั้นหรือ
0: พระเจ้าค่ะนี่คือรูปของมนุษย์ที่เวตาไลเพิ่งไปจับตัวมาจากเมืองมนุษย์

0: านรู้จักหรือในฮอยเพิก
1: หญิงผู้นี้คือบัวเมียของข้านี่มันอะไรกันเนี่ย
0: จริงหรือในฮอย
1: จริงสิประหลัดข้าจำบัวเมียของข้าได้กินขึ้นใจ
0: นี่หมายความว่ามันให้เวตาลัยไปจับเมียของท่านมาแล้วหลอกล่อให้เราออกจากป่าผีเพรแห่งนี้
1: ช่วยเมียของข้าประหลัดใจเย็นก่อนไอ้ห้อย
0: นายเพชรยายจันทร์และสร้อยจุฑากำลังเดินทางมาพบเราที่นี่เรื่องเนี้ยเราต้องวางแผนรัดกุมซะก่อนนะไอ้ห้อย
2: ใช่เราจะบุ่มบ่ามเข้าไปในเมืองตอนนี้ยังไม่ได้เพราะเจ้าพี่ก้อนคำรอคอยที่จะสังหารพวกเราอยู่

0: ข้าแม่หญิงมัทนาขอเป็นตัวแทนของทุกคนในเผ่าพนารมกล่าวขอบใจพวกท่านหากพวกท่านไม่พัดหลงเข้ามาในเผ่าพนารมของเราพวกเราคงต้องหลบซ่อนตัวอยู่ในกุหลาบไปจนวันตาย
1: ถ้ามีเรื่องอันใดให้พวกข้าช่วยเหลือก็จงส่งข่าวสารมาได้ทุกเมื่อเลยนะท่านคนของเผ่าพนารมทุกคนเป็นหนี้บุญคุณเทพีแห่งดวงจันทร์กับพวกท่านทั้งหมด
2: อย่าถือว่าเป็นหนี้บุญคุณเลยนะพ่อเมืองอินถือว่าเป็นการผูกมิตรไมตรีระหว่างชนเผ่าพนารมกับเมืองขวางทบุรีดีกว่าเราในนามของเจ้าสร้อยสุดาเทวีขอประกาศว่าจากนี้เมืองขวางทบุรีและชนเผ่าพนารมจะอยู่กันอย่างสันติช่วยเหลือเกื้อกูลกันดังบ้านพี่เมืองน้อง
1: ข้าน้อมรับไมตรีจิตในครั้งนี้

จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
2: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
4: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
8: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
9: หลังจากฉักเสร็จนะคะน้องเขาไปแจ้งความระบุว่าแฟนหนูเนี่ยลวนลามเขาเขาก็สารภาพเลยว่ามีอารมณ์ชั่ววูบคิดว่าน้องผู้หญิงคนนั้นมีใจให้เขา
8: ทุกคืนวันพุธ 5:00 ทางช่องวัน31
10: ทุกคนพ่อผมครับ
11: ทุกอย่างถูกกำหนดมาให้พ่อมาที่นี่
12: เพื่อช่วยทุกคน
10: หมายถึงช่วยอะไรครับตอนนี้ทุกคนกำลังดวงตก
13: ถ้าอยากจะออกจากวงจรของความสวยต้องมาทำพิธีตัดกรรมยังไงล่ะจ๊ะ
14: ท่านอาจารย์คุณออนิว
10: เพิ่งรู้นะคุณเพชรแกมพอยเป็นสมาชิกรัฐที่พ่อผมด้วย
13: คุณเพชรแกมพอยก็มาทำพิธีตัดกรรมเหมือนกันเหรอคะ
11: เด็กพวกนั้นเป็นไงบ้าง
15: มันก็ยังไม่รู้นะสิว่าพิธีตัดกรรมน่ะต้องตัดอะไร
10: ทุกคนครับออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยครับ
7: ละคร1ทุ่มเรื่องใหม
14: ่หมูเฮา
16: สู้เด้อ
7: ภาคใหม
17: ่ที่ดินของวัด
18: ผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
19: 7ล้านบาทครับ
17: ฮะ
7: ภารกิจครั้งใหม
20: ่เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือน
14: หมูเฮาสีสร้อยแห้งค่ะ
7: ความสนุกครั้งใหม
21: ่ไม่กลัวอยู่แล้ว
7: นักตบวัดโคกปังดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
22: ที่เดียว
7: และตบวัดข้อบาง
22: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
7: เวลา1ทุ่มตรง
22: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียลโทรออก
7: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันจันทร์ที่28กันยายนนี้ 11:50 นพบเจปักตะก้อทีมเดี่ยวชายและแบดมินตันวันอังคารที่29กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยสากลชายหญิงและแบดมินตันวันพุธที่30กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยสากลชายหญิงและฟุตบอลชายวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 นพบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
23: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
24: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ับขาวดอกนี้ขอพวกท่านจงนำติดตัวเอาไว้เมื่อพวกท่านเดินทางไปถึงถ้ำเวตาลัยขอพวกท่านเปิดกุหลาบนี้ออกมากลีบกุหลาบของข้าจะช่วยคุ้มครองพวกท่านเวตาลัยจะมองไม่เห็นและไม่ได้กลิ่นของพวกท่าน
1: ขอบใจแม่หญิงมัทนามากนะ
0: สุดท้ายนี้ข้าก็ขอให้พวกท่านเดินทางเข้าสู่เมืองขวางทบุรีอย่างปลอดภัยพวกท่านทำให้ข้าได้กลับมาพบกับท่านพ่ออีกครั้งแล้วก็ทำให้ทุกคนในเผ่าพนารมณ์ได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาข้าก็ขอให้พวกท่านได้พบกับพ่อแม่และได้กลับมาอยู่กับครอบครัวดังเช่นพวกเรา
2: ขอบคุณสำหรับคำอวยพร

0: ข้าสั้นคอยต้องขอตัวกลับบ้านไปเห็นหน้าอยู่สุรินทร์ก่อนนะคอยต้องขอบคุณทุกคนอีหลีที่เฮ็ดให้คอยรู้จักความดีความชั่วต่อไปนี้คอยสิบ่เฮ็ดชั่วอีกแล้ว
1: ดีแล้วทนโชคดีเด้อ
0: เฮ้ไว้พ่อกัน
2: ดูแลเจ้าของดีไอ
3: ้โชคดีไอ้
0: ทางปลอดภัย
4: จ้าถ้าอย่างนั้นพวกเราขอลานะจ๊ะ
1: ไปพวกเขาเดินทาง
2: ไป
5: จ้าไป

0: ี๋ยวก่อนป้าทองเราต้องเดินทางอีกนานแค่ไหนกว่าจะไปถึงปากถ้ำไวตะไล
1: ถ้าเราเดินเท้าเช่นนี้ก็ต้องใช้เวลา3วัน
2: 3วันเลยเหรอป้าทองป้าทองพอจะมีทางที่เดินทางไปได้ไวกว่านี้มั้ยฉันสังหรณ์ใจไม่ดีไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพ่อบ้าง

0: นี่ปลาทองกับสอยมองหน้ากันแบบนี้นี่แสดงว่าต้องมีวิธีเดินทางในไหวกันแท้เลยมันบ่ปลาทองมันบ่ใช่สอย
1: ไม่มีเอ็งอย่ามาทําเป็นรู้มากไอ้เข้ม
0: แห่งเจ้าสูนแบบนี้นะปลาทองมันแห่งบ่งบอกแล้วว่าเจ้านี่มีพิรุธแห่งคัก
1: ถ้าบอกว่าไม่มีก็คือไม่มีไง
0: บอกกันทั้งนี้ปลาทองสิบอกว่าบอก
1: ไอ้เข้ม
2: ไอ้เข้ม
1: เข้มทำอะไรเนี่ยเข้มปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ไอ้เข้มปล่อยกระสังข้าเดี๋ยวนี
0: ้ข้าปลาทองใหญ่ข่อยปล่อยนะปลาทองก็บอกมาซะดีๆว่าเฮ็ดแบบไหนพวกเขาสิเดินทางไปเมืองขวางทบุรีแต่ภายในมือนี่ข้าปลาทองบ่ยอมบอกนะคนจะก่อซอยแบบนี้ล่ะ
1: หงสาปล่อยข้าจะมาทําเจ้าแน่แบบนี้นะพี่แค่ข้า
3: ถ้าปลาทองอยากให้หลานชายข่อยปล่อยจะซอยนะปลาทองกับฟอกผ้าพวกข่อยเดินทางไปฮอดเมืองขวางทบุรีภายในมือนี้เด้อสักกระท่องกับซื้อหกอะไร
1: เฮ้ยท่องสิล่ะจะบ้าแล้วนี่ฟ้าไฟข้าเดี๋ยวนี้นะไปคุณเท้ายอมช่วยทุกคนเถอะนะ
0: ภาษา
1: บอม
0: โอ้
1: เจ้าสร้อยก็ใจอ่อนให้เข้มทุกทีพี่เข้มปล่อยสร้อยจ้ะ
0: จ้ะ
1: เราไม่ได้ใจอ่อนเพราะพี่เข้มนะคุณเท้าแต่เราอยากจะรีบไปพบเจ้าแม่ต่างหากหรือคุณเท้าไม่เป็นห่วงเจ้าแม่แล้วไม่อยากพบเจ้าแม่แล้วหรอก็ได้เจ้าค่ะช่วยก็ช่วย
4: พยัคโฆพยัคฆาสูญญาลัพพติอิติตมถังปกาเสนโตตัวกูคือพยาพยัคโฆสัทธาอัคคะพยัคฆาพยัคโฆจะวิริยะอิมังคถะมหาอิติ
1: คุณนันไม่ต้องกลัวเสือตัวนี้คือบริวารของข้าในสากับแหวนขึ้นขี่หลังเสือตัวนี้เพื่อเดินทางไปที่เมืองขวางทบุรี
2: ป้าทองแล้วพวกฉัน
5: นะแม่นครับ
4: นายเพชรไก่เข้มขึ้นขี่หลังข้าส่วนคุณจันเกาะหลังเจ้าสร้อยนะจ๊ะเจ้าสร้อยจะเป็นผู้พาคุณจันขึ้นไปบนท้องฟ้าติดตามเราไป

0: สอย
1: เฮ้ย
2: เล่น
3: เข้ม
0: สอย
3: ปากเข้ม
0: ไปเล่นสอยปีกันใต้ไปเลย
3: ปีกเข้มเล่นอะไรเนี่ย
0: เร็วสอยคนที่เสียปลาทองให้สแกนไอ้ตายดิ
3: ปีกเข้ม
0: เอานะไอ้จากบินไปกับสอยดิ
4: ไปกันได้ทุกคน
1: ปลาทองรีบไปกันได้แล้วอย่ามัวแต่โกรธไอ้เข้มอยู่เลยฉันกับคุณจันเนี่ยเป็นห่วงพ่อจะแย่อยู่แล้ว
5: เข้มเฮ้ย

0: ไฟป่าดงพญาเย็นถ้ามองจากมุมเทิงแบบนี้นี่สุดขอบไอ้ว่าก็ดูลึกลับมองได้ดูเป็นตะย่านที่กันแน่นอนซอย
1: แต่ถ้ามองดีๆป่าดงพญาเย็นก็มีมุมที่สวยงามอยู่ไม่ใช่เหรอพี่เข้มมันสิ้นสุดลงอยู
0: ่มองได้บ่มีไผฮู้ก็งามแต่ไอ้ว่าสวยงามกว่า

0: ไอ้เพิกบ่ต้องมาเด้อไอ้บ่ต้องมาเด้อไอ้เพิกไอ้เพิกเป็นหยังคือมาสวดป่านนี้ไอ้สิง
1: ห์อ้ายอยากคุยกับบัว
0: ข่อยบ่อยากสิคุยกับคนสาสัวคืออ้ายไอ้เพิกมีบุญคุณกับเจ้าหลายทั้งสอยสอนวิชาอาคมการต่อสู้แต่สุดท้ายอ้ายมาหักหลังไอ้เพิกเป็นหยังคือเหตุใดจังซี่อ้ายยังเป็นคนอยู่บ่ไอ้คนเลวคนชั่วคนเลว
1: บักเพิกมันเหยียบย่ำหัวใจอ้ายเป็นหยังอ้ายที่แก่แข็งมันบ่ได้บัวก็ฮู้ว่าอ้ายหักบัวมันแต่อ้ายเป็นบ่าวแล้วแต่บัวกับเลือกเป็นเมียบักเพิก
0: ก็ย้อนไอ้เพิกเป็นคนดีถ้าตอนนั้นข่อยเลือกอ้ายเป็นผัวข่อยคือสิมาเสียใจจนตายย้อนอ้ายเป็นคนเลวจังซี่บักคนเลวคนชั่วคนเลว
1: เอาเลยเอาเลยด่าโลดด่าเลยแต่งูไว้เด้อมีแต่บักสาสัวคนนี้คนเดียวเท่านั้นที่สามารถซอยชีวิตบัวได้
0: หมายความว่าจังใด
1: เจ้ากาล่องจับบัวมาเพื่อใช้เป็นตัวล่อให้บักเพิกปลัดเจิดเจ้าสีดาราออกมาจากป่าผีเพจเพิ่นบ่ได้ตั้งใจสิฆ่าบัวเลยถ้าบัวยอมตกลงเป็นเมียอ้ายยอมใช้ชีวิตอยู่กินกับอ้ายที่มีคอยเจ้ากาล่องไว้ชีวิตบัวเด
0: ้อไอ้สิงห์เจ้านี่มันคือเป็นคนซวยอีหลีข้าอีบัวบ่มีวันทรยศกับผัวข่อยสิขอตายกับไอ้เพิกดีกว่าเป็นเมียคนซวยๆอย่างอ้ายบ่มีวัน
2: ในห้อยสิงถูกผู้หญิงปฏิเสธเป็นไงจ๊ะเจ็บไหมอ่ะ
1: มันบ่แม่นเรื่องของมึงไอ้ลิ้นจง

0: มึงสี่อย่างน่ามากวนใจกูเห็นอย่างอีลินจงหรือว่ามึงไปสวาดกูอยากได้กูเป็นผัวฮะ
1: ก็ได้อยู่นะจริงๆแล้วในห้อยสิงเนี่ยก็น่ากินอยู
0: ่แต่กูบอกกินมึงไว
1: ้นี่ฟังฉันก่อนฉันมีข้อเสนอมาต่อรอง
2: ข้อเสนออะไรมีเมียเสือแปลก
1: ฉันชื่อลินจงอย่ามาเรียกฉันว่าเมียเสือแปลกมากันครบก็ดีแล้วฉันจะได้พูดทีเดียวฉันว่าพวกเราเนี่ยควรร่วมมือกันช่วยกันขนทองคำจากเมืองขวางกลับเมืองมนุษย
0: ์เป็นอย่างว่าที่พวกกูต้องร่วมมือกับมึงอีลินจงมึงก็แค่ผู้หญิงตัวคนเดียวบ่มีมึงพวกกูก็สามารถเอาท่องกับเมืองมนุษย์ได้เว้ย
3: ได้ห้อยสิงกระโวถึงเจ้ากาล่องบอกว่าขันซอยลบจุดชนะนี่สิคนท่องกับเมืองมนุษย์ซ้ำได้ก็ได้เราไปหยังกูต้องหารเพิ่มน้ำมึงแทบจะมีประโยชน์ยังเลยอีลินจง
1: นี่ฉันถามจริงๆเหรอนะเชื่อจริงๆเหรอว่าเจ้าก้อนคำแม่ของเจ้าการ้องเนี่ยจะยอมให้พวกแกขนทองคำกลับและไอ้เจ้าการ้องเนี่ยมันไว้ใจได้แค่ไหนกันเชี่ยวและถ้าสมมติพวกแกถูกหักหลังเนี่ยใครจะช่วยพวกแก
2: มึงมีแผนอะไร
1: ฉันอีลินจงอีผู้หญิงคนนี้แหละที่จะทำให้อีเจ้าการองมาสยบแทบเท้าฉันแล้วถ้าฉันได้เป็นเมียเจ้าการองเมื่อไหร่ฉันจะขนทองคำกลับเมืองมนุษย์เท่าไหร่ก็ได
2: ้แล้วทำไมมึงถึงอยากร่วมมือกับพวกกู
1: ฉันต้องการแรงงานนายห้อยสิงเสือชมเสือจอมต้องช่วยกันขนทองคำกับเมืองมนุษย์ให้ฉันแล้วถ้าถึงเมืองมนุษย์เราจะหารเท่าๆกันดีไหม

0: อย่าร้องไห้ไปเลยท่านเพิกสามีของเจ้าเป็นคนเก่งกล้ามีวิชาอาคมถึงเข้ามาช่วยเจ้าก็ไม่มีใครทำอะไรเขาได
1: ้เจ้าหูจักผัวคอยน้ำตี
0: ท่านเพิกคือคนที่ช่วยเจ้าศรีดาราหลบหนีเขาคือคนที่มีพระคุณของเราจะไม่ต้องกลัวหรอกนะข้าพูดอันใดผิดใหญ่เจ้าถึงได้ร้องไห้หนักกว่าเดิมเช่นนี้หรือเจ้ากลัวตาย
1: คอยบ่ได้ย่านตายดอกแต่คอยดีใจร้ายที่คอยได้ยินว่าหัวคอยยังบ่ตายคอยบ่ได้พ่อกับหัวคอยโดนแล้วคอยคิดฮอดหัวคอยหลาย
0: ข้าเชื่อว่าอีกไม่นานเจ้ากับท่านเพิกก็ต้องได้พบกัน

0: บัวจังใดไอ้ก็ต้องหาทางซอยบัวให้ได้ไอ้สิบ่ยอมให้บัวถือข้าบักเพชรลูกชายของเฮากำลังเดินทางมาฮอดเมืองขวางธบุรีถ้ามีไผจากคนต้องตายไอ้สิยอมเป็นคนตายเองบัวต้องมีชีวิตรอดไปอยู่กับลูก
1: ข้าสงสารในห้อยเพิกเหลือเกินท่านเดินเจออีกเพียงทีเดียวในห้อยเพิกก็จะได้พบหน้าลูกชายแล้วไม่น่าเกิดเรื่องร้ายแบบนี้ขึ้นเลย
0: ข้าเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่ข้าจะไม่ปล่อยให้ในห้อยสู้ตามลำพังหรอกในห้อยช่วยเหลือพวกเราไว้มากข้าต้องหาวิธีช่วยท่านให้ได้
1: แล้วว่าเราจะหาวิธีบุกเข้าไปที่วังเมืองขวางด้วยวิธีอันใด
0: วิธีอันใดหรือ
1: หมอกแถวป่าผีเพดมีแม่น้ำที่ชื่อว่าแม่น้ำขอรดีใช่หรือไม
2: ่ใช่เจ้านาง
0: แม่น้ำขอรณี
2: แม่น้ำขอรณีเป็นแม่น้ำที่ไหลเชื่อมกับน้ำตกบริเวณถ้ำนาคา
0: ถ้ำนาคาที่ที่เจ้าแก้วนาคาอาศัยอยู่หรือ
1: เราต้องหาทางติดต่อเจ้าแก้วนาคาผ่านสายน้ำเพื่อให้เจ้าแก้วนาคาพาพวกเราบุกเข้าไปที่วังเมืองขวางเพื่อไปชิงตัวเมียของท่านกับท่านพ่อเฒ่าคูณออกมาให้ได้
0: เรามีวิธีแล้วนี่ฮ้อย
2: พวกเราคงติดต่อเจ้าแก้วนาคาผ่านสายน้ำไม่ได้หรอกเพราะแม่น้ำขอรณีได้แห้งขอดมาหลายปีแล้ว

0: หลายปีก่อนเจ้าการ้องได้เกณฑ์ไพร่พลไปสร้างกำแพงดินเพื่อขวางสายน้ำให้ไหลไปทิศทางอื่นน้ำในแม่น้ำขอรณีจึงได้แห้งขอดขนาดนี
1: ้แล้วไอ้เจ้าการ้องมันทำแบบนั้นทำไม
0: เมื่อแม่น้ำขอรณีแห้งขอดอีกาปากเหล็กและฝูงกาเราบริวารของเจ้าการ้องก็ลงมาจิกกินฝูงปลาเล็กปลาน้อยที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำขอรณีแห่งนี้
2: ผู้ใดมันกล้าบุกรุกแม่น้ำขอรณีของข้า

0: พวกเจ้าคือผู้ใดเหตุใดถึงกล้าบุกรุกอาณาเขตของข้า
1: ฟังข้าก่อนเถิดท่านพญาปาข้าคือเจ้านางศรีดาราบุตรบุญธรรมของเจ้าแก้วชัยมงคลผู้ปกครองเมืองขวางทบุรีองค์ก่อน
0: เจ้าคือพญาติของเจ้าก้อนคำกับเจ้าการ้องอย่างนั้นหรือดีวันนี้ข้าได้พบเจ้าก็ดีข้าจะล้างแค้นให้กับฝูงปลาและบริวารของข้า
2: เฮ้ยช้าก่อนท่านพญาปาเจ้าศรีดาราองค์นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าการ้องที่ทำกำแพงกั้นลำน้ำเลยนะท่าน
3: แล้วตอนนี้เจ้าการ้องก็ได้ถูกสังหารสิ้นชีพไปแล้วพวกเรากำลังหาทางสู้รบกับเจ้าก้อนคำเพื่อช่วงชิงบัลลังก์เมืองขวางทบุรีคืนให้กับเจ้าแก้วนาคาหากการสู้รบครั้งนี้พวกเราเป็นฝ่ายชนะข้าเชื่อว่าเจ้าศรีดาราต้องหาทางช่วยท่านพญาปาและเหล่าบริวารของท่านในแม่น้ำขรณีได้อย่างแน่นอน
0: ท่านจะช่วยข้าได้อย่างไรเจ้าศรีดารา
1: ข้าจะสั่งให้ทำลายกำแพงดินที่ขวางกั้นสายน้ำเพื่อให้สายน้ำได้ไหลลงสู่แม่น้ำขรณีดังเดิมแต่ท่านต้องช่วยพวกข้าก่อนเพราะคืนนี้พวกข้าจะต้องบุกเข้าไปที่วังเมืองขวางเพื่อไปทำการสู้รบกับเจ้าพี่ก้อนคำและนางแม่มดสุวรรณ
0: ท่านจะให้ข้าช่วยอันใด
4: พวกเราต้องการให้ท่านส่งข่าวผ่านสายน้ำถึงเจ้าแก้วนาคาในถ้ำนาคาว่าตอนนี้พวกเราต้องการความช่วยเหลือ
0: ส่งข่าวผ่านสายน้ำอย่างนั้นหรือดูสายน้ำแห่งขอเช่นนี้ท่านจะให้ข้าทำเช่นไร

0: ข้าก็อยากช่วยท่านนะเจ้าศรีดาราแต่ว่าสายน้ำในแม่น้ำครอนี้แห้งขอยเช่นนี้ข้าคงแหวกว่ายไปที่ถ้ำนาคาเพื่อไปบอกข่าวกับเจ้าแก้วนาคาไม่ได
1: ้แต่ข้าว่าข้าพอมีวิธีที่จะทำให้สายน้ำนี่ล้นขึ้นมาอีกครั้ง
2: วิธีใดหรือในหอยเพิก
1: คาถาเรียกฝนข้าเคยใช้ตอนอยู่เมืองมนุษย์แล้วได้ผลทุกครั้งแต่ข้าก็ไม่มั่นใจหรอกนะว่าที่เมืองขวางทบุรีนี้คาถาเรียกฝนจะใช้ได้ผล
3: ถ้าอย่างนั้นท่านจงรีบสวดคาถาเรียกฝนเถิดในห้อยถ้ามันได้ผลและฝนตกลงมาสายน้ำจะได้ไหลเต็มแม่น้ำขอนนี้อีกครั้ง

สุภูโตจะมหาเถโรมหากาโยมโหทโรนีละวันโนมหาเตโชปวัตสันตุวราหะโกอภิธนยังปัจจุณะนิธิกากัสสะนาสยังกากังโหกายังรันเทหิมัจเฉโสกาปะโมจัตยะข้าแต่ท่านท้าวปัจจุณะเทวราชข้าพเจ้าเป็นผู้มีศีลมีธรรมตั้งมั่นอยู่ในสุจริตศีลธรรมข้าขอวิงวอนต่อท่านท้าวปัจจุณะเทวราชจงโดนบันดาลให้ฝนตกณบัดนี้ด้วยเถิด

้ำแต่แม่น้ำครอนเช่นนี้แล้วข้าก็สามารถแหวกว่ายสายน้ำไปบอกข่าวกับเจ้าแก้วนาคาที่อาศัยอยู่ภายในถ้ำนาคาได้

0: อีกสักครู่ติดตามชมดงพญาเย็นหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โปรดี8 Sale by โอช้อปปิ้ง
2: ได้แล้ววันนี้อากาศมันร้อนแบบนี้ก็ต้องอยู่กับซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมแม่จ๋าอากาศมันร้อนจะไปทนได้ยังไงอบอับๆอยู่ข้างในใส่เสื้อผ้าไม่สบายเปลี่ยนชุดชั้นในที่มันระบายอากาศได้ดีแบบซาบีน่าตัวนี้ดีกว่าแล้วทรงก็สวยด้วยนะเป็นซาบีน่าที่มีนวัตกรรมรูระบายอากาศรอบตัวจ้ะแม่จ๋า
1: เฮ้ยไหนรูระบายอากาศรอบตัวถ้างั้นขอดูให้มันเต็มๆตาหน่อยได้ไหมคะว่ามีรู
2: จ
1: ริ งไหมเพราะว่าชั้นในมันอยู่ข้างในไง
2: ใช่แล้วนี่ถ้าเกิดว่าเข้ามาใกล้ๆนะเดี๋ยวดูนี่ให้ดู
1: จริงกว่า
2: เห็นรูพุนไหมน
1: ี
2: ่คือรูที่เป็นรูระบายอากาศรอบๆตัวแล้วมีทั้งหมดรอบตัวเล
1: ย
2: เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในไม่ร้อนไม่อบไม่อับอยู่ข้างในตัวนี้แม่ให้เลือกตัวนี้เลยจ้าสาวคับไหนไซส์ไหนก็ใส่ได้เพราะว่าเป็นฟรีไซส์จ้า
1: ไม่ต้องเลือกไซส์แล้ววันนี้จัดโปรพิเศษไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อนเพราะว่าวันนี้คุณจะได้เสื้อชั้นใน3ตัว3สีก่อนสีฟ
2: ้
1: าส
2: ี
1: ชมพูและสีน้ำตาลอันนี้เป็นสีพาสเทลนะคะแถมสีเบสิกไปให้อีก2ตัวเนื้อผ้าเดียวกันแต่ที่สำคัญ5ตัวนี้สีไม่ซ้ำยังไม่พอ
2: ยังไม่หมด
1: คุณได้เสื้อชั้นในไป5แล้วเอากางเกงชั้นในไปด้วยอีก2อันนี้ก็เป็นคลาสสีไปให้ฟรีไซส์เช่นเดียวกันทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นของซาบีน่าแท้ๆและให้จ่ายแค่ 1,199 บาทมีจำกัดแค่100เซตเฉลี่ยแล้วตรงแค่ตัวละ171บาทเท่านั้น
2: นับถอยหลังเลยค่ะตอนนี้เหลือน้อยลงเต็มทีนะคะ1252โทรมาเลยไม่มีค่าจัดส่งค
1: ่
2: ะเก็บเงินปลายทางก็ได้สั่งวันนี้อีก 2-3 วันไปส่งถึงหน้าบ้านเล
1: ย
2: ตอนนี้เหลือ96เซตแล้วนะคะรีบสแกน QR Code มาก่อนก็ได้บอกตูนเลยว่าเอากี่เซต
1: เอ
2: าไปขายต่อยังคุ้มแม่รีบเรียกเพื่อนมาหาเลยแล้วมาดูกันค่ะว่าทำไมถึงอยากใส่ซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมคือทรงก่อนเลยนะตูนตัดสินใจเลือกเสื้อในที่ทรงฟองน้ำมันสูง
1: จริงจริงจริง
2: เนี่ยหันข้างก็สวยเห็นไหมหันข้างซ้ายข้างขวาก็สวยและข้อต่อมาที่ทำให้เลือกซาบีน่าเพราะอะไรรูระบายอากาศรอบตัวจ้ะแม่อันนี้เป็นนวัตกรรมเฉพาะแบรนด์เขาเท่านั้น
1: มันจำเป็น
2: แล้วมันได้ทั้งตัวแม่เห็นป่ะรูเนี่ยรูพุนรอบๆตัวแบบนี้ทำให้การระบายอากาศมันดีหน้าอกเราไม่อับไม่ชื้นไม่ร้
1: อ
2: นแล้วนี่จ้ะของเด็ดอยู่ข้างในนี่คือฟองน้ำที่ตูนบอกเลยว่าตูนไม่ชอบใส่ฟองน้ำหนาหนา
1: สีเดียวกันกับชุด
2: ตัวนี้ฟองน้ำไม่หนาแต่ได้ทรงสวยเห็นป่ะความบางบางแค่นี้เองแต่ทรงสวยย้ำทรงสวยคนไม่มีหน้าอกหน้าใจใหญ่ๆก็ใส่แล้วสวยเพราะตัวนี้เนี่ยนะคะเป็น connected pad คือฟองน้ำเขาติดกันเลยจะไม่แยกซ้ายขวาไม่บนไม่ล่าง
1: เ
2: พราะฉะนั้นโอบอุ้มหน้าอกของเราเอาไว้ได้สวยแน่แล้วก็เนี่ยซีล็อกเห็นซีล็อกไหมคะ
1: เห็น
2: นวัตกรรมตรงนี้เนี่ยแหละเขาทำให้หน้าอกของเราอ่ะยังชิดกันได้อยู่สวยแบบนี
1: ้
2: แล้วนอกจากนั้น
1: เฮ้ย

0: ขยำขนาดนั้นแล้วมันจะบูบี้ไหม
1: นี่ไง
0: ทรงสวยเหมือนเดิม
1: เลิศตรงนี้ซาบีน่าเขาทำได้แล้วแม่ทั้งสวยทั้งสบายต้องใส่นะ
0: แล้วความสวยไม่หมดแค่นั้นนะคุณผู้ชมขาความสวยของเขาอยู่ตรงนี้ให้ดูนิดนึงด้วยความที่เขาไม่มีโครงใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แบบนี้ว่าไม่มีโครง
1: ไม่กดทับ
0: ไม่กดทับแต่เป็นการถักทอช่วยให้แล้วเขาถักทอตรงนี้คุณเห็นไหมเขาถักทอให้มันแน่นขึ้นโดยที่ไม่เป็นจีบใส่เสื้อผ้าได้สวยมากยิ่งขึ้นเขาทำตรงนี้เป็นคอวีใส่สวยและให้ดูเนื้อผ้าด้านข้างเก็บเนื้อได้อย่างดีเก็บให
1: ้ผ้าเยอะ
0: เพราะอะไรเพราะถ้ามันมีเนื้อปิ้นอ่ะมันดูมีอายุคุณผู้ชม
1: ใช่เลย
0: ที่สำคัญคุณดูด้านหลังนะด้านหลังคือเป็นทรงโค้งสวยงามเป็นกระขอสามแถวสามตาและ
1: ใส่ง่าย
0: สายปรับได้ด้วยใส่ง่ายจริงๆคุณผู้ชมแล้วใส่สบายคือมีรูระบายอากาศทั้งหมดทั้งฟองน้ำและเนื้อผ้าชุดชั้นในไปเลย
1: ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องเลือกไซส์นะจ๊ะเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ S M L X L 2 X L ใส่ด้วยกันได้ค่ะตูนใส่เสื้อชั้นในไซส์ M ตูนก็ใส่ได้แล้วก็ใส่แล้วอกสวยด้วยหันข้างก็สวยหันหน้าก็สวยแบบนี้ไม่ต้องเลือกสีนะคะเพราะว่าเราจัดมาให้เนี่ยทั้งหมด5สีแบบนี้เลยได้5ตัวสำหรับชุดชั้นในกางเกงชั้นในอีก2ตัวชุดชั้นในที่หน้าร้อนนี้จำเป็นต้องจัดจำเป็นต้องมีนี่แค่ซ้อมร้อนนะยังไม่ร้อนจริง
0: เดี๋ยวจะร้อนจริงกว่านี้แล้วข้างในจำเป็นมากที่จะต้องระบายอากาศได้ดีแล้วใส่สบายแล้วกางเกงชั้นในที่แถมไปให้ก็เนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์เหมือนกันแถมให้ฟรีนะจ๊ะตัวน
1: ี้ใช่แล้ว
0: สีไปให้แล้วให้ถึง2ตัวคุณผู้ชมอันนี้ขายอยู่นะแล้วขายดีด้วย
1: ถูกเขาขายจริงๆอ่ะแม่ซื้อชุดชั้นใน1ตัวกับกางเกงชั้นในอีก1ตัวก็พันกว่าบาทแล้ว
0: 1,140บาทแล้ว1ชุดแต่วันนี้คุณจ่าย 1,199 บาทแต่คุณได้ชุดชั้นใน5กางเกงชั้นในอีก2ท
1: ั
0: ้งหมดเนี้ย 1,199 เฉลี่ยแล้วจากชุดชั้นในเสื้อชั้นในเนี่ยนะคะตัวละ750เหลือแค่171กางเกงชั้นในจากตัวละ390เหลือ171รีบโทร
1: โอ้ยรีบโทรตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วค่ะ1252นะคะสแกน QR Code มาเลยหรือว่าโทรมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรารีบจัดสายให้คุณผู้ชมแน่นอนแล้วอยากให้ดูอีกอย่างนึงค่ะนี่คือหุ่นที่ต้องบอกนะคะว่าไม่ใช่ไซส์เรานุ้ย
0: S
1: XS ตูน M L M ข้างบนข้างล่าง L นะนี่น้องอวบ XL แล้ว2 XL อยู่ข้างล่างนี่เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังเหลือๆนะแม่เห็นไหมเหลือบนเหลือล่างนะคะแล้วก็กางเกงชั้นในเห็นไหมสะโพก46นะคะยังเหลือๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปใส่ด้วยกันได้ทั้งบ้านอ่ะทั้งคุณลูกสาวทั้งคุณแม่เซตเดียวกันนี่แหละเอาไปแบ่งกันใส่ก็ได้
0: ใช่ไม่อบไม่อับไม่เปรี้ยวนะคะแล้วก็เนื้อผ้าเขาดีมากคุณผู้ชมนี่นุ้ยไซส์ S นะคุณผู้ชมขารอบอก28นิ้วแต่คนนี้รอบอก46นิ้วเขายืดได้ขนาดนี้รวมถึงสะโพกเช่นเดียวกันเพราะว่าบางทีเราข้างบนไซส์ S ข้างล่างไซส์ L ข้างบนไซส์ M ข้างล่างไซส์ XL ใช่มั้ยนี่เป็นฟรีไซส์ไม่ต้องคิดเยอะคุณใส่ได้ทั้ง2ไซส์ทั้งหมดเลยนะคะเป็นฟรีไซส์ทั้งท่อนบนและท่อนล่างเนื้อผ้าเดียวกันยืดได้ตามตัวทั้งตั้งแต่ผ้าเป้าตรงนี้เลยแล้วก็เนื้อผ้าตรงนี้ใส่สบายหน้าร้อนนี้ต้องมี
1: และถ้าบอกว่าใส่สบายคลายร้อนแบบนี้ต้องพิสูจน์ได้จ้ะนี่ทำแบบนี้เลยค่ะนี่คือไดไอที่เดี๋ยวดูกันว่าชุดชั้นใน1ตัวที่มาทั้งฟองน้ำด้วยนะแม่จะระบายอากาศได้ดีหรือเปล่า1 2 3
0: เฮ้ยระบายอากาศได้ดีมากและนี่มีฟองน้ำนะ
1: ฟองน้ำนะ
0: เพราะว่า
1: หนึ่งชั้น
0: หน้าร้อนไม่ต้องกลัวที่จะส่งการแล้วใส่ตัวนี้ไปแล้วมันไม่แห้งแล้วมันแห้งไวแล้วมันไม่อบน้ำที่สำคัญให้กางเกงชั้นในไปด้วยเนื้อผ้าเดียวกันฟรีไซส์เหมือนกันใส่สบายเหมือนกันอ
1: ีกหนึ่งชั้นเท่ากับมีผ้าอยู่4ชั้นตรงนี้มันยังทะลุออกมาได้เลยอากาศแม่นี่คืออากาศที่ทะลุขึ้นมาจากเนื้อผ้าเพราะฉะนั้นแม่ๆคนไหนที่ขี้ร้อนเหงื่อออกเยอะวันๆนะเช็ดแต่เหงื่อเลยนะแนะนำว่าให้ลองใส่ชุดชั้นในจากซาบีน่าก่อนถูกสุขอนามัยไว้ก่อนแล้วได้ของแท้ไว้ก่อนกับวันนี้เซตนี้ที่จะให้ไปนี่แหละค่ะได้ทั้งหมดทุกสีที่เห็นอยู่เสื้อชั้นในได้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5ตัว
0: ใช่
1: กางเกงชั้นในอีก2ตัว
0: ใช่ทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นซามิน่าของแท้นะคะเป็นพรีเมียมแบบเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ราคาอะไร171บาทต่อตัวทั้งหมดนี้ 1,199 บาทไปส่งให้หน้าบ้านส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรรีบโทร1252สั่งซามิน่าเซตนี้ด่วนเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวจะหาว่าโม้ดูราคามาดูใกล้ๆกันนะอันนี้คือราคาต่อป้ายนะตัวหนึ่ง750บาทชุดชั้นในที่เป็นเสื้อในกางเกงชั้นในเท่าไหร่คะนุ้ย
0: 390บาท
1: รวมกันสองตัวเท่าไหร่คะ
0: 1,140
1: แต่ถ้าซื้อวันนี้ประหยัดไปได้เยอะมากแล้วได้จำนวนขนาดนี้อะแม่ได้ยกไปทั้งเซตเลยต้องบอกเลยนะซื้อใส่เองก็คุ้มซื้อไปฝากเขาก็ได้หรือ

0: ซื้อขายต่ออ่ะมันก็ลดนะแล้วสวยทุกสีเลยสีน้ำตาลสีชมพูสีฟ้าบวกกับสีเบสิกที่ได้ไปอยู่ในเซตเดียวกันเลยจ้า
1: ใช่แล้วที่สำคัญกางเกงชั้นในที่แถมไปให้2ตัวเนี่ยนะคะเขาสามารถยืดได้ขนาดนี้เป็นฟรีไซส์นะคุณผู้ชมแล้วเวลากลับมาทรงสวยเหมือนเดิมและนวัตกรรมเนื้อผ้าตรงผ้าสะเป้าตรงนี้เขาเป็นการถักทอให้มันหนานุ่มแต่ระบายอากาศได้อย่างดีแน่นอน
0: ถูกต้อง
1: จำเป็นมากกับกางเกงชั้นในแบบนี้ไม่อับไม่เหม็นและระบายอากาศได้ดีมากด้วยค่ะ
0: ใช่จ้าเรื่องใส่ไม่ต้องห่วงจ้าSML XL 2XL ใส่ด้วยกันได้จ้ะแม่จ๋าตูนบอกเลยนะว่าถ้าเกิดใครที่แบบอวบหน่อยเนื้อเยอะเยอะหน่อยแล้วมันร้อนแล้วมันเหงื่อมันออกโทมกาย อยากให้ลองเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ดูใส่แล้วจะระบายอากาศดีแล้วก็เก็บเนื้อด้านข้างได้ดีด้วยนะจะไม่เป็นเต้า3เต้า4เต้า5แม่
1: ใช่แล้วไม่เจ็บ
0: สวย
1: ไม่เจ็บด้วยเวลาที่ใส่นี่ขอโทษนะคะใส่อยู่นะคะ
0: อันแน่
1: เพราะอะไรผ้าแบบนี้มันเป็นเนื้อผ้าที่มันไม่ค่อยระบายอากาศใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ว่าเสื้อชั้นในที่เราใส่ข้างในเนี้ยเขาจะทำให้เรารู้สึกว่าเย็นขึ้นแล้วไม่ใช่แค่น้อยน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเขาก็เลือกใส่
0: ถูกต้อง
1: มันสวยจริงแล้วมันสบายจริง
0: เอาจริงๆเดี๋ยวนี้เสื้อชั้นในเนี่ยนะคะมันต้องเป็นคล้ายๆสปอร์ตบาร์แล้วมันจะได้ไม่โป๊มากแล้วก็ทำอะไรในคล่องตัวจะหมดเวลาแล้วจ้ะแม่จ๋าเหลือกี่นาทีเหลือ17เซตสุดท้าย
1: เร็วๆเลยทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นเสื้อชั้นใน5ตัวกางเกงชั้นใน2ตัวทั้งหมดนี้1,199 บาทจ่ายเงินหน้าบ้านตอนนี้รีบโทรมาจองโปรนี้ก่อน1252 1,199 บาทราคานี้ไม่มีแล้วรีบโทรนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ก็ดีซื้อให้ลูกใส่ก็ดีมันไม่โป๊ดังนั้นวันนี้นุ้ยกับแม่ตูนไปแล้วโทรให้ทานต่อสายไว้ไปแล้วค่ะคุณผู้ชม
0: สวัสดีค่ะ

0: 2,000 ปีมาพร้อมกับแบรนด
1: ์ยูโร
2: วันนี้ปกติจะเห็นกันแดดนะ
0: ใช่
2: แต่ว่ามันนี้ไม่ใช่แต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่เราพัฒนาออกมาใหม่แต่ว่าได้รับความสนใจดีมาก
0: โอ้ยกับตัวนี้เลย
2: ตัวนี้เลยนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องของฝ้ากระที่เกิดจากแดด
0: โอ้โหบอกเลยไม่มีใครไม่เคยตากแดดเกิดมาก็ตากแดดโดนแดดกันมาเลยทำงานก็โดนแดดใช่จริงๆแล้วอ่ะครีมกันแดดของพี่ตั๊กเนี่ยขายดีมากใครที่ใช้อยู่แล้วใช้ดีนะคะตัวนี้พี่ตั๊กพัฒนาอยู่กี่ปีคะ
2: ตัวนี้นะคะเป็นครีมช่วยในเรื่องของฝ้ากระจากแดด
0: โดยตรง
2: เอาว่าปีกว่าพัฒนามาปีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วเรารู้เลยว่าบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าไม่พูดถึงเด็กๆนะ
0: วัยรุ่น
2: ยังไม่รู้สึกแต่พอเริ่มเป็นผู้ใหญ
0: ่
2: ผิวก็จะเปลี่ยนเพราะเราเจอแดดเจออะไรต่างๆมากมายเนี่ยฝ้ากระก็จะถามหาโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่กับแสงแดดอยู่ความร้อนอยู่กับเตาผัดกับข้องกับข้าวเน
0: ี่ย
2: ฝ้ากระก็จะมาแน่นอน
0: เต็มแน่น
2: ถ้าไม่บำรุงผิวไม่ดูแลล่ะ
0: เป็นไ
2: งล่ะหน้าดำ
0: ค่ะวันนี้ต้องจองก่อนเลยค่ะพี่ตากวันนี้พี่ตักจัดเซตอะไรมาให้ของเราบ้าง
2: เอ
0: าแบบจึ้งๆนะคะ
2: เอาตุ้มๆเลยยูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้ครีมบำรุงผิวที่จะช่วยเรื่องฝ้ากระจากแดดพ
0: ี่
2: ตักให้4
0: ยังไม่พอ
2: แถมอีกหนึ่ง
0: ค่ะ
2: เป็น5แล้ว
0: แล้ว
2: เรายังมีนี่ครีมประดาว4 Star บอกไว้ที่นี่ครีมตัวนี
0: ้
2: ตัวนี้ขายยังขายอยู่นะขายอยู่ตามที่ต่างๆ
0: ให
2: ้อีก3ซองให้อีก3ซอง
0: 8ชิ้นนี้ทั้งหมดนี้ให้จ่ายเท่าไหร่คะ1,090 บาทราคานี้เลยนะ
2: เท่านั้น1,090 บาทได้ถึง8ชิ้นเลย
0: เฮ้ยรีบนิดนึง
3: คุณผู้ชมได้อ่านจากกล่องอ่ะราคาคือหลอดละ295บาทแล้ววันนี้คุณจ่าย1,090ใช่ไหมคะเฉล
0: ี่
3: ยแล้วตกแค่หลอดละ130กว่าบาท
0: เท่านั้นหลังตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแม่กดเบอร์มาก่อนเลยค่ะ1252นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดกันเยอะแล้วอายุที่มันเยอะขึ้นแล้วกำลังจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำแล้วไม่เท่าคนนี้หรอกค่ะกิจกรรม
3: โอ้โห
0: เพราะตากแดดยังไม่หยุดเลย
2: ไม่เมาเมื่อวานไปตีกับเพื่อนเนี่ยทั้งหมด8-9คนเล่นกอล์ฟนะร
0: ้
2: อนมากเลยเที่ยงครึ่ง
0: ไปตอนมา
2: เที่ยงครึ่งแล้วพี่ก็ตกใจตัวเองน
0: ะ
2: เพราะว่ากลับมาหน้าดำโอ้โหสองกระจกก็ตกใจเอาก็ทำความสะอาดล้างหน้าผิวหน้าอะไรเรียบร้อยกลางคืนก็โปะเลยตัวนี้
0: โปะเอาไว้เลยใช่ไหม
2: โปะเอาไว้เลยทำให้ทาให้มันหนาอ่ะตัวเรียกว่าตื่นขึ้นมาโอเคขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้เนี่ยอันนี้ทดลองใช้บอกเลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจากแดด14วันรู้เรื่อง
0: 14วัน
2: 14วันรู้เรื่อง
3: ดูหน้าพี่ตาที่บอกว่าเมื่อวานไปออกแดด

0: นี่ดูนี่นี่เนื้อครีมนะคะของพี่ตั๊กพี่ตั๊กคะเนื้อครีมอ่ะตูนเห็นว่าจริงๆแล้วครีมทาฝ้าในสมัยก่อนในความคิดตูนเวลาทาไปมันต้องแห้งมากแต่ตัวนี้ไม่แห้งแล้วก็ได้ความชุ่มชื้นของผิวด้วยนะ
1: ซึมเร็ว
0: เท่ากับว่าตอนกลางวันทาได้ไหมคะตอนเช้า
2: เอาว่าตัวนี้เนี่ยนะคะทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็ก่อนนอนทาได้เช้าก่อนนอนทาเป็นครีมบำรุงผิวเลยแต่ช่วยในเรื่องฝ้ากระจ
0: ายอันนี้มีอะไร
3: สำหรับความพอใจ
2: พี่ตั๊กเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอันนี้เนี่ยพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะจากสถาบันชั้นนำเราผ่านการทดสอบเราจะเอาผู้หญิงมาทดสอบในอายุประมาณ 30-65 22คนจับมาทดสอบเลย
0: เอามาทาเลย
2: เอาไปใช
0: ้
2: เอาไปใช้เช้าแล้วก็เย็นนะคะใช้ไปทั้งหมดเนี่ย14วัน 95% ของกลุ่มตัวอย่างของเราพึงพอใจผิวก็แลดูกระจ่างใสขึ้นฝ้ากระจุดด่างดำแลดูจางลงอันนี้เราทำเป็นเรียกว่าทำแบบว่าใช้โดยสมบูรณ์สัตว์เอาว่าถูกต้องเลย
3: นะคะทุกคนเขามีปัญหาผิวจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ใช่เอาคนหน้าใสมาทดสอบน
2: ะ
3: เอาคนที่มีปัญหาผิวมาทดสอบ
0: แล้วที่สำคัญตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าหลุดจากเซตนี้ไปแล้วโทรหลังรายการได้ไหมคะพี่ตั๊กราคาเนี้ย
2: 1,900 บาทเอาจะให้กี่นาทีอ่ะ
0: ไม่ได้พี่ตั๊ก
2: ไม่ให้เนาะ
0: ไม่ให้
2: ไม่ให้เอาไม่ให้พี่ใจดีแต่เขาไม่ใจดีอ่ะ
3: เอามันรีบโทรเพราะวันนี้นะคุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดแล้วได้ครีมปาดาวอีก3 8ชิ้นนี้คุณจ่ายแค่ 1,090 บาทราคานี้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะคะแล้วตอนนี้เหลือ58เซตในรายการ
0: มันจะทันมั้ย
3: จากหลอดละเกือบ300บาทเหลือแค่100กว่าบาทเท่านั้น
2: เอง ใช่ที
3: ่ใช้ยังไงบ้างนะคะพี่ตั๊ก
2: ไหนคะใช้เหรอ
3: ใช้
0: ตอนไหน
3: ใช้ตอนไหนยังไงบ้าง
2: ล้างหน้าปกติใช้เหมือนครีมบำรุงผิวใช้ก่อนนอนแล้วก็ใช้ตอนเช้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตาสมมุติว่าตรงไหนที่คุณรู้สึกว่ามีรอยดำจากฝ้ากระอะไรต่างๆค
0: ุ
2: ณก็เติมเข้าไปอีกนิดน
0: ึ
2: งเติมเข้าไปอีกนิด
3: นึงงั้นขอเติมคุณผู้ชมเพราะว่านุ้ยเป็นคนโหนกตรงนี้ค่อนข้างสูง
2: รับแดดรับแดด
3: ใช่ตรงนี้รับแดดก่อนแล้วเป็นคนขาวแล้วคือถ้ามันมีฝ้ากระจุดดำๆมันจะเด่นมากคุณผู้ชมแล้วก็ขออนุญาตนะคะเติมระหว่างวันเลยเพราะว่าเป็นคนกังวลเรื่องตรงนี
2: ้เราก็เติมตรงนี้อีกสักหน่อยนะคะ
0: ถ้าแม่มาตากแดดมาไม่ว่าจะไปทำงานขี่มอเตอร์ไซค์เดินไปส่งลูกตอนไหนก็แล้วแต่แม่กลับบ้านไปแล้วแม่ก็โบกได้เลยนะ
3: คุณเห็นไหมว่านุ้ยแต่งหน้ามานะแล้วนุ้ยโบกลงไปตรงที่นุ้ยไม่มั่นใจตรงที่นุ้ยกังวลอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันไม่เหนียวเนินอ่ะแล้วไม่แคล็กแล้วมันก็คือมันไม่เป็นคลา
2: ไม่เป็นไม่เป็นเป็นครีมบำรุงพี่ต้องบอกว่าเป็นครีมบำรุง
0: งั้นน่าถามหน่อยได้ไหมคะว่าตัวนี้ซุ่มซ้อมทำอยู่ตั้งนานใช้สารสกัดอะไรใส่ลงมาดีบ้าง
2: สารสกัดก็มีตัวดีๆมีเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดจากพืชเลยจากธรรมชาตินะ
0: คะ
2: สารสกัดจากสาหร่ายสีลุงอัลฟาอัลบูตินไนซีมายวิตามิน B3 เหล่านี้ช่วยเรื่องความกระจ่างใสอยู่แล้วทรานเอซามิกแอซิดนะคะแล้วมีสารสกัดจากใบบกและว่านหางจระเข้เหล่านี้จะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื่นเพราะงั้นเวลาทาแล้วมันต้องกลัวหน้าแห้ง
0: ไม่ต้องห่วง
2: โบกเข้าไปช่ำๆ
0: จริง
2: เดี๋ยววันนี้จะไปโบกต่อ
0: กลับบ้านไปก็โบก
2: เมื่อวานนี้ทำพ่อลืมไปเอ้าเราทาครีมทาฝ้าลองโบกมันเยอะๆสิยกเว้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็โบกเข้าไป
0: ใช่
2: ค่อยเป็นผู้เป็นคน
0: นี่แล้วไม่ต้องห่วงครีมนะคะเพราะว่าเราให้ไปทั้งหมด5หลอดด้วยกัน
2: ห้าหลอด
0: คุณผู้ชมจะเปลี่ยนความคิดไปเลยว่าการใช้ครีมทาฝ้าในสมัยก่อนที่ทาแล้วมันจะแห้งๆแล้วผิวแห้งก็ไม่ใหญ่ไม่แห้งแล้วเพราะว่าอย่างตูนเนี่ยไปใช้ตูนก็ชอบแล้วคนรีวิวเอาไว้ช่ำเยอะมากๆไปถามหาดูเลยก็ได้ใครก็ใช้แต่ว่าเขาซื้อจากที่นี่นะเขายังไม่มี
2: ที่เดียวที่เดียว
0: อันนี้แล้วตูนเอาไปใช้ที่ต
2: า
0: ถ้าตูนใช้ได้นะตูนใช้ได้ตูนเป็นเจ้าแม่ผิวแห้งมากแล้วก็แพ้ผิวง่าย
2: เอาอย่าง
0: น
2: ี้ดีกว
0: ่
2: า
0: ใช้ได้จริงๆสบายผิวด้วย
2: น้องตูนนี่ผิวแห้งใช้ได้บอกเลยว่าใช้ได้ทุกคนทาไปเลยยกเว้นบริเวณรอบดวงตาเท่านั้นทาได้เลยไม่ต้องกลัวแสบแห้งคันร้อน
3: เมื่อกี้ดูทาไม่แสบเลยพี่ต
2: ั๊กไม่แสบไม่แสบ
3: ไม่แสบแล้วรู้สึกชุ่มชื้นแล้ววันนี้คุณได้ไปเยอะมากนะ
0: ค่ะ
3: คุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดนี่คือราคาช่วงเปิดตัวนะ5
0: เหลือน้อยกว่า30เซตแล้ว
3: เอารีบโทร8ชิ้นนี้ 1,090 บาทราคาเปิดตัวนะคุณผู้ชมขาต่อไปนี้อาจจะไม่ได้ราคานี้แล้วเฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ100กว่าบาทเท่านั้นเองฉะนั้นตอนนี้รีบโทร1252ส่งฟรีคุณเห็นนะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
3: เขาบอกว่าให้ใช้14วัน
0: และส
3: ัง
0: เกตต
3: ั
0: วเอง
2: ให้สังเกตตัวเอง14วันท้าเลยให้สังเกตตัวเองว่าเอ้ยหน้าเราแลดูมันกระจ่างใสขึ้นจริง
0: ๆ
2: อย่าปล่อยให้หน้าฝ้าขึ้นนะ
0: หนูว่าไม่ต้องรอ14วันหนูเอาของพี่ตั๊กไปใช้ก็เห็นเลยว่าหุยผิวหน้ามันกระจ่างใสมันดูใสชอบหน้าตัวเองมาก
2: เอา
0: ใช้มาหลายครีมอ่ะ
2: ค คนไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้นะ
0: จริง
2: ๆไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้ใช้ให้ช่วยให้มันหน้าใสนั่นเองนะคะ
3: ต้องค่ะแล้วก็พี่ตาก็ไปทดสอบที่สถาบันมาแล้วคุณผู้ชมเขาเขียนอย่างนี้เลยนะคะหน้ากล่องเลยว่าสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเขียนหน้ากล่องให้แบบนี้ถ้าไม่ได้ทำจริงไม่กล้าลงหน้ากล่องแบบนี้นะคะ
2: เอาว่าคนที่เป็นฝ้าเนี่ยนะ

0: น่อยเท่านั้น
1: โอ้ยไม่ไม่เนี่ยตอนนี้เหลือน้อยกว่า 16% แล้วค่ะคุณถ้าคุณไม่เชื่อคุณตั๊กมยุราคุณก็ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วในเรื่องของบิวตี้ความสวยความงามต้องดูที่ตัวอย่างต้องดูที่หน้าพี่ตั๊กจริง
0: ๆ
1: น
0: ี่
1: ขอนิดนึง1252รถสแกน QR code มาก่อนก็ได้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนหาซื้อที่ไหนยังไม่ได้นะคะมีคนมาถามตูนเยอะมากซื้อที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปซื้อบ้างซื้อที่นี่ที่โอชิงเท่านั้นโทรมาเบอร์นี้เท่านั้น1252ค่ะ
2: ใช่แล้วแล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นครีมประดาว
0: เอาว่าคุณได้ไปทั้งหมด8ชิ้นนะคะได้ครีมบำรุงผิวในชื่อเรื่องนึงฝ้าเนี่ยได้ไป5ได้ครีมประดาวไปอีก3นะคะท
1: ั้
0: งหมดนี้8ชิ้นในราคาเพียง 1,090 เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะ
2: แล้วตัวดีม
1: ากแม่ต้องทาเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็นอย่าให้ขาดที่ให้ไป5หลอดนี
0: ้ต้องเป็นประจำไม่ใช่ทาวันนี้แล้วอีกเดือนมาทาไม่มีทางหาย
1: ถูกต้องถูกต้อง
2: เอาจะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เหลือน้อยกว่า10เซตถ้าอยากได้รีบโทรตอนนี้1252สินค้าไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทาง 1,090 บาทเท่านั้นเอาล่ะวันนี้เราสั่งความหมดเวลาลงแล้ว
0: ไป
2: กันนะคะคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ทรมานเหลือเกินไฟมันไหลกันของนางไม่หมดส่วนสร้างความเจ็บปวดเจียนตายให้กับข้าถึงแม้ว่าข้าจะอยากตายเพียงใดแต่ก็ไม่อาจตายได้เจ้าคือผู้ใดกันบังอาจบุกรุกเข้ามาในถ้ำนาคาของข้า
1: ข้าคือพญาปลาแห่งแม่น้ำขอรณีข้านำสารจากเจ้าศรีดาราท่านบรรเจิดและท่านเพิกมาบอกยังเจ้าแก้วนาคา
0: ข้านี่แหละเจ้าแก้วนาคาหลานชายของเจ้านาศรีดารา
1: แล้วเหตุใดท่านจึงได้มีไฟบรรลัยกันเผาร่างอยู่เช่นนี้
0: นางแม่มดสุวรรณมันเสกไฟบรรลัยกันเพื่อเผาร่างของข้าเอาไว้เพื่อกักขังข้าให้อยู่ในถ้ำนาคาแห่งนี
1: ้นี่นางแม่มดสุวรรณแม่ไอ้ปีศาจอีกามันช่างชั่วช้านะข้าจะช่วยท่านเองนะอุอามินะทาจิปะทาจิอาถาจักอุถาจักวิเดแห่งคาถาห้ามท่าทั้งสี่ข้าพญาปลาผู้ปกครองน่านน้ำขออำนาจแห่งสายน้ำรับไฟบรรลัยกันณบัดนี้

0: ในที่สุดข้าก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานขอบใจท่านมากท่านพญาปลาน
1: ี่เป็นไรเขาว่าตอนนี้เรารีบไปพบเจ้าศรีดาราท่านบรรเจิดและท่านเพิกเถิดคืนนี้พวกเขาจะบุกเข้าวังเมืองขวางเพื่อสู้รบกับเจ้าการ้องพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากท่าน
0: ได้เลยครานี้ข้าจะสู้รบอย่างเต็มกำลังท่านแม่ข้าสัญญาว่าข้าจะชิงบัลลังก์เมืองขวางธบุรีกลับมาให้จงได
1: ้ดูเหมือนว่าท่านแม่ของท่านจะรับรู้นะ
0: แล้วข้าจะพาเจ้าสร้อยสุดาเทวีทำทีชุบชีวิตให้กับท่านเจ้าแม่ไปท่านพญาปลาพาข้าไปพบเจ้านางศรีดาราบัดเดี๋ยวนี
1: ้ได้เลย

0: นี่แหละปากทางเข้าถ้ำเวตาลัยฝั่งเมืองมนุษย์เมื่อเราเดินทะลุผ่านถ้ำเวตาลัยไปได้เราก็จะได้พบกับเมืองขวางทัพบุรี
1: โหแบบสิแสดงว่าพวกเข้าเนี่ยจะได้เหยียบแผ่นดินเมืองขวางทัพบุรีแล้วแม่นบ่วะ
0: ถูกแล้วแต่เองอาจจะตายก่อนก็ได้ในเข้มเวตาลัยที่เฝ้าอยู่ในถ้ำมันดุและโหดเหี้ยมมากแล้วเราจะผ่านเข้าไปได้ยังไงอะป้าทอง

ไม่มีใครต้องตายทั้งนั้นแหละป้าทองนี่เพราะว่าแม่หญิงมัทนาได้มอบกุหลาบขาวไว้ให้พวกเรา

0: ัฒนาบอกว่ากลีบกุหลาบจะช่วยปกป้องคุ้มครองพวกเราเวตาลัยจะมองไม่เห็นพวกเราและจะไม่ได้กลิ่นของพวกเรา
1: ถ้าอย่างนั้นเรารีบเดินผ่านถ้ำนี้ไปกันเถอะเราจะได้ไปพบพ่อกันเสียทีพี่จันทร์

0: ป้าทองไหนป้าทองบอกว่าเวตาลัยจะคอยเฝ้าอยู่ในถ้ำไม่ผู้คนเข้าออกเมืองขวางไงแล้วนี่เวตาลัยอยู่ที่ไหน
1: ข้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในเพชรว่าเวตาลัยอยู่ที่ไหนแต่คราก่อนที่ข้าเข้ามาในถ้ำข้าเห็นเวตาลัยอยู่กับเจ้ากาล้องและแม่มดสุวรรณ
2: หรือว่าเวตาลัยจะออกไปทำการช่วยให้เจ้านาก้อนคำ
3: เจ้าก้อนคำสินสวยอย่างนี้อีกสวยนี่เมื่อเจ้ากาล้องก็ตายไปแล้ว
1: แต่นางแม่มดสุวรรณยังไม่ตายเราประมาทไม่ได้บางทีมันอาจจะคิดทำการชั่วอยู่ก็เป็นได้

0: อีนางมนุษย์ที่มีนามว่าบัวอย่างแน่นอน
1: ขอบใจเจ้าการ้องเป็นอย่างมากท่านพักดีต่อข้าข้าก็ต้องพักดีต่อท่านเช่นกัน
2: เช่นนั้นคืนนี้ท่านเวตาลัยต้องช่วยกาล้องบุตรชายของข้าจับตัวนางศรีดาราและมนุษย์สองคนนั้นให้จงได้เพราะข้าแน่ใจว่าพวกมันจะต้องมาช่วยมนุษย์ที่ชื่อว่านางบัวและพระเท่าคูณอย่างแน่นอน
1: ได้เลยก็ก้อนคำคืนนี้ข้าจะไม่มีทางพลาดพลั้งให้พวกมันอีก

0: ิ้งจกนี่เจ้าเข้ามาด้วยเหตุอันใด
1: ลินจงเห็นว่าคืนนี้เจ้าการ้องต้องออกรบอย่างหนักหน่วงแน่ๆลินจงก็เลยจะมาปฏิบัติเจ้าการ้องเจ้าคะ
2: เจ้านี่มันรู้หน้าที่เสียจริงแม่ลินจง
1: ขอบพระทัยเจ้าค่ะเจ้าก้อนคำ
2: การ้องบุตรชายของข้าคืนนี้มีการใหญ่ต้องทำคงจะไม่ว่างข้าจึงเห็นสมควรว่าให้เจ้าไปปฏิบัติเวตาลัยเพื่อให้ท่านเวตาลัยสุขสำราญจะดีกว่า
3: ฮะนี่จะให้ข้าปฏิบัติในข้างข้าวอีกเนี่ยเหรอไม่เอานะไปไปค่ะไม่เอา
4: ค่ะขอบใจมากเจ้าก้อนคำข้ากำลังต้องการจะสมสู่กับมนุษย์ทุกคนนี
3: ้
5: ว่าเจ้ายอมเป็นทาสรับใช้เจ้าการ้องกับเจ้าก้อนคำนี่คือพระประสงค์ของเจ้าก้อนคำจงไปปฏิบัติท่านเวตาลัยเดี๋ยวนี
3: ้ไม่ไม่เอา
5: จับตัวมันไปถวายตัวแด่ท่านเวตาลัย
3: ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอา
0: เวตาลัยจงสุขสำราญกับร่างกายของอีนางลินจงได้ตามสบายเนี่ย

0: นางลินจงคนนี้แล่เหลี่ยมมันร้ายกาจอยู่มากจงจับตาดูมันเอาไว้ให้ดีแม่เกรงว่ามันจะหักหลังเราเขาให้สักวัน
1: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเจ้าแม่ข้าจะไม่ทำผิดพลาดอีก
2: ก่อนที่ท่านจะทำการสู้รบครั้งใหญ่ข้ามีของสำคัญจะมอบให้พระองค
1: ์ของสำคัญสิ่งใดล่ะ
2: มันเป็นอาวุธสำคัญที่จะทำให้ท่านสามารถต่อสู้กับเจ้าสร้อยสุดาเทพีแห่งดวงจันทร์ได้เชิญตามข้ามา
1: ไปเจ้าแม่

0: อีลินจง
1: มันถือว่าข้างข้าวผีขยุ่มแล้วอีพ
2: ่อไอ้ไม่อยู่ไอ้ยวนเจ้ากาลองสุดท้ายมึงก็กลายเป็นเมียข้างข้าวผีเวทอะไรจนได
3: ้เฮ้ยมึงอย่าสนใจอีลินจงเลยนะนุ่นไปดูทางนุ่นดีกว่าว่านางแม่มดสุวรรณเนี่ยจะมอบอาวุธให้กับเจ้ากาลอง

าวุธสำคัญอันใดที่จะช่วยให้ข้าปราบสร้อยสุดาเทวีได้ท่านแม่มดจงนำออกมาให้ข้าได้ชมได้เห็นด้วยเถิด

0: นี่คืออาวุธที่เรียกว่าในตาพญายม
1: ในตาพญายม
0: เป็นดวงเนตรของท่านพญายมราชผู้ใดที่ได้ในตาของพญายมราชไปฝังอยู่ในตาผู้นั้นจะเพ่งมองไปที่สิ่งใดก็จะเกิดไฟมอดไหม้สิ่งนั้นเป็นจุล

0: ยมนัสสะนยนาวุธังปัจจะอาวุธานังเอเตสังอานุภาเวนะปัจจะอาวุธานังภักขะภักขาวิจุนนังวิจุนนาโลมังมาเมนะพุทธสันติคัจฉะอะมุมะหิโอกาเสติทาหิ
1: ในตาพญายมได้เข้าไปอยู่ในตาของเจ้ากาล้องเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะ
2: แล้วข้าจะใช้อาวุธชิ้นนี้ได้อย่างไร
1: จงเพ่งจิตไปที่ดวงตาแล้วพูดทักคาถายะมะนัสสะนายนาวุธทัง
3: ยะมะนัสสะนายนาวุธ
4: การ้องลูกแม่บัดนี้เจ้ามีในตาพญายมเอาร้ายแรงฝังอยู่ในตาของเจ้าเช่นนี้เจ้าคือผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองขวานคับบุรี
2: สร้อยสุดาเทวีไม่ว่าเจ้าจะเป็นเทพแห่งดวงจันทร์หรือเทพธิดาองค์ใดลงมาจุติพี่ก็จะปราบเจ้าให้มาสยบแทบเท้าของพี่ให้จงได้ข้าเจ้าการ้องจะต้องได้สร้อยสุดาเทวีมาเป็นชายาได้ครองบัลลังก์เมืองขวางทบุรีและได้ครอบครองความเป็นอมตะ

0: ปากโคอ่ะท้อง
1: ไม่ท้องดังนั้นเลยอ่ะ
0: ท้องเมื่อขวามีแต่ท้องขึ้นจังต้องเผือกไวหรือเล่ไอ้สายผมดู
1: คุณจันท้องดังนั้นเลยค่ะ
0: เกิดบ้ามันก็เห็นท้องไรปะนี่จากเที่ยวอ่ะเฮ้ยทุกคนระวัง
2: ทุกคนไม่ต้องกลัวนี่คือคนของเจ้าสีดารา

0: อีกสักครู่ติดตามชมดงพญาเย็นหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่โปรดีแฟตเซลบายโอช้อปปิ้ง
2: และวันนี้อยู่กับน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขที่เป็นสินค้าขายดีรอบที่แล้วมาคือลูกค้าซื้อกันไม่ทันและส่งเอาเร็วมากแล้ววันนี้จัดมาแล้วพร้อมกับโปรดีแฟตเซลพร้อมกับคุณออยเจ้าของ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องขายดีจริงๆ
4: ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่สั่งซื้อเข้ามาวันนั้นต้องบอกเป็นวันที่ตื่นเต้นมากยอดถล่มทลายคุณผู้ชมและการสั่งซื้อยังคงซ้ำอย่างต่อเนื่องเพราะลูกค้ากินแล้วบอกว่าติดใจทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาแนะนำนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5เกรดพรีเมียมมหาสุขนี่คือของแท้จากหน้าฟาร์มเลยเพราะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ต้องบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนะคะมหาเศรษฐีหรือหลายๆคนเนี่ยต่างประเทศชาวดูไบเขาจะชอบทานกันมากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสารอาหารและคุณประโยชน์เยอะมากหนึ่งเลยคุณผู้ชมค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5 1ปีเก็บได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและการเก็บฤดูกาลของเขาคือต้นปีในช่วงของฤดูแล้งหรือหน้าร้อนนั่นเองค่ะ
1: แต่ตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วก็มีคนอยากซื้อแล้วเพราะหลายคนก็อยากซื้อซ้ำแล้วพี่ออยขอโปรก่อนได้ไหมคะ
4: ได้เลยค่ะวันนี้จัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะปกติแล้ว1ขวด1ลิตร 1,000 ml นะคะพิเศษโปรโมชั่นนะคะโปรนี้จัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวละค่ะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้แบบนี้3ขวด3ลิตรจัดหนักจัดเต็มยังให้กระเป๋าผ้ามหาสุขไปอีก1ใบไม่พอวันนี้พิเศษพ่อแม่จะได้รับเป็นชามสเตเลส5ใบ5ขนาดไซส์ใหญ่กลางเล็กมีฝาปิดรวมทั้งหมดนี้9ชิ้นราคาปกติจ่ายหลักพันแต่วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
2: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมา1252คุ้มจริงๆโปรนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมได้พูดแบบนี้นะว่าน้ำผึ้งเนี่ยคุณได้ของแท้น้ำผึ้งป่าแท้แท้ 100% คุณได้ไป3ขวดเอาแค่หารเนี่ยหารแค่น้ำผึ้งนะ999ก็ตกแค่300กว่าบาทและของแถมที่ให้ไปเนี่ยฟรีนะคะส่งก็ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครดูอยู่ให้รีบโทรตอนนี้เลย1252ส่งให้ฟรีไม่รู้ครั้งหน้าจะมาเมื่อไหร่และน้ำผึ้งป่าเขาก็ไม่ได้เก็บตลอดฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
2: และอย่างนึงค่ะคุณอ้อค่ะอย่างนึงอย่างที่อยากรู้ว่า1ปีเก็บได้ครั้งเดียวเขาบอกว่าเราไปเก็บมาจากที่ไหนอะไรยังไง
4: จริงๆต้องบอกว่าเราเดี๋ยวไปเฟ้นหาค่ะสำหรับทางด้านของฟาร์มนั่นก็คือทางด้านของจังหวัดชุมพรเป็นป่าลึกที่สุดคุณผู้ชมที่มาจากธรรมชาติของขวัญจากธรรมชาติจริงๆซึ่งตรงนี้เขาจะบริสุทธิ์มากในเรื่องของอากาศสภาวะแล้วตรงนี้ก็คืออำเภอเมืองสวีค่ะคุณผู้ชมค่ะจังหวัดชุมพรและก็ต้องบอกว่าเราได้น้ำผึ้งสดๆนะคะคั้นกันมาสดๆนะคะผ่านโรงงานการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสดสะอาดทุกขวดเนี่ยจะได้เป็นนะคะรางวัลโอท็อปเหรียญทองเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื้อน้ำผึ้งของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองอัมพันไม่มีตะกอนรวมไปถึงนะคะในเรื่องของเกรดคุณภาพของเขาคุณผู้ชมคะนี่คือน้ำผึ้ง1ลิตรค่ะสดๆจากฟาร์ม
2: เต็มท้องขวดนะคุณอ้อยต้องใส่ให้เยอะจริง
1: ๆให้เยอะมากแล้วขอชิมเลยได้ไหมพี่อ้อย
2: รู้เลยว่ารออยู่มือสั่นแล้วน่ะ
1: อุ้ยแค่เปิดขวดก็หอมมาก
2: หอมมากชิมเลยชิมเลย
1: นะหอมเกสรดอกไม้มากเลยนะคะ
2: คือครั้งก่อนมีชิมแล้วคือแฮปปี้มากจริงนะหนูอยากให้หนูได้ลอง
1: ดูความ
4: อยากปกติออยกิน1ช้อนเต็มๆเลยเวลาที่แบบว่าเกิดอาการบางทีไอแสบคอหรือคันคอแบบเนี้ยหนึ่งช้อนแบบทำให้รู้สึกรื่นคอไม่หวานและไม่หวานเปรี้ยว
2: ยังไง
1: หอมหอม
2: หอมในปากม
1: ะหอมในปากแล้วคือมันหวานแบบคือหวานพอดีพอดีแล้วลื่นคอกลืนง่ายมันดีมันอร่อยมากไม่แปลกใจเลยที่ไม่ขายดี
2: และอย่างนึงที่เราบอกว่าเราเรียนวิธีการทดสอบน้ำผึ้งยังไงเนี่ยคุณออยเดินมาตรงนี้เลย
4: นะคะป่าเดือน5มันจะเก็บในฤดูร้อนแล้วซึ่งความชื้นเขาจะต่ำมากๆดังนั้น

0: แยะที่เราได้เห็นภาพนะคะคือการทดสอบนะคะซึ่งน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะคุณผู้ชมขาดังนั้นวันนี้เราจะเทน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับไฟกันเลยดีกว่าขออนุญาตเปิดไฟกันสักนิดนึง
1: นะคะตั้งไฟให้ดูกันเลย
0: ดูกันจัดๆดูกันสดๆเลยนะคะนี่คือไฟจริงๆแต่ถ้าน้ำผึ้งปลอมหรือน้ำผึ้งทั่วไปที่เราอาจจะเห็นตามท้องตลาดทั่วไปเราลองมาทดสอบดูถ้าไม่ถ้าดำถ้าเกรียมแสดงว่าน้ำผึ้งปลอมแล้วแต่ตัวนี้น้ำผ
1: ึ้
0: งแท้ต
1: ้
0: องไม่แพ้ไฟนะคะผ
1: ู
0: ้ชมน้ำผึ้งจะเดือดแค่ไหนเมื่อปรับสู่ความเย็นจากคงรูปนี่คือน้ำผึ้งจะไม่มีสีดำไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นไหม้และจะไม่เป็นคาราเมล
1: ด้วย
0: นี่คือความสดสดของน้ำผึ้งที่เราได้มาน้ำผึ้งสดมาก
1: คุณน้อยตอนนี้แม่แม่เตรียมแบบถือสายไว้แล้วยังไงเดี๋ยวขอโปรสักรอบนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เก็บได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นแล้ววันนี้คุณออยมอบมาเป็นของขวัญให้กับทุกคนค่ะ
0: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ1ขวด1ลิตร3ขวด3ลิตรแถมชามสเตเลทให้อีก5ใบ5ชั้นรวมไปถึงนะคะได้รับกระเป๋าผ้ามหาสุขทั้งหมดนี้เซ็ตแพ็คเกจนี้ราคาหลักพันไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมาตอนนี้40กว่าเซ็ตทุกคนต้องได้เป็นเจ้าของโทรมา1252น้องย้ำอีกรอบ1252สายแน่นมากถือสายไว้เลยไงคอลเซ็นเตอร์รับสายทุกคนแน่นอน
2: ใช่แหละเราเชื่อเถอะซื้อทานเองก็ดีซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่รักแน่นอนคุณแม่สามีเอ่ยคุณแม่ของภรรยาเอ่ยซื้อไปให้เขาแล้วน้ำผึ้งป่าเดือน5แบบนี้ผู้ใหญ่ชอบทานแล้วต้องซื้อของแท้ให้เขาด้วยนะคะเขาถึงจะรู้สึกว่าเออนี่แหละถือได้ความรักจากฉัน
1: นานยังไงต้องโทรมาก่อน1252
2: ดูดีมาก
1: เมนู DIY หลายๆบ้านบอกว่าพ่อแม่กินกาแฟดำเพราะว่าเออมันเฮลตี้แต่ว่ามันกินยากใส่ลงไปเป็นน้ำผึ้งอเมริกาโน่น้ำผึ้งไปเลยเป็นกาแฟน้ำพิเศษน้ำผึ้งจะช่วยเพิ่มความหอมละมุนให้กับกาแฟและทำให้รสชาติดีขึ้นเพราะอย่างหนึ่งนะคุณออยน้องบอกก่อนว่าเราเพิ่งเอาไปทานที่ช่วงปฏิบัติธรรมพี่ๆทุกคนบอกว่ากาแฟน้ำผึ้งที่แบบว่าเอาของแบบน้ำผึ้งป่ามหาสุขไปทานเนี่ยหอมอร่อยทำให้กาแฟอร่อยขึ้น
0: ใช่แล้วหอมหวานอร่อยมากเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะจะช่วยผักนะคะโรบัสต้าของกาแฟเนี่ยได้หอมกรุ่นคุณลองเปลี่ยนดูนะจากน้ำตาลเดิมๆมันจะได้ความหวานแบบทื่อๆจากคุณเปรียบเป็นไงปุ๊บความหอมของดอกไม้ป่าค่ะมันจะผลักรสชาติของกาแฟอร่อยมาก
1: เอาสิต้องลองอันนี้คือกาแฟนะน้องรู้สึกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือนห้าของคุณออยมันจะมีกลิ่นของความเป็นดอกกุหลาบ
0: ใช่ใช่
1: ม
0: ัน
1: จะชัด
0: ดอกกุหลาบป่านี่เลยเป็นยังไงบ้างคะทางด้านนี
2: ้โอ้สดชื่นมาก
0: อันนี้เป็นน้ำผึ้งโซดามะนาว
2: ใช
1: ่แล้วคิดดู
2: แล้วคือนุ้ยก็นุ้ยเป็นคนติดน้ำอัดลมแล้วเชื่อว่าพ่อแม่ก็ติดน้ำอัดลมจะเปลี่ยนน้ำอัดลมมาใส่แบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมมีประโยชน์กว่าเยอะ
1: และอย่างนึงนะคุณออยบอกว่าคุณค่าของน้ำผึ้งนอกจากแบบว่าดีกับสุขภาพแล้วนี่เรื่องเกี่ยวกับ GI ตรงนี้เล่าให้ฟังนิดนึง
0: คือต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5ค่า GI ของน้ำตาลเนี่ยก็คือต่ำมากๆดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครอยากติดหวานชอบติดน้ำตาลอย่างเงี้ยเปลี่ยนความหวานน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้ง
1: ยังไงน้ำผึ้งดีนะแต่ว่าถ้าเกิดจะดีต้องรีบโทรให้ทันวันนี้คุณมอยขอโปรอีกรอบ
0: วันนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้สายเหลือไม่มากแล้วนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียวนี่คือสินค้าโอท็อปการันตีของคนไทยของขวัญที่ดีที่สุดวันนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีกับทางด้านของชามสเตเลท5ใบ5ชั้นแบบนี
1: ้
0: เอาไปเลยค่ะ9ชิ้นนี้ตกเฉลี่ยแล้วหลักร้อยกว่าบาทเหลือแค่999บาททั้งเซตและนี่คือภาพของโรงงาน HACCP ที่เราได้รับมาตรฐานด้วย
2: ดูสะอาดสะอาดมากพี่ออยแล้วก็คุณอย่าลืมนะ1ปีครั้งเดียวถ้าครั้งนี้คุณซื้อไม่ทันไม่มีแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: รอทีปีหน้าร
0: อทีปีหน้าเลยค่ะนี่คือล็อตสุดท้ายของประเทศไทยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้1252ตอนนี้คุณผู้ชมไม่โทรไม่ทันนะคะ1252ขออนุญาตต้องบอกแบบนี้จริงๆราคาน้ำผึ้งของหน้าฟาร์มราคานี้คุณหาซื้อได้ยากมากเพราะนี่คือขนาดไซส์1ลิตรไม่ใช่700กว่า
1: และแต่วันนี้ขวด
0: เลยให้เนื้อเน้นสดๆจากฟาร์มจากรังผึ้งรวงผึ้งในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวด้วย
2: และตอนนี้20เซตสุดท้ายคุณผู้ชมกับ50วิสุดท้ายด้วยใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้แล้วล่ะ1252เพราะว่าถ้าหมดแล้วนุ้ยขอโทษจริงๆมันไม่มีมาแล้วนะ
0: คะ
2: ปีนี้ก็คือล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วต่ออีกทีคือปีหน้าแล้วนี่เชื่อว่าตอนนี้คนที่โทรเข้ามาคือเขาตุนกันเยอะมาก
0: ใช่บางคน2เซต3เซตนะ
2: ค่ะใช่แล้วคือซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาให้ไปแบบนี้ดูพรีเมียมสุดๆคุณถือไปแบบนี้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคะแล้วก็ให้ไปเนี่ย1ลิตร3ขวด

0: ปเลย3ลิตรแบบนี้
1: จะบอกเลยว่าคุณออยตั้งจะเอามาให้ทุกคนจริงสำหรับตัวนี้นะคะยังไงทุกคนต้องรอสายไว้1252ย้ำวันนี้คุณออยบอกว่ายังไงวันนี้ต้องส่งฟรีใช่ไหม999บาทก่อนที่ค่าส่งจะขึ้น
2: ถูกต้องแล้วค่ะ999บาทคุณผู้ชมขาสามารถทำนะคะเป็นเครื่องดื่มเมนูหวานเมนูคาวหรือหมักเนื้อหมักไก่โอ้โหเนื้อมันจะจุยซี่อร่อยฉ่ำมาก
0: ใช่แล้วทั้งหมดนี้999บาทส่งให้ฟรีลิโทรตอนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโทรมาอย่าวางสายนะ
2: ตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกันตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียว
0: ช
2: ่วงนี้เพิ่งฝ่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีไทม์สเตเลท5ใบ5ชั้นแบบนี้แค่999บาททั้งเซต
1: ส่งฟรีรีบโทรมาตอนนี้1252
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Pro Defense Sale by Oshopping เอาล่ะคุณผู้ชมฮะนี่เป็นรายการด่วนพิเศษฮะเพราะว่าหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้อยากได้สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เอาไปทำอะไรน่ะเหรอเอาไปรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus เอาไปสแกนจ่ายเป๋าตังวันนี้จัดมาให้ฮะเครื่องนี้ดูใกล้ๆก่อนว่าเป็น Android ตัวใหม่ฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้แอปพลิเคชันใดๆเนี่ยโหลดได้หมดใช้ได้หมดและแอปเป๋าตังที่เอาไว้รับสิทธิ์เอาไว้สแกนจ่ายเนี่ยได้ไหมได้ด้วยนะฮะฉะนั้นจัดไปได้เลยนี่คือ GM Phone ฮะจัดตัวท็อปมาให้นี่คือรุ่น17 Pro Max คุณจะได้ความ Max ทั้งในเรื่องของความสวยนี่โดยเฉพาะนี่รุ่นนี้มีสีส้มนะสวยมากๆแล้วก็เป็นสีที่ขายดีที่สุดของเราหรืออยากจะได้สีน้ำเงินหรือว่าสีดำก็จัดไปได้เลยตามอัธยาศัยฮะคุณได้ทั้งความใหญ่ของหน้าจอนี่มันเป็น 6.9 นิ้วที่ใหญ่มากๆเลยนะและโปรนี้นอกจากจะจ่ายในราคาพิเศษแล้วยังมีโปรผ่อนด้วย 0% 3เดือนเหลือเดือนละไม่ถึงพันและของแถมจัดไปให้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเคสฟิล์มกันรอยสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังในกล่องครบถ้วนนะมีรับประกันให้1ปีเรียบร้อยเดี๋ยวเราแถมพัดลมให้อีก1เครื่องแบบนี้และใครชอบเล่นมือถือนานๆดูจอนานๆเอาแว่นฮะอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าเอาไว้ถนอมสายตากันให้ไปด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ถ้าอยากจ่ายสดที่หน้าบ้านนะฮะก็จ่ายแค่ 2,899 บาทแต่ถ้าอยากผ่อนฮะผ่อนเลย 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่966บาทมีไม่เยอะจ้ะมีแค่90เซตเท่านั้นและถ้าเกิดใครอยากจะใช้โปรผ่อนเนาะมีบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการสั่งวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ใช้ของผ่อนอีกทีเดือนหน้าเลยฉะนั้นเบอร์โทรฮะ1252ครับ1252โทรตอนนี้ได้เลยใครมีบัตรเครดิตนะก็ผ่อนไปเลยนะไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะเลือกสีให้เรียบร้อยแล้วก็โทรมาได้เลยสำหรับผมนะผมชอบสีส้มที่สุดผมรู้สึกว่าถ้าเป็นดีไซน์แบบนี้สีส้มมันเข้ามันคือมันโปรมันแม็กซ์จริงๆนะฮะและนี่คุณผู้ชมฮะสีส้มที่มันเป็นสีส้มของพอสอนี้ต้องหน้าตาเป็นแบบนี้เลยตรงข้างบนเนี่ยเขาจะเป็นไอซ์แลนด์เนี่ยเขาจะยกขึ้นมาสูงนิดนึงแล้วก็ตรงกล้องเนี่ยก็จะเป็น3จุดชาไข่มุกแบบนี้นี่แหละถูกต้องแท้ทรูเลยและตรงขอบนะฮะรุ่นนี้แม้ว่าจอจะใหญ่แต่ขอบบางแล้วก็น้ำหนักเบามากๆฉะนั้นเนี่ยคุณเล่นไปเลยสบายๆแบบทั้งวันถือได้ไม่เหนื่อยไม่เมื่อยรวมทั้งจะพกไปไหนก็สะดวกสบายแต่จอเนี่ยใหญ่นะ 6.9 นิ้วฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะดูอะไรเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ดูเยอะเนาะบนหน้าจอเนาะไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็น YouTube นะฮะใหญ่อย่างเดียวไม่พอมันต้องชัดด้วยคุณดูความชัดดิชัดมากและลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะเลื่อนเปลี่ยนคลิป TikTok เราต้องไถตลอดเราต้องสไลด์ทุก30วิมันเพลิดเพลินมันได้ความใหญ่ความโตมันได้ความชัดความคมและมันได้ความลื่นไหลแบบไม่มีสะดุดด้วยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมตัวนี้ถึงเป็นสเปคแบบตัวท็อปจริงๆนะฮะคุณผู้ชมฮะใครอยากได้มือถือที่เอาไว้คือจำเป็นจริงๆเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนอ่ะมันจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อสแกนจ่ายเนาะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไหนๆจะซื้อแล้วผมแนะนำว่าอยากให้คือคุณซื้อแบบตัวท็อปเรือธงตัวที่มันสเปคเจ๋งสุดของ GM Phone ไปเลยรวมทั้งถ้าซื้อตอนไหนดีซื้อตอนนี้มันมีโปรผ่อนฉะนั้นผ่อนเดือนละ900กว่าบาทมันคุ้มมากเมื่อกี้สีส้มเห็นไปแล้วเนาะสีดำฮะเผื่อซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ตอนนี้ผู้ใหญ่หลายๆท่านก็บ่นเนาะว่า เครื่องเก่ามันสแกนไม่ได้มันรับสิทธิ์ไม่ได้มันจ่ายไม่ได้เลยจัดเครื่องใหม่ไปรับรองฮะว่าคุณไม่ได้แค่สแกนจ่าย 3-4 เดือนเท่านั้นคุณจะได้ใช้ไปยาวๆเลยรวมทั้งสีน้ำเงินอันนี้เป็นน้ำเงินแบบเข้มๆเลยนะฮะ Navy Blue เผื่อใครเบื่อสีดำและจัดสีน้ำเงินเข้มไปเลยก็ได้ตอนนี้สีส้มเหลือน้อยมากๆนะออกไปเยอะมากแล้วคือทั้งหมด90เครื่องเนี่ยตอนนี้เหลือ68เครื่องเนี่ยไม่รู้ว่ามีสีไหนจำนวนเท่าไหร่บ้างนะฮะแต่ถ้าเกิดโทรมาแล้วไม่อยากจะต้องคิดนานคุณสั่งสีส้มเลยรับรองสวยถูกใจไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะจัดไปของแถมที่ปกติแถมกับมือถือและคุณอ่ะอยากจะได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังคุณดูนะมือถือเครื่องเป็นหมื่นเขายังไม่ถามสายชาร์จเลยนะเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้เราแถมให้เลยแล้วก็มีเคสให้ฟิล์มกันรอยให้มีพัดลมด้วยอันนี้เป็นพัดลมตั้งโต๊ะเนาะแบบพกพานะเขาจะพับได้ด้วยนะฮะแล้วก็เป็น USB เนาะเสียบ power bank ได้ให้ไปด้วย1ตัวแล้วก็จะมีเป็นแว่นนะฮะอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าให้ไปด้วยอีก1ชิ้นย้ำเลยว่าราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยแล้วก็รับของก่อนค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านก็จะจ่ายแค่ 2,899 บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากผ่อนดีเลยฮะผ่อน 0% 3เดือนเดือนละ966บาทเท่านั้นของแถมได้หมดนี่เลยแล้วย้ำอีกครั้งว่าส่งฟรีนะอยากได้แล้วก็1252ฮะ1252โทรมาตอนนี้ได้เลยหลายคนก็บอกคาดหวังว่าอุ๊ยรุ่นท็อปเรือธงฉันน่ะต้องได้ภาพที่สวยคมชัดเพราะว่ากล้องนี่มันเป็นชาไข่มุก3เม็ดแบบนี้อันนี้กล้องหน้าก็ชัดกล้องหลังก็ชัดถ่ายภาพนิ่งก็ชัดถ่ายวิดีโอก็ชัดชัดนะและเนี่ยเจ้าตัวไม่มาแต่เจ้าตัวฝากรูปมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเนี่ยถ่ายสวยขนาดนี้แม้ในที่ที่มันแสงน้อยแม้ในที่ที่ข้างหลังเนี่ยเป็นพระอาทิตย์เนาะมันย้อนแสงแต่ก็ยังถ่ายได้สวยเลยแล้วก็แหมเขาจะโกรธไหมเนี่ยถ้าเราบอกว่ารูปสวยกว่าตัวจริงเยอะเลยนะฮะนี่รูปไหนก็สวยคุณผู้ชมฮะแล้วก็คุณผู้ชายที่ต้องถ่ายรูปให้กับคุณผู้หญิงนะถ่ายเป็นร้อยรูปแล้วไม่ถูกใจสักทีเปลี่ยนมือถือฮะคุณผู้ชมฮะถ้ามือถือดีมันมี AI อัจฉริยะถ่ายปุ๊บสวยปั๊บเลยย้ำว่านี่เป็นรุ่นท็อปเรือธงในราคาแค่ 2,000 กว่าบาทเนาะถ้าคุณอยากจะจ่าย 2,899 บาทยินดีแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะผ่อนผมว่าผ่อนเวิร์กมากนะสำหรับยุคนี้พศนี้นะ 0% 3เดือนเดือนละแค่900กว่าบาทรับประกันให้1ปีแล้วก็ GM Phone นะเขาจะมีเขาเรียกว่าศูนย์บริการอยู่แล้วทั่วประเทศนะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะเข้าศูนย์บริการไหนเนี่ยก็โทรไปในกล่องเขาก็จะมีใบรับประกันให้เรียบร้อยเลยเนี่ยเอาไปรับสิทธิ์กันเนาะเดือนละ900กว่าบาทเองอ่ะแล้วก็สิทธิ์เนาะก็จะได้เดือนละพันอยู่แล้วถูกไหมฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่มีมือถือคุณจะเป็นสแกนรับสิทธิ์ยังไงอ่ะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่เลยฮะรับรองเลยว่าใช้ยาวๆแน่นอนอ่ะเหลือเวลาไม่เยอะนะเหลือเวลาแค่3นาทีอ๋อตอนนี้สีส้มเลยแค่17เครื่องหรอเนี่ยสีส้มมันสวยขนาดนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าสวยแบบนี้ดีไซน์เป๊ะปังเวอร์แบบนี้จัดไปได้เลยฮะย้ำอีกครั้งว่าสีส้มเหลือน้อยเต็มทีทั้งหมดมีเหลือแค่38เซตเท่านั้นเคสก็มีให้ฟิล์มกันรอยก็มีให้ฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์จองสิทธิ์ไว้ก่อนนะฮะเบอร์โทรคือ1252นะฮะ1252และแน่นอนตอนนี้สายน่าจะแน่นสายน่าจะเต็มฉะนั้น LINE แอดมาแอดช็อป131นะหรือว่า QR code เนี่ยอยู่มุมขวาล่างคุณถ่ายแชะมาก็ได้เอาเครื่องเก่าถ่ายแชะไว้ก่อนนะเดี๋ยวเครื่องใหม่ไปถึงรับรองจะสนุกเราใจกว่านี้อ่ะอย่างที่บอกอ่ะผมถือให้ดูสักรอบหนึ่งดีกว่า3สีนะ3สีจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะสีส้มนะฮะส้มเด่นสวยงามชัดเจนถ้าดีไซน์นี้แนะนำสีส้มเลยสีน้ำเงินเป็นน้ำเงินเข้มๆเลยนะฮะอันนี้ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เผื่อบ้านไหนมีผู้ใหญ่2ท่านเดี๋ยวจะสลับกันฉะนั้นท่านหนึ่งก็น้ำเงินท่านหนึ่งก็สีดำก็ได้สีดำคลาสสิกตลอดกาลฮะสวยทั้ง3สีแต่ตอนนี้สีส้มเหลือน้อยเต็มทีและเป็นสีที่เป็นลิมิเต็ดของดีไซน์นี้ด้วยนะฮะฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยย้ำว่าโปรวันนี้คุ้มมากให้เยอะที่สุดแล้วก็ขออนุญาตแนะนำผู้ใหญ่ทุกท่านนิดนึงนะฮะเวลาท่านอยู่บ้านเล่นมือถือนานๆหรือว่าดูทีวีเยอะๆรบกวนใส่แว่นที่เราแถมให้ด้วยอันนี้เป็นแว่น Blue Light Cut นะมันจะเหมือนกับแว่นใสแต่จริงๆแล้วเขาเอาไว้ตัดแสงสีฟ้าช่วยถนอมสายตาเวลาที่เราเล่นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นานๆได้เป็นอย่างดีอันนี้หลายบาทนะแต่ว่าวันนี้ให้ไปเลยฟรีๆจ้ะฉะนั้นย้ำอีกครั้งเลือกสีก่อนสีส้มสีดำสีน้ำเงินอ่ะของแถมในกล่องไม่ต้องเลือกนะฮะได้ไปหมดทั้งเคสทั้งฟิล์มกันรอยสายชาร์จหัวชาร์จหูฟัง พัดลมอีก1ตัวแว่นกรองแสงสีฟ้าอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ปกติแล้ว 8,000 กว่าบาทวันนี้จ่ายแค่ 2,899 บาทแต่ถ้าไม่สะดวกจ่ายสดผ่อนเลยฮะ 0% 3เดือนเดือนละแค่966บาทไม่ว่าสดไม่ว่าผ่อนรับประกัน1ปีและส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยรวมทั้งใครผ่อนกับบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการเนาะรับของก่อนผ่อนอีกทีเดือนหน้าได้เลย1252ฮะ1252โทรตอนนี้เลยจ้ะอ่ะหลายคนบอกว่าเป๋าตังค์มันใช้ได้จริงหรือเปล่าคือจริงๆมันใช้ได้ทุกแอปมันเป็น Android เนาะคุณผู้ชมฉะนั้นแอปเนี่ยมันจะโหลดโอ้โหอันนี้เยอะเลยนี่ผมโหลดมาทุกแบงค์เลยขออนุญาตสไลด์

ดูหน้านี้หน่อยหน้านี้เป็นโซเชียลเป็นแบงก์และรวมทั้งแอปรับสิทธิ์จะเป็นทางรัฐอันเก่าหรือเป๋าตังอันใหม่ที่เอาไว้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็โหลดแล้วสแกนจ่ายได้ที่สำคัญสเปคเทพรุ่นท็อปเรือธงขนาดนี้รับรองเลยว่าจ่ายได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่ก็สแกนทียืนคุยกับแม่ค้าอีก3นาทีแล้วมันไม่ไปสักทีอันนี้รับรองเลยว่ารวดเร็วทันใจฉะนั้นเหลืออีกแค่30กว่าวินะฮะกับอีก14เครื่องสุดท้ายจะเลือกสีไหนนะเหรอแม็กเชียสีส้มฮะหรือว่าถ้าเกิดซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ดำก็ดีน้ำเงินก็ดีของแถมย้ำอีกครั้งว่าไม่ต้องเลือกครบหมดนี่เลยอย่าลืมนะว่าปกติซื้อมือถือไม่ได้แถมพัดลมซื้อมือถือไม่ได้แถมแว่นกรองแสงสีฟ้าแต่วันนี้แถมให้นะฮะ1252ฮะ1252ราคานี้ผ่อนได้ 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองเบอร์โทรอีกรอบ1252หมดเวลาแล้วฮะขอให้โทรทันครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: Thôi, nam ta.
1: กินอะไรกันซะหน่อยเรายังต้องเดินทางกันอีกไกล
2: เจ้าศรีอาราสั่งให้กระหม่อมทั้งสองมารอที่ปากถ้ำเวตาลัยเพื่อเฝ้ารอเจ้าสร้อยสุดาเทวีพระเจ้า
3: ตอนนี้เจ้าแม่อยู่ที่ปากผีเพชรใช่ไหมพาเราไปหาเจ้าแม่เดี๋ยวนี้ทำไมเจ้าถึงมีสีหน้าที่ตกใจเช่นนี
1: ้เกิดเหตุอันใดขึ้นบอกข้ามา
2: คืนนี้เจ้าก้อนคำจะทำการประหารชีวิตท่านพ่อเท่าคูณกับชาวบ้านหมู่บ้านบุพชาติและมนุษย์ที่มีชื่อว่านางบัวพระเจ้าค่ะ
4: บัวบัวอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่นี่คือรูปวาดของนางบัวที่เจ้าก้อนคำออกคำสั่งประหารชีวิตในคืนนี
5: ้พ่อบัว

0: นี่เป็นลูกแม่ของข้าแม่ของข้ามาอยู่เมืองขวางได้ยังไง
1: เจ้าก้อนคำให้เวตาลัยจับตัวนางบัวมาเพื่อเป็นเหยื่อล่อคืนนี้เจ้าศรีดาราท่านมันเจิดท่านเพิกจะบุกเข้าวังเมืองขวางเพื่อช่วยทุกคน

0: ถ้าอย่างนั้นพาข้าไปที่วังเมืองขวางข้าจะไปช่วยพ่อกับแม่ของข้า
1: แต่มันอันตรายมากเลยนะครับท่าน
0: ข้าไม่กลัว
2: ฉันก็ไม่กลัวฉันจะไปช่วยพ่อฉันเหมือนกันถ้าอย่างนั้นพวกเรารีบเข้าวังกันเถอะเราจะไปช่วยพ่อกับแม่ของพวกเราให้ได้

0: นี่เมื่อไหร่พญาปาจะกลับมาสักที
1: เจ้าแก้วนาคา
0: ไปเจอกันนานเลยนะไอ้คนครึ่งงู
2: เจ้าคงคิดถึงข้าล่ะสิไอ้อสุรกาย
1: เราได้เจอเจ้าแก้วนาคาแบบนี้ไปคอยเพิ่มจะได้กินกินเก็ดนาคาแล้วจะได้เป็นมนุษย์ได้อีกหลายวัน
3: ข้าต้องขอขอบใจท่านพญาปาเป็นอย่างมากที่ไปส่งข่าวถึงเจ้าแก้วนาคาบุญคุณครานี้ข้าจะไม่มีวันลืมถ้าข้าสู้รบกับเจ้าพี่ก้อนคำจนได้รับชัยชนะข้าจะทำให้แม่น้ำขอรณีแห่งนี้กลับมาสมบูรณ์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของฝูงปลาดังเดิมให้ได
2: ้ขอพระทัยเจ้าศรีดาราข้าขออวยพรให้พวกท่านสู้รบเอาชนะนามร้ายอย่างแม่มดสุวรรณได้ถ้าพวกท่านทำสำเร็จทั้งคนและสัตว์ในเมืองขวางทบุรีจะกลับมามีชีวิตที่สงบสุขอีกครั้ง
3: ข้าขอสัญญาว่าจะทำการสู้รบในครั้งนี้ให้สำเร็จให้ได้ท่านพญาปลา

0: ท่านเจ้ากาวร้องท่านมีแผนอะไรสั่งพวกข้ามาได้เลย
1: พวกท่านทั้ง3คนจงไปหลบซ่อนตัวรอเวลาที่เจ้าน้าสีดาราและไอ้มนุษย์2ตัวนั้นมันโผล่มาและถ้าพวกมันโผล่มาเมื่อไหร่พวกท่านก็จงจัดการสังหารมันซะ
0: ไม่ต้องห่วงหรอกเจ้ากาลองด้วยเดชคาถาปัญจเทพอาวุธของข้าข้าจะต้องฆ่าไอ้เพิ่งได้อีกครั้งได้อย่างแน่นอน
2: ไอ้สิงไอ้สิงคอยขอห้องล่ะอย่าฆ่าไอ้เพิ่งพวกคอยเลยเด้อขอห้องล่ะไอ้สิงอย่าทำอีหยังไอ้เพิ่งเลยไอ้สิงคอยขอ
3: เลิกพูดมากสักทีเจ้าอยากจะตายเป็นคนแรกหรือไงคะ
4: เจ
5: ้ากรคำได้โปรดอย่าขึ้นข้าบัวตอนนี้เลยข้าขอร้อง
3: ทำไมเจ้าช่วยมันทำไมหรือเจ้าคิดจะทรยศข้ากันหรือ
5: ข้าไม่เคยคิดทรยศท่านข้ากลัวว่าจะผิดแผนท่านอย่าลืมสิว่าเราต้องใช้บัวเป็นเหยื่อล
1: ่อท่านสิงห์พูดถูกนะเจ้าแม่เรายังไม่สามารถสังหารอีนางมนุษย์ที่ชื่อบัวคนนี้ได้เพราะว่าเราต้องรอให้เจ้าน้าสีดาราและไอ้มนุษย์สองตัวนั้นมันโผล่หัวออกมาซะก่อน
6: ถ้าพวกเจ้าจับตัวเจ้าสีดาราได้แล้วข้าจะเป็นผู้สังหารนางมนุษย์ผู้นี้เองข้าจะถูกกินเลือดกินเนื้อมันบนมันขาดกระจายที่สุด
0: เฮ้ยไอ้เซ็งไปได้แล้วไปหลบซ่อนตัวเพื่อฆ่าไอ้เพิกกันคืนนี้เราพลาดไม่ได้เด็ด
3: สุวรรณคืนนี้เราจะชนะพวกมันใช่ไหม
7: พวกเรามีทั้งท่านเวตาลัยค้างคาวผีผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองขวางทั้งท่านเจือชมท่านสิงห์ผู้ที่มีเดชวิชาแกร่งกล้าสามารถเอาชนะไอ้มนุษย์สองคนนั้นแล้วและที่สำคัญเรายังมีเจ้าผู้แข็งแกร่งผู้ที่มีในตาพญายมฝังอยู่ในดวงตาอีก
1: คืนนี้ข้าจะจัดการสังหารไอ้อีทุกตัวที่มันมาขวางทางของข้า

0: ดคนแล้วคุณเท้าไปทุกคน
1: ไปมีอย่างประท้อง
2: คืนนี้เป็นคืนเดือนแรมแสงจากพระจันทร์เสี้ยวส่องสว่างเพียงนิดเดียวเท่านั้น

0: ป้าทองป้าทองกำลังจะบอกอะไรพวกเรา
1: พละกำลังของสร้อยขึ้นอยู่กับแสงสว่างของดวงจันทร์จ้ะพี่เพชรแสงจันทร์จะช่วยหนุนนำให้พลังของเทพีแห่งดวงจันทร์มีฤทธิ์ทาเหนือผู้ใด
2: ฮะจังสิหมายความว่าถ้าแสงของดวงจันทร์มีแค่นิดเดียวพลังของสร้อยก็สิบ่ค่อยมีบ่
1: ใช่จ้ะพี่เข้มในคืนพระจันทร์เสี้ยวพละกำลังของสร้อยจะไม่เท่ากับคืนที่พระจันทร์เต็มดวงและที่สำคัญคืนนี้สร้อยจะบินและเรียกใช้ธนูพระจันทร์เสี้ยวไม่ได้
3: แสดงว่าคืนนี้เราต้องสู้กับนางแม่มดสวรรค์โดยที่เทพีแห่งดวงจันทร์มีพลังอันน้อยนิดอย่างนั้นเหรอ
1: ใช่จ้ะ
0: ทุกคนถึงแม้ว่าสร้อยจะใช้พลังเทพีแห่งดวงจันทร์ได้ไม่เต็มที่แต่พวกเราทุกคนไม่ต้องกลัวนะถ้าพวกเราทุกคนใจสู้สักอย่าง
2: แม่กูก็มีขวานกูก็ไม่ย่านคือกันวะปะท้องแล้วปะท้องละย่านบ
4: ่ข้าคือเสือเท้าทองข้าไม่กวนใดทั้งนั้นไอ้เข้ม
5: นี่ถ้าทุกคนบ่ย่านก็สู้เป็นสู้ตายเป็นตาย
1: ถึงแม้ว่าคืนนี้พลังวิเศษของสร้อยจะอ่อนกำลังแต่หัวใจของพวกเราทุกคนวิเศษมากกว่าอาวุธชิ้นไหนๆเพราะหัวใจของเราคือหัวใจของนักสู้ฉันเชื่อว่าความดีของพวกเราต้องเอาชนะความชั่วได้อย่างแน่นอน
4: ทุกคนพร้อมนะ
6: พร้อม
3: พี่แหวนรอจันอยู่ตรงนี้นะข้างในมีอันตราย
7: ดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณจัน
0: คุณสอยภาษาเนี่ย

หาสะดวกขึ้นมาได้

0: สงสัยว่าเหตุใดภายในวังถึงได้เงียบผิดปกติเช่นนี้
1: เจ้านางคิดว่านี่คือกลลวงอย่างนั้นหรือ
0: ใช่เหรอโม่
2: จะใช่กลลวงหรือไม่ยังไงคืนนี้ข้าก็ต้องหาทางช่วยบัวเมียข้าให้ได
3: ้แต่ให้เพิกท่านอย่าเพิ่งบูวามถึงยังไงเนี่ยข้าไม่ยอมปล่อยให้ท่านไปสู้ตามลำพังหรอกเราต้องวางแผนให้รับกุญที่สุด
4: ดาว
3: เจ้าแก้วนาคานี่คือวชิราวุธอาวุธประจำกายของพระอินทร์ที่ในหอยเพื่อฝากข้าไว้เจ้าจงจำเอาไว้เมื่อใดที่วชิราวุธลอยขึ้นสู่ท้องฟ้านั่นก็หมายความว่าข้าในหอยเพื่อและโม่ได้เสียทีให้กับพวกมันเจ้ากับเจ้าแก้วนาคาต้องรีบเร่งไปช่วยพวกเรา
5: ได้เลยปลัดเจิดแต่ข้าว่าพวกเจ้าทั้งสองเป็นมนุษย์ที่เก่งกาจมากยังไงพวกเจ้าก็ต้องสามารถเอาชนะเจ้านาก้อนคำกับนางแม่มดสุวรรณได้แน
2: ่ไม่ต้องห่วงนะเจ้าคนครึ่งงูข้าจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังยังไงพวกข้าก็จะหาทางทวงคืนบัลลังก์ให้กับเจ้าได้แน่นอนไปเถอะประหลัดโม
6: ได้ตามข้ามา

0: รู้ไหมว่าเจ้าก้อนคำจับตัวมีค่าไปไว้ที่ไหน
1: น่าจะเป็นที่ลานประหารตามเข้ามา

0: จ้านางก้อนคำจับแม่พี่ไปไว้ที่ไหน
1: ถ้าเจ้าปาก้อนคำจะทำการสังหารแม่ของพี่เพชรเจ้าปาก้อนคำต้องจับแม่ของพี่เพชรไปไว้ที่ลานประหารเป็นแน
0: ่ถ้าอย่างนั้นสร้อยรีบพาพี่ไปที่ลานประหารเลยเร็ว
2: แต่ข้ารู้สึกหวั่นใจยังไงไม่รู้เหตุใดพวกเราถึงเข้ามาในวังเมืองขวางขบุรีได้ง่ายใดเช่นนี้บางทีอาจจะเป็นกลลวงของนางแม่มุสุวรรณล่อให้พวกเรามาติดกัน
3: ปะทองปะทองฟังข่อยดีเด้อเพราะว่านี่สิเป็นกลลวงหรือเป็นกับดักอีหยังกระซังข่อยสัญญาว่าคอยสิสู้ยังว่าคิดชีวิต
0: ใช่แล้วป้าทองฉันสัญญานะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นฉันจะปกป้องทุกคนให้ทุกคนปลอดภัย
4: ฉันเชื่อใจนายในเพชรเราทุกคนจะต้องรอดไปด้วยกัน

0: แกเป็นใคร
1: วันนี้ครับผมด้วยครับวันนี้ครับ
0: เทพจะให้เพิ่มปล่อยเขาก่อนผมรู้จักเขาดีคือทัพเทพคู่มั่นของลูกสาวผมที่ผมเคยเล่าให้ฟังทัพเทพมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะแล้วจันล่ะ
2: น้องจันน้องจันอยู่กับพวกไอ้เพชรครับคุณอาพวกขบวนเดินทางมาถึงเมืองขวางทบุรีได้สักพักใหญ่แล้ว
0: เพชรกันเหรอ
2: ใช
0: ่พระเทพพาอาไปหายายจันเร็ว
2: เชิญทางนี้เลยครับคุณอา

0: คุณอาครับต้องจันบ่นคิดถึงคุณอาทุกวันเลยนะครับ
1: อาคิดถึงยายจันใจจะขาดอยู่แล้ว

0: จ้าสีดารากับเจ้าแก้วราคาก็มากับพวกเราด้วย
1: แล้วตอนนี้เจ้าสีดารากับเจ้าแก้วราคาอยู่ที่ไหนล่ะครับ
0: เจ้าสีดารากับเจ้าแก้วราคา
1: อยู่ที่ยาน
0: ี่อะไรเหรอนายห้อย
2: เฮ้ยโอ๊ยนายห้อยเกิดอะไรขึ้น
3: มันไม่ใช่ทัพเทพคู่มั่นลูกสาวประหลัดมันคือปีศาจอีกา
2: บักสิง
3: เสือชงเสือจองอีกาปากเล็ก

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแพทเซลบายโอช้อปปี้
2: ใช่แล้ววันนี้กับสีใหม่สีสวยมากซาบีน่าซีมเลดเออร์ตี้แพนตี
1: ้คุณค่ะใครที่ดูอยู่ตอนนี้คุณเชื่อไหมว่าที่คุณดูอยู่คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกมาขายกับสีใหม่ทุกตัวเลยนะวันนี้
2: ทุกตัวในเซตนี้วันนี้นะคะพี่ๆแม่ๆจะได้สีใหม่สีสวยเอิร์ธโทนมากๆที่สำคัญคือเนื้อผ้าแม่เนื้อผ้าใส่สบายขึ้นน
1: ุ่
2: มนิ่มยืดหยุ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเซตนี้เพราะฉะนั้นใครที่เคยซื้อเซตเก่าไปแล้วอยากจะบอกนะคะเซตนี้ก็จำเป็นต้องเก็บเหมือนกันแม่
1: เอาล่ะสีใหม่คุณชมสีแรกคือสีกรมนะคะถัดไปคือสีฟ้าถัดไปคือสีเขียวที่สำคัญค่ะมีอีกสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3สีแถมอีก3สีได้ไป6สีแล้วไม่พอแถมเพิ่มมาอีก6ตัว6สีคูณสีไม่ซ้ำเดิมนะคะแล้ววันนี้ซื้อ6แถม6ให้ไป12ตัว1โหลจริงๆแล้วราคาต้องขึ้น
2: ราคามันขึ้นสิ
1: ที่จริงต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ค่ะวันเดียวเท่านั้นลด200แล้วเอาราคาเดิมไป999บาท
2: เอาเริ่มแจกส่วนลดตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ200บาทนี้อยากให้โทรให้ทันนะคะจ่าย999บาทค่าส่งยังไม่เก็บยังไม่มีเพราะฉะนั้น1252กดโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนนี้แม่เพราะตูนเชื่อว่าเซตนี้ลด200บาทหมดในรายการแน่นอน90เซตเริ่มนับถอยหลังแต่วันนี้เป็นต้นไปตอนนี้เป็นต้นไปเลย อยากจะบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนชุดชั้นในเป็นกางเกงชั้นในที่มันใส่สบายนะคะอยากให้เปลี่ยนเป็นเนี่ยแหละอันเนี้ยเซตเนี้ยสีใหม่ล่าสุดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะให้ดูสีก่อนพอใส่มาปุ๊บโอ้ยขับผิวเลยตัวนี้จะเป็นสีเขียวเอิร์ธโทนนะแม่แล้วดูความที่เขาให้ผ้ามายืดหยุ่นแบบนี้แม่จ๋าให้ผ้ามาก็เยอะ1 2 3ฝ่ามือยังไม่พอตัวขอบของเขาทำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้เห็นไหมแม่ไม่มียางยืดกวนใจเพราะฉะนั้นเอวเราจะไม่คันไม่แดงแล้วนอกจากนั้นถ้าเป็นซาบีน่าของแท้ต้องทอคำว่าซาบีน่าที่บริเวณเอวอันนี้คือลิขสิทธิ์ของซาบีน่าแท้เท่านั้นนอกจากนั้นด้านข้างค่ะไปอย่างรวดเร็วไม่มีตะเข็บ
1: ใช่
2: ต้องแล้วดูนี่แม่อันนี้คือขอบขา
1: อุ้ยเนื้อผ้าม
2: ันยืดได้มากเนียนนุ่มมากแล้วมันไปทุกทิศทุกทางเลยนะนอกจากนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเวลาเรายืดไปแล้วเนี่ยมันเก็บที่ก้นเก็บที่เนื้อ
1: ใคร
2: ม
1: ี
2: เน
1: ื
2: ้อก้นเยอะๆนะแม่เก็บไปไว้เลยพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเกาะเนื้อของเราไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบใส่กางเกงที่มันแนบเนื้อนิดนึงมันจะไม่เห็นรอยกางเกงชั้นในตรงนี้อู้ยตอนนี้นะลดลงเรื่อยๆ
1: เออ200บาทสายเต็มมากค่ะตอนนี้เราสายก่อนนะคะอย่าท้อแท้นะคะ
2: ต้องยังไม่หมดยังไม่หมด
1: ยังไม่หมดดีเทลไม่หมด
2: ด้านหลังด้านหลังพอเราเก็บเนื้อไว้แล้วใช่ไหมคะแม่ใครสะโพก34 43 45 46
1: โอ้โห
2: ยังได้นะแล้วเวลาทำกิจกรรมค่ะ

0: เดินเราเหินเราวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ลอกขึ้นเพราะฉะนั้นกางเกงชั้นในจะไม่เข้าวินจ้าย
1: ังไม่จบค่ะมาที่เป้านิดนึงคุณผู้ชมค่ะเป้านี้นะคะใครที่เคยใส่เคยคันเพราะว่าตรงนี้เคยมีตะเข็บใช่ไหมคุณเห็นไหมว่าเนี่ยไม่มีตะเข็บแล้วคุณเห็นไหมว่าเขาเป็นการถักทอเพิ่ม2ชั้นโดยที่เขาไม่ได้มีผ้าที่เย็บทับนะคุณผู้ชมเป็นการถักทอเพิ่มแล้วเนี้ยให้ไป6ตัว6สี
0: นี่เลย
1: เจอ3แถม3แถมเพิ่มอีก6เป็น12ตัว
0: จ้าเหลือน้อยกว่า64เสร็จแล้วตอนนี้ส่วนลด200บาทยังอยู่นะคะสะโพกถามว่าใส่ได้ตั้งแต่เท่าไหร่กี่นิ้วถึงกี่นิ้ว33นิ้วถึง41นิ้วบวกบวกได้จนถึง46เลยด้วยซ้ำเพราะว่าน้องหุ่นอวบของเราก็ยังใส่อยู่จ้ะพี่ๆแม่ๆ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้จัดมาให้นะคะซื้อ3แถม9ในราคาที่จริงแล้วจะต้องเพิ่มราคาด้วย
0: ถูก
1: ที่จริงเราจะต้องขายกัน 1,199 บาทแต่วันนี้ลด200ให้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นเหลือ59เซตนะคะลด200บาทแล้วจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินหน้าบ้านซาบีน่าก็ซาบีน่าของแท้
0: ถูกต้องแม่แม่ชาลีตกตัวละ83บาทเพราะฉะนั้นวันนี้คุ้มถ้าใครอยากเปลี่ยนยกเซตนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของน้องสาวเราเปลี่ยนได้เลยต้องบอกนะคะว่าถ้าเปลี่ยนตอนนี้ส่วนลดยังทันอยู่200บาทคนที่สะโพกใหญ่ๆใส่ได้ไหม
1: ให้ดูคนที่สะโพก46นิ้ว
0: กลัวมันรัดกลัวมันอึดอัด
1: ให้ดูก่อนเนื้อผ้าให้มาเยอะขนาดนี้ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วนี่ยังล้วงมือเข้าไปได้สำหรับสะโพก46นิ้วแล้วก็เนื้อผ้ายังเหลือๆแล้วคุณเห็นความโปร่งแสงนี่ไหมเนี่ยแหละการระบายอากาศมันถึงดีแล้วเนื้อผ้าเขาว่ามันนุ่มมันลื่นมันสบายกว่าเดิม
0: นี่แม่แล้วการระบายอากาศที่ดีเราก็ทำบ่อยอยู่นะแต่ขอดูหน่อยได้ไหม6ตัวเอาอยู่หรือเปล่าแบบทีเดียวไปเลยนะ
1: ให้ดู6ตัว
0: ได้หรอ
1: สีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนและสีชมพู6ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะ1 2
0: 3
1: 3โอ้โห
0: นี่ไงนี่คือผ้าตัวใหม่แห่งปีและสีใหม่ที่สวยแบบนี้เป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจเพราะฉะนั้นแม่คะหน้าร้อนนี้อบอ้าวแค่ไหนเหงื่อมันออกที่ขาหนีบไหมเหงื่อมันออกที่บริเวณก้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนกางเกงชั้นในใหม่ได้แล้วใส่สบายที่สุดก็ต้องเป็นซาบีน่าสำหรับตูนเท่านั้นนะซาบีน่าคือตอบโจทย์มาก200บาทยังอยู่ไหมจ๊ะพี่นุ้ย
1: ยังอยู่เฉพาะตอนนี้กับ3นาทีกว่าคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วของมันขึ้นราคากันหมดเขาคิดค่าส่งกันหมดแล้วจริงๆแล้วเซตนี้ต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ลดไป200นี่คือสีใหม่และเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวเอาไป999
0: น้อยกว่า40เซตสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตุนให้ดูราคานะคะต่อตัวยัง390บาทคงเส้นคงวาเลยค่ะไม่ลดกว่านี้แล้วนะคะราคาต่อตัวของเขาถ้าพี่ๆแม่ๆไปซื้อข้างนอกเจอกระบะเซลล์ไหมไม่เจอค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ของเซลล์นี่คือของใหม่สีใหม่รุ่นใหม่สีใหม่ตอนนี้ยังไม่มีใครมีถ้าเกิดว่าพี่ๆแม่ๆซื้อทันในเซตนี้เราจะเป็นสาวไทยกลุ่มแรกๆที่ได้ใช้ซาบีน่าสีใหม่ก่อนใครเลย
1: ใช่แล้วปกติสีใหม่เขาไม่เอามาลดราคานะคะวันนี้ราคาพิเศษจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ปังไม่ผิด83บาท25สตางค์แล้วซาบีน่าของแท้แล้วก็ยังส่งให้ฟรี
0: 34เซตสุดท้ายในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเคยมีซาบีน่าเซตเดิมสีเดิมสีเนื้อบ้างสีดำบ้างหรือว่าสีพาสเทลบ้าง อันนี้เอิร์ธโทนค่ะพี่ๆแม่ๆ
1: สีใหม่จ้ะ
0: สีใหม่แล้วเป็นสีสวยเป็นสีสุภาพนะคะอันนี้ขอบเอวก็ยืดได้
1: สีนี้สวยอ่ะ
0: แล้วตูนให้ดูนะขอบขานะอันนี้คือขอบขานะ
1: โอ้โหไปเยอะมากอ
0: ันนี้ยืดแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ย้วย
0: แล้วไม่ย้วยได้ทุกที่ทุกทางเลยถ้าเกิดว่าใครกังวลที่จะใส่ไม่ได้พี่มีสะโพกเยอะนะลูกตัวมันไม่เท่าหนูนะน้อง
1: ๆ
0: ตัวนี้แม่44ถึง46
1: ใ
0: ส่ได้ขอบเอวก็ดีขอบขาก็โอเคแล้วสีก็สวยอีก
1: ใช่ไม่เวลาไม่ตึงไม่แหนมตอนนี้เหลือ2นาทีกว่าๆใครที่เคยใส่กางเกงชั้นในแล้วกินข้าวไม่ได้เคยไหมคะอันนี้กินข้าวได้เพราะว่าเขายืดได้จริงๆแล้วตอนนี้คนที่โทรมาเยอะที่สุดคือคนที่เป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อสีเดิมๆไปแล้ววันนี้สีใหม่ก็จริงเนื้อผ้าเขาก็เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยคุณผู้ชมเขาจะระบายอากาศได้ดีขึ้น
0: สุดท้าย
1: อ้าวนี่โทรเนื้อผ้าดีขึ้นเน
0: ื้
1: อผ
0: ้
1: ายืดหยุ่นขึ้นเนื้อผ้าแบบเนียนนุ่มขึ้นแล้วใส่สบายกว่าเดิมจริงๆ
0: คุณต้องบอกนะว่าตูนเป็นแม่ลูก1อาจจะพุงไม่ค่อยเยอะหรอกแต่มีถ้าเกิดว่าใครลูก2ลูก3ลูก4อายุ50 60ไปแล้ว
1: อุ้
0: ยคนท้องเพื่อนตูนเอาไปใส
1: ่
0: อันนี้ไม่ใช่กางเกงในสำหรับคนท้องนะ

0: คะแต่ว่าคนท้องใส่แล้วมันกระชับพุงดีเพื่อนตูนเอาไปใส่แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยตัวนี้ใส่สบายนะเขาใส่ได
1: ้
0: ท้อง 4-5 เดือนเอาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดพี่ๆแม่ๆคนไหนกังวลเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลจ้ะใส่ได้เป็นฟรีไซส์แล้วสีนี้ให้ไปหมดเลยเห็นไหมคะสีกรมสีฟ้าสีเขียวน้ำตาลสีนุ้ดนู้ดสีชมพู1เซตเนี่ยนะจริงๆแล้ว 1,199 บาทวันนี้เราให้6ตัวแบบนี้แถม6ตัวแบบน
1: ี้
0: 999อ่ะแม
1: ่ถ้าจบรายการถ้าจบรายการ200ในขอนะคะไม่ลดนะคะจบรายการเอาไป 1,199 นะแต่ถ้าใครโทรตอนนี้กับ50วินาทีสุดท้ายเอาไปราคา999บาทแล้วยังส่งให้ฟรีจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ส่งฟรี
0: 16เซตสุดท้ายตอนนี้ยังส่งฟรีอยู่นะคะยังไม่มีค่าจัดส่งสั่งวันนี้ไม่เกิน 2-3 วันได้ของแล้วถ
1: ้
0: ากรุงเทพปริมณฑลของไวเลยพรุ่งนี้ไม่แน่ได้ของแล้วนะคะแม่รีบโทร12529999บาทตอนนี้ส่วนลด200บาทใกล้จะหมดเต็มทีเหลือ14เซตเอาอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครโทรมาแล้วต่อสายไว้มันขึ้นในระบบหลังบ้านเราตูนให้ทุกคน200บาทหมดเลย
1: แต่ถ้าไม่โทรไม่ได้นะคะก็จะเหลือเป็นราคา 1,199 ฉะนั้นตอนนี้รีบโทร10วิสุดท้ายนุ้ยกับแม่ตูนไปก่อนแล้วใครต่อสายอยู่ต่อสายไว้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอง
3: สวัสดีครับ
2: คุณปองจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปองมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปองครับ
3: ครับ
2: ตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
3: อันแรกก่อนก็คือตัวนี้เราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำลำข้าวมีอีสูตร5ต่อ1นะครับพอ5ต่อ1คนกินแล้วเนี่ยไปมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B แล้วก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงๆลืมๆตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับ
2: ครับ
3: มี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำกำเราเติมมาให้ในสูตรนี
2: ้
3: ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
2: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำลำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
3: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดเนี้ย7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
2: ครับ
3: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
2: นะไม่ครับไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
3: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้200
2: โอเค
3: นะครับผมเฉพาะในรายการนี
2: ้โอเค
3: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
2: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำลำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกมันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำลำข้าวจริงๆเรามันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
3: ครับงาดำลำข้าวสูตร5ต่อ1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
2: อ
3: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีอยู่แล้ว แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
2: ม
3: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำเข้า0.5ต่อ1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันนำเข้ามีแกมมาโรจานอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได
2: ้
3: เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
2: ครับ
3: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้
2: อง
3: ก
2: ิน
3: ข้าวซ้อมมือ ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ
2: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
3: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
2: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
3: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมาก
2: ๆคุณป๋อผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับเราไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณป๋อบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่1,399
3: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
2: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE @ก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
3: ครับ
2: จริงสุภาพบุรุษ
3: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก
2: ็
3: เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ที่คนไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิถีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับ แล้วการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาโรจานอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประธานสุภาพบุรุษนะครับ
2: คุณแม่คุณป๋อ
3: มาม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงหลูลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนนอนอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70
2: นะครับ
3: ยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
2: ่นะ
3: คร
2: ับ
3: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
2: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉ
3: านะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนว่ามีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได
2: ้
3: นะครับนี่มาม่าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
2: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
3: ว่ายน้ำ
2: มั่นใจได้ไหมอันนี้คือคุณป๋อให้คุณแม่ทานเองคุณป๋อก็ทานเอง
3: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
2: ม
3: กลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
2: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ
3: คุ
2: ยกับคุณป๋อต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงๆคุณป๋อ70กว่าปี
3: ครับ
2: โรงงานได้มาตรฐาน
3: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพชรสารคำ GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
2: ครับ
3: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทชด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้ง งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาเซนอลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็บ่นไม่ได้นะครับ
2: โทรไว้ก่อนไปเลย20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนจะถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
3: เช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรัมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
2: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตให้มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเขานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันหนึ่งไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
6: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะแล้วเราก็อยู่กันบริเวณธรรมสถานวัดพระราม9ไม่ว่าเราจะเจอกันในช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่และ วันอะไรก็ตามเราก็ยังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งรอบตัวค่ะสิ่งรอบตัวในที่นี้เราจะเรียกว่าธรรมชาติก็คงไม่ผิดนักไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่เป็นสัตว์คนต้นไม้อะไรก็แล้วแต่เป็นสิ่งมีชีวิตหรือธรรมชาติคือเรื่องของการกระทำที่มันออกมาจากเราอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคือการพูดคุยการสนทนากันแต่ใดๆก็ตามในธรรมชาติมันมีทั้งบวกและลบมันมีทั้งน่าชอบและไม่น่าชอบเราจะเผชิญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรโดยเฉพาะถ้าในสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่มากระทบกับเราจากคำพูดของคนอื่นคำพูดจะฆ่าคนได้ไหมคำพูดจะเป็นประหนึ่งรางวัลให้กับคนได้หรือเปล่าอ้อมว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยผ่านประสบการณ์อะไรบางอย่างกันมาบ้างนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของปัญญาสร้างสุขค่ะ

0: ความสะดวกในการบันทึกรายการเชิญโยมนั่งสนทนาธรรมด้านบน
1: นมัสการนะคะขอโอกาสหลวงพี่ด้วยนะคะสำหรับการสนทนาธรรมในวันนี้เมื่อตอนเข้ามาในรายการอ้อมก็ได้พูดกับคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติค่ะว่าสิ่งรอบตัวเรามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์ใดๆก็ตามสิ่งของที่มันก็พัฒนามาหรือว่าคำพูดสิ่งที่ออกมารอบตัวเรามันมีกลไกของธรรมชาติใช่ไหมคะหนูพี่
0: เจนพรทุกอย่างมีกลไกมีวัฏจักรถ้าเราเห็นธรรมชาติธรรมชาตินี่จะไม่อยู่นิ่งนะมีวัฏจักรในการเปลี่ยนแปลงเช่นฤดูม
1: ี
0: ฤดูร้อนฤดูฝนมีฤดูหนาวมีฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงต้นไม้ที่เราเห็นก็เหมือนกันน
1: ะ
0: ม
1: ี
0: โตมีออกดอกออกผลม
1: ี
0: ใบร่วงหล่นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาตินะ
1: ซึ่งธรรมชาติเนี่ยมันมีทั้งแบบเขาเรียกได้ว่าให้คุณก็ได้หรือว่าจะรักษาสมดุลไม่อยากจะใช้คำว่าให้โทษแต่ว่ามันก็มีอำนาจในฝ่ายทำลายล้างอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะหลวงพี
0: ่แล้วถ้าเราไม่ดูแลเขาให้ดีไม่ดูแลเขาให้ถูกต้องนะที
1: ่
0: บอกต้นไม้ที่เคยช่วยเราดูดซึมก๊าซที่ไม่ดีดูดซึมน้ำวันที่เราไปตัดเขาวันที่เราไปทำลายเขาเขาก็ไม่สามารถดูดซึมน้ำให้เราฝนที่ตกลงมาก็น้ำก็เป็นธรรมชาติจากที่เคยไหลปกติก็ไหลแรงใช่ไหมกลายเป็นอะไรกลายเป็นโคลนถล่มกลายเป็นดินพัดแล้วก็เข้าไปทำลายหมู่บ้านฆ่าชีวิตคนชีวิตสัตว์เยอะแยะมาก
1: มันก็เป็นเหมือนผลกระทบใช่ไหมคะก็คือถ้าเราไม่รักษากับธรรมชาติเขาให้ทั้งคุณทั้งโทษได
0: ้
1: แต่ในบางครั้งเราก็พัฒนาไปอีกจุดหนึ่งก็คือเราต้นไม้เราไปตัดมาเป็นอาวุธได้อีกคือถ้าเขาอยู่เฉยๆเขาจะเป็นของที่มีประโยชน์ก็ได้จะเป็นของที่ทำร้ายก็ได้แล้วอาวุธนั้นจะช่วยให้มีชีวิตยืนยาวขึ้นในการเอาไปหาอาหารหรือมีวัฒนาการก็ได้แต่ในขณะเดียวกันเอาไปทำร้าย
0: เป็นเครื่องมือฆ่า
1: คนอื่นฆ่ากันก็ได้
0: ใช่
1: มันขึ้นอยู่กับอะไรคะหลวงพี
0: ่มันขึ้นอยู่กับว่าเรามีความคิดยังไงนะความคิดเป็นเรื่องที่สำคัญความคิดที่ถูกต้องที่เข้าใจว่าธรรมชาติเป็นประโยชน์ธรรมชาติงดงามธรรมชาติจะช่วยเหลือเราจะอยู่กับธรรมชาติอย่างเป็นมิตรอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ความคิดที่เป็นศัตรูกับคนอื่นกับธรรมชาติเนี่ยก็จะทำอย่างที่โยมพี่อ้อมบอกพอเราความคิดเป็นศัตรูไม่เป็นมิตรแทนที่เราจะไปเอาธรรมชาติไปเกิดประโยชน์ก็เอาธรรมชาติไปเกิดโทษใช่ไหมนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกใบนี้แต่ตอนนี้โลกก็เริ่มคิดแล้วแหละว่าเราจะทิ้งธรรมชาติไม่ได้ต้องเข้าใจธรรมชาติต้องรักธรรมชาติเดี๋ยวนี้เราจะเห็นใครทำอะไรก็บอกเป็นกรีนเป็นบลูซึ่งยุคสัก20ปีก่อน30ปีก่อนไม่มีใครพูดถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมต้องใช้เครื่องจักรกลต้องเอาธรรมชาติมาทำเป็นนู่นเป็นนี่ต้องแปลงเป็นสิ่งที่เอามาทำเป็นอุตสาหกรรมได้ทีนี้เริ่มกลับไปคิดแล้วเฮ้ยไม่ใช่ละต้องกลับไปหาธรรมชาติละถ้าไม่มีธรรมชาติอยู่เราอยู่ไม่ได
1: ้ มันเริ่มเหมือนวิธีเดียวกันอยู่ผมก็คิดว่าเปรียบเทียบต้นไม้ถ้าเราทุกคนทำลายถอนต้นไม้มากๆจากที่จะให้ร่มเงามันก็จะทำให้หน้าดินทรุดเสียแม่น้ำก็ซ้อใช่ไหมคะอันนั้นคือมันเป็นวัฏจักรของการที่คนนึงทำคนหนึ่งทำกลับมันก็เหมือนกับยกระดับไปที่ตัดต้นไม้เพื่อเอาไปเป็นอาวุธฆ่าคนอื่นอันนี้ตั้งใจทำและทิ่มคำอยู่ๆก็ไปนึกถึงคำพูดเหมือนกันคำพูดสมมติว่ามีคนมาว่าเราว่ากลับมันดูเป็นวัฏจักรเพราะฉันถูกว่าก่อนฉันจึงทนไม่ได้เราก็เลยว่ากลับอันนี้มันก็คือการตอบโต้ใช่ไหมคะแต่มันมีคนบางประเภทที่ยังไม่ทันโดนใครว่าอะไรเลยเหมือนเป็นคนที่ไปตัดต้นไม้มาทำอาวุธเองอ่ะอยู่ๆก็ทิ่มไปที่คนอื่นเลยค่ะหลวงพี
0: ่จริงๆพระพุทธองค์ก็สอนว่าการที่เขามาว่าเราเนี่ยถ้าเราไม่ตอบโต้คือเราไม่รับถ้าเราตอบโต้ก็คือเรารับอย่างเขาว่าเราถ้าเราไม่รับคำพูดนั้นก็ไม่ใช่ของเราว่าใครก็ผ่านไปเท่านั้น
1: แต่มันชี้หน้าด่าเราอย่างเงี้ยค่ะหลวงพี่มันก็ต้องบอกมันว่าเรา
0: การชี้หน้าด่าเราถ้าเราไม่รับมันก็เหมือนไม่ได้ด่าเราม
1: ันไม่ใช่มวยที่จะเอ้ยอย่างเงี้ย
0: มันจริงๆการที่หน้าด่าเราเนี่ยเขาด่าเพื่ออะไรด่าเพื่อความสะใจว่าให้เราเกิดความทุกข์เราต้องมาดูตรงนี้ก่อนนะ เราต้องดูเป้าหมายของเขาก่อนนะต้องดูเป้าหมายกันก่อนใช่ไหมการชี้หน้าด่าคนเนี่ยคนที่ด่าวัตถุประสงค์คืออะไรเพื่อให้ผู้ที่ถูกด่าเกิดความทุกข์จริงไหมพี่อ้อมจริงไหม
1: อันนั้นจริงก็คือถ้าด่าว่าเนี่ยแย่ ก็คือต้องการจะหนึ่งอาจจะต้องการให้เขาทุกข์แต่สองอาจจะอ้างได้ว่าบอกเขาว่าเขาเป็นยังไงเธอไม่ดียังไงเธอจะได้เปลี่ยนแปลง
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเรารับมาแล้วเรารู้เฮ้ยเราไม่ดีจริงแล้วเรายอมรับเราเปลี่ยนแปลงเราก็ไปถามไม่เห็นจะเป็นต้องด่ากลับใช่ไหมไม่จำเป็นที่ต้องไปมีเรื่องมีราวกันขณะเดียวกันถ้าเกิดสิ่งที่เขาว่าเราไม่ดีแล้วมันไม่จริงม
1: ัน
0: ไม่จริงนะเราไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอย่างนั้นอ้าวถ้ามันไม่จริงล่ะเราก็ไม่ต้องไปเก็บมาทุกข์ให้มันหนักใจ
1: แต่การที่เราโดนแบบนี้ตั้งแต่เด็กหรือโตขึ้นแล้วบางคนมาทำเหมือนตลกผ่านๆแต่มันฝังใจคืออ้อมเชื่อว่าไม่มีใครอยากจำแต่ปัญหาคือมันลืมไม่ได้เมื่อโดนบ่อยเข้าเหมือนหลายๆคนขอโทษนะคุณผู้ชมเวลาที่เพื่อนอ้อมบางคนหรือรุ่นน้องบางคนโดนมาตอนเด็กเขาเล่าให้ฟังโหดำอย่างเงี้ยหรือเตี้ยหรืออ้อมเองก็โดนตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีคำหลากหลายมันอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะรับมันหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความแข็งแรงและมั่นคงทางใจพอที่จะสะท้อนมันออกไปแบบไม่รับจ่ายอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้
0: จริงๆแล้วเราคงจะต้องฝึกใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าสิ่งที่เขาพูดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเอามาคิดเอามาเก็บไว้ในใจเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมเราได้ประโยชน์อะไรคนที่พูดอย่างนั้นเรามาคิดเราได้ประโยชน์อะไรถ้ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรทำไมเราจะเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์อันนี้พูดถึงประโยชน์ตัวเรานะไม่ได้พูดถึงประโยชน์ตัวคนอื่นเลยนะ เรารักตัวเราเองคนทุกคนรักตัวเราเองคนส่วนใหญ่อยากให้ตัวเองได้ประโยชน์ทั้งนั้นแล้วถ้าเผื่อเขามาด่าเรามาว่าเราหรือว่าไปพูดร้ายพูดนินทากับเราแล้วพูดไปแล้วเอ๊ะมันเกิดประโยชน์อะไรกับตัวเราที่เราเก็บเขานั้นมาคิดไม่เกิดเลยนี่อย่างที่บอกไปแล้วถ้าเราไม่ได้ทำสิ่งนั้นจริงๆไม่เกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องคิดทิ้งไป
1: แล้วถ้าเกิดเราเกิดมาดำจริงๆอ่ะหลวงพี่
0: ถ้าเราเกิดมาดำจริงแล้วก็ยอมรับแล้วถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอ้าวคนเราเกิดมาสีผิวแตกต่างกันตามเผ่าพันธุ์เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ต้องยอมรับว่าเราดำจริงๆทำไมคนดำผิดตรงไหน
1: อ๋อมันต้องหาจุดให้เจอ
0: ใช
1: ่คือมันไม่ใช่ว่าเอาอันนั้น
0: อ
1: ่ะสมมติเราโดนว่าดำหรืออ้วน
0: แล้วเราก็บอกโอ้ยความดำเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นไหมเราต้องหาจุดให้เจอว่าเอ้าเราว่าเราดำแล้วความดำผิดตรงไหนถามตรงๆ
1: ความดำไม่ใช่ทุกข์แต่ทุกข์อะ
0: ทุกข์คือใจเราไปคิดว่าเออเราดำเราแย่เราต่ำต้อย
1: เพราะเราต่างจากเพื่อน
0: ถูกต้องใช่ยิ่งความดำไม่ได้ผิดตรงไหนเลยนะมันเรื่องปกติที่คนในโลกนี้เกิดมามีสีผิวต่างกันตามเผ่าพันธุ์จริงไหมอย่างเผ่าพันธุ์แถวจีนแถวเอเชียก็เป็นผิวเหลืองใช่ไหมแถวแอฟริกาก็ส่วนใหญ่เป็นผิวดำแถวยุโรปก็เป็นผิวขาวมันก็เรื่องปกติ
1: แต่บางครั้งมันเราก็ไม่ได้พร้อมจะยอมรับต่อให้มันเป็นความจริงได้ตลอดเวลาที่มันเหมือนโดนถาโถมบ่อยๆในเวลาที่เราจิตใจเราไม่มั่นคงหรือเปล่าคะหลวงพี่
0: จิตใจเราไม่มั่นคงจิตใจเราขาดพลังและจิตใจเราขาดหลักมากกว่ามันก็เลยทำให้เรายอมรับสิ่งนั้นไม่ได้ถ้าจิตใจเรามีหลักจิตใจเรามั่นคงแล้วเราเข้าใจธรรมชาติว่าโอ้บอกผิวดำเอาผิวดำกับผิวดำเนี่ยคนผิวดำก็ปกติเป็นธรรมดาใช่ไหมพี่อ้อมไม่เห็นมีอะไรเลยก็สีผิวคนมันก็มีหลายสีอ่ะม
1: ี
0: ขาวบ
1: ้
0: างม
1: ี
0: ดำบ้างอ่ะใช่ไหมนี่ก็เรื่องจริงในโลกใบนี้ทำไมเราจะต้องไปคิดว่าผิวดำมันเลวร้ายไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปคิดเลยถ้าเรายอมรับและเข้าใจในสิ่งที่มันควรจะเป็น
1: เพราะบางคนอย่างเงี้ยผู้หญิงจะโดนอีขี้เหร่อย่างเงี้ยผู้หญิงบางคนก็จะไม่ชอบหรือก็จะแบบอีนิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันพูดสักกว้างใช่แล้วมันไม่ได้พูดเพื่อที่จะเห็นว่าอยากให้คนข้างหน้าเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอีคนพูดก็สนุกปากจังเลยค่ะหลวงพี่มันไปแก้คนพูดก็แก้ไม่ได้แต่จะแก้ที่ตัวเองมันก็เหนื่อยเกิน
0: แล้วแก้คนพูดแก้ลำบากไม่มีทางแก้ได้เพราะว่าคนพูดเนี่ยไม่ใช่เรา
1: ค่ะ
0: การไปเปลี่ยนคนอื่นเนี่ยโอ้โหมันใช้ปัจจัยหลายอย่างถ้าเราไม่ใช่คนที่เคารพศรัทธาหรือเขาเชื่อมั่นเราจริงเขาคงจะทำตามเรายากนะ
1: ค่ะ
0: แต่การเปลี่ยนที่ตัวเราเนี่ยมันลดปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ไปเยอะ
1: เปลี่ยนก่อนชนะ
0: ใช่ลดไปเยอะเลยแล้วตัวเราเองคิดดูเรายังเปลี่ยนเราไม่ได้อ่
1: ะ
0: แล้วเราคิดจะไปเปลี่ยนให้เขาพูดถึงเรามันก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาให้ง่ายๆเลยคือเริ่มเปลี่ยนที่ตัวเราก่อน
1: ใช่ๆเพราะอ้อมว่านะหลายๆครั้งเรามักจะคิดว่าเราเป็นผู้ถูกกระทําโดยคําพูดแต่เราไม่รู้หรอกค่ะคุณผู้ชมว่ามีอีกไม่รู้กี่ครั้งที่เราอาจจะเผลอกระทํา เป็นผู้กระทำซะเองเพราะว่าการพูดที่ทำให้คนเสียใจอ่ะมันอาจจะมีทั้งความตั้
0: งใจ
1: และไม่ตั้งใจนะคะแต่วันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเราไม่ตัดสินใครอยู่แล้วเพียงแต่ว่าย้อนกลับมามองตัวเองว่าเราอยู่ในสถานการณ์ไหนน่าจะดีกว่าเพราะเหมือนที่เขาบอกว่าคำพูดเนี่ยมันฆ่าคนได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นรางวัลให้กับคนได้เหมือนกัน
0: ถูกต้องใช่คำพูดจริงๆมีไว้เพื่อสื่อสารนะเราสื่อสารเพื่ออะไรสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจนี่เราต้องมาถอดกลับไปอย่างนี้ได้เห็นนะเพราะการไปด่าคนอื่นพูดให้ร้ายคนอื่นมันไม่ได้ทำให้สื่อสารและเกิดความเข้าใจมันทำให้เกิดผิดความเข้าใจหรือผิดใจกันในภาษาไทยซึ่ง
1: ถือว่าเป็นการสื่อสารที่บกพร่อง
0: ถูกต้องน
1: ะ
0: เมื่อมันสื่อสารบกพร่องเอาแล้วเราจะไปสื่อสารไปพูดไปคุยกันทำไมไม่ได้ประโยชน์อะไรนั้นต้องกลับมาคิดใหม่ว่าเอาพูดกันเพื่อสื่อสารเพื่อให้เข้าใจตรงกันแล้วก็จะได้ทำงานด้วยกันได้แต่ถ้าเราไปคิดด่าคิดว่าคนอื่นพูดคนอื่นได้เสียใจมันไม่ได้สร้างการสื่อสารอะไรขึ้นมาเลยมันทำไม่มีแต่สิ่งที่แย่มีสิ่งที่ทำให้ผิดใจกันไม่เข้าใจกันไม่คิดอย่างนี้ได้ก็จะมีหลักในการคิดมีหลักในการใช้ชีวิตถ้าเราจะพูดกับใครเราก็จะไม่ไปทำสิ่งนั้นเพราะมันไม่เกิดประโยชน์มันมีแต่ความไม่เข้าใจ
1: แต่ก็จริงพอฟังของพี่พูดไปแล้วคิดตามนะคะอยู่ก็เข้าใจว่าในขณะที่เราไปว่าคนอื่นหรือคนอื่นที่จงใจว่ากันหรือจะว่าเราหรือว่าใครก็แล้วแต่การจงใจอ่ะทำให้คนคนหนึ่งเจ็บปวดอ่ะไอ้คนคิดอ่ะไม่ได้มีความสุขนะ
0: เราก็ไม่มีเขาก็ไม่มีเราก็ไม่เข้าใจเขาก็ไม่เข้าใจต่างคนก็เสียหมดถามว่าทำเพื่ออะไรสะใจหรือไม่มันก็ไม่ได้สะใจอะไร
1: เบื้องแรกจะต้องสะใจเพราะว่ามันจะต้องบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปด่ามันให้มันรู้สึกว่ามันเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะ
0: ไอ้ตอนนั้นสะใจแต่พอไปด่าจริงๆเริ่มไม่สะใจแล้วเริ่มเฮ้ยเราทำอะไรไม่ดีเปล่า
1: ไม่แต่อ้อมกลับรู้สึกว่าไอ้ขณะที่ด่ากำลังสะใจแต่ตอนวางแผนน่ะจริงๆมันต้องทุกข์แต่ว่าเราไป
0: ส่วนใหญ่มันจะสะใจตอนวางแผน
1: มันแต่มันเพราะมันเกิดมันมีทุกข์ก่อขึ้นมาก่อนมันจึงคิดการแบบนั้นแต่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิที่มันหลอกเราให้เราเข้าใจว่าทุกเนี้ยดี
0: ใช่มันเป็นโมหะเป็นความหลงจะไปทำเป็นสิ่งที่ไม่ดีจะไปทำทุกข์ให้ดีเรียกว่าการทำความทุกข์เป็นสิ่งที่ดีซึ่งมันผิดนะ
1: ใช่
0: แล้วก็พอไปทำแล้วก็ไม่สบายใจ
1: แต่ตอนนั้นจะคับมากว่าแบบพูดให้มันเสียใจได้พูดให้มันร้องไห้ได้ฉันนั่นแน
0: ่แน่จริง
1: แล้วเพื่อนคนอื่นยอมรับว่าฉันเป็นคนแบบนี้แต่กรรมอ่ะมันตกกับคนที่พูดนะที่สุดแล้วอ่ะเขาจะไม่เคยเข้าใจตัวเองเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วสุดท้ายก็ไม่มีใครเข้าใจเขาด้วยเพราะเขาไม่สามารถสื่อสารกับใครได้
1: เพราะฉะนั้นใครที่โดนคนอื่นชี้หน้าหรือพูดนะคะคุณผู้ชมว่าเขาว่าเราอย่างนี้เห็นใจเขาเถอะเพราะที่สุดทั้งหมดที่เขาพูดอ่ะเขาว่า10คนนิสัย10แบบ มันจะย้อนกลับมาที่ตัวเขาหมดเลย
0: ใช่ถูกต้อง
1: โ
0: อ้ถูกต้องเลย
1: ปุบปับเขารับกรรมหนักเลยนะคะหนู
0: หนักเลยเพราะนั้นคิดให้ดีนะ ก่อนที่จะพูดเนี่ยเราเป็นนายคำพูด แต่เมื่อเราพูดไปแล้วคำพูดเป็นนายเรา เพราะนั้นตอนนี้เราเป็นนายคำพูดอยู่นะ ถ้าเรารู้จักว่านายที่ดีควรจะเป็นยังไง นายที่ดีทำไงให้คนยอมรับเชื่อถือคนอยากทำตามสื่อสารและเข้าใจได
1: ้
0: คำพูดมีประโยชน์มากกว่าที่เราจะไปใช้คำพูดนั้นมาทำร้ายตัวเราเองและผู้อื
1: ่นในสังคมที่เต็มไปด้วยการสื่อสารที่รวดเร็วไปได้ง่ายไปได้ไกลในขณะเดียวกันมันก็ส่งผลให้การทำร้ายใจเกิดขึ้นได้ง่ายและการให้กำลังใจก็เกิดขึ้นได้ง่ายเช่นเดียวกันมันอยู่ที่เราเลือกที่จะใช้
0: สิ่งนั้นยังไง
1: แล้วก็เลือกที่จะเป็นด้วยนะ
0: ถูกต้องใช่เพราะฉะนั้นในโลกยุคออนไลน์ทุกวันนี้คำพูดมันจะเป็นต้องเจอหน้ากันแล้ว
1: ค
0: ำพูดผ่านทาง Facebook ก็ได้ผ่านทางโลกออนไลน์ต่างๆก็ได้นะจะให้จะสร้างเขาจะทำลายเขาหรือทำลายเราอยู่ที่เราเป็นคนเลือก
1: ค่ะก็ถ้าเราเคยเป็นทั้งผู้กระทำหรือว่าถูกกระทำก็อดีตก็ทิ้งนะคะ
0: ทิ้งเริ่มต้นใหม่
1: เริ่มต้นใหม่นะคะเป็นกำลังใจให้กับใครที่กำลังรู้สึกแย่ด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณหลวงพี่นะคะ
0: พรสาธุ

ชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกชีวิตนี้แม้มีน้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนักสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคตที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตนี้คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้สำคัญก็เพราะในชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือตกต่ำเพียงใดก็ได้ชีวิตในอดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้วชีวิตในอนาคตก็ยังไม่ถึงยังทำอะไรไม่ได้เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้สำคัญนักพึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยช

เมื่อสักครู่นี้นะคะอ้อมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดค่ะทีนี้ยังเป็นเรื่องของคำพูดอยู่ในช่วงของธรรมะชิวๆมีคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดแบบนี้ซึ่งน่าสนใจนะคะอ้อมยังเชื่อว่าคำพูดที่ดีอ่ะถ้ามันออกจากปากเรามันดีแหละแต่ปัญหาคือเราไม่ได้จะพูดดีได้ตลอดเวลาเนาะนั่นแหละค่ะแต่อย่างน้อยการสงสัยแล้วพูดในสิ่งที่คิดและต้องการคำตอบก็ถือว่าเป็นคำพูดที่ดีนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ

จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายมีคำถามที่น่าสนใจว่าทำบุญชดเชยบาปได้หรือไม่เช่นคนตั้งโรงเหล้าขายเหล้าผิดศีลข้อที่5แล้วก็ทำลายสุขภาพผู้คนจำนวนมากแต่ว่าได้เงินมาก็เอาเงินนั้นไปทำบุญชดเชยสิ่งที่ตัวเองทำลงไปหรือคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ว่าอยากจะชดเชยด้วยการเอาเงินรายได้ของตัวเองเนี่ยไปทำบุญบางสิ่งบางอย่างก็ชดเชยได้เราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าถ้าไปขโมยของเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เอาเงินของไปขายเอาเงินไปทำบุญเนี่ยจะได้หรือไม่บางคนขโมยยาบ้าซื้อยาบ้ามาแล้วก็ไปขายแล้วก็เอาเงินไปสร้างโบสถ์ถามว่าชดเชยได้หรือไม่ก็ขอตอบว่ามันชดเชยกันไม่ได้อาจจะได้ในความรู้สึกของผู้คนว่าคนนี้เป็นคนใจบุญแต่เมื่อเขารู้ว่าเงินที่เราเอามาเนี่ยมันคืออะไรมาจากไหนเขาจะมีความรู้สึกว่าเรากำลังฟอกเงินฉะนั้นนักธุรกิจทั้งหลายพ่อค้าวานิชหรือใครก็ตามที่ทำผิดศีลผิดธรรมทำให้บ้านเมืองของเราได้รับภาษีมากแก่ภาษีบาปแต่ว่าท่านทั้งหลายต้องสังเกตให้ดีว่าบุญนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงมันมีบาปที่ตกทอดไปถึงลูกถึงหลานวันนี้ท่านร่ำรวยแต่วันหนึ่งข้างหน้าบาปกรรมที่เกิดจากสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะตกไปถึงลูกถึงหลานโดยที่เราคาดไม่ถึงให้เราสังวรระวังเอาไว้ขอเจริญพร

มัชฌิมาปฏิปทาในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงทางสายกลางคือการไม่ยึดถือสุดทางทั้งสองทางได้แก่อัตถกิลมะฐานุโยคคือการประกอบตนเองให้ลำบากเกินไปและกามสุขขัลลิกานุโยคคือการพัวพันในกามในความสบาย

ทางสายกลางเป็นหลักคำสอนที่ปรากฏในพระธรรมเทศนากันแรกของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์คือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแนวคิดและความหมายของมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาคือการดำเนินชีวิตที่ดีเพื่อกำหนดรู้ทุกข์และปัญหาแห่งทุกข์พระพุทธองค์ได้ทรงกำหนดหลักทางสายกลางนี้ไว้อย่างชัดเจนคืออริยมรรคมีองค์8เมื่อย่นย่อแล้วเรียกว่าไตรสิกขาได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหลักมัชฌิมาปฏิปทาเป็นหลักคำสอนที่เป็นสัญลักษณ์เด่นอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนที่มีคุณค่าในตัวเองอย่างลึกซึ้งเป็นการประ

มวลคำสอนภาคปฏิบัติคือระบบจริยธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อันเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนานั่นเอง

0: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันจันทร์ที่28กันยายนนี้ 11:50 นพบเจปักตะก้อทีมเดี่ยวชายและแบดมินตันวันอังคารที่29กันยายนนี้ 11:50 พบมวยสากลชายหญิงและแบดมินตันวันพุธที่30กันยายนนี้ 11:50 พบมวยสากลชายหญิงและฟุตบอลชายวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 พบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 พบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
1: พี่ว่าจะพาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นไปกันทั้งบ้านเลยฝากแกจองตั๋วเลย
2: เดี๋ยวจองทุกอย่างให้เสร็จสรรพวันนี้เลย
3: ดูกังวลใจกับทริปนี้
4: น้องเชอร์ลูกถ้าไปญี่ปุ่นแล้วมีสิ่งที่หนูไม่ชอบหนูยังอยากไปอยู่ไหม
5: แล้วอะไรที่เชอร์จะไม่ชอบอะคะ
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
7: กด
8: เอาสูงขึ้นอีกนิดนึง
7: สูง
8: เกิน
7: ว้าว
9: โชว์พาสัปดาห์นี้ครับพาเอมิลี่อินฟลูเอนเซอร์สายชิมของอร่อยมาเยือนหล่มสักเมืองเล็กๆกลางหุบเขา
10: ดอกก็สามารถกินได้เหมือนกัน
11: เหรอคะ
9: เพื่อพิสูจน์ว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอยู่ในความเรียบง่ายแบบวิถีไทยๆของเรานี่เองอย่าพลาดโชว์พาอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
12: ละคร 1:00 เรื่องใหม
13: ่หมูเฮา
14: โซเด
12: ภาคใหม
15: ่ที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
16: 7ล้านบาทครับ
15: ฮะ
12: ภารกิจครั้งใหม
17: ่เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือน
13: หมูเฮาสีสร้อยแห้งค่ะ
12: ความสนุกครั้งใหม
11: ่ไม่กลัวอยู่แล้ว
12: นักตบวัดโคกปังดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวและตบวัดข้อบางทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 1:00 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
18: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
19: แฟนหนูเนี่ยเป็นอาชีพช่างสักล่าสุดเลยค่ะหลังจากสักเสร็จนะคะน้องเขาไปแจ้งความระบุว่าแฟนหนูเนี่ยลวนลามเขาเพราะว่าไม่ได้ทำขนาดนั้นนะคะมันเป็นหลักฐานมัดตัวเขาด้วย
18: แปลว่าทำ
19: ใช่ค่ะเขาก็สารภาพเลยว่าคิดว่าน้องผู้หญิงคนนั้นมีใจให้เขาเห็นเขาไม่ได้ขัดอะไรก็เลยปล่อยเลยตามเลยคำนี้มันก็จุกอกอยู่ค่ะ
18: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
5: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพลง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
10: สนิทกันมากๆ
4: คุยกันทุกเรื่องไหม
8: ยะ
10: ความรักคุยไหม
8: คุยครับ
0: อกหักต่อหน้าลุงมันแปลกปะ
4: ไม่แปลกที่จะไปอยู่ในห้อง
0: แค่นั้นผมก็รู้แล
4: ้
0: ว
4: ไม่อยากร้องไห้ต่อหน้าลูกทิกเกอร์เคาะประตูเห็นหน้าทิกเกอร์ร้องปล่อยโฮเลยตอนที่เราจะตัดสินใจว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกกลัวสิ่งนี้คืออะไรอันนี้ไม่เคยพูดกับใครเลยนะยูไม่รู้ตรงนี้ด้วยมันอยู่ในใจตลอดเวลานี่คือสิ่งที่กลัวที่สุดมัมมี่ขอโทษ
1: ฉันคัดลายชื่อผู้เช่าจากภาคเหนือให้คุณแล้วทำไมคุณต้องคัดจากภาคเหนือด้วยอ่ะ
7: ก็ตอนนั้นอ่ะอาม่าเกศรกับผมเขาจะหนีไปอยู่เชียงใหม่ผมเลยคิดว่าเริ่มต้นจากภาคเหนือก่อนอันนี้แล้ว
1: มีเรื่องจะสอบถามนิดนึงอะค่ะคุณดิวพอจะมีญาติผู้หญิงที่ชื่อว่าเกศรอายุสัก70มั้ยครับ
3: มีครับยายผมชื่อเกศร
1: จริงเหรอคะ
7: พอจะมีลูกให้ดูมั้ยครับ
3: เจอแล้วครับ
1: ระหว่างสมโหเฮ
11: ้ยซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็นถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 น.เป็นต้นไปทางช่องวัน31

ั้งแต่เริ่มแสดงธรรมมาก็จะพูดเรื่องของเรื่องศีลมนุษย์ของเราเนี่ยเกิดมาอาศัยศีลมนุษย์มีศีลสมบูรณ์ก็จะมีความสุขถ้ามนุษย์ไหนที่ไม่มีศีลสมบูรณ์ก็จะมีความทุกข์บ้างสุขบ้างแต่ทำอย่างไรก็ช่างทำอย่างไรก็ตามท่านสาธุชนทั้งหลายเราเป็นผู้ที่ต้องมีศีลมีศีลเนี่ยมีความสุขดีกว่าคนไม่มีศีลเหมือนกันกับคนที่มีเงินดีกว่าคนไม่มีเงินมีศีลขาดด่างพร้อยทะลุก็ยังดีกว่าคนไม่มีศีลเงินถ้ามีแล้วหายบางส่วนก็ยังมีเหมือนกับคนที่มีศีลมีแต่ขาดสักข้อสองข้อก็ยังดีก็ยังได้มีศีลอยู่ถ้าใครไม่มีศีลเสียเลยก็ขาดทุนท่านจึงได้ว่าเกิดมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นต้องให้มีศีลสมบูรณ์แล้วก็หาเลี้ยงชีพที่สมบูรณ์ในทางพระศาสนาที่เกิดมาที่สมบูรณ์แบบก็คือความเป็นคนคนเกิดมาก็ต้องอาศัยธรรมะเพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันเด็กก็อาศัยผู้ใหญ่อบรมผู้ใหญ่ก็อาศัยประสบการณ์ในการอบรมประสบการณ์ก็คือธรรมะก็คือธรรมชาติเราเกิดมาเพราะธรรมชาติทุกข์ก็เพราะธรรมชาติสุขก็เพราะธรรมชาติมีสามีภรรยาก็เพราะธรรมชาติยากดีมีจนสุดท้ายแล้วก็เป็นซากศพก็เพราะธรรมชาติแต่ตัวที่จะทำให้เป็นธรรมชาติก็คือตัวใจของเรานี่แหละถ้าใจของเราเป็นธรรมชาติทุกอย่างก็จะรู้จักธรรมชาติก็คือว่ามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ถ้าคนเราเกิดมามีทุกข์แล้วทำอย่างไรจะพ้นทุกข์ก็คือให้เข้าใจทุกข์ทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วมีสุขต้นตอของความสุขเกิดจากไหนเกิดจากความเข้าใจแห่งทุกข์พระพุทธเจ้านั้นไม่ได้สอนเรื่องสุขสอนเรื่องทุกข์มาก่อนจึงเป็นบรมสุขก็คือเพื่อนิพพานในความดับในความเย็นดังนั้นเรียกว่าเวลามนุษย์เกิดมาเนี่ยท่านจึงได้กล่าวไว้เสมอว่าฉลาดทำงานคนไหนที่ฉลาดทำงานกายก็จะสะอาดคนไหนที่ฉลาดทำใจชีวิตก็จะไม่มีทุกข์เราสังเกตดูใครที่ทำงานเนี่ยก็เสมือนว่าบุคคลนั้นมีกายสะอาดทำงานด้วยความสุจริตนั้นกายสะอาดทำงานด้วยความสกปรกนั้นกายจะไม่สะอาดเพราะใจสั่งมากายจึงต้องทำไม่ว่าจะอยู่กับเจ้านายหรือลูกน้องไม่ว่าอยู่กับครอบครัวคำว่าทำงานในที่นี้ก็หมายความว่าปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมนี่ถ้าผู้ใดที่ทำกายให้สะอาดใจก็จะสะอาดผู้ใดที่ทำใจให้สะอาดกายก็ต้องสะอาดดังนั้นแน่ว่าเมื่อมนุษย์เกิดมาเนี่ยครับจึงบอกไว้เลยว่าทำอะไรก็ท่านว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันถูกใจเนี่ยมันถูกใจตัวเองเนี่ยมันเป็นกิเลสถ้าทำไปแล้วมันถูกใจตัวเองเป็นกิเลสถ้าทำไปแล้วมันถูกต้องน่ะคือเป็นธรรมดังนั้นมนุษย์เกิดมานี่อย่าถูกใจถ้าถูกใจตัวเองเนี่ยบ้านก็พังสังขารก็โดยดาบางคนเกิดมาทำงานตลอดชีวิตนั่งภาวนาไม่เคยได้ทำบุญก็ไม่เคยได้ทำทำแต่กรรมไม่ดีดังนั้นท่านจึงได้กล่าวไว้เลยว่ามนุษย์ที่เกิดมาในโลกใบนี้เนี่ยอย่าทำที่มันถูกใจเป็นโรคเป็นภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เพราะว่าใจเราอยากอยู่ตลอดจึงเป็นกิเลสถ้าถูกใจนี่เป็นกิเลสถ้าถูกต้องนี่เป็นธรรม
การที่มีธรรมมีศีลอยู่เนี่ยมันเป็นความสุขนี่แหละท่านจึงได้กล่าวไว้ว่าบุคคลเกิดมาแล้วนะควรมีธรรมนะธรรมะที่เกิดขึ้นในบ้านเนี่ยมันไม่กายีนะอยู่ในบ้านเรานี่มีธรรมะเกิดขึ้นทุกวันธรรมะนี่มีมากบางคนถ้าว่าไปหาพระต้องได้ธรรมะอันนี้ก็ถูกต้องแต่ว่าถ้าบุคคลใดที่อยู่กับครอบครัวทุกวันแล้วรู้จักทำใจแล้วก็พิจารณาให้ดีๆแล้วธรรมะอยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่ที่ใจตนเองยกตัวอย่างเรื่องของตัวเราเองเนี่ยถ้าเราพูดดีเป็นศักดิ์เป็นศรีแก่ลูกแก่หลานลูกก็ชอบหลานก็สรรเสริญพ่อแม่ก็ยินดีกับลูกหลานถ้าพูดดีถ้าพูดไม่ดีพูดใส่ร้ายคนอื่นหลานก็ไม่ชอบครอบครัวก็แตกแยกนี่ไม่ได้ธรรมะได้ไหมได้เห็นความจริงคือสัจธรรมถ้าพูดไม่ดีความไม่ดีก็เกิดขึ้นรุมร้อนอยู่ในจิตในใจเร่าร้อนอยู่ในจิตในใจเราสังเกตดูได้ธรรมะนี่มีอยู่ข้างกายของเราเองคืออยู่ในบ้านถ้าคนไหนก็ตามเด็กคนไหนก็ตามผู้ใหญ่คนไหนก็ตามไม่มีความเมตตาอยู่ในบ้านวาจาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญพระพุทธเจ้าของเราตรัสด้วยวาจาอันบริสุทธิ์นะและตัวคนมนุษย์เราเนี่ยก็เสียเพราะปากได้ดีก็ได้ดีเพราะปากปากดีพูดดีทำดีคิดดีออกจากปากออกจากใจของเราเนี่ยแล้วปากก็พาว่าไปจึงเป็นของดีถ้าใจไม่ดีปากไม่ดีก็ไม่มีใครคบหาสมาคมผู้ที่พูดไปก็ทำลายตัวเองผู้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามก็เสียผลประโยชน์ดังนั้นแล้วว่าธรรมะอยู่ในบ้านของเราเราสังเกตดูตอนเรามีครอบครัวใหม่ๆผู้หลักผู้ใหญ่มีครอบครัวใหม่ๆเพราะวาจาพูดโน้มน้าวจิตใจของคู่ครองด้วยสัตย์ซื่อต่อกันสงเคราะห์ญาติพี่น้องต่อกันพออยู่มานานๆแล้วความสัตย์ซื่อไม่มีต่อกันความซื่อสัตย์ก็ไม่มีต่อกันสัจจะธรรมะขันติจาคะไม่มีบ้านก็แตกแสลกขาดลูกหลานถ้าไม่มีสัจจะไม่ซื่อตรงต่อตัวเราไม่ซื่อตรงต่อพ่อแม่เวลาตัวเองแก่มาแล้วเขาก็จะบอกว่าลูกคนนี้ไม่ดีหลานคนนี้ไม่ดีจึงเป็นกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณากรรมนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ลูกเคยด่าพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องโดนเหมือนกันนะพอเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องโดนด่าเหมือนกันนะเราเคยด่าพ่อแม่เราลูกออกมาก็ต้องด่าเราเหมือนกันดังนั้นแล้วว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นผู้ติดตามกรรมเป็นผู้ให้ผลธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้อยู่ไหนอยู่ในบ้านของเรานี่แหละให้พิจารณาดูดีๆเป็นสัจธรรมะของชีวิตถ้าผู้ใดอยากมีความสุขนั้นให้มีความซื่อสัตย์ต่อกันอย่าตามใจอย่าตามใจตนเองนะถ้าตามใจตนเองแล้วเป็นกิเลสนะทำดีทำถูกเนี่ยทำดีทำถูกและทำตามทำนองของธรรมนั้นท่านจึงได้กล่าวไว้ว่าถ้าถูกต้องนี่เป็นธรรมคนใดที่อยากได้ก็ต้องรู้จักให้นะอยากให้เขาทำดีเราก็ต้องรู้จักให้ถ้าเราไม่รู้จักให้เขาก็จะไม่เห็นคุณค่าของเรานะถ้าเราอยากให้เขาดูแลเราเราต้องดูแลเขาถ้าใครอยากให้คนอื่นดูแลเราเราก็ต้องดูแ

ันได้บ่าวให้นายนายก็ต้องให้บ่าวลูกให้เราเราก็ต้องให้ลูกมิฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่รู้จักให้อย่าหวังเลยเขาจะเห็นคุณค่าของเรามีแต่เขาจะฆ่าเราดังนั้นแล้วว่าเมื่อเกิดมาแล้วเรามีพระเดชแล้วต้องมีพระคุณด้วยจึงได้มีคำว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าใครเกิดมาแล้วมีความดีมีความกตัญญูต่อบิดามารดาของตนก็จะมีความสุขความกตัญญูอันดับหนึ่งนะความกตัญญูในพระศาสนานี้ในโลกอันนี้ตอนอยู่ก็ให้เลี้ยงกายตอนตายก็ให้เลี้ยงผีท่านก็กล่าวอยู่ประจำใครมีพ่อแม่อยู่ก็รู้จักเลี้ยงในเวลานี้ที่เคยได้แสดงไว้ก็คือความกตัญญูเมื่อรู้ว่ามีความกตัญญูแล้วเราก็ต้องตอบแทนท่านผู้บุคคลใดที่เคยให้อยู่อาศัยเราก็ต้องตอบแทนท่านแม้แต่ต้นไม้อาคารสถานที่ที่อยู่อาศัยที่บ้านที่เรือนรถห้องน้ำหรือที่อยู่อาศัยต่างๆเราต้องให้คุณแก่ท่านรู้จักการบำรุงรักษาชั้นใดก็เหมือนกับคนบิดามารดาแก่เท่าชรามาเราก็ต้องดูแลรักษาสามีภรรยาเมื่อมีการเจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลรักษาชั้นใดรถที่ขับที่ขี่อยู่รู้ว่าพังเราก็ต้องซ่อมมิฉะนั้นแล้วว่าถ้าไม่เกื้อกูลต่อกันในบ้านเรานี้เราก็จะไม่รู้จักธรรมะเลยธรรมะอันนี้แหละข้อเล็กๆน้อยๆอันนี้แหละเป็นสัจธรรมของชีวิตนะเขาเรียกว่าถ้าคนใดมีธรรมะคือมีศีลนะมีสติมีสัมปชัญญะความรู้ตัวถ้ารู้ตัวแล้วเราจะทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวเราก็จะไม่รู้จักตนเองนะการรู้ตัวก็คือการมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์แบบนะมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวรู้ว่าเราเป็นสามีภรรยารู้ว่าเราเป็นลูกเราควรทำอย่างไรแก่บิดามารดาของเรารู้ว่าเขาเป็นสามีเราควรตอบแทนอย่างไรรู้ว่าเขาเป็นภรรยาเราควรตอบแทนอย่างไรอันนี้ท่านเรียกว่ารู้ตัวพระพุทธเจ้าสอนสั้นๆไม่ได้สอนยาวแต่มาแปลเป็นภาษาไทยให้คนได้ฟังเข้าใจชัดขึ้นเขาถึงได้รู้ว่าธรรมะอยู่ในบ้านนี้ควรมีถ้าเรามีธรรมะข้อนี้ไปอยู่ไหนก็จะมีความสุขรู้ว่าเราเป็นลูกจ้างรู้ว่าเราเป็นเจ้านายควรทำอย่างไรกับลูกน้องอันนี้ก็จะมีความสุขรู้ว่าเป็นพระสงฆ์ควรดำรงอย่างไรให้กับศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้กราบไหว้บูชารู้เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาทำอย่างไรถึงจะมีความสุขก็คืออาศัยศีลทั้ง5ประการศีลมีอยู่ที่ใดก็มีความสุขแต่ว่าเมื่อมีศีลแล้วก็ต้องมีธรรมศีลเป็นเครื่องปกติของมนุษย์ที่ควรมีแล้วก็มีธรรมถ้าเรามีธรรมเราก็จะมีความสุขศีลกับธรรมจึงไปด้วยกันท่านบอกว่ามนุษย์ของเรานั้นท่านสาธุชนทั้งหลายท่านจึงได้กล่าวไว้เลยว่าการมีศีลมีธรรมนี้เป็นของดีหน้าตาของเราดีได้แค่20ปีนะถึงการเวลาก็เหี่ยวแห้งแก่ชรานะเราสังเกตดูหน้าตาของเราอยู่ได้แค่20ปีนะ7ขวบ8ขวบจนถึง25ขวบนี่คืออยู่ได้20ปียังไม่มีการแก่ชรา30ปีต่อมามีการแก่ชราแล้วสุดท้ายกลางๆวัยสมองก็ไม่ค่อยดีแล้วความจำก็ไม่ดีแต่พูดถึงแล้วสิ่งที่ดีหน้าตาดีอยู่ได้20ปีสมองดีความจำเลิศอยู่กับเราได้40ปีแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตายไปแล้วอยู่กับเราได้ตลอดไปก็คือความดีดังนั้นแล้วว่าความดีที่มีอยู่เราควรสั่งสมไว้ทีละเล็กละน้อยเหมือนน้ำน่ะที่ตกจากหลังคาทีละหยดทีละหยดเหมือนเวลาเขาจะต้มเกลือก็หยดทีละหยดทีละหยดแล้วสุดท้ายก็เต็มชั้นใดคนทำความดีนั้นไม่ใช่จะว่าจะต้องมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ทำที่บ้านนี่แหละสอนลูกสอนหลานสอนญาติพี่น้องตนเองเขาเรียกว่าธรรมทานนะธรรมทานังชินาติสัพพทานังธรรมทานังชิ

นาติการให้ธรรมทานทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละเป็นธรรมะอันมงคลมีลูกก็ต้องสอนลูกมีหลานก็ต้องสอนหลานจึงได้เป็นธรรมชาติน่ะธรรมะนี่ก็คือการปลงปล่อยวางไม่มีอะไรที่จะจีรังยั่งยืนในโลกใบนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายอยู่ได้ก็ไม่ถึงอยู่ได้ปัจจุบันนี้ประมาณ75ปีในสมัยพุทธกาลนั้น160ปีมีเป็นบรรทัดฐานท่านสาธุชนทั้งหลาย70ปีก็ล้มหายตายจากกันไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีดังนั้นผู้ใดที่อยู่นี้ก็เร่งสั่งสมบารมีอย่างน้อยๆนั่งสมาธิวันละ5นาทีเพื่อสั่งสมคุณงามความดีทำจิตใจให้เราเบาลงได้นะดังนั้นเรียกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าของเรานั้นที่เกิดมานี้ก็ต้องเพราะอาศัยสัจธรรมคือความจริงการสั่งสมบุญของเราการรักษาความดีของเราสั่งสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยก็มากขึ้นมากขึ้นก็จะเกิดผลประโยชน์ดังนั้นเรียกว่าบุคคลเกิดมาโดยส่วนมากคนนี้วาสนาดีคนนั้นวาสนาไม่ดีคำว่าวาสนาหมายความว่าทำอยู่บ่อยๆทำอยู่บ่อยๆคือหัดบำเพ็ญอยู่บ่อยๆบางคนให้ทานได้ก็ให้ทานไปบางคนรักษาศีลได้ก็รักษาไปรักษาได้ข้อนี้รักษาได้ข้อนี้รักษาได้ข้อ1ถึงข้อ3รักษาได้ข้อ4ถึงข้อ5ก็รักษาไปทำบ่อยๆเมื่อทำบ่อยๆทำชินแล้วเป็นสันตติเป็นการสืบต่อเนื่องไปพอหมดลมหายใจแล้วบุญอันนี้แหละก็จะส่งผลให้เราถ้าอยู่ในโลกใบนี้เราสังเกตดูผู้ใดที่มีบุญเนี่ยเราสังเกตดูได้โดยสีหน้าอันยิ้มแย้มและแจ่มใสผู้ใดที่มีบาปคือบุคคลที่มีความทุกข์ทุกข์นี้เกิดจากอะไรเกิดจากไม่ยอมรับความเป็นจริงคือสัจธรรมที่เป็นจริงไม่ยอมรับยกตัวอย่างเช่นวันนี้อาจจะถูกใจวันหน้าอาจจะไม่ถูกใจเพราะอะไรเพราะความคิดของเราปรุงแต่งไปไม่มีอะไรหรอกที่จะจีรังยั่งยืนธรรมชาติของพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้เลยธรรมะนั้นไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันตัวเราก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันคำพูดเสียงทั้งหลายทั้งปวงที่ทำให้ถูกใจก็ไม่มีตัวตนนะธรรมะที่ทำไม่ให้ถูกใจเนี่ยความเจ็บความปวดเนี่ยก็ไม่มีตัวไม่มีตนเจ็บใจก็ไม่มีตัวไม่มีตนเจ็บกายก็ไม่มีตัวมีตนเราไม่เห็นตัดออกแล้วก็ยังความนึกคิดเกิดขึ้นอยู่ทุกข์อยู่กลัวมันเป็นอีกดังนั้นแล้วว่าเมื่ออะไรมีมากระทบใจอ่ะพึงสังวรว่าทุกอย่างนั้นเป็นของไม่เที่ยงมีอย่างเดียวเป็นของเที่ยงชีวิตความเป็นอยู่เป็นของไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นของเที่ยงคือความตายเป็นของเที่ยงที่สุดเพราะความตายนั้นวันนี้เรารู้แต่วันพรุ่งนี้ไม่รู้นะวันพรุ่งนี้ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าชั่วโมงหน้าไม่รู้จะถึงหรือเปล่าดังนั้นแล้วว่าจึงทำวันนี้ให้ดีที่สุดพยายามรักษาศีลรักษากายวาจาใจของตนนั้นให้อยู่ในศีลในธรรมถึงจะเป็นผู้ฉลาดฉลาดทำงานกายก็จะสะอาดฉลาดทำใจชีวิตก็ไม่มีทุกข์ความถูกต้องนะในจิตในใจของเราถ้าทำแล้วถูกต้องนั้นเป็นธรรมแต่ทำแล้วถูกใจเรานั้นน่ะเป็นกิเลสนะถ้าทำแล้วถูกใจเราเนี่ยเป็นกิเลสกินมากก็เป็นทุกข์นะไม่ทำงานมากก็เป็นทุกข์ทำงานมากเกินไปก็เป็นทุกข์ไม่รู้จักหยุดร่างกายก็แก่ชราเร็วคิดมากไปก็เป็นทุกข์ดังนั้นแล้วว่าผู้ใดก็ตามที่มีลูกมีหลานอยู่จะถูกใจก็ดีไม่ถูกใจก็ดีนั้นให้พึงคิดเป็นกลางๆให้เชื่อกรรมถ้ากรรมดีเราทำดีแล้วก็จะหนุนนำลูกหลานให้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าเราไม่ทำกรรมดีไม่สอนดีเมื่อสอนดีแต่เขามีกรรมเราก็ต้องปล่อยไปตามกรรมก็คือให้รู้จักสัจธรรมว่าไม่มีสิ่งใดที่มั่นคงมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติแต่เราจะอยู่กับสังคมมนุษย์ได้เราก็อาศัยศีลกับธรรมของเรานี่แหละตัวของเรานี่แหละเป็นที่พึ่งของเราไม่มีใครเป็นที่พึ่งได้นอกจากธรรมะของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในบ้านเราอยู่ในบ้านเราเนี่ยดูทุกวัน
เราดูทุกวันถ้าเราดูได้ทุกวันแล้วเราจะเข้าใจว่าโอ้ธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระสงฆ์ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เป็นพระธรรมไม่อยู่ไกลอยู่ที่บ้านเรานี่เองอยู่กับลูกกับหลานเรานี่เองดังนั้นแล้วว่าคนเกิดมาในโลกนี้จึงต้องพยายามทำวาสนาอยู่บ่อยๆถึงจะประสบผลสำเร็จในชีวิตนั่นเองท่านสาธุชนทั้งหลายในวันนี้ท่านสาธุชนก็ได้ธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องศีลก็ตามเรื่องทานก็ตามทานศีลภาวนาอย่าให้ขาดมีโอกาสให้ทำบ้างแม้แต่สั่งสมไปทีละเล็กละน้อยก็จะเต็มเปี่ยมแล้วก็เข้าใจว่าชีวิตของโลกมนุษย์ของเรานั้นเกิดมาอาศัยศีลอาศัยธรรมผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมเขาไม่ได้เกิดได้บรรยายธรรมมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่การเวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทอญ

0: เห็นความสวยงามของผ้าถุงลายไทยแบบนี้อยากใส่กันไหมไม่พลาดแน่นอนค่ะเพราะวันนี้เราอยู่กับผู้หญิงที่หลงรักความเป็นไทยวันนี้เอาแฟชั่นมาเสิร์ฟคุณผู้ชมกับมิสซินลี่และคุณป้องค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: แม่จ๋าผ้าถุงที่บ้านตอนนี้ใครเก่าแล้วฤกษ์งามยามดีเปลี่ยนผ้าถุงยกชุดยกตู้เสื้อผ้าเธอวันนี้เปลี่ยนเซตผ้าถุงแต่ถ้าเปลี่ยนทั้งทีเอาลายผ้าไทยที่เขาขายกันตัวละเป็นพันๆนี่ไหมคะ
2: โอ้ยดีเลยคุณป้อง
1: วันนี้เพราะส่วนใหญ่ผ้าถุงที่ได้ไปลายแบบลายดอกไม้ลายธรรมดา
0: เริ่มเบื่อแล้ว
1: เบื่อแล้ววันนี้ต้องเอาลายไทยลายกนกย้อนยุคที่เขาขายกันตัวละเป็นพันๆนะแม
2: ่สวย
1: มากลายสวยมากแล้วลายเนี่ยไม่มีการคะแบบนะเห็นแบบไหนได้แบบนั้น
2: ไปเลยใช่ลายเยอะมากนะให้ไปกี่ตัวกี่ลายยังไงบ้างคะเนี่ย
1: วันนี้นะคะที่เห็นนะคะทั้งหมดบนหน้าทีวีเวทีเนี่ยมาตัวเนี่ยโป8ตัว 1,499 แต่ใครโทรตอนนี
2: ้
1: ลดทันที500บาทจาก 1,499
0: เหลือ
1: 999บาท
2: เอ้าเดี๋ยวก่อนคุณผ้าถุงสวยๆแบบนี้ผ้าที่ใส่สบายแล้วเงาสวยขนาดนี้เป็นของคุณที่โทรทันเท่านั้นแล้วราคานี
0: ้
2: ให้แค่99เซ็นต์ในรายการตอนนี้มีคนโทรเข้ามาเยอะแล้วนะ
0: หลายแล้วนะคะ
2: เออคุณได้ผ้าถุงไปทั้งหมด8ตัว8ลายนะคะแล้วให้เข็มขัดที่เป็นเข็มขัดเงินคล้าลายไปให้ด้วยอ
0: ัน
2: นี้ให้ไปอีก1เท่ากับคุณได้ไป9ชิ้นนะคุณผู้ชมส่งให้ก็ฟรี
0: รีบโทรค่ะ1252ตอนนี้สายลดลงไปเรื่อยๆระหว่างนี้คุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนมาดูกันค่ะวันนี้อย่างที่แยมเห็นนะคือแยมแล้วคุณป้องใส่มาเนี่ยคือไม่เหมือนกันเลยคือจะเอาไปใส่ไปที่ไหนเนี่ยคุณเลือกได้ตามโอกาสเพราะเรามีลายทุกรูปแบบ
1: ใช่อ
0: ย่างของคุณป้องนี่
1: ใส่อะไรของป้องก่อนนะคะของป้องเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นสีเขียวมรกตมณี
0: เ
1: ด็ก
0: เงามากเลยค่ะเหมือนผ้าไหมเลยอ่ะคุณผู้ชม
1: ใช่คือจะบอกว่าป้องใส่อ่ะนะคือนุ่มแบบผ้านุ่ม
2: ใช่
1: คือเดินเนี่ยนะไม่มีเหงื่อมานั่งแบบหนีบแบบไม่มีเหงื่อมาทำให้เสียสีเลยเพราะว่าผ้ามันนิ่มเบาสบายเนี่ยค่ะแล้วมันพริ้วมากเนี่ยหยิบจับอะไรแบบเนี้ยมันสะดวกเห็นไหมเนี่ยมัน
2: เห็นไหม
1: คือแบบมันเบามากเลยเนี่ยค่ะ
0: ไม่ต้องห่วงเรื่องยับเลยนะคุณ
1: ไม่ต้องห่วงเลยแล้วป้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้นะไม่ต้องไปใส่อะไรที่มันหนักหนักหนาหนาเดอะหนัก
0: เน้นเบาสบาย
1: เน้นใส่เบาสบายดีที่สุด
0: ระบายอากาศด้วย
1: ใช่
0: อย่างของแยมเนี่ยคุณผู้ชมขาเห็นว่าวันนี้ตั้งใจใส่มาเนี่ยครบชุดบนล่างเลยนะ
1: สวย
0: ต
1: ั้
0: งใจจะให้เหมือนกับคุณครูเพื่อนๆแยมที่แบบทุกวันศุกร์อ่ะเขาจะขอความร่วมมืออย่าเรียกบังคับเลยขอความร่วมมือใส่ชุดผ้าไทยแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็คือเบื่อแล้วเพราะว่ามันมีน้อยให้เลือกแต่วันนี้คุณผู้ชมดูนะเพื่อนจ๋าเพื่อนดูลาย
2: สวยมาก
0: สวยมากนะแล้วเป็นเน้นหุ่นด้วยเนี่ยดูสิ
1: ใส่แล้วดูผอมใส่แล้วดูเพรียวใส่แล้วไม่ตันแล้วนี่คือลายดำนิลการดำนกยูงด้วยผ้าโพลีสเตอร์ 100% ระบายอากาศดีเยี่ยมอากาศร้อนๆแบบบ้านเราอบอับชื้นแบบนี้มันต้องใส่แบบนี
2: ้เห็นความเงาของผ้าไหมตกเฉลี่ยแล้วเหลือตัวละ111บาทแล้วของนุ้ยคุณผู้ชมอันนั้นทางการแล้ว
1: ค่ะ
2: ทางนี้ใส่ไปเที่ยว
0: แฟชั่นมา
2: แฟชั่นสุดๆใส่ไปเลยกับแขนกงแขนกุดแบบนี้ใส่ไปเที่ยวแล้วไม่ได้ดูแบบมีอายุนะคุณผู้ชมดูแฟชั่นดู

0: ยแล้วก็ดูแบบถ่ายรูปใส่กับเสื้ออะไรก็ได้ใส่กับเสื้อยืดเสื้อกล้ามยังได้เลยแต่ที่สำคัญส่วนลด500ให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะ
1: ต้องให้คุณป้องย้ำเรื่องของสีเรื่องของลายที่จะได้ไปทั้งหมด8ตัวนี้อีกทีนึง
2: 8ตัวนี้สวยทุกสีทุกลายไม่มีมาแบบคระแล้วไปลุ้นเอาเปิดมาอุ๊ยตายแล้วจะได้ลายไหน
1: อันนี้ได้ครบ
2: ไม่ต้องลุ้นเพราะได้ครบทุกสี
1: แล้วเข
2: ็มขัดเงินสีเงินแบบนี้คือสวยมากคือเราให้ไปด้วยเอาไปใส่ด้วย
0: แถม
2: ก็จะมีทั้งสีชมพูพรับพรึงแบบนี้ที่ใส่นะคะเป็นสีชมพูพับพรึงสยามใส่คู่กับสีชมพูแบบนี้สวยมาก
1: คุณมีเสื้อสีชมพูอย
2: ู่แล้วหรือจะเป็นฟ้ากนกอ
1: ัน
2: นี้คือใส่แล้วขับผิวมากนะคะหรือจะเป็นน้ำตาลดำรัติการนะคะสวยมาก
1: ใต้เลย
2: แดงท้องกายแสดนะคะเห็นน้ำตาลดำแบบนี้มันเป็นสาวแบบปาเต้สมัยภาคใต้
1: อยากได้นะ
2: หรือจะเป็นสีเขียวมรกตขับผิววันนี้ให้ไปนะคะนี่คือลายเสมือนผ้าไหมไทยที่เขาขายกันหลายพันวันนี้หลากหลายพันไม่ต้องเอาไปเลย8ตัว8ลาย 1,500 ไม่เอาเอาแค่999บาท
1: คุณผู้ชมเหลือ50เซตสุดท้ายคือตอนนี้เวลารายการก็เหลือน้อยแล้วคุณผู้ชมต้องรีบโทร1252ย้ำว่าวันนี้ใช้คำว่าแย่งกันโทรให้ทันไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินแค่999บาทส่งฟรีและเป็นฟรีไซส์นะคะใส่ได้ทุกคนแน่นอน
0: ใช่แล้วส่งให้ฟรีคุณผู้ชมต้องรีบเลยและทีนี้เมื่อกี้คุณป้องพูดแล้วว่าเวลาใส่แล้วไม่รอแน่นอนคือปกติใส่ผ้าถุงมันร้อนมันหนักมันหนาวมันเหนื่อยมันเหนื่อย
1: เราทดสอบเรื่องการระบายอากาศให้ดูเลยก็แล้วกัน
0: เดี๋ยวให้ดูเลยนะคุณอันนี้ก็เป็นลายที่เราให้ไปนี่มีประมาณ4ชั้นนะคุณผู้ชม
1: แม่บอกแล้วว่าคือถ้าผ้าถุงเนี่ยเป็นโพลีเอสเตอร์แบบนี้มันจะระบายอากาศเวลาใส่คุณผู้ชมร้อนๆแบบนี้นะซับเหงื่อไปด้วย
0: ใช่แล้ว
1: แห้งเร็ว
0: ถูกเวลาซักนะคะเราให้ไปทั้งหมด8ตัวใช่ไหม
1: ซักรวมได้
0: ซักรวมเป็นเลยคุณผู้ชม
1: สีจะตกไหมแม่ๆปกติเวลาผ้าถุงอนุ้ยแม่ยำตีเลยนะอย่าลงเครื่องซักผ้ากลัวสีตก
0: กลัวสีตกแต่นี่เราให้ลายไปเยอะแล้วก็สีสันสวยงามทั้ง8ตัวนะคะ
1: บิดได้เลยบิดรวมกันได้เลยน้ำใสกิ้งเหมือนเดิมแบบนี้แปลว่าผ้าเขาดีทั้งลวดลายและสีไม่ตกเลยดู
0: ใช่แล้วสีของเขายังอยู่ดีสวยเหมือนเดิมเมื่อกี้นี่คือบิดแล้วเอาจริงๆผ้ายังดูไม่ยับเลยนะคุณผู้ชม
1: เนาะสะบัดปากแล้วก็ใส่เลยก็ได้นะเอาจริงๆถ้าเราแบบว่าไม่มีเวลาเนาะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้นะทุกสีทุกลายคุณโทยทันเอาไปแบ่งกันก็ได
0: ้ลดนะเพราะว่าตัวละ111บาทคุณผู้ชมขาแบ่งกันก็คุ้มเอาจริงๆนะพี่แยมเราซื้อเซตนี้แล้วเอาไปคนละ4ตัว
1: แยมอยากใส่ทุกสีอ่ะนุ้ย
0: อ้าวคนละเซตไปเลยจะได้ไม่ต้องแย่งกันงั้นเพราะมันสวยทุกลายเลยจริงๆคุณผู้ชมวันนี้ซื้อ4แถม4คุณได้ไป8ตัว8ลายแล้วยังไม่พอให้เข็มขัดเงินไปด้วยทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นและ9ชิ้นนี้คือ999บาทให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้น33เซตสุดท้ายส่งให้ฟรีค่ะ
1: เห็นไหมคุณผู้ชมอย่างที่บอกคนละเซตเถอะเพราะอะไรผู้หญิงเราอะเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่พอใส
2: ่
1: คือบางวันบอกอุ๊ยไม่มีอะไรจะใส่เลยก็เปลี่ยนกระโปรงท่อนล่างเอาใส่เสื้อยืดข้างบนก็ได้เดี๋ยวนี้ไปคาเฟ่ก็ใส่ได้แล้วคุณดูนะคะเวลาไปกันเป็นเซตแบบนี้4สาว4คนแล้วถ่ายรูปด้วยกันสวยเป็นชุดเซตใส่เซตเดียวกัน999บาทอะ
0: ตก
1: ตัวเท่าไหร่
0: ตกตัวละ111คุณผู้ชม
1: แล้วใครเขา
2: ใครที่แบบสาวไซส์ S นี่ไซส
1: ์ S
2: ไซส์ S แบบนี
0: ้
2: ใส่ได้สบาย
1: ไซส์ L
2: อ้าวไซส์ M
1: ค่ะ
2: ไซส์ L
0: ไอ้คนนี้2XL
1: อยากจะเน้นที่คุณพี่คนนี้สะโพกเขา46นะคะคุณแม่คุณป้าที่ห่วงว่าจะเก็บหน้าท้องไหมเก็บหน้าท้องไม่พอนะคะมีเข็มขัดไปบังหน้าท้องให้ด้วยแม่ไม่ต้องซื้อแล้วทั้งหมดนี้อยู่ใน999อันนี้สวยน่ารักอย่าใส่เส้นใหญ่มากอ
0: ัน
1: นี้มันทันสมัยขึ้นใส่แบบนี้ดูมีเอวมากขึ้นแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มทั้งหมดนี้พร้อมใส่ 2XL ก็ใส่ได้
0: ถูกฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์เพราะคุณใส่ได้ทุกคนเขาให้หน้าผ้าไปเยอะแล้วก็ให้ความยาวผ้าไปเยอะคุณสามารถไปตัดเป็นเสื้อได้เลยเอาไปตัดเป็นชุดเซตยังได้เลยรวมความคุ้มค่านี้เฉพาะคนที่โทรทันเท่านั้น
2: 22เซตสุดท้ายแล้วนะคะ
1: ต้องรีบ
2: เพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะ
1: อ
2: ันนี้มันคือตัวเขาเรียกว่าเป็นลายผ้าไหมไทยที่เขาขายกันตัวเป็นพันๆแต่เราไม่ต้องไปจ่ายกันแบบหลักหลายพันอากาศร้อนอบอับชื้นเราอยากจะมีผ้าถุงที่เป็นผ้าที่แบบอากาศดีระบายอากาศดีใส่สบายแต่ลายสวยๆแต่เราหาซื้อกันไม่ได้วันนี้หาซื้อได้ที่นี่ที่เดียวกับโอช้อปปิ้งลายที่จะได้ไปไม่ใช่คระแบบมาเปิดกล่องปุ๊บมานั่งลุ้นอุ๊ยตายแล้วลายอะไรเนี่ยแต่ถึงที่ได้ไปคือจะได้ลายแบบนี้เป๊ะ ๊ะๆแล้วใครสั่งวันนี้เดี๋ยวป้องลดให้500บาททุกการสั่งซื
1: ้
2: อวันนี้ปกติผ้าถุงลายไหมไทยแบบนี้ลายสวยๆแผ่นๆแบบนี้หลายตังค์นะคะ 1,500 นะคะว
0: ัน
2: นี้เหลือแค่999บาท
0: ใช่แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า14เซตแล้วคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าใครยังไม่โทรให้รีบโทรเอ้าค
2: ุณ11เซตแล้ว
0: คนรอสายเยอะมากเลยตอนนี้เหลือแค่10เซตสุดท้ายกับ51วินาทีทำยังไงดีอ่ะ
2: ขออนุญาตขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันค่ะขออนุญาตต่อเวลาให้5นาทีใน5นาทีนี้ขึ้นบ้านใหม
1: ่
2: ไปงานบุญไปวัดนะคะไปงานโรงเรียนที่ต้องแต่งประจำทุกวันศุกร
1: ์แม่ๆ
2: ซื้อเลย
1: ราชการ
2: ใครที่ใส่ผ้าถุงเป็นประจำอยู่แล้วไหนๆจะเปลี่ยนเอาลายสวยไปเปลี่ยนซื้อเลยใครที่แบบคุณยายจ๋า60 70 80ทุกวันนี้นุ่งกระจงอกผ้าถุงอันเดียวซื้อลายนี้ไปเลยแม่เราต้องสวยเราต้องดูดีใส่สบายใครที่แบบจะต้องใส่ปื้มต้องบอกเลยนะว่าเซตนี้คุ้มที่สุดดีที่สุดเท่าที่เคยจัดมาให้เลย
0: ใช่แล้ว5นาทีสุดท้ายนี้โทรมาต่อได้นะคะแต่วันนี้เวลาแล้วคุณได้ไปซื้อ4แถม4ได้ไป8ตัวแบบนี้ได้เข็มขัดด้วยนะคะทั้งหมดนี้จริงๆต้องจึง 1,499 วันนี้ลด500บาทจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีโทรตอนนี้ส่งตอนนี้ค่ะ
1: ย้ำว่าถุงละแค่111บาทรีบโทรมานะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: โอ้สายแน่นมากเลย
0: สวยมากละคุณ

0: เชฟฟันคะตื่นได้แล้วล่ะค่ะเชฟฟันทำไมนอนหันหัวมาด้านนี้อะคะ
1: บุ้งนอนหันหัวมาด้านนี้เหรอเมื่อคืนที่เฮียหอมนั่นคืนก็เท้าบุ้งดิมีหน้าละหน้ายาวยาวเน
0: ี่ยตื่นได้แล้วตีห้าครึ่งแล้วนะคะเฮีย
1: นอนดี
0: เดี๋ยวกูว่าไปล้างหน้าก่อนนะตื่นได้แล้วค่ะเฮีย
1: โอ้ยเฮียขอนอนต่อแป๊บนึงได้ไหมเมื่อคืนเฮียจัดของตีสี่นะ
0: นี่เฮียขึ้นมาจัดของอีกเหรอคะเนี่ย
1: ใช่ดีวันนี้มันวันหยุดเลยทีขอนอนต่อยแป๊บนึงแล้วกันนะ
0: ได้ค่ะแต่แค่10นาทีนะคะเดี๋ยวลงไปกินข้าวไม่ทัน
1: ครับแม
2: ่อารมยายจะมันจะอืออีกนานไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวส้วมก่อนเต็มกันละ
3: อย่าเล่นกันเดียวครับเดียว
2: อารมยายเขาสิเดี๋ยวตลาดก็วายกันพอดีอ่ะ
3: ค่ะ
2: อารมย์ยายนี่อะไรของเลือเนี่ยถ้าไปตลาดไม่ทันนะจะเอาเนื้อเลือมาทำลูกชิ้นขายแต่ต้อง

0: แกครับครับมาครับมาครับ
1: จะถามว่าจะเอาน้ำเต้าหู้ไหม
2: นี่ครับขอบคุณครับ
1: อ๋อค่ะค่ะค่ะเออน้องฟังคะน้ำเต้าหู้ไม่มีนี่เอาน้ำเต้าหู้ไหมคะ
2: ม
1: ัน
2: ก
1: ็อ๋อแสดงว่าเอาใช่ไหมคะสรุปว่าเอานะเออน้องฟังคะน้ำเต้าหู้จะใส่ลูกเดินไหมคะ
2: ใส่ก็ได้
3: ค่ะอะลังใหญ่นี่เรื่องมากวงอะไรสั่งคะเนี้ยไปไปไปไปไป
1: ไปไป
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ตื่นมาจากของตีสี่เลยเหรอ
2: ใช่ครับ
3: แย่อะงั้นพักพักพักพักน้องน้องน้องน้องน้องไปไปไปไปไปอ๋ออาจารย์ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะเพื่อนเราจะได้ช่วยกันจัดให้นะ
2: ครับ
3: อารัมยาย

0: าทำอะไรกันอยู่นี่เนี่ยฮะนายยังไม่ตื่นเหรอบ้านเนี่ยเขาตื่นกันเช้านะ
1: แหมเฮียขาพูดไม่คิดถ้ายังไม่ตื่นจะมายืนอยู่ได้ยังไงล่ะคะ
0: คนเดียวเลยจะได้หลับไปตื่น
1: ไปไปไปไปไปนองนองนองนองค่ะไปๆๆๆๆๆค่ะ10นาทีแล้วตื่นได้แล้วค่ะเฮีย

0: านะฮะท่านนี่อาซานเมื่อไหร่จะกลับเนี่ยไม่รู้เรื่องไงว่าเขารอกินข้าวกันอยู่อ่ะ
1: เออเดี๋ยวกลับนะหัวใจเย็นๆรอแป๊บเดียวนะ
2: น้องขาน้องบงไม่ได้บอกน้องซันหรอคะว่าบ้านเราเนี่ยกินข้าวพร้อมกันบอกแล้วอะค่ะแต่ยังซันคงไม่รู้มั้งคะว่าบ้านเราซีเรียสเรื่องเนี้ย
3: กลัวว่าตอนนี้ต้องรีบทำอะไรสักอย่างนะครับดูท่าทางอาเตี๋ยโมโหจนหิวกล้วยแล้วอะ
0: นี่พูดอะไรเฮ้ย
3: เปล่าครับอาเตี๋ยไม่มีอะไรอ้วนบอกว่าอ้วนหิวแล้วครับ
4: รออะไรวะเนี่ยรออันเหลาใช่ไหมล่ะ
3: เดี๋ยวว่าไปจุดทูบบอก
2: อ้วนเยอะมากค่ะไม่ต้องค่ะไม่ต้องคือรอน้องซันนะคะ
4: อ๋อเหรอเฮ้ยเป็นไรเดี๋ยวจุดทูบบอกอาซังก็ไหลนะ
2: น้องซันยังไม่ตายค่ะอาม่า
0: โทษทีโทษทีมาช้าไปหน่อยอ่ะบัวไปส่งไอ้แดงไปโรงเรียนเอาเอากินกันเลยกินกันทักเก้าอี้ออกไม่วะ
5: หรือเป็นใครเนี่ยฮะอยู่ๆก็มากินข้าวบ้านนี
0: ้ก็เป็นผัวเจงไง
6: มันดีสิ
2: อะไรนะป๋อง
6: มันเครียดอะไรกันอยู่หรือเปล่าวะ
2: รอน้องสันกินข้าวอยู่น้องสันยังไม่มาเลย
0: ปะโถจะไปรอมันทำไมไอ้สันนะฉันเห็นมันต่อแถวซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งอยู่หน้าปากซอยเนี้ยป่านนี้มันกินปากมันไปแล้วมั้ง
7: ทุกคนครับซื้อข้าวเหนียว

0: มีอะไรกันนะครับไม่เป็นไรครับเมื่อกี้ตอนขาเดินกลับมาผมกินข้าวเหนียวหมูปิ้งอิ่มแล้วครับ
1: เนี่ยซันแล้วไม่รู้เรื่องไงว่าทุกคนเขารอกินข้าวกันอยู่เนี่ย
0: ขอโทษได้ครับลุงฮวด
1: นี่ลึกจำไว้เลยว่าคนบ้านเนี่ยเขากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาหรือเป็นคนบ้านนี้หรือเปล่า
0: เป็นครับ
1: ถ้าเป็นคนบ้านเนี่ยทีหน้าทีหลังก็หัดมาให้ทันเขาหน่อยจะยืนอยู่ทำไมล่ะทำไมไม่นั่งอ่ะยืนนั่งพื้นมาทนว่ะ
2: ป๋องมันจะได้นั่ง
3: ตรงนี้ก็ว่างอ่ะ
4: โทษโทษโทษ

0: าลำยายกดข้าว
1: ค่ะๆๆรีบสิกินกินข้าวได
2: ้ทุกคนคะคือลำยายหุงข้าวแล้วค่ะแต่ลืมกดไฟ
3: น้องแจ็คครับอยู่ไหมครับ
4: ไม่อยู่ครับ
3: ไม่อยู่งั้นพวกเรากลับ
0: เฮ
3: ้ยเฮ้ยไม่อยู่แล้วเสียงใครอะครับ
4: เสียงหมาพูดครับ
5: โอ้โหเสียงหมาแม่อย่างนี้ขอเข้าไปเตะหมาเล่นหน่อยได้ไหมครับ
4: โอ้ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับ
5: น้องแจ็คทำไมต้องโกหกพวกพี่ด้วยอะ
4: ก็แจ็คไม่อยากเจอหน้าพวกพี่นะครับเจอหน้าทีไรก็ยืมตังค์แจ็คทุกทีเลยอะ
5: เจ๊ก็คิดว่าพี่ไม่ได้มายืมสิคิดว่าพี่มาขอแล้วกัน
6: เออเออคร
4: ับ วายเหมือนกันนั่นแหละครับไม่เอาครับจะพูดตรงๆนะครับพี่ๆ3คนวันนี้ยังไงจะให้ยืมตังค์ไม่ได้ครับ
6: เฮ้ยพวกเราทำไงดีอ่ะแจ็คไม่ยอมให้เรายืมตังค์อ่ะนี่แล้ววันนี้นะถ้าเกิดเราไม่ได้เงินไปใช้หนี้นะเฮียปาเอาพวกเราตายแน่เลยนะเว้ย
3: พี่ของแล้วน้องแจ็คครับพี่ไม่ได้มายืมเงินนะครับวันนี้พี่มีสินค้ามาเสนอครับน้องแจ็คเห็นเสื้อตัวนี้ไหมครับพี่ขายต่อครับ
4: โอ้ยไม่เอาหรอกครับโอ้โหใส่มาแล้วอยู่ถอดให้เลยใครจะซื้อครับบ้าหรือเปล่า
7: บ้าไปแล้วไงแก
3: เออ
7: แกจะขายเสื้อตัวนี้จริงเหรอวะ
3: เออดิ
7: เสื้อตัวนี้นะเว้ยมันเป็นเสื้อจากเมืองนอก
4: ใช่ใช
7: ่แล้วเวลาใครได้ใส่อ่ะผู้หญิงติดตึม
4: โอ้ยเยอะเลย
3: จริงเหรอครับจริงสิครับความจริงแล้วเนี่ยพี่ไม่ค่อยอยากจะขายให้สักเท่าไหร่หรอกครับแต่พอใส่แล้วเนี่ยสาวๆวิ่งลุงตองกันจนพี่นั่นรำคาญเลย
4: เหรอครับ
3: พี่เห็นน้องแจ็คยังไม่มีแฟนพี่ก็เลยขายต่อให้น้องแจ็คเองครับใส่แล้วมัน
4: โอ้โห
3: ตายแล้วไงเท่จังเลยเท่จังเลย
4: อะไรครับเนี่ย
3: ขนาดพี่เป็นผู้ชายนะพี่ยังมีใจให้น้องแจ็คเลยน้องแจ็คลองคิดดูสิครับถ้าเป็นผู้หญิงล่ะครับจะขนาดไหน
7: ไอ้ไม่แจ็คเหม็น
4: ตัวเท่าไหร่ครับ
3: 7,000 เ
4: องโอ้ยเอาคืนไปครับทำไมแพงเนี่ยครับ
3: 7,000 เนี่ยถือว่าถูกนะครับถ้าเทียบกับสาวๆมาชอบกันตึมเลยอ่ะน้องแจ็ค
7: คิดดูให้ดีคิดดูให้ด
4: ีได้ครับ
3: 7,000 โอ้ยพอดีเลยแยกไป1ซองครบแล้วครับครบไหมเออลืมบอกไปเสื้อตัวนี้มีตัวเดียวในประเทศไทยนะครับ
4: จริงด้วย

0: โอ้โหวันนี้เลยวันนี้เลยครับไหนบอกมีตัวเดียวไงครับ
1: สงสัยสองคนนี้ก็บินไปซื้อที่เมืองนอก
0: คือที่โมเมตัว99เองครับ
2: ของโตเนี่ยไตเด็ดแค่29บาทเอง
0: โอ้โหทำไมต้องมาหลอกขายของกับแจ็คด้วยครับเห็นแจ็คโง่แล้วไงครับหลอกอยู่ได้อะ
1: เฮียปลาโทรมา
2: สิเฮ้ยอย่าบอกนะว่าพวกแกยังไม่ใช้นี่เฮียปลาอีกอะ

0: ียปลาเขาโหดขนาดไหน
1: นี่เอาไงพี่นักเกตคุยแล้วเออฉันไม่คุย
2: ฮัลโหลครับอ๋อพี่หนูพี่ชอบพี่บู๋ใช่ไหมครับอยู่ร้านเจริญกิจมอเตอร์แถวสำเพ็งครับ
1: เตรียมมาแล้วครับ
3: ครับ
1: โอ้โหเฮียซันขยันจังเลยนะเฮีย
2: แหมเฮียตรงครับถ้าเป็นอัวโดนอาเตี๋ยด่าขนาดนั้นนะครับอัวก็ต้องทำงานเอาหน้าแบบนี้แหละครับ
4: พี่คิดมากเลยนะคะเมื่อเช้าอ่ะว่าผิดเองแหละที่ไม่ได้ย้ำเฮียว่าบ้านของเราซีเรียสเรื่องนี้
1: เฮียไม่ได้คิดมากหรอกแต่นอกจากเรื่องกินข้าวแล้วเนี่ยยังมีเรื่องอะไรที่เฮียต้องระวังอีกป่ะ
5: นี่เฮียทุกคนเนี่ยต้องตื่นแต่ตีห้านะซักผ้าทุกวันจันทร์พุธศุกร์ห้ามนอนกลางวันถอดรองเท้าแล้วเนี่ยต้องวางไว้บนชั้น
4: แล้วถ้ากลับบ้านดึกอ่ะต้องโทรบอกแล้วก็ห้ามนอกใจอ้วนด้วย
1: ฮะข้อหลังนี้ลุงพ่วนเป็นคนตั้งด้วยเหรอ
4: มาตั้งเองอ่ะถ้าผิดกฎอาป้านะแค่โดนดุแต่ถ้าผิดกฎโอ้เนี่ยถึงตายนะ
6: ตายกลัวเมียเลยว่าสู้ป๋องก็ไม่ได้
5: จริงไหมจ๊ะหนู
2: รับป้องสวัสดีครับวายกลัวเมียกว่า
6: โอ้โห
1: ไปดีกว่า
6: ต้องเห็นเสื้อสีขาวว่าไหมอ่ะ
5: เสื้อสีไม่เห็นอ่ะป้า
6: หายไปไหนอ่ะ
7: อุ้ยม้วนใหญ่เลยนะเฮีย500เดี๋ยวอ้วจัดการเรื่องนี้เอง
6: ไอ้นี่ป๋อง300ก็อยู่แล้ว
7: โอ้โหตัดราคาเลยเน
6: ี่ยป๋องทำได้แค่300อ่ะ
1: ลุงว่าครับตัวนี้หรือเปล่าคร
6: ับ โอ้ยอาซัน
1: ขอโทษด้วยครับลุงว่าผมนึกว่าเป็นพระคิริวะครับเดี๋ยวผมเอาไปซักให้แล้วกันนะครับลุงว่
6: ามึงไม่ต้องเอามาเนี่ยมาเนี่ยว้าวนี่แย่จริงเลยเอออาตงอาเมาเดี๋ยวลือสองคนไปช่วยยกที่นอนลงมาตากหน่อย
8: เฮ้ยเมื่อคืนลือฉี่แล้วที่นอนเหร
6: อฉี่ทุกเรื่องเออบุ้งเห็นอามาลือถามหาอยู่อ่ะไปดูสิ
4: จ้ะ
6: ลือไม่ต้องไปไหนอยู่ที่นี่แหละแล้วก็สังเกตดูปองด้วยเดี๋ยวมันจะขโมยของ
8: โอ้โหไอ้พวกแค่ครั้งสองครั้งนี่เขานับด้วยเหรอวะ
6: ว่านับโอ้ยเดินมาให้มันเดินไม่ได้อะโอ้ย
7: เขาครับเส้นเล็กน้ำชามครับ
1: ครับ
6: อ

0: อิ่มแล้วเว้ยเอ้ยซัน
1: ครับ
0: ข้าวก๋วยเตี๋ยวไปเว้ย30บาทนะจ่ายแล้วนะ
1: ครับ
0: นี่เลย
1: ครับ
0: ดูให้ดีก่อนนะเว้ย
1: ครับ
0: มีนะขับใจเว้ย
1: ไปเลยครับ
0: ไปละไปละ
2: ก็น้อยไปห้าลูกกับพ่อห้าลูกโอ้โหลูกไม่ได
3: ้อย่างนี้ใช้ได้ไหมครับลุง
2: ก็ทำจนเสร็จแล้วจะมาถามว่าทำไมเนี่ยจะยืนเฉยอยู่อีกหรือจะให้ชามก๋วยเตี๋ยวมาลอยไปหาลูกค้าหรือไงก็ไปเสิร์ฟสิ
3: ครับ
2: เอาแล้วนี่ลูกเก็บตังค์อาป๋องแล้วเหรออ
3: ๋อนี่ครับเรียบร้อยครับ30บาทครับลุงมด
2: 30บาท30บาทที่ไหนมันกิน4ชาม
3: ชามเดียวนี่ครับลุง
2: มดมันชามเดียวที่ไหนแล้วลื่นไม่ทานอาป๋องเงี้ยเลยนี่อีก3ชามเนี่ยเห็นไหมไม่ไหวค้าขายอย่างนี้เจ๊งหมดอ่ะเอางี้ลูกไม่ต้องทำอะไรละเฝ้าร้านอย่างเดียวก็พอโอ้ยเจ๊งหมดเอ้ย
4: โอ้ยอาม่าขาที่หลังจะโดนอยู่นะคะดูสิอยู่ดีก็ไปซ่อนอยู่ข้างกองขยะดีนะรถขยะไม่ขนไปอ่ะ
5: เขาว่าเล่งช่องหากับอาเหลาอ่ะ
4: คุณซันขาฝากอาม่าด้วยนะคะพี่ขอไปล้างมือแป๊บนึง
3: ครับ
4: อาม่าจะไปไหนนะคะ
6: น้องครับโค้กพี่ขวดนึงครับ
3: ครับมานั่งก่อนนะครับ
7: ไอติมไอติ
3: มเอาอาม่าหายไปไหน
5: ตาไม่ไหวนะอกเยี่ยไอติมเลย
2: มาซันนี่หายไปไหนอ่ะ
5: ไม่รู้อ่ะโอ้กระดังเฝ้าล้างอยู่คงเลียวเนี่ยถ้าไม่ละไอติมเป็นเพื่อนนางเหงาตายเลย
8: สนิทกันมากๆ
9: คุยกันทุกเรื่องไหม
2: ยาก
8: ความรักคุยไหม
10: คุยครับ
11: อกหักต่อหน้าลุงมันแปลกปะ
9: ไม่แปลกที่จะไปอยู่ในห้อง
10: แค่นั้นผมก็รู้แล
12: ้
10: ว
12: ไม่อยากร้องไห้ต่อหน้าลูก
9: ทิกเกอร์เคาะประตู
12: เห็นหน้าทิกเกอร์ร้องปล่อยโฮเลย
13: ตอนที่เราจะตัดสินใจว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกกลัวสิ่งนี้คืออ
12: ันนี้ไม่เคยพูดกับใครเลยนะยูไม่รู้ตรงนี้ด้วยมันอยู่ในใจตลอดเวลาน
9: ี่คือสิ่งที่กลัวที่สุดมัมมี่ขอโทษ
4: ฉันคัดลายชื่อผู้เช่าจากภาคเหนือให้เธอแล้วทำไมคุณต้องคัดจากภาคเหนือด้วยอ่ะ
14: ก็ตอนนั้นอ่ะอาม่าเกศรกับอากงเขาจะหนีไปอยู่เชียงใหม่ผมเลยคิดว่าเริ่มต้นจากภาคเหนือก่อนอันนี้แล้ว
15: มีเรื่องจะสอบถามนิดนึงอะค่ะคุณดิวพอจะมีญาติผู้หญิงที่ชื่อว่าเกศรอายุสัก70มั้ยครับ
16: มีครับยายผมชื่อเกศร
15: จริงเหรอคะ
17: พอจะมีรูปให้ดูมั้ยครับ
16: เจอแล้วครับ
15: โอ้โห
2: เฮ้ย
18: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
19: พี่ว่าจะพาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น
3: น้องเชอร์ลูกถ้าไปญี่ปุ่นแล้วมีสิ่งที่หนูไม่ชอบหนูยังอยากไปอยู่ไหม
0: แล้วอะไรที่เชอร์จะไม่ชอบอะคะ
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
4: โตเกียวคุยด้วยหน่อยดิแกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะแกกำลังหักหลังคงคูริม
9: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างตอนนี้เราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
4: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านคงคูริมหยุดอะไรได้บ้าง
8: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 20:00 นพิเศษลูกค้า AAA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหรียญโทรออก
1: 7วันที่ผ่านมาเนี่ยเจอเรื่องอะไรแปลกๆกันบ้าง
3: ว่าเจอวะ
10: หรือว่าออฟฟิศเรามีผี
20: ผมสัมผัสได้ว่าเขาอ่ะไม่พอใจพวกพี่มากเนี่ยครับ
21: ผีเผลออะไรไม่มีหรอก
18: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:00 นพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
22: ผมอยากเอาพวกมันทุกคนเข้าคุก
23: แผนการของลือคืออะไร
22: ฟ้าออกจากทาวคูลามาทำธุรกิจกับร่างเลย
24: มีให้ได้สักร้อยล้านหนูพี่พูดก่อนสิ
22: เดี๋ยวพอจะรู้จักทนายเก่งๆที่พอจะแนะนำให้ผมได้ไหม
25: ล่าต้องมีคนช่วยแบบกาดเนี่ย
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
10: ใต้ล่า
18: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
10: เวลา 20:30 น
18: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
26: 4พฤหัสบดีพบกับไพ่ใบพิเศษอินองศาเมื่อนุ่มความจำเสื่อมต้องมาเจอกับบิ๊กจี้สุดหล่อ
27: ก่อนที่คุณจะความจำเสื่อมเนี่ยเราสองคนเป็นแฟนกันนะครับ
28: แฟนผมอุ๊ยผมอุ๊ย
29: จับมือ
27: จับมือจริงๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอุ๊ยผมอุ๊ย
28: อะไรคะเนี่ย
27: โอ้โหจริงเกิน
28: เฮลโลสวัสดีวันนี้อยากปีอยากกินปีโป่งก็เลยต้อนรับดีละมาเล่นสีการกินดีโด่งเอลิสันกับปีการรับจุดที่
26: พุธนี้สี่ทุ่มทางช่องวัน31
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
30: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
31: หลังจากสับเสร็จนะคะน้องเขาไปแจ้งความระบุว่าแฟนหนูเนี่ยลวนลามเขาเขาก็สารภาพเลยว่ามีอารมณ์ชั่ววูบคิดว่าน้องผู้หญิงคนนั้นมีใจให้เขา
30: ทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31

0: สวัสดีครับเจ้าขุนครับ
1: นัดพ่อน้องขุนไว้ค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะ
0: ก็ซิงเกิลแดดครับผมว่าเรามาเป็นแดดดี้มัมมี่ให้ลูกเราสองคน
2: รักครั้งใหม่ของพี่ยม
3: ดูทีวีช่วงวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
4: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
3: เวลา4ทุ่ม
4: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันนี้พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
5: กด
6: เอาสูงขึ้นอีกนิดนึง
5: สูง
6: โอ๊ยสูงเกิน
5: ว้าวเฮ้ย
7: โชว์พาสัปดาห์นี้ครับพาเอมิลี่อินฟลูเอนเซอร์สายชิมของอร่อยมาเยือนหล่มสักเมืองเล็กๆกลางหุบเขา
8: ดอกก็สามารถกินได้เหมือนกัน
9: เหรอคะ
7: เพื่อพิสูจน์ว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอยู่ในความเรียบง่ายแบบวิถีไทยๆของเรานี่เองอย่าพลาดโชว์พาอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
10: พี่นิรันดร์อ่ะเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วครับน้องชีวาง
11: ั้นก็ไปฉลองได้แล้วสิครับ
12: เฮ้ยเมื่อไรวะ
10: กูจะเลิกเล่นยูโรแล้วนะเว้ย
11: ต่อยพี่จะมีเรื่องที่รู้สึกไม่เก่งไปมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรครับผมจะเชียร์พี่ไปถึงชั่วนิรันดร์เลยครับพี่นิรันดร์รู้ไหมครับว่า
10: พี่นิรันดร์รู้ครับรู้ว่าชีวาเป็นห่วงพี่นิรันดร์โชคดีจังเลยที่มีชีวาน
11: ี่เราเป็นแฟนกันหรือยังครับ
13: ติดตามชมเวียดโด101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่องวัน31
14: วานที่ร้องคนละความถี่กับวานตัวอื่นเหมือนส่งเสียงออกไปแต่ก็หาคนที่รับคลื่นเดียวกันยาก
15: เราคุยกันมาสักพักแล้วเรานัดมาเจอกันดีไหมคะ
16: คุณไว้เราคือคนที่ใช่ของกันและกันแต่งงานกับพี่นะ
17: ระวังครับ
18: พี่ชอบไว้แต่วันแรกที่ไว้สติมานะแล้วไว้โกหกพี่ว่าไว้ไม่มีแฟนไว้ทำได้ไง
19: ถูกวินิจฉัยด้วยตัวเองเป็นเบาหวานไขมันพอกตับอยากหายเบาหวานแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยทำอยู่แค่นี้1
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: ไม่จะกินข้าวเลยนะอสังยังไม่มาอีกเหรอคะเนี่ย
0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมา
8: โอ้ถ้ามือนี้เฮียซันยังมากินข้าวไม่ทันนะครับกลัวว่าเจ๊เตรียมหาสามีใหม่ได้เลย
6: ฮึนี่พี่แดนนึกออกแล้วค่ะถ้าไม่อยากให้น้องซันโดนดีพูดด่านะคะเอางี้สิคะน้องเหมาก็ไปซ่อนแล้วออกไปทีหลังน้องซันดีไหมคะ
8: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่จะถูกด่าก็คืออัวสิครับโอ้ยนึกออกแล้วครับมีอยู่คนหนึ่งที่อาเตี๋ยไม่กล้าด่าแน่นอน
6: อ่ะมาหาเนี่ยมาเรามาเล่นซ่อนหากันดีไหมคะ
4: ไม่เอาอ่ะอ้วหิวข้าวแล้ว
6: นะคะอาม่าเดี๋ยวมาไปซ่อนนะคะแล้วเดี๋ยวบี้กับสตาร์เขาจะไปหาอาม่าเอง
4: ว่าคงแก่นี่ไม่ใช่คงงู
8: เดี๋ยวอ้วนเองอาม่าครับคืออย่างนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมันได้เวลาทานข้าวแล้วถ้าเฮียซันมาทานข้าวไม่ทันอาเตี๋ยต้องด่าแน่เลยครับถ้าเกิดอาม่ามาช้าอาเตี๋ยเขาไม่กล้าด่าอาม่าแน่เลยครับอาม่าช่วยไปซ่อนตัวในห้องน้ำแล้วพอเฮียซันมาอาม่าค่อยออกมาได้ไหมครับ
4: โอ้เรื่องแค่นี้โอเค
6: อาม่าน่ารักจังเลยนะมาไปต้องก่อนนะ
4: ไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าจะเป็นคนช่วยอสังเองนะเออนี่แต่ว่าอสังมาแล้วอ้วถึงออกมาเหรอ
6: ใช่ค่ะโอเค
4: โอเคเรื่องเดียว
6: มากินข้าวกันเลยมา โอ้ยแต่ยังกินไม่ได้หรอกค่ะเฮียเพราะว่าอาม่ายังไม่มา
4: เนี่ยอสังมายังวะ
6: อาม่าค่ะก็ต้องเหมาบอกว่าให้อาม่าน่ะไปซ่อนแล้วรอน้องซันมาก่อนไงคะ
4: โอ้โหก็เนี่ยว่าเขาไปรอในห้องน้ำตั้ง2วันเลยอาซันยังไม่เห็นมาเลย
6: อาม่าเข้าไปยังไม่ถึง2นาทีเลยค่ะ
4: เหรอ
6: ต
9: กลงอาซันมันหายหัวไปไหนเนี่ยฮะอีไม่ได้ยินที่โอ้พูดมาเช้าหรือไง
6: อาฮวกนี่อาซันอยากจะติดธุระก็ไล่นะ
9: ติดธุระก็แทนที่จะบอกกันก่อนพึ่งพาอาศัยอะไรไม่ได้เลยให้เฝ้าล้าเนี่ยก็หายหัวไปไหนก็ไม่รู้จนป่านนี้ยังไม่กลับมาอีกอ่ะไม่ต้องลงต้องรอแล้วกินอะไรมาหนังสิ เอาจะนั่งทำอะไรอยู่ก็กินกันสิบุ้งอาจารย์ไม่อยู่ได้กินข้าวไม่ลงเลยไง
5: ลง
9: ลำไยกับข้าวจะให้เหลือก็เททิ้งให้หมด
6: โอ้ยเฮียขาแน่ใจนะคะว่าจะทิ้งอ่ะคนงกอย่างเฮียเนี่ยคะปกติเนี่ยกระดูกไก่ไม่เฮียยังทำน้ำซุปเลยทิ้งก็ทิ้งค่ะ
12: โอ้ทำไมอยู่นี่เองอะครับมาไปไหนมาครับ
4: ก็ไปไหนว่าคนนั่งอยู่ตรงเนี้ย

0: างจะซื้อที่โบเบ๊เหมือนกันใช่ไหมครับร้านเจริญกิจใช่ไหมครับเนี่ย
1: เฮียถามไม่ตอบ
0: ใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับ
2: ไปต่อพี่ตัวเถียงครับถ้าทางเฮียปลาเนี่ยเป็นคนสุภาพจะตายนะครับ
1: ครับ
2: ไม่เห็นโหดอย่างที่คิดเลย
0: บอกแล้วไงครับว่าถ้าไม่ได้บอกให้พูดเนี่ยไม่ต้องพูดพวกคุณดุคุณช่อนคุณบูอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับ
3: เมื่อกี้อยู่ครับแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วครับ
0: แม่มาเสียเที่ยวเลย
4: เฮียครับโทรศัพท์ครับ
0: ฮัลโหลสวัสดีครับอะไรนะครับคุณนกไม่มีเงินใช้หนี้วันนี้เหรอครับอ๋อไม่เป็นไรครับไม่ต้องครับผมครับผมก็คนเหมือนกันครับเอาเข้าไปนอน ICU สักคืน2คืนก็พอนะครับคนที่หาที่ซ่อนให้ใช่ไหมครับตัดเลยครับตัดเลยตัดในโป้งมือซ้ายครับมือซ้ายมือขวาไว้ให้เขาเอาไว้ทำอาหารกินก็ได้ครับจัดการเลยนะครับตกลงไม่อยู่ใช่ไหมครับ
3: ไม่อยู่ครับ
0: ไม่อยู่ไม่เป็นไรงั้นผมของรบกวนพี่ตัวนี้นะครับ
3: คร
0: ับ ขอลาก่อนสวัสดีครับ
3: คร
0: ับ คร
3: ับ สวัสดีครับ
0: ขอโทษครับว้าวลืมบอกบุญครับยังไงเราก็ได้รู้จักกันแล้วนะครับมาร่วมกันทำบุญจะดีกว่าครับเชิญครับ
3: รีบๆครับเฮียเขาจะได้รีบๆไปแจ็คจะขอยืม
0: มือได้ครับได้ครับ
3: รีบๆเว้ย

0: ยังไงขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
1: สา
0: ธุ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอโทษอีกทีครับ
3: มีอะไรครับเฮีย
0: ลืมแจกนามบัตรครับเป็นนามบัตรส่วนตัวครับเวลาขัดสนอะไรก็โทรไปหาได้เลยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมครับ
4: ไปไปไปไปไปได้เลยครับ
3: คือครับส้วมมันเต็มมาครับ
1: พี่โตครับไม่เต็มนะครับเมื่อวานนี้จะให้คนมาดูดเรียบร้อยแล้วครับ
3: คือเมื่อเช้าแบบผมเพิ่งเข้าไปมันเพิ่งเต็มมาครับ
1: โอ้โห
0: บอกว่าไม่พูดไงครับไม่เข้าใจเหรอครับก็ถ้าส้วมเต็มเมื่อเช้าใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: ก็ไม่รบกวนดีกว่าครับ
3: ครับผม
0: ผมฝากบอกคุณดุคุณบู่คุณชอดด้วยนะครับ
3: คร
0: ับ ตัวงวดแรกเนี่ยผมให้อภัยทั้งงวดต่อไปอ่ะ
3: คร
0: ับ
1: เจ็บคอเหรอครับ
0: ตายครับ
1: จะเดินเร็วน
5: ี่
1: ไปแล้ว
5: ไป
1: ไก
5: ลแล้ว
1: ไปไกลแล้วพวกพี่ครับรอดแล้วครับต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ช่วยพวกเราไว้ครับ
3: แจ็คผมเลยว่า
0: ครับ
3: เลยต้องใช่ที่หลังแล้วผมแกไปหลบไกลๆนู้นเว้ยเมียฉันเก็บเป็นไม้ซะแล้วล่ะ
6: คราวหน้าคราวหลังอ่ะใช้เงินให้ระวังหน่อยครับรู้จักว่าประหยัดบ้างจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้เขาคราวนี้อยากให้ยืมเงินใช้หนี้ก่อนก็ได้นะครับเท่าไหร่ครับ
7: 7,000
6: 7,000 ครับ
3: โอ้ขอบคุณครับ
6: อย่าลืมใช้แจ็คให้ตรงเวลาด้วยนะครับ
8: เรื่องอะไรจะใช
1: ้ฮัลโหลเฮียป้าล่ะครับ
9: เฮียเป็นอะไรหรือเปล่า
10: โอ้ยน้องบงขาถามได้ว่าเป็นอะไรสันก็ไม่ได้กินข้าวเย็นดิคะมันก็ต้องหิวข้าวอ่ะสิน
8: ี่เฮียคิดมากนะกระป๋าไม่ได้โกรธเฮียหรอกนะ
10: นี่ต้องสงขาถึงขนาดไม่เหลือข้าวไว้ให้กินเนี่ยจะไม่คิดป้าได้ยังไงล่ะคะจริงมั้ย
9: พี่สันคะ
10: นี่เฮียข้าเฮียข้าอยู่นั่นแหละรีบบอกสิคะผมก็ยิ่งเสียใจอยู่คนนี้เนี่ยก็ชอบสอนเรื่องของเจ้านายจริงๆไม่ทำงานของตัวเองสิ
9: เฮียคะ
11: เฮียบอกแล้วไงว่าเฮียไม่ได้เป็นอะไรจริงเฮียทำให้ทุกคนรอโดนว่ามันก็ถูกแล้วนี่ก็แค่เฮียมาให้มันตรงเวลาแค่นี้มันก็ไม่มีอะไรละ
9: งั้นเดี๋ยวโอ้ไปหาอะไรให้เฮียกินนะ
8: เนี่ยเฮียถ้าเฮียมีอะไรเนี่ยเฮียก็บอกอูได้นะแต่ว่าเฮียแน่ใจเหรอให้เจ๊บุ้งทำกับข้าวให้กินนะ
1: มาเล่นเฮียมาเจ๊อูช่วย
12: เฮ้คอยอยู่คนเดียวต้องมาอยู่กับคนเยอะๆอย่างนี้มันก็อึดอัดเป็นธรรมดา
11: ผมเปล่านะครับน้าเจง
12: อูไม่ได้พกถุงลื้ออูพกถุงนางเอกในทีวีนู
11: ้
12: นะครับอาซังความจริงเอาพวกถึงลื้อนั่งแหละนี่อาซังว่าเข้าใจลื้อนะตอนที่อ้วนมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะอ้วนก็ปรับตัวไม่ได้เหมือนลื้อนี่แหละกินข้าวช้าทุกทีโดอาม่าดุตลอดเลยนี่แล้วอาม่านะอีดุมากกว่าอาห้วงอีกนะ
11: จริงเหรอครับ
12: ใช่อาซังหนูจะบอกให้นะว่าคงในบ้านเนี่ยทุกคงรักลื้อนะแล้วที่เอาหัวอีบ่งลื้อเนี่ยก็เพราะว่าเห็นว่าลื้อเป็นคงในครอบครัว
11: ผมอยู่คนเดียวมาตลอดนะครับแม่เจงไม่เคยอยู่กับครอบครัวใหญ่ๆแบบนี้ครับยังไงผมจะปรับตัวให้ได้แล้วกันนะครับ
12: นี่นะนิดเดียวทนนิดเดียวนะ
11: ขอบคุณมากเลยนะครับแม่เจง

0: วันนี้ตื่นแต่เช้าเชียวนะ
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมากินข้าวกัน
2: คงมาสายไม่ต้องเจี๊ย
1: มาตัวอ้วนนี
2: ่ไม่มีแต่เอาหัวถอยไปแล้วก็ยกมือกระโหลกตบตบไปจงกราบพวกอ้วนกับเจี๊ยกัน
3: แอปบอนดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: องเช็คหน้าตัวเองค่ะแม่หน้าอันเนี่ยริ้วรอยตรงหน้าผากมาหรือยังยับหรือยังเส้นตั้งตรงนี้มาไหมเส้นขมวดตรงนี้มาหรือยังใต้ตาเป็นร่องลึกไหมร่องแก้มร่องน้ำหมากลากลงมาหรือยังแก้มย้อยไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะพลอยลี
1: ใช่เลยพี่มาถ้าสัญญาณเตือนมาครบขนาดนี้รออะไรอยู่คุณผู้ชมคะหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรออกที่1252เลยเพราะอะไรผิวมันส่งสัญญาณแล้วว่าขาดคอลลาเจนหลายคนบอกว่าหน้ามันแห้งหน้ามันกร้านจับไปแล้วบุ๋มมันไม่เด้งกลับคืนมาเลยคุณผู้ชมเพราะคอลลาเจนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมันเลิกผลิตแล้วมันปิดแล้วปิดเลยคุณผู้ชมในขณะเดียวกันมันทำงานและเหลือน้อยลดลงในทุกๆปีวันนี้อะไรขาดก็เติมให้มันตรงจุดเลยโดยเฉพาะ40 50บวกหลายคนบอกว่าแทบไม่รู้สึกว่ามีคอลลาเจนเหลืออยู่เลยแล้วมันส่งผลอะไรกับผิวหน้าอย่างที่บอกไปอายุที่มันดูเพิ่มที่มันดูแก่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ริ้วรอยอย่างเดียวนะแต่เป็นความหย่อนคล้อยความไม่กระชับนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งสัญญาณเตือนนี้มันบอกแล้วว่าเราขาดคอลลาเจนวันนี้ค่ะยูสตาร์ในรอบ4ปีนะคุณผู้ช
0: ม
1: ผลิตสูตรใหม่ออกมากับสูตรฝาสีม่วงนึกถึงแบรนด์ยูสตาร์เรานึกถึงอะไรคุณผู้ชมขาครีมรกแกะอยู่แล้วแต่อันนี้มาในสูตรของคอลลาเจนและเป็นบูสเตอร์นั่นแปลว่ามันตรงจุดด้วยพี่หมาเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ตรงไหนวันนี้เอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปตรงจุดเกิดเหตุและราคาพลี่แวะบอกก่อนเลยจากกระปุกละ850บาทวันนี้จะเหลือแค่111บาทค่ะ
0: ใช่แล้วแล้วเนื้อเป็นแบบเนื้อคอลลาเจนเด้งๆแบบนี้สบายผิวมากแล้วตอนทาไปมันเย็นผิว
1: มันเย็นมันสบายผิวแบบนี้คุณผู้ชมช่วยให้รูผลกระชับอย่างคุณแม่ท่านนี้ปัญหาเรื่องความแห้งกร้านความหย่อนคล้อยของวัย80บวกเป็นปัญหาผิวแบบนี้แหละคุณผู้ชมขาเกิดตับตามช่วงวัยเห็นไหมร่องน้ำหมากลากน้ำย้อยคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ามันทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลย
0: โอ้มันทิ้งตัว
1: แม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมางัดแกว่างี้แต่นี่คนเดียวกันค่ะ
0: หลังใช้แล้วมันสดใสขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ใช้คำนี้ได้เลยจริงสดใสดูเปล่งปลั่งและจริงพอลี่เห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือทึ่งไปเลยคือแทบจะหงายหลังอ่ะ
0: โอ้จริง
1: ได้ขนาดนี้เลยเหรอในแม่วัย80กว่าแค่ใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วงเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็น
0: ขอโปรเลยปกติเนี่ยมันเท่าไหร่ปกติกระปุกนึง850นะ
1: 850บาทคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ซื้อ3แถม2ได้ไป5กระปุกแล้วยังไม่พอให้ไปด้วยโทรให้ทันคุณผู้ชมในรายการนะสบู่รกแก่ผสมทองคำคุณผู้ชมและถุงตีฟองเอาไปหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมขาจากราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่แบงค์พันแล้วมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทและราคานี้นะแม่ฟังดีๆส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านจองสิทธิ์ก่อนก็ได้เห็นของค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้คุณแม่เพราะหลายๆคนบอกว่าอยากได้มากๆในราคากระปุกละแค่111บาทพี่มา
0: โอ้โหจาก850นะเหลือ111บาทตอนนี้ใครย้อยใครย้วยใครเริ่มแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องโทรที่เบอร์1252อยากเต่งอยากตึงมันต้องเติมคอลลาเจนถูกไหม
1: มันต้องเติมและต้องเป็นสูตรบูสเตอร์ที่เราจดแจ้งได้เพราะอะไรคุณผู้ชมคะคำว่าบูสเตอร์มันแปลว่าอย่างนี้พี่มาม ันเข้าไปแบบตรงจุดเกิดเหตุคุณแม
0: ่
1: ตรงไหนที่มันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานนะด้วยความที่เป็นครีมสูตรนี้
0: นะ
1: ปกตินะคุณแม่ทาแล้วต้องยกแบบนี้เลย

0: ินะมันไม่สามารถเกลี่ยง่ายแบบนี้ถ้าไม่ใช้เนื้อครีมแบบยูสตาที่มีความเข้มข้นแต่เกลี่ยง่ายแต่กลิ้งไปกับผิวและทาไปแล้วมันรู้สึกสบายผิวมันจะได้ความรู้สึกเย็นซึ่งความเย็นนี่แหละมันทำให้ผิวหน้าเรากระชับ
1: ใสแน่นมาก
0: จริงๆพี่มะและเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแม่เอาจริงๆคุณผู้ชายก็ใช้ได้เพราะอะไรรูขุมขนเราที่มันเปิดกว้างบางคนบอกว่าโหแทบจะเป็นหลุมใครหลุมมันเลยวันนี้ต้องจัดสูตรนี้เพราะอะไรคุณแม่หมีแม่เพลี่เองปีนี้68ค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูเลยว่าด้วยความที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งไปวัดทำบุญอสมไปหมดคุณผู้ชมดูนะ
1: ผิวดีมากนะ
0: แต่ผิวนี
1: ้
0: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาตามช่วงวัยขาดคอลลาเจนมันเป็นไงมันห
1: ล่
0: นมันคล้อยตาตกอ่ะแม่บอกโอ้เห็นก็ดูไม่ดีอ่ะทำยังไงอ่ะลูกต้องไปขึงไปดึงอะไรไหมบอกใช้ตัวนี้แม่แล้วทาแบบที่ลูกสาวสอนทาแบบนี้แลนดี้คือหน้าสดแม่หมี68แล้วนะคุณผู้ชมปีนี้
1: ใช่คือเอาจริงนะพี่เจอแม่หมี15ปีที่แล้วแม่ตอนเนี้ยหน้าเด็กกว่าตอนนั้นอีก
0: ถูก
1: โอ้
0: นี่แหละเติมแล้วต้องเติมให้ตรงจุดและต้องเติมคอลลาเจนที่มันเข้มข้นและในขณะเดียวกันผู้ชมค่ะมันเป็นคอลลาเจนที่ซึมลึกนะเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มีในยูสตาร์นี่แหละวันนี้หน้าจอนี้คุณผู้ชมค่ะแบงค์พันมีเงินทอนนี่คือราคาจ่ายจบเลยอ่ะ999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมใครอยากได้ใครอยากใช้ใครอยากลองเอาจริงๆนี่คือสูตรใหม่ในรอบ4ปีเราจะไม่ผลิตพั่มเพื่อนะคุณผู้ชมค่ะถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เจ๋งจริง
1: ขายไป
0: คุณผู้ชมวันนี้999บาทครีมเท่ากับครึ่งกิโลคุณผู้ชมขาได
1: ้
0: ต
1: ั
0: วสบู่ทองคำไปอีกได้ถุงตีฟองและพี่หยาเป็นคนที่ตอบโจทย์มากเพราะอะไร อยู่กับยูสตาร์ตั้งแต่สูตรที่1และพี่หยาตัวแทนผู้หญิงในวัยเลข5คุณผู้ชมดูปัญหาเลยเหมือนตัวเองหรือเปล่าเอาแบบนี
1: ้
0: เราคนที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นผิวหน้าตัวเองคุณผู้ช
1: ม
0: ทั้งในเรื่องของความหย่อนคล้อยทั้งในเรื่องของริ้วรอยผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนที่มันกว้างมันดูไม่สดใสมันดูเหมือนคนนอนไม่อิ่มแต่พี่หยาบอกว่าสูตรม่วงฟ้าสีม่วง
1: ใช้คำนี้ได้จริงมันหย่อนมันย้วยก็หอบมันขึ้นมา
0: และใต้ตาพี่ม้าหลายคนบอกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่บอกอีกว่าหน้าเราโทรมหน้าเราหมองหน้าเรามีอายุเอาจริงนะคุณผู้ชมอายุเพิ่มแต่ว่าหน้าไม่ต้องไปแก่ตามอายุก็ได้ให้มันเพิ่มแค่ตัวเลขก็ได
1: ้
0: พี่หยาใช้ทั่วใบหน้าคุณผู้ชม
1: ดู
0: นะเอาเทคนิคพี่หยาไปใช้ได้เลยบริเวณไหนที่อยากยกทาไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสบายผิวมากๆและมันจะลื่นมากคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญนะแม่80พลี่บอกแบบนี
1: ้
0: ได้เห็นแกที่นี่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมแกบอกว่าใช้แล้วอ่ะหน้าดีมากๆเลยจากปัญหาผิวแม่ก่อนหน้านี้
1: ดูดิเส้นชัดมากอะแม่
0: เส้นชัดมากและความหย่อนคล้อยเห็นไหมใต้ตาจะเริ่มตกกันแล้วคุณแม่ยิ่ง80นะแต่พอนี่พี่ม้า
1: เนี่ยแล้วผิวมันดูฉ่ำดูละเอียดดูนุ่มดูเด้งขึ้นจากที่มันย้วยไปแล้วมันเด้งขึ้น
0: เราไม่มีนะคะภาพนิ่งมาแช่สำหรับยูสตาร์คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตมาเป็นคลิปกดแล้วเด้งดึงเด้งดึงนะคุณผู้ชมขาตึงๆไม่มีหย่อนมันต้องอยู่สตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้วันนี้999บาทคุณผู้ชมขาล็อกราคานี้ไว้ให้ได้เพราะอะไรจากปกติ850พี่ม้าไม่มีที่อื่นนะคุณผู้ชมวันนี้ตก111บาทแม
1: ่
0: อย่าไปเชื่อใครให้ลองด้วยตัวเองยิ่งวันนี้ถ้าครีมที่บ้านที่แม่ใช้อยู่อ่ะแม่ใช้ประจำอ่ะแต่ปัญหายังครบอย่างที่มะเหมียวบอกตอนแรกเลยอ่ะแล้วแม่จะทนอยู่ทำไมแม่แล้ววันนี้พี่มะเนื้อมันเกลี่ยง่
1: าย
0: ปีแล้วมันขึ้นวงสวิงเห็นไหม
1: ชอบอ่ะ
0: มันไปเลยคุณผู้ชมขามันยกกระชับแบบนี้และทาหน้าคุณผู้ชมอย่าลืมทาคอเนี่ยพี่ทัศน์ผิวแดงแดงนุ่มมาก
1: ผิวแดงผิวแบบผิวไม่ไปตามอายุ
0: ถูกต้อง
1: ขออนุญาตไม่สะดวกแก่เกินอายุ
0: ได้เลยแล้วเนี่ยแม่ทาลูกก็ทาอย่าไปยอมกันคุณผู้ชมขาเส้นคอนี่ก็บ่งบอกอายุเหมือนกัน
1: โทรด้วยนะแม
0: ่ได้ตัวนี้ไปฝานี่ไปฝาสีม่วงยูสตาร์บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะแม่ใช้ไม่ต้องเขียมไม่ต้องประหยัดเลยเพราะกระปุกเนี้ยแม
1: ่
0: 111บาท111บาทและมีตัวสาหร่ายหิมะที่มันให้ความเย็นที่มันไปกระชับรูขุมขนยิ่งตอนเช้าๆแม่อาบน้ำอุ่นแม่นอนห้องแอร์แม่ตื่นมาแม่ล้างหน้านะแม่จะเห็นเลยว่ารูขุมขนมันไม่กระชับแบบนี้ทาตัวนี้เลยฝาสีม่วงมันมีความเย็นจากสาหร่ายหิมะเข้าไปช่วยให้มันกระชับสบายหน้าในขณะเดียวกันและ68ใครจะแก่ก็เชิญเลยแต่แม่หมีไม่เอาเพราะอะไรวันนี้มียูสตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้หลายคนบอกว่าพอได้เปิดใจลองแล้ว
1: อุ้
0: ยทำไมแบรนด์นี้เรามั่นใจได้อยู่คู่คนไทยมา25ปีคุณผู้ชมขาไม่ดีจริงเราไม่ทำเด็ดขาดคุณผู้ชมถ้าไม่ได้คำว่าพัฒนาเราไม่ทำและยิ่งสูตรนี้เป็นคอลลาเจนที่บูสเตอร
1: ์แล้วให้ครีมเยอะมาก
0: พี่มาบอกแบบนี้เลยนะ100 ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและใช้ได้นานมากนะ
1: คือตัวนี้เหมาะกับใครแตกต่างกับสูตรเดิมยังไงพอลี
0: ่แตกต่างแน่นอนนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นที่เป็นบูสเตอร์มันลงไปตรงจุดเกิดเหตุตรงไหนที่แม่กำลังจะย้อยและตรงไหนที่แม่กำลังจะหย่อนและ
1: เอา
0: เข้าไปเติมและแม่พอลี่บอกแบบนี้อ่ะทาเพิ่มเลยแม่จ๋าทายังไงก็เกลี่ยง่ายเพราะอะไรตัวนี้แหละคุณผู้ชมเป็นตัวที่มันเกลี่ยที่มันลื่นที่มันทำให้หน้าเราใสกิ๊กแบบนี้
1: มากเลยน้อง
0: และเอาจริงๆนะพี่มาตื่นตอนเช้าๆหลายหลายคนบอกว่าหน้าบางทีมันอืดมันบวมนี่แหละทาไปยกกระชับแบบนี้พี่มะมันช่วยเลย
1: โอ้แล้วฉะนั้นใครที่มีครีมกระปุกเดิมที่รู้สึกว่าทายังไงก็ไม่เห็นผมไม่เห็นผลอย่างเงี้ยนะสัญญาณมาแล้วความย้อยความเส้นมาแล้วโทรเซตนี้ไปลองนี่คือครีมคอลลาเจนเซตใหญ่999บาท
0: 999บาทถามว่าเหมาะกับใครบ้างแม่ทุกวันนี้สัญญาณเตือนทุกอย่างครบมันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานหันไปทางไหนก็ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยวันนี้จัดไปเลยยูสตาร์ฝาสีม่วงสุดคอลลาเจนเข้มข้นตรงจุดและให้ความเย็นสบายผิว999รีบโทรค่ะ1252ต่อแล้วห้ามวางสายนะ
1: ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะตอนนี้สายแน่นมากนะคะตอนนี้ใครโทรติดได้สีนี้ไปเลย1252หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: เก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้พบกับชีวิตที่ยิ่งกว่าละคร
4: เหตุการณ์ที่สะเทือนใจนะครับก็เห็นน้องสาวนั่งกินข้าวเปล่าก็เลยรู้สึกว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี
3: ้เพื่ออนาคตในการเรียนเขาจึงมาพิชิตค่าเทอมด้วยความเก่งถึง3วิชา
5: เอาตัวเลขด้านในช่องนั้นทำอะไรก็ได้เพื่อให้ได้คำตอบตามที่รายการกำหนดเหมือนเราเล่นบิงโกกันเลย
6: โอ้อะไรอ่ะ
7: อะไรอ่ะ
6: ได้
5: แล้วได้แล้วนะครับ
8: เฮ้ย
9: เฮ้ย
8: จริงเหรอ
9: จริงเหรอคนลุกเลยอ่ะ
3: เขาจะพิชิตค่าเทอม 100,000 บาทไปได้หรือไม่เราไปเอาใจช่วยเขากันเลยครับ
10: สวัสดีครับ
11: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
10: เก่งจริงชิงค่าเทอม
11: มาให้กำลังใจลูกหลานของเรานะครับ
5: เอาความรู้มาแข่งกันแล้วก็รับค่าเทอมกลับบ้านไปเลย
11: โอ้โหตอนนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับค่าเทอมนะครับมอบทุนการศึกษาให
10: ้ 100,000 บาท
11: จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับสถาบันอุดมศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับโอ้ต้องกราบขอบพระคุณมากมากครับ
5: ขอบคุณด้วยนะฮะ
11: แม่เป็นกำลังใจให้กับเด็กๆนะครับผม
5: คุณผู้ชมหลายคนบอกไงพี่ธงอุ้ยเกมก็ยากทำไมเงินรางวัลน้อยจังนี่เราเพิ่มเป็น 100,000 แล้วนะฮะคุณผู้ชม
11: 100,000 แล้ว
5: นอกเหนือจากพี่ธงและผมแชมป์แล้ว3คอมเมนเตอร์วันนี้ครับ
3: คอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตท่านที่สองนักแสดงขวัญใจวัยรุ่นจาก GMM TV คุณเตตะวันและท่านสุดท้าย Founder of Digital Tips Academy คุณมันทิตาจินดา
11: คุณทิพย์ครับคำว่าดิจิตอลนี่มันฮิตมากนะตอนนี้มันคืออะไรครับบริษัทนี้ทำอะไรครับ
12: เราก็ทำเรื่องของการเทรนนิ่งให้ความรู้ผู้ประกอบการในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ค่ะโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆครบหมดเลย
5: โอ้ถามน้องเตหน่อยน้องเตสมัยเด็กๆเนี่ยเราชอบวิชาอะไรมากที่สุด
13: ชอบวิชาชีวะครับ
5: ชีวะ
13: ชีวะ
8: ลิงก์ดิ
13: ใช่ครับ
5: แล้วอย่างเตนี่เรียนคณะอะไรจบอะไรมาครับ
13: จบเศรษฐศาสตร์ครับ
5: จบเศรษฐศาสตร
8: ์
13: จบเศรษฐศาสตร์ชอบชีวะแต่ว่ามาทำเป็นนักแสดงพิธีกรแล้วก็งงๆเหมือนกัน
5: อันนี้เขาคุ้มนะเอารอบด้านเลยทุกอย่างเลยได้หมดเลยเอาเด็กเก่งของเราวันนี้ดีกว่าครับ
11: ครับครับ
5: มีความชอบความเก่งหลายวิชามากวันนี้มาแข่งกับเรา3วิชาเลยครับสังคมศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร
8: ์โอ้ยทำไมมันเก่งเยอะจัง
11: น้อยนะน้อยนะที่จะมาเก่งจริงจริงค่ะเทอมกับเรา
8: ปกติมาวิชาเดียวนะฮะ3
5: in 1เลยอาจารย์เจอกันเลยฮะน้องเจเจครับ
11: มาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกแนะนำตัวเองหน่อยลูกเ
14: จนสวัสดีครับผมชื่อนายภูริทัศน์ทงไร่หิงชื่อเล่นชื่อเจเจครับอายุ17ปีมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครโรงเรียนมัธยมปุรานาวาสครับ
5: น้องเจเจเก่ง3วิชาเลยเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่
14: 3.7

0: 3.79 ครับ
1: โอ้โห
2: 3.79แม่แล้วความฝันล่ะเจเจอยากจะเป็นอะไรในอนาคต
0: ในอนาคตนะครับผมก็อยากจะเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษครับ
2: ก็เท่ากับว่าได้4วิชาเลยถูกไหม
3: ครูภาษาอังกฤษเดี๋ยวเราไปชมภาพชีวิตของน้องเจเจดูซิว่าเขาเป็นยังไง
4: เมื่อก่อนนะครับผมก็อยู่กับครอบครัวครับมีคุณพ่อคุณแม่คุณยายแล้วก็น้องอีก2คนครับเป็นน้องชายแล้วก็น้องสาวทีนี้เหมือนพ่อกับแม่ครับเขาทะเลาะกันบางครั้งก็ทะเลาะรุนแรงจนถึงขั้นทำร้ายข้าวของบ้างสุดท้ายก็แยกทางกันครับแล้วก็เหลือผมน้องอีก2คนแล้วก็คุณยายครับช่วงนั้นก็ยายด้วยความที่ไม่มีรายได้ด้วยก็เลยทำให้ผมต้องหยุดเรียนบ้างไปโรงเรียนบ้างทำให้ผมกับน้องๆกระจายกันอยู่ครับ3บ้านยายหนิงก็สงสารแล้วก็รับผมมาดูแลส่วนน้องสาวก็อยู่กับยายติ๊กครับแล้วก็น้องชายก็อยู่กับยายตาย่าหนิงอายุ58ปีก็เขาทำอาชีพขายของชำครับตามสถานที่ที่เช่าของการรถไฟครับซึ่งเราจะต้องจ่ายค่าที่ให้เขาทุกวันครับตัวผมก็คอยช่วยเขาขายของครับช่วยกวาดบ้านจัดบ้านจัดของย่าหนิงใช้ทำอะไรก็ทำครับแต่ส่วนใหญ่จะมีหน้าที่คอยขายช่วยขายของคิดเงินทอนเงินอะไรอย่างเงี้ยช่วยงานย่าหนิงครับเพื่อเป็นการตอบแทนมานะครับยายหนิงก็แนะนําให้ผมไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมบุรณวาทครับซึ่งเป็นโรงเรียนแถวบ้านที่โรงเรียนนั้นนะครับก็จะมีข้าวอาหารเช้าฟรีอาหารกลางวันฟรีแล้วก็ฟรีค่าเทอมด้วยค่ะตอนนี้นะครับผมก็มีโอกาสเรียนแล้วทีนี้ก็เลยอยากจะทำทุกอย่างเลยครับเพื่อให้น้องสองคนเลยได้เรียนเหมือนอย่างที่ผมได้เรียน
5: เราก็ต้องเอาส
4: ิ่ง
5: เด็ดในลูกบวกเพิ่มเข้าไป2มันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ
6: 13
5: แล้วผมก็เอา13เนี
4: ่
5: ย
4: ตั้งใจเรียนครับมีกิจกรรมอะไรก็เข้าร่วมได้ไปแข่งขันวิชาการอะไรต่างๆครับก็พอได้เงินมาก็จะพาน้องไปเที่ยวลาไปกินไอติมเนี่ยเหตุการณ์ที่สะเทือนใจนะครับแล้วก็เกิดขึ้นได้ไม่นานนี้ก็คือล่าสุดครับก็กลับไปบ้านแล้วช่วงนั้นก็ช่วงประมาณเย็นๆครับก็เห็นน้องสาวนั่งกินข้าวเปล่าก็เลยรู้สึกว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้กลับไปบ้านนะครับก็เลยไม่รู้ความเป็นอยู่ของน้องก็เลยตัดสินใจเอาเงินที่มีอยู่ตอนนั้นครับซื้อข้าวให้น้องกินแล้วก็ไม่ได้กินข้าวครับ

0: วันนี้เอาใจช่วยวันนี้เอาใจช่วยโอ้โหสู้สู้สู้เอ้าคุณทิพย์ฟังเรื่องราวน้องเจเจเป็นไงบ้างครับ
1: รู้สึกได้ว่าน้องเป็นแบบเด็กที่ดีมากค่ะก็ได้นะซึ้งก็เป็นว่าแบบเป็นกำลังใจให้เนาะ
2: เห็นแล้วผมทัชใจมากเลยจริงๆแล้วรู้สึกว่าแบบอยากเป็นกำลังใจให้รู้สึกว่าเท่าไหนน้องท้ออะไรรู้สึกว่าคืออยากให้คิดว่าสู้เพื่อแบบตัวเองอ่ะแล้วถ้าตัวเองเราพร้อมเราประสบความสำเร็จในแบบที่เราอยากเป็นเมื่อไหร่อ่ะเราก็จะพร้อมดูแลคนที่น้องรักอยากให้รู้น้องเป็นคนเก่งมากๆแล้วพี่เป็นกำลังใจให้นะครับ
3: เจเจคุณเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะเออจริงๆคือผมนับถือหัวใจของคุณจริงๆนะผมว่าตรงนี้มันคือคุณความดีที่คุ้มครองตัวของคุณอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอให้ยึดมั่นในความดีนี้ไว้ต่อไปแล้วมันจะทำให้คุณสามารถก้าวไปสู่ความฝันความสำเร็จของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับจริงๆ
4: เดี๋ยวเราจะมี10สิ่งของให้น้องเจเจเนี่ยเรียงลำดับกันหน่อยฮะอันไหนเกิดก่อนอันไหนเกิดหลัง
0: โอ้โหโ
3: หแล้วมันยากตรงนี้
0: เลย
3: คร
0: ับแม
3: ่ยากตรงนี้เลยนะ
5: โพดำพุธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษอินองศาเมื่อนุ่มความจำเสื่อมต้องมาเจอกับมิตรที่สุดเลย
6: ก่อนที่คุณจะความจำเสื่อมเนี่ยเรา2คนเป็นแฟนกันนะครับ
7: แฟนผมอุ๊ยผมอ
8: ุ๊
7: ย
8: ว้าย
9: จุ๊บมือ
6: จุ๊บจริงๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอุ๊ยอุ๊ย
7: อะไรคะเนี่ย
6: โอ้โหจริงเกิน
7: เฮลโลสวัสดีวันนี้อยากฟรีอยากกินพี่ป๋องก็เลยต้อนรับดีละมาเล่นสีกันยิ่งดีดอก
5: พุธนี้4ทุ่มทางช่องวัน31
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
11: วานที่ร้องคนละความถี่กับวานตัวอื่นเหมือนส่งเสียงออกไปแต่ก็หาคนที่รับคลื่นเดียวกันยาก
12: เราคุยกันมาสักพักแล้วเรานัดมาเจอกันดีไหมคะ
13: คุณไว้เราคือคนที่ใช่ของกันและกันแต่งงานกับพี่นะ
14: ระวังครับ
15: พี่ชอบไว้แต่วันแรกที่ไว้สติมานะแล้วไว้โกหกพี่ว่าไว้ไม่มีแฟนไว้ทำได้ไง
16: และตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากสนับสนุนโดย Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอดโดยมูลนิธิ SCT
17: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมคู่ครัวตัวแม่
0: สู่เก่งจริงๆค่ะเธอเกมนี้ด้วยวิชาอะไรก่อนเกมแรก 30,000 บาทเนี่ย
4: ว่าในเรื่องของสังคมศึกษาคุณผู้ชมฮะเจเจคอมเมนต์ได้ทั้ง3ท่านด้วยสิ่งของที่เราเห็นกันทุกวันเนี้ยคือบางสิ่งเนี่ยมันเกิดมาก่อนที่พวกเราจะเกิดอีก
3: โอ้แน่นอนฮะ
4: ถูกมั้ยฮะอาจารย
0: ์แล้ว
3: ผมเพิ่งเกิดมาไม่กี่ปีเองฮะ
4: แต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยสิ่งของมันก็จะแตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับ
3: คร
18: ับกติกาเกมที่1เกมของนี้ปีไหนเป็นเกมในวิชาสังคมศึกษาว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ของสิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้ในปัจจุบันโดยทางรายการจะขึ้นภาพสิ่งของทั้งหมด10อย่างคือเครื่องวัดแผ่นดินไหวการพิมพ์หนังสือร่มกระดาษปาปิรุสว่าวกรรไกรล้อโคลอสเซียมเครื่องบินสีทองของโคลัมเบียสบู่ซึ่งความยากของเกมนี้ก็คือน้องเจเจจะต้องเรียงลำดับสิ่งของเหล่านี้ว่าสิ่งไหนถือกำเนิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังสุดและต้องตอบด้วยว่าแต่ละชิ้นถือกำเนิดในช่วงปีใดโดยจะมีเวลาให้คิดก่อนตอบ30วินาทีเกมนี้มีทั้งหมด10ข้อมูลค่าข้อละ 3,000 บาทตอบถูกทุกข้อรับค่าเทอมไปเลย 30,000 บาท
3: โอ้โหมันยากตรงนี้เลยยากตรงนี้เลยนะ
4: ไหวไหมเจเจ
1: ต้องไหวคร
0: ับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
4: ประจำที่เลย
0: ประจำที่เลย
4: ถ้าเจเจพร้อมแล้วโจทย์มาเลยครับนี่ 10สิ่งนี้นะฮะอันไหนเกิดก่อนอันไหนเกิดหลัง
0: อันนี้เป็นยุคยุคแล้วมั้งเนี่ยเป็นยุคแล้วเนี่ยถามประเทศพอได้ไหมอาจารย์อันนี้น่าจะอยู่ประเทศไหนประเทศไหนอะไรเงี้ย
3: โอ้มันคือบางทีมันไปตั้งแต่สมัยยังไม่มีประเทศเลยนะ
0: ผมต้องไปมีจีนมีอะไรอยู่นะอาจารย์ผมว่า

0: ได้คำตอบไหมครับเจเจครับ
1: ได้แล้ว
0: ได้แล้วนะฮะ
2: โอ้คิดออกแล้วเหรอ
0: โอ้โหโอ้โหโอ้โหสิ่งของสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ
1: สิ่งที่เกิดแรกนะครับก็คือล้อครับ
3: ล้อ
0: ล้อ
3: ล้อ
0: เกิดขึ้นช่วง
1: ประมาณ 3,500 ปีก่อนคริสตกาลครับ
0: อันดับที่2คืออะไรครับ
1: กระดาษปาปิรุสครับ
0: กระดาษปาปิรุส
3: กระดาษปาปิรุส
0: เกิดขึ้นในช่วงปี
1: เกิดขึ้นประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลครับ
0: อันดับที่3ครับ
1: สบู่ครับ
0: สบู่เกิดขึ้นในช่วงปี
1: ประมาณ 2,800 ปีก่อนคริสตกาลครับ
0: 2,800 ปีก่อนคริสตกาลนะฮะ
4: นั่นสิฮะผมเข้าใจว่าสบู่เพิ่งมามีหลังๆซะอีก
0: ใช่ไหม
4: แต่สองอันแรกคิดว่าน่าจะใช่สองอัน
2: แรกก็เหมือนกันผมเดียว
0: อันดับที่4คืออะไรครับ
1: เป็นกรรไกรครับ
0: กรรไกร
4: กรรไกรก็นึกว่าหลังๆกันนะเนี่ย
0: กรรไกรนะ
4: กรรไกรผมก็นึกว่าหลังๆ
0: ช่วงปีอะไรครับ
1: ประมาณ 1,500 ปีก่อนคริสตกาลครับ
0: ลำดับที่5ครับ
1: ร่มครับ
0: ร่ม
3: ร่ม
0: เกิดขึ้นช่วงปีอะไรครับ
1: ประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาลครับ
0: ต่อเนื่องเลยครับ
1: เป็นว่าวครับ
3: ฮะ
0: ว่าวเกิดขึ้นช่วงปีไหนครับ
1: ช่วงระยะเวลาประมาณ500ปีก่อนคริสตกาล
0: ลำดับที่7คืออะไรครับ
1: เป็นโคลอสเซียมครับ
0: เกิดขึ้นช่วงไหนครับ
1: เกิดประมาณคศ72ถึง80ครับแต่ว่าสร้างเสร็จในปีคศ80
0: ลำดับถัดไปลำดับที่8ครับ
1: เป็นเครื่องวัดแผ่นดินไหวครับ
0: เกิดขึ้นในปี
1: คศ132ครับ
0: ลำดับที่9ครับ
1: เครื่องบินสีทองของโคลัมเบียครับ
0: เกิดขึ้นในปีคศอะไรครับ
1: เกิดขึ้นประมาณคศ300ถึง1000ครับ
0: คศ300นะครับ
2: โอ้โหโหนี่อันนี้ Amazing มาก
0: ถ้าดูจากที่ตอบก็คือเรียงลำดับตามปีคศมาเรื่อยๆเลยนะฮะและลำดับสุดท้ายก็คือการพิมพ์หนังสือใช่ไหมครับช่วงปีคศอะไรครับ
1: ประมาณคศ868ครับ
0: คศ868นะครับอ้าวตอบมาแล้วทั้งหมดเรียงลำดับ10ข้อตามนี้นะครับ
3: ครับ
0: ลุ้นไปพร้อมกันทีละข้อนะฮะข้อแรกครับฟังคำตอบพร้อมกันนะฮะน้องเจเจตอบว่าล้อเกิดขึ้นในช่วง 3,500 ปีก่อนคริสตกาลนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: ประเดิมดีย
0: ังไงครับ
3: เล่าให้ฟังหน่อยครับ
0: ที่มาที่ไปของล้อพอจะอธิบายได้ไหมฮะ
1: สำหรับล้อครับเกิดประมาณ 3,500 ปีก่อนคริสตกาลครับในอารยธรรมเมโสโปเตเมียครับซึ่งแต่ก่อนนะครับมนุษย์เราก็มีการขนสิ่งของครับโดยใช้การแบกการยกการอะไรครับแต่ว่าพวกเขาก็ต้องการหาสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับตนเองใช่ไหมครับเขาก็เลยนำจานหมุนนะครับไปติดกับเกวียนครับ4ล้อแล้วก็ใส่วัตถุครับแล้วก็ลาก
0: หนึ่งข้อผ่านไปนะฮะลุ้นกันต่อข้อที่2นะครับน้องเจเจตอบว่ากระดาษปาปิรุสนะครับ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับมันคืออะไรครับกระดาษปาปิรุส
1: กระดาษปาปิรุสนะครับเรียกว่าเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกเลยก็ว่าได้ครับเกิดขึ้นประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลครับในอารยธรรมอียิปต์โบราณโดยเขาครับนำต้นกกอียิปต์หรือว่าต้นปาปิรุสเนี่ยครับไปฝานบางๆตามแนวยาวครับแล้วก็ไปตากแดดไว
0: ้
1: พอแห้งเสร็จก็ม้วนเก็บเอาไว้เขียนได้ครับ
0: ลำดับต่อไปนะฮะน้องเจเจตอบว่าสบู่ 2,800 ปีก่อนคริสตกาลนะฮะลุ้นพร้อมกันนะครับคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: อยากฟังเรื่องราวเป็นยังไง
1: ครับสำหรับสบู่นะครับโดยแรกๆครับพวกเขาเนี่ย

0: ไม่ได้มีสบู่ไว้ในการทำความสะอาดร่างกายแต่อย่างใดเลยครับแต่มีไว้เพื่อทำความสะอาดเข้าของเครื่องใช้ครับแล้วก็รู้จักการนำสบู่มาใช้เพื่อทำความสะอาดร่างกายครับในประมาณศตวรรษที่2ครับ
1: อันนี้ยุคไหนเนี่ยอันนี้ยุคไหนประมาณยุคไหน
0: อยู่ในสมัยบาบิโลนครับอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
2: โอ้พี่รู้มีมานานขนาดนี้นะ
3: มีมานานแล้วเนาะ
4: ลำดับที่4นะครับน้องเจเจตอบว่ากรรไกรนะครับ 1,500 ปีก่อนคริสต์กาลนะครับคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับสี่ข้อผ่านไปข้อที่5ร่ม 1,000 ปีก่อนคริสต์กาลร่มนะฮะร่มข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: ครับสำหรับร่มนะครับทีแรกครับการมีร่มเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อกันฝนแต่อย่างใดครับสังเกตได้จากคำว่าอัมเบร่าครับซึ่งทำมาจากอัมราที่หมายถึงการกันแดดแล้วก็บวกกับความเชื่อของชาวอียิปต์ครับที่การเชื่อว่าท้องฟ้าครับคือเทพธิดานัทเขาก็เลยเชื่อว่าร่มก็จะคอยคุ้มครองเราและคนที่จะถือร่มได้จะต้องเป็นคนที่สูงส่งเท่านั้น
4: มาจากความเชื่อก่อนไม่ได้ต้องการจะกันแดดกันฝนอะไรเลย5ข้อผ่านไปครึ่งทางแล้วครับเจเจครับลุ้นกันต่อในข้อที่6นะฮะน้องเจเจตอบว่าว่าว500ปีก่อนคริสต์กาลนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: ครับสำหรับว่าวนะครับเกิดขึ้นในอารยธรรมจีนโบราณครับประมาณ500ปีก่อนคริสตศักราช
4: ต่อไปลำดับที่7นะครับน้องเจเจตอบว่าโคลอสเซียมนะครับเกิดขึ้นในปีคศ80คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: โคลอสเซียมโคลอสเซียม
4: ลำดับต่อไปลำดับที่8นะครับน้องเจเจตอบว่าเครื่องวัดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในปีคศ132นะฮะและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: สำหรับเครื่องวัดแผ่นดินไหวนะครับเกิดที่อารยธรรมจีนโบราณครับเป็นลักษณะคล้ายไห่ครับทำด้วยทองแดงด้านในครับมีแกนทำจากทองแดงเหมือนกันครับซึ่งภายในไห่ก็จะมีรางทั้งหมด8รางสัมพันธ์กับมังกรภายนอกครับ8ตัวซึ่งคาบไข่มุกอยู่ครับทั้งหมด8ลูกคนละลูกและด้านล่างก็จะมีคางคกอ้าปากรอรับไข่มุกอยู่ครับพอเกิดแผ่นดินไหวทางทิศใดนะครับที่รุนแรงอะไรอย่างครับมันก็จะทำให้แกนกลางครับเสียสมดุลแล้วก็ไปชนกับรางครับจากนั้นก็จะทำให้มังกรครับอ้าปากปล่อยไข่มุกไปทางคางคกที่รออยู่ด้านล่างครับซึ่งคางคกทั้ง8ตัวครับก็หมายถึง8ทิศเราก็จะสามารถรู้ได้ครับว่าจะเกิดแผ่นดินไหวทางทิศไหน
2: โอ้เท่เนอะคนโบราณเก่งเลย
4: ลำดับที่9นะครับน้องเจเจตอบว่าเครื่องบินสีทองของโคลัมเบียนะครับเกิดขึ้นในปีคศ300และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถ้าข้อนี้ตอบถูกลำดับที่10ก็จะถูกแต่ต้องไปลุ้นที่ปีคศอีกนะฮะและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับคืออะไรครับเนี่ยชื่อยาวมากเลยเครื่องบินสีทองของโคลัมเบีย
0: สำหรับเจ้าเครื่องบินตัวนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดครับว่าเขาประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อทำอะไรแต่ก็ยังมีข้อสันนิษฐาน2ข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจครับก็คือ1ครับเป็นเครื่องประดับหรือของตกแต่งครับแล้วข้อสันนิษฐานที่2ครับก็คืออาจจะเป็นต้นแบบของเครื่องบินในยุคปัจจุบันก็ได้ครับ
4: ลุ้นกันต่อในลำดับสุดท้ายนะครับลำดับมันถูกอยู่แล้วล่ะแต่ต้องมาลุ้นปีคศกันหน่อยนะฮะข้อสุดท้ายก็คือการพิมพ์หนังสือนะครับในปีคศ868และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: มาเชิญเลยเชิญเลย

0: เอาละครับในเกมแรกนะครับน้องเจเจนะครับรับไปนะครับ
1: 30,000 บาท
0: นะครับผมคุณทิพย์ดูแล้วเป็นไงบ้างครับเกมนี
2: ้น้องเจเจปกติชอบกินอะไรครับ
3: ก็อาหารทั่วๆไป
2: จะถามว่าทำไมความจำดีอย่างนี้จะได้ไปทานบ้างเก่งมากครับ
4: เวลาน้องพูดออกมาแล้วรู้สึกว่าเราเชื่อตามที่พวกเขาดูมั่นใจอ่ะก็เลยรู้สึกว่าทำการบ้านมาดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เก่งมากๆครับ
5: เห็นความแตกต่างของบุคลิกเขาเลยนะ
1: ครับ
5: เวลาที่เขาอยู่ปกติแบบนี้ก็จะเป็นบุคลิกแบบเงียบๆขี้อายนะแต่พอเขาอธิบายข้อมูลอะไรให้เราฟังเวลาเล่นเกมนี่มันคนละเรื่องเลยนะเหมือนเปลี่ยนไปอีกคนนึงเลยนะฮะ
4: ดูมั่นใจ
5: เหมือนกูรูคนนึงเลยนะที่มาเล่าประวัติศาสตร์ให้เราฟังเยี่ยมครับ
6: โตเกียวคุยด้วยหน่อยดิ
7: แกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะแกกำลังหักหลังคงกูริม
8: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างตอนนี้เราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
7: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตว่านคงกูริมหยุดอะไรได้บ้าง
9: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
11: สวัสดีครับ
12: ค่ะ
11: เจ้าขุนครับ
12: นัดพ่อน้องขุนไว้ค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะ
11: ก็ซิงเกิลแดดครับผมว่าเรามาเป็นแดดดี้มัมมี่ให้ลูกเรา2คน
13: รักครั้งใหม่ของพี่โยม
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
14: เวลา 20:00
15: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
16: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
17: หลังจากสักเสร็จอะค่ะน้องเขาไปแจ้งความระบุว่าแฟนหนูเนี่ยลวนลามเขาเขาก็สารภาพเลยว่ามีอารมณ์ชั่ววูบคิดว่าน้องผู้หญิงคนนั้นมีใจให้เขา
16: ทุกคืนวันพุธ 20:00 ทางช่องวัน31
18: และกระซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
19: ผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคาน่าโคโค่โลตัส
18: แซ่บร่อยอร่อยล้ำชูรสไทยให้จัดจ้านไทยชูรสตราชดา
0: สู่เก่งจริงๆค่ะเธอ
1: เอาแล้ว
0: เกมที่2ก็จะมาชิงค่าเทอมกับเราในเรื่องของภาษาไทยอีกแล้วอาจารย
5: ์ทำอะไรฮะเกมน
0: ี้อ้าวคุณแชมป
1: ์ภาษาไทยน้องเขาแต่งกลอนเก่งฮะ
0: แต่งกลอนเก่ง
1: ใช่ไหมเคยไปแข่งมาด้วยใช่ไหมฮะ
3: เคยครับ
1: เพราะฉะนั้นเกมที่2เนี่ยเราจะว่ากันในเรื่องของบทกลอนนะฮะ
2: กติกาเกมที่2พูดอีกทีได้หรือเปล่าเป็นเกมในวิชาภาษาไทยว่าด้วยเรื่องของบทร้อยกลองโดยบทร้อยกลองมีทั้งหมด5ประเภทคือโคลงฉันกาบกลอนและรายซึ่งร้อยกลองในแต่ละประเภทจะมีลักษณะฉันทลักษณ์ที่แตกต่างกันซึ่งจะมาเป็นโจทย์ในเกมนี้โดยทางรายการจะมีเสียงพูดของบทร้อยกลองให้น้องเจเจได้ฟังน้องเจเจจะต้องฟังและตอบให้ได้ว่านี่คือบทร้อยกลองที่เป็นฉันทลักษณ์ประเภทใดต้องตอบภายใน5วินาทีหลังฟังเสียงพูดจบเกมนี้มีทั้งหมด3ข้อมูลค่าข้อละ 10,000 บาทตอบถูกทุกข้อรับค่าเทอมไปเลย 30,000 บาท
1: ถ้าเจเจพร้อมแล้วนะครับเสียงข้อแรกมาเลยครับ
6: ทั้งยุงชุมรุมกัดปัดเปรียปะเสียงผัวผักพึบผับปูปับแปะที่เข็นเรียงเคียงลำขยำขแยะมันเกาะแกะกันจริงๆหญิงกับชาย
0: อะไรอ่ะ
5: อะไรอ่ะอะไรฮะ
0: อันนี้เป็นตำหนักร่างทรงเลยหรือเปล่า
1: ได้ได้คำตอบแล้วนะฮะ
5: ทำไมเร็วจัง
1: และคำตอบข้อนี้คือ
3: กลอนสุภาพคร
1: ับ กลอนสุภาพหรือว่ากลอน8
3: ใช่
1: ถูกไหมครับรู้ได้ยังไงครับในเมื่อเขาพูดติดแบบไม่ได้เว้นหายใจเลยอ่ะ
3: เมื่อกี้ก็ใช้เทคนิคการนับคำเอาครับนับพยางของมันครับว่ามีกี่พยางครับอย่างเมื่อกี้มีประมาณ34พยางครับ
0: 34พยาง
3: 1บทนะครับก็จะมี2บาทใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: พอเอาไป

0: ารสองก็เท่ากับหนึ่งบาทแล้วพอได้หนึ่งบาทก็คือเหลือ17คำครับเท่ากับหนึ่งวัดก็จะมีประมาณ8ถึง9คำ
1: โอ้
2: นับพยางเหรออ
3: ัจฉริยะ
4: เก่ง
2: นับทันด้วยเหรอฮะเมื่อสักครู่นี
4: ้โอ้โหนับ
2: เทคนิคนี้ต้องจำไว้นะ
5: ลุ้นพร้อมกันนะครับ
2: ครับ
5: และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: โอ้ย
5: ตรงไหนคือฉันทลักษณ์ของกรอนสุภาพครับ
0: ฉันทลักษณ์นะครับก็สังเกตได้จากคำว่าปะครับมันจะไปรัศมีคำว่าผ
2: ะ
0: แล้วคำว่าแปะครับก็จะไปรัศมีคำว่าแย
5: ่
0: แล้วคำว่าแย่ครับก็จะมารัศมีคำว่าแกะอีกทีนึง
2: โอ้โหยอดมากเลยสุดยอด
4: แล้ว
2: ประมือให้เลย
5: เก่งเทคนิคแอบบอกมาแล้วคือการนับพยางค์เดี๋ยวทั้ง3ท่านลองนับดูนะข้อต่อไป
2: จะเป็นแบบลักษณะไหนนะ
5: เผื่อจะทันนะฮะพร้อมนะครับเจเจครับถ้าพร้อมแล้วเสียงข้อที่2มาเลยครับ
6: วัวลิงหมากลังลิงต้นลังลิงและหูลิงลิงไต่กระไดลิงลิงโลดคว้าประสาลิง
2: ไม่ทันลิงลิงลิง
0: ได้
5: คำตอบแล้วนะฮะ
2: เดี๋ยวนะเมื่อกี้ใช้นี่เหรอ
0: ใช่
2: นี่ไรมอสเปล่า
0: เป็นคอครับคอแล้วก็นับเอาว่าคอตามเสียงที่เขามาแล้วคอแล้วก็นับไปด้วย
5: โอ้โหนะฮะอ้าวเจเจครับนับได้กี่คำครับ
0: 22คำครับ
5: 22
2: ครับ
5: มันจะเป็นบทร้อยกลองประเภทอะไรครับ
0: ก็22คำนะครับก็พอเอาไปหาร2ครับได้1บาทจะได้11คำครับพอได้11คำปุ๊บมันจะมี2ข้อสังเกตกันก็คืออาจจะเป็นกาบยานี11หรืออาจจะเป็นอินทรวิเชียรชั้น11ครับ
2: สองอย่าง
5: เท่ากับว่าคำตอบข้อนี้คือ
0: กาบยานี11ครับ
5: กาบยานี11
2: นะครับ
5: และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: โอ้ย
0: เย
4: ้ยอด
5: อธิบายรายละเอียดความต่างระหว่างกาบยานี11กับอะไรนะครับ
0: อินทรวิเชียรชั้น11อย่างทางวรรคฝั่งขวานะครับอินทรวิเชียรชั้นเนี่ย2คำแรกครับจะต้องบังคับให้เป็นคำลักหูครับหรือคำที่เป็นเสียงเบาเช่นพวกพิสะอะไรประมาณนี
5: ้อ๋อซึ่งอันนี้ไม่ใช่
0: ใช่อันนี้มันเป็นต้นก็คือเป็นคำคารุเลยใช่ว่าเขาไม่ได้บังคับก็เป็นกาบยานี11ครับ
5: โอ้ฉันทลักษณ์ของกาบยานี11คืออะไรครับ
0: ก็คือตัวสุดท้ายของวรรคแรกครับรับสัมผัสกับตัวที่3ของวรรคถัดไปครับแล้วก็ตัวสุดท้ายของวรรคที่2ครับก็รับสัมผัสกับวรรคที่3ครับในตัวสุดท้ายแล้วก็รับสัมผัสกับตัว1 2 3ครับได
5: ้อนุโลมได
4: ้โอ้โหอ
0: นุโลมได้ครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าอยากให้พอก็จะอยู่ที่ตัวที่3ครับ
5: เอา2ข้อผ่านไปแล้วนะครับยังมีข้อสุดท้าย
2: ครับ
5: ให้พวกเราได้ลองนับกันดูนะฮะเจเจพร้อมไหมครับ
0: พร้อมค่ะ
5: ถ้าพร้อมแล้วโจทย์ข้อสุดท้ายมาเลยครับ
6: บงเนื้อก้อนเนื้อเต้นพิษสะเส้นสะริวรัวทั่วร่างและทั้งตัวก็ระริกระริวไหว
2: ฮะก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะ
4: นับไม่ทัน
0: ได้ครับ
5: ได้คำตอบแล้วนะฮะนับได้กี่คำครับ
0: เมื่อกี้ก็เกือบไม่ทันครับเพราะเขาวักไปนิดนึงก็เลยนับได้21แต่ว่าก็คาดคะเนได้ครับว่าน่าจะลืมนับไปอีก1ก็เป็น22
5: โอ้โห22ก็เท่ากับข้อเมื่อกี้
4: กับยานี
0: เราต้องไปสันนิษฐานต่อครับว่าจะเป็นกับยานี11หรือเป็นอินทรวิเชียรชั้น11ครับแต่จากข้อเมื่อกี้มีคำละหูครับก็อย่างเช่นคำว่าพิสะเขาจะไม่อ่านพิสเส้นอะไรอย่างนี้ครับเขาจะอ่านพิสะเส้นเพื่อให้มันเป็นคำละหู
5: เพราะฉะนั้นข้อนี้เจเจจะตอบว่า
0: เป็นอินทรวิเชียรชั้น11ครับ
5: อินทรวิเชียรชั้น11นะครับ
2: ชื่อก็เรียกยากครับ
5: และข้อนี้เป็นคำตอบที่ถ้าข้อนี้ตอบถูกอีก 30,000 นะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: โอ้โ
5: ดที่เป็นจุดสังเกตเลยก็คือ
0: คำว่าพิซซ่าครับกับคำว่าก็ระ
5: เป็นคำสั้นๆถูกไหม
0: แล้วก็ด้านหน้าครับในวรรคแรกแล้วก็วรรคที่3ครับคำตรงกลางครับจะต้องเป็นคำละหุเหมือนกันครับก็คำว่าก็คำว่าแหละครับ
2: โอ้โหยากล้ำลึกล้ำลึกมากล้ำลึกมากอ้าวน้องเต้เป็นไงบ้างครับ
3: คือมันจะมีคอนดิชันเฉพาะของเขาที่แบบต้องอ่านเป็นพิซซ่าอย่างเงี้ยที่มันถึงจะเป็นอันนี้ได้อะเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่รู้อ่านก็แบบพิซเซ่นก็คิดว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยก็แต่น้องแบบรู้จริงแสดงว่าเก่งมากไง
0: ขอบคุณคร
7: ับ โอ้ข้อนี้ประทับใจมากคือมันเห็นได้ชัดว่าน้องสมาธิดีมากค่ะคือถ้าเกิดว่าคนที่แบบหลุดไปนิดเดียวอ่ะมันหลุดหมดเลยก็ประทับใจน้องเก่งมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
4: เป็นเกมที่ยอมรับจริงๆนะว่าทึ่งความสามารถจริงๆคือเรานั่งตรงนี้เราเห็นแต่น้องนี่ฟังล้วนๆแล้วก็สามารถแยกแยะคำได้แต่ละคำได้อย่างชัดเจนมากนับคำได้อย่างถูกต้องเป๊ะๆเลยแล้วก็แยกแยะในเรื่องของฉันทลักษณ์ได้อีกโอ้โหนี่คือน่าจะเป็นครูได้เลยนะเออจริง
2: ๆเอาละครับเหลืออีกหนึ่งเกมนะครับเดี๋ยวเราพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
5: เก่งจริงชิงค่าเทอม
8: พี่นิรันดร์อ่ะเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วครับน้องชีวาง
9: ั้นก็ไปฉลองได้แล้วสิครับ
10: เฮ้ยเมื่อไรวะ
11: กูจะเลิกเล่นยูโรแล้วนะเว้ย
9: ต่อยพี่จะมีเรื่องที่รู้สึกไม่เก่งไปมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรครับผมจะเชียร์พี่ไปถึงชั่วนิรันดร์เลยครับพี่นิรันดร์รู้ไหมครับว่า
11: พี่นิรันดร์รู้ครับรู้ว่าชีวาเป็นห่วงพี่นิรันดร์โชคดีจังเลยที่มีชีวาน
9: ี่เราเป็นแฟนกันหรือยังครับ
12: ติดตามชม Weirdo 101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราทุกวันศุกร์เวลา 2:30 นทางช่องวัน31
13: ถูกวินิจฉัยด้วยตัวเองเป็นเบาหวานไขมันพอกตับอยากหายเบาหวานแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยทำอยู่แค่นี้1
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์เกาหลีไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5944444
15: ฉันคัดรายชื่อผู้เช่าจากภาคเหนือให้คุณแล้วทำไมคุณต้องคัดจากภาคเหนือด้วยอ่ะ
16: ก็ตอนนั้นน่ะอาม่าเกสรกับผมเขาจะหนีไปอยู่เชียงใหม่ผมเลยคิดว่าเริ่มต้นจากภาคเหนือก่อนอันนี้แล้ว
15: มีเรื่องจะสอบถามนิดนึงอะค่ะคุณดิวพอจะมีญาติผู้หญิงที่ชื่อว่าเกสรอายุสัก70มั้ยคะ
17: มีครับยายผมชื่อเกสร
15: จริงเหรอคะ
18: พอจะมีรูปให้ดูไหมครับ
17: เจอแล้วครับ
15: ระวังสมโหเฮ้ย
19: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็นสนับสนุนโดย Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอดโดยมูลนิธิ SCG ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวในช่วงนี้เรายังอยู่กับน้องเจเจเด็กเก่งที่มีความฝันอยากจะเป็นครูเพื่อมาเลี้ยงดูน้องสาวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้พิชิตค่าเทอมไปแล้วถึง 60,000 บาทเหลืออีกเกมเดียวเท่านั้นน้องเจเจจะพิชิตเงินค่าเทอม 100,000 บาทไปได้หรือไม่เราไปเอาใจช่วยกันเลยครับ
5: ภาษาไทยผ่านไปแล้วสังคมศึกษาผ่านไปแล้วนะฮะเก่งหลายวิชาเกมสุดท้ายคณิตศาสตร์ครับทั้ง3ท่านพี่ธงน้องเจเจเคยเล่นเกมบิงโกกันไหมครับ
4: เคยครับ
20: เคยค่ะ
19: กติกาเกมที่3เกมบิงโกมหาสนุกยกกำลัง2เป็นเกมในวิชาคณิตศาสตร์โดยเกมนี้จะใช้วิธีการเล่นแบบเกมบิงโกโดยพิธีกรจะเป็นผู้สุ่มตัวเลขขึ้นมาจากนั้นน้องเจเจจะต้องเลือกช่องตัวเลขในกระดานบิงโกว่าช่องใดมีค่าเท่ากับตัวเลขดังกล่าวโดยการนำมาคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์ใดก็ได้แต่ต้องตอบภายใน10วินาทีโดยช่องที่น้องเจเจเลือกจะต้องเรียงติดกัน5ช่องในแนวนอนแนวดิ่งหรือแนวทแยงจากการสุ่มทั้งหมด8รอบเกมนี้มีทั้งหมด1คอหากตอบถูกทั้งหมดรับค่าเทอมไปเลย 40,000 บาทหากตอบผิดเกมจะจบลงทันทีและไม่ได้รับเงินในเกมข้อนี้ไป
2: แสนหนึ่งต้องยากหน่อยสิแสนหนึ่งอาจารย์
4: มันยากอะไรขนาดนี้
2: ต้องเก่งจริง
5: ถ้าพร้อมแล้วขอตารางบิงโกมาเลยครับนี่
2: โอ้ย
5: ขอผลลัพธ์ตัวแรกมาจากพี่ธงก่อนเลยครับ
2: เอาเลยนะครับ
5: เอาเลยฮะ
2: เอาละครับปึ๊บมาแล้วมาแล้วนี
5: ่เลขที่ออกคือ
2: 3 5
5: 3 5 35นะฮะพี่แชมป์ขอย้ำนะครับการเลือกช่องมีผลกับการบิงโกนะฮะ
0: ได้แล้วครับ
5: ได้แล้วนะครับเลือกช่องไหนครับ
0: G3 ครับ
5: G3 นะครับวิธีการคิดคืออะไรครับ
0: ครับ1กำลัง2นะครับเท่ากับ1 2กำลัง1ก็เท่ากับ2ครับ5กำลัง1เท่ากับ5 8กำลัง1เท่ากับ8จากนั้นนะครับเอา2ไปลบ1ครับเท่ากับ1แล้วก็เอา8ไปลบ1เท่ากับ7ครับ7คูณ5เท่ากับ35
4: โอ้โหเร็วมาก
5: ถูกต้องครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าถูกหรือผิดในแต่ละช่องปัญหาอยู่ที่ว่าต้องวางแผนให้บิงโกด้วยนะครับและน้องเจเจมีโอกาสเลือกทั้งหมดแค่8ครั้งเท่านั้น
4: นี่ไปแล้ว1
5: ขอผลลัพธ์ข้อที่2เลยครับพี่ธงครับ
2: มาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว
5: มาแล้วนะฮะ
2: แล้วมาแล้ว
5: ผลลัพธ์ที่2เท่ากับ
2: 1ครับ
5: โอ้โห1นะฮะN2
0: คร
5: ับ N2 เหรอครับวิธีการคิดคืออะไรครับ
0: รูท16ครับถอดได้4รูท49ถอดได้7รูท25ถอดได้5ครับรูท64ถอดได้8เอา7นะครับมาลบ4เท่ากับ3
5: ครับ
0: 8ลบ5ครับเท่ากับ3จากนั้นเอา3หาร3ครับเท่ากับ1
5: ถูกต้องครับใจเย็นๆนะฮะพี่แชมป์ขอย้ำกติกาอีกหนึ่งครั้งนะครับมีโอกาสในการเลือกทั้งหมดแค่8ครั้งเท่านั้นแล้วต้องเลือกให้บิงโกให้เร็วที่สุดถ้าดูตอนนี้ N2 กับ G3 นี่มันคือคนละแถวกันเลยนะ
2: คนละแถวเลยลูก
5: เข้าใจกติกานะ
0: เข้าใจคร
10: ับ ก็ต้อง5ช่องต่อกัน
3: แต่ว่าตอนนี้2อันนี้มันบิงโกไม่ได้
10: ม
3: ัน
10: ไม่ได้นี
5: ่ยังมีโอกาสเลือกอีก6ครั้งนะครับขอผลลัพธ์ข้อที่3ครับพี่ธงครับ
2: มาแล้วมาแล้ว
5: ค่อยๆคิดนะเจเจการเลือกช่องมีผลนะครับ
2: นะครับ
5: ผลลัพธ์ข้อที่3เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับช่องเราเลยครับ
5: 31
4: โอ้โหยากนะเนี่
3: ย
2: แหมเหมือนหวยล็อกเลย
5: เล็กนี่นะครับ31นะครับ
3: โอ้ my god
4: ยากตัวนี้โอ้โหมันลงตัวยาก
2: ให้ดีลูกหาให้ดี
0: ได้แล้วคร
5: ับ ได้แล้วนะครับ
2: ได้แล้วครับ
5: เลือกช่องไหนครับเจเจครับ
0: B2 ครับ
5: B2 นะครับ B2 นะ
2: ดูดีๆลูก
5: วิธีการคิดคืออะไรครับ
0: 5ส่วน1เท่ากับ5ครับ6ส่วน1เท่ากับ6
5: ครับ
0: 1ส่วน7ยกกำลังลบ1เท่ากับ7 1ส่วน8ยกกำลังลบ1เท่ากับ8ครับเอา6มาคูณ5ครับเท่ากับ30
5: ครับ
0: 8ลบ7เท่ากับ1ครับแล้วก็บวกกันเป็น30เลย
5: ถูกต้องครับ
2: ตอนนี้โอกาสน่าจะเป็นแนวนอนเนาะ
5: ใช้ไปทั้งหมด3ช่องแล้วนะครับอาจจะตั้งแถวใหม่5ช่องเลยก็เป็นไปได
2: ้
5: ลุ้นกันต่อเลยนะฮะขอผลลัพธ์ข้อที่4ครับพี่ธงครับ
4: เอาเลขง่ายๆพี่เอาเลขง่าย
2: ๆมาแล้วมาแล้ว
5: ผลลัพธ์ข้อที่4เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: โอ้โหเมื่อกี้บอกเศษ1นี่ยากใช่ไหม21
5: 21 21นะฮะน้องเจเจครับ21ครับ
0: ได้แล้ว
5: ได้แล้วนะครับเลือกช่องไหนครับ
0: ช่อง N3 ครับ
4: N3
5: N3 นะฮะ
4: โอ้ย
5: วิธีการคิดคืออะไรครับ
0: ถอด2 factorial ครับเท่ากับ2 2ส่วน2เท่ากับ1รูท5กำลัง2เท่ากับ5ครับแล้วก็รูท2กำลัง2เท่ากับ2เอา5ครับมาคูณ2เท่ากับ10
5: ครับ
0: 10คูณ2

0: เท่ากับ20แล้วก็บวก1เป็น21
1: ถูกต้องครับ
2: โอ้เหลืออีก4ครั้งเท่านั้นนะ
1: อีก4ครั้งเท่านั้นนะครับ
2: 4ครั้งเท่านั้นขอให้4ครั้งอยู่ในแนวตั้งเนี่ยแนวเอ็นเนี่ยเอ้า
1: ไม่ตั้งก็นอนอ่ะ
2: เออได
1: ้ขอผลลัพธ์ข้อที่5
2: อุ้ยเพียงๆๆๆๆเพียงๆๆเพียงๆปึ๊บไหลมาแล้วไหลมาแล้วไหล
3: ขอเลขหลักเดียวขอเลขหลักเดียว
1: ข้อที่5นะฮะคือ
2: โอ้โหขอให้เป็นเลขมงคลเด้อ25ครับ
1: 25ครับเจเจ
3: ได
2: ้ได้ไหมพอได้ไหม
1: 25นะฮะ
2: โอ้ที่ผมว่าทางบ้านตื่นเต้นไปด้วยนะคนคิดเลขเป็นก็เอาใจช่วยคนคิดไม่เป็นก็ขอให้มันได้แนวได้แนวไหนแนวนึง
0: เอาโอ2ครับ
1: โอ2นะครับผลลัพธ์คือ25วิธีการคิดคืออะไรครับ
0: 4 factorial ส่วน6ครับเท่ากับ4 18ส่วน3เท่ากับ6 18ส่วน6เท่ากับ3แล้วก็รูท4เท่ากับ2ครับจากนั้นเอา6ไปคูณ4ครับเท่ากับ24 3ลบ2เท่ากับ1 24บวก1เท่ากับ25ครับ
1: ถูกต้องครับเหลืออีก3ครั้งนะครับผลลัพธ์ข้อที่6ครับพี่ธงครับ
2: มาแล้วมาแล้ว
1: ผลลัพธ์คือ
2: 32ครับ
1: 32นะฮะ
0: ได้แล้วคร
1: ับ ได้แล้วครับ
3: เฮ้ย
4: อุ้ยได้แล้วไอ้สองไอ้สอง
1: เตะก็ได้แล้วนะฮะ
2: เอ้า
1: ช่องไหนครับ
0: ไอ้สอง
1: ไอ้สองครับดูเหมือนว่าจะเป็นช่องเดียวกับน้องเตะด้วยนะครับ
2: สยิวกิ๋วสยิวกิ๋วว
1: ิธีการคิดคืออะไรครับ
0: 0ยกกำลัง10ครับเท่ากับ0 3 factorial เท่ากับ6รูท16เท่ากับ4
1: ครับ
0: 1ส่วน8ยกกำลังลบ1เท่ากับ8ครับ
1: ครับ
0: เอา0ไปคูณ6ครับเท่ากับ0
1: ครับ
0: จากนั้นไปบวกกับ8ครับเท่ากับ8 8คูณ4เท่ากับ32
2: 8 4 32
1: แน่พอดิบพอดีเลยนะฮะและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าไฟบังคับอาจจะต้องเลือกช่อง G2 หรือเปล่า
3: G2 ใช่
1: แต่ผลลัพธ์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับพี่ธงฮะ
3: ใช
2: ่เดี๋ยวนะจะเป็นตัวซวยสิตอนนี้
3: ยังได้2หนยังได้2หน
2: ได้2หน
3: นะได้2หนยังได้2หน
1: เหลืออีก2ครั้งนะฮะ
2: 2หนน่ะ
1: ผลลัพธ์ข้อที่7เลยครับพี่ธงครับ
2: เอาแล้วไปแล
1: ้
2: ว
3: โอ้โหเอ้ยกี่หลักเนี่ยกี่หลักเนี่ย
2: สี่ครับ
1: มีอีกไหมฮะ
2: 47
4: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
1: 47ครับ
4: 47
2: มันจะไปไหนฮะโอ้ย
1: สองได้แล้วเหรอครับช่องที่เลือกคือช่องอะไรครับ
0: G2 ครับ
3: เฮ้ย
2: เฮ้ย
3: จริงเหรอ
1: G2 ฮะวิธีการคิดให้ได้คำตอบเท่ากับ47คืออะไรครับ
0: ครับ505ครับเท่ากับ1
1: ครับ
0: 10ส่วน5เท่ากับ2 1505เท่ากับ3ครับแล้วก็20/5เท่ากับ4
1: ครับ
0: เอา4ไปยกกำลัง2ครับเท่ากับ16
1: ครับ
0: 16คูณ3เท่ากับ48ครับแล้วก็ลบ1เป็น47
3: เฮ้ยโอ้ยสุดยอด
1: และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับถูกต้องครับ
2: ถูกต้องครับตอนเลือกแยงนั้นผมก็ใจเสียแล้วอ่ะ
1: ใช้
0: ห้าห าไม่ได้เขาก็เลยต้องเอาตัวยอมเสียสละไปก่อน
2: หาไม่ได้
0: เก็บช่องที่ดูค่าที่ทำได้หลายค่าไว้ก่อน
5: โอ้
2: โหขนลุกเลยอ่ะอันนี้ยากนะอาจารย์นะ
3: ยากมาก
2: ยากมากเลย

0: อดทนมาขนาดถึงจะขอบใจตัวเองและชื่นชมตัวเองนี่ไม่ธรรมดานะ
1: ครับ
0: โอ้โหไปที่คอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านอาจารย์แป้งเป็นไง
2: โอ้คือเกมนี้ต้องบอกจริงๆนะว่าเท่าที่ทำรายการมานี่เกมนี้บีบหัวใจสุดๆแล้วนะฮะเราคาดเดาไม่ได้เลยว่าพี่ธงจะเอาตัวเลขอะไรออกมาคือมันต้องมีทั้งความเก่งความเร็วความรู้แล้วก็เรื่องของโชค
0: เรื่องของโชคด้วย
2: ผมว่าตอนนี้มันมาครบหมดแล้วทุกอย่างต่อไปชีวิตของเจเจก็น่าจะประสบแต่ความโชคดีด้วยความสามารถของน้องตลอดไปครับ
0: ครับ
3: ก็ขอให้ชีวิตน้องเป็นเหมือนเกมเนี่ยให้แบบมันเจออุปสรรคอะไรแต่สุดท้ายถ้าน้องสู้ขอให้มันแบบผ่านไปได้แล้วก็สำเร็จเหมือนอย่างเงี้ยเก่งมาก
4: พี่ทิพย์รู้สึกว่าน้องเจเจอ่ะไม่ใช่ได้มีแค่เรื่องราวที่อินสปายนะแต่ว่าตัวน้องเองอ่ะมีความรู้ที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชอบสอนบางทีอ่ะไม่จำเป็นต้องรอเรียนจบก็ได้เราสามารถจะเอาความรู้เราตอนเนี้ยเราทำคลิปเราทำโซเชียลมีเดียเราเปิดแฟนเพจตรงเนี้ยก็ช่วยให้คนอื่นเนี่ยมีความรู้ด้วยได้แล้วก็ถ้ายังไม่มีเดี๋ยวพี่ทิพย์เปิดให้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวดิจิตอลทิปจะซัพพอร์ตเรื่องการเรียนเรื่องออนไลน์และโซเชียลมีเดียทั้งหมดให้น้องเจเจด้วยเรียนทุกคอร์สตลอดชีวิตเลย
5: ขอบคุณมากค
0: ่
5: ะ
0: ชื่นใจมีความสุขครับวันนี้มีความสุขมาก
1: และก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนที่ดูกันมาคงจะมีรอยยิ้มมีความสุขแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับน้องเจเจเป็นอย่างมากเลยวันนี้อิ่มเอมใจมากนะฮะขอขอบคุณคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากมากครับ
1: ครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะฮะและขอขอบคุณแท็บเล็ตนะครับจากบริษัท GMI Official Partner Samsung Thailand B2B ด้วยครับรวมไปถึงชุดพิธีกรชายจาก20 Second ด้วยครับ
0: ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันให้กำลังใจกับลูกหลานของเรานะครับเด็กเก่งได้มาชิงค่าเทอมกันวันนี้ลากันไปก่อนครับเก่งจริง
1: ชิงค่าเทอม
0: สวัสดีครับ
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: เมื่อวานนี้จากการแข่งขันระหว่างแชมป์เก่านายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่ที่ได้เอาชนะน้องโบนัสมาได้ส่งผลให้นายคว้าชัยสมัยที่12มาครองสำเร็จและได้เข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วมูลค่ากว่า 135,000 บาท
1: ด้านนี้ฮะพบกับพ่อค้าคนเก่งที่ขอหาทุนเปิดหน้าร้านหวังปลดล็อกความรู้สึกในใจฮะตอนนี้ก็แผนก็คืออยากปรับปรุงร้าน
2: ถูกต้องครับ
1: ต้องการอะไรบ้าง
2: จะย้ายครัวจากหลังบ้านมาอยู่หน้าบ้านแล้วก็จะมีโต๊ะสัก 2-3 โต๊ะนะครับ
1: เปิดหน้าบ้านให้มันกลิ่นควันมันลอยไป
2: อาหารจะได้รสชาติสดสดอร่อยจากยกมาให้ลูกค้าได้ทานเลย
1: มันต้องมีรูปรสกลิ่นเสียงผัดชงเชงชงเชงหน้าบ้าน
2: จะได้มีโอกาสได้ทักทายกับลูกค้าที่เราไปส่งเขาเราไม่ได้พูดคุยนะฮะมันมีความรู้สึกว่ามันขาดหายอะไรสักอย่างอยากจะหาโอกาสอย่างนั้นสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ย
1: อยากได้สังคมคืนมาหรือว่าง่าย
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซลิเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซลิเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
5: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
4: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
6: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
7: จากวันแรกที่เวจจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน

0: เดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
3: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
4: ดื่มง่ายมาก
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
5: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: แอร์ Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
7: สนิทกันมากๆ
8: คุยกันทุกเรื่องไหม
9: ยาก
7: ความรักคุยไหม
9: คุยครับอกหักต่อหน้าลูกมันแปลกปะ
8: ไม่แปลกที่จะไปอยู่ในห้อง
9: แค่นั้นผมก็รู้แล
8: ้วไม่อยากร้องไห้ต่อหน้าลูกทิกเกอร์เคาะประตูเห็นหน้าทิกเกอร์ร้องปล่อยโฮเลย
10: ตอนที่เราจะตัดสินใจว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกกลัวสิ่งนี้คืออ
8: ันนี้ไม่เคยพูดกับใครเลยนะยูไม่รู้ตรงนี้ด้วยมันอยู่ในใจตลอดเวลานี่คือสิ่งที่กลัวที่สุดมัมมี่ขอโทษ
11: พี่นิรันดร์อะเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วครับน้องชีวาง
12: ั้นก็ไปฉลองได้แล้วสิครับ
13: เฮ้ยเมื่อไรวะ
14: กูจะเลิกเล่นยูโรแล้วนะเว้ย
12: ต่อให้พี่จะมีเรื่องที่รู้สึกไม่เก่งไปมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรครับผมจะเชียร์พี่ไปถึงชั่วนิรันดร์เลยครับพี่นิรันดร์รู้ไหมครับว่า
14: พี่นิรันดร์รู้ครับรู้ว่าชีวาเป็นห่วงพี่นิรันดร์โชคดีจังเลยที่มีชีวาน
12: ี่เราเป็นแฟนกันหรือยังครับ
15: ติดตามชม Weirdo 101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่องวัน31
16: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันจันทร์ที่28กันยายนนี้ 11:50 นพบเจปักตะก้อทีมเดี่ยวชายและแบดมินตันวันอังคารที่29กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยสากลชายหญิงและแบดมินตันวันพุธที่30กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยสากลคนชายหญิงและฟุตบอลชายวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 นพบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
17: ทุกคนพ่อผมครับ
18: ทุกอย่างถูกกำหนดมาให้พ่อมาที่นี่
17: เพื่อช่วยทุกๆคน
19: หมายถึงช่วยอะไรครับตอนนี้ทุกคนกำลังดวงตก
20: ถ้าอยากจะออกจากวงจรของความซวยต้องมาทำพิธีตัดกรรมยังไงล่ะจ๊ะ
21: ท่านอาจารย์
22: คุณออนิว
19: เพิ่งรู้นะคุณเพชรแกมพลอยเป็นสมาชิกรัฐที่พ่อผมด้วย
20: คุณเพชรแกมพลอยก็มาทำพิธีตัดกรรมเหมือนกันเหรอคะ
18: เด็กพวกนั้นเป็นไงบ้าง
20: มันก็ยังไม่รู้นะสิว่าพิธีตัดกรรมมันต้องตัดอะไร
19: ทุกคนครับออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยครับ
23: มันมีศาสตร์นวดเต้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
24: อิทาปิงคลาทุกมนาการไทยจะหัสรังสีทวายจันทพงศ์
25: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
26: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
27: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
23: ได้สิ
28: ครึ่งคืนนี้เสนอเป็นตอนแรกเวลา 2:30 นครึ่ง
29: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
28: ครึ่ง
29: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:30 นครึ่ง
28: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
29: เพียง99บาทต่อเดือน

0: ออกจัน559ซีเรีย
1: ลโทรออก
2: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสหรือหน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
4: ้ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
5: สินเชื่อที่ดินเงื่อนชัยโยวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีเกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับหนึ่งไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
6: ูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
7: ลัคกี้เฟลมครัวไทยต้องไฟแรงเตาแก๊สและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
8: สวัสดีครับผมแฟรงค์พกชนครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่ดนเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปแล้วไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชโยเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสด็จพี่แอนสิเรียมและคุณสลาคุณวุฒิครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
8: เปิดรายการวันนี้ครับพบกับหนุ่มมาสเข้มความภาคภูมิใจแห่งบ้านกุจับอุดรธานีดีกรีโค้ชแชมป์แห่งจักรวาลดวลเพลงดำดัสกรครับผมมากับเพลงของเขาอายันคลิปหลุด

อตูเงียบเงียบชั่วชั่วแล้วไปรู้ว่าเป็นชุดบ่ได้พักอาอย่าฟ้าหน้าบูดเก็บคมลับสุดสุดไว้สิ้นใส่หูยามหาพอกันได้ยินบ่ล่ะอย่าฟ้าหน้าบูดเก็บคมลับสุดสุดเว้าค่อยค่อย

0: 南田さんか。เพลงน่ารักอ่ะ
1: น่ารักครับ
0: เพลงใหม่เลยยังไงนะไม่อยากแชทไม่อยากโทร
1: ไม่อยากโทรก็อายันคลิปหลุดครับผม
0: กลัวพ่อแม่จะรู้อย่างเงี้ย
1: ถ้าคลิปที่เราคุยกันบางอย่างบางคลิปมันอาจจะลึกเกินไปจนพ่อแม่น้องรับไม่ได้ก็ไม่อยากให้คลิปพวกนี้ไปถึงแม่หนูพ่อหนูเดี๋ยวพี่จะเป็นผู้ต้องหาในสายตาแม่กับพ่อวันนี้นะ
0: มีท่าเต้นด้วย
1: มีครับมี
0: เต้นให้ดูหน่อย
1: เอาจริง
0: เอาจริงดิ
2: อย่างนี้เลย
0: สอนเดี๋ยวจะได้นะครับ
1: เอาเที่ยวแรกให้ผมทำก่อนนะครับเผื่อ
0: เที่ยวแรกให้ทำก่อน
1: ผมทำก่อนนะครับ
0: ย
1: ่านคลิปหลุดย่านนักขุดน้ำมุดน้ำซองเรื่องหากที่เฮาประคองมันสิถึกดองจนพ่อแม่น้องสั่งหยุด
3: โอ้อยู่ด้วย
1: เจอกันตัวต่อตัวเงียบเงียบชั่วชั่วแล้วค่อยรู้ว่าเป็นชุดค่อยรู้ว่าเป็นชุดค่อยรู้ว่าเป็นชุด
3: ชุดด้วยชุดด้วยเป็นชุด
1: บ่ได้ทักอาฮะอย่าเฝ้านาบูดเก็บความลับสุดๆไว้ซิมใส่หูย้ำหาพ่อกันคิดคิวคิดคิว
0: ถ้าปากผลงานเพลงนี้หน่อยรวมทั้งซาเลนด้วย
1: ครับก็ฝากแฟนๆนะครับทั่วทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะครับก็ฝากผลงานเพลงนี้นะครับอายันคลิปหลุดและอีกหลายๆผลงานเพลงนะครับก็ทุกกำลังใจนั่นคือสิ่งที่จะทำให้ผมมีกำลังที่จะพัฒนาผลงานเพลงใหม่ๆเพื่อเป็นแฟนในอนาคตครับดำซองเดอขอบคุณครับ
0: เย้ขอบคุณที่ได้รับการสนับสนุนครับ
4: ตอนนี้ก็ประกอบอาชีพขายอาหารตามสั่งนะครับก็อยู่ที่บ้านใช้บ้านเราเองขายนะครับส่วนมากเมนูของเราเนี่ยก็จะมีหลายเมนูนะครับแต่เมนูที่ยอดฮิตที่สุดทางร้านของเรานะครับก็คือผัดชาปลาดุกนะครับเป็นรสเด็ดของทางร้านเท่าเลยครับ
5: อีกสักครู่รับชมรายการดวลเพลงชิงทุนหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
6: ของนุ้ยนะ
7: แต่ว่ายังไง
6: ไปได้แค่นี้อ่ะแม่
7: ไปได้อีกมันต้องไปได้อีก
6: มันไม่ได้
7: เลยหัวยังไงล่ะจ๊ะ
6: ม
7: ัน
6: ติดบ่าติดไหล่แล้วคือใส่ยากมาหู
7: เป็นยังไงล่ะจ๊ะแม่
6: ใส่ยากนะแม่ตัวเนี้ยเพราะอะไร
7: ถูก
6: เนี่ยมันต้องใส่สวมหัวหรือไม่ต้องใส่ขึ้นข้างบน
7: อันนี้เป็นตะขอจ้ะไม่ต้องสวมหัวใส่แบบชุดชั้นในปกติแล้วเป็นตะขอ3แถบ3ตา
6: เฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนตัวนี้ฉันก็ซื้อมาแพงนะ
7: อ้าวตัวนี้ก็แพง
6: มากเกือบพันนะตัวเนี้ย
7: เปลี่ยนได้แล้วค่ะใส่มาแล้วกี่ปีชุดชั้นในเนี่ยนะเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนทุกๆปีเลยจริงๆ6เดือนเนี่ยก็ควรจะโละทิ้งได้แล้วนะจ๊ะแล้วตัวนี้นะจ๊ะโปรดีมากจ้ะแม่จ๋าอยากให้ดูข้างหลังอย่าคิดว่าทั้งหมดที่เห็นอยู่วันนี้มาเป็นพันแน่เลยใช่ไหมแม่แม่คิดใหม่แม่ทำอะไรอยู่แม่หยุดก่อนหยุดเพื่อดูก่อนว่าวันนี้ได้กี่ตัวแล้วกี่บาท
6: ใช่เพราะปกติเราขายเสื้อชั้นในกันนะคะ3ตัววันนี้ได้3ตัว3สีสีฟ้าสีชมพูสีน้ำตาลซึ่งนุ้ยค่อยขาย3ตัวเนี่ย999
7: ใช่
6: แต่วันนี้เห็นกางเกงชั้นในไปด้วยใช่ไหม
7: ใช่ค
6: ่
7: ะ
6: ให้เพิ่มอีก4ตัวคลาสสีแล้วจ่ายเท่าเดิม999บาท
7: เฮ้ยดีงามมาก999บาทจำกัดเพียงแค่100เซ็ตนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแม่ๆจ๋าสาวๆจ๋ารีบยกโทรศัพท์มาก่อน1252หรือว่าสแกน QR Code ที่มุมจอมาเลยก็ได้ค่ะแล้วเก็บเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งจ่ายตังค์ตอนนี้ให้ของไปถึงหน้าบ้านก่อนแล้วค่อยจ่ายตังค์ก็ยังได้เพราะฉะนั้นนะคะรีบโทร1252เลยจ้า
6: ใช่แล้ว
7: เพราะความสบายแบบนี้นะคะทำได้เฉพาะที่ซาบีน่าตัวนี้เท่านั้นอย่างที่บอกไปว่าเวลาชุดชั้นในของเราเนี่ยถ้ามันอบ อับมากๆมันไม่สบายหน้าอกหน้าใจใช่ไหมแม่แต่ตัวนี้นวัตกรรมเขาเลิศมากอยากให้ดูเมื่อกี้ยืดให้ดูแล้วเนาะนี่ตัวเดียวกันอันนี้ถ้าซูมเข้ามาใกล้ๆแม่จะเห็นรูระบายอากาศเห็นไหมที่เขาเป็นเอกสิทธิ์ลิขสิทธิ์เฉพาะจากซาบีนาแฮปปี้บาร์เท่านั้นเลยนะตัวพรีเมียมนี่ด้วยนะเนื้อผ้าก็จะเย็นแล้วก็จะนุ่มมากขึ้นไปอีกนอกจากนั้นนะคะแม่ขาตัวฟองน้ำด้านนี้เขาจะเป็นฟองน้ำที่ไม่ได้หนามากแล้วก็จะมีรูให้เราเนี่ยนำตัวฟอง
2: น้ำสีเดียวกับชุดชั้นใน
7: สีเดียวกันเลยแม่อันนี้คือความพรีเมียมของเขา
2: แล้วฟองน้ำทำไมไม่เป็น2ชิ้นอ่ะ
7: มันไม่แยกจากกันไงอันนี้คือข้อดีหน้าอกของเราจะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีตัว C curve ที่ล็อกหน้าอกเอาไว้ให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นทรงหน้าอกสาวอ่ะแม่ไม่ว่าแม่จะลูก2ลูก3ลูก4ไม่ว่ามันจะอยู่ตรงพุงหรือยังไงมันจะเก็บกลับขึ้นมาอยู่ที่เดิมแล้วมันจะสวยแบบนี้เลย
2: ใช่แล้วมันก็จะมีรูระบายอากาศใส่แล้วสบายตัวใส่แล้วเก็บเรียบไปหมดแบบนี้ไม่ว่าจะมีหน้าอกน้อยแบบนุ้ยหรือว่าหน้าอกเยอะแบบคุณแม่ท่านนี้นะคะก็ใส่สวยแล้วใส่สบายเหมือนกันเก็บได้หมดเลยเก็บเรียบด้วย
7: ค่ะเขาบอกว่าคนที่แบบดูมีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยจะไม่ค่อยมั่นใจในสรีระตัวเองเวลาที่ใส่เสื้อผ้าแล้วมันจะไม่สวยใช่ไหมแม่ลองเปลี่ยนชุดชั้นในตัวนี้ดูมันเก็บกระชับได้เนื้อรอบตัวเลยค่ะตอนนี้ใส่เข้าเยอะมากเหลือ6นาทีสุดท้าย
2: ว้ายแล้วอย่าลืมวันนี้ให้กางเกงชั้นในไปด้วยอีก4ตัวขอพูดเรื่องเป้านิดนึงอันนี้เราขายอยู่นะแต่เราแถมไปให้นะคะ
7: อันนี้เราให้ฟรี
2: เราให้ฟรีเฉพาะรายการนี้เท่านั้นให้ค่าสัมเป้าเลยแล้วกันคือเนื้อผ้าของเขาดีอยู่แล้วล่ะค่ะแม่แต่ว่าปกติที่เราเคยใส่กางเกงชั้นในมันจะเป็นผ้าที่เย็บทบกันมาแบบนี้ตรงนี้จะมีตะเข็บคันมาก
7: ใช
2: ่แล้วเวลาใส่มันยังไงมันก็ปิ้นออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะต้องคอยเปลี่ยนคอยเปลี่ยนอยู่แต่อันนี้คุณเห็นไหมมันเป็นการถักทอเพิ่มให้หนาขึ้น2ชั้นและมีร่องระบายอากาศได้แบบน
7: ี้
2: เขาโอบอุ้มหมดเลยนะสาวเล็กน้องเล็กน้องกลางน้องใหญ่ไปได้หมดเลย
7: ใช่ยืดหยุ่นมากแล้วก็สะโพกรอบสะโพกนี่ไปได้46บวกบวกแม่ต้องรีบนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นชุดชั้นในที่แม่ไม่ต้องเลือกใส่แล้วเพราะว่าเขาเป็นฟรีไซส์มาให้หน้าอก S M L XL 2 XL ใส่ด้วยกันได้อกยืดได้สุดเนี่ยนะคะกว้างมากค่ะ46บวกบวกสะโพกก็เช่นเดียวกันกางเกงชั้นในได้ถึง46บวกบวกวันนี้จัดมาให้แล้วชั้นในนะคะ7ตัวมีเสื้อใน3กางเกงชั้นในอีก4เท่าไหร่บาท
2: แล้ว7ชิ้นนี้ไม่ถึง 1,000 ให้คุณจ่ายแค่999บาทจริงๆแล้วราคาเต็ม7ชิ้นนี้เกือบ 4,000 คูณขาแล้วนี่999บาทซึ่งวันนี้ส่งให้ฟรีตอนนี้เหลือน้อยกว่า
7: 66เซต
2: ในรายการแล้วเฉลี่ยมานะจากตัวละ750
7: อันละ
2: 142บาท
7: แม่เข้ามาดูใกล้ๆใกล้กว่านี้ได้อีกไหม750บาทต่อตัวจริงๆค่ะไม่ต้องไปค้นในกระบะเซลแล้วแม่ไม่ว่าเขาจะเซลแค่ไหนนะคะก็ทำราคาได้ไม่เท่าเราไม่ต้องเก็บคูปองไม่ต้องทำอะไรเลยขอแค่ยกโทรศัพท์ขึ้นมา1252กดมานะคะแล้วบอกว่าขอเนี่ยขอเซตนี้เลยน้องอยากได้เพราะว่าอะไรไซส์ที่เราบอกไปอะค่ะชุดชั้นในอย่างตูนกับนุ้ยดูผอมเนาะไซส์ S ไม่เกิน M หรอกแต่ว่าน้องคนนี้เป็นสาวอวบ46บวกบวกทั้งหน้าอกหน้าใจแล้วก็สะโพกนี่เขาใส่ทั้งชุดเลยนะจ๊ะจากซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมตอนนี้กระแสที่เขาเต้นแอโรบิกกันก็ยังมาแรงแม่ใส่ตัวนี้ไปเต้นแอโรบิกกับเขาก็ได้แล้วก็คลุมเสื้อบางๆตัวนึง
2: ใช
7: ่นะ
2: ซึ่งปกติแล้วเซตนี้นะคะคู่นี้ราคารวมอยู่ที่ 1,140 แต่วันนี้คุณแม่จ่าย999แต่คุณแม่ได้7ชิ้นนะ
7: อัน
2: นี้2ชิ้นพันกว่าบาทนะคะ
7: ต้องแล้วเนี่ยดูดิไซอ่ะแล้วดูผ้าดิแม่ใครจะทำให้เราได้เท่าซาบีน่าล่ะมันได้ความยืดหยุ่นอันนี้สะโพก46แล้วนะคะ
2: ใช่
7: ตัวหน้าอกก็เหมือนกันเดี๋ยวดูนะมันยังเหลือแม่แล้วขอบขาที่กางเกงชั้นในไม่ต้องห่วงนี่เป็นคำถาม number 1เลยแม่ขอบขามันรัดหรือเปล่าลูกขอดูหน่อยแม่คะดูนี่ค่ะขอบขาเขาย
2: ังเหลือ
7: ที่เหลือเห็นไหมแม่เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะคันจะแสบจะแบบว่ามันอึดอัดอะไรยังไงหน้าอกหน้าใจกับสะโพกเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องแบบคีปเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นนะคะเลือกเซตนี้ได้เลย

0: จ๊ะ
1: ใช่และนี่ที่ดูไม่อยากใส่แล้วเพราะอะไรไหมบ้านเรามันร้อนแล้วพอมันร้อนแล้วเวลาที่เราใส่แล้วเหงื่อมันออกแล้วรุ่นเก่านะคุณผู้ชมพอมันออกเนี่ยคือมันก็ไม่ค่อยระบายอากาศแล้วมันคือแบบอากาศมันไม่ค่อยถ่ายเทมันค่อนข้างตึบ
0: หายไปแล้วด้วย
1: หายไปแล้วนะมันตึบไปหมดแล้วอะ
0: มาดูตัวแฮปปี้บาร์พรีเมียมนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะมันระบายอากาศตลอดเวลาเพราะว่าอะไรฟองข้างในของเขาเนี่ยก็มีรูระบายอากาศตัวชุดชั้นในที่เป็นผ้าด้านนอกของเขาก็ประกอบไปด้วยรูระบายอากาศจำนวนมากนะคะแล้วตัวหนึ่ง750 บาทเพราะฉะนั้นแบบนี้เทคโนโลยีดีๆแบบนี้แม่รีบนะคะรีบเหลือ2 นาทีสุดท้าย
1: เฮ้ยเวลาผ่านไปไวมากให้ดูตัวราวนี้นิดนึงนะคะคุณได้ไปหมดนี้เลยเสื้อชั้นใน3 ตัว 3 สีนี้สีฟ้าสีน้ำตาลและสีชมพู
0: ค่ะ
1: ให้ไป3 ตัวนี้ยังไม่พอนะคะให้กางเกงชั้นในไปอีก4 ตัว 4 ตัวนี้นะแม่3แถม4ไปเลย7ชิ้นนี้แล้วราคา999 บาทแล้วได้ป้ายห้อยไปแบบนี้เหมือนซื้อในห้างเลยนะ
0: อันนี้แหละคือความพรีเมียมและนี่แหละคือของแท้ตูนไม่รู้หรอกว่าแม่จะไปกดอะไรที่ไหนจะไปซื้อตรงไหนจะไปดูตรงไหนมาแต่ว่าตรงนี้ของเรามั่นใจได้นะคะคือของแท้แน่นอนตัวละ750 บาทป้ายห้อยแบบนี้โอ้โหแล้วดูไซส์ไม่ต้องตอบคำถามอะไรแล้วถ้าเห็นอันเนี้ย
1: ใช่เอาให้ดูไซส์คนนี้ก่อนอนุสาวไซส์ S ก็จริงแล้วให้ดูคนนี้นี่ใส่ใจเหมือนกันทั้งบนทั้งล่างเลยนะแต่ว่าให้ดูคนนี้ก่อนคนนี้รอบวงอยู่ที่48 นิ้วนะคะ
0: 48เลยเหรอ
1: 48นิ้วคือนุ้ย2 เท่าอ่
0: ะ
1: แล้วคุณขาดูนะเนื้อผ้าของเขาก็ยังเหลือๆแบบนี
0: ้
1: เนื้อผ้ายังเหลือสาวอวบใส่ได้คนท้องคุณแม่ที่หน้าอกเขาเริ่มมาใช่ไหมหน้าท้องตรงนี้คือสามารถใส่ได้เนื้อผ้ายังเหลือๆนะเห็นไหม
0: กระชับพุงอยู
1: ่ใช่เพราะมันเหลือๆมันยังกระชับแล้วมันยังใส่สบายไม่รู้สึกอึดอัดขอบคงขอบขาเห็นไหมคะแม่ค
0: ุ
1: ณแม่ยังใส่ได้แบบโอ้เดินเหินได้สะดวก
0: สาวเอาไปใส่ก็ได้นะลูกๆหลานๆเนี่ยใส่ได้อย่างตูเนี่ยไซส์เนี้ยใส่ได้เลยใส่ SM เนี่ยได้ถ้าเกิดเป็นคุณแม่ก็ L XL 2XL แล้วตัวนี้นะคะออกมาเป็นรุ่นที่ทำมาเป็นสีพิเศษเป็นสีที่ขายดีแห่งปีเลยจะบอกว่าสีที่เราจับมารวมกันตรงเนี้ยเป็นสีสวยๆที่สามารถใส่แล้วโชว์ได้
1: ใช่
0: ไปออกกำลังกายไปวิ่งไปจ็อกกิ้งจะไปเต้นแอโรบิกตรงไหนก็ได้แม่ใส่แล้วแม่สามารถโชว์ได้ใส่เสื้อคลุมลมนิดนึงสวยเชื่อลูก
1: ใช่แล้วกางเกงชั้นในเนี่ยแถมไปให้ถึง4ตัวให้ดูราคานิดนึงที่ให้ไปฟรีๆเนี่ยนะคะตัวละ390ให้ไป4ตัวแล้วเป็นฟรีไซส์นะเนื้อผ้าเดียวกับเสื้อชั้นในเลยนะคะแล้วเป็นฟรีไซส์คือยืดได้ขนาดนี้ใส่ได้ของแถมที่ให้ไปก็ของดีเหมือนกัน
0: ใช่แม่เหลือ20เซตสุดท้ายสั่งมาก่อนค่ะตอนนี้เรายังส่งให้ฟรีอยู่แค่30 กว่าวินาทีแบงค์พันมีทอน999 บาทส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งซาบีน่าของแท้ต้องที่นี่ทีโอช้อปปิ้งโปรวันนี้10นาทีนี้เท่านั้นเหลือ10กว่าเซตสุดท้ายแล้ว
1: เฉลี่ยแล้วตกแค่ตัวละ142 บาทจากตัวละ750เหลือตัวละ142 บาทจากตัวละ390แล้วให้ไปหมดนี้เลย7 ตัว 7 ตัวนี้ส่งให้ฟรีรีบโทรมาจองสิทธิ์1252วันนี้นุ้ยกับแม่ตูนหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมโปรดีแฟตเซลนะฮะจอไม่ได้มาคนเดียวมากับคุณป๋อด้วยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: วันนี้เรา2 คนมาชวนคุณผู้ชมคุยกันถึงเรื่องเขาเรียกว่าพออายุมันเริ่มผ่านไปนะหลายๆคนบอกว่าแหมการเดินเหินมันไม่กระฉับกระเฉงเหมือนสมัยวัยรุ่นแล้วจอเป็นแล้วนะฮะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนหลงลืมไปก็คือไออาการหลงลืมแบบเมื่อกี้แหละเอ๊ะมันจำได้มันเคยจำไม่ได
3: ้ครับ
2: ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะ
3: เรื่องแรกก็คืออาจจะมีพวกไขมันเลวเยอะนะครับพวกไขมันเลวมันก็จะอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายส่วนเหน็บชามึนงงหลงลืมเป็นไหมครับหาของไม่ค่อยเจอจำอะไรไม่ได้บางทีขับรถไปเนี่ยเอ๊ะจะไปไหนจำแผนที่ไม่ได้เบอร์โทรศัพท์บางทีจำไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นอาจจะขาดวิตามินบีก็ได
2: ้
3: คือเวลาขาดวิตามินบีนะครับวิตามินบีอย่างเช่นบีสองมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองตัวนี้แหละครับที่เขาบอกว่าเหน็บชาแล้วก็มึนงงช่วยเรื่องเมตาบอลิซึมช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันด้วยแล้ววิตามินบี12นะครับก็มีช่วยเรื่องพวกกลุ่มเม็ดเลือดแดงเรื่องผิวหนังต่างๆนะครับแต่เวลาทานวิตามินบีเนี่ยเขาจะทานเป็นบีคอมเพล็กซ์ก็คือมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12
2: ครับ
3: เชื่อว่าหลายคนคงทานไม่ไหวนะครับแล้วเวลาการทานวิตามินบีครับจะอยู่ที่ผักใบเขียวผลไม้หลากสีถั่วเปลือกแข็งตับเครื่องใน
2: โอ้โห
3: ไม่ค่อยได้ทาน
2: เอาจริงนะเอาแค่เรื่องง่ายที่สุดเลย

0: แค่ข้าวอ่ะ
1: ครับ
0: ก็จะกินก็ยากแล้ว
1: เพราะนั้นเราก็เลยเอาวิตามิน B เนี่ยครับมาใส่ในสูตรที่ขายดีของสุภาพบุรุษก็คือน้ำมันงาดำลำข้าวสูตร5ต่อ1ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับคือน้ำมันไม่อีดวงใจซึ่งตัว5ต่อ1เนี่ยครับเราสกัดเย็นจากน้ำมันลำข้าวมันมีสารแกมมาโอเรกาโนตัวนี้เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วช่วยทานก่อนนอนช่วยให้หลับลึกหลับสบายและตัวงาดำก็มีสารชื่อเซซามินเซซามอลแล้วเราก็เติมวิตามินอีก8ตัวที่สำคัญคือมาพร้อมกับราคาพิเศษให้ในรายการนี้ด้วยครับ
0: อันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ผมบอกเลยนะผมซื้อให้ยายทุกๆ 2-3 เดือนเพราะถ้าเกิดขอหมดปุ๊บต้องเติมให้ยายส้มตลอดนะฮะวันนี้มีโปรลด200เห็นคุณป๋อบอกว่ามาเป็นแบบเป็นซองแบบนี้เลย
1: ผมเรียกว่าถุงใหญ่เลยเป็นถุง
0: ใหญ่
1: 1ถุงนะครับมี180แคปซูลเทียบเท่ากับ6กระปุก
0: ทำหน้าจ๊อบนะ
1: ในรายการนี้ผมแถมอีก1กระปุกด้วย
0: ครับ
1: เพราะวันนี้นะครับได้210แคปซูลปกติโปรโมชั่นที่เราขายนะครับ จะเป็น7กระปุก210แคปซูลราคา 1,199 บาท
0: ครับ
1: นะครับแต่ชุดเนี้ยได้1ถุงใหญ่แล้วนะบวกตัวเนี้ยรวมทั้งหมดเทียบเท่ากับ7กระปุก
0: จ
1: ับทั้งได้7เดือนเลยแต่ราคาจ่ายไม่ถึง 1,000 เพราะว่าผมลดอีก200บาท
0: ครับ
1: วันนี้จ่ายเพียง999บาทเท่านั้น
0: ทั้งหมดส่งถึงหน้าบ้านไม่มีค่าจะส่ง1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนเลยที่ผมพูดว่ามั่นใจได้เพราะจริงๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีอยู่ในท้องตลาดเยอะมากแต่ทำไมต้องเป็นสุภาพโอสถเพราะอยู่มา70กว่าปี
1: สุภาพโอสถปีนี้อยู่มาเป็นปีที่75แล้วครับไปไหนใครๆน่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะรถไฟฟ้ารถ BTS บิลบอร์ดต่างๆคือเราอยากจะย้ำให้ทุกคนมั่นใจนะครับว่าสุภาพโอสถเนี่ยเราเป็นแบรนด์ระดับประเทศเราอยู่มา70กว่าปีเราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลทุกคนจริงๆแล้วโรงงานเราก็มีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาลด้วยพี่น้องมุสลิมอิสลามสามารถทานได้อย่างมั่นใจนอกจากเรื่องแบรนด์เรื่องโรงงานเรื่องมาตรฐานอันนี้ครับคือตำราน้ำมันงาดำลำข้าวสูตร5ต่อ1ที่เป็นตำราเพราะว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ในหอสมุดแห่งชาติ คนสามารถเอาอันนี้เป็นงานวิจัยใช้การอ้างอิงได้เลยนะครับ ที่สำคัญก็คือนอกจากน้ำมันงาดำนำข้าวสูตร5ต่อ1ตัวเม็ดแคปซูลเนี่ยจะเห็นสีเหลืองทองนะครับแล้วใส่วิตามิน B 8ตัวที่สำคัญคือมาม่าผมก็ทานคนที่บ้านผมทานทุกคนถุงใหญ่เนี่ยครับวางไว้กลางบ้านสามารถทานได้ทุกคนเลยนะครับอย่างผมปกติก็จะทานก่อนนอนเพราะว่าตัวนี้พอเสริมวิตามิน B เข้าไปช่วยการหลับลึกหลับสบายเวลานอนหลับเนี่ยตื่นมามันก็สดชื่นผู้ใหญ่พออยู่บ้านนะแล้วหลังเกษียณไป60สังเกตไหมครับไปเยี่ยมอีกทีแกเป็นคนแก่หลงหลงลืมลืม
0: ติดโซฟาติดเตียงอย่างเงี้ยล่ะ
1: ใช่เพราะว่ากินนอนนอนไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่มีแอคทิวิตี้เนี่ยมาม่ายังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู
0: ่
1: เลยตอนแรกๆนะตอนแรกๆพอเกษียณมาม่าม่าจะประจำเลยเดินเข้าครัวเอ๊ะจะหยิบอะไร
0: หาอะไร
1: จำไม่ได้เพราะนั้นตัวนี้อยากให้ทานเสริมทุกวันแล้วก็ม่าม่าปกติก็จะทานทุกวันผมให้ทานเวลา2แคปซูลนะครับก่อนนอนแล้วก็ช่วงนึงเนี่ยที่ม่าม่ารู้สึกบอกว่าเอ้ยอยากดูแลร่างกายอยากรู้สึกว่าอยากกระฉับกระเฉงม่าม่าก็ทานได้เนี่ยอายุ70
0: พอท่านแข็งแรงแบบนี้แปลว่าอะไรฮะท่านอยู่เห็นความสำเร็จของลูกหลาน
1: ได้
0: ยาวและดู
1: ไปเที่ยวได้นี่ม่าม่า
0: แล้วไม่เป็นภาระลูกหลานแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่20เซตสุดท้ายนะคุณผู้ชมต่อสายมารับโปรนี้กันไปก่อนนะครับผม1ซองใหญ่ซองนี้ผมบอกรอบสุดท้ายนะฮะเทียบเท่า6กระปุกนะฮะแล้ววันนี้แถมเพิ่มให้อีก1กระปุกนะครับรวมเป็น7กระปุก7กระปุกนี้ราคา999บาทเท่านั้นนะครับ1252จองสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับผมรอของอยู่ที่บ้านขอไปถึงหน้าบ้านนะครับวันนี้ขอบคุณคุณป๋อมากๆเลยเอาสิ่งดีๆมาฝากนะฮะย้ำนะครับผมรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมพักผ่อนให้เพียงพอนะครับนอนหลับพักผ่อนออกกำลังกายแล้วก็เติมสิ่งดีๆด้วยสุขภาพสดวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวยพิชิตมงเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น
1: แฮปปี้โนสแอดวานสติกเกอร์กระดังงาช่วยให้จิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลาย
0: มิติใหม่กันแดดหน้าพุ่งกันแดดแตงโม 3D ออร่าจุฬาเฮิร์บข้าวเกรียบกุ้งฟูชิเพิ่มปริมาณ 10% กรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำกลับมารับชมความสนุกกันต่อเรายังอยู่กับแชมป์12สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่ที่วันนี้ต้องมาเจอกับพ่อค้าร้านอาหารตามสั่งที่ขอมาสู้เปิดหน้าร้านจะเป็นใครที่คว้าชัยไปครองมาลุ้นกันครับ
2: เอาล่ะแชมป์วันนี้แชมป์12สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 135,000 บาทจากเงินชยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชยโยฮะพี่นายจากชัยภูมีเพื่อนอย่างดำดศกรมานั่งดูอยู่ด้วยนี่มันทำให้อุ่นใจสบายใจขึ้นไหม
3: มีกดดันนิดนึงคร
2: ับ มีกดดันนิดนึงเอาล่ะวันนี้สู้ต่อไป
3: สู้ครับ
2: ด้านนี้ฮะพบกับพ่อค้าคนเก่งที่ขอหาทุนเปิดหน้าร้านหวังปลดล็อกความรู้สึกในใจฮะคุณเอ็มจากกรุงเทพครับผม
4: ครับสวัสดีครับผมชื่อบุญตรีนำผลนะครับชื่อเล่นชื่อเอ็มครับอายุ64ปีแล้วครับ
2: ครับผมปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับผม
4: ค้าขายอยู่ที่บ้านเล็กน้อยครับเป็นกับข้าว
2: เป็นกับข้าว
4: เป็นอาหารตามสั่งนะคร
2: ับเป็นอาหารตามสั่งแล้ว
4: ครับผม
2: ยังไม่มีหน้าร้าน
4: ยังไม่มีหน้าร้านคร
2: ับ แล้วผัดกันที่ไหนฮะ
4: ในครัวในหลังบ้านนะครับ
2: อ๋อแล้วเวลาขายยังไงฮะ
4: ขายลายตามสั่งนะครับหมายถึงว่าในลายหมู่บ้านนะครับในกลุ่มหมู่บ้านนะครับ
2: อ๋อจะมีจัดกลุ่มหมู่บ้านไว้
4: ในกลุ่มหมู่บ้านนะครับ
2: ลูกค้าก็อยู่ในกลุ่มร้านเราอย่างนี้
4: ใช่ครับ
2: ใครจะสั่งอะไรก็สั่งมา
4: ครับครับ
2: ใครเป็นคนทำครับ
4: ภรรยาครับ
2: ใครเป็นคนส่งครับ
4: ผมเองครับ
2: แน่นอนอยู่แล้วไปดูกันว่าตอนนี้ร้านเป็นยังไงกันบ้างนะร้านพี่เอ็มครับ
5: ถ้ามีผัดผัดเผ็ดกระดูกนะครับสุกี้กับเผาเนื้อและผัดซีอิ๊วและโอเค
6: ตอนนี้ก็ประกอบอาชีพขายอาหารตามสั่งนะครับก็อยู่ที่บ้านใช้บ้านเราเองขายนะครับชื่อร้านนะครับครัวมนมณีครับร้านของเรานะครับขายอยู่ที่บ้านในหมู่บ้านไม่มีหน้าร้านนะครับส่วนมากก็จะส่งไปตามหมู่บ้านต่างๆนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มครับทุกวันนะครับส่วนมากเมนูของเราเนี่ยก็จะมีหลายเมนูนะครับแต่เมนูที่ยอดฮิตที่สุดทางร้านของเรานะครับก็คือผัดชาปลาดุกนะครับเป็นโดดเด็ดของทางร้านเท่านั้นเลยครับราคาที่ขายนะครับเริ่มตั้งแต่50บาทนะครับมีไข่ดาวก็เพิ่มมาอีกสัก10บาทนะครับนะกับข้าวก็70 80บาทแค่นี้เองครับรับรองว่าคุ้มค่ากับเงินที่ท่านจ่ายแน่นอนนะครับก่อนที่จะมาขายอาหารนะครับผมก็ทำธุรกิจส่วนตัวนั่นคือการจิวเวลรี่นะครับเขาเรียกว่าเกียรตินายพลอยนะครับก็ส่งต่างประเทศทำมาสักระยะหนึ่งเจอวิกฤตของทั่วโลกนะครับสมัยที่เขาเกิดต่างประเทศก็เกิดสงครามนะครับธุรกิจก็ดรอปลงไม่สามารถที่จะเดินไปได้นะครับพอธุรกิจของตัวเองนะฮะเราเองเนี่ยปิดตัวลงก็เลยมาเป็นพนักงานบริษัทนะครับอยู่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งก็ทำอยู่หลายปีนะครับเจอวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับบริษัทก็ต้องปิดกิจการอีกเลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะไปทำอะไรณช่วงนั้นแต่ที่เราคุยกับภรรยาสองคนเราจะต้องทำในสิ่งที่เราถนัดที่สุดและช่วยเหลือตัวเองมากที่สุดก็คือภรรยาเป็นคนที่ชอบทำอาหารนะครับก็เลยมีแนวความคิดที่จะเปิดร้านอาหารเป็นของเราเองนะครับตอนนั้นนะครับชื่อร้านของเราชื่อร้านครัวเจ้าขุนครับขายมาหลายปีครับแต่ก็เจอวิกฤตอีกครั้งหนึ่งก็คือโควิดนะครับเจอวิกฤตรอบที่3ในชีวิตนะครับในช่วงนั้นนะครับที่เราเปิดร้านอาหารนะครับแล้วก็พอจะมีเงินเก็บไว้นะครับแล้วก็ให้ซัพพอร์ตให้ลูกๆได้เรียนนะครับแล้วก็เอาไว้ดูแลตัวเองในยามแก่นะครับแต่เป้าหมายนั้นมันได้ลางหายไปเกิดจากโควิดเงินก้อนนั้นก็เลยหายไปประกอบกับสุขภาพของเรานะฮะไม่สามารถจะทำงานได้แล้วก็เลยต้องปิดตัวครัวเจ้าขุนนะครับ ความรู้สึกนะในชีวิตที่เกิดมานะครับเจอวิกฤตตั้งหลายครั้งถามว่าเราท้อไหมท้อครับแต่ไม่ถอยให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอเราต้องต่อสู้เราต้องเดินต่อไปสิ่งหนึ่งที่จะพูดถึงเขาคือภรรยาครับภรรยาคู่ใจมีอะไรต่างๆเขาพยายามที่จะให้กำลังใจนะครับเราท้อไหมท้อในฐานะว่าจะพาครอบครัวไปทิศทางไหนแต่มีคนอยู่ข้างๆคอยปลอบใจนะเราต้องต่อสู้ไปด้วยกันเราต้องรอดวันนี้เราทำเพื่อลูกลูกเราเท่านั้นนะที่เป็นกำลังใจเป้าหมายที่อยากจะมารายการนี้นะครับที่จริงแล้วผมอยากได้ทุนสักก้อนหนึ่งนะครับเพื่อมาขยายนะครับโต๊ะสักหนึ่งโต๊ะคือหน้าบ้านของเราแล้วอยากขยายครัวที่มันอยู่หลังบ้านนะครับมาทำครัวหน้าบ้านนะครับขอให้มีหน้าร้านสักครั้งเลยครับนะผมเชื่อว่าความสุขเนี่ยมันจะเต็มอิ่มด้วยใจที่เราสามารถที่จะทำให้ลูกค้าเรามีความสุขเราทำอาหารที่อร่อยนะครับและร้อนๆมานั่งทานนั่งคุยกันตรงนี้คือเป้าหมายนะครับ

0: กัน
1: พลังเพลงดีอารมณ์เพลงดีนี่คือสิ่งที่ผมชอบเลยนะ
2: เพลงนี้การออกเสียงน่าพอใจนะครับแต่จุดอ่อนคือรอยต่อระหว่างท่อนต่อท่อนเนี่ยมันทิ้งช่วงเว้นนานไปจนเหมือนมันมีอาการเดดแอร
3: ์เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
5: ของคุณป้าครับ
6: ป้าเหรอ
7: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: ซีพอดำพุทธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษอิ่มองศาเมื่อนุ่มความจำเสื่อมต้องมาเจอกับมิตจี้สุดเลย
10: ก่อนที่คุณจะความจำเสื่อมเนี่ยเราสองคนเป็นแฟนกันนะครับ
11: แฟนผมอุ๊ยผมอุ๊ย
12: ว้าย
10: จุ๊บมือจุ๊บจริงๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอุ๊ยอุ๊ย
11: อะไรคะเนี่ย
10: โอ้โหจริงเกิน
11: เฮลโลสวัสดีวันนี้อยากปีอยากกินพี่ป๋องก็เลยต้อนรับดีละมาเล่นจีการกินดีดองเอลิซันกับพี่แฟนเราจะ
9: พุธนี้4ทุ่มทางช่องวัน31
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
14: กด
15: เอาสูงขึ้นอีกนิดนึง
14: สูง
15: โอ้ยสูงเกินว้า
14: วเฮ้ยโชว์พาสัปดาห์นี้ครับพาเอมิลี่อินฟลูเอนเซอร์สายชิมของอร่อยมาเยือนหล่มสักเมืองเล็กๆกลางหุบเขา
16: ดอกก็สามารถกินได้เหมือนกัน
17: เหรอคะ
14: เพื่อพิสูจน์ว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอยู่ในความเรียบง่ายแบบวิถีไทยๆของเรานี่เองอย่าพลาดโชว์พาอังคารนี้เวลา4ทุ่ม35ทางช่องวัน31

0: คนร้ายอีกคนเป็นผู้หญิงดีไม่ดีผู้หญิงคนนี้แหละค่ะที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างอาจจะอยู่ใกล้ตัวที่เราคิดก็ได้นะคะ
1: หนูเห็นชัดที่เพื่อนนินทาหนูอะค่ะ
2: ฮะพวกเราไม่เคยคุยกันแบบนี้เลยนะขนุน
3: คนร้ายที่สร้างแชทปลอมนี้ขึ้นมาต้องเป็นหนึ่งในพวกเราแน่นอน
2: งั้นลองโทรหาเขาดู
4: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา 1 ทุ่มตรง
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
6: ีที่เดียว
5: นักตบวัดโคกปัง
6: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
5: เวลา 1 ทุ่มตรง
6: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาท
5: ต่อเดือน
6: กดดอกจัน59ซีเลีย
5: นโทรออก
7: คืนนี้เมื่อความยุติธรรมถูกกดทับด้วยเงินตรา
8: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
7: เลยจึงใช้ศาสตร์นวดลึกลับเพื่อทวงคืน
9: ปิชาปิงคลาสุมนาดาราทาน
7: ลึงให้ถูกเส้น
9: สหัสสารังสีทาวารีจันทาภูส
7: เข็นให้ถูกจุดเพื่อระบายความแค้น
9: ดูชัง สุขมังสิขินเจอกูแน่ไปตรงอย่าง
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
6: ีที่ด
7: ีครึ่ง
5: ทุกวันจันทร์อังคาร
7: เวลา 2 ทุ่มครึ่ง
5: พิเศษ
6: ลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียน
5: โทรออก
10: เพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที
11: ่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามปอมไอเลิฟอาปาเช่น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บหนวดทุกจานแม่เหรียญสิคะเซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผงซักฟอก108จอบ3แจ๋วชนะขาดทุกงานสาดถูกและดีมีในโลกมาส่งกำลังใจให้กับพ่อเอ็มพ่อค้าร้านอาหารตามสั่งวันนี้เขาจะคว้าทุนไปสานฝันเปิดหน้าร้านได้อย่างที่หวังหรือไม่เมาใจช่วยพ่อเอ็มกันครับ
12: เชิญครับเอ็มครับโอ้โหผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะ
13: เจ็บมาเยอะครับ
12: ในวิกฤตของโลกมันจะมีชะตากรรมของบุคคลที่ต้องผ่านวิกฤตอยู่ในนั้นเสมอเลย
13: ครับผม
12: จนชะตาของโลกหมุนมาหาโควิด
13: หมุนมาอีกรอบหนึ่งครับ
12: ตอนนั้นคงจะเซ็งหน้าดูคงจะเสียใจหน้าดูกับสิ่งที
13: ่มันไม่เซ็งธรรมดาด้วยครับนะไหนจะต้องทางร้านไม่รู้จะเอายังไง

0: ไหนเราจะต้องติดโควิดอีก
1: โดนโควิดอีก
0: โดนโควิดครับเป็นโควิดแล้วก็แล้วสุขภาพแล้วก็แย
1: ่
0: นะครับป่วยจนกระทั่งว่าเอาชีวิตให้รอดไว้ก่อนก็เลยกลับไปอยู่ที่บ้านครับลูกๆบอกปิดกิจการไปเลยนะครับ
1: แล้วหนี้ก้อนที่กู้มา
0: หนี้ก้อนที่กู้มาลูกๆเขาบอกว่าเขาพูดคำเดียวว่าคุณพ่อคุณแม่กลับมาอยู่บ้านแล้วเขาจะดูแลคุณพ่อคุณแม่เองขอให้คุณพ่อคุณแม่มีชีวิตเพราะว่าที่ผ่านมาส่งเสียเขาเรียนแล้วเขามีงานทำแล้วเขาบอกกลับมาอยู่บ้านเถอะเราก็ไม่อยากกลับไหนๆก็บอกว่าเอาสุขภาพไว้ก่อนเอาชีวิตไว้ก่อนก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านครับ
1: แล้วลูกๆก็ปิดหนี้ให
0: ้ครับลูกๆก็ปิดหนี้ให้
1: ปรบมือให้ลูกๆหน่อยเก่งมากเก่งมากเก่งมากเก่งมากตอนนี้ก็แผนก็คืออยากปรับปรุงร้าน
0: ถูกต้องคร
1: ับ หาเงินให้มันเต็มไม่เต็มหน่วย
0: ครับ
1: มีเงินไปให้ลูกๆได้ใช้เป็นหัวแถวของข้าวต่อไป
0: ครับผมครับ
1: อยากได้เงินทุนสักเท่าไหร่ในการ
0: ประมาณสัก 30,000 ครับ
1: ต้องการอะไรบ้าง
0: อาจจะย้ายครัวจากหลังบ้านมาอยู่หน้าบ้านแล้วก็จะมีโต๊ะสัก 2-3 โต๊ะนะครับ
1: โต๊ะ 2-3 โต๊ะ
0: ครับ
1: เปิดหน้าบ้านให้มันกลิ่นควันมันลอยไป
0: อาหารจะได้รสชาติแบบสดๆอร่อยอร่อยจากยกมาให้ลูกค้าได้ทานเลย
1: มันต้องมีรูปรถกลิ่นเสียงผัดชงเชงชงเชงหน้าบ้าน
0: จะได้มีโอกาสได้ทักทายกับลูกค้าที่เราไปส่งเขาเราไม่ได้พูดคุยนะมันมีความรู้สึกว่ามันขาดหายอะไรสักอย่างเพราะเราเคยบริการลูกค้านะครับอยากจะหาโอกาสอย่างนั้นสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ
1: อยากได้สังคมคืนมาหรือว่าง่ายพร้อมสู้นะครับ
0: พร้อมสู้ครับ
1: ครับผมเป็นไงครับพี่ดำครับ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณอาเอ็มคร
0: ับ
2: สวัสดีครับก็หลังจากที่เฝ้าดูเรื่องราวของคุณอาก็รู้สึกว่าคุณอาเป็นผู้ที่เหมือนกับต่อสู้ทุกอย่างเพื่อครอบครัวนะครับก็เรียนรู้ทุกอย่างที่เข้ามาประจันหน้าจนถึงวินาทีนี้ผมว่าคุ้มครับที่ลูกๆของคุณอาได้เรียนรู้สิ่งที่สำเร็จบ้างล้มบ้างที่เข้ามาในชีวิตนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่มีความสุขอีกหนึ่งวันที่ในมุมของผมที่เป็นลูกๆนะครับก็ภูมิใจครับที่เห็นพ่อมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อีกวันหนึ่งบนเวทีแห่งนี้ครับสู้ๆครับคุณอาครับครับผม
1: ครับอ้าวหนึ่งเพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศครับนั่นก็คือเพลง
0: คนอกหักพักบ้านนี้ครับ
1: เชิญฟังครับ

0: ขอบคุณครับ
1: เยี่ยมครับเป็นไงพี่ดำ
2: ก็คุณอาครับเสียงอบอุ่นมากครับเสียงอบอุ่นแล้วก็มันมีพลังที่ทำให้ต้องฟังจนจบแล้วก็เคิร์มกับผลงานเพลงที่คุณอาร้องเพราะมากครับคุณอาครับผมเป็นกำลังใจให้ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: วีครับ
3: เป็นคนที่ร้องเพลงเก่งมากเพลงนี้ไม่ได้ต้องการความหวือหวาและความแบบหนักหน่วงกับการถ่ายทอดมันอยู่ในโทนที่พอดีเลือกเพลงมาพอดีแล้วคุณอาร้องมามันก็พอดีไม่จำเป็นต้องมีเสียงโอเวอร์หรือมากหรือน้อยไปแต่มันพอดีมากเสียงน่าฟังมากท่อนแรกอาจจะเปิดมาไม่ค่อยดียังประมาทและตื่นเต้นอยู่พอท่อนสองมาเฮ้ยมืออาชีพนี่มืออาชีพเลยร้องแบบลูกคอมาอะไรมาทั้งหมดนะครับแต่มีท่อนฮุกเนี่ยฟังไปก็ดีเลยครับแต่มันจะมีความสึกหรอของเสียงที่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยๆในบรรทัดสุดท้ายของท่อนฮุกพอท่อน4ท่อนจบมาดีเลยครับพอกลับมาจบอีกก็คือยิ่งดีเลยผมมองว่าอยากจะให้ร้องเพลงอยู่บ่อยๆจะได้ร้องให้ลูกๆฟังร้องให้พวกเราได้ฟังกันวันนี้ถือว่าใช้ได้ดีมากๆเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: เป็นไงครับพี่อันครับ
4: ค่ะสวัสดีนะคะต้องบอกว่าการร้องเพลงนะคะคือถ้าเห็นตั้งแต่ท่ายืนแล้วมาเก๋ามาเลยแหมแบบเต็มที่มากใช่ๆค่ะแล้วก็เป็นคนร้องเพลงเก่งค่ะปกติร้องให้ภรรยาฟังอยู่ประจำไหมคะ
5: ก็ไม่ค่อยได้ร้องครับไม่ค่อยได้ร้องหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วนะครับ
4: ค่ะแต่ก็ร้องเพราะค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยที่บางทีแรงอาจจะยังไม่ได้ก็เป็นไปตามช่วงอายุวัยอะเนาะอาจจะมีแบบแรงยังแบบถ้าได้แรงเยอะกว่านี้อีกก็จะดีมากอะไรอย่างนี้นะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับคุณกุศลครับ
6: เรื่องราวของพี่เอ็มเนี่ยมันทำให้เราได้เข้าใจคนทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นผู้นำครอบครัวนะการดูแลลูกหรือดูแลสมาชิกนี่ไม่ได้แค่ให้เขาสุขกายเท่านั้นยังอยากให้เขาสุขใจด้วยอย่างในวัยที่เราน่าจะเกษียณแล้วน่าจะพักแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากอ่อนแอให้ลูกเห็นอันนี้ผมประทับใจตรงนี้นะเราอยากดูแข็งแรงเพื่อให้ลูกหันมามองเราทีไรเขารู้สึกสบายใจแต่ถ้าเราอ่อนล้าหรือแสดงอาการเหนื่อยอ่อนให้เขาเห็นนี่ถึงแม้จะไม่เจ็บป่วยก็ตามแต่จะทำให้ลูกกังวลอันนี้คือพี่เอ็มคิดละเอียดมากก็ชื่นชมนะครับนี่คือการทำหน้าที่ของพ่อแม่แบบตลอดชีวิตเลยชื่นชมครับส่วนการร้องเพลงนี่ถือว่าร้องเก่งร้องเก่งเลยเป็นคนเสียงเพราะการเก็บรายละเอียดต่างๆเหมือนได้หมดนะฮะแต่วันนี้จะมีปัญหาเรื่องของแรงและก็เนื้อเสียงที่มันอาจจะเป็นเพราะว่าพี่เอ็มไม่ค่อยได้ร้องสร้างความเสียหายไหมไม่ถึงกับเสียหายแต่เก็บรายละเอียดได้ไม่หมดทำให้กระทบต่อความเพราะหรือไม่เพราะรายละเอียดที่มันหล่นหายนี่ทำให้ความไพเราะน้อยลงแต่อย่างอื่นถือว่าดีครับเราเปรียบเทียบครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณพี่ครับ
7: ถึงคิวของแชมป์12สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิวันนี้เขาจะผ่านด่านคู่ท้าดวลอย่างพ่อเอ็มเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหรือไม่

0: เราก็เคยเปิดร้านอาหารเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าก็ไปได้ไม่ดีเท่าไหร่นัก
1: ครับ
0: แชร์ประสบการณ์กันหน่อยตอนนั้นเปิดร้านอะไร
1: ตอนนั้นเปิดตั้งชื่อว่าร้านยกแก้วอยู่ครับ
0: ยกแก้ว
1: ครับผม
0: ก็ไม่ใช่อาหารอย่างเดียวแหละ
1: ใช่ครับ
0: ก็มันเกิดอะไรขึ้นเปิดได้กี่นาน
1: เปิดได้ประมาณ5เดือนครับ
0: 5เดือนเท่านั้น
1: ครับผม
0: ความผิดพลาดอะไรมันเกิดขึ้นกับธุรกิจครั้งนี
1: ้เริ่มต้นด้วยประสบการณ์ของนายกับแม่บ้านของนายครับยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องการทำธุรกิจก็เลยแต่คิดว่าอยากทำก็ลงมือทำ
0: ก็ลงมือทำ
1: ครับก็เปิดวันแรกขายได้70,000กว่าบาท
0: โอ้ยอนาคตสดใสคูณ30ไปเลย
1: ครับแต่เก็บได
0: ้
1: 46,000
0: กว่าบาท
1: ครับ40,000กว่าบาท
0: หายไปไหน 30,000 น่ะ
1: เป็นการเช็คบิลที่โต๊ะไม่ทันครับแล้วก็มีหลุดด้วยอะไรด้วยแบบคือแบบเหมือนคนเริ่มทำอะครับ
0: อ๋อคนเริ่มทำ
1: ครับผม
0: เริ่มช้าลูกค้าหงุดหงิด
1: ครับผม
0: ตังค์ไม่เก็บสักทีไปแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อก็เลยเคยทยอยปิดตัวกันไปในเพลย์ห้าเดือน
1: ครับผม
0: สมมติถ้าเกิดมีเงินทุนสักก้อนให้ทำร้านอาหารอีกทีทำไหม
1: ไม่ทำแล้วครับ
0: ไม่ทำนะ
1: ครับผม
0: หลังจากนี้อยากจะทำอะไร
1: หลังจากนี้ก็อยากจะร้องเพลงนะครับแล้วก็อยากจะทำสวนครับเป็นสิ่งที่ชอบทั้งสองอย่าง
0: เป็นอย่างที่เราเป็น
1: ครับผม
0: เอาละวันนี้ถึงเวลาสู้อีกครั้งแล้วเพราะว่าพี่เขาไม่ธรรมดานะหนึ่งบทเพลงเพื่อตอบโต้ฮะนั่นก็คือเพลง
1: ฮักหัวใจเจ้าด้วยอีหล่าครับ
0: ใช่ไหมครับ

0: มาครับผมแม่อารมณ์มาเต็มเป็นไงบ้างครับผม
1: ครับผมก็เหมือนชื่อเขาเลยครับยังคมยังเข้มนะครับผมอาจจะเข้าสู่ห้วงของอารมณ์ก็ผมว่ามันสุดยอดครับพี่สุดยอดด้วยอารมณ์เพลงของเขาแล้วก็ด้วยเสียงเขาครับชื่นชมครับเพื่อนเต็มที่
0: ขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ดีครับ
2: พลังเพลงดีอารมณ์เพลงดีนี่คือสิ่งที่ผมชอบเลยนะเป็นเขาเรียกเป็นเอกลักษณ์ที่แบบทำยากที่สุดแล้วล่ะเรื่องอารมณ์เพลงเนี่ยแต่เขาร้องออกมาได้ธรรมชาติมากๆนะครับก็ดีเลยแหละเพลงเนี้ยพลังเยอะดีสะดุดแรงไปหน่อย
0: คือยังตอนจะจบ
2: ใช่ครับตอนจะจบสะดุดแรงไปนิดนึงหัวทิ่มเลย
0: แต่ไม่ได้เพราะว่าสะดุดปุ๊บลูกให้กำลังใจเลยสู้สู้ลูกสัก
2: กำลังใจดีมากน่าชื่นชมมากๆน้องน่ารักมากๆนะฮะคำว่าเวลาเนี่ยต้องวีลาทั้งสองรอบเลยมันไม่เป็นสระเอมันเป็นสระอีด้วยอาจจะด้วยวิธีการของเราที่พี่พูดเสมอว่
0: า
2: เวลาขยับปากหรือบีบเสียงเนี่ยมันจะมีสิ่งเหล่านี้เล็ดลอดออกมาโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ต้องอาจจะมีไปปรับนิดๆหน่อยๆครับผม
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวพี่แอนครับ
3: แม่กำลังมาเต็มๆเลยนะแม่ไม่น่าสะดุดเลยนิดนึงอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเล่นใช่ไหมจะหันทางภรรยาก็เลยมันก็อาจจะมีบ้างนิดนึงแต่เขาก็ยังร้องได้ต่อก็ถือว่าเป็นแบบShow must go on ก็แบบทำต่อไปให้สุดนะคะที่ชัดเจนก็น่าจะเป็นอารมณ์เพลงนี่แหละค่ะแหมเพลงนี้มันอาจจะโดนนะเนาะโดนแล้วแบบแหมใส่เต็มเลยโดยเฉพาะท่อนที่เป็น
0: เคยเป็นผู้อ้วนบอกเอาหน้าไอ้เนี่ยโอ้โหแหมแบบ
3: นั่นอารมณ์แรงนะช่ว
0: งแทบจะกราบเมียแล้วครับเมื่อกี
3: ้ก็มีบ้างเนาะนะคะที่เหลือก็ถือว่าเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งเพลงที่แอนชอบนะที่ร้องออกมาแล้วก็แบบทั้งพลังทั้งอารมณ์อะไรเงี้ยค่ะมาครบค่ะ
0: ขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับ
4: เพลงนี้การออกเสียงน่าพอใจนะครับโดยเฉพาะท่อน A1 มาหาท่อน B A1 A2 ถือว่าดีเลยแต่ท่อนฮุกนี่ภาพรวมก็ดีกว่าหลายเพลงที่เคยร้องมาแต่จุดอ่อนคือรอยต่อระหว่างท่อนต่อท่อนนี่มันทิ้งช่วงเว้นนานไปจนเหมือนถ้าเป็นกองเชียร์คือใจหายอ
0: ่
4: ะ
0: ลืมหรือเปล่าม
4: ันมีอาการเดดแอร
0: ์
4: คือรอยต่อระหว่างบรรทัดต่อบรรทัดแต่ก็ไม่ได้หายนะแต่ก็มาอยู่แต่ว่ามันเว้นนานซะจนแบบเหมือนเดดแอร์แต่อารมณ์เนื้อร้องอะไรต่างๆถือว่าทำได้ดีครับเก่งครับ
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวเรียนครับวันนี้แชมป์จ่อใครขอเชิญมาการตัดสินใจครับโอ้โหวันนี้ให้ผู้ชาย2คนมาเจอกันบนเวทีแห่งนี้ด้วยเรื่องราวการต่อสู้ชีวิตที่เข้มข้นทั้งคู่ฮะดูสิว่าในการดวลกันครั้งนี้ใครจะได้ชัยชนะไปครอบครองลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอรู้จักครูสลาครับวันนี้ได้ฟังเพลงรอบถึง2เพลงฮะถึงแม้ว่าแชมป์จะมีรอยขีดข่วนให้เห็นบ้างแต่อารมณ์มาดีเหลือเกินส่วนทางฝั่งพี่เอ็มฮะก็ไพเราะบวกความเก่าฮะดูสิว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนน

0: กน้ำไปก่อนได้แก่นายครับผมคะแนนต่อไปขอดูจากพี่ผีครับถ้าเป็นชื่อของนายแล้วก็เขาคือแชมป์สมัยที่13ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของพี่เอ็มยังก่อนยังเสมอกัน1ต่อ1ต้องดูคะแนนสุดท้ายจากพี่แอมซิเรียมและพี่ผีเสด็จมอบคะแนนให้กับนายครับผมแชมป์13สมัยจ้าคุณแอนพี่แอนครับนายครับเป็นยังไงวันนี้ได้มาออกรายการเดินเพลง
1: วันนี้ถือว่ามีความสุขนะเกิดมาชาติหนึ่งนะได้มาเจออาจารย์สลาด้วยนะคุณสลาด้วยนะครับรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับก็ถือว่าในชีวิตนี้ได้มาอยู่บนเวทีอันสมเกียรตินี่ถูกคุ้มค่ากับชีวิตแล้วครับ
0: เอางี้เอางี้โปรโมทร้านหน่อยถ้าเกิดแบบใครอยากจะสั่งอย่างเงี้ยสั่งได้ที่ไหน
1: ร้านเราอยู่หมู่บ้านนะโกลเด้นทาวน์1นะครับอ่อนนุช65นะครับชื่อร้านมามุนมณีครับนะเรายินดีเลยครับที่นั่นยังไม่มีหน้าร้านแต่ว่าเราแอร์ไลน์คุยได้นะครับ
0: หมายถึงว่าไลน์คุยได้ไลน์กันมาคุยก่อนได
1: ้ได้ครับ
0: มันยังไม่มีหน้าร้าน
1: ยังไม่มีหน้าร้าน
0: แต่พอออกรายการดวลเพลงนี่คือคนก็อยากไปนั่งเราจะทํายังไง
1: ก็นี่นะอนาคตข้างหน้าแล้วก็เราจะพัฒนาต่อไป
0: ไม่เอาผมไม่ยอม
1: ครับ
0: ผมไม่ยอมให้อนาคตข้างหน้าผมอยากให้อนาคตมันใกล้กว่านั้นเอาอย่างงี
1: ้ครับ
0: ผมได้ความเมตตาจากเงินชัยโยให้มอบเซอร์ไพรส์ให้กับคนที่ควรได้รับไปวันนี้รับไปเลยฮะชุดโต๊ะเก้าอี้พร้อมเคาน์เตอร์หน้าร้านเซอร์ไพรส์พิเศษจากเงินชัยโย
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก
0: ด
1: ีครับ
0: ดีไหมดีไหม
1: ครับ
0: เอาบอกอะไรกับเงินชัยโยหน่อยฮะ
1: ต้องขอขอบคุณนะครับเงินชัยโยวันนี้ที่ได้มอบทุนนะครับให้เราได้ไปต่อทุนได้ไปต่อความคิดได้ไปต่อความสำเร็จนะครับขอบคุณเงินชัยโยครับ
0: ครับผมใครอยากโทรไปถามพี่เอ็มพี่เอ็มวันนี้ร้านเปิดไหมโทรไปที่หมายเลข
1: 0622808897ครับ
0: และไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวคุณมีที่นั่งแล้วจ้าขอบคุณเงินชัยโยครับเป็นไงบ้างแบบนี้ครับ
2: ดีใจกับพี่เอ็มนะครับที่เงินชัยโยช่วยสานฝันให้ได้เติมเต็มแล้วก็ได้ไปต่อส่วนการร้องเพลงวันนี้ยิงร้องดีทั้งคู่เลยเพียงแค่ต่างยุคกันภาพรวมก็คือนายได้คำว่าสุดกว่าเท่านั้นเองแต่เรื่องร้องเป็นร้องเพราะนี่สูสีกันมากครับสู้ต่อไปครับพี่เอ็มครับ
0: ขอบค
1: ุณครับ
0: แล้ววันนี้ทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณครับพี่เอ็มครับและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์13สมัยฮะที่ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์13สมัยไปเท่าไรดีครับ

10,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 135,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 145,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยวันนี้ขอบคุณพี่ดำดัชกรจ้าติดตามการเดินทางของช้างมานักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดนตรีเพลงชิงเธอ

0: ระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: นี่ตาฝาดใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่คุณปกป้องใช่ไหมคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้าแม่ตัวเป็นๆเลยละจ้า
1: ดีใจนะเนี่ยที่ได้มาเจอหนูที่นี่เนี่ย
3: ดีใจค่ะเจ๊ขอแก้วสอง
4: ได้
2: หนูคือหนูมาเมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงจ๊ะเนี่ยแล้วตะป้องไปไหน
1: แก้วได้แล้วจ้า
3: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
4: สงสัยสิมากกับป้องพวกบักฮานี่มันโกรธประสาทอีหลีพามีมาบ้านเนี่ยบ่บอกพ่อบอกแม่จะค่ำ
3: แก้วค
2: ่ะแล้วปกป้องเขาอยู่ไหนลูกทำไมปล่อยให้ลูกมาเมาอยู่คนเดียวตรงนี
0: ้หน่อยนี่เมาเมาที่ไหนล่ะคะคุณแม่ไม่เมา
2: ไอ้เสียงอ้อแอแล้วก็อาการอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเมาลูกแล้วนี่ตะป้องเขาไปไหนเนี่ย
0: ฮะหนูไม่รู้อ่ะคุณแม่คุณหัวป้องไปไหนอ่ะแต่หนูอ่ะ

0: หนูซาซาซัดซัด
1: ลินลินหนูคนในครอบครัวทำร้ายอะคุณพ่อแล้วลินก็ไม่มีงานทำแล้วอะยังไม่พอนะกว่าจะมาที่นี่ได้ลินเกือบตาย
2: ตายแต่ตายแล้วลูกโอ้นี่มีคนจะทำร้ายหนูคนในครอบครัวหนูจะฆ่าหนูเกือบตาย
0: แล้วพ่อหนูอะมันไม่ช่วยหนูเหรอ
1: พ่อหนู
3: อีพ่อยี่แม
2: ่อ้าวบอกต้อง
3: มาได้ไงนี
2: ่ตอนนั้นละนี่เมื่อปล่อยเห็นเมียเมาอยู่สี่เดียจังไดฮะ
1: หนูจะรับ
3: เดี๋ยวผมบอกให้อีพ่อยแม่ฟังเองครับผมเดี๋ยวผมบอกเอง
0: ว้าวไม่หลดอยากฟังตรงนี
1: ้หนูเล่าให้ฟัง
3: บอเดี๋ยวไปคุยกันอยู่บ้านดีกว่าครับ
4: เอา
2: เมาจนน็อกไปแล้ว
0: พวกมันตายแล้ว
4: บ่ตายหรอกพ่อคือว่าเคยกินแต่วายอยู่เมืองกรุงเคยกินแต่วายไม่เคยกินเหล้าขาวบ้านห้องนะครับน็อกเลยสลบเหมือดเลยบ่ไหวติงเลย
2: โมเมนตายบ่ลูก
4: บ่ตายครับหายใจลูก
3: อุ่น
4: ว่ากินอิ่มแล้วงั้นคองก็ตึงงั้นตาก็ย้อนเนาะพี่พ่อยแม่
3: ไปไปนอนเฮา
2: เกิดยังขึ้นกับเมียน่ะ
4: สิเกิดอีหยังก็เห็นกันอยู่เมียผมก็เมาปิ่นนั่นแล้วก็บ่มีหยังเมาแล้วก็เว้าจาเลอะเทอะเพ้อเพื่อนเว้าไปทั่วนั่นแล้วครับบ่มีหยังน่ะ
2: บ่ต้องมากันล่อนกับแม่เลยเด้อบอกแม่มาเดี๋ยวนี้แม่ให้โอกาสแค่เธอเดียว
0: พ่อบ่ซอยงานนี่กูเข้าขังแม่มึง
4: โอเคพี่แม่บอกก็บอกครับบอก

ไปไหนวะอยู่ไหนเนี่ย

0: ชัยปกป้องใครวะหรือว่าเป็นคนร้ายให้ปกป้องผมมาเล่นงานไปเรื่องไหน
1: มีดคมกี่เหลียววะ
2: คมก็จังหนามึงเลยแบบทัด

0: เอ้ยก็ยังรับดีอยู่นี่ว่าวันนี้เรานอนต่อดีแล้วเมียมาเบิดมือแล้วบักทัดมึงควรมีความสุขกับสร้อยจุ๊บมึงได้แล้วมันหอดเวลามึงแล้วทัด
1: ทะเลาะกับไอ้น้องอยู่บ้าน
2: ครับตามภาษาของพ่อใหญ่แหละครับคนโตอยากได้จังสั่นคนน้องอยากได้จังสี่ไหนสิแม่เลี้ยงอีกบางลูกเคยก็เข้าข้างแต่เมียเจ้าของเพราะความเห็นบ่ตรงกันก็ทะเลาะกันเลยครับ
3: แต่เท่าที่ฟังน้องลิ้นว่าออกมาเนี่ยมันบ่แค่ผิดกันธรรมดาเด้มันคือพยายามสิขากันหลาย
2: โอ้ยเคยเจอเหรอครับอีพ่อเบิ่งหนังหลายแล้วบ่แม่นดอกครับคือพี่น้องทะเลาะกันคุณลิ้นเนี่ยเป็นคนคิดหลายผมเป็นคนคิดหลายผมก็อยากให้เพิ่นมาเบิ่งธรรมศาสตร์บ้านเฮาสิได้สบายตาสบายใจเท่านั้นล่ะบ่มีหยังดอกครับ
1: แล้วนี่มาเนี่ยเป็นหยังจังบ่บอกฮะ
2: ผมก็คิดว่าอีพ่อแม่ไปปิดเดียวอยู่ภูเก็ตเนาะ
1: แล้วนี่ไปโกหกเพิ่นบอกว่าเป็นคนขายหอยจนๆถ้าเกิดว่าเพิ่นมาฮอดบ้านแล้วก็มาพ่อว่าบ่แม่นขายหอยนางรมแกงน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ว่ามีฟาร์มหอยหมกส่งออกระดับโลกสิเฮ็ดจังได๋ฮะ
2: เอาล่ะอีพ่อแม่เอาเป็นว่าผมขอโทษท่านเด้อของมาเฮ็ดให้อีพ่อแม่อึดอัดอ่ะย้อนผมอยากตามหารักแท้เอามาตัวเสียผู้ใหญ่หมดเลย
1: มันก็แม่นอยู่แต่โหบ่คนที่สิเสียใจหลายที่สุดน่ะคือไผกะหนูลิ้นนี่ล่ะที่ไปโกหกเพิ่นมาตลอดจังซั่นน่ะ
2: บ่มีหยังดอกแม่ผมคิดว่าคันถึงเวลาผมต้องบอกผมมีเหตุผลของผมอยู
3: ่เอาล่ะอีแม่มึงถามเนี่ยก็ย้อนว่าแม่มึงห่วงหนูลิ้นเห็นไข่คักไข่แน่ปานนั่น
1: นี่ถ้าเกิดว่ามันไม่เรื่องนักหนาสาหัสหลายอ่ะรับมือบ่ไหวก็บอกแม
3: ่หากหนูลิ้นหลายปานนี่แม่มึงพร้อมบวก
2: บ่ต้องบวกหรอกครับปัญหาซ้ำนี่ภาษาพ่อแม่พี่น้องเขาซื้อพอเอาอีพ่ออีแม่ผมมาเสี่ยงตายหรอกบ่เอาอีพ่ออีแม่ผมมาปวดหัวนำหรอกครับ
3: เชื่อบ่แม่
1: คือได้ก็ดีตัวเนาะไปๆๆนี่มันก็ดึกแล้วไปเบิ่งแย่งหนูลิ้นไป
2: ครับผมไปคนเด้อครับกุดในครับกุดในเจ็บหูหมดเลยนี
1: ่นี่รับลมคมในหลายแต่จังซั่นละ

0: ุริน
1: ท
0: ร์คุณยังไงบ้างตื่นได้แล้ว
1: ปวดหัวคุณมีน้ำไหม
0: มาๆๆเดี๋ยวผมช่วยลุกขึ้นก่อนค่อยๆขยับมาขยับโอเคระวังหัวคุณก็พีงนะกินนี่จะได้ช่วยให้คุณหายแห้งนี่คุณกินอีกกินอีกกินกินเยอะๆ
2: ใช
0: ่รีบกินจะได้รีบไป
1: ทำไมคุณต้องรีบขนาดนั้นน่ะ
0: เอ้าก็รีบไปหาพ่อคุณไง
1: พ่อฉันไม่ได้อยู่ที่นี่หรอที่ไหนอ่ะ
0: ที่นี่เป็นบ้านเจ้านายของพ่อแม่ผมน่ะพอดีว่าเมื่อคืนคุณเมามากไงผมก็เลยมาขอเขาใช้สถานที่อ่ะรบกวนเขานิดนึงกินคุณกิน
1: เฮ้ยจำได้แล้วเมื่อวานฉันเจอพ่อกับแม่คุณด้วยอ่ะฉันไม่เผลอพูดอะไรรั่วๆหรือเปล่า
0: ไม่มีคุณเมื่อวานคุณกับพ่อแม่ผมคุยกันปกติดีมากเลยแต่ว่าตอนนี้ท่านทั้งสองคนไปช่วยทำไร่ทำสวนกับเจ้าของบ้าน
1: คุณเราต้องไปขอบคุณเจ้าของบ้านนะฉันมานอนค้าง
0: ไม่เป็นไรคุณ

0: ผมบอกเขาไว้ให้แล้วผมว่าตอนนี้เรารีบไปดีกว่าคุณเพราะว่าเดี๋ยวคุณพ่อคุณเนี่ยคิดถึงคุณใจจะขาดอยู่แล้วไป
1: ขนาดนั้นเลยเหรอคุณ
0: ใช่ใช่ใช่คุณ
1: โอ้ยคุณช้าช้าหน่อย
0: คุณไม่อยากเจอพ่อเร็วเหรอเชิญครับคุณลินครับสุดที่รักของผมครับ

0: แม่ป้องๆก็หนูลิ้นมันไม่อยู่หรอแม่
1: ไปพูดแล้วนะ
0: เอามันสิพ่อไปใส่แต่เศร้าขนาดนี
1: ้เป็นงานเฮาจับพิรุธได้เด้
0: อืม

0: เชิญชามได้ดิ
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
2: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
3: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
2: ภูเขาไฟลาวา
3: Formos Omega Smart Super Go
4: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
5: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
6: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
7: มีไฟเบอร์สูง
8: มันได้ผักทั้ง5สี
9: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
10: ดื่มง่ายมาก
5: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
4: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
5: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะคะ

0: ครับชนะลิฟต์โทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
3: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
5: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
3: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
8: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
1: ได้สิ
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
10: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
9: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
10: เพียง99บาทต่อเดือน
9: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
10: โทรออก

0: ลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
1: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
2: เคลียร์จุดเชิญ
3: เดี๋ยวไปเลย
4: ไซเลนเสียพี
3: ่เบนโตะ
0: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
5: คือเธอใช่ไหมที่ฝันสมหวังมา
6: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: นี้ลิงก็ยังไม่โทรมาอีกเหรอคะติดต่อไม่ได้เลยอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับลิงหรือเปล่าก็ไม่รู้ขอบคุณมากเลยนะคะเอาอเมริกาโน่เย็นแก้วหนึ่งนะคะ
1: ค่ะยายลินยังไม่กลับบ้านอีกเหรอคะนัท
0: ค่ะ
1: ติดต่อไม่ได้ด้วยเหรอ
0: นัทโทรหาเพื่อนสนิทของลินทุกคนแล้วค่ะแต่ว่าไม่ติดต่อใครไปเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ
1: น่าเป็นห่วงนะเนี่ยพ่อกับสามีเขาเพิ่งประสบอุบัติเหตุไปและยังมาหายไปอีกโอ๊ยหรือว่าหนีไปฆ่าตัวตายตาม
0: พี่ดาคะหยุดแช่งยายลินได้แล้วค่ะ
1: แช่งที่ไหนละจ๊ะแช่งวิเคราะห์ตามเหตุและผลต่างหากโหสูญเสียทุกอย่างภายในวันเดียวใครจะไปทนอยู่ได
0: ้แล้วใครทำไมต้องสูญเสียล่ะคะ
2: นานาพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคะจะกล่าวหาพวกเราหรือไง
0: ทำไมคะคุณแนทจะไล่น้าออกเหมือนที่ไล่คุณลินออกเหรอคะ
1: อย่าท้าเธอก็รู้ว่าลูกสาวฉันมีสิทธิ์สั่งการได้ทันที
0: หรอคะแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยนัดโดนไล่ออกอีกคนนึงพนักงานที่ออฟฟิศก็คงจะมีเรื่องเมาท่านประธานคนใหม่กันสนุกปากจนไม่เป็นอันทำงานเลยละค่ะ

0: เมาอะไรนะ
1: อุ๊ยจะให้น้าบอกจริงๆเหรอคะเอาเป็นว่าคุณแนทดูคลิปเองแล้วกันนะคะจะรับได้เหรอคะ
2: นี่ยังไง
3: จริงจะแกอย่ามามองมั่วนะไม่มั่วจ้ามีภัยมากระซิบนะนี่ไม่สังเกตกันเลยเหรอ
2: ตั้งแต่คุณแนทขึ้นมาเป็นประธานแทนเนี่ยคุณวลงก็หายตัวไปเลยอะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าผิดปกติไหมอ่ะ
4: เออนั่นสิหายไปแบบไม่มีใครรู้ด้วยอ่ะ
5: แล้วพอคุณแมทขึ้นมาเป็นประธานไม่ถึงชั่วโมงคุณลินก็โดนไล่ออกหน้าคุณทางออฟฟิศ
3: โอ๊ยพวกแกถ้าไม่มีเบื้องหลังแซ่บๆแล้วมันจะแซ่บขนาดนี้ได้ไงใช่ไหมคุณแมทอ่ะทั้งร้ายทั้งน่ากลัวเจอทีนะฉันต้องก้มดึงมองแต่พื้นแน่เลยอ่ะแก
0: นินทาเจ้านายขนาดนี้ทำไมไม่ถ่ายหน้าชัดๆล่ะคะ
1: ถ่ายไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวนี้เขารณรงค์กันเรื่องสิทธิส่วนบุคคลกฎหมาย PDPA ค่ะ
2: งั้นบอกมาพวกมันเป็นใครอยู่แผนกไหนแล้วใครเป็นผู้จัดการมัน
1: บอกไม่ได้หรอกค่ะพี่ดาเดี๋ยวพวกเขาก็ซวยกันหมดนาแค่เอาความจริงที่เกิดขึ้นในออฟฟิศให้คุณแนทดูค่ะเผื่อว่าคุณแนทจะลดความกร่างลงมาบ้าง
0: นัทด้วยนะคุณแม่ภายใน1เดือนแนทจะทำกำไรให้บริษัทมากกว่าเดิม1เท่าตัวคุณพ่อกลับมาจะต้องภูมิใจในตัวแนท

0: ขู่กันขนาดนี้แสดงว่าตุนน่าจะซ่อนความลับที่สำคัญเอาไว้มากแน
1: ่ๆท่าทางพี่ตุนเขาดูจริงจังมากเลยค่ะนันท
0: ์ถ้าอย่างนั้นเรื่องที่คุณพราวรับปากจะช่วยคุณลินน่ะคุณพราวไม่ต้องแล้วนะคะเดี๋ยวน้าลงมือเองค่ะ
1: ไม่ได้ค่ะนันท์พวกนั้นเขาไว้ใจพราวมากกว่า
0: แต่น้าเป็นห่วงคุณพราวอะค่ะน้ามั่นใจนะคะถ้าคุณลินรู้เรื่องนี้ต้องห้ามคุณพราวแน่ๆ
1: พราวยอมรับนะคะว่าพราวกลัวแต่พราวต้องรีบแก้ไขปัญหาในบ้านให้ได้แล้วก็ตามหาคนที่พยายามฆ่าคุณพ่อไม่งั้นบ้านของเราจะไม่มีวันกลับมาสงบสุขอีกเลยพราวอยากให้ลูกเกิดมาในสภาพแวดล้อมครอบครัวที่อบอุ่นเราก็รักกัน
0: คุณพราวระวังตัวนะคะมีอะไรโทรหานะทันทีนะคะ
1: ค่ะนันท์

0: กูก็เมียนะวะเป็นเวรกรรมกูแท้ๆเลยบักทัดนอนตากล่มตากยุ่งผมมึงกูเดียวไรบักบักบังบักภาคบักห้ามึงไง
1: เบาจังสีนี่ลืมหมดแล้วลืมหมดแล้ว
0: ยัง
1: มึงจำได้บ่ตอนเป็นเด็กมึงมาส่วนกูไปจับปลามึงถือปลาคอหน่อยกัดทัดหน่อยมึงทันบ่ได้กูจับปลาคอหน่อยโยนออกไปเนี่ยมึงจะเป็นไส้สมไส้คือยังทุ่มมือนี่บ
2: ่จริงจริงจริงเหรอคะ
1: จริงสิครับทุกวันนี้ยังมีรอยปลาช่อนกัดที่ทัดน้อย
0: เฮ้ยบอกกันดีไหมใส่มึงสัญญากับกูแล้วดิว่าสิมาบอกได้นี่กับไผ่มึงสิบอกเขาสิแตกดิ
1: คุณรีบบอกแมนผู้อื่นเขาเป็นเมียกู
2: คุณ
0: ใส่ปากจังหวะซะว่างเ
1: ฮ้ยโอ้
0: มึงหายไปใส่มาปล่อยกูฝ่าพ่อตามึงผู้เดียวเนี่ย
1: เรื่องมันยาวเดี๋ยวกูเล่าให้มึงฟัง
2: เดี๋ยวก่อนนะคะคือลินอยากเจอคุณพ่อแล้วค่ะ
0: อันคุณพ่อคุณลินอยู่อันข้างในเลยครับ
2: อันข้างในนี้นะคะ
0: แมนครับอันข้างในครับน่าจะหลับอยู่เด
1: ้พูดกลางก็พูดไม่ชัดมึงเนี่ย
0: ต้องมึงบอกกูมาดีเลยมึงไปไซมา นี่มึงอย่าบอกนะว่ามึงกับกุลินเนี่ย
1: นายก็คิดอย่างที่ฉันคิดใช่ไหมบีหนึ่ง
0: แมนแล้วบีสองสู่สองคนจริงกันแล้วนะ
1: เป็นยังสั่นก็ดีแต่กูไปพร้อมกับแม่กูกับคุณลิ้นเมื่อคืนเนี่ย
0: ดีดีแต
1: ่เออ
3: คุณพ่อไม่อยู่ในนี้ค่ะ
0: เอ้าไม่อยู่ข้างในเหรอครับ
3: ไม่อยู่ค่ะ
0: เฮ้ยมันเป็นไปได้จังไหนผมกับน้องนั่งนอนเฝ้าบัดขึ้นเนี่ย
1: มึงเฝ้าอย่างของมึงนี่บักทัดฮะ
0: เฮ้ยพอเราเสียไปเสียวะเมื่อคืนยังเห็นอยู่เลย
1: เมื่อคืนยังหลับแล้วเมื่อเช้าดิ
0: บักทัดนั่นมาเบิ้ง
1: แต่มึงคือบ่เบิ่ง
0: มึงนี่หยังแล้วหลับอยู่อ่ะเสกกลัวมากสิแตกดิ
1: โอ้ยบัก
3: เดี๋ยวนะคะทุกคนหยุดก่อนแปลว่าคุณพ่อหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะ
1: คุณลินใจเย็นนะครับผมคิดว่าที่คุณพ่อตาหนีไปเนี่ยน่าจะคิดว่าไอ้ทัศน์เป็นคนร้ายนะครับท่านก็เลยหลบไป
0: คนร้ายได้จริงไงหน้าตากูนี่คนดีชัดๆเลย
1: อย่าเฝ้าตลกอย่าเฝ้าตลกซีเรียสอยู่ผมว่าต้องรีบหาตัวคุณพ่อตาครับถ้าเกิดว่าคุณพ่อตาติดต่อกลับไปที่บ้านเนี่ยแผนที่เราวางไว้แตกแน
3: ่คนร้ายก็จะรู้ว่าคุณพ่อยังไม่ตาย
4: โอ้โหสายขโมยโทรศัพท์ไปขยายนั่นมาดันไม่มีสัญญาณอีกไปโอ้ยโอ้ยว่าอันนี้ลูกเมียนี่เป็นห่วงกันแย่เลยนะเนี่ยบริษัทก็ไม่รู้เป็นไงมั่งไปวุ่นวายกันไปหมดอ่ะเนี่ยโอ้ยจะมีสัญญาณตรงไหนวะเนี่ยซ้ายก็ไม่มีวักไม่มีไปอีกหน่อยนะ
5: ใหม่นี่ใหญ่โตสมกับตำแหน่งเลขาท่านประธานจริงๆเลยอ่ะจัดไม่ถูกเลยนะเนี่ย
6: ถ้าจัดไม่ถูกเนี่ยให้ช่วยจัดไหมจ๊ะ
5: อุ๊ยนางหลิวแกโยนของของฉันทำไม
6: ก็บอกว่าจัดไม่ถูกไงถ้าจัดไม่ถูกเนี่ย
5: พี่โยนทิ้งไปเลยสิจ๊ะหยุดเลยนะเฮ้ยหยุดนะแกไหวนี้แพงมากไม่ได
6: ้แล้วไงใครแคร
5: ์ฮะไม่ได้นักเลี้ยวไปดีกว่าแกจะไปไหนหยุดอยู่นี้เลยนะ

0: ครงการทั้งหมดที่เป็นของละลินแนทจะเอามาทำเองนะคะเนื่องจากในลินเนี่ยลาพักร้อนไม่มีกำหนดส่วนโปรเจกต์ที่ทำกับบริษัทของคุณมนูนเนี่ยแนทมีไอเดียค่ะตุนคะพอดีแนทลืมตำใดไปที่ห้องทำงานรบกวนทีนะคะ
1: โอเคจ้ะ

เก็บไว้ที่ไหนเนี่ยเซฟรหัสอะไรอ่ะว่ามันเกิดพี่แนทไม่ใช่

0: อะไร
1: ขอโทษค่ะพอดีมีเอกสารอยากให้คุณเซ็นด่วนนะคะ
0: เอกสารด่วนแล้วทำไมไม่วางให้ผมเซ็นเมื่อเช้าจะได้เซ็นพร้อมกันทีเดียว
1: คือว่าพอดีว่าเรา
2: ไม่เป็นไรเอามา
3: ไม่ใช่

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: ยิ่งเซฟรวมซักกรอบในถุงเดียวใหม่ร้อยแปดฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
2: เดี๋ยวไปเลย
3: ไซเลนเสียพี
2: ่เบนโต
4: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักกรอบในถุงเดียวใหม่ร้อยแปดฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

0: ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
1: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
0: ภูเขาไฟลาวา
1: Formos Omega Smart Super Go
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
4: จางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
6: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
8: เจอกูแน่

0: อย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 9 4เหลี่ยม
3: โทรออก

0: หัวหน้าตาไปโดดอะไรมาครับ
1: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
2: สงสัยมือถือแบตหมด
3: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
4: คืนนี้เมื่อความยุติธรรมถูกกดทับด้วยเงินตรา
5: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
4: เลยจึงใช้ศาสตร์นวดลึกลับเพื่อทวงคืน
6: ปิชาปิมคลาสุมนาดาราทาน
4: ลึงให้ถูกเส้น
6: สหัสสารังสีทาวารีจันทาปีศา
4: จเข็นให้ถูกจุดเพื่อระบายความแค้น
6: รู้ชังสุขมังสิกิเมที่เจอกูแน่ไม่ต้องอย่า
4: ดูทีวีช่องวัน
3: 31ดูย้อนหลังแอปวันด
4: ีที่ดี
3: คลึง
4: ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
3: พิเศษ
7: ลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
8: ข่าวเช้าช่องวันวันนี้นายกอนุทินลงเรือแจกอาหารน้ำดื่มช่วยชาวบ้านติดค้างแฟลตการเคหะคลองจันหลังน้ำยังท่วมสูงกว่า1เมตรรถหลายคันจมเกือบมิดกำแพงคลองพระองค์เจ้าพังมวลน้ำทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านชวนชื่นบางนาตราดสูงถึงหน้าอกบ้านกว่า700หลังได้รับผลกระทบเรือนจำกบิลบุรีน้ำท่วมหนักย้ายผู้ต้องขังหญิง60คนหนีน้ำไปเรือนจำสระแก้วพร้อมรองรับผู้ต้องขังที่ต้องย้ายหนีน้ำเพิ่มติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในข่าวเช้าช่องวันหลังจบละคร

0: แกปล่อยให้มันได้ของสำคัญแบบนั้นไปได้ยังไง
1: เดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังทีหลังตอนนี้ส่งมือดีที่พร้อมลงมือมาให้ผมด่วนเลย
0: กระชั้นชิดแบบนี้ฉันจะไปเสกจากที่ไหนมาให้แกได้วะแกต้องลงมือเอง
1: อะไรนะนี่หมายความว่าผมต้อง
0: ใช่ปล่อยเอาไว้ไม่ได้แกอย่าให้ความพยายามที่ตั้งใจทำมาตั้งหลายปีพังพ่อนางนั้นคนเดียวเข้าใจไหม

0: I will not.
1: ฮะจริงเหรอคะคุณลินตอนนี้หาเจอหรือยังคะ
2: ยังเลยค่ะแต่ว่าคุณพ่อเอาโทรศัพท์คุณทัศน์ไปด้วยลินก็เลยจะโทรมาถามนัทว่าคุณพ่อได้โทรหาบ้างไหมคะ
1: ไม่มีเลยค่ะ
2: ลินก็ติดต่อคุณพ่อไม่ได้เหมือนกันนะคะ
3: ไม่รู้ว่าแบตหมดหรือว่าสัญญาณไม่ดีหรือเปล่าอ่ะ
1: คุณลินคะคุณพาโทรมาค่ะ
2: ไปรับโทรศัพท์พาวก่อนก็ได้ค่ะถ้าลินเจอคุณพ่อจะติดต่อกลับไปนะคะนัท
1: ค่ะรับสายสินัทรับสายเร็วๆนัททำอะไรอยู่คะทำไมให้พาวรอสายคุณพาขอโทษทีค่ะพอดีนัทติดสายคุณลินอยู่ค่ะคุณพามีเรื่องอะไรด่วนไหมคะ
4: พาวได้หนังสือแต่งตั้งประธานบริษัทมาแล้วนะคะพาวอยากรีบเอาไปให้เลยแต่ว่าพาวจะไม่ไปที่บ้านนะคะเราออกไปเจอกันข้างนอกได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเราเจอกัน
5: ตอบไปเนียนๆยังมีพิรุธเขาจะหึง
6: แล้วเจอกันค่ะ
5: นัทเหรอฮะมึงร่วมมือกับนัทเหรอนี่อะไรจะตัวแปลกมาดิ
6: ไปจ้า
5: ไปโอ้ย

0: กูมึงขอร้องกูเลยตอนนี้วะกูพยายามเตือนมึงมาตลอดแต่มึงก็ไม่ฟังไงพาว
1: จะไม่เอาแบบนั้นอีก
0: สมมติว่ากูเชื่อมึงว่ามึงจะไม่ทำแต่ไอคนที่ร่วมมือด้วยกับมึงมันจะไม่หยุดเอานะสิ
1: เดี๋ยวเราจะไม่บอกคนอื่นว่าทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดพี่ตุนเห็นแค่ลูกในน้องแมวนะยังไงเด็กก็เป็นหลานพี่เนี่ยยังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกัน
0: ครอบครัวครอบครัวครอบครัวกูไม่เคยอยากเป็นครอบครัวเดียวกับมึงมึงรู้ไหมทุกวันนี้กูเสียดสีเย็นกูทรมานแค่ไหนที่ต้องพยายามทำตัวให้เป็นหนึ่งในวงเล่าไร้สารเนี่ยพวกมึงมันก็เป็นแค่บ่าในเกมแก้แค้นของพวกกูก็เท่านั้นแหละ
1: ไหวว่าไงอ่ะ
0: มึงอยากรู้อ่ะถ้ามึงอยากรู้มึงก็ไปถ่ายวรรณพ่อของมึงที่อยู่ในนรกก็แล้วกันนะ

0: ไม่เห็นเลยเหรอฉันให้เขาเข้ามาเอาตําไดในห้องเนี้ยแล้วเขาก็หายไปเลย
1: ค่ะอ้อไม่เห็นคุณตุนเลยอ้อมีเรื่องกับนางหลิวนิดหน่อยอะค่ะอ้อก็เลย
0: นี่ไม่ต้องสาธยายฉันให้หล่อนเนี่ยมาเป็นเลขาหน้าห้องทำไมถึงทำตัวแบบนี้ตะเล็ดตะแต่ไปไหนอยากตกงานหรือไง
1: ไม่เอานะคะคุณแนทเดี๋ยวอ้อโทรหาคุณตุนให้ไหมคะ
0: ถ้าโทรแล้วเขารับสายง่ายตามง่ายเนี่ยฉันจะมานั่งถามหล่อนทำไม
2: แนท
0: ตุนคุณไปไหนมาคะ
2: ไปเข้าห้องน้ำมาค่ะพอดีท้องเสียหลายรอบมากเลยนี่ก็เข้าไปหลายครั้งแล้วเนี่ย
0: จริงๆเราก็ทานเหมือนกันนะคะแนทไม่เห็นเป็นอะไรเลย
2: อ๋อสงสัยมันเครียดลงกับพ่อมั้งคะทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นกับพ่อคุณไหนจะต้องช่วยคุณทำงานอีกอะคงแบบเครียดสะสมนะคะ
3: แนทยายพราวอยู่ไหนเกิดได้รับข้อความจากยายพราวเหมือนแม่หรือเปล่า
0: ข้อความอะไรคะคุณแม่แม่คะพราวขอโทษที่ต้องตัดสินใจแบบนี้พราวไม่มีทางเลือก

0: ใจเย็นๆนะคะ
1: แม่คะพราวขอโทษที่ต้องตัดสินใจทำแบบนี้แต่พราวไม่มีทางเลือกแล้วไม่มีใครรักแล้วก็เป็นห่วงพราวเลยทุกคนเห็นพราวเป็นแค่ไอ้โง่คนหนึ่งแม้แต่พ่อก็ยกตำแหน่งประธานให้กับพี่แนทหนูก็ไม่เคยรักพราวไม่เคยอยากได้ลูกคนนี้ไว้พราวไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรลาก่อนค่ะแม
2: ่โถยพราวแ
3: ม่ขอบใจหลายมู
4: เป็นจังไดพ่อเจอโตบ่
3: เบิดจังหวัดเนี่ยหูตาพ่อทั้งนั้นไผสุกเมียน้อยไผลอยมีกิ๊กโทรหาหมูข้าวเดียวหู้เรือง
4: โอ้ยสรุปว่าอยากสิหูว่าเจอหรือว่าบ่เจอบ่ได้อยากจะฟังพ่อโมดได้นี
3: ่เฮ้ยโอ้ยเจออยู่แล้วแม่ซุ่มคนงานบอกว่าเห็นบักป้องมันขับรถไปกับแม่ยิ่งไปบ้านสวนของเขา
4: เฮ้ยเห็นบ่ล่ะเดาไว้บ่ผิดเลยเนี่ยตั้งแต่น้อยๆแล้วเด้นี่มักไปหลายไปกับบักทัดเนี่ยแล้วก็ไปสุมหัวกันเฮ็ดแต่เรื่องห้ามๆอยู่หั่นน่ะโอ้ยประจําเลย
3: แม่นๆแล้วสายข่าวพอยังบอกว่าเห็นบักทัดกับผู้ชายคนนึงอยู่หม่องนั้นนํา
5: สถานีตํารวจใช่มั้ยครับครับผมจะแจ้งความครับฮัลโหลได้ยินมั้ยครับได้ยินมั้ยครับฮัลโหลว้าย
4: ผู้ชายอีกคนผู้ใดเหรอพ่อปกป้องไม่พาผู้ใดมาอีกเนี่ย
3: บ่ฮู้คือกัน
4: พ่อระวัง
6: ปากมันลง
4: ไอ้นักเลงเดาคุณพ่อร้อง
7: แต่คุณบอกว่าคุณพ่อบาดเจ็บไม่น่าจะหนีไปไหนได้ไกลไงแต่นี้ตั้งนานยังหาไม่เจอเลยอ่ะ
8: หรือว่าพ่อตามึงเนี่ยติดต่อตำรวจได้แล้ววะ
9: ทำไมยังสั้นก็ช่วยแล้วถ้าตำรวจรู้เรื่องไอ้พวกนั้นต้องรู้เรื่องตามแน่แผลเราอาจจะแตกได้ปะ
7: ฉันเป็นห่วงคุณพ่อคุณฉันกลัวคุณพ่อไม่ปลอดภัยอ่ะ
6: เฮ้ยเพี้ยนซวยแล้วบอกกับแม่มึงคุณ
9: เอาแล้วกูประสุกเขามาเสาแสกแล้ว
6: ปักปัง
4: ทัด
10: ครับ
4: มันต้องไม่เห็นเสียงอ่อนเสียงหวานเลยมาพาคุณวะลงเข้าไปในเฮือนไว
6: ้เฮ้ย
4: คุณพ่อ

0: Bien. โชคดีดีนะเว้ยที่พ่อแม่โตเนี่ยไปพ่อพ่อตาก่อนคันว่าสันมันหารอดนะเว้ย
1: ทั้งสองคนเลยนี่บ่ต้องมามีรับลมคมในคมแม่แล้วบอกความจริงทั้งหมดมาเดี๋ยวนี้เข้าใจป่ะมามานี
0: ่โชคดีด้วยเพื่อน
1: บ่ต้องเลยมานำไม่ไปเขา
0: ผมนำสิเฮ้ย

0: ารอดแล้ว
1: แค่ตกใจแล้วก็ไปลมไปเฉยๆคงไม่เป็นไรมากดอกนุลินเฝ้าพ่อไว้เด
2: ้อแม่อีหลีเลยนี่นี่บอกป้องบอกความจริงแม่มาเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องมาแต่งเรื่องขีดตัวแม่อีกแล้ว
3: แม
4: ่เสียงสองอ่อนแม่ตอนนี้บ่ได้พ้นดอกบักฟ่องมึงต้องกำลังปิดบังเรื่องไงบักคักอยู่แน่นอนว่าจังสันมึงบอกพาพ่อเท้ามึงมายุ่มมองจังสิสภาพแบบนี้ดอก
0: เพี้ยนปิดบ่มิดดอกปัญหาใหญ่ข้อขาดบาดตายเลยนะเว้ยกูว่ามึงบอกเราสองคนไปโลดนั่งเทียเนี่ยระหว่างที่ซอยมึงได้เชื่อกู
3: ต้องขอโทษอีพ่ออีแม่น้ำด้วยครับที่ผมบอกความจริงคือว่าเรื่องที่ผมประเสริฐอยู่มันอันตรายถึงชีวิตเลยผมไม่อยากให้อีพ่ออีแม่มาเสี่ยงน้ำกัน
2: การที่พ่อตาโตต้องส้มซ่านมากจังสี่เนี่ยแล้วการที่หนูลินบ่มีที่ไปจังสี่การที่โตต้องคอยซ่อนเขามาไว้จังสี่เนี่ยแม่คิดอย่างอื่นเป็นไปบ่ได้เลยนอกจากว่าพวกเขาถูกตามฆ่าแม่นบ่เป็นเรื่องที่แม่คิดไว้แม่นบ
3: ่ครับพี่พลอยแม่คือว่าคุณพ่อตากับเมียผมถือคนในครอบครัวเดียวกันวางแผนฆ่าพ่อผมซอยออกมาได้ก็เลยพามาลบอยู่พี่ผมต้องการให้คนหลายตายใจคือว่าคุณพ่อตาตายแล้วผมจะถือโอกาสนี้แหละกระซากหน้ากากของมันออกมา
4: เรื่องใหญ่ฮอดชีวิตเลยนะแม่ขืนไว้ไว้จังสิชีวิตลูกชายเฮาถึงตายได้เลยเด
2: ้บักป้อง
3: ครับ
2: นี่มันบ่แม่นการพิสูจน์ความหักสิเฮ็ดให้พ่อตาโตเสื่ออย่างที่บอกแม่ไว้แล้วเด้นี
3: ่ครับแม่แต่ผมหักคุณลิ้นเพราะว่าสิทุกข์หรือสุขผมต้องการสิเบิ่งแย่งเขาก็คือจังคุณพ่อคุณแม่ล่ะครับสิเบิ่งแย่งกันมาตลอดแล้วผมก็บ่ฮู้ว่าคุณลิ้นสิรับได้บ่แต่เธอฮู้ความจริงของผมแต่ผมต้องการสิเบิ่งแย่งเธอผมหักคุณลิ้น
2: บ่ต้องว้าวแล้ว
3: อีพ่ออีแม
4: ่มึงเศร้าว่าเรื่องที่มึงหักหนูลิ้นทุกลมหายใจเขาออกได้แล้วฟังแล้วมันเลียนมันจักกระเดียมหู
2: ป้องลูก
3: ครับ
2: แม่ก็พอนี่สิค่อยซอยเหลือโตพอตาโตแล้วก็นุลิ้นทุกอย่าง
3: ว่าอีลีมันบ่นี
4: ่เออ
2: โอ
4: ้ถึงสิเกียขี้หน้าบักคาว่าล่องปานใดเนี่ยแต่กูเชื่อว่ามึงคือกูมึงเลือกหักคนบ่ผิด
2: ป้อง
3: ครับ
2: บ่ต้องห่วงดอกเด้ออันตรายสิมาหอดพ่อกับแม่น่ะนี่สมัยหนุ่มๆนะฮู้บ่ว่าพ่อโตนี่กันนักเลงเบาๆเด้ตอนนี้พรรคพวกก็ยังมีหลายอยู่พร้อมลุยอยู่แล้ว
3: ขอบคุณหลายๆครับคุณพลปอดเนี่ย
2: อยู่ตรงนั้นละอยู่ตรงนั้นละ

0: ็นอะไรนะหนูต้องปลอดภัยนะลูก
1: แม่ครับผมว่าเผื่อใจไว้บ้างก็ดีนะครับอาการหนักขนาดนี
2: ้ปากแกเนี่ยนะเขาปากแกเป็นแบบนี้ไงน้องฉันถึงห้องเข้าไปในนั้นน่ะ
3: เฮ้ยพี่ทำไมเอาแต่โทษผมวะพี่ไม่รู้จักโทษตัวเองบ้างล่ะข้อความนาตายพาวก็บอกเอาไว้ว่าน้อยใจคนในครอบครัวแล้วพี่จะมาโทษผมคนเดียวได้ไงพี่อย่างเงี้ยมาโทษผม
2: พ่อแกนั่นแหละ
3: ทำไมพี่ไม่รู้ตัวเองบ้าง
4: หมอมาแล้วเฮ้ย
0: หมอจะเป็นยังไง

0: แม่ผมว่าอาการคุณแม่ไม่ค่อยจะดีให้ผมพาไปก่อนไหมครับ
1: ไม่ต้องฉันไม่อยากเห็นหน้าแกออกไปนั่นแหละจะไปไหนก็ไปไป
0: เฮ้ยพี่จะพาก็เมียผมนะพี่

0: ้าหญิงนิทรา
1: ใช
2: ่สมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักเด็กในท้องก็ไม่รอดส่วนยายพราวก็นอนโคม่ารอวันตาย
0: อย่าประมาทคุยกับหมอให้ดีเอาให้ชัวร์ว่ามันจะไม่ฟื้นมาบอกกับทุกคนว่าแกทำอะไรไว
2: ้คุยแล้วคุยแล้วหมอก็ยืนยันว่าโอกาสที่มันจะรอดก็ต้องพึ่งปฏิหารนั่นแหละ
0: ถือว่าวันนี้โชคยังเข้าข้างเรา
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข่าวเช้าช่องวันครับวันนี้จันทร์28กันยายนพวกเรา2คนเช่นเคยนะครับพี่โจอรชุนครับและผมอาร์มพิพัฒน์ชมสดแบบนี้ที่วัน31นะครับผ่านแอปพลิเคชันที่แอปอย่างวันดีชมสดกันได้เลยครับรวมถึง Facebook YouTube แพลตฟอร์มนี้ติดตามได้ที่วันนิวส์กันนะครับ
1: เป็นเช้าวันจันทร์นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้อังคารเป็น2วันที่ครม.มีมติให้เป็นวันหยุดพิเศษสำหรับกรุงเทพปริมณฑลรวม4จังหวัดด้วยกันนะครับก็คือเป็นผลต่อเนื่องหลังจากที่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยน้ำจะเริ่มลดลงไปเยอะแล้วก็ตามแต่ว่าในอีกหลายๆจุดปรากฏว่าปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนะครับก็ยังคงขังสูงอยู่นะครับเนื่องจากว่าการระบายน้ำในบางพื้นที่เนี่ยมันเป็นไปอย่างล่าช้านะครับแต่ว่าโดยรวมถือว่าสถานการณ์เนี่ยคลี่คลายขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่จุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ยังคงเดือดร้อนหนักก็คือตรงนี้ครับเคหะชุมชนร่มเกล้านะครับเดิมน้ำก็ท่วมขังสูงอยู่แล้วนะครับปรากฏว่าในช่วงตีสองตีสามที่ผ่านมามีฝนตกหนักอีกรอบหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ระดับน้ำเนี่ยมันไม่ลดนะครับบางพื้นที่บางจุดเนี่ยน้ำสูงประมาณครึ่งหนึ่งของคันรถนะครับแล้วก็กรมอุตุเนี่ยได้ไลฟ์ยาวประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณตีสามนะครับเพื่อที่จะอัปเดตว่าตอนนี้ฝนเนี่ยหรือว่ากลุ่มเมฆฝนเนี่ยมันยังจะตกแช่ตกนานแค่ไหนตรงไหนของกรุงเทพปริมณฑลบ้างนะครับในช่วงประมาณตีสามเนี่ยก็คือมีฝนประมาณ 80% ของพื้นที่แต่ว่าทิศทางการเคลื่อนตัวเนี่ยมันเคลื่อนออกจากกรุงเทพไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะไปตกในฝั่งด้านตะวันตกของประเทศคือภาคตะวันตกแล้วก็ฝั่งของประเทศเมียนมานะครับนอกจากนี้นะครับถนนพหลโยธินในเขตบางเขนบางเขนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นบางจุดนะที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะครับมีคลิปที่ถ่ายจากบนรถไฟฟ้า BTS สถานีสายหยุดตอนประมาณ 4:30 นนะครับด้านล่างยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับแล้วก็ระดับน้ำตรงจุดนี้เนี่ยลดลงช้าๆนะครับบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่หน้าตึกชันอิสระทาวเวอร์สถานการณ์ก็ถือว่าเริ่มคลี่คลายนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่กทมในการเร่งสูบน้ำนะครับอย่างบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยน้ำลดลงอย่างรวดเร็วจนเรียกได้ว่าเช้านี้เนี่ยน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้แล้วนะครับส่วนน้ำท่วมย่านลาดพร้าวบางกะปิที่เคยหนักมากๆนะครับก็กลายเป็น